0: ครับเรากลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนิดนึงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอ่ะท่าที่1ครับเราจะเริ่มจากการวอร์มอัพส่วนบนก่อนนะครับโอเคท่าแรกเรายื่นมือขึ้นครับตรงๆแบบนี้ยื่นให้สุดแค่นี้เลยเป็นการวอร์มอัพในช่วงของร่างกายส่วนบนหัวไหล่นะครับผมสะบักฮะกล้ามเนื้อหลังด้วยแบบนี้ง่ายๆนะครับโอเคท่าต่อมาทีนี้ด้านล่างบ้างครับด้านล่างเพิ่มการยกเข่าขึ้นมาครับจากนั้นเรายกเข่าขึ้นมาจับไว้แบบนี้ช้าๆแบบนี้นะครับมุมด้านข้างดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้เลยจะสังเกตว่าสะโพกแล้วก็ต้นขาเราได้ยืดเหยียดออกนะครับแล้วก็อบอุ่นให้กล้ามเนื้อเราพร้อมที่จะออกกำลังกายเนาะยกใช่โอเคครับท่าต่อมาครับให้เราโน้มตัวไปด้านหน้าพร้อมกับเหยียดขาอย่างนี้ครับแล้วเอามือไปใกล้ๆกับเท้านะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้โน้มตัวลงไปดันสะโพกไปด้านหลังนะครับหลังตรงท่านี้เป็นการยืดเหยียดแล้วก็วอร์มอัพกล้ามเนื้อส่วนต้นขาด้านหลังนะครับผมแบบนี้ทำไมเราถึงต้องมีการวอร์มอัพร่างกายหรือเคลื่อนไหวแบบนี้ครับพี่จ๊าบเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเราต้องทำให้ร่างกายเราพร้อมนะเพราะฉะนั้นการยืดกล้ามเนื้ออยู่กับที่อาจจะไม่เหมาะในช่วงการที่เราต้องการแอคทีฟในช่วงเช้านะครับเราต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้กล้ามเนื้อเราพร้อมเต็มที่นิดหนึ่งโอเคทีนี้ท่าสุดท้ายครับพี่จ๊าบท่าสุดท้ายให้เราพับขาไปด้านหลังแบบนี้จับไว้ยืดตัวตรงสลับกันครับง่ายๆมีเสียงลั่นๆด้วยนะเมื่อกี้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเสียงอาจจะเป็นเสียงแอร์นะมันทำให้ร่างกายเราโอเคเราเริ่มรู้สึกตื่นขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยในการวอร์มอัพร่างกายเบื้องต้นนะครับนะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเวิร์กเอาท์หรือว่าการออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งของเราเลยนะครับในอุปกรณ์แรกนะครับอุปกรณ์ที่หนึ่งเราจะใช้เก้าอี้หรือที่เราเตรียมกันไว้ว่าเป็นม้านั่งอะไรก็ได้นะแบบนี้เน้นความแข็งแรงนิดนึงท่าแรกเขาเรียกว่าท่าบ็อกซ์สควอตนะครับบ็อกซ์สควอตคือให้เราหันนั่งลงไปเหมือนเรานั่งเก้าอี้ทั่วไปเลยแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะครับโอเคเริ่มจากการนั่งลงไปแบบนี้แล้วยืนขึ้นมาครับแบบนี้เราจะใช้เวลา30วินาทีต่อรอบนะครับแบบนี้นั่งลงไปนะสังเกตว่าหลังตรงนะดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้หลังตรงนั่งลงไปเหมือนเรานั่งนั่งกับตัวเก้าอี้ทั่วไปเลยนะครับเหมือนเราใช้ชีวิตประจำวันท่านี้เราเน้นการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกรวมถึงการเกรงหน้าท้องไปในตัวทำให้เราใช้พลังงานได้ดีเลยทีเดียวโอเคครับ30วิผ่านไปแล้วท่าต่อมาไปกันต่อครับในท่าที่2เราจะทำท่าแบบนี้ครับสเต็ปอัพขาเหยียบขึ้นไปบนเก้าอี้หรือบันไดของเรานะครับแล้วยืนขึ้นสลับข้างแบบนี้แบบนี้เพราะนั้นสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายจริงๆนะครับให้เราเริ่มจากการทำช้าๆไปก่อนเน้นการเกร็งกล้ามเนื้อต้นขานะครับยืนขึ้นให้มันคงนะครับเกร็งหน้าท้องตัวตรงยืนขึ้นสลับขาช้าๆยังไม่ต้องรีบนะครับแบบนี้เพิ่มให้รู้สึกว่าการเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นในตอนเช้าเริ่มมีแบบว่ามีเหงื่อเล็กๆออกมาบ้างนะโอเคประมาณนี้ไปเรื่อยๆพี่จ๊าบเป็นไงบ้างครับตอนนี
1: ้รู้สึกเมื่อยหน้าขาวมากครับ
0: ท่านี้เรายังอยู่ที่การฝึกกล้ามเนื้อบริเวณ lower body อยู่นะครับหรือว่าการฝึกต้นขาก็คือทำให้บริเวณกล้ามเนื้อขาเราเนี่ยทำงานทำไมเราถึงต้องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาก่อนเพราะว่า1กล้ามเนื้อต้นขาของเราเนี่ยมันมีการใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นการใช้แคลอรี่ก็จะสูงในช่วงนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยพักก่อนนี้ก็เหลืออีกท่านึงทีนี้เราใช้เวทเทรนนิ่งแบบง่ายๆเรามาด้านหน้าที่นั่งของเราหรือสเต็ปของเรานะครับนะแบบนี้นะวิธีการคืออ่ะตอนเรานั่งนะครับสังเกตที่พี่จ๊าบนะตัวตรงแบบนี้ตัวตรงจากนั้นเอาสะโพกนะครับยกตัวอ่ะเอาแขนนะดันตัวขึ้นลอยขึ้นมานะสะบักลอยขึ้นจากนั้นยกสะโพกให้ลอยจากที่นั่งเลื่อนตัวออกมาด้านหน้านิดนึงวางเท้าให้มั่นคงนะครับเหยียบพื้นไว้แล้วค้างอยู่กับที่แค่นั้นเองเก่งท้องไว้ยืดตัวสิ่งที่ควรระวังของท่านี้มีนิดหน่อยก็คือเรื่องของการบังคับหัวไหล่หรือว่าสะบักของเราเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านครับให้ระวังท่านี้เป็นพิเศษคืออย่าใ หัวไหล่เราตกลงไปแบบนี้เพราะฉะนั้นพยายามยืดตัวขึ้นเกรงหน้าท้องแบบนี้นะยืดไว้เกรงไว้ท่านี้ให้เราโฟกัสหรือว่ารู้สึกไปที่ต้นแขนแล้วก็สะบักหรือว่าหัวไหล่ของเราแบบนี้ทำไมเอาท้องยืดตัวขึ้นโอเคครับจากนั้นค่อยๆพักดันสะโพกกลับมาที่นั่งแบบนี้

0: โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาในเซตที่2กันบ้างทีนี้เราก็จะเปลี่ยนพาร์ทหรือว่าส่วนของกล้ามเนื้อในการออกกำลังกายกันบ้างนะครับทีนี้ส่วนนี้เรามาฝึกในเรื่องของแกนกลางลำตัวหรือว่าคอร์มัสเซิลนะครับการฝึกแบบนี้ก็จะเป็นฝึกแบบง่ายๆแล้วก็ทำตามได้ไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างวันนี้นะครับเริ่มจากท่าที่1ครับเขาเรียกว่าท่าแพลงนั่นเองวิธีการครับท่าแพลงให้เราเซตเริ่มจากการปูเบาะปูผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่รองข้อศอกไว้นะท่านี้เขาเรียกว่าเอลโบว์แพลงเริ่มจากการวางศอกไปเลยนะครับแบบนี้จากนั้นคุกเข่าก่อนนะก่อนเริ่มต้นคุกเข่าแบบนี้พอเราเริ่มปุ๊บนับให้ยกตัวขึ้นพร้อมนะคุณจ๊าบ
1: พร้อมครับผม
0: 3 2 1เรายกตัวขึ้นครับแบบนี้ขมแอวท้องไว้ฮะแล้วยกตัวขึ้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบนี้นะทำให้ดูคืออย่างนี้วิธีการคือให้เราทำให้ตัวเป็นกระดานแบบนี้เลยขมแอวท้องไว้เกรงต้นขาหลังตรงตำแหน่งของข้อศอกอยู่ตรงบริเวณหัวไหล่นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้จะทำให้เรารู้สึกว่าได้เกรงหน้าท้องแล้วก็ขมแอวท้องตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสาวๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีหน้าท้องท่านี้ท่าดีมากเลยนะครับเป็นท่าที่ดีมากทำให้กระชับหน้าท้องเดินมาแบนราบแน่นอนนะครับทำไปเรื่อยๆนะท่านี้เราจะทำประมาณ30วินาทีโอเคครับเรียบร้อยพักเป็นไงบ้างเซตที่1 นะ
2: สั่นทั้งตัวเลยครับ
0: เซตที่1 แบบนี้โอเคทีนี้เซตที่2เราเปลี่ยนมาในแนวของด้านข้างกันบ้างอย่างที่บอกเมื่อกี้ LS L คอร์ดนะ
3: ใช่อ่
0: ะมาเลยครับท่านี้เรียกว่าไซด์แพลงค์นั่นเองเหมือนเดิมเราวางข้อศอกเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือให้เราแบบนี้ฮะหันข้างแบบนี้การจัดวางเท้าเหยียดไปด้านหน้าไปด้านท้าย1ข้างอีกด้านนึงพับเข้ามาหาด้านหลังเราแบบนี้จากนั้นค่อยๆนะยืดตัวตรงยกขึ้นพร้อม3 2 1อ่ะยกขึ้นเก่งครับตัวตรงแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านี้เหมือนเดิมครับจุดที่เราควรต้องสังเกตคือข้อศอกนะลองเช็คพี่จ๊าบลองเช็คนิดนึงว่าข้อศอกตรงกับไหล่มั้ยแบบนี้ทำให้เราเก่งหน้าท้องได้มากขึ้นทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านในนะครับผมทำท่านี้ดีมากครับแบบนี้อย่างที่บอกนะตัวตรงด้านล่างเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นสักประมาณนึงเลยประมาณ1ข้อศอกนะครับผมอันนี้โอเคพักครับพี่จ๊าบจากนั้นพอเราทำข้างนี้เสร็จแล้วสลับข้างนะสลับข้างเหมือนเดิมสลับข้างพร้อมแล้วไปเลยทำเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนข้างจากข้างขวามาข้างซ้ายยืดตัวตรงเหมือนเดิมเกรงหน้าท้องท่านี้สิ่งที่เราควรจะระมัดระวังก็คือเรื่องของข้อศอกแล้วก็หัวไหล่นิดนึงคือไม่ควรให้ข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะเพราะว่าถ้าข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะนะครับทำใหแรงกดอยู่ที่หัวไหล่อาจจะทำให้เราเจ็บหัวไหล่ได้นะครับให้เราระวังตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจะให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อทำงานได้เต็มที่คือให้เหมือนเกรงหน้าท้องขมแอวท้องตลอดเวลาแล้วยกพยายามยกตัวขึ้นให้สะโพกกับต้นขาลอยจากพื้นประมาณ1ข้อ2โอเคครับพี่จ๊าบพักได้ประมาณนี
2: ้โอ้รู้สึก
0: เป็นไงบ้าง
2: รอบลำตัวยุบไปแล้ว ตอนนี้ยุบแบบโอ้หายหมดเลย
0: นี่นะอย่าลืมนะว่าพอจบจากรายการ Active Morning ของเรานะเดินไปนอกบ้านนี่คนต้องทักนะว่าโอ้โหไปทำอะไรมาท้องแบนราบขนาดนี
2: ้อ๋อดูไทยมัน
0: ไม่ใช่ดู Active Morning ของเรานี่ไงโอเคครับเรากลับมาในรอบที่2เราทำเหมือนเดิมครับพี่จ๊าบโอเคแล้วทำไปพร้อมๆกันทำพร้อมๆกันเลย
1: มาลุยครับ
0: ไปยกตัวตรงเพราะฉะนั้นผมลืมบอกไปเลยสมมุติถ้ารู้สึกว่าในรอบนี้นะมันพอมันเริ่มหนักขึ้นให้เราใช้มือแทนได้ดูที่ผมนะอันนี้เริ่มจากคุกเข่าแล้วก็ยกตัวขึ้นแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันทำให้รู้สึกว่าการเกรงเรายังอยู่เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเราจะได้โฟกัสหรือว่าบังคับมันได้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงสำหรับท่านผู้ชมที่ทำใหม่ๆนะแบบนี้วางมือโอเคครับพี่จ๊าบเซตที่2แล้วก็รู้สึกเยอะขึ้นยังรู้สึกได้อยู่ไหม

0: ได้ตั้งแต่เซตแรกครับผม
1: ท่าที่2มาเลยครับพี่จ๊าบเหมือนเดิมใช่ครับยืดตัวตรงแบบนี้เลยศีรษะตั้งตรงนะไม่พับไม่หันซ้ายหันขวานะเพราะฉะนั้นต้องป้องกันเรื่องของแนวของกระดูกสันหลังของเราด้วยแบบนี้ยืดตัวตรงโอเคสวยมากสวยมากสวยมากยืดตัวขึ้นแบบนี้เลยตอนนี้รู้สึกตรงไหนครับพี่จ๊าบ
2: นี่ครับหน้าท้องด้านข้างเรา
1: โอเคครับพี่จ๊าบเปลี่ยนข้างทำแบบนี้นะท่านท่านี้อย่างที่บอกรับประกันเลยว่าถ้าทำตามเราแบบนี้นะทุกวันนะโอ้โหหน้าท้องนี่ S แน่นอนนะ L S แน่นอนกั้นหายใจอย่ากั้นหายใจนะเวลาเราทำไปเรื่อยๆนะครับอย่างท่าการเกร็งหน้าท้องเนี่ยให้เราหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาไม่ต้องกั้นหายใจนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเกร็งหน้าท้องเพื่อทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันโฟกัสหรือว่า เพ่งไปในการที่ฝึกหน้าท้องได้เต็มที่มากกว่าโอเคครับพักจบแล้วเซตที่2ผ่านไปเป็นไงบ้างพี่จ๊อบ
2: รู้สึกวูบวาบแถวๆนี้มากครับท่านชม
1: เพื่อเป็นการสัมภาษณ์เซตที่3มายกตัวขึ้นเหมือนเดิมนะข้าแมวท้องขาตรงนะอย่างผมวางมือแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่แบบเพิ่งเริ่มทำจริงๆวางมือแบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครเจ็บมือค่อยๆวางลงมาวางแบบพี่จ๊าบได้โอเคครับพี่จ๊าบมาครับโอเคอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังทำอยู่เนี่ยครับจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราแค่เกร็งหน้าท้องเองทำไมเรารู้สึกว่ามีเหงื่อออกดีจังเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับการฝึกแบบนี้มันเป็นการฝึกทั้งตัวเลยนะครับมันใช้กล้ามเนื้อส่วนกลางลำตัวเราค่อนข้างเยอะเพื่อเกร็งให้น้ำหนักตัวเรามันยกลอยขึ้นจากพื้นถูกไหมสังเกตว่าเนี่ยการที่พี่จ๊าบทำอยู่มีอาการสั่นๆอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตัวสั่นเลยอันนั้นปกตินะไม่ต้องกังวลนะครับเกร็งท้องไว้เหงื่อเริ่มซึมๆนะโอเคครับเปลี่ยนข้างครับพี่จ๊าบค่อยๆนะเหมือนเดิมนะอย่าลืมนะเซตที่3แล้วพยายามดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องการวางศอกด้วยอย่าให้ศอกเรามันล้ำยื่นเกินหัวไหล่ออกไปเกินไปนะครับแบบนี้ไหนผมขอดูหน่อยเยี่ยมครับเปิดอกดีครับดีมากข้าแมวท้องไว้เหมือนเดิมอย่าลืมนะข้าแมวท้องแต่ไม่กั้นหายใจนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ดีครับยืดอกไว้ครับพี่จ๊าบโอ้โหสุดยอดก็ท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะรู้สึกได้นะถ้าทำตามๆกันนะทำไปพร้อมๆกันโอเคครับเยี่ยมมากนี่เซตไหนแล้วเนี่ย
2: เซตที่3ก็ได้ครับพี่ต่อครับ
3: โอเค
1: จบแล้วสำหรับเซตที่2พาร์ทที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อบริเวณคอมัสเซลหรือว่าแกนกลางลำตัวของเรานะครับก็อย่างที่บอกอุปกรณ์ง่ายๆเดี๋ยวเราไปพาร์ทกันพาร์ทต่อไปเลยในส่วนที่3เซตที่3โอเคครับ

0: โอเคกลับมาเซตที่3ครับพี่จ๊าบครับแล้วก็เซตนี้ครับเราก็จะมาใช้เวทเทรนนิ่งแบบที่เกินไปเราจะใช้ขวดน้ำกันวันนี้แต่อย่าลืมใครที่มีสมมุติถ้าท่านผู้ชมท่านไหนมีดัมเบลอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอันนั้นก็โอเคใช้ได้เลยนะครับทีนี้กล้ามเนื้อที่เราจะฝึกในช่วงเซตที่3ครับเราจะฝึกในเรื่องของการฝึกบนเป็นการดันช่วงบนหรือว่าการพุชหรือเราใช้หัวไหล่นั่นเองวันท่านี้หรือว่าพาร์ทนี้เราจะฝึก3ท่าง่ายๆไปด้วยกันเลยนะครับอ่ะอุปกรณ์ของเราวันนี้ขวดน้ำเนาะโอเคอ่ะคนละขวดนี่นะ2ขวดแบบนี้เลยนะครับส่วนท่าแรกที่เราจะทำอย่างที่บอกเราจะใช้กล้ามเนื้อที่ใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่ที่เป็นมัดเล็กๆก่อนด้านข้างเขาเรียกว่าท่าไซส์ lateral raise นะครับเดี๋ยวเราพร้อมกันแล้วไปด้วยกันเลยนะพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันครับท่านผู้ชมครับ3 2 1ไปแบบนี้นะเพราะนั้นจังหวะที่เรากางแขนนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ตำแหน่งของขวดน้ำสังเกตดูที่ผมแล้วก็พี่จ๊าบนะขวดน้ำจะอยู่ประมาณขนานกับพื้นในอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่นะครับแบบนี้ท่านี้มีข้อควรระวังนิดหน่อยก็คือเรื่องของเวลาที่เรายกขวดน้ำเนี่ยเราไม่ควรจะห่อไหล่ขึ้นไปแบบนี้เนาะงั้นสังเกตตัวเองดีๆหรือถ้าท่านใดมีกระจกอยู่ที่บ้านเนี่ยเราส่องได้เลยนะยืดตัวให้ตรงนะแล้วยกขนาดครับแบบนี้แล้วลงดีครับ

0: โอเคเซตแรกผ่านไปท่าที่2ครับพี่จ๊าบท่าที่2เขาเรียกว่าท่าฟอนเรสครับฟอนเรสคือด้านหน้านะครับแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปครับยกด้านหน้าแบบนี้ความรู้สึกเหมือนเราหยิบขวดน้ํา2มือพร้อมกันนะแล้วเทด้านหน้านะแบบนี้หยิบแล้วเทแบบนี้ตรงๆตำแหน่งของขวดหรือแขนของเรานะครับให้อยู่ในแนวเดียวกันกับหัวไหล่เราเลยแบบนี้ยกอันนี้เริ่มเมื่อยแล้วนะพี่จ๊าบเมื่อยไหมพี่จ๊าบ
1: เมื่อยมากๆครับพี่ตอนครับรู้สึกได้เลยว่ากล้ามเนื้อตรงไหนแล้วทำงาน
0: นี่ขวดน้ำนะเนี่ยเป็นไงครับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำพร้อมๆกันน่าจะรู้สึกเหมือนผมนะตอนนี้โอเคครับท่าที่2ผ่านไปท่าที่3ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเตรียมตัวเมื่อกี้เรายกด้านข้างไปแล้วด้านหน้าไปแล้วด้านบนบ้างครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วให้เรายกขึ้นมาแบบนี้ครับเปิดออกนิดนึงนะเปิดด้านข้างข้อศอกอยู่ข้างลำตัวอ่ะจากนั้นดันขึ้นด้านบนนะครับแบบนี้ตรงๆท่านี้เรียกว่าท่า shoulder press นะครับตรงๆครับสิ่งที่ควรระวังอีกอย่างนึงก็คือเหมือนกันเลยคือเราจะไม่ห่อไหล่แบบนี้นะหรือไม่ควรจะยักไหล่แล้วดันขึ้นไปอ่ะสังเกตที่ผมนะตัวตรงแบบนี้ยืดตรงยืดตัวไว้ยืดอกไว้แล้วดันขึ้นอ่ะตรงๆแบบนี้ดันขึ้นไปตรงๆเลยดีครับโอเคเซตที่1ผ่านครับพี่จ๊าบอ่ะกลับมาที่เซตที่2ท่าเดิมกลับมาฮะไซเรสนะแบบนี้1 2ป้ายยกครับแบบนี้เหมือนเดิมยืดตัวตรงไว้เพราะนั้นพอเราใช้น้ำหนักน้อยๆเนี่ยพยายามลดการเหวี่ยงตัวขึ้นเนาะเพราะนั้นยืนตัวตรงยกขึ้นตรงๆแบบนี้เหมือนเราถือขวดน้ำเพื่อที่จะเทด้านข้างเนี่ยแบบนี้นะเราจะเทด้านข้างแบบนี้พี่จ๊าบท่าสวยมากเลยนะครับแบบนี้นะยกตรงตัวหน้ามองไปข้างหน้าโอเคเยี่ยมครับพี่จ๊าบท่าที่2ท่าที่2เหมือนเดิมท่าที่2เดี๋ยวผมทำไปกับท่านผู้ชมเลยด้านหน้าเลยนะพร้อมแล้วไปครับพี่จ๊าบด้านหน้าครับอีกแบบนี้เห็นไหมตรงๆแบบนี้เลยตำแหน่งของขวดน้ำหรือน้ำหนักของเรานะควรอยู่ขนานหรือว่าแนวเดียวกับหัวไหล่เราทำไมเราไม่ยกขึ้นสูงๆเลยพี่จ๊าบอย่างที่ทราบกันดีมันอาจจะเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่เรามีค่อนข้างหลายมัดมีเส้นเอ็นเยอะแยะมากมาย
1: เราจะไปโดนบ่าได้
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยสมมุติถ้าท่านผู้ชมถ้าเพิ่งเริ่มถ้าเราทำเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้นี่พูดจะไม่ค่อยถูกเลยนะเพราะว่าเหนื่อยจริงๆนะเนี่ยโอเคส่วนวิธีการสมมติถ้ารู้สึกโอ้ยไม่เมื่อยแล้ว2เซตทำไงดียืนนิดนึงวอร์มหมุนเท่าไหร่นิดนึงครับช้าๆท่าที่3ไปครับพี่จ๊าบท่าที่3ยกขึ้นตรงๆเหมือนเดิมโชลเดอร์เพสยกดันขึ้นดันขึ้นดีครับโชลเดอร์เพสดีครับดันขึ้นโหดันขึ้นตรงๆดีครับดันขึ้นเพดานเลยนะนี่นะผู้ชมทางบ้านถ้าทำไปพร้อมๆกันเนี่ยรู้สึกได้นะว่าโอ้โหล้ามกันนะโอเคเซตไหนแล้ว
1: เซตที่2ครับ
0: รอบสุดท้าย
1: รอบสุดท้าย
0: รอบสุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาทําตามกันนะรอบสุดท้ายแล้ว
1: มา
0: ท่าเดิมไซเรสเราเรียกสั้นๆว่าไซเรสเนาะแต่ว่าจริงๆท่ามันคือไซเลทรัลเรสอ่ะมาครับด้านข้างเดี๋ยวผมทําด้านข้างเหมือนเดิมตัวตรงยกอันนี้เหมือนเดิมนะอย่าลืมไม่ต้องยกสูงจนเกินไปนะเอาแค่ระดับหัวไหล่พอครับประมาณนี้แล้วก็พยายามให้ข้อศอกอยู่เหนือขวดน้ำเนาะข้อศอกอยู่เหนือน้ำหนักของเราอย่าให้มันกลางออกแบบนี้นะแบบนี้ไม่เอานะครับผมแบบนี้ยกขึ้นข้อศอกสูงข้อศอกสูงกว่าเหนือกว่านิดหน่อยแบบนี้เพื่อที่ให้เราเกรงที่ต้นแขนแล้วก็หัวไหล่เราให้มากที่สุดโอเคครับเยี่ยมร้อยอุ่นๆแล้วนะอุ่นๆแล้วนะโอเคมาไปต่อเลยครับจ๊าบฟอนเรสครับไปถ้าใครรู้สึกว่า

0: ออกแรงได้แล้วเร็วหน่อยได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังออกแรงไม่เก่งเลยยังแบบคอนโทรลไม่ได้ซ้ายขวาไม่เท่ากันเนี้ยเราทำช้าๆก่อนนะค้างไว้นิดนึงแล้วค่อยๆลงค่อยๆลงเห็นไหมการสั่นจริงๆเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามันบ่งบอกว่ากล้ามเนื้อเรากำลังทำงานแล้วก็เกร็งอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับพี่จ๊าบสั่นไหมครับเนี่ย
1: สั่นจริงฮะ
0: อุ้ยแข็งแรงมากครับพี่จ๊าบท่าสวยมากโอเคครับท่าสองมาท่าสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมมา active morning ของเราแอคทีฟจริงๆนะ
1: แอคทีฟจริงๆครับแอคทีฟจริง
0: ๆโอเคมาท่าสุดท้ายวันนี้โชลเดอร์เพรสครับไปยกขึ้นตรงๆดันท่านี้พยายามเชิดอกให้ตรงไว้ยืดอกตรงๆไว้เพราะฉะนั้นท่านี้สังเกตว่าสมมุติถ้าเราไหล่ห่อนะมันจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกที่หัวไหล่ยืดตรงๆดันขึ้นดันขึ้นดีครับดีครับอีกนิดนึงยืดตัวแล้วดันให้สุดแขนศอกตั้งฉากนะโอเคครับพี่จ๊าบเรียบร้อยเยี่ยมมากสุดยอดมากเลยวันนี้อ่ะโอเคครับเราหลังจากที่เราออกกำลังกายหรือเวิร์กเอาท์กันเสร็จแล้วครับอ่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดครับคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือการ stretching นั่นเองงั้นเดี๋ยวเรามายืดกล้ามเนื้อกันนะครับเริ่มจากท่าที่1ครับท่านี้ให้เราจับไปที่ข้อเท้าแบบนี้นะยืดตัวขึ้นนะยืดอกขึ้นพับส้นเท้าไปหาสะโพกนะครับยืดตัวตรงจับแบบนี้เพื่อเป็นการให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันได้ยืดแบบนี้นะจากที่เราเซตแรกนู่นเลยเนาะเราทำสควอทกันไปเพราะนั้นต้นขาเราได้ทำงานเพราะนั้นอย่างที่บอกครับต้นขาเราใช้งานเยอะเมื่อกี้เนาะอีกข้างนึงครับเปลี่ยนข้างแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับที่ยังรู้สึกว่าโอ๊ยมันทรงตัวยากจังเลยอะเราเปิดมือออกได้นะแบบนี้เพิ่มการทรงตัวยืดตัวตรงแต่หลักๆคือเราพยายามดึงให้ส้นเท้าเราดึงไปให้ใกล้สะโพกที่สุดให้ต้นขาหรือหัวเข่าเรานะพับไปด้านหลังแบบนี้เลยยืดตัวขึ้นโอเคครับท่าต่อมายังอยู่ที่ต้นขาอยู่แต่เป็นต้นขาด้านหลังนะครับให้เราเปิดขาเอาเริ่มจากข้างขวาก่อนแล้วกันพี่จ๊าบข้างขวานะครับยกไปด้านหน้าแบบนี้นะครับวางส้นเท้าลงกระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปด้านหน้าแบบนี้นะครับสังเกตนะขาอีกข้างนึงสมมติถ้าเรายืดข้างขวาอยู่ขาข้างซ้ายเราจะงอนิดนึงแล้วโน้มตัวไปแตะที่ปลายเท้าแบบนี้ใครไม่ถึงท่านผู้ชมถ้ายังยืดไม่ถึงครับจับไปที่หัวเข่าก็ได้หน้าแข้งก็ได้ประมาณนี้พยายามดันสะโพกไปด้านหลังแบบนี้นะให้รู้สึกไปที่ตรงบริเวณนี้ครับต้นขาด้านหลังของเราช่วงด้านหลังโอเคครับสลับข้างนะแบบนี้ทำเหมือนกันทำเหมือนเดิมเลยระยะห่างเท้าขาด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยห่างประมาณ1ฝ่าเท้านะครับ1ช่วงเท้าเราโอเคครับขึ้นมาจากนั้นด้านบนกันบ้างด้านบนกันบ้างเมื่อกี้เราใช้ทั้งต้นแขนใช้ทั้งกล้ามเนื้อหัวไหล่เดี๋ยวเรายืดกันนิดนึงให้พับแบบนี้ครับพับผ่านลำตัวมาเลยมืออีกข้างนึงกดไปที่ข้อศอกแบบนี้เลยยืดให้รู้สึกว่าต้นแขนหรือกล้ามเนื้อไตรเซปของเรานะครับได้ถูกยืดออกนะกดหัวไหล่ลงนิดนึงยืดออกกดเข้ามาไม่ต้องบิดตัวตามนะยืนเฉยๆยืนตัวตรงกดแขนเข้ามาโอเคครับแล้วก็เปลี่ยนข้างนะแบบนี้ถ้าสมมุติถ้าเรายืดไปแบบนี้เราอาจจะรู้สึกต้นแขนเราไม่ค่อยได้ยืดเนาะ
1: ไปยืดหลังกับลำตัวด้านข้างแทน
0: งั้นยืดตัวตรงไว้ยืดตัวตรงไว้พาดแค่แขนมาดึงเข้าหาลำตัวอย่างเดียวแค่นี้กดแค่นี้ครับโอเคท่าสุดท้ายครับพี่จ๊าบเราพับฝ่ามือประกบกันด้านหลังแบบนี้นะแล้วยืดตัวขึ้นกดหัวไหล่ไปด้านหลังแบบนี้ให้อกเราถูกยืดออกกล้ามเนื้ออกแขนหัวไหล่เมื่อกี้เราใช้หัวไหล่นะยืดออกเชิดคางขึ้นนิดนึงฮะกดหัวไหล่ลงโอเคเรียบร้อยครับพี่จ๊าบก็วันนี้ครับก็จบลงแล้วสำหรับการแอคทีฟหรือก็ใช้รูปแบบเวทเทรนนิ่งของเราเรียบร้อยก็อย่างที่วันนี้ครับเรามาออกกันก็จะเป็นหนึ่งในรูปแบบที่การเขาเรียกว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง
1: หรือมีแรงต้าน
0: มีแรงต้านมีน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมมีเห็นไหมมีขวดน้ำมีการฝึกจากน้ำหนักตัวเองในการทำให้ร่างกายและแอคทีฟทีนี้จริงๆแล้วในช่วงเริ่มต้นเนี่ยอยากจะแนะนำว่าการออกกำลังกายของเราเนี่ยควรจะต้องมีหลายๆรูปแบบนั้นมีทั้งการฝึกแบบการเผาผลาญแคลอรี่หรือการทำคาร์ดิโอหรือการอาจจะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการโยคะง่ายๆเป็นต้นนะครับก็อย่างที่วันนี้เราพาออกก็เป็น

0: ในรูปแบบที่เราออกกำลังกายแบบง่ายๆที่บ้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังจะได้อยู่กับเราเนี่ยครับ Active Morning เนี่ยจะมีการออกกำลังกายในรูปแบบไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามนะครับผมมีแน่นอนมีนะหลายรูปแบบ
1: แน่นอนคร
0: ับผมแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีการออกกำลังกายควบคู่กับการรับประทานอาหารที่ดีด้วยเนาะเพราะฉะนั้นต้องดูแลเรื่องการรับประทานอาหารด้วยนะครับแล้วก
2: ็กิน
0: ครับผมก็ในไหนก็วันนี้ก็เหนื่อยกันมากแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปแอคทีฟใช้ชีวิตประจำวันกันต่อนะครับผมโอเคครับแล้วก็ในวันนี้ครับผมเทรนเนอร์ต๊อดแล้วก็เทรนเนอร์จ๊าบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพวกเราใหม่ได้ในทุกๆวันตอนเช้านะครับกับพวกเราแอคทีฟมอร์นิ่งทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายจากการออกกฎคำสั่งหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นการฟ้องเรียกค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ต้องไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีและจะต้องฟ้องภายในระยะเวลาไม่เกิน10ปีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ

0: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
1: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
2: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
3: ฮะ
4: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได้
0: ชื่อตา
5: ข้าชื่อหู
6: ข้าชื่อจมูก
4: ข้าชื่อลิ้น
2: ข้าชื่อกาย
7: ข้าชื่อใจ
8: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
0: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
9: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
4: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
9: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
4: ก็ข้างหน้าโน้นไง
0: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน
4: ้
0: น
4: โน้นโน
0: ้
4: นโน้น
9: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
3: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
1: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
6: หนักเหลือเกินอ่ะ
10: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
6: โอ้ย
1: โอ้ยข้าจะตกแล้วตกแล้ว
9: เจ้าปัน
1: ชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
3: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
0: ถึงแล้วเจ้านาย
2: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
11: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
1: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
3: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
9: ขอบคุณนะ
2: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
1: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
6: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
1: เอ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
2: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
8: จริงเหรอเย้ๆๆๆ
11: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
8: รับคำสั่งประจำการขอรับเจ้านาย
2: เอาละไปกันเถอะ
0: เอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
2: โอ้พวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
3: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
1: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
0: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
3: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
1: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
9: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
11: ลับๆหล่อไหมล่ะเพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งละสิ
2: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
11: มาโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
3: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ

0: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
1: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
0: ก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
2: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
1: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
0: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
1: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
0: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
1: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
0: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
3: อยากรู้เจ้าครับ
1: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
0: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
4: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
5: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
0: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
4: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
0: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
2: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
0: โอ้ได้เลย
2: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
0: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
3: อย่างนี้นี่เอง
1: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
6: เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
1: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
6: อย่างนี้นี่เอง
4: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
1: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
6: นั่นรูปปั้นใหญ่เบ้อเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
1: ๋อท่านนามารูปไง
3: นามารูป
0: ข้าเองนามารูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
7: นามารูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
3: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมลัดซองที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: วันนี้ผมจะพามาสาและทุกคนไปรู้จักกับโรงภาพยนตร์แห่งใหม่ที่คนดูหนังคนรักหนังและคนทำหนังจะต้องชอบแน่ๆครับ

0: อนเทนต์ที่ไม่ได้ชนลงกับเมนสตรีมซินีมาสักเท่าไหร่เลยค่ะหนังคลาสสิกด้วยที่เราเอาเข้ามาฉายสิ่งที่แตกต่างก็คือไซส์มากกว่าค่ะเรื่องของสเกลแค่52ที่นั่งอะค่ะแล้วก็มันจะเป็นเหมือนกับห้องฉายหนังที่แบบเพื่อนๆทุกคนสามารถมาดูกันได้แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็คือข้างนอกเราก็จะมีส่วนที่เป็นของบาร์ด้วยก็คือจะเป็นเหมือนของไลฟ์สไตล์มากกว่าคนที่เป็นครีเอทีฟหรือว่าคนที่อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยหนังอาร์ตหนังนอกกระแสมันคืออะไรเงี้ยเราลองมาพูดคุยกันได้คือเราเปิดให้ทุกคนอยู่แล้วอ่ะ
1: ก็คืออยากให้เป็นคอมมูนิตี้ที่คนรักภาพยนตร์มาแชร์กันมาเจอกันด้วย
0: ถ้าเป็นเมืองนอกเขาก็จะมีเป็นอาร์ตเฮาส์ซีนีมาเป็นพื้นที่เล็กๆให้เขาสามารถเหมือนกับเป็นเอ็กซ์เพอริเมนต์ทดลองฉายก่อนที่จะออกไปหรือว่าก่อนเข้าไปในเมนสตรีมหรือว่าก่อนที่เขาจะเห็นผลงานของเราอ่ะมันก็ควรจะมีที่ให้
1: เราได้โชว์ผลงาน
0: ใช่แล้วก็ได้รับฟีดแบ็กจริงๆจากออเดียนซ์ที่เขาแบบจ่ายเงินเข้ามาดูจริงๆอะไรเงี้ยค่ะอ
2: ย่างนี้ถ้ามาสาทำหนังสั้นแล้วมาส่งให้ได้ไหมคะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ได้เลยเรามีเป็นโปรแกรมอยู่แล้วซึ่งที่เรียกว่าเป็นเหมือนopen film โปรแกรมค่ะ
2: ค
0: ือคนที่ทำหนังสั้นส่งเข้ามาดูได้ค่ะเพราะว่าเราจะมีเนื้อที่ให้เขาแสดงผลงาน
1: สำหรับเยาวชนไทยเองเนี่ยให้ความสนใจมากน้อยขนาดไหนครับผม
0: ก็ค่อนข้างเยอะนะคะเราได้รับเป็น positive feedback อย่างน้องๆวันแรกที่เราเปิดเนี่ยก็จะมีน้องๆเป็นเด็กมัธยมด้วยซ้ำไปมาดูหนัง The Third Man ซึ่งเป็นคลาสสิกของ Orson Welles คือน้องเขาเหมือนกับว่าเขารอหนังเรื่องนี้ที่จะได้ดูใน setting ที่เป็นเหมือนกับซีนีมาจริงๆอ่ะเขามีกลุ่มคนที่เขาชอบหนังแบบนี้กันอยู่แล้วค่ะทุกระดับทุกอายุอ่ะซึ่งเขาก็เหมือนกับสนับสนุนแล้วเขาก็ติดตามเรามาตั้งแต่คือเราแพลนโปรเจกต์นี้มาแบบหลายปีอะค่ะตั้งแต่2014อะ
2: เคยดูอยู่เรื่องนึงเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนนึงอะค่ะที่เขาฝันว่าอยากจะเป็นนักจิมนาสมันทำให้เราอยากฮึบลุกขึ้นสู้ทำอะไรสักอย่างนะคะ
0: ใช่ซึ่งมีหลายเรื่องอย่างที่เราเพิ่งฉายไปซึ่งคล้ายๆกันก็คือเป็นหนังจาก North Korea ที่มีโปรดักชันโคกับเบลเยียมแล้วก็ UK นะคะเรื่อง Comrade Kim Goes Flying ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะคอมรัดคิมที่เขาอยากจะเป็นทรปีสอยู่ที่นอร์ทเกาหลีเนี่ยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงด้วยอ่ะเป็นความฝันของผู้หญิงเนี่ยแล้วหลายคนที่ดูเขาก็ออกมาแบบเฮ้ยขนาดเขาอ่ะใช่ยังแบบรู้สึกมีกำลังใจว่าเฮ้ยชีวิตเรามันสบายแค่ไหนอ่ะที่ไม่ต้องต่อสู้อะไรขนาดนั้น
2: So, I would like to ask, is the quality of the digital movies that you show, is it as just the same as the in the theaters?
3: Pretty much, yeah. So we've got this really cool Sony 4K projector.
2: Yep.
3: And we've got beautiful surround sound all around us. So, and there's nice soundproofing around, so if you're at the bar, you can't hear the film.Outside, so there's this real all-encompassing soundscape that comes with the film, and it looks beautiful.
4: So I've heard that you got some trailer for us today too.
2: Can you please show one?
3: Sure. I'm going to play the trailer for The Fits, which is this new film that we have now.
4: Okay.
3: It's really cool.
4: Okay.
3: So should we watch it?
2: Yes, please.
4: Please.
3: Awesome.
4: Thank you.
2: Thank you.
5: To be controversial, but I'm not afraid of controversy.
6: Andrew is the real visionary. It's rare to find someone so creative that they change the way you look at art.
1: สำหรับภาพยนตร์เองเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นสื่อบันเทิงชนิดหนึ่งที่หลายๆคนใช้ไว้ผ่อนคลายเวลาทำงานหนักๆมานะครับผมหลายๆคนก็ใช้เป็นไอเดียสำหรับแรงบันดาลใจใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นวันที่คุณเหน็ดเหนื่อยมากๆเนี่ยนะฮะก็หาภาพยนตร์ดีๆสักเรื่องนึงเพื่อเป็นการเติมพลังชีวิตนะครับเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานในวันพรุ่งนี้ต่อไปครับผม

้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับวินัยทหารไม่ว่าจะเป็นการลงโทษผู้กระทำผิดวินัยทหารหรือการดำเนินการทางวินัยอย่างอื่นและคดีพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งปลดออกจากราชการที่เป็นผลมาจากการดำเนินการทางวินัยทหารแม้ว่าจะมีลักษณะเป็นคดีปกครองแต่กำหนดไว้ว่าเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองจึงต้องฟ้องคดีต่อศาลทหารเท่านั้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
1: มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
0: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
2: ้ wow.
0: ในเล่มเนี่ยมี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
1: โอ้ยเยี่ยมเลย
0: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
2: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
3: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
2: ท่านฝ่ากองทัพข้าศึกมาหยุดต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
4: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นเกียรติยงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคดชยุทธอีกแล้วเช่นเราไป
1: สมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอ
2: นั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: นี่พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทางด้านที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนโทกไง
1: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปีอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปะกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: าขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
9: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วพวกเรา
10: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
10: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
10: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
10: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
11: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
12: สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
14: สวัสดีจ้า
15: สวัสดีจ้า
13: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
16: เม
17: ค่ะ
18: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
19: สวัสดีครับ
13: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
19: พายุหมุนเขตร้อน
10: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
19: งวงช้าง
13: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
10: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
0: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
19: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
19: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
13: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
13: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
4: มีค่ะ
13: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือ

0: ให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
1: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
2: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
3: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
2: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ย
3: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
3: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
1: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
2: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
2: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
4: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
3: ่ DLTV
4: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
2: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
4: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
5: ค่ะ
3: และสุดท้าย ถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพไทยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
5: ฮะ
2: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
6: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Chinese!
3: ว้าวลึกซึ้งอร่อยมากมากวิ่งนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อืม
3: อืมอร่อย
2: อืมอร่อย
3: หนึ่งสองสาม
1: ชีส
3: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูค่ะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทย

0: ยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
1: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
2: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
1: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
4: It's so good.
3: Yeah.
5: No.
3: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
4: right,
3: be eating.
4: Right.
3: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
6: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
6: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
3: Thai delicious

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Food isn't just sustaining for life. Instead, it's an art form that brings together culture, history, way of life, and beauty of each nation on a single plate.Thai food is no different from the Yudhoyar period to the Ratanakosin era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted and beautifully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bindurong bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
2: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
3: Delicious
4: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
3: ใช่
4: วิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่เลย
4: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
4: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
4: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
4: โอ้สวยมาก
3: อ
4: ร่อย
3: อร่อย
4: หนึ่งสองสาม
2: Cheers yes.
4: มันลาบ
3: อ
4: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
4: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
4: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
1: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queues. But few know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect. The place we're heading to now isn't just a regular classroom. It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite.At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราชทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาแล็คพิงค์เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็เอนจอยอ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
4: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
4: Yeah.
9: Nice.
4: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
8: right,
4: be,
8: eating, right?
4: You'll be eating like 10 chilies.
1: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
9: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
4: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
9: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
4: Thai Delicious

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: โรงเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเราจะมาพบกันนะคะเป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะเด็กๆเรียนรู้ภาษาไทยทุกวันนะคะจะได้อ่านและเขียนคล่องนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะในกิจกรรมแรกครูแหม่มมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะในชื่อกิจกรรมว่าต่อเติมเสริมคำนะคะตอนนี้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางคงจะได้สัตว์ต่างๆแล้วสัตว์ที่แบบว่าต่างชนิดกันไหนเด็กๆลองชูสัตว์ขึ้นมาสิคะนี่เลยแต่ละคนนะคะก็จะได้สัตว์ที่ต่างชนิดกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลองเติมตอนนี้คำในสัตว์นะคะยังไม่สมบูรณ์เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลา1นาทีในการเขียนคำนะคะเติมลงไปว่าคำนั้นเนี่ยจะต้องเติมคำว่าอะไรจะได้เป็นใจความที่สมบูรณ์ใครเสร็จแล้วออกมาหน้าห้องได้เลยค่ะเด็กๆในกลุ่มช่วยกันนะคะดูค่ะว่าแต่ละกลุ่มได้หรือยังเอ่ยต้องช่วยกันนะคะเด็กๆปลายทางด้วยได้แล้วออกมาเลยค่ะมาเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะกลุ่มที่1มาแล้วกลุ่มที่2มายังเอ่ยกลุ่มที่2ต่อไปนี่พี่เต่านะคะต่อไป

0: เด็กๆปลายทางได้คำศัพท์หรือยังคะนี่เด็กๆต้นทางได้แล้วนะคะใครจะเป็นตัวแทนออกมาอ่านให้คุณครูฟังบ้างมาเริ่มที่กลุ่มที่1 นะคะออกมาดักกลุ่มที่1เอาไมค์มาด้วยนะคะกลุ่มที่2มาเลยตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะมาเลยค่ะกลุ่มที่3มาค่ะกลุ่มที่3มาค่ะมาเลยตอนนี้เหลือกลุ่มที่5นะคะยังไม่มีตัวแทนออกมานะคะเด็กๆปลายทางเตรียมตัวแทนนะคะออกมาด้วยนะคะนี่เลยเดี๋ยวให้เรียงตามสัตว์ที่ครูแหม่มติดบนนี้นะคะกลุ่มไหนมาก่อนดูนะเรียงตามสัตว์นะคะมาดูกลุ่มที่1นี่เลยนะคะกลุ่มที่1อันนี้ของหนูใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: นกฮูกตัวนี้มีคำศัพท์คำว่า
2: บันดนค่ะ
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะบันดน
3: บันดน
0: บันดน
3: บันดน
0: มีความหมายหรือเปล่าคะบันดน
3: ม
0: ีแสดงว่าเป็นคำศัพท์ที่สมบูรณ์ประมือให้กลุ่มที่1ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปพี่ลิงเป็นของกลุ่มไหนคะพี่ลิง
4: 4
0: กลุ่ม4ต้องมาก่อนค่ะกลุ่ม4พี่ลิงตัวนี้ออกเสียงว่าเป็นคำศัพท์คำว่า
5: บันทึกครับ
0: บันทึกเด็กๆออกเสียงค่ะบันทึก
3: บ
0: ัน
3: ท
0: ึ
3: ก
0: มีความหมายไหมคะบันทึกแสดงว่ากลุ่มที่4เขียนคำศัพท์ถูกต้องประมือให้กลุ่มที่4ค่ะต่อไปพี่เต่านี่เลยคำศัพท์ในตัวของพี่เต่าคือคำว่า
6: บันดาลครับ
0: เดี๋ยวเอาเสียงค่ะบันดาล
3: บ
0: ัน
3: ดาล
0: บ
3: ัน
0: ดาล
3: บันดาล
0: มีความหมายไหมคะคำว่าบันดาล
3: ม
0: ีประมือให้กลุ่มที่3ค่ะยอดเยี่ยมมากเลยต่อไปมีแพนด้ามีแพนด้าคำศัพท์คือคำว่า
7: บันไดค่ะ
0: คำว่า
7: บันไดค่ะ
0: บันไดเด็กๆลองทำท่าหมีแพนด้าสิตัวแทนลองทำท่าหมีแพนด้าสิคะนี่หมีแพนด้านะคะคำว่าบันไดมีความหมายไหมคะ
3: ม
0: ีแน่นอนประเมินให้กลุ่มที่2ค่ะและกลุ่มสุดท้ายนี่คือตัวอะไรคะ
8: แพนกวินค่ะ
0: นกแพนกวินนั่นเองคำศัพท์ในนกแพนกวินคือคำว่า
9: บันเทิงค่ะ
0: ได้ยินเสียงค่ะบันเทิง
3: บันเทิง
0: บันเทิง
3: บันเทิง
0: มีความหมายไหมคะบันเทิง
3: ม
0: ีไหมเอ่ยมีประมือให้กลุ่มที่4เดียวกลุ่มที่5พิเศษต้องทำท่านกแพนกวินเข้าไปที่กลุ่มนะคะเดินกลับไปเลยประมือให้กลุ่มที่5ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆเด็กๆ ดูคำศัพท์ทั้ง4คำทั้ง5คำคำศัพท์ทั้ง5คำมีอะไรที่เหมือนกันเด็กๆเราต้นทางและเด็กๆปลายทางลองตอบพร้อมกันค่ะว่าศัพท์ทั้ง5ตัวนี้มีอะไรที่เหมือนกันบ้างคะมีอะไรนะคะมีคำว่าบันอยู่ปรากฏอยู่ทุกคำเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆบทเรียนของเราก็คือในเรื่องของคำที่ใช้บันเขียนอย่างไรคำที่ใช้บันบออานอบันนั่นเองนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องยกตัวอย่างคำบันได้อ่านและเขียนคำบันได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูบอกเด็กๆก่อนว่าคำว่าบันเนี่ยนอกจากบออานอบันแล้วยังมีคำว่าบันที่เขียนได้อีกหนึ่งแบบนะคะเดี๋ยวเด็กๆต้องคอยติดตามชมนะคะเอาละค่ะเด็กๆกิจกรรมแรกมาดูได้แล้วเสียงค่ะบัน บัน
3: บ
0: ัน บัน
3: บออานอบ
0: ัน บันเขียนแบบนี้นะคะมาดูกันบทร้อยกลองคำที่ใช้บันจะปรากฏคำว่าอะไรบ้างในเด็กๆ เดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกเสียงพร้อมครูนะคะเราจะออกเสียงแบบบทร้อยกลองเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องเว้นวรรคให้ถูกต้องด้วยนะคะมาเริ่มที่วรรคแรกค่ะบันดาลลงใด
3: บันดาลลงบันได
0: บันทึกให้ดูจงดีรื่นเริงบันเทิงมี
3: รื่นเริงบันเทิงมี
0: บันลือลั่นสนั่นดัง
3: บันลือลั่นสน
0: ั่
3: น
0: ดังเด็กๆได้อ่านบทร้อยกลองไปแล้วขออีกหนึ่งรอบค่ะก่อนที่เราจะใส่ทำนองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวอ่านหนึ่งรอบพร้อมกันหนึ่งสองสามบันดาลลงบันไดบันทึกให้ดูจงดีรื่นเริงบันเทิง

0: บันลือลั่นสนั่นดังเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้ตัวเองมาแล้วค่ะอุปกรณ์ของครูแหม่มเดี๋ยวเราจะมาอ่านบทร้อยกลองแบบมีทำนองนะคะร้องเพลงในเด็กอาจจะมีท่าทางประกอบบทร้อยกลองไปด้วยก็ได้นะคะเอาละค่ะพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้ว1 2 3บันดาลลงบันไดบันทึกให้ดูทรงดีรื่นเริงบันเทิงมีบันลือลั่นสนั่นดังเก่งมากๆค่ะปรบมือให้ตัวเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆนอกจากที่คุณแหม่มเอาบทร้อยกลองมาให้เด็กๆเนี่ยได้สนุกสนานแล้วสิ่งสำคัญของเราคือการค้นหาคำที่มีคำว่าบันบออะนอบันนะมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกค่ะวรรคแรกคือคำว่าอะไรคะบันดาล นี่เด็กๆคิดว่าคำว่าบันดาลมีความหมายว่าอะไรเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางมีใครทราบความหมายไหมคะวันใหม่บอกว่าแปลว่าให้ของแต่ว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคำที่สองในบทร้อยกลองนี้คือคำว่าบันไดบันไดคืออะไรคะเด็กๆบันไดทางที่สำหรับขึ้นลงระหว่างชั้นนั่นเองนะคะต่อไปคำต่อไปคือคำว่า
1: บ
0: ัน
1: ทึก
0: บันทึกเก่งมากมากค่ะต่อไปค่ะเด็ก
1: ๆ
0: บันเทิงต่อไปค่ะ
1: บ
0: ันลือเก่งมากมากเลยนะคะซึ่งคำบันทั้ง5คำนี้นะคะเป็นคำบันที่เหมาะสมสำหรับเด็กๆชั้นประถมมาศึกษาปีที่2นะคะถ้าเด็กๆจดจำคำบันทั้ง5คำนี้นะคะจดจำบทร้อยกลองได้เด็กๆก็จะเขียนคำศัพท์คำที่เขียนด้วยบออะนอบันที่ออกเสียงบันได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะเราได้เรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วต่อไปเราจะมาเรียนรู้ความหมายในกิจกรรมรู้คำรู้ความนั่นเองนะคะมาดูกันว่าคำศัพท์ที่เด็กๆเนี่ยได้ยกตัวอย่างแต่ละคำนะคะมีคำว่าอะไรบ้างหมายความว่าอะไรบ้างคำแรกค่ะเด็กๆบันดาล
1: บันดาล
0: เมื่อสักครู่วันใหม่บอกว่าบันดาลคือการให้ของใช่ไหมคะแต่ว่าคำว่าบันดาลเนี่ยหมายถึงการให้เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นด้วยแรงอำนาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นคำว่าบุญบันดาลหรือว่าอีกคำหนึ่งก็คือบันดาลโทสะนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าเด็กๆคุ้นชินกันเวลาที่เด็กๆไปขอพรก็ขอเวลาที่เด็กๆขอพรอาจจะบางคนอาจจะขอว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้ผมเรียนเก่งๆแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือการขออำนาจสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่า
1: บ
0: ันไดน่าจะไม่ยากนะคะสำหรับเด็กๆความหมายก็คือสิ่งที่ทำขึ้นเป็นขั้นๆนะคะสำหรับก้าวขึ้นลงหรือว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเรียกบันไดว่ากระไดนะคะสามารถเรียกได้หลายแบบเลยนะต่อค่ะ
1: บ
0: ัน
1: ท
0: ึ
1: ก
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะบันทึก
1: บ
0: ัน
1: ท
0: ึ
1: ก
0: มีเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางคนไหนยังไม่ออกเสียงมีไหมคะเวลานั่งเรียนเรานั่งตัวตรงไม่หยิบไม่จับอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่า
1: บ
0: ัน
1: ท
0: ึ
1: ก
0: บันทึ
1: ก
0: เด็กๆคิดว่าคำว่าบันทึกน่าจะหมายถึงอะไรคะการเขียนลงในสมุดการจดสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงในสมุดนะคะคำว่าบันทึกเนี่ยจะหมายถึงการจดข้อความเพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐานบางคนก็จะบันทึกความรู้ลงในสมุดก็คือการบันทึกเพื่อที่เราจะได้จดจำเรื่องราวต่างๆได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะบันลือ
1: บ
0: ัน
1: ลือ
0: บันลือหมายถึงเปล่งเสียงดังก้องนะคะหรืออีกหนึ่งความหมายก็คือหมายถึงโด่งดังเรื่องลือเช่นข่าวบันลือโลกนะคะก็หมายถึงว่าเป็นข่าวที่โด่งดังนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนอกจากคำศัพท์ในบทร้อยกลองที่เขียนบออ่านนอบัน5คำแล้วคุณครูมีความรู้เพิ่มเติมมาให้เด็กๆว่านอกจาก5คำนี้เนี่ยยังมีคำว่าอะไรบ้างนะคะคำแรกค่ะเด็กๆ
1: บ
0: ัน
1: เท
0: ิ
1: ง
0: คำว่าบันเทิงมีอยู่ในบทร้อยกลองไหมคะยังมีอยู่ในบทร้อยกลองนะคะคำศัพท์ความหมายของคำว่าบันเทิงก็คือเบิกบานเบิกบานหรือว่ารื่นเริงนะคะหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือทำให้สนุกเช่นรายการบันเทิงนะคะ

0: หรือว่าอีกคำหนึ่งที่เราเรียกคำว่าบันเทิงก็อาจจะเรียกว่าบำเทิงหรือประเทิงก็ได้นะคะนี่เลยสามารถออกเสียงได้หลายแบบนะต่อไปนี่เลยค่ะบันดล
1: บันดล
0: บันดล
1: บันดล
0: บันดลคือทำให้บังเกิดขึ้นนะคะความหมายจะคล้ายๆกับคำว่าบันดาลนั่นเองนะคะต่อไปนี่เลยคำศัพท์เพิ่มเติมคำนี้ใครอ่านออกเสียงได้บ้างคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะบันเหินน่าจะแปลว่าอะไรคะบันเหินเหินขึ้นฟ้าเด็กๆต้นทางบอกว่าเหินขึ้นฟ้าบันเหินเก่งมากค่ะแปลว่าเหาะไปหรือบินไปนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆบันยะบันยัง
1: บันยะบันยัง
0: ไหนใครเคยได้ยินคำว่าบันยะบันยังบ้างน้องปลื้มน้องปลื้มเคยได้ยินคำว่าบันยะบันยังจากที่ไหนคะ
2: แม่ครับ
0: จากพ่อแม่พ่อแม่พูดคำว่าบันยะบันยังว่าพูดกับหนูว่ายังไงคะ
2: บันยะบันยังครับ
0: บันยะบันยังไหนใครเคยได้ยินอีกวันใหม่วันใหม่เคยได้ยินคำว่าบันยะบันยังจากใครคะ
3: จากพี่ค่ะ
0: จากพี่พี่พูดว่าอย่างไรคะเป็นประโยคจำได้ไหมคะมีเป็นประโยคไหม
3: ปัญญาปัญญาค่ะพี่พูดแค่นี้
0: อ๋อพูดแค่นี้นะคะมีคนอื่นนอกเหนือจากนี้ไหมใครพอที่จะจำประโยคที่มีคนพูดกับเราได้ไหมคะน้องเบิ้ลจำได้ไหมคะไม่ได้มีใครเคยได้ยินอีกบ้างคะปัญญาปัญญาจะหมายถึงรู้จักความพอดีพอสันฐานประมาณพอสมควรนี่บางคนนะคะเรียกว่าคุณครูก็เคยโดนนะคะเคยโดนคุณแม่ว่าเวลากินไปเยอะๆคุณแม่บอกว่ากินไม่บรรยะบรรยังเลยแสดงว่ากินเป็นยังไงคะกินเยอะเกินความพอดีนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าอะไร
1: บันเท
0: ิ
1: งคด
0: ีเด็กๆออกเสียงดังๆค่ะบันเทิงคดี
1: บันเทิงคด
0: ีมันจะหมายถึงอะไรคะบันเทิงคดีน้องจักรพรรดิค่ะบันเทิงคดีหมายถึงอะไรเอ่ย
4: คดีล้อเล่นค่ะ
0: คดีล้อเล่นใครคิดว่ามีความหมายนอกเหนือจากนี้อีกคะมาดูความหมายของครูแหม่มบันเทิงคดีหมายถึงเรื่องที่เขียนหรือแต่งขึ้นโดยมุ่งให้ความบันเทิงสนุกสนานแก่ผู้อ่านก็คือเรื่องที่เวลาที่เราอ่านแล้วรู้สึกผ่อนคลายนะคะไม่รู้สึกว่าเครียดมากกว่าเดิมหรือว่าไม่ได้มีสาระมากจนเกินไปนะคะอันนี้ก็คือบันเทิงคดีนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมเติมคำลงในประโยคเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำที่เขียนด้วยบออะนอบันและความหมายไปเรียบร้อยแล้วต่อไปคุณครูจะดูเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางว่าสามารถนำคำเหล่านั้นที่เราได้เรียนรู้ความหมายไปแล้วมาเติมคำลงในประโยคได้ถูกต้องหรือไม่นะคะก่อนอื่นค่ะคุณครูแหม่มจะหาผู้โชคดีของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้ออกมาเติมคำศัพท์นะคะเด็กๆเตรียมลุ้นเลยไปเลยค่ะขอเลขที่ของเด็กๆปลายทางด้วยนะหยุดหรือยังเอ่ยเลขที่17ค่ะใครเอ่ยยกมือค่ะเลขที่17ค่ะน้องดูนะคะประโยคแรกที่น้องจะได้ก็คือนี่เลยคุณครูบอกนักเรียนว่าให้เดินดีๆระวังตกตกอะไรคะ
5: บันไดค่ะ
0: บันไดเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหม
1: ถ
0: ู
1: ก
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเดี๋ยวให้น้องนิชาพัฒน์ออกมาด้านหน้านะคะหยิบไม้มาด้วยนะเด็กๆลองดูว่าเพื่อนจะสะกดคำว่าบันไดถูกต้องหรือไม่มาเลยค่ะบันไดเขียนอย่างไรเอ่ยนิชาพัฒน์หนึ่งสองสาม
5: บออะนอบันดอไอไดบันได
0: เป็นคำตอบที
1: ่
0: ถ
1: ู
0: กต้องปรบมือให้น้องนิชาพัฒน์ค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปวันนี้คุณครูมีของรางวัลมาให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางที่ตอบถูกได้ด้วยนะคะเราจะมีนี่ต้นกล้วยเดี๋ยวจะให้เด็กๆดูมีรางวัลอยู่ด้านหลังต้นกล้วยให้หนูเลือกกล้วยให้หนูเลือกกล้วยค่ะหยิบมาเลยเลือกอันไหนดีคะในกล้วยด้านหลังจะมีรูปหน้ายิ้มกับหน้าร้องไห้ถ้าเป็นหน้ายิ้มหนูจะได้รับของรางวัลที่อยู่ในกล่องนี้พร้อมไหมคะนี่คือกล้วยที่นิชาพัฒน์เลือก1

0: สอง
1: สาม
0: แสดงว่าได้รางวัลไหมคะไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจนะคะประมือให้นิชาพัฒน์ค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเขียนคำศัพท์ที่อยู่ในนี้อีกหนึ่งรอบนะคะอ่ะเด็กๆคำแรกค่ะ

0: เด็กๆออกเสียงประโยคนี้อีกหนึ่งครั้ง1 2 3คุณครูบอกนะเรียนว่าให้เดินดีๆระวังตกบันไดยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะประโยคต่อไปคนที่จะได้เติมคำนะคะนี่เลยประโยคที่2ให้เด็กๆอ่านประโยคที่ยังไม่สมบูรณ์พร้อมกันก่อน1 2 3
1: มีขาชอบจุดจุดจุดจุดเกี่ยวกับความรู้ต่างๆ
0: ใครที่รู้คำตอบแล้วอย่าเพิ่งพูดนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูขอสุ่มเลขที่7ค่ะใครเอ่ยน้องกล้าน้องกล้าออกมาเลยค่ะเด็กปลายทางออกมาด้วยนะคะเอาละค่ะประโยคนี้ค่ะน้องก้าเมษาชอบจดจุดๆเกี่ยวกับความรู้ต่างๆเมษาชอบจดอะไรคะ
2: บันทึก
0: บันทึกเป็นคำตอบที่ถูกต้องสะกดคำว่าบันทึกค่ะ
2: บออานอบันทออึกกอทึกบันทึก
0: เก่งมากๆประมือให้น้องกล้าค่ะนี่ตอบถูกเหมือนเดิมค่ะมาเลือกได้เลยค่ะเลือกกล้วยไหนดีคะน้องกล้าบอกว่าครูแม่ผมขอเลือกกล้วยที่ยังไม่สุกนี่จะได้หน้ายิ้มหรือหน้าร้องไห้อยากได้หน้ายิ้มหรือหน้าร้องไห้คะหน้ายิ้มจัดไปเลยค่ะนี่เลยได้หน้ายิ้มนะคะเดี๋ยวให้น้องเลือก3ชิ้นค่ะหยิบได้เลย3ชิ้นนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะประเมินให้น้องกล้าค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเขียนประโยคกันเมษาชอบจดจดอะไรนะ
1: บันท
0: ึกมีเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางคนไหนชอบจดบันทึกเหมือนกับเมษาบ้างไหมคะเพียบเลยเด็กๆต้องรู้จักจดบันทึกความรู้หรือสิ่งที่เราสนใจนะคะเวลาผ่านไปเนี่ยเราจะได้กลับมาอ่านแล้วก็เรียกว่าจะได้รื้อฟื้นความทรงจำในช่วงนั้นหรือว่ามีเด็กๆคนไหนเคยบันทึกไดอารี่ไหมคะนี่เด็กๆหลายคนเคยบันทึกไดอารี่เลยนะคะเด็กๆปลายทางลองเริ่มเขียนบันทึกไดอารี่นะคะลองบันทึกทุกวันเวลาลองหมดเรียกว่าหมดปีหรือว่าหมดการศึกษาเนี่ยลองกลับมาย้อนอ่านว่าแต่ละวันเนี่ยเรามีความสุขหรือว่าเราทุกข์กับเรื่องไหนบ้างนะคะแล้วก็สามารถนำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยปรับใช้เปลี่ยนแปลงในทุกวันนะคะต่อไปค่ะเด็กๆประโยคต่อไปให้เด็กๆอ่านพร้อมกัน1 2 3
1: คุณแม่ชอบดูรายการ
0: จุดๆๆเพราะช่วยทำให้คลายเครียดคุณแม่ชอบดูรายการจุดๆๆเพราะช่วยทำให้คลายเครียดเป็นคำศัพท์ที่หมายถึงเรียกว่าเป็นรายการที่เรียกว่าให้ความสนุกสนานแก่ทุกคนเลยน่าจะเป็นรายการอะไรคะเด็กๆเลขที่ออกเลขที
3: ่
0: 21ค่ะใครเอ่ย21เจด้ามาเลยค่ะเด็กๆปลายทางเลขที่21ออกมาด้วยนะคะคำศัพท์คำนี้คือคำว่าอะไรคะคุณแม่ชอบดูรายการอะไรคะ
2: ทีวี
0: รายการทีวีถูกต้องไหมคะยังไม่ถูกกลับไปค่ะเสียใจด้วยนะคะไม่ได้รับกล้วยนะคนอื่นเตรียมตัวไว้นะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะเลขที่11ค่ะใครเอ่ยมาเลยค่ะเลขที่11ค่ะมาเลยน้องประกรณ์คุณแม่ชอบดูรายการจุดๆเพราะช่วยทำให้คลายเครียดคุณแม่ชอบดูรายการอะไรคะ
2: บันเทิงค
0: ่ะบันเทิงเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้น้องประกรณ์ค่ะไหนน้องลองออกเสียงคำว่าบันเทิงค่ะ
2: บออะนอบันทอเอองอเทิงบันเทิง
0: ทอเอองอเทิงถูกต้องหรือเปล่า
2: ทอเอองอเทิง
0: สะกดคำว่าบันเทิงใหม่ค่ะ
2: ทอเอองอเทิงบันเทิง
0: เก่งมากๆถูกต้องหรือยังคะถูกต้องแล้วเดี๋ยวคุณครูเขียนคำศัพท์ก่อนนะคะแป๊บนึงนะคุณแม่ชอบดูรายการบันเทิงเด็กๆปลังปฏิบัติกิจกรรมด้วยนะคะบอ่านอบันเ

0: บันเทิงอยากกินกล้วยหรือยังคะน้องประกรณ์หิวกล้วยหรือยังไปเลือกกล้วยได้เลยเอากล้วยอันไหนดีคะอยากได้หน้ายิ้มหรือหน้าร้องไห้กล้วยที่ประกรณ์ได้คือ1 2 3หน้ายิ้มนะคะรับไปเลย3ชิ้นค่ะหยิบได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องประกรณ์นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปคำศัพท์ข้อต่อไปคือเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางรอลุ้นนะคะนี่เลยน่าจะเป็นเกี่ยวกับสถานการณ์อะไรคะ
1: ไหว้พระ
0: ไหว้พระมาดูประโยคของเราเด็กๆออกเสียง1 2 3
2: ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดน
0: ขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลอะไรเอ่ยเลขที่22ค่ะใครเอ่ย23ค่ะเลขที่24ค่ะมาเลยเปรมมี่เปรมมี่มาเลยค่ะปลาแพขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลอะไรคะ
3: บันดาลค่ะ
0: บันดาลถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องแต่ก่อนที่จะได้รับกล้วยต้องสะกดคำว่าบันดาลให้ถูกต้องค่ะ

0: ันดาล
1: เอาใหม่ค่ะสะกดใหม่สิงดังฟังก์ชันมั่นใจบันดาลสะกดยังไง1 2 3
0: ดออา
1: ลอบันก่อนค่ะบันก่อน
0: บออะนอบันดออาลอดานบันดาล
1: ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องประมือให้น้องเปรมมี่นะคะเดี๋ยวคุณครูเขียนคำว่าบันดาลก่อนนะบออะนอบันดออาลอดานบันดาลยากไหมคะเด็กๆไม่ยากนะบันดาลนะไปหยิบกล้วยได้เลยค่ะนี้นะคะอยากได้หน้ายิ้มหรือหน้าร้องไห้
2: ย
1: ิ้
2: มค่ะ
1: หน้ายิ้มไหนลองยิ้มให้ดูค่ะเด็กๆลองดูกล้วยที่น้องเปรมมี่ได้ก็คือนี่ค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไว้ตอบคำถามใหม่นะคะเก่งมากๆประมือให้น้องเปรมมี่ค่ะและสุดท้ายประโยคถัดไปประโยคสุดท้ายก็คือเด็กๆอ่านประโยคค่ะ1 2 3
3: คุณยายชอบอ่านงานเขียนประเภท
1: ประเภทอะไรเอ่ยมีทั้งหมด4พยางค์ใครตอบได้ข้อนี้ใครตอบได้เด็กๆเอามือจับหูข้อนี้เรียกว่าให้เด็กๆคนที่มีความมั่นใจนะคะตอบ1 2 3อ่านน้องจักรพรรดิค่ะมาเลยน้องจักรพรรดิค่ะคุณยายชอบอ่านงานเขียนประเภท
4: บรรยะบรรยังครับ
1: โอ้บรรยะบรรยังแปลว่าอะไรคะความพอดีคำว่าบรรยะบรรยังยังไม่สัมพันธ์กับประโยคค่ะไม่เป็นไรนะคะคนอื่นเอามือจับหู1 2 3ชัยพฤกษ์มาเลยค่ะชัยพฤกษ์ค่ะคุณยายชอบอ่านงานเขียนประเภทอะไรคะคืออะไรคะ
5: บันเทิงข่าวค่ะ
1: บันเทิงข่าวยังไม่ถูกต้องนะคะคนอื่นค่ะเจ้านายคำว่าอะไรคะคุณยายชอบอ่านงานเขียนมี4พยาง
6: บันเทิงคดีครับ
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องประมือให้เจ้านายนะคะบันเทิงคดีนี่เขียนแบบนี้นะคะบออะนอบันทอเอองอเทิงคดีเขียนแบบนี้นะคะเอาละค่ะกล้วยลูกสุดท้ายเป็นของน้องเจ้านายแล้วนะคะนี่เลยอดเลือกเลยนะคะไม่เป็นไรเรามาดูกันว่ากล้วยลูกนี้ยิ้มหรือร้องไห้1 2 3ได้รับลูกอมไปเลยค่ะหยิบไปเลยนะคะเอาละค่ะนี่ก็คือกิจกรรมเติมคำลงในประโยคนะคะซึ่งเด็กๆต้นทางเนี่ยก็เรียกว่าประสบความสำเร็จนะคะหวังว่าเด็กๆปลายทางก็คงประสบความสำเร็จในการนำคำที่เขียนบออ่านนอบานมาเติมในประโยคให้สมบูรณ์นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมรถไฟคำบันกันนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะมีนี่เลยเรียกว่าตู้รถไฟแต่ละตู้ให้กับเด็กๆนะคะให้เด็กๆนำคำที่เขียนคำว่าบันที่พยางค์แรกนำไปเขียนให้ได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะรถไฟตู้ไหนเสร็จแล้วให้ระบายสีเดี๋ยวคุณครูให้เวลาภายใน7นาทีลงมือได้เลยค่ะเด็กๆแต่ละคนในกลุ่มนะคะต้องเขียนคำศัพท์ที่ไม่ซ้ำกันนะคะเด็กๆเขียนตัวใหญ่ๆไม่ระบายสีทับตัวอักษรเขียนตัวใหญ่ๆเลยค่ะน้องน้องทิทัศน์ต้องเขียนฝั่งไหนคะต้องเขียนฝั่งไหนน้องทิทัศน์ล้อต้องอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะรถไฟล้อต้องอยู่ด้านล่างนะใครเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะใครเสร็จแล้วระบายสีได้เลยขอตัวใหญ่ๆเลยนะคะใบไม้เขียนตรงนี้ค่ะจับดินสอให้ถูกค่ะนั่งเข้าไปข้างในนะคะนั่งเข้าไปข้างในค่ะกลุ่มไหนเสร็จแล้วระบายสีเลยค่ะ กลุ่มที่5เสร็จแล้วระบายสีค่ะน้องเบิ้ลล้อรถไฟต้องอยู่ข้างบนหรือข้างล่างคะลบออกค่ะเล้งมือเลยค่ะเด็กๆเล้งมือเลยมียังลบไหมคะถ้าไม่มียืมน้องเมย์ค่ะเด็กๆเอาเรียกว่าเอาแบบฝึกหัดหรือว่าเอาสมุดขึ้นมาลองนะคะระบายสีจะได้สวยๆนะเหลือเวลาอีกไม่ถึง5นาทีนะคะระบายสีเร่งเลยเร่งมือเลยนะคะมีกลุ่มไหนยังเขียนคำศัพท์ไม่ได้ไหมคะมีกลุ่มไหนต้องการความช่วยเหลือไหมทำไมกลุ่มนี้เขียนคำศัพท์ซ้ำกันเลยบันไดเขียนตัวใหญ่ๆค่ะเขียนตัวใหญ่ๆค่ะใครเสร็จแล้วต่อขบวนรถไฟออกมานำเสนอได้เลยนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วต่อขบวนรถไฟออกมานำเสนอได้เลยน้องจัญญวัฒน์ระบายเร็วๆค่ะ

ด็กๆเล่นมือเลยนะคะน้องไลวินเข็นตัวใหญ่ๆค่ะน้องไลวินเข็นตัวใหญ่ๆนะคะ

ไปเร็วๆค่ะน้องปุณเหลือเวลาอีก4 นาทีค่ะเร่งมือเลย

แบรนด์เนียเข่งคำศัพท์คำว่าอะไรคะตัวอะไรหายไปคะไลวินกลุ่มที่3เสร็จหรือยังคะกลุ่มไหนใกล้จะเสร็จแล้วบ้างมีไหมมีไหมคะเกียร์ไนท์เขียนคำศัพท์คำว่าอะไรคะเกียร์ไนท์เขียนคำศัพท์คำว่าอะไรคำว่าอะไรคะบันโดนเด็กๆเขียนคำศัพท์คำไหนเด็กๆจะต้องออกเสียงคำศัพท์คำนั้นด้วยนะคะ

ปีโป้โชว์เพื่อนสิคะโชว์ดูคำศัพท์ของน้องชนาการนะคะนี่เลยน้องชื่ออะไรนะคะพิญญพัฒน์นี่เลยรถไฟสวยไหมคะของเพื่อนสวยเด็กๆเล่งมือเลยนะคะอีก2นาทีเท่านั้นเล่งมือค่ะอีก2นาทีค่ะเกาะกันเป็นรถไฟนะคะปูนออกมานำเสนอได้เลย

เดี๋ยวคุณครูจะเป็นหัวขบวนหัวขบวนคำบรรรถไฟคำบรรกลุ่มที่5ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆกลุ่มที่อื่นเร่งมือเลยน้องเบิ้ลเขียนคำศัพท์คำว่าอะไรคะบรรดลลอลิงเขียนให้ดีค่ะให้มีหัวเขียนหัวให้ดีค่ะเดี๋ยวลบออกแล้วเขียนใหม่นะมีเด็กๆปลายทางคนไหนทำเสร็จแล้วบ้างไหมคะออกมานำเสนอให้คุณครูได้ดูได้เลยนะคะแล้วก็รบกวนคุณครูนะคะดูว่าคำศัพท์ของเด็กๆเนี่ยเขียนถูกต้องหรือเปล่านะคะสำหรับเด็กๆต้นทางเหลือเวลาอีก1นาทีค่ะฝึกอ่านคำก่อนมานำเสนอด้วยนะคะตอนนี้หัวรถไฟพร้อมสำหรับเด็กๆแล้วนี่เลยค่ะหัวรถไฟขบวนคำบรรเดี๋ยวคุณครูจะยืนรอตรงนี้กลุ่มไหนเสร็จแล้วให้เด็กๆเกาะไหล่ปูนๆออกมาได้เลยนะคะหยิบไมค์ออกมาด้วยนะ

0: มาเลยค่ะก่ออะไรกันมาเลยกลุ่มที่5ปูนปูนปูนปูนปูนปูนปูนปูนรถไฟกลุ่มที่5มาแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องเมย์นะคะนำเสนอคนแรกกลุ่มอื่นๆดูด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวส่งไมค์ต่อไปนะคะเอาละค่ะน้องเมย์คำแรกออกเสียงว่า
1: บันทึกค่ะ
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะบันทึก
2: บันทึก
0: ต่อไปค่ะเรมมี่ค่ะเด็กๆขึ้นไปเดินขึ้นไปคนที่2ค่ะเปรมมี่ค่ะเปรมมี่ค่ะคำศัพท์คำนี้ออกเสียงว่า
1: บันดาล
0: เด็กๆออกเสียงค่ะบันดาลต่อไปค่ะน้องเบิ้ลคันของน้องเบิ้ลออกเสียงว่า
3: บันดลครับ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะบันดลเพื่อนเขียนถูกต้องหรือเปล่าตัวลอลิงนะคะยังไม่สมบูรณ์นะไปแก้ลอลิงมาใหม่นะคะต่อไปของน้องวันใหม่ออกเสียงว่า
4: บันเทิงค
0: ่
4: ะ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะบันเทิง
2: บันเท
0: ิ
2: ง
0: ต่อไปคนสุดท้ายน้องปลื้มออกเสียงว่า
5: บันไดครับ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะบันไดตอนนี้กลุ่มที่1ผ่านไปจากหัวหินแล้วขบวนรถไฟออกเดินทางไปสู่กรุงเทพไปเลยปุ้นปุ้นกลุ่มต่อไปใครจะออกมาคะกลุ่มต่อไปมาเลยหมดเวลาค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางวางดินสอหมดเวลาแล้วกลุ่มไหนออกมาเกาะกลุ่มกันด้วยนะคะเกาะไหล่กันมาค่ะกลุ่มที่1กลุ่มอื่นไปนั่งรอก่อนนะคะกลุ่มอื่นนั่งรอก่อนนะรถไฟขบวนที่1ขบวนรถจากสถานีรถไฟสงขลาเดินทางมาสู่สถานีรถไฟหัวหินปูนปูนนี่เลยเดี๋ยวเด็กๆชูคำศัพท์ก่อนนะคะชูก่อนนะนี่เลยนะคะรถไฟคำบันของกลุ่มที่1นะคะคำศัพท์คำแรกของน้องออกเสียงว่า
1: บันดาลค่ะ
0: ไม่ได้ออกเสียงค่ะบันดาลต่อไปของน้องกูนออกเสียงว่า
3: บันเทิงครับ
0: ไม่ได้ออกเสียงค่ะบันเทิงต่อไปค่ะของน้องเจ้านายออกเสียงว่า
6: บันไดครับ
0: ไม่ได้ออกเสียงค่ะบันได
2: บ
0: ัน
2: ได
0: ต่อไปของน้องไรวินออกเสียงว่า
7: บันลือครับ
0: ไม่ได้ออกเสียงค่ะบันลือ
2: บันลือ
0: เก่งมากค่ะน้องไรวินต่อไปน้องค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
8: บันทึก
0: เดี๋ยวเสียงค่ะบันทึก
2: บันทึก
0: เก่งมากมากค่ะขบวนรถไฟออกจากขบวนออกจากสถานีหัวหินมุ่งสู่กรุงเทพปูนปูนปูนปูนกลุ่มต่อไปค่ะมาเลยมาเลยค่ะขบวนรถไฟจากสถานีขอนแก่นมุ่งหน้าสู่สถานีอำเภอหัวหินมาเลยค่ะปูนปูนปูนปูนเด็กๆโชว์ผลงานก่อนนะคะโชว์ผลงานก่อนนะนี่คือรถไฟของเด็กๆกลุ่มที่2นะคะคำศัพท์คำแรกค่ะน้องประกรณ์คำศัพท์คือคำว่า
9: บันเทิงคดี
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะบันเทิงคดี
2: บันเทิง
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะของน้องค่ะประภัสราคำนี้ออกเสียงว่า
10: บันไดค่ะ
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะบันได
2: บันได
0: ต่อไปกลุ่มที่3ค่ะคนที่3คันที่3ออกเสียงว่า
11: บันทึก
0: ค่ะเด็กๆเอาเสียงค่ะบันทึก
2: บันท
0: ึ
2: ก
0: ต่อไปค่ะของน้องเกียร์ไนท์คือคำว่า
12: บันดลครับ
0: บันดลเด็กๆเอาเสียงค่ะบันดล
2: บันดล
0: ต่อไปค่ะน้องค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
13: บันเทิง
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะบันเทิง
2: บันเทิง
0: ต่อไปค่ะสุดท้ายค่ะคำนี้ค่ะออกเสียงว่า
14: บันลือค่ะ
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะบันลือ
2: บันลือ
0: เก่งมากๆรถไฟขบวนที่2เตรียมตัวออกจากสถานีหัวหินปูนปูนปูนปูนไปได้เลยค่ะต่อไปขบวนรถไฟขบวนที่3มุ่งหน้าจากสถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์มุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟหัวหินปูนปูนปูนปูนนี่เลยนะคะรถไฟอันของกลุ่มที่3ค่ะคำศัพท์คำแรกของหนูคือคำว่า
15: บันดาลครับ
0: เดี๋ยวเอาเสียงค่ะบันดาล
2: บันดาล
0: ใครไม่ออกเสียงนะ ระวังตกรถไฟนะคะคำต่อไปค่ะ
1: บันเทิง
0: เดี๋ยวเสียงค่ะบันเทิง
2: บันเทิง
0: ยอดเยี่ยมมากเด็กๆปลายทางออกเสียงด้วยนะคะคำนี้ค่ะออกเสียงว่า
1: บันลือ
0: บันลือเดี๋ยวเสียงค่ะ
2: บ
0: ัน
2: ลือ
0: ต่อไปค่ะน้องค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
6: บันไดครับ
0: เดี๋ยวเสียงค่ะบันได
2: บันได
0: และคนสุดท้ายค่ะออกเสียงว่า
1: บันทึกค่ะ
0: เดี๋ยวเสียงค่ะบันทึก
2: บันทึก
0: ขบวนรถไฟขบวนที่3กำลังออกจากสถานีหัวหินปูนปูนปูนปูนและสุดท้ายรถไฟขบวนที่4ออกจากสถานีปัตตานีมุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟหัวหินนี่เลยนะคะรถไฟของกลุ่มที่4น้องน้องชูผลงานก่อนนะคะน้องทีทัศน์ค่ะนี่คือรถไฟของกลุ่มที่4นะคะมาดูคำศัพท์คำแรกคำนี้คือคำว่าคำว่าอะไรคะ
6: บันลือครับ
0: เดี๋ยวเสียงค่ะบันลือ
6: บันลือ
0: บันลือต่อไปคันของน้องจักรพรรดิออกเสียงว่า
3: บันดาล
0: เดี๋ยวเสียงค่ะบันดาล
2: บ
0: ัน
2: ดาล
0: มีใครไม่ออกเสียงไหมคะระวังตกรถไฟนะคะคำนี้ออกเสียงว่า
3: บันดาล
0: เดี๋ยวเสียงค่ะบันดาล
2: บ
0: ัน
2: ดาล
0: ต่อไปคำนี้คือคำว่า
1: บันเทิง
0: เดี๋ยวเสียงค่ะบันเทิง
2: บันเท
0: ิ
2: ง
0: ต่อไปน้องอีฟค่ะ
1: บันทึก
0: เดี๋ยวเสียงค่ะบันทึก
2: บ
0: ัน
2: ท
0: ึ
2: ก
0: ต่อไปรถไฟขบวนคันสุดท้ายของน้องเจด้าออกเสียงว่า
1: บันได
0: เดี๋ยวเสียงค่ะบันได
2: บันได
0: รถไฟขบวนที่4ออกจากสถานีรถไฟหัวหินมุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟกรุงเทพแตกขบวนไปแล้วนะคะกลุ่มที่4เอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือกิจกรรมรถไฟคำบันนะคะที่เด็กๆได้ทบทวนความรู้นะคะต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆปลายทางก็คือใบงานที่10เรื่องคำที่ใช้บันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆดูความหมายทางด้านขวาและให้เติมคำที่เขียนด้วยบออะนอบันให้สมบูรณ์เดี๋ยวให้เวลา3นาทีมีเพียงแค่9ข้อเท่านั้นเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะเขียนคำศัพท์9คำนะคะลงมือทำได้เลยค่ะคำศัพท์เพียงแค่1 2 3 4 5 6 7 7คำเขียนได้เลยค่ะลองดูเด็กๆลองดูข้อแรกหมายถึงสิ่งที่ทำเป็นขั้นๆสำหรับก้าวลงคือคำว่าอะไรคะ
2: บ
0: ัน
2: ได
0: บันไดเขียนลงได้เลยบันไดเด็กๆคุณครูมีที่เขียนช่องให้ค่ะนี่ค่ะเขียนข้างหน้านะคะนำมาเขียนคำศัพท์ด้านหน้าตรงที่เป็นตัวการ์ตูนเห็นไหมคะเด็กๆลองดูนี่คำแรกคำแรกสิ่งที่ทำขึ้นนี่เลยนะคะเป็นขั้นๆสำหรับก้าวลงคือคำว่าอะไรบันไดเด็กๆก็จะต้องเขียนคำว่าบันไดแบบนี้ค่ะดูคำให้สัมพันธ์กับความหมายครูให้ค่ะเหลือเวลาอีก2นาทีเท่านั้นค่ะ2นาทีใครเสร็จข้อที่2แล้วคะข้อที่2ข้อที่2โด่งดังเลื่องลือเปล่งเสียงดังก้องบันลือเก่งมากค่ะ

0: 1นาทีค่ะปื้มเขียนได้กี่ข้อแล้วคะไวเลยค่ะข้อที่3ให้เกิดมีขึ้นด้วยแรงอำนาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งคืออะไรคะคำว่าอะไรคำว่าอะไรบันดลหรือบันดาลเดี๋ยวจะเฉลยเด็กๆเขียนลงก่อนนะคะบันดาลเขียนยังไงคะบันดาลตัวอะไรเป็นตัวสะกดตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะสตางค์กลุ่มที่3ใครเขียนคำศัพท์คำว่าบันดาลเอ่ยบันดาลตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะลอลิงทำแบบฝึกหัดก่อนค่ะหมดเวลาเด็กๆวางดินสอนะคะเด็กๆที่ยังทำไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะมาดูแนวทางของคำตอบว่ามีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆตอบพร้อมกันนะข้อแรกสิ่งที่ทำเป็นขั้นๆสำหรับก้าวลงคืออะไรคะบันไดข้อที่2โด่งดังเลื่องลือเปล่งเสียงดังก้องคือบันลือยอดเยี่ยมค่ะข้อที่3ค่ะให้เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นด้วยแรงอำนาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งบันดลหรือบันดาลบันดาลยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะจดข้อความเพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐานยอดเยี่ยมค่ะบันทึกค่ะต่อไปค่ะเบิกบานรื่นเริงบันเทิงค่ะต่อไปค่ะเหาะไปบินไปบันอะไรคะบันเหินเก่งมากและสุดท้ายค่ะเด็กๆทำให้เกิดขึ้นเหมือนกับคำว่าบันดาลเลยบันดลยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่ก็คือเฉลยของเรานะคะไม่ยากเกินความสามารถของเด็กๆนะคะเอาละค่ะสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะคะคำที่ใช้บันที่เด็กๆเนี่ยเรียกว่าในระดับชั้นป.2นะคะเหมาะสมกับคำศัพท์นะคะก็คือคำแรกค่ะเด็กๆออกเสียงบันดาล
1: บ
0: ัน
1: ดาล
0: บันได
1: บ
0: ัน
1: ท
0: ึ
1: ก
0: บันเทิงและบันลือนั่นเองนะคะนี่ก็คือคำศัพท์ส่วนคำศัพท์คำอื่นๆนะคะเป็นคำที่คุณแม่เพิ่มเติมให้นั่นเองนะคะเด็กๆสามารถกลับไปทบทวนความรู้ได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้คำที่ออกเสียงบันเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขียนต่างกันในเรื่องตามหาคำบันนะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่11เรื่องบทร้อยกลองบันใบงานที่11เรื่องบันและบันสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆสำหรับเรื่องคำที่ใช้บันไหนใครอยากร้องเพลงบ้างเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะสรุปบทเรียนกันไปด้วยบทเพลงคำที่ใช้บันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปร้องเพลงกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อม

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์

รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:10 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: ตอนที่8เพลงแน่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: และเป็นหมวดของความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับวันนี้อยู่กับคุณครูพานุพัฒน์บุตรดีชัยหรือครูแบงค์นั่นเองครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั้นจะเป็นเรื่องอะไรนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เสนอเป็นเรื่องของป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไรซึ่งวันนี้เนี่ยเสนอเป็นตอนที่5แล้วนะครับนักเรียนเอาล่ะเรามาดูนะครับเนื้อหาในตอนที่5นี้จะมีอะไรบ้างนั้นนะครับมาติดตามรับชมกันเลยครับก่อนอื่นนะครับคุณครูเนี่ยมีคำถามนะครับทบทวนความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมานั่นเองครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนเนี่ยได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการใช้แสงอันไหนใครจะตอบคำถามข้อนี้ครับโอ้เห็นกลุ่ม5ยกมือก่อนเลยอ่ะกลุ่ม5ครับมีกิจกรรมอะไรบ้างลูกที่เกี่ยวข้องกับการใช้แสง
2: เล่นโทรศัพท์ค่ะ
1: กิจกรรมการเล่นโทรศัพท์ขอกลุ่มอื่นบ้างนะกลุ่ม2ครับกิจกรรมอะไรบ้างลูกใครอยากตอบข้อนี้ขอ1คนลูกใช้ไมค์เลยใช้ไมค์เลยได้เลยหนูตอบเลยครับกิจกรรมอะไรลูก
3: ดูโทรทัศน์ค่ะ
1: กิจกรรมการรับชมโทรทัศน์ขอกลุ่ม3บ้างกลุ่ม3มีกิจกรรมอะไรบ้างลูก
4: วิ่งเล่นข้างนอกค่ะ
1: วิ่งเล่นข้างนอกมีกลุ่มอื่นอีกไหมครับมีกลุ่ม4ยกมือด้วยกลุ่ม4ตอบครับตอบว่า
5: เล่นกับเพื่อนครับ
1: อ๋อการไปเล่นกับเพื่อนกลุ่ม1อยากตอบไหมครับกลุ่ม1กลุ่ม1ไม่เป็นไรนะครับทุกคนเอามือลงก่อนลูกเดี๋ยวให้โอกาสเพื่อนได้ตอบคำถามบ้างนะครับเอาล่ะเรามาดูกันบ้างว่าที่พวกเราตอบมาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้แสงอะไรบ้างนะครับนักเรียนหลายคนก็มีคำตอบที่มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเล่นการเล่นโทรศัพท์การดูโทรทัศน์นะครับแต่ของคุณครูนะครับเป็นกิจกรรมการอ่านหนังสือในห้องเรียนหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งครับแต่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้แสงเนี่ยมีมากมายเลยนะครับเด็กๆแล้วคำถามข้อต่อไปนะครับนักเรียนมีแนวทางในการป้องกันดวงตาจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมอย่างไรครับข้อนี้ถามแนวทางการป้องกันดวงตาจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมกลุ่ม4ครับมีวิธีการอย่างไรบ้างลูกมีแนวทางอะไรบ้างครับ
5: เปิดแสงให้พอดีกาครับ
1: เปิดแสงพอดีให้กับตาของเราขอบคุณมากครับกลุ่ม2เปลี่ยนคนตอบบ้างลูกมีวิธีการอย่างไรบ้างลูก
6: ไม่ใส่แว่นตาค่ะ
1: ใส่แว่นตาขนาดยังไงครับ
6: ขนาดดูค่ะ
1: ขนาดรับชมอะไรบ้าง
6: ขนาดรับชมโทรศัพท์ค
1: ่
6: ะ
1: อ๋อขนาดเล่นโทรศัพท์หรือรับชมโทรศัพท์ขอบคุณมากครับกลุ่ม1กลุ่ม1อยากตอบด้วยกลุ่ม1ว่าไงครับ
7: ไม่เล่นโทรศัพท์ในที่มืดครับ
1: ไม่เล่นโทรศัพท์ในที่มืดมีกลุ่มอื่นอีกไหมครับกลุ่ม2ให้โอกาสเพื่อนได้ตอบลูกหนูว่าไงลูก
8: ตอนเราดูโทรทัศน์ในที่มืดเราต้องเปิดแสงสว่างด้วยครับ
1: ในขณะที่เรารับชมโทรทัศน์ในที่มืดก็ควรจะเปิดแสงด้วยขอบคุณมากลูกขอบคุณทุกกลุ่มเลยนะครับเอาล่ะเรามาดูแนวทางในการป้องกันดวงตาจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างของคุณครูนะครับก็คืออย่างเช่นกิจกรรมการอ่านหนังสือนะครับในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอหรือการสวมแว่นตากันแดดนะครับในขณะที่เราทำกิจกรรมต่างๆนะครับกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยก็อาจจะเป็นการเดินเล่นการวิ่งเล่นการไปปั่นจักรยานอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อนะครับกิจกรรมที่1ป้องกันดวงตาจากแสงสว่างได้อย่างไรนะครับวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับบอกการป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมครับในวันนี้นะครับกิจกรรมของเราเนี่ยหมดแล้วนะครับจะเป็นช่วงของการทําใบงานหลังจากที่เราทํากิจกรรมครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูครับในใบงานหน้าที่42เนี่ยการตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรมเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเด็กๆ ในหน้านี้นะครับก็จะมีคำถามอยู่นะครับเด็กๆคำถามข้อที่1เดี๋ยวครูอ่านให้นะครับบริเวณที่มีแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมกับดวงตาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเด็กๆค่อยหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะแต่ตอนนี้ดูไปพร้อมๆกันก่อนนะครับในกรอบสีฟ้านะครับก็จะมีข้อความอยู่นะครับแล้วก็มีจุดๆเนี่ยให้เราเลือกคำมาเติมนะครับโดยใช้จากข้อมูลที่มีนะครับข้อมูลมีไว้ว่าบริเวณที่แสงสว่างไม่เหมาะสมกับดวงตาคือบริเวณที่มีแสงสว่างจุดๆเกินไปหรือจุดๆเกินไปในการทำกิจกรรมต่างๆที่จุดๆไว้นะครับก็คือให้เราเขียนคำนั่นเองครับเด็กๆไปต่อครับข้อที่2นะครับข้อที่2เป็นการถามว่าหากเราทำกิจกรรมในบริเวณที่แสงสว่างไม่เหมาะสมจะส่งผลต่อดวงตาอย่างไรบ้างนะครับในกรอบสีฟ้านี้นะครับหากเราทำกิจกรรมในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมจะส่งผลให้เกิดอาการจุดๆๆเคยเรียนไปแล้วนะครับเด็กๆในใบความรู้มีนะครับไปต่อข้อสุดท้ายครับข้อที่3จากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรนะครับมาดูกรอบสีฟ้ากันครับการทำกิจกรรมต่างๆในบริเวณที่แสงสว่างไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดอาการปวดตาตาพร่าเราจึงต้องป้องกันดวงตาโดยการจัดแสงสว่างให้จุดๆๆกับการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองครับเราเนี่ยร่วมกันสรุปกิจกรรมมาก็หลายกิจกรรมแล้วนะครับในข้อนี้นักเรียนก็น่าจะตอบคำถามกันได้นะครับหน้าตาใบงานก็มีประมาณนี้นะครับเด็กๆสำหรับกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะครับสำหรับของนักเรียนนะครับคุณครูให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันทำใบงานการถามหลังจากทำกิจกรรมในหน้าที่42นะครับเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วก็ไปทำกิจกรรมกันต่อก็คือร่วมกันทำแบบฝึกหัดต่อเลยนะครับในใบงานที่44ถึง45นะครับส่วนของครูปลายทางในการทำกิจกรรมคุณครูเนี่ยวันนี้ให้ดูแลความเรียบร้อยนะครับให้คำแนะนำนักเรียนที่ไม่เข้าใจนะครับในการตอบคำถามหลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมแล้วก็แบบฝึกหัดด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้คุณครู

ู่กับนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบที่ถูกต้องด้วยนะครับเอาล่ะกิจกรรมของเรามีเพียงประมาณนี้นะครับเด็กๆกิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆทุกคนหยิบแบบฝึกหัดของตนเองขึ้นมาเลยครับแล้วเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ก่อนครับ42เปิดไปหน้าที่42ได้เลยครับเด็กๆ เปิดไปหน้าที่42ตอนนี้เนี่ยให้แต่ละกลุ่มลองทำกิจกรรมกันเองก่อนๆนะครับดูซิว่าที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเราจะตอบคำถามได้ไหมนะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวคุณครูนะครับเดินไปหานักเรียนทุกกลุ่มเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราทำกิจกรรมโดยไม่ใช้อะไรครับเด็กๆเราทำกิจกรรมโดยที่ไม่ใช้อะไรครับทำกิจกรรมโดยที่ไม่ใช้เสียงนะครับเด็กๆสามารถปรึกษากันได้นะครับแต่ปรึกษากันเบาๆนะลูกนักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้ก็ให้เด็กๆเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะครับแล้วก็เริ่มลงมือนะครับทำการตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมได้เลยนะครับส่วนคุณครูนะครับตอนนี้เดี๋ยวคุณครูจะเดินดูความเรียบร้อยนะครับว่านักเรียนคนไหนไม่เข้าใจสงสัยตรงไหนสามารถถามคุณครูได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณครูเดินไปเลยหน้า42ลูกหน้า42เรามาดูแต่ละข้อซิหน้า42เนี่ยหนูลองอ่านโจทย์ซิเราจะเลือกเติมคำว่าอะไรไปบ้างบริเวณที่แสงสว่างไม่เหมาะสมกับดวงตาคือบริเวณที่แสงสว่างอะไรลองเติมกันเองนะลองเติมกันเองก่อนอะไรจางเกินไปลูกแสงสว่างเป็นไงอะไรนะมากเกินไปอ่ะลองเขียนดูสิมากเกินไปอ่ะอันนี้ความคิดหนูเองนะคุณไม่ได้บอกเลยนะมากเกินไปอ่ะโอเคลองดูเดี๋ยวเราค่อยไปดูเฉลยพร้อมกันมากเกินไปเขียนเป็นไหมเกินกอเอนอเกินสระเอลูกมีนอหนูแล้วก็มีสระอีไงนั่นแหละมากเกินนอหนูถูกต้องมากเกินเอ๊ะอ๋อมันมีคำว่าเกินอยู่แล้วลูกก็เขียนคำเดียวเราลบคำว่าเกินออกนะครูลืมดูนี่เห็นไหมมันมีคำว่าเกินอยู่เราไม่ต้องอ้าวของเราอ่ะไม่ได้แบบฝึกหัดมาไม่เป็นไรช่วยเพื่อนนะเข้าใจไหมครับอ่านโจทย์ให้เพื่อนกันฟังก็ได้แล้วลองดูซิว่าควรจะเลือกเติมคำไหนดีรอบนี้ไม่มีคำมาให้นะเราต้องทำเองเอาให้เพื่อนดูด้วยลูกจันเจ้าให้เพื่อนดูด้วยร่วมกันทำนะถ้าไม่ได้มาไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเราเอามาไหมอะไรวินไม่เป็นไรมาช่วยเพื่อนทำถ้างั้นได้ไหมมากเขียนคำเดียวมากหรืออะไรหรือจุดเกินไปคนจะเติมคำอะไรดีหรือแสงอะลองดูลองเติมไปลูกบางคนบอกว่าน้อยได้เลยลองเติมดูเขียนได้เลยค่ะลูกเขียนได้เลยบริเวณที่แสงสว่างเป็นไงมากเขียนมากไปเขียนมากลงไปของเราล่ะแสงสว่างเป็นไงจุดเกินไปอะไรจุดเกินไปมากเกินไปเขียนคำว่ามากสิหรือจุดเกินไปอะไรดีควรเติมคำว่าอะไรมีคำว่ามากแล้วลองดูว่ามันจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้ไหมคำว่าน้อยเนี่ยลองเขียนดูนะอะไรนะเขียนคำว่าน้อยลูกเขียนคำว่าน้อยเราบอกว่าน้อยมาดูกลุ่มนี้บ้างกลุ่มนี้นั่งลงลูกนั่งลงช่วยเพื่อนสิปวดปออัวดอปวดไงเขียนยังไงสระอัวเขียนยังไงคุณครูเคยสอนไปแล้วสระอัวเขียนยังไงครับเพื่อนบอกแล้ววอแหวนแล้วก็มีอะไรสะกดนั่นแหละปวดได้แล้วเห็นไหมช่วยเพื่อนนะวันนี้ใบหม่อนช่วยเพื่อนนะ

0: มีแสงสว่างเป็นไงตอนแรกเขียนว่าน้อยเอ๊ะเราจะเขียนคำว่าอะไรก่อนได้ไหมน้อยเกินไปหรือจุดๆๆเกินไปเราเขียนคำว่าอะไรต้องเขียนคำว่าอะไรหรอกคิดสิคิดสิควรเติมคำว่าอะไรดีอ่ะปรึกษากันปรึกษากันของเราล่ะได้ยังที่มีแสงสว่างเป็นไงจุดๆๆควรเติมคำอะไรดีเติมอะไรดีเติมอะไรดีฮะ
1: คำว
0: ่
1: า
0: คำว่าอะไรดีปรึกษาเพื่อนได้นะปรึกษาเพื่อนได้เอาไหนมาดูกลุ่มนี้หน่อยแสงสว่างมากเกินไปหรือน้อยเกินไปได้ไหมคิดว่าเป็นประโยคสมบูรณ์ไหมเอ้าครูถามเธอเนี่ยไหนจักรพรรดิดีมาก very good ยอดเยี่ยมเลยไหนลูกได้ลูกได้ได้อ้ามาถ้าเราทำกิจกรรมในบริเวณที่แสงสว่างไม่เหมาะสมจะเกิดอาการอะไรมีอาการอะไรบ้างจำได้ไหมมีอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างย้อนไปดูดีไหมนี่นี่นี่นี่มันมีอาการอะไรบ้างเด็ดเด็ดเห็นไหมตามัวปวดตาตาเนี่ยอาการเหล่านี้เขียนไปเลยถูกต้องอาการเหล่านี้เขียนไปได้เลยเห็นไหมเนี่ยเขียนไปได้เลยเขียนครับในของเราโอ้โหจะเสร็จแล้วเหลือข้อ3เหลือข้อ3มาเขียนให้เสร็จครับไหนมาดูกลุ่ม5สิกลุ่ม5ทำกิจกรรมถึงไหนแล้วนะบริเวณที่แสงสว่างอ้าวเติมคำว่าอะไรดีครับเติมอะไรดีลูกมีคำว่ามากแล้วควรเขียนคำว่าอะไรเพิ่มดีจุดๆๆเกินไปอะไรเกินไปได้ล่ะมากเกินหรืออะไรหรืออะไรลูกหรือน้อยอ่ะเขียน2คําอ่ะลองดูนะลองดูนะของเราล่ะบริเวณที่แสงสว่างเป็นไงครับจุดๆๆเกินไปอะไรเกินไปหรือน้อยไปแสงเหรออ่ะลองดูนะผมไม่รู้คําตอบนะตอนนี้ให้พวกเราลองทํากันก่อนใช่ครับใช่ครับโอ้โหทำล่วงหน้าอ่ะอย่าเพิ่งทำล่วงหน้าช่วยเพื่อนก่อนครับช่วยเพื่อนก่อนอย่าเพิ่งทำล่วงหน้านะหน้านี้ได้ทำแน่นอนนี่ล่ะนี่ข้อนี้หนูไม่ทำล่ะลูกเห็นไหมทำเสร็จแล้วช่วยเพื่อนก็ได้นะเข้าใจไหมครับไลวินไลวินครูบอกให้ช่วยเพื่อนไลวินก็ค่อยช่วยคิดคำพูดก็ได้เดี๋ยวเพื่อนอ่านประโยคให้ฟังกุลกุลเขียนยางกุลไหนกุลดูซิเขียนอะไร
2: ไ
0: ม่มีมามาม
2: ันไม่มีมา
0: บริเวณที่มีแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมกับดวงตาคือบริเวณที่แสงสว่างเป็นไงจุดเกินไปอ่ะเขียนสิเขียนคำว่ามากสิไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกนั่งลงนั่งเขียนไม่ให้ลุกเขียนมากเดี๋ยวมากคำว่าเกินเนี่ยมีอยู่แล้วใช่ไหมเติมไหมไม่ต้องเขียนคำเดียวเขียนคำว่ามากหรืออะไรอีกคำหนึ่งเขียนคำว่าอะไรดีเขียนคำว่าอะไรนันทวัฒน์เขียนคำว่าอะไรมากกับอะไรมากเกินไปหรือจุดเกินไปน้อยเขียนเป็นไม่น้อยเขียนได้ได้เลยได้เลยพยายามทำให้ถูกต้องนะลบได้ลูกลบได้ไม่เป็นไรเราทำมาเก่งแล้วมีแสงสว่างที่เหมาะสมเกินไปเอ๊ะแสงสว่างเหมาะสมเกินไปเป็นยังไงลูกแสงสว่างมากที่เหมาะสมเอ๊ะมันเป็นประโยคสมบูรณ์ไหมข้อนี้ไม่สมบูรณ์ลองลบคำด้วยลบคำได้เลยกลุ่ม2มาดูซิกลุ่ม2เสร็จหมดหรือยังนะน่าจะเสร็จแล้วนะกลุ่ม2พี่โป้เสร็จยังพี่โป้เสร็จแล้วปกรณ์เสร็จยังลูกปกรณ์เก่งมากเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอ เอามาดูกลุ่ม3บ้างกลุ่ม3เสร็จหรือยังกลุ่ม3จะไปทำหน้าอื่นแล้วอ่ะกลุ่ม3ทำหน้าก่อนได้เสร็จนะอย่าเพิ่งไปหน้านั้นรอกันก่อนไหนข้อนี้เขียนเลยอ๋อเขียนอย่างเดียวโอเคมีอาการอะไรบ้างอาการที่เกี่ยวข้องกับตาลูก
1: ตา
0: ปวดตารอให้เพื่อน

0: ได้เหมาะอะไรเนี่ยเหมาะอะไรลูกเหมาะอะไรเหมาะกับการทำกิจกรรมต่างๆโดยการจัดแสงสว่างให้เหมาะกับการจัดกิจกรรมต่างๆเหมาะสมได้อ่ะเดี๋ยวรอตรวจคำตอบพร้อมกันจักรพรรดิอย่าเล่นจักรพรรดิอย่าเล่นอ่ะเด็กๆทุกกลุ่มครับทั้งหมดปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งไม่ขอครับจักรพรรดิไม่ขอนะอ่ะเด็กๆตอนนี้เนี่ยพวกเราทำกิจกรรมเสร็จหรือยังครับกิจกรรมเนี่ยไม่ได้เยอะเลยใช่ไหม
1: ใช
0: ่กิจกรรมไม่ได้เยอะเลยฉะนั้นถ้าใครยังไม่เสร็จตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันพร้อมๆกันเลยนะโอเคไหมครับไอ้เด็กๆพร้อมไหมทั้งหมดนั่งหลังตรงยืดตัวขึ้นฟังครับเด็กๆนะตอนนี้เดี๋ยวเรานะครับไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูกันไปทีละข้อเลยนะครับเด็กๆว่าสิ่งที่เราเนี่ยได้เขียนไปนั้นจะถูกต้องหรือไม่นะครับเรามาดูกันเลยครับเด็กๆตอนนี้ให้เด็กๆมาดูที่ใบงานของครูลูกในที่หน้าจอทุกคนดูที่หน้าจอกลุ่ม 2ตอนนี้ให้ดูที่หน้าจอคุณครูนะครับกลุ่มอื่นๆด้วยนะนั่งหันหน้ามานะครับเรามาดูกันข้อแรกลูกข้อที่1มาตอบคำถามช่วยกันหน่อยนะบริเวณที่แสงสว่างไม่เหมาะสมกับดวงตาเป็นอย่างไรบริเวณที่แสงสว่างไม่เหมาะสมกับดวงตาคือบริเวณที่มีแสงสว่างจุดเติมคำว่าอะไรดีครับตอนนี้เงียบก่อนคำตอบตอนนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2ฝั่งนั่นก็คือบางคนบอกว่ามากบางคนบอกว่าจ้าแต่จะเป็นคำไหนนั้นนะควรจะเติมคำไหนดีครับเด็กๆพอครับเอาอย่างนี้ดีกว่าใครบอกว่าควรเติมคำว่ามากยกมือขึ้นครับประมาณ20คนไหนใครควรเติมคำว่าจ้าดีครับอุ้ยมีอยู่คนเดียวมี2คนมีแนวร่วมแล้ว3คนประโยคที่เราควรจะเติมนะครับเอามือลงครับคำที่เราควรจะเติมลงไปนั่นก็คือคำว่าบริเวณที่แสงสว่างจุดๆๆเกินไปเติมคำว่าให้เติมคำว่าให้เติมคำว่าน้อยเกินไปแต่เด็กๆครับไม่ได้ผิดนะที่เด็กเขียนคำว่ามากก็สามารถเขียนได้ครับเด็กๆเพราะว่าอีกคำหนึ่งที่เราจะต้องเติมคือมากฉะนั้นใครเขียนคำว่ามากแล้วก็ให้เขียนคำว่าน้อยลงไปลูกใครเขียนคำว่าน้อยแล้วก็ให้เขียนคำว่ามากเขียนสลับคำกันได้นะไม่ได้ผิดนะเด็กๆสามารถแก้ไขตามได้เลยส่วนคนเขียนคำว่าจ้าไม่เป็นไรลูกแก้ไขตามคุณครูนะเข้าใจไหมครับแก้ไขเลยแก้ไขตามเลยลูกเขียนคำว่าน้อยหรือคำว่ามากก็ได้นะถ้าแสงจ้าเนี่ยถ้าให้แปลความหมายก็คือเป็นแสงที่เป็นไงแสงมากไงจำได้ไหมลูกแสงจ้านี่คือแสงมากๆเลยแสงเยอะๆใครแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วครับยกมือใครที่ตอบคำถามข้อนี้ถูกต้องยกมือโอ้ไม่ต้องแก้เลยเก่งมากครับทุกคนไปต่อได้ไหมครับเด็กๆไปดูกันต่อในข้อที่เท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ในข้อที่2ในข้อที่2เนี่ยเด็กๆช่วยกันอ่านให้คุณครูฟังได้ไหมครับเด็กๆช่วยกันอ่านให้ฟังได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ลองดูนะไม่เป็นไรลูกอ่านพร้อมกันข้อ2 3 2 1

0: โอ้โห
1: ไม่เป็นไรเด็กๆไม่เป็นไรนะครับ อ่ะไม่เป็นไรเด็กๆเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ดีกว่านะครับหากเราทำกิจกรรมในบริเวณที่แสงสว่างไม่เหมาะสมจะส่งผลต่อดวงตาอย่างไรบ้างมาดูที่กรอบสีฟ้าลูกจะส่งผลให้เกิดอาการอะไรบ้างครับไหนช่วยตอบสิมีปวดตามีตาล้ามีเจ็บตาตาบอดโอ้โหตาบอดพอครับพออ่ะหยุดก่อนหยุดก่อนครับหยุดก่อนให้ตอบทีละคนนะครับเด็กๆให้ตอบทีละคนอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เราตอบไปแล้วลูกมีอาการเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งมีพวกเราบอกว่ามีปวดตาตาล้าเจ็บตาตาบอดอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะว่ามีอาการอะไรกันบ้างเด็กๆมีอาการดังนี้เลยนะครับตามในใบกิจกรรมนะครับใบความรู้ของเรานั่นเองมีอาการตาล้าปวดตาตามัวนะครับเด็กๆคนไหนนะครับที่เขียนอาการอื่นๆนะครับสามารถเขียนได้เหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องเหมือนคุณครูก็ได้นะครับปวดตาเขียนได้ไหมเขียนได้ครับเจ็บตาเขียนได้ไหมสามารถเขียนได้เช่นเดียวกันนะครับเขียนได้เลยเด็กๆตาล้าปวดตาตามัวเขียนได้หมดเลยแต่ตาเสียตาบอดอันนี้คุณครูคิดว่ายังไม่ใช่อาการณตอนนี้ลูกมันจะต้องใช้ระยะเวลาสักเวลานานกว่าจะทำให้เกิดอาการนั้นๆได้เข้าใจไหมลูกไม่ใช่ว่าเกิดทันทีทันใดนะต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะเกิดอาการนั้นๆเข้าใจไหมลูกเขียนไปแล้วไม่เป็นไรสามารถลบและเขียนใหม่ได้นะลบและเขียนใหม่ได้เลยครับเดี๋ยวคุณครูนะครับให้เวลาตรงนี้นะครับอีก1นาทีนะครับในการแก้ไขใบงานของเราครับคนที่ไม่ได้เขียนอาการเหล่านี้นะครับให้เขียนอาการเหล่านี้ลงไปนะอย่างน้อยเนี่ยให้เขียนมา 2-3 อาการนะครับเด็กๆให้เขียนมาอย่างน้อย 2-3 อาการ1ไม่เอานะ1มันน้อยไปให้เขียนเพิ่มให้หน่อยนะครับเขียนให้ 2-3 อาการแต่ตาบอดตาเสียอันนี้ไม่เอานะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดนะตอนนี้ลูกในตอนนี้นะครับเด็กๆก็ทำกิจกรรมกันไปก่อนนะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับณตอนนี้ก็ให้เด็กๆนะครับตรวจสอบคำตอบนะครับจากคุณครูได้เลยนะครับเอาล่ะคุณครูคิดว่านักเรียนเนี่ยน่าจะไปข้อต่อไปได้แล้วไหมครับใช่ไหมครับไปต่อเลยนะครับเด็กๆไปข้อที่3นะครับสรุปกิจกรรมนั่นเองนะครับไปต่อนะครับข้อที่3จากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาเติมคำพร้อมๆกันลูกการทำกิจกรรมต่างๆเงียบก่อนเงียบก่อนทุกกลุ่มเงียบหน่อยลูกเดี๋ยวอ่านไปพร้อมกันกับครูนะเพราะว่าเป็นการสรุปกิจกรรมของเราแล้วเดี๋ยวครูอ่านนำนักเรียนอ่านตามนะการทำกิจกรรมต่างๆขออีกหนึ่งรอบการทำกิจกรรมต่างๆ
2: การทำกิจกรรม
1: ในบริเวณที
2: ่ในบริเวณที
1: ่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดอาการ
2: ปวดตา
1: ตาพร่า
2: เราจึงควรป
1: ้
2: องก
1: ัน
2: ดวงตา
1: โดยการขออภัยครับโดยการจัดแสงสว่างให้เอบรรทัดที่3เนี่ยคุณครูให้อ่านตามคุณครูนะเอาใหม่อีกรอบนึงโดยการจัดแสงสว่างให
2: ้โดยการจัดแสงสว่างให
1: ้ยังไงครับตอบสิเติมคำว่าเติมคำว่าอะไรนะเอความคิดเห็นเป็น2ฝั่งอีกแล้วมีเพียงพอ มีเหมาะสมเอ๊จะเติมคำไหนดีนะไหนใครคิดว่าไหนใครคิดว่าเงียบก่อนครับเด็กๆควรจะเติมคำว่าเหมาะสมยกมือขึ้นโอ้โหเกือบทั้งห้องไหนใครบอกว่าควรเติมคำว่าเพียงพอก็มีความคิดเห็นบางส่วนนะอ่ะฉะนั้นเรามาดูความคิดเห็นของเราส่วนใหญ่กันดีกว่าโดยการจัดแสงสว่างให้เหมาะสมครับเด็กๆกับการทำกิจกรรมต่างๆแต่คำว่าเพียงพอไม่ได้ผิดนะลูกไม่ได้ผิดเลยแต่ความหมายเนี่ยมันคล้ายกันแต่เราควรจะเขียนคำนี้มากกว่าลูกให้เขียนคำว่าเหมาะสมนะเพียงพอไม่ได้ผิดนะลูกสามารถเขียนได้เหมือนกันนะครับอ่ะข้อนี้ใครไม่แก้เลยยกมือขึ้นโอ้โหเก่งมากครับทุกคนอ่ะปรบมือให้กับตนเองครับปรบมือให้กับตนเองลูกสุดยอดเลยวันนี้อ่ะเรายังเหลือกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมครับเด็กๆยังไม่หมดนะเรายังเหลืออีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือนี่เลยครับแบบฝึกหัดในหน้าที่44และ45ให้เด็กๆเปิดไปเลยครับเปิดไปเลยครับหน้า44ถึง45ครับนะตอนนี้ให้เด็กๆเปิดไปก่อนนะเด็กๆครับอย่าเพิ่งทำกิจกรรมไปก่อนนะรอเพื่อนๆไปทางด้วยลูกรอเพื่อนๆไปทางก่อนนะอ่ะเด็กๆครับเรามาดูกันดีกว่าว่าแบบฝึกหัดในหน้าที่44และ45เนี่ยเราจะต้องทำอะไรกันบ้างนะครับวางมือกันก่อนนะเด็กๆครับทุกคนวางมือนับ1นับ2นับ3ใครยังไม่วางมือครับเดี๋ยวไม่เข้าใจการทำกิจกรรมนะเราต้องดูไปพร้อมๆกันก่อนลูกแล้วมาดูกันนะครับในหน้าแรกในหน้าที่44นี้เราจะต้องทำอะไรกันบ้างนะครับมาดูข้อแรกการกระทำในรูปใดต่อไปนี้เป็นการใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมและควรปรับการกระทำอะไรบ้างภาพกอลูกภาพกอกำลังทำอะไรอยู่ครับเอาอ่านพร้อมกันอ่านว่าอ่านหนังสือในห้องสว่างขอไข่คืออะไรครับ
0: อ
1: ่านหนังสือในที่มืดคอควายล่ะครับ
0: ด
1: ู
0: โทรท
1: ั
0: ศน
1: ์
0: ในห้องม
1: ื
0: ด
1: ดูโทรทัศน์ในห้องมืดงองูคืออะไรครับ
0: มองดวงอาท
1: ิตย์และจอจานคือคำว่าอะไรครับให้เด็กๆดูภาพเหล่านี้นะครับพร้อมกับข้อความนะครับเขาบอกว่าภาพไหนบ้างล่ะที่ไม่ใช่นะครับเป็นการใช้แสงสว่างที่ไม่เหมาะสมและเราจะต้องมีการปรับการกระทำอย่างไรบ้างไปดูหน้าต่อไปครับนี่เลยรูปการกระทำที่มีการใช้สว่างขอไปครับที่มีการใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมได้แก่รูปจุดๆๆมีรูปอะไรบ้างควรปรับการกระทำโดยโอ้โหยาวเลยนะครับณตอนนี้นะครับก็ให้เด็กๆนะครับเริ่มทำกิจกรรมกันเลยนะไปทีละกิจกรรมโลกแล้วมาดูซิว่ารูปไหนบ้างที่เราควรปรับการกระทำรูปไหนบ้างที่มีการใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมอาจจะทำเครื่องหมายโดยกากบาททับก็ได้วงกลมทับข้อความก็ได้เช่นกันครับอ่ะตอนนี้ให้เด็กๆทุกคนนะครับลงมือปฏิบัติได้เลยครับอ่ะเริ่มเลยเดี๋ยวคุณครูเดินไปลูกทำกิจกรรมไปก่อนคุณครูอธิบายให้ฟังแล้วคุณครูอธิบายให้ฟังแล้วเราฟังครูบ้างไหมตอนนี้ให้ทำกิจกรรมอะไรครับเด็กๆเริ่มเลยมาเรามาดูซิว่ารูปไหนบ้างที่เป็นการใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมทำเครื่องหมายไว้ปากกรไม่แกล้งเพื่อนทำวงกลมก็ได้ทำกากบาทได้หมดเลยอันไหนบ้างล่ะที่ไม่ใช่เป็นการใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมมีอะไรบ้างวงไว้ก่อนนะแล้วค่อยเลือกค่ะ เลือกตัวอักษรเนี่ยไปเติมตรงนี้เข้าใจไหม

0: ครับปีโป้ทำลูกปีโป้ทำต่ออ่ะนันทวัฒน์ช่วยเพื่อนดีมากดูสิภาพไหนบ้างที่ใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมไลวินมีอะไรบ้างมีกิจกรรมไหนบ้างที่มีการใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมอันนี้เหมาะสมไหมเอาเนี่ยอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างเหมาะสมไหมเหมาะสมอันนี้ล่ะอ่านหนังสือในที่มืดไม่เหมาะสมจะวงไว้ไหมเราวงไว้แล้ววงไว้ได้ไม่เป็นไรดูโทรทัศน์ในห้องมืดไม่เหมาะสมวงไว้กุลเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาครับทำไมไปวางแบบนั้นเอาขึ้นมาไม่ต้องวาดรูปเพิ่มเติมแล้วเล่นโทรศัพท์ในห้องมืดล่ะไม่เหมาะสมวงไว้ได้แล้วรูปการกระทำที่มีการใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมได้แก่รูปอะไรบ้างเติมตัวอักษรลงไปเลยเรียงเลยนะเรียงตัวอักษรไปเลยขอคองอจอได้เลยแล้วเรามาดูว่าแต่ละรูปเนี่ยต้องปรับยังไงต้องทำยังไงอย่างเช่นขอเราจะต้องทำยังไงลูกอ่านหนังสือในห้องมืดเนี่ยเราจะต้องทำยังไง
1: อ่านหนังสือในห้องที่สว่าง
0: แสงสว่างได้แล้วคอควายล่ะเราทำยังไง
1: ด
0: ู
1: ใน
0: ได้เลยงองูล่ะเอาเขียนด้วยสิเขียนด้วยเขียนให้ครบทุกภาพนะเด็กๆเดี๋ยวนะเขียนผิดแล้วเนี่ยเขียนผิดแล้วได้แก่รูปเขาให้เลือกตัวอักษรไปเติมเข้าใจไหมครับให้เลือกตัวอักษรก็อันไหนที่มันไม่เหมาะสมบ้างแหละก็ให้เลือกตัวอักษรนั้นมีอย่างเช่นกอไก่ขอไข่ข้อควายอย่างเงี้ยมีกี่อันลองเช็คดูดีๆนะตรวจสอบดีๆมองดวงอาทิตย์เหมาะสมไหมปกติเรามองดวงอาทิตย์กันไหมเราไม่มองฉะนั้นเหมาะสมไหมก็ไม่เหมาะสมไงฉะนั้นควรปรับการกระทำโดยก็มาดูว่าแต่ละรูปเนี่ยเราจะต้องปรับยังไงบ้างอย่างเช่นเขียนว่าในภาพขอไข่ควรอ่านหนังสือในที่ที่มีเป็นไงเสียงสว่างอะไรแบบนี้นะเขียนให้ครบทั้ง4ภาพนะลูกมาดูซิกลุ่มนี้ตะวันเธอนี่เธอเขียนถูกแล้วเธอไม่ต้องไปลบไม่ใช่เธอเขียนเว้นหน่อยเนี่ยเขียนเว้นหน่อยตรงเนี้ย
2: แต่ผมเขียนจุด
0: ได้อยู่อ่ะไม่เป็นไรเธอคิดว่ามีแค่นี้ก็ได้แล้วปรับยังไงบ้างปรับแต่ละภาพนะปรับแต่ละภาพนะอย่างเช่นขอไข่อย่างภาพขอไข่เนี่ยเราจะต้องปรับยังไงเขียนไปทีละภาพเลยภาพขอไข่ควรปรับโดยปรับแสงสว่างให้เหมาะสมอะไรแบบนี้เข้าใจไหมเขียนทีละภาพนะไม่ใช่เขียนโดยรวมเขียนทีละภาพนั่งลงไม่ยืนเขียนไปทีละภาพปรับภาพขอไข่โดยอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพออ่านี่ครูยกตัวอย่างให้ดูแล้วนะบรรทัดต่อไปก็ภาพคอควายปรับโดยการดูโทรทัศน์ในที่มีแสงสว่างเพียงพอไปดูที่มืดต่อทำไมเล่าทำไปนะเอาได้ไหมเขียนไปทีละภาพลูกว่าภาพขอไข่ภาพงองูก่อนก็ได้ภาพงองูเราปรับยังไงภาพขอไข่ปรับยังไงภาพคอควายปรับยังไงภาพจอจานปรับยังไงเขียนได้ไหมลองให้เพื่อนช่วยนะมากลุ่มนี้รู้แล้วว่าต้องปรับภาพนี้ภาพนี้แต่ว่าเราจะให้เหตุผลยังไงปรับการกระทำโดยภาพขอเขียนภาพขอปรับการกระทำโดยเขียนต่อเลยครับปรับการกระทำโดยเขียนต่อครับนี่ปรับการกระทำโดยเห็นไหมปรอปรับการกระทำโดยทำไงล่ะขอไข่เราจะต้องทำไงได้

0: อ่ะชัยพฤกษ์เธอน่าจะได้เขียนสิว่าภาพขออ่ะเขียนตรงนี้ก็ได้ขอใครนี่ๆเขียนหน้าเขียนหน้าคำว่าอ่านหนังสือเขียนไปเลยเออขอใครเขียนเว้นหน่อยสิอันนี้มันจะไปเป็นคำเดียวกันเซเว่นโอ้ยเธอเขียนเป็นทีละข้อสิไม่ได้ให้เขียนรวมเขียนทีละภาพเนี่ยจักรพรรดิขอใครปรับการกระทำโดยยังไงขอใครเซเว่นเซเว่นเนี่ยอ่านในที่มืดเหมือนเดิมนี่นะเซเว่นครูว่ามันช่วยไหมก็ไม่ช่วยก็ลองคิดใหม่ลองคิดใหม่อ่ะขอใครคอควายล่ะเขียนคอควายดูโทรทัศน์ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพออ่ะได้เขียนเว้นหน่อยสิมันจะไปคำเดียวกันไม่ได้ดูโทรทัศน์ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพออ่ะเขียนไปเขียนให้ครบเลยสองคนนี้เราเร็วเราเร็วลูกเขียนสิครับเขียนว่าภาพขอเขียนเขียนตามคุณครูเนี่ยภาพขอเพียงพอเพื่อนเพื่อนในกลุ่มช่วยหน่อยลูกเพื่อนในกลุ่มช่วยสะกดให้เพื่อนหน่อยพอพานสระอาพอพาพอสำเภาพอสำเภาสระอาพอพานอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าภาพพอสำเภาสระอาพอพานภาพขอไม่ใช่ขออย่างนั้นขอจุดอะภาพขอใครเนี่ยขอใครเนี่ยลบอ่างออกจุดปรับโอ้จุดจุดหลังขอใครสิลูกโอ้ยปรับการกระทำโดยอะลอกลอกคำนี้เราไปเนี่ยปรับการกระทำโดยปรับการกระทำโดยไม่ใช่เขียนได้เขียนได้ควรปรับการกระทำโดยถ้าได้เขียนไปแล้วไม่เป็นไรอันไหนไล่ไปทีละไล่ไปทีละทุกภาพเลยนะได้ได้ได้กำลังเขียนไล่ไปเนาะเขียนต่อเลยลูกภาพคอควายเขียนคอควายไหนเนี่ยยังไม่ได้เขียนกันปรับการกระทำเลยคุณทำอะไรอยู่ครับคุณเอาตรงนี้มาเขียนตรงนี้ไม่บอกเพื่อนเลยเอายังไงต้องให้เพื่อนทำยังไงบอกเพื่อนให้เพื่อนเขียนยังไงไม่ใช่ให้เขียนเองควรจะย้ายยังไงย้ายตรงนี้ไปไหนไปเขียนตรงไหนแทน
1: ได้แก่ลูก
0: เออบอกเพื่อนเรียบร้อยเอาขึ้นมาก่อนสิลูกขึ้นมาก่อนเพียงพอพอพอไงเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันถ้างั้นเดี๋ยวเด็กๆทุกกลุ่มตอนนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เด็กๆวางมือกันก่อนลูกให้เด็กทุกคนวางมือกันก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับเด็กๆทุกคนวางมือนะครับถ้าไม่เสร็จตรงไหนคุณครูนะครับเดี๋ยวให้นำกลับไปทำเป็นการบ้านกันต่อนะครับเด็กๆทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับเด็กๆเปิดย้อนไปหน้า44ก่อนนะมีภาพไหนบ้างที่เราควรปรับการกระทำบ้างลูกภาพอะไรบ้างไล่ไปทีละภาพใจเย็นๆครับทีละภาพภาพขอใครภาพอะไรอีกภาพคอควายภาพอะไรอีกครับภาพงองูและภาพ
2: จอจาน
0: ภาพจอจานเรามาดูเหตุผลดีกว่าว่าทำไมเราจะต้องปรับการกระทำภาพเหล่านี้นะครับได้แก่รูปขอไข่คอควายงองูและจอจานณตอนนี้เด็กๆนะครับสามารถแก้ไขตามคุณครูได้เลยนะควรปรับการกระทำโดยอย่างเช่นภาพขอไข่แก้ไขโดยไปอ่านหนังสือนะครับในห้องที่มีแสงสว่าง นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะของเด็กๆนะครับก็อาจจะมีเหตุผลที่คล้ายๆกันกับคุณครูหรืออาจจะมีเหตุผลที่แตกต่างจากคุณครูก็ได้นะครับเด็กๆไม่ต้องแก้ตามคุณครูนะครับไม่จำเป็นต้องแก้ตามคุณครูได้นะส่วนภาพอื่นๆล่ะอย่างภาพคอควายลูกมาดูตัวอย่างนะภาพคอควายแก้ไขโดยการเปิดไฟในห้องเพื่อเพิ่มความสว่างในห้องนั่นเองอย่างภาพงองูเราก็แก้ไขโดยที่เราไม่ต้องมองดวงอาทิตย์หรือหลีกเลี่ยงการไปในบริเวณนั้นเลยนะครับหรืออาจจะไปอยู่ในบริเวณที่มีร่มนั่นเองครับและในภาพจอจานแก้ไขโดยก็คือเราก็ควรไปเล่นในโทรศัพท์ในที่ที่มีแสงสว่างเหมาะสมนั่นเองครับอ่ะถ้าเด็กๆ เขียนไม่ทันตรงนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรากลับไปทำเป็นการบ้านนะคุณครูขอฝากเป็นการบ้านแล้วนะครับไปต่อลูกเรายังเหลืออีก1งานสุดท้ายนะครับเด็กๆอ่านสถานการณ์และตอบคำถามครับคุณครูจะอ่านสถานการณ์ให้ฟังเด็กๆตอนนี้เงียบก่อนลูกคิดภาพตามนะสถานการณ์นี้ไว้บอกไว้ว่าอย่างไรในคืนที่ไฟฟ้าดับแม่บอกให้หนุ่มก็คือชื่อคนนะนำไฟฉายออกมาใช้เพื่อให้มองเห็นสิ่งต่างๆแต่ด้วยความนึกสนุกหนุ่มจึงส่องไฟฉายไปยังดวงตาของน้องสถานการณ์มีบอกไว้ว่าอย่างนี้แล้วเรามาตอบคำถามกันนักเรียนคิดว่าการกระทำของหนุ่มเหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใด
1: ไม่เหมาะ
0: ตอบพร้อมกันว่า
1: ไม
0: ่เหมาะสมเก่งมากครับเด็กๆไปต่อเลยนะเพราะแสงจากอะไรครับ
1: ไฟฉาย
0: แสงจากไฟฉายไม่ปลอดภัยต่ออะไร
1: ดวงตา
0: ต่อดวงตาของน้องอ่ะใครเขียนถูกนะครับเก่งมากเลยนะครับอ่ะปรบมือให้กับตัวเองทุกคนเลยนะครับสามารถถ้าใครยังไม่เสร็จตรงนี้ก็เดี๋ยวครูให้เวลาอีกตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับ ส่วนไอ้ที่เราทำมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณครูฝากไปทำเป็นการบ้านแล้วนะแต่ถ้ายังมีเวลาตอนนี้ลูกถ้าทำข้างล่างเสร็จแล้วข้างบนหนูสามารถทำได้ต่อเลยนะยังมีเวลาอยู่ครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปกิจกรรมร่วมกันแล้วณตอนนี้คุณครูคิดว่ากิจกรรมข้างล่างเนี่ยน่าจะเสร็จแล้วนะครับในหน้าที่45เนาะเราไปสรุปกิจกรรมร่วมกันนะครับครูขออนุญาตไปต่อนะเรามาสรุปกิจกรรมในวันนี้กันเด็กๆในวันนี้พวกเราเนี่ยได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างครับวันนี้พวกเราทำกิจกรรมอะไรไปบ้างลูกตอบพร้อมกันเลยได้ทำอะไรได้ทำใบงานการตอบคำถามหลังจากทำอะไรหลังจากทำกิจกรรมและการทำอะไรครับลูกอีกอย่างหนึ่งและการทำแบบฝึกหัดนะครับเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วถ้ายังไม่เสร็จกลับไปทำเป็นการบ้านต่อนะครับเรามาสรุปกิจกรรมไปพร้อมๆกันกับครูอีกหนึ่งรอบนะครับการทำกิจกรรมต่างๆในบริเวณที่แสงสว่างไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดอาการปวดตาตามัวเราจึงควรป้องกันดวงตาโดยการจัดแสงสว่างให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองครับใกล้จะจบแล้วครับเด็กๆบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องใหม่ครับเด็กๆเป็นเรื่องของมองเห็นปลอดภัยใส่ใจป้องกันนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมมีดังนี้นะครับใบงานเรื่องมองเห็นปลอดภัยใส่ใจป้องกันในหน้าที่49ถึงหน้าที่53นะครับและข้อ2ครับบัตรภาพเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างที่3ครับให้เตรียมบัตรคำที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันนั่นเองครับยังไม่ลุกครับเด็กๆทีทัศน์ขึ้นมาก่อนยังไม่อนุญาตให้ลุกไปนะยังไม่หมดกิจกรรมนะลูกสำ

0: หลับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ของครูแบงก์ก็วันนี้เนี่ยหมดเวลาลงแล้วนะครับเด็กๆส่วนใครที่ยังทำงานไม่เสร็จนะครับก็นำใบงานนี้กลับไปทำเป็นการบ้านกันต่อนะครับอ่ะคุณครูแบงก์ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเด็ก
1: ๆในนบทองความครับ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณคร
0: ับ
2: ค
0: ุ
2: ณคร
0: ูบ๊ายบาย

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิต

0: ผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่มันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
2: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
2: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
3: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

และความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีระพงษ์เย็นสวงหรือขวัญครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: ครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับธนพรลูก
2: คำสัมพันธ์ของการบวกและการลบค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ธนพรหน่อยนะในวันนี้เราจะนำความรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเข้ามาใช้นะถ้ามีตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะได้ผลลบออกมาใช่ไหมครับนักเรียนจำได้ไหมถ้าเราจะตรวจสอบว่าผลลบนั้นถูกต้องหรือไม่เราสามารถใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบซึ่งจะได้ว่าอะไรละจะได้ว่าอะไรนะดาเนียลูก
3: เอาตัวลบมาบวกกับผลลบค่ะ
0: นำตัวลบมาบวกกับผลลบหรือนำผลลบบวกด้วยตัวลบก็จะต้องเท่ากับอะไรครับต้องเท่ากับอะไรเอ่ยตัวตั้งนั่นเองอ่ะประมือดาเนียหน่อยเยี่ยมมากนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะนำความรู้ในส่วนนั้นนะครับมาใช้ในการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในตอนที่1 นะครับว่าแต่เป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆจะต้องทำอะไรได้บ้างนั่นก็คืออย่างแรกนะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบนะครับ2ต้องให้เหตุผลได้นะและสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้วันนี้คุณครูนะครับมีเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยซึ่งจะเป็นการทบทวนการหาค่าของตัวไม่ทราบค่านะเกมนั้นคือเกมอะไรมาดูกันเกมอะไรเอ่ยลูกฮะเป็นเกมบันไดงูหาคู่10บันไดไม่ใช่บันไดงูธรรมดานะเป็นบันไดงูหาคู่10เอ๊ะเกมนี้หน้าตาเป็นยังไงนะอันนี้เป็นแผ่นตารางนะแผ่นตารางนะครับซึ่งนักเรียนน่าจะเคยเห็นอันนี้บันไดเกมบันไดงูเคยเห็นไหมลูก
4: เคย
0: เห็นนะจะมีจุดอะไรจุด start กับจุดอะไร finish ใช่ไหมครับจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดถ้าใครไปถึงจุดสิ้นสุดก่อนกันหรือจุด

0: finish จะเป็นผู้ชนะใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกติกากันนะครับให้ส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มกลุ่มละ1คนนะออกมาเล่นเกมบันไดงูหาคู่10นะครับให้เราหาตัวแทนไว้ก่อนนะยังไม่ต้องออกมานะครับให้หาตัวแทนนะแต่ละกลุ่มกลุ่มละ1คนนะครับกลุ่มละ1คนนะกติกานะครับ1ฟังกติกาก่อนนะแต่ละกลุ่มหาผู้เล่นคนแรกโดยโยนลูกเต่า1ลูกใครได้แต้มมากที่สุดเป็นผู้เริ่มเล่นคนแรกเข้าใจไหมครับเช่นโยนออกมาได้แต้ม5มากที่สุดเนี่ยก็ได้เล่นเป็นคนแรกนะ2เริ่มต้นโดยวางเบี้ยของตนเองที่จุด start นั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะครับผู้เล่นคนแรกโยนลูกเต่า1ครั้งให้พิจารณาแต้มบนหน้าลูกเต่าแบบนี้นะเช่นโยนลูกเต่าขึ้นแต้ม4ฟังนะไม่ได้ให้เดินไป4ช่องนะแต่นักเรียนจะต้องคิดว่าหาจำนวนที่รวมกับ4แล้วได้10นั่นก็คืออะไรครับ6เพราะฉะนั้นผู้เล่นคนแรกก็จะเดินจากจุดสตาร์ทไป6ช่องเข้าใจไหมลูกอย่างเช่นโยนแล้วขึ้นแต้มหน้า3แสดงว่าเดินไปกี่ช่องครับ7ช่องนะเพราะว่า3บวกจำนวนใดเท่ากับ10ใช่ไหมนั่นคือบวก7นั่นเองนะฉะนั้นไม่ใช่ว่าขึ้นแต้มหน้านั้นแล้วเดินไปจำนวนตามช่องนั้นแต่เราจะต้องคิดก่อนว่าเอ๊ะบวกจำนวนใดแล้วได้10นะครับผู้เล่นคนที่2ก็จะทำเช่นเดียวกับผู้เล่นคนแรกทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนมีผู้เล่นที่เดินทางถึงจุด finish นะเป็นคนแรกจะเป็นผู้ชนะนะครับ3ถ้าผู้เล่นเดินไปหยุดยังช่องที่มีบันไดช่องที่มีบันไดนะก็จะทำไมเลื่อนเบี้ยขึ้นไปแต่ถ้าผู้เล่นเดินไปหยุดยังช่องที่มีหัวของงูจะต้องลงถอยเบี้ยลงมานะเลื่อนเบี้ยลงไปยังหางของงูนะครับแต่ถ้าหยุดที่หางของงูก็ปกตินะเดินไปตามปกติไม่ใช่ว่าเลื่อนขึ้นไปนะเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะถ้าเจอบันไดทำไมนะเลื่อนขึ้นไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเจอหัวของงูเลื่อนลงมานะยังปลายของหางของงูนะครับเข้าใจไหมถ้าเข้าใจปรบมือ5ครั้ง5ครั้งเนี่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมบันไดงูกันเลยนะครับให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มที่นักเรียนได้ตกลงกันออกมานะกลุ่มละ1คนเท่านั้นนะครับกลุ่มละ1คนนะกลุ่มละ1คนเอ็มมาอันนี้ตัวแทนกลุ่มที่1ยกมือเจ้านายตัวแทนกลุ่มที่2ธนพรนะตัวแทนกลุ่มที่3กิตตินันตัวแทนกลุ่มที่4ทีทัศน์และตัวแทนกลุ่มที่5เปมี่นะ ตอนแรกขั้นแรกเราทำอย่างไรนะโยนลูกเต๋าดูใช่ไหมครับว่าเอ๊จะออกแต้มอะไรดูหาคนเล่นคนแรกก่อนใช่ไหมใครได้มากที่สุดถึงจะได้เล่นเป็นคนแรกอ่ะโยนได้2นะครับกลุ่มที่1ได้2นะกลุ่มถัดมาลูกกลุ่มถัดมาโยนเลยลูกโอ้ยๆโยนมาอีกครั้งนึงวันนี้ได้แต้มอะไร3นะดูว่าใครได้มากที่สุดนะกิตตินันท์ลูกกลุ่มที่3ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อะไรโยนอีกมาอีก1ครั้งวันนี้ได้แต้ม5นะกลุ่มที่3นะครับได้แต้ม5ทิทัศน์ได้แต้มอะไรเดี๋ยวมันจะโหลดให้1ครั้งได้แต้ม5เช่นกันนะได้แต้ม5นะได้แต้มอะไรได้แต้ม6กลุ่มที่5ได้เล่นเป็นกลุ่มแรกนะ กลุ่มที่5ได้เล่นกลุ่มแรกลองลงมาตกลังกันได้ไหมลองลงมาใคร
1: พ
0: ี่
1: ฉ
0: ุ
1: บก
0: ัน เป่ายิงฉุบกันเป่ายิงฉุบกันกลุ่มที่3นะแล้วกลุ่มที่4และธนพรได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้3ส่วนเจ้านาย2มั้ย2นะแสดงว่าตามด้วยธนพรแล้วก็เจ้านายนะให้กลุ่มที่5มาลูกกลุ่มที่5เล่นก่อนนะแสดงว่ากลุ่มที่5อยู่ที่ขยับนิดนึงนะเด็กๆขยับนิดนึงขยับนิดนึงขยับนิดนึงกลุ่มที่5อยู่ที่จุดสตาร์ทใช่มั้ยกลุ่มที่5อยู่ที่จุดสตาร์ทนะครับโยนไปโยนลูกเต๋าได้แต้มอะไรได้แต้ม6แสดงว่าเดินไป6ช่องใช่ไหมไม่ใช่นะ6บวกจำนวนใดได้10ลูก4แสดงว่าเดินไป4ช่องเดินไป4ช่อง1 2 3 4โอ้เจอบันไดแสดงว่าอะไรเลื่อนขึ้นไปกลุ่มที่5ตอนนี้อยู่ตรงตัวเลข8แล้วนะช่องที่8อ่ะกลุ่มถัดมากลุ่มถัดมากิตตินันกลุ่มที่3ใช่ไหมอ่ะโยนเลยได้อะไรช่วยเพื่อนดูช่วยเพื่อนไปทางดูซิเราได้อะไรแต้มอะไร3ใช่ไหมแสดงว่าเดินไปกี่ช่องครับ3บวกอะไรเท่ากับ10ลูกบวก7อ่ะเดินไป7ช่องอยู่ที่จุดสตาร์ทก่อนนะอยู่ที่จุดสตาร์ทก่อนอยู่ที่จุดสตาร์ทอ่ะเดินไปกี่ช่องเจ็ดช่องใช่ไหมเจ็ดต้องไปหยุดที่อะไรหยุดที่เลขเจ็ดนะหนึ่งช่องนะตอนนี้กลุ่มที่5นำอยู่นะเลขอะไรเอ่ยช่วยเพื่อนดูช่วยเพื่อนดูได้2แสดงว่าเดินไปเท่าไหร่กลุ่มที่2เดินไป8กลุ่มที่4นะกลุ่มที่4หนูหยิบกลุ่มที่4เดินไป88กลุ่มถัดไปกลุ่มถัดไปเอาโยนใหม่โยนใหม่ช่วยเพื่อนดูช่วยเพื่อนดู2แสดงว่า2บวกจำนวนใดได้10ลูก8เดินไป8ช่องกลุ่มที่2นะตอนนี้โอ้ยไปกองอยู่ที่ตัวเลข8นะกลุ่มถัดไปเจ้านายลูกเจ้านายมาโยนได้ช่วยเพื่อนดูช่วยเพื่อนดูและอะไร6บวกจำนวนใดได้10 4เดินไป4ช่องเจออะไรเจออะไรเจอบันไดเอาไปเอาถัดไปเปมี่ลูกเปมี่ชูให้เพื่อนดูได้3บวกใดได้10ครับบวกอะไร7ใช่ไหมเดินไป7ช่องลูกของเปมี่จำกลุ่มตัวเอง1 2 3 4 56 7แสดงว่า15นะตรงกับ15นะครับกลุ่มถัดมาช่วยเพื่อนดูได้2ใช่ไหม2บวกจำนวนใดเท่ากับ10ครับ8แสดงว่าเดินไป8ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8 กลุ่มถัดไปกลุ่มถัดไปเรียงลำดับเลยได้อะไรช่วยเพื่อนดูช่วยเพื่อนดูได้อะไรได้6นะ6บวกจำนวนใดเท่ากับ10ครับ
1: 4
0: เดินไปลูกเดินไป2 3 4 4นะกลุ่มถัดไปกลุ่มถัดไปได้ช่วยเพื่อนดูหน่อยช่วยเพื่อนดูหน่อยได้2 2บวกจำนวนใดเท่ากับ10 8เดินไป8ช่องนะครับเดินไป8ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8กลุ่มถัดไปกลุ่มถัดไปกลุ่มที่1แม่ลูกได้อะไรช่วยเพื่อนดูหน่อยได้2แสดงว่าเดินไปกี่ช่อง8ช่องเพราะ2บวก8เท่ากับ10ใช่ไหมเดินไป8ช่อง1 3 4 5 6 7 8ตอนนี้ครูขอขยับนิดนึงตอนนี้ใครนำอยู่เนี่ยกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ใช่ไหมโยนต่อเลยโยนต่อเลยจะดูว่าใครชนะนะช่วยเพื่อนดูหน่อยได้5บวกจำนวนใดเท่ากับ10 5เดินไป5ช่องกลุ่มที่5นะ1 2 3 4 5 5นะ5กลุ่มถัดไปได้เท่าไหร่ได้6บวกจำนวนใดเท่ากับ10 4เดินไป4ช่อง4หยุดที่เดี๋ยวเอามาไหมกลุ่มถัดไปช่วยเพื่อนดูช่วยเพื่อนดู3บวกจำนวนใดเท่ากับ10ลูก7ไปเดินไปเท่าไหร่5ใช่ไหม1 2 3 4 5 5กลุ่มถัดไปกลุ่มที่1แม่ลูกโยนได้เท่าไหร่ได้3นะแสดงว่าเดินไปกี่ช่องครับ3บวกอะไรเท่ากับ10 7นั่นเองเดินไป7ช่อง1 2 3 4แล้วก็7ใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7โดนที่หัวของอะไรหัวของงูแสดงว่าเรือลงมาที่1นะกลุ่มถัดไปกลุ่มถัดไปได้อะไร6 6บวกจำนวนใดเท่ากับ10ครับ4นะ4เดินเลยลูก3 4กลุ่มถัดไปได้อะไรช่วยเพื่อนดูหน่อยได้6นะแสดงว่าเดินไปเท่าไหร่4ต้องกับอะไรต้องกับอะไร
2: ต้องมีเพื่อน
0: ต้องเอาหัวของงูแสดงว่าลงไปใหม่นะกลุ่มถัดไปลูกกลุ่มถัดไปได้อะไร2แสดงว่า2บวกจำนวนใดได้10 8อ่ะเดินไป8

วกลุ่มถัดไปกลุ่มถัดไปได้6ใช่ไหม6บวกจำนวนใดเท่ากับ10ครับ4เดินไป4 1 2 3เพื่อนดูได้5นะ5บวกจำนวนใดเท่ากับ10 5เอาไปกลุ่มถัดไปลูกได้ชูให้เพื่อนดูชูให้เพื่อนดู6ใช่ไหม6บวกจำนวนใดเท่ากับ10 4อ้าวเดินไป2 3 4ตรงนี้นะกลุ่มถัดไปได้อะไรชูให้เพื่อนดูหน่อย3 3บวกจำนวนใดเท่ากับ10ครับ7เดินไป7ถูกต้องนะครับกลุ่มถัดไปลูกกลุ่มถัดไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4เดินเท่าไรได้อะไรให้ชูให้เพื่อนเห็นก่อนได้6นะ6บวกจำนวนใดเท่ากับ10 4เดินไป4 1 2สามสี่กลุ่มที่ชนะก็คือกลุ่มที่4เยี่ยมมากประมือเพื่อนหน่อยเดี๋ยวจากกิจกรรมเราสรุปกันสักเล็กน้อยนะเอากลับทั้งที่กลับทั้งที่สนุกไหมสนุกแหมสนุกแล้วก็จะต้องได้ความรู้ด้วยนะครับจากการเล่นเกมบันไดงูหาคู่10เมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าโยนลูกเต่าได้แต้ม3จะต้องเดินเบี้ยไปกี่ช่องคิดอย่างไรใครเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ครูดูได้บ้างแต่ละกลุ่มลองเขียนลงในกระดานสิทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะเขียนได้ยังไงถ้าขึ้นแต้ม3จะเดินไปกี่ช่องลองดูสิใครจะเขียนได้ถูกต้องบ้างกลุ่มที่4ลองดูอีกหนึ่งครั้งกลุ่มที่5ได้แล้วใช่ไหม

0: ลองดูอีกหนึ่งครั้งนักเรียนคิดว่าตัวไม่ทราบค่าน่าจะอยู่ตรงไหนของประโยคสัญลักษณ์นะเดี๋ยวมาดูกันกลุ่มที่5ชูขึ้นกลุ่มที่1ชูขึ้นกลุ่มที่2กลุ่มที่3ทุกกลุ่มได้3บวก7เท่ากับ10หมดเลยใช่ไหมและตัวไม่ทราบค่าอยู่ตรงไหนอ่ะที่เราทราบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะจากเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราได้แต้ม3ใช่ไหมโยนลูกเต๋าและได้แต้ม3นะครับเราจะหาว่าจะต้องเดินไปกี่ช่องใช่ไหมแสดงว่าเราต้องหาว่า3บวกจำนวนใดเท่ากับ10ใช่ไหมครับสัญลักษณ์ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนี้นะเราเรียกว่าตัวไม่ทราบค่านะครับกลุ่มที่2จากประโยคสัญลักษณ์นี้ไหนคือตัวไม่ทราบค่าออกมาชี้ให้ครูดูหน่อยนัทรินีออกมาชี้ตัวไม่ทราบค่าให้ครูดูหน่อยสัญลักษณ์ไหนที่เรียกว่าตัวไม่ทราบค่าชี้ให้ครูดูอันไหนเรียกว่าตัวไม่ทราบค่าเพื่อนชี้ถูกไหมถูกต้องนะครับรูปสี่เหลี่ยมนี้นะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวไม่ทราบค่าซึ่งจริงๆแล้วอาจจะมีได้ในหลายลักษณะนะแต่ในระดับประถมศึกษาปีที่2ใช้สัญลักษณ์นั่นก็คือรูปสี่เหลี่ยมแทนตัวไม่ทราบค่านะครับปรบมือให้นัทรินีหน่อยไป3บวกจำนวนใดเท่ากับ10แน่นอนว่าเราอาจจะใช้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมาช่วยใช่ไหมแต่ก่อนอื่นเรามาเขียนเป็นแผนภาพกันสักเล็กน้อยนะแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนักเรียนคิดว่า10นี้คือส่วนย่อยหรือส่วนรวมครับส่วนย่อยหรือส่วนรวมคือส่วนรวมใช่ไหมแยกออกเป็นส่วนย่อยสองส่วนนั่นก็คืออะไรนั่นก็คือ3กับอะไรอ๋อเราทราบแล้วใช่ไหมเราหาแล้วแต่จากประโยคสัญลักษณ์นั่นคือตัวไม่ทราบค่านั่นเองใช่ไหมที่เรากำลังจะหาอยู่ใช่ไหมครับจากนั้นนักเรียนจำได้ไหมว่าถ้าเรานำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งจะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนั่นคือต้องนำอะไรลบด้วยอะไรครับจึงจะได้คำตอบว่าตัวไม่ทราบค่านี้คือจำนวนใดต้องนำอะไรลบด้วยอะไรอ่านนโมลูก
1: 10ลบด้วย3ครับ
0: นำ10ลบด้วย3เยี่ยมมากเอาประมือนโมหน่อยนะจากความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนั่นก็คือจะได้10ลบด้วย3เท่ากับจำนวนใดนั่นเองนั่นก็คือเท่ากับตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมครับ10ลบด้วย3เท่ากับเท่าไหร่ครับ7ตอนนี้ทราบยังว่าเท่ากับเท่าไหร่ทราบแล้วนะครับดังนั้นจึงสามารถที่จะบอกได้ว่า3บวก7เท่ากับ10แสดงว่าถ้าโยนลูกเต๋าได้แต้ม3จำนวนช่องที่จะเดินคือ7เนื่องจาก3รวมกับ7ได้10นั่นเองนะครับมาดูแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมในลักษณะถัดไปกันบ้างนะคุณครูมีแผนภาพให้นะแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมคุณครูกำหนดให้ส่วนรวมคือ600ใช่ไหมครับส่วนย่อยอีก2จำนวนนั่นก็คือ100กับ500เด็กๆช่วยตอบคำถามของคุณครูหน่อยได้ไหมว่าเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ใดได้บ้างตอบคุณครูหน่อยได้ไหมจากแผนภาพนี้เขียนประโยคสัญลักษณ์ใดได้บ้างเอามือจับหูจับแขนจับไหล่ยกประกอบลุกตอบมา1ประโยคสัญลักษณ
1: ์600เท่ากับ100บวกกับ500ครับ
0: 600เท่ากับ100บวกกับ500หรือ100บวก500เท่ากับ600นั่นเองนะครับมีประโยคสัญลักษณ์อื่นอีกไหมวันใหม่ลูกวันใหม่ล่ะได้อย่างไรบ้าง
1: 600ลบ100เท่ากับ500ค่ะ
0: 600ลบด้วย100เท่ากับ500มีอย่างอื่นอีกไหมชัยพฤกษ์ลูก
2: ห้าร้อยลบ600เท่ากับ100ครับ
0: อีกหนึ่งครั้ง
2: 500ลบ600เท่ากับ100ครับ
0: ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่มีแบบอื่นอีกไหมจำได้ไหมเอ่ยวันใหม่ลูกวันใหม่เพิ่มเติมอีก
1: 600ลบ500เหลือ100ค่ะ
0: 600ลบด้วย500เท่ากับ100มีแบบอื่นอีกไหมอีกหนึ่งแบบทีทัศน์ลูก
3: 100ลบ100เหลือ500ครับ
0: เพื่อนตอบไปแล้วนะ3นะเมื่อสักครู่นี้มีประโยคสัญลักษณ์การลบไป2แล้วประโยคสัญลักษณ์การบวกไป1ยังเหลือประโยคสัญลักษณ์การบวกอีก1นะครับใครตอบได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันนะจากแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมจะได้ว่า100บวก500เท่ากับ600เพราะว่าอะไรลูกจำได้ไหมส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมแสดงว่า100บวก500เท่ากับ600นั่นเองหรืออาจจะได้ว่า500บวก100เท่ากับ600นะครับหรือประโยคสัญลักษณ์การลบ600ลบด้วย100เท่ากับ500นะหรือ600ลบด้วย500เท่ากับ100นะแสดงว่าประโยคสัญลักษณ์ทั้งหมดนี้นะก็จะสอดคล้องกับแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันบ้าง400บวกด้วยจำนวนใดเท่ากับ550อ่านโจทย์พร้อมกันครับ
4: 400บวกด้วย
0: จำนวนใดเท่ากับ
4: 550
0: ถ้าสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนคิดว่าน่าจะพบเจอสถานการณ์ใดได้บ้างครับประกอบลูกที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์การบวกนี้นะ
1: เรามีตังค์อยู่400แล้วแล้วแม่จะให้เงินมาเท่าไหร่แล้วถึงจะมีตังค์550ครับ
0: อ๋อมีเงินอยู่400แม่จะให้เพิ่มอีกกี่บาทใช่ไหมจึงจะมีเงิน550บาทปรบมือให้ประกรณ์หน่อยเยี่ยมมากมีอย่างอื่นอีกไหมลูกทีทัศน์ลูก
3: สื่อ400เล่มส่งมาอีก150เล่มครับ
0: มีหนังสืออยู่400เล่มต้องส่งเพิ่มอีกกี่เล่มถูกไหมจึงจะได้ทั้งหมด550เล่มมีแบบอื่นอีกไหมมีสถานการณ์อื่นอีกไหมปลื้มลูกปลื้ม
3: ถ้าเราหยอดเงินได้400แล้วเราจะหยอดเงินอีกกี่จำนวนครับ
0: อีกหนึ่งครั้งเสียงดังฟังชัดลูก
3: เราหยอดเงินได้400ครับแล้วเราจะหยอดเงินอีกกี่จำนวนครับจะได้550ครับ
0: เยี่ยมมากนั่นคือหยอดเงินแล้ว400บาทใช่ไหมสะสมเงินไว้ใช่ไหมต้องสะสมอีกเท่าไหร่จึงจะได้เงิน550บาทเยี่ยมมากปรบมือให้ทุกคนเลยเยี่ยมมากนะครับและเราจะหาได้อย่างไรล่ะว่าตัวไม่ทราบค่านี้คือจำนวนใดแน่นอนเรามาเขียนเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมกันก่อนดีกว่าไหมจากประโยคสัญลักษณ์จำนวนใดคือส่วนรวมครับนะโมลูกจำนวนใดคือส่วนรวม
2: 550คร
0: ับอ๋อ550ใช่ไหมจำนวนใดคือส่วนย่อยจำนวนใดคือส่วนย่อยกุลจำนวนใดคือส่วนย่อยครับ
2: 400ครับ
0: 400ใช่ไหม400กับอะไร400กับอะไรกับอะไรเอ่ยเกียร์ไหนลูกเกียร์ไหนส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนั่นก็คือ
3: 150ครับ
0: ัวไม่ทราบค่านั่นเองใช่ไหมแต่ว่าเกียร์ไนท์หามาแล้วนะครับนั่นคือตัวไม่ทราบค่านะครับเยี่ยมมากนะฉะนั้นแล้วถ้าเราสังเกตดีๆนะครับจากเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบจะได้ว่าอะไรจำได้ไหมส่วนรวมส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งจะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งใช่ไหมแสดงว่าเราต้องหายังไงลูกเนี่ยเราต้องนำอะไรลบด้วยอะไร500ใครตอบคุณครูได้บ้างปลื้มลูกปลื้มต้องนำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใด
3: 500 550ลบด้วย400ครับ
0: เยี่ยมมากนั่นก็คือนำ550ลบด้วย400ซึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับดาเนียลูกดาเนีย550ลบด้วย400เท่ากับ
5: 110ค่ะ
0: เท่ากับเท่าไหร่นะ
5: 110ค่ะ
0: เท่ากับ110เหรอยังไม่ใช่นะใครตอบเกียร์ไหนลูกเกียร์ไหน
6: 150ครับ
0: 150มาดูกันนะถูกต้องนะ150แสดงว่าตอนนี้เราทราบยังว่าตัวไม่ทราบค่าของเราคือจำนวนใด
4: 150
0: นั่นก็คือ150นั่นเองนะส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนั่นก็คือ150ใช่ไหมครับแสดงว่า400บวก150เท่ากับ550นะดังนั้นจึงตอบได้ว่าตัวไม่ทราบค่าของเรานั่นก็คือ150นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันบ้างอ่านโจทย์พร้อมกันลูกจำนวนใดจำนวนใดบวก225เท่ากับ875อ่านพร้อมกันใหม
4: ่จำนวนใดบวก
0: จากประโยคสัญลักษณ์การบวกเมื่อสักครู่นี้ในสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนคิดว่าน่าจะเจอสถานการณ์ใดได้บ้างครับใครตอบครูได้บ้างนะโมลูก
2: ในตุ่มน้ำมีน้ำอยู่กี่ลิตรเติมน้ำไป225ลิตรปรากฏว่ามีน้ำอยู่875ลิตรครับ
0: อ๋อแสดงว่าตุ่มน้ำน่าจะมีขนาดใหญ่เลยนะตอนแรกนะโมบอกว่าอ๋อในตุ่มน้ำมีน้ำอยู่กี่ลิตรไม่ทราบใช่ไหมครับแต่เมื่อเติมไป225ลิตรปรากฏว่ามีน้ำอยู่875ลิตรอ่ะเยี่ยมมากเอาประมือให้นโมหน่อยนะเยี่ยมมากนะครับและเราจะหาได้อย่างไรว่าตัวไม่ทราบค่านี้คือจำนวนใดแสดงว่าเราก็น่าจะใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมก่อนใช่ไหมแปดร้อยเจ็ดสิบห้าเป็นส่วนรวมนะส่วนย่อยอีก2จำนวนคืออะไรครับ
4: 200
0: นั่นก็คือตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมกับ
4: 225
0: นะและเราจะหาคำตอบได้อย่างไรล่ะจากความสัมพันธ์ของการบวกและการลบจะได้ว่าอะไรใครตอบได้บ้างดูจากแผนภาพด้วยเนี่ยจะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่าอะไรแล้วจะหาคำตอบได้ยังไงเราว่าตัวไม่ทราบค่านี้คือจำนวนใดต้องนำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดนาเดียดานิเอลลุก
5: 875ลบด้วย225ค่ะ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับนั่นก็คือนำ875ลบด้วย225ดูว่าได้เท่ากับจำนวนใดนะนั่นก็คือจำนวนใดครับ
4: 650
0: ทีทัศน์ลูกทีทัศน์ได้เท่าไหร่ครับ
3: 50ครับ
0: 650อ่ะดูนะถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะประเมินทีทัศน์หน่อยนะแสดงว่าเราได้แล้วว่าส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนะหรือตัวไม่ทราบค่าของเรานั่นคือ650นะครับแสดงว่า650บวก225เท่ากับ875นั่นเองนะดังนั้นจึงตอบได้ว่าตัวไม่ทราบค่าของเราคือ650นะครับมาดูข้อที่3บ้างอ่านพร้อมกันลูกอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับ
4: 430
0: ลบด้วยนวลใดเท่ากับ
4: 100
0: 430ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ100สถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนว่าน่าจะพบเจอเกี่ยวกับอะไรได้บ้างลูกที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์การลบนี้ใครคิดออกบ้างเช่นคุณครูมีเงินอยู่430บาทใช้ไปจำนวนเท่าไรไม่ทราบแต่ปรากฏว่าเหลือเงินอยู่100บาทคุณครูกำลังจะหาว่าเอ้ยคุณครูใช้เงินไปเท่าไหร่นะบางครั้งคุณครูอาจจะลืมใช่ไหมครับแต่ทราบว่าอ๋อมีเงินเหลืออยู่100บาทแบบนี้ใครมีสถานการณ์แบบอื่นอีกไหมมีไหมลูกนะโม
2: มีหนูอยู่ในชนบทอยู่443
0: ต
2: ั
0: ว430
2: ต
0: ั
2: ว
0: นะ
2: 430ตัวหายไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่ปรากฏเหลือ100ตัว
0: เยี่ยมมากปรบมือนะโมหน่อยมีสถานการณ์อื่นอีกไหมทีทัศน์ลูกทีทัศน
6: ์430ตัวครับหายปะให้เพื่อนไปจำนวนใดไม่ทราบปรากฏว่าเหลือ100ครับ
0: อ๋อเยี่ยมมากปรบมือให้ทีทัศน์หน่อยนะอุปกรณ์ประกอบเริ่มเกิดความคิดขึ้นมาแล้ว
7: มีเงินอยู่430บาทครับไม่รู้ซื้ออะไรไปเงินเหลือ100บาทครับ
0: ขายของคุณครูเลยนะอ่ะพร้อมมือให้ประกอบหน่อยอ่ะเราจะหายังไงเราจะหายังไงอ่ะมาดู430น่าจะเป็นอะไรลูกต้องเป็นส่วนรวมใช่ไหมเป็นส่วนรวมนะครับแสดงว่าส่วนย่อยอีก2จำนวนคือจำนวนใดครับปลื้มลูกส่วนย่อยอีก2จำนวนคือจำนวนใดคุณครูบอกส่วนรวมและตัวไม่ทราบค่ากับ
2: 100ครับ
0: 100เยี่ยมมากนะครับแสดงว่าเราเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมไปเรียบร้อยแล้วนะมาช่วยกันจากความสัมพันธ์ของการบวกและการลบจะได้ว่าอะไรลองดูจากแผนภาพประกอบด้วยอ๋อส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งจะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนั่นหมายความว่าเราต้องนำอะไรลบด้วยอะไรครับดาเนียลูก
5: 430ลบด้วย100ค่ะ
0: เยี่ยมมากนะครับนั่นก็คือนำ430ลบด้วย100เท่ากับเท่าไหร่ครับเปมี่ลูกเปมี่430ลบด้วย100
8: 330ค่ะ
0: 330ถูกต้องปรบมือให้เปมี่หน่อยนะครับแสดงว่าส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนั่นก็คือ330ดังนั้นจึงสามารถบอกได้ว่าอ๋อ430ลบด้วย330เท่ากับ100แสดงว่าตัวไม่ทราบค่าของเรานั่นก็คือ330นะครับดังนั้นก็ตอบได้แล้วว่าตัวไม่ทราบค่าของเราคือ330นะสรุปกันสักเล็กน้อยเด็กๆครับจากที่เราได้เรียนรู้ไปนะการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมาช่วยในการหาคำตอบเด็กๆได้ความรู้อะไรบ้างครับได้ความรู้อะไรบ้างลูกประกอบลูกประกอบ
7: รู้เกี่ยวกับจำนวนใดบวกจำนวนใดแล้วจะได้จำนวนใดครับ
0: จำนวนใดบวกจำนวนใดเท่ากับจำนวนใดอาจจะกำหนดมาให้สองจำนวนใช่ไหมแล้วอีกจำนวนหนึ่งเราไม่ทราบใช่ไหมครับ
7: ครับ
0: เราเรียกว่าตัวไม่ทราบค่านั่นเองอ่ะปนโมลูกได้ความรู้อะไรบ้างครับ
2: ความสัมพันธ์การบวกและการลบครับ
0: อ๋อได้ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบอาจทำได้โดยเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบใครจะตอบได้ไหมดานีอาลูกมาเขียนให้ครูดูหน่อยมาเขียนให้ครูดูหน่อยแบบใดแบบใดส่วนย่อยส่วนรวมใช่ไหม เราจะช่วยกันสรุปนะครับส่วนย่อยยอยักษ์ออ่างยออยอยอยแม่เอกย่อยนะส่วนย่อยและอะไรครับส่วนรวมนะส่วนย่อยส่วนรวมนะเครื่องหมายที่ในที่นี้ไม่ใช่เครื่องหมายลบนะลูกแต่เป็นเครื่องหมายยัตติภังนะครับใช้เชื่อมข้อความนะจากนั้นจึงใช้ความสัมพันธ์ของอะไรครับประเมยดาเนียกรเนียมากจากนั้นจึงใช้ความสัมพันธ์ของอะไรในการหาคำตอบใครจะตอบคุณครูได้บ้างนะเอามือจับหูยกวันใหม่มาลูกวันใหม่ความสัมพันธ์ของอะไรความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเยี่ยมมากจากนั้นจึงใช้ความสัมพันธ์ของการบวกใช่ไหมการบวกนะและอะไรเอ่ยการบวกและการลบนะอาจจะตกคำว่าและไปนิดนึงนะการบวกตรงนี้และการลบนะครับปรบมือให้วันใหม่นอเยี่ยมมากนะครับความสัมพันธ์ของการบวกและการลบช่วยในการหาคำตอบนั่นหมายความว่าเวลาที่เราจะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบเราอาจจะใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมจากนั้นจึงใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเข้ามาช่วยในการหาคำตอบนั่นเองนะครับเรามาดูกันต่อนะแบบฝึกหัดนะครับที่นักเรียนจะต้องทำนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่2.16 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.drtv.ac.th นะครับนักเรียนปลายทางนะอย่าลืมอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบนะครับและรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.16 ให้กับนักเรียนพร้อมอธิบายคำสั่งและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับให้นักเรียนทำอะไรนะให้นักเรียนเติมจำนวนลงในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับในช่องว่างนั่นก็คือตัวไม่ทราบค่านั่นเองใช่ไหมครับให้นักเรียนทำให้ครบทุกข้อนะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในตอนที่2สิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.17 นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในตอนที่1ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เราจะมาพูดถึงเรื่องการสื่อสารกับสุนัขและการฝึกสุนัขเบื้องต้นที่บ้านอย่างง่ายๆทีนี้เวลาที่เราต้องการสื่อสารกับสุนัขแล้วเขาจะสื่อสารกับเราเนี่ยเราดูยังไงนะคะดูได้ตั้งแต่จากภาษากายของเขานะคะเช่นอะไรบ้างดูจากหน้าตานะคะตาของเขาเนี่ยก็จะพยายามสบตากับเราหูเนี่ยก็จะตั้งขึ้นมานะคะเวลาที่เขาอยากจะคุยกับเราหางก็อาจจะแกว่งกระดิกหางให้นะคะยิ่งกระดิกหางเร็วเนี่ยแสดงว่าเขายิ่งดีใจที่จะเจอเราทีนี้ถ้าเวลาที่เขากลัวเนี่ยเราจะเห็นอาการยังไงได้บ้างนะคะเราจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าสีหน้าของเขาเนี่ยจะทำสีหน้าค่อนข้างกังวลหูก็ลู่ไปข้างหลังม่านตาของเขาอาจจะขยายนะคะแล้วก็เห็นตาขาวค่อนข้างเยอะแล้วหางของเขาเนี่ยก็จะสอดเข้ามาข้างใต้เหมือนหางจุกก้นแล้วก็เขาก็จะพยายามถอยหลังออกมาจากเราเพราะนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นการบอกง่ายๆว่าสุนัขเนี่ยเขากลัวเราหรือว่ากลัวสิ่งที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหมาของเราเครียดนะคะจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าบางตัวก็จะหอบค่อนข้างมากทั้งที่ไม่ได้ไปออกกายที่ไหนมาเลยบางตัวก็จะน้ำลายหยดติ๋งติ๋งติ๋งบางครั้งเนี่ยทั้งที่ไม่ได้ง่วงนอนเนี่ยเขาก็หาวนะคะหาวอยู่ตลอดเวลาไม่รู้อดนอนมาจากไหนแล้วก็บางตัวเนี่ยก็อาจจะพยายามเลียจมูกนะคะเหมือนกำลังหิวเลยทั้งที่ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยไม่น่าจะหิวทีนี้บางตัวเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาอยากเข้าห้องน้ำเราจะเริ่มเห็นว่าเขาเนี่ยเดินกระวนกระวายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหมาที่รักสะอาดนะคะเขาจะไปขับถ่ายในบริเวณที่ไม่ใช่ที่นอนของเขาบางตัวเนี่ยถ้าเราฝึกให้เขาออกไปขับถ่ายนอกบ้านเราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะไปยืนรอที่ประตูละแล้วก็ทำท่ากระวนกระวายหรือว่าบางตัวเนี่ยเขาจะเริ่มเดินวนเป็นวงกลมอันนั้นก็คือเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าเราจะต้องรีบพาเขาไปที่สนามหญ้าโดยเร็วทีนี้การที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะคะเราก็ต้องฝึกมารยาทขั้นพื้นฐานให้กับน้องหมาของเราวิธีการฝึกเนี่ยทำได้ง่ายๆโดยการบอกว่าเราอยากให้เขาทำอะไรแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำได้ถูกต้องทำได้ยังไงบ้างเราก็อาจจะมีตัวช่วยนะคะตัวช่วยของเราเนี่ยก็อุปกรณ์อย่างเช่นการใช้คลิกเกอร์นะคะคลิกเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่ส่งสัญญาณว่าน้องหมาทำถูกต้องแล้วนะคะวิธีการฝึกง่ายๆก็คือแค่คลิก แล้วก็ให้รางวัลก่อนช่วงแรกให้เขารู้ว่าพอคลิกปุ๊บเนี่ยจะมีรางวัลตามมาพอเขาเข้าใจว่าคลิกแล้วจะได้รางวัลนะคะเราก็จะเริ่มคำสั่งง่ายๆซึ่งเป็นคำสั่งที่ค่อนข้างสำคัญก็คือคำสั่งเรียกชื่อแล้วให้หันมามองเจ้าของเพราะว่าในบางสถานการณ์เนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขากำลังจะกระโดดไปหาหมาตัวอื่นเนี่ยเราถ้าเราห้ามไว้ได้ทันโดยการเรียกชื่อเขาเนี่ยเราหันมามองเราก่อนเขาก็จะได้ไม่กระโจนหรือวิ่งหนีหายไปนะคะทีนี้คำสั่งวิธีนี้ทำได้ง่ายๆเช่นเรียกชื่อก่อนแชมป์พอเขามองหน้าปุ๊บเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลค่ะแชมป์เก่งมากทีนี้คำสั่งอื่นๆที่ทำได้ง่ายๆนะคะเช่นคำสั่งให้นั่งคำสั่งนั่งเนี่ยเราก็ค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาพอเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาเสร็จแล้วเมื่อเราต้องการให้เขาหมอบเราดึงมือลงมาข้างล่างแล้วก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะเราดึงมือลงมาข้างล่างแล้วก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะแล้วก็ให้รางวัลแก่เขาเก่งมากลูกเวลาที่เราคลิกแล้วเราก็ใช้การสัมผัสแล้วก็ชมเขาด้วยนะคะว่าทำได้ถูกต้องแล้วทีนี้คำสั่งต่อไปเนี่ยเป็นคำสั่งที่เขาค่อนข้างสำคัญอยู่เหมือนกันก็คือการสั่งให้หมอบคอยนะคะทำได้อย่างไรก็คือเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขานะคะเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาทีนี้เนี่ยพอเราใช้คลิกเกอร์ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คลิกเกอร์ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาก็จะเริ่มค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อแค่คำว่าเก่งมากเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้แล้วแล้วก็ให้รางวัลเมื่อเขาทำถูกโดยการใช้คำพูดแชมป์หมอบเก่งมากให้รางวัลนะคะแชมป์นั่งเก่งมากโอ้ยเก่งที่สุดเลยเป็นวิธีที่สื่อสารกับหมาได้ง่ายอันนี้คือวิธีที่เราฝึกโดยการให้รางวัลนะคะมันจะมีข้อดีกว่าการใช้โซ่กระตุกก็คือว่าการใช้โซ่กระตุกนะคะนอกจากเป็นการบังคับให้ทำโดยที่เขาอาจจะไม่ได้เต็มใจแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะสั่งเขาเนี่ยเราจะต้องใส่โซ่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็บังคับทำแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้เราจะอยู่ห่างจากเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่เขาสามารถที่จะทำตามที่เราต้องการด้วยความเต็มใจแล้วก็สนุกทั้งเจ้าของแล้วก็หมาด้วยที่เราพูดกันไปแล้วนะคะก็เป็นวิธีการฝึกหมาเบื้องต้นอย่างง่ายๆให้เขาอยู่ร่วมกับเราได้อย่างมีความสุขในสังคมแล้วก็อยู่โดยที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านของเราพี่แชมป์ครับเช็คแฮนด์เก่งมากครับเก่งที่สุดเลยครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เพื่อมีอะไรเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได้
3: ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากคอกวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆละพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
5: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
6: ่
1: ะ
6: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
5: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
5: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
6: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
5: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
6: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
5: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7: อิงฟ้า
8: เป็นยังไงบ้าง
9: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
7: แผ่นดินถล่ม
9: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
6: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ตอนผจญภัยล่าสมบัติเกาะร้างกลางทะเลสวัสดีเพื่อนๆวันนี้กัปตันแทนไทยกับลูกเรือไม้โทจะพาทุกคนออกไปล่าสมบัติกลางทะเลกันเตรียมแผนที่และเข็มทิศให้พร้อม
1: แผนที่และเข็มทิศพร้อมแล้วครับ
0: ดีมากแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะออกไปล่าสมบัติกันหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วนั่นไงข้างหน้ามีเกาะเราไปที่เกาะกัน
1: ได้เลยครับ
0: โอ้โหเราเจอหีบสมบัติแล้วอยากรู้จังข้างในจะมีอะไร
1: แต่เปิดไม่ได้ครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางก่อน
0: รหัสมีคำขึ้นต้นว่าทะเลแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าทะเลนะ
1: ต้องเป็นคำว่าเวลาแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าทะเลเวลาโอ้ใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เหรียญทอง
1: เย้เย้เย้พวกเราทำได
0: ้ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่สองกันแล้วเอ๊ะนั่นไงหีบสมบัติอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: อ้าวเปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางก่อน
0: เอ๊รหัสมีคำขึ้นต้นว่าคงคาแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าคงคานะ
1: ต้องเป็นคำว่าการ์ตูนแน่เลยครับตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าคงคาการ์ตูนอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้ทองคำแท่ง
1: เย้เย้เย้สุดยอดไปเลย
0: ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่3กันแล้วนะนั่นไงหีบสมบัติที่ตามหาอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: เปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางก่อน
0: รหัสมีคำขึ้นต้นว่าน้ำใสแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าน้ำใสนะ
1: ต้องเป็นคำว่าใจดีแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าน้ำใสใจดีอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เพชรมหาสมบัติมาครอบครองแล้ว
1: เย้เย้เย้สุดยอดไปเลยทุกคน
0: ยอดเยี่ยมมากๆเพราะทุกคนช่วยกันภารกิจจึงสำเร็จขอบคุณทุกคนมากนะระหว่างทางที่เรากำลังล่องเรือกลับเพื่อนๆลองมาทบทวนรหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางค์กันนะ
1: หีบสมบัติหีบแรกรหัสปริศนาคือทะเลเวลาหีบสมบัติหีบที่สองรหัสปริศนาคือคงคาการ์ตูนและหีบสมบัติหีบที่สามรหัสปริศนา

0: คือน้ำใสใจดี
1: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับ

0: สุขใจช่วยคุณยายขายขนม
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมนับหนึ่งจึงมาช่วยคุณยายขายขนมเพื่อนๆไปทำภารกิจขายขนมกับนับหนึ่งกันนะคุณยายให้นับหนึ่งจัดขนมครกใส่กระทงใบตองกระทงละ5ชิ้นกระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพด2ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่ากระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพด3ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่าเพื่อนๆลองช่วยนับ1เขียนเศษส่วนแสดงจำนวนขนมครกหน้าข้าวโพดในแต่ละกระทงและเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่ากันกระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่2ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน5และกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่3ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน5เพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน5น้อยกว่าเศษ3ส่วน5
2: ถูกต้องไม่ยากเลยใช่ไหมทุกคน
0: ต่อไปคุณยายให้นับ1เอาวุ้นถาดแฟนซีออกมาวางขายมี4สีด้วยกันและแต่ละสีตัดแบ่งออกเป็น6ชิ้น
2: ตอนนี้วุ้นแต่ละสีเหลือจำนวนชิ้นไม่เท่ากันเพื่อนๆลองช่วยนับ1เติมเศษส่วนแสดงจำนวนของวุ้นที่เหลือแต่ละสีและเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยให้ถูกต้องกัน

ีเหลืองเหลืออยู่3ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน6สีชมพูเหลืออยู่5ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ5ส่วน6สีเขียวเหลืออยู่2ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน6และสีฟ้าเหลืออยู่6ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ6ส่วน6หากนำมาเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยจะได้เศษ6ส่วน6เศษ5ส่วน6เศษ3ส่วน6และเศษ2ส่วน6เก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับเงินค่าตอบแทนจากการช่วยคุณยายขายขนมไปเลยว้าวขอบคุณค่ะพวกเราทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ระวัง
1: ไม่มีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
0: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
0: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่า7มหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไร7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

0: ลอดภัยแล้วในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้งเจ็ดเกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง
1: พร้อมพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพุธที่15กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและสำนึกแด่พระกรุณาธิคุณตลอดเช้าวันนี้มีประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายใต้การดูแลอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและเหล่าจิตอาสาโดยวันนี้บริษัทปตท.สผ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนนำอาหารว่างจำนวน 2,000 ชุดมาแจกให้กับผู้เข้ากราบสักการะพระศพเพื่อถวายเป็นพระกุศลขณะที่ประชาชนหลายคนที่เดินทางมาต่างรู้สึกตรงกันว่ายังคงคิดถึงพระองค์อยู่เสมอและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่ช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆรวมถึงการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในราชทัณฑ์
2: ทั้งผมเองนะครับต้องบอกว่ารู้สึกเป็นการสูญเสียนะครับรู้สึกเสียใจนะครับในนามประสบนิกรนะครับชาวไทยนะครับที่พระองค์ท่านนะครับได้มีสิ่งต่างๆที่ทำเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดนะครับรู้สึกเสียใจมากๆนะครับโครงการที่ประทับใจของพระองค์ท่านก็จะเป็นโครงการเพื่อนพึ่งพาครับที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับในยามเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับมีการแจกของพระราชทานนะครับให้กับประชาชนนะครับชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากอุทกภัยต่างๆครับ
3: ประชาชนได้เยอะมากๆค่ะท่านให้โอกาสประชาชนในเรื่องกรณีอย่างกรณีคนที่ไปติดคุกอะไรพวกนี้ใช่ไหมท่านก็จะให้โอกาสให้สร้างอาชีพให้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้ออกมาดำเนินชีวิตได้เหมือนคนปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การช่วยเหลือของโครงการท่านเพื่อนพึ่งพานะช่วยเหลือประชาชนได้เยอะมากๆเลยค่ะ
4: บอกว่าในฐานะประชาชนชาวไทยค่ะได้รับทราบพระราชกรณียกิจของท่านหลากหลายโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงการมูลนิธิพึ่งพายามยากค่ะโครงการแจกของในช่วงน้ำท่วมหรือว่าโครงการที่ช่วยเหลือนักโทษหญิงในกรมราชทัณฑ์ค่ะก็ในฐานะประชาชนก็รู้สึกซาบซึ้งถึงพระกรณียกิจที่ท่านได้ทรงทำไว้ค่ะ
0: ทางนี้ทางกรุงเทพมหานครร่วมกับภาคส่วนต่างๆได้จัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสามาคอยดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนในด้านต่างๆตลอดทั้งวันเพื่อให้การเข้ากราบสักการะพระศพเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง
1: ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมารับศพอย่างต่อเนื่องพร้อมกับฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องความปลอดภัยเบื้องต้นในขณะนี้มีรายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2คนรวมทั้งหมดเป็น32คนแล้วนะคะก็สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้ครบทั้งหมดและทราบชื่อผู้เสียชีวิตทุกรายแล้วค่ะนางสาวชัญญานุชพุทธมอนนะคะซึ่งก็เป็นน้องสาวของนายพฤทธิพงศ์พุทธมอนนักดนตรีมือคีย์บอร์ดผู้เสียชีวิตรายที่26ค่ะเดินทางมารับศพพี่ชายกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดสิงห์บุรีนางสาวชัญญานุชบอกนะคะว่าพี่ชายเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัว

0: ดูแลทุกคนมาโดยตลอดแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดจนถึงวินาทีสุดท้ายพร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันติดตามค้นหาพี่ชายจนเจอและขอเป็นตัวแทนของครอบครัวบอกกับทุกคนว่าไม่อยากให้จดจำภาพความสูญเสียหรือว่าความเศร้าจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่ว่าอยากให้จดจำพี่ชายในภาพของนักดนตรีที่กำลังเล่นดนตรีอย่างมีความสุขสำหรับประเด็นการเยียวยาค่ะนางสาวชัญญานุชบอกนะคะว่าจนถึงณขณะนี้ทางร้านยังไม่ได้ติดต่อครอบครัวเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องการช่วยเหลือแต่อย่างใดส่วนกรณีที่มีข่าวบอกว่าจะมีการมอบเงินช่วยเหลือรายละ 10,000 บาทนั้นครอบครัวไม่ได้ต้องการเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเงินจำนวนเท่าใดก็ไม่สามารถทดแทนหรือเยียวยาความสูญเสียจากการจากไปของพี่ชายได้นอกจากนี้ฝากไปถึงผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะควรให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ต้องเกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอีก
1: ไม่อยากให้เกิดและคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันก็ไม่ควรเกิดอยู่แล้วใช่ก็ถ้าจะให้บอกผู้ประกอบการทุกคนก็คือตอนนี้เขายังมีโอกาสที่จะแก้ไขหรือว่าคนที่กำลังคิดจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เขามีโอกาสที่จะคิดทบทวนใหม่แค่ให้เขาคิดใหม่วางแผนใหม่ให้เขาคิดว่าเขากำลังจะทำทุกอย่างเพื่อมอบความสุขให้คนที่มาทุกคนที่มาใช้บริการเขามาเพื่อหาความสุขให้ตัวเองก็อยากให้เขามารับความสุขและกลับบ้านด้วยความสุขอย่ามาหาความสุขให้ตัวเองแล้วกลับบ้านด้วยความทุกข์หรือความเศร้าเลย
2: ต่อมาญาติของผู้เสียชีวิตรายที่27ก็ได้รับศพเดินทางกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับและเจ้าหน้าที่มีการส่งมอบศพรายที่28ด้วยคือนางสาวสุชาวดีอำมาตย์หินให้กับญาติเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลณวัดศักดิ์ใหญ่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดตากนางสาววราพรพลเสรีเพื่อนสนิทของนางสาวสุชาวดีซึ่งเดินทางไปเที่ยวด้วยกันที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวเปิดเผยทั้งน้ำตานะครับว่าขณะเกิดเหตุนั่งอยู่ห่างหน้าเวทีประมาณ10เมตรและเห็นกลุ่มควันหนาปกคลุมหน้าเวทีอย่างรวดเร็วซึ่งตนเองยังคิดว่าเป็นเอฟเฟกต์แต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนจึงพยายามวิ่งหนีหาทางออกชีวิตรอดตนกับผู้เสียชีวิตนั้นทำงานคนละแห่งแต่ว่าพักอาศัยอยู่ที่เดียวกันและครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ชวนกันมาเที่ยวด้วยกัน
3: เสียใจที่แบบพาพี่เขาออกอุตส่าห์แบบจะไปพักผ่อนก็เสียใจตรงที่แบบพาเขาไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกเพราะว่ามันก็เคยเกิดขึ้นแล้ว2ครั้งก็ไม่อยากให้เป็นครั้งที่4ก็อยากให้ครั้งนี้มันเป็นครั้งสุดท้ายในการที่แบบไปเที่ยวแล้วเจอเหตุการณ์ไฟไหม
4: ้มีส่วนของเรื่องเงินเยียวยา 10,000 บาทที่ทางร้านจะมอบให้เบื้องต้นก่อนเราบอกว่ามัน
3: กลัวเรื่องที่แบบพอข่าวมันหายไปกลัวเรื่องที่มันเงียบหายไปแล้วจะมันจะไม่มีการเยียวยาอะไรเลย
0: ทางด้านของพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยนะคะว่าในเบื้องต้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตที่ส่งมายังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรวมทั้งสิ้นคือ32คนค่ะแบ่งเป็นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ27คนแล้วก็เสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษาอีก5คนโดยณขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้ครบทั้งหมดและทราบชื่อผู้เสียชีวิตทุกรายแล้วขณะนี้ส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตให้ญาติไปแล้ว28คนและคาดว่าภายในวันนี้ญาติจะเดินทางมารับร่างของผู้เสียชีวิตครบทั้งหมดสำหรับสาเหตุการเสียชีวิตนะคะส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันไฟแล้วก็มีบาดแผลตามร่างกาย
5: นะตอนนี้มีเซสส่งมาตรวจที่นี่32รายครับตามที่ตามข่าวครับ32
6: ราย
5: ครับ
6: หากแยกไปแล้วเนี่ยที่เกิดเหตุเสียชีวิตเท่าไหร่และมีการส่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเท่าไหร
5: ่ครับที่เกิดเหตุนี้27รายแล้วก็ไปรักษาตัวแล้วก็เสียชีวิตต่อเพิ่มอีก5รายครับ
6: เท่ากับล่าสุดนี่คือเสียชีวิตเพิ่ม2รายจากเมื่อวานใช่ม
5: ั้ยใช่ครับเป็น32ครับทั้งหมด
7: เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากอะไรคะ
5: ส่วนใหญ่เกิดจากสำลักควันครับ แล้วก็มีบางส่วนที่เป็นบาดแผลถูกไฟไหม้จำ

0: ั่วร่างกาย
1: และหนึ่งในผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับก็ได้เข้าแจ้งความและนำหลักฐานคือคลิปวิดีโอในวันที่เกิดเหตุส่งมอบให้กับตำรวจยืนยันว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุไม่มีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นและไม่มีระบบสปริงเกอร์พ่นน้ำทำงานภายในอาคารนายณัฐพงศ์ละครหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมด้วยนางจรัญละครมารดาเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความขอรับการเยียวยาและเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายณัฐพงศ์เปิดเผยว่าในคืนเกิดเหตุมาเที่ยวกับเพื่อนรวม5คนนั่งบริเวณหน้าเวทีฝั่งประตูทางเข้าตั้งแต่เวลาประมาณ 23:00 นจนกระทั่งผ่านไปเกือบ1ชั่วโมงสังเกตเห็นกลุ่มควันสีขาวพุ่งออกมาจากเพดานเหนือเวทีซึ่งในขณะนั้นเข้าใจว่าเทคนิคเอฟเฟคประกอบการแสดงแต่หลังจากนั้นเพียง 3-4 วินาทีกลุ่มควันได้เปลี่ยนเป็นสีดำหนาทึบแล้วก็พุ่งออกมาอย่างรวดเร็วก่อนจะมีประกายไฟและเปลวไฟลุกไหม้ตามมาอย่างรุนแรงจากนั้นระบบไฟฟ้าภายในร้านทั้งหมดได้ดับลงจนมืดสนิทส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ภายในร้านนั้นตื่นตระหนกและพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดมุ่งหน้าไปยังประตูหนีไฟทางด้านหลังร้าน
2: ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เกิดเหตุนะคะไม่มีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นแล้วก็ไม่มีระบบสปริงเกอร์พ่นน้ำทำงานอยู่ภายในอาคารค่ะจะมีเพียงก็แต่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ใช้ไฟฉายเนี่ยส่องสว่างแล้วก็คอยตะโกนบอกทิศทางชี้ผู้ใช้บริการวิ่งออกไปทางประตูหนีไฟด้านหลังร้านซึ่งเชื่อมต่อกับลานจอดรถนายณัฐพงศ์ยังปฏิเสธกระแสข่าวที่มีการปิดประตูเพื่อบังคับให้ลูกค้าชำระเงินก่อนออกจากร้านนะคะยืนยันบอกว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากว่ากลุ่มของตนเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ชำระเงินค่าบริการเช่นกันแล้วก็มีได้ส่งมอบนะหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอภาพเหตุการณ์ช่วง30นาทีก่อนเกิดเหตุประกอบการสอบสวนด้วยค่ะ
3: ไม่มีเลยครับกลิ่นอะไรก็ไม่มีครับใช่ครับไวมากครับ
4: แล้วก่อนนั้นไม่รู้ไหมว่าตรงนั้นมันติดประตูที่ออกไป
3: ไม่ครับผมไม่รู้ครับผมว่าผมไปครั้งเพิ่งเคยไปครับครั้งแรกครับ
4: ติดแล้วที่เราไปเนี่ยเรารู้ว่ามีการ ผ
3: ิดไม่รู้ครับพี่
4: ทำไมถึงการไป
3: ก็เห็นพี่กาดแกส่องไฟไงครับตอนควันยังไม่ทันมาครับผมก็เห็นแต่แบบเห็นแต่ไฟผมก็เลยวิ่งไปเลยแต่วันนั้นคนมันก็แออัดเต็มหมดแล้วครับ
5: ค่ะพี่ยืนอยู่ตรงปลายทางของประต
3: ูใช่ครับ
5: ไป
3: ทางเลยครับไปทางอยู่ตรงประตูตรงที่มีโต๊ะลูกอมนั่นแหละครับเขาก็บอกว่ามาฝั่งนี้เขาบอกว่าอย่างนี้แล้วครับเขาส่องไฟใส
4: ่
3: คนเดียวครับ
5: ตอนที่เราพยายามที่จะวิ่งออกไปเนี่ยค่ะตอนนั้นเริ่มมีคนแบบล้มหรือว่าแบบอะไรหรือยัง
3: ล้มครับ
5: แล้วที่บอกว่ามีการปิดประตูเพื่อที่จะให้มีการจ่ายเงินก่อนที่จะออกร้านมีจริงไหมคะเรื่องน
3: ี้ไม่นะผมไม่ได้ยินนะครับพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันครับ
4: ข่าวที่เป็นลูกค้าที่จ่าย
5: มันมีการเช็คบิล
3: ยังครับยังไม่ทันจ่ายเลยครับไปนั่งก็ไปสั่งก่อนครับ
5: ไปนั่งอยู่ตรงนั้นนานไหมก่อนประตู
3: ประมาณเกือบชั่วโมงนึงนี่แหละครับ
1: พลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ประชุมร่วมกับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีโดยได้สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องไปรวมแล้ว52ปากประกอบด้วยผู้ประกอบการพนักงานภายในร้านญาติผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บและในวันเดียวกันนั้นก็ได้สั่งการให้ชุดพนักงานสอบสวนแยกย้ายไปสอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติมทั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบอาคารระบบไฟฟ้าและผู้บาดเจ็บที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนอกจากนี้มีรายงานผลการกู้ข้อมูลภาพจากเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดจำนวน16ตัวภายในร้านโดยกองพิสูจน์หลักฐานซึ่งก็ปรากฏภาพเหตุการณ์ในช่วงก่อนและขณะเกิดเหตุอย่างชัดเจนโดยพบว่าประกายไฟเริ่มลุกไหม้บริเวณเพดานเหนือเวทีและใช้เวลาเพียง20วินาทีในการลุกลามไปอย่างรวดเร็วทั่วบริเวณอาคารซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะนำภาพหลักฐานดังกล่าวนั้นไปวิเคราะห์ร่วมกับผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสรุปหาสาเหตุและก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
2: อีกหนึ่งความกังวลของครอบครัวผู้บาดเจ็บนะคะทั้งเรื่องของการเยียวยาแล้วก็สิทธิ์ในการรักษานะคะเนื่องจากวันนี้จะสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครอง72ชั่วโมงของการใช้สิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือว่ายูเซ็ตค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันนะคะว่าการที่จะส่งต่อผู้ป่วยนั้นต้องให้แพทย์มีการประเมินและคำนึงถึงความ

0: ลอดภัยก่อนพร้อมพิจารณาสิทธิ์แล้วก็ศักยภาพของโรงพยาบาลเป็นรายคนค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงนะคะว่าหลักการของนโยบายยูเซฟเป็นการดูแลค่าใช้จ่ายในระยะวิกฤต72ชั่วโมงแรกแต่หากพ้นกำหนดเวลาแล้วอาจจะเคลื่อนย้ายหรือว่าส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลตามสิทธิ์เดิมจะต้องได้รับการยืนยันแล้วก็ประเมินความพร้อมจากแพทย์ผู้รักษาต้นทางร่วมกับโรงพยาบาลปลายทางอย่างเข้มงวดโดยจะไม่มีการเคลื่อนย้ายอย่างเด็ดขาดหากผู้ป่วยยังไม่อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยเพียงพอนอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ประสานงานจัดระบบโรงพยาบาลบัดดี้ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชน เพื่อจัดกลุ่มการดูแลรักษาและรองรับการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลสิทธิประกันภัยของร้านและประกันภัยส่วนบุคคลของผู้บาดเจ็บแต่ละรายเพื่อนำไปช่วยสนับสนุนเรื่องของค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยที่มีสิทธิบัตรทองอยู่ในต่างจังหวัดแต่มีความจำเป็นและประสงค์จะรักษาตัวต่อในโรงพยาบาลเดิมทางกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งพิจารณารายละเอียดเรื่องของศักยภาพของโรงพยาบาลปลายทางในการที่จะรองรับผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้ขนาดใหญ่และภาวะไตวายซึ่งหากประเมินแล้วไม่สามารถรองรับได้ทางกระทรวงค่ะพร้อมเข้าไปช่วยเหลือดูแลในกรอบการดำเนินงานรวมถึงการดำเนินการประสานงานเพื่อย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลให้มีความเหมาะสมต่อไป
1: และสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับก็สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเขตจตุจักรโดยมีเอกสารประกอบการยื่นคำร้องดังนี้ครับโดยกรณีผู้เสียชีวิตให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนของญาติหรือว่าคู่สมรสของผู้เสียชีวิตหรือทายาทโดยธรรมนะครับบัตรมรณะใบมรณะบัตรกับบัตรบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจที่เกี่ยวข้องในกับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บครับเอกสารประกอบด้วยบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีบาดเจ็บสาหัสให้ใช้บัตรประชาชนพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของทายาทโดยธรรมใบค่ารักษาพยาบาลใบรับรองแพทย์และบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจที่ระบุว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ทั้ง2กรณีสามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรภายใน30วันนับแต่วันที่ประสบภัยและเมื่อสำนักงานเขตตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้วจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายรับเงินช่วยเหลือณสำนักงานเขตจตุจักรต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับหมายเลขโทรศัพท์025139713
0: และจากกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะทำให้หลายจังหวัดมีการตื่นตัวเข้มงวดกวดขันเรื่องความปลอดภัยในสถานบันเทิงค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดขอนแก่นทางตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นมีการสนที่กำลังกับฝ่ายปกครองลงพื้นที่ออกตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่ตัวเมืองขอนแก่นก็พบนะคะว่ามีการเปิดเกินเวลาและไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการด้วยค่ะตำรวจสายตรวจสภ.เมืองขอนแก่นส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะออกตรวจสถานประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่รับผิดชอบเข้าตรวจที่ร้านจินหลงในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งขณะเข้าตรวจค่ะพบผู้ใช้บริการภายในร้านเนี่ยประมาณ100คนและยังมีการแสดงดนตรีสดมีนายฤทธิไกรอายุ26ปีแสดงตัวเป็นผู้ดูแลร้านจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าร้านเนี่ยได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสุราได้ถึงเวลาเที่ยงคืนแต่ว่าหลังพ้นเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วยังมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่และผู้ดูแลร้านไม่สามารถนำใบอนุญาตมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ดูแลร้านพร้อมกับตรวจยึดใบแจ้งค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้เป็นหลักฐานก่อนแจ้งข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: นายกิติพงศ์กิติคุณปลัดจังหวัดจันทบุรีครับก็ปล่อยแถวบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งกอรมน.จันทบุรีฝ่ายปกครองตำรวจทหารกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในเวลากลางคืนหลายแห่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีซึ่งการตรวจครั้งนี้เน้นการตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการการป้องกันไม่อายุต่ำกว่าเกณฑ์เข้าใช้บริการการตรวจค้นอาวุธและยาเสพติดรวมถึงการควบคุมเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อม ตรวจมาตรการความปลอดภัยของอาคารทั้งระบบป้องกันอัคคีภัยบันไดหนีไฟทางออกฉุกเฉินและอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดโดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟภายในสถานบันเทิงการติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟให้เห็นชัดเจนและการติดตั้งถังดับเพลิงในตำแหน่งที่เหมาะสมพร้อมกับตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาซึ่งปลัดจังหวัดจันทบุรีก็ย้ำว่าจะลงพื้นที่ตรวจสอบทุกสัปดาห์เพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสำหรับทุกฝ่าย
2: ซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ได้ไปตรวจนะครับเรื่องของความปลอดภัยที่จะรองรับผู้มาใช้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูหนีไฟนะครับทางหนีไฟซึ่งมีทั้งหมด5ประตูหนีไฟนะครับซึ่งทางเข้าทางออกเนี่ยก็มีป้ายบอกชัดเจนป้ายไฟบอกชัดเจนนะครับในส่วนของผู้มาใช้บริการนะครับก็สามารถที่จะเห็นนะครับแล้วถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดนะครับก็สามารถหลบออกไปได้นะครับโดยที่สร้างความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวนะครับ
0: ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนายรัฐพลราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นประธานในการประชุมกำหนดมาตรการเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายกับสถานบริการในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่ประชุมนะกำหนดแนวทางเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานบริการทางด้านโครงสร้างของอาคารระบบป้องกันอัคคีภัยเส้นทางหนีไฟการอนุญาตประกอบกิจการและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ทุกแห่งมีมาตรฐานความปลอดภัยและพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินปัจจุบันค่ะจังหวัดเชียงใหม่มีสถานบริการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย23แห่งและสถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการอีกกว่า28แห่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะในกรุงเทพมหานครทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้แจ้งให้สถานประกอบการกว่า70แห่งเร่งตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยพร้อมขยายการตรวจสอบไปยังสถานประกอบการอีกกว่า300แห่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ย้ำบอกว่าทางจังหวัดจะเร่งตรวจประเมินสถานบริการโดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยในพื้นที
1: ่ด้านนายกรัฐมนตรีครับก็เตรียมปรับปรุงกฎหมายจัดโซนิ่งสถานบันเทิงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยแม้ที่ผ่านมาจะมีการตรวจเข้มตลอดแต่ว่าก็เกิดเหตุซ้ำซากเพราะว่าคนนั้นตั้งใจทำผิดเพื่อหวังกำไรซึ่งร้านที่เกิดเหตุเองก็ต้องถูกยึดใบอนุญาตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเรื่องของการปรับโซนิ่งสถานบันเทิงในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นก็ต้องหารือกับกทม.และกับตำรวจฉะนั้นต้องการที่ว่าจะปรับดูว่าตรงไหนเหมาะสมแต่พอบอกให้ปรับก็จะมีเรื่องของการกำหนดระยะห่างจากโรงเรียนและวัดซึ่งปรับไปตรงไหนก็ปรับไม่ได้หมดจึงต้องมานั่งดูว่าจะแก้ไขอย่างไร

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
2: ใช่ๆนั่นไงนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
3: น้องสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
2: ท่านฝ่ากองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
4: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
5: ไป
1: พระนเรศวรเล็กกว่าต้องเยอะจะสู้ไหวหรอ
2: นั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่หน้าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนทอกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
4: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: จะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: เราทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับครูสุดารัตน์ปัญญาดีครูแนนนั่นเองค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการออมนั่นเองนะคะซึ่งการออมนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากๆถ้าหากเรานำปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะครูแนนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราได้เรียนรู้ไปแล้วเราจะเห็นความสำคัญในเรื่องของการออมนะคะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราใช้จ่ายอย่างไรให้มีเงินออมนั่นเองค่ะคุณแนนมีสุภาษิตสอนเรามาให้นักเรียนได้ลองช่วยกันคิดพิจารณานะคะว่าสุภาษิตสอนเรานี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรค่ะมีสลึงพึงประจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานเด็กๆคะเคยได้ยินสุภาษิตสอนเราดังกล่าวนี้ไหมคะ
2: ไม่เคย
1: เลยหรอกคะบางคนก็บอกว่าเคยแต่ส่วนใหญ่บอกว่าไม่เคยเลยนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะสุภาษิตดังกล่าวนี้เคยได้ยินหรือไม่และสอนเราเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะไหนใครตอบได้ว่าสุภาษิตดังกล่าวนี้สอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่4ค่ะ
3: การออมเงินค
1: ่
3: ะ
1: เก่งมากค่ะนั่นก็คือสอนเราให้รู้จักในเรื่องของการอดออมนั่นเองกลุ่มที่5ค่ะสุภาษิตดังกล่าวสอนเราเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
4: ให้ไม่ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยครับ
1: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นก็คือสอนในเรื่องของการใช้จ่ายเงินไม่ให้ใช้จ่ายเกินตัวตัวเองนั่นเองนะคะน้องวันใหม่มีคำตอบเพิ่มเติมไหมคะสุภาษิตดังกล่าวสอนให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
5: ออมเงินค่ะ
1: การออมเงินนะคะเหมือนกับกลุ่มที่4นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะจากสุภาษิตดังกล่าวนะคะสอนให้เราได้เห็นความสำคัญในเรื่องของการออมเงินและการใช้จ่ายนั่นเองอย่าใช้จ่ายให้เกินตัวนั่นเองนะคะต่อมาเลยเราจะมาพบกับกิจกรรมโดยให้นักเรียนเลือกซื้อสินค้าและนำเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกออมสินนั่นเองค่ะในชีวิตประจำวันของเราเราก็จะเห็นได้ว่าเราได้รายรับมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองและนำเงินนั้นมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะหรือเงินเหลือในแต่ละวันเราก็สามารถนำไปหยอดกระปุกออมสินได้ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันนะคะโดยครูแนนมีกระปุกออมสินให้แต่ละกลุ่มใช่ไหมคะชูกระปุกออมสินของเราค่ะแต่ละกลุ่มก็จะได้กระปุกออมสินประจำกลุ่มอยู่แล้วนั่นเองนะคะและครูแนนก็มีเงินประจำกลุ่มจำนวน200บาทนั่นเองค่ะโดยเงินที่ครูแนนให้เป็นเหรียญอะไรคะเป็นเหรียญ10ทั้งหมดนั่นเองค่ะจำนวน200บาททีนี้นักเรียนฟังคำชี้แจงจากครูแนนก่อนนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะกิจกรรมนี้เด็กๆสามารถทำได้คุณครูปลายทางสามารถ

0: ำหนดเงินให้นักเรียนได้ว่าจะให้นักเรียนใช้จ่ายกี่บาทในแต่ละวันและให้นักเรียนบวกลบเลขไปเรื่อยๆนะคะเหลือเงินกี่บาทแล้วนำไปออมกี่บาทนั่นเองนะคะเราจะมาดูค่ะว่ากลุ่มไหนนั้นมีเงินออมมากกว่ากันหรือใช้จ่ายได้เหมาะสมหรือไม่นั่นเองนะคะโดยครูแนนจะให้ใช้จ่ายวันละ50บาทรวมทั้งสิ้น4วันนั่นเองนะคะใช้50บาทรวมทั้งสิ้น4วันโดยครูแนนจะขอตัวแทนกลุ่มออกมาเลือกซื้อสินค้าที่ปรากฏในบนหน้าจอนี้นะคะเอามือจับหูไว้ก่อนค่ะเอามือจับหูแล้วอมมะนาวมือจับหูแล้วอมมะนาวฟังคำชี้แจงแจนก่อนนะคะครูแนนจะให้ตัวแทนกลุ่มออกมาในแต่ละวันและมาเลือกซื้อสิ่งของนะคะนำเงินที่เราซื้อสิ่งของหย่อนลงในกล่องนี้นั่นเองนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วครูแนนจะขอเริ่มต้นด้วยวันที่1ค่ะกลุ่มที่1เชิญค่ะตัวแทน1คนนับเงินออกมาจำนวนกี่บาทคะ
1: 50
0: บาทค่ะนับเงินออกมา50บาทตัวแทนกลุ่มที่2ที่3ที่4ที่5ออกมา1คนค่ะนาเดียเลือกซื้ออะไรบ้างคะ
2: นมกับแอปเปิ้ลค่ะ
0: นมกับแอปเปิ้ลเป็นจำนวนกี่บาทคะ
2: 20บาท
0: 20บาทค่ะย้อน20บาทลงในกล่องเลยค่ะ10แล้วก็20ค่ะนาเดียนำเงินวันที่1ไปหย่อนลงในกระปุกออมสินทั้งหมดเลยค่ะต่อมานะคะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ตัวแทนคนที่1วันที่1นั่นเองนะคะออกมาเลยค่ะพร้อมกับเงิน50บาทนะคะแนะนำตัวด้วยค่ะ
3: เด็กชายที่ชื่อน้ำ
0: ค่ะแนะนำตัวกับเพื่อนๆด้วยค่ะ
3: ชื่อเด็กชายธีทัศน
0: ์ชื่อเล่นชื่ออะไรครับ
3: ชื่อเล่นชื่อทีครับ
0: น้องทีใช่ไหมคะ
3: ทีค
0: ่
3: ะ
0: น้องทีนะคะน้องทีน้องทีเลือกซื้ออะไรบ้างคะ
4: นมครับ
0: มีนมแล้วก็อะไรคะ
5: ไม้บรรทัดครับ
0: มีไม้บรรทัด
6: เครื่องดื่ม
0: เป็นกี่บาทคะ
5: 15
0: บาทซื้ออะไรอีกไหมคะไม่แล้วเนาะน้องทีซื้อนมกับไม้บรรทัด15บาทนะคะได้เงินทอนไปด้วยทีนี้น้องทีนำเงินที่เหลือประหยอดกระปุกออมสินเลยค่ะต่อมาค่ะกลุ่มที่3มาเลยกลุ่มที่3กลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3แนะนำตัวกับเพื่อนๆค่ะ
7: ชื่อน้ำดื่มอย่างลบ
0: ผมชื่ออะไรคะ
8: กล้าครับ
0: น้องกล้านะคะน้องกล้าเลือกซื้ออะไรคะ
9: 25บาท
10: น้ำกับนม
0: น้ำกับนมนะคะนม10บาทแล้วก็น้ำดื่ม5บาทเป็น15บาทซื้ออะไรอีกไหมคะไม่ซื้อแล้วเนาะเงินหล่องหย่อนลงกล่องเลยนะคะ10แล้วก็เงินทอน5บาทนั่นเองนะคะไปเลยต่อไปค่ะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3ค่ะเอากลุ่มที่4เดินออกมาเลยแนะนำตัวกับเพื่อนๆด้วยค่ะ
11: ผมชื่อเด็กชายจักรพัฒน์ครับ
0: น้องชื่อเล่นชื่อ
11: น้ำโมครับ
0: น้ำโมน้ำโมเลือกซื้ออะไรคะ
11: น้ำดื่ม5บาทแล้วดินสอ5บาทครับ
0: น้ำดื่ม5บาทดินสอ5บาทรวมเป็น
11: 10
0: บาทหย่อนลงในกระปุกเลยค่ะในกล่องเลยหลังจากนั้นน้ำโมนำเงินที่เหลือหย่อนลงในกระปุกออมสินเราเลยนะคะหย่อนลงเลยต่อไปค่ะกลุ่มที่5ค่ะเชิญน้องชื่ออะไรคะ
12: เด็กหญิงธัญรัตน์แซ่อี้ค่ะ
0: ชื่อเล่นชื่อน้อง
13: วันใหม่ค่ะ
0: น้องวันใหม่นะคะวันใหม่เลือกค่ะ
14: ไก่ทอด
0: ไก่ทอด
14: กับน้ำส้ม
0: กับน้ำส้มไก่ทอดกี่บาทคะ10บาทแล้วก็น้ำส้มกี่บาทคะ
14: 5
0: บาทนะคะรวมเป็น15บาทนั่นเองหย่อนลงไปเลยลูก หยอดไปนำเงินที่เหลือไปหยอดกระปุกออมสินต่อไปกลุ่มที่1ค่ะวันที่2กลุ่มที่1วันที่2น้องชื่ออะไรครับ
4: เจ้านาย
0: ครับน้องเจ้านายเลือกซื้ออะไรลูกน้องซื้ออะไรคะ
4: น้ำส้ม
0: น้ำส้ม5บาท
4: แค่นั้นครับ
0: แล้วก็อะไรนะคะ
4: แค่นั้น
0: แค่นั้นใช่ไหมคะซื้อน้ำส้ม5บาทโอเคค่ะนำเงินที่เหลือหยอดกระปุกออมสินเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่2วันที่2ค่ะลูกกลุ่มที่2วันที่2ขอตัวแทน1คนค่ะแนะนำตัวด้วยลูก
5: เดี๋ยว
6: น้องชื่อดีภาวรานีค่ะ
0: น้องชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
8: น้องต้นหอม
0: น้องต้นหอมนะคะเพื่อนชื่อน้องต้นหอมต้นหอมเลือกอะไรลูก
13: 2 3 4 5
0: เลือกอะไรคะ
15: เลือกยางลบ
0: ซื้อยางลบ5บาท
16: เดี๋ยวให้เจ้าอังุ่นเจ้าอังุ่น
0: แล้วก็อังุ่นใช่ไหมคะอังุ่น20บาทค่ะซื้ออะไรอีกไหมคะหยอดลงในกล่องเลยอันนี้ซื้ออังุ่น20บาทแล้วก็ซื้ออะไรคะยางลบใช่ไหมคะ5บาทนำเงินที่เหลือไปหยอดลงในกระปุกค่ะกลุ่มที่3กลุ่มที่3แนะนำตัวกับเพื่อนๆด้วยแนะนำตัวกับเพื่อนๆด้วยค่ะ
17: ชินภัทรคงวัชชื่อเล่นชื่อน้องตะวันครับ
0: น้องตะวันนะคะน้องตะวันเลือกซื้อเลยค่ะเลือกซื้ออะไรคะ
18: ออกไปซื้อของไป
19: ซื้อ
20: ดินสอ
18: ซื้อให้5บาท
0: ดินสอ5บาท
21: ซื้อไม้บรรทัดครับ
0: ซื้อไม้บรรทัดใช่ไหมคะเป็น10บาทหย่อนลงในกล่อง10บาทค่ะ10บาทแล้วนำเงินไปหยอดลงในกระปุกออมสินต่อไปกลุ่มที่4ค่ะแนะนำตัวด้วยค่ะ
22: ชื่อชายฟุกชื่อและชื่อกัปตันครับ
0: น้องกัปตันโอเคน้องกัปตันคะเลือกซื้อเลยค่ะ
23: ดินสอ5บาท
0: ดินสอ5บาท
23: น้ำ5บาท
0: น้ำ5บาทรวมเป็น10บาทหยอดลงเลยค่ะเอาหยอดลงในกระปุกออมสินเลยต่อไปกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5วันที่2ซื้ออะไรคะ
24: ซื้อขนมจีบครับ
0: ซื้อขนมจีบกี่บาทคะ10บาท
24: แล้วก็ซื้อน้ำดื่มครับ
0: ซื้อน้ำดื่ม5บาทซื้ออะไรอีกไหมคะ
24: ไม
0: ่ไม่แล้วเป็น15บาทค่ะหยอดลงในกระปุกออมสินเลยต่อไปวันที่3แล้วนะคะนักเรียนปลายทางสามารถบวกลบจำนวนเงินที่ตนเองใช้จ่ายในแต่ละวันและเงินออมเหลือกี่บาทนะคะแล้วเราจะมาดูค่ะว่าเงินออมแต่ละกลุ่มมีกี่บาทต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่1ค่ะในวันที่3น้องแนะนำตัวด้วยค่ะ
25: ชื่อจันเจ้าค่ะ
0: น้องจันเจ้านะคะเลือกซื้ออะไรคะ
25: ซื้อน้ำดื่ม
0: น้ำดื่ม5บาทซื้ออะไรคะหมดแล้วใช่ไหมคะเอาเงินหยอดลงในกระกล่องเลยหยอดนำเงินที่เหลือหยอดลงในกระปุกต่อไปกลุ่มของวันที่3ค่ะเพื่อนมานี่แล้วน้องชื่ออะไรคะ
26: น้องการค่ะ
0: น้องการอะไรคะน้องการเลือกซื้อเลยค่ะ
26: ซื้อดิน2 5บาท
0: ซื้อดิน2 5บาท
26: ซ
0: ื้
26: อไม
0: ้
26: บรรท
0: ั
26: ด
0: 5
26: บาท
0: เป็น10บาทนะคะหย่อนลงเลยหย่อนลงเลยค่ะเรียบร้อยนะคะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะวันที่3พร้อมกับเงิน50บาทน้องแนะนำตัวก่อน
27: ผมชื่อมอสครับ
0: น้องอะไรนะคะ
27: มอส
0: น้องมอสนะคะน้องมอสเลือกซื้ออะไรคะ
27: ยางลบ
0: ซื้อยางลบ5บาท
27: กับน้ำดื่ม
0: น้ำดื่ม5บาทซื้ออะไรอีกไหมคะ

0: ไม่แล้วเป็น10บาทค่ะจ่ายเงินเลยไปค่ะกลุ่มที่4ค่ะวันที่3น้องแนะนำตัวก่อนลูกน้องชื่ออะไร
1: ชื่อจิติพัฒน์ทิวคงครับชื่อเล่นชื่อเกียร์นายครับ
0: น้องเจียนาย
1: เกียร์นายครับ
0: โอเคน้องเลือกซื้ออะไรคะ
1: น้ำกับยางลบครับน้ำกับยางลบ
0: น้ำกับยางลบเป็น10บาทค่ะซื้ออะไรอีกไหมคะไม่ซื้อแล้วหย่อนลงเลยน่าไปต่อไปกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ไปแล้วกลุ่มที่5มาเลยค่ะกลุ่มที่5วันที่3เราเหลืออีกกี่วันคะเด็กๆเราเหลือใช้จ่ายเงินอีก1วันนะคะน้องชื่ออะไรคะ
2: ชื่อเบนนี่ค่ะ
0: น้องอะไรนะคะ
2: เบนนี่ค่ะ
0: เบนนี
2: ่เบนนี่เบน
0: น่ะน้องเลือกซื้ออะไรคะยางลบกี่บาทคะ
2: 5บาท
0: 5บาท
2: ไม้บรรทัด
0: ไม้บรรทัด
2: 5บาท
0: 5บาทหมดหรือยังคะหมดแล้วรวมเป็น10บาทค่ะหย่อนลงเลยหย่อนลงในกล่องนำเงินที่เหลือไปหยอดกระปุกออมสินของเรานะคะต่อไปนะคะปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งนักเรียนเคยปรบมือเป็นสเต็ปไหมคะ1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1พร้อมไหมคะพร้อมไหมเดี๋ยวปรบมือเป็นสเต็ป1รอบนะคะ1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1ทีนี้เราเหลือเงินใช้จ่ายอีก1วันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะพร้อมไม่พร้อมพร้อมไหมคะพร้อมแล้วกลุ่มที่2ถ้ากลุ่มไหนเสียงดังครูแนนจะหักค่าใช้จ่ายออกนะคะครูแนนจะหักค่าใช้จ่ายออกนะคะกลุ่มไหนเสียงดังเอ่ยเราเหลือเงินที่เราจะใช้จ่ายอีก1วันกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะวันที่4นะคะวันสุดท้ายแล้วแนะนำตัวด้วยค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ไอวินครับ
0: น้อง
3: ไอวินคร
0: ับ ไอวินใช่ไหมคะไอวินเลือกซื้ออะไรคะ
3: ดินสอครับ
0: ดินสอ5บาทซื้อแค่ดินสอใช่ไหมคะนำเงินไปหยอดลงในกระปุกเลยกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ใช้จ่ายเงินวันที่4ค่ะนำเงินออกมาด้วยน้องชื่ออะไรคะ
4: ปีโป้ค่ะ
0: น้องปีโป้ปีโป้แล้วซื้ออะไรคะ
4: แซนด์วิช
0: แซนด์วิช20บาทค่ะ
4: นมค่ะ
0: แซนด์วิช10บาทแล้วก็นม10บาท
4: แล้วก็น้ำส้ม
0: น้ำส้ม5บาทเป็นกี่บาทคะเป็น25บาทนั่นเองเป็น25นะคะ20แล้วก็30ครูแนนทอนให้5บาทค่ะเชิญเลยนำไปหยอดลงในกระปุกนะคะต่อไปกลุ่มที่3วันที่4ค่ะมาเลยพร้อมกับเงินนะคะโอเคน้องแนะนำตัวก่อน
4: ออแกน
0: ออแกนเนาะออแกนนะคะเลือกซื้ออะไรคะ
4: ยางลบค่ะ
0: ยางลบกี่บาทเอ่ย5บาทไม่ซื้อแล้วซื้ออย่างลบ5บาทนะคะนำไปหยอดลงกระปุกค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกลุ่มที่4นะคะที่จะมาใช้จ่ายเงินในวันที่4ค่ะ
5: แล้วก็อยากขอริ้วความในตัวของพัง
0: แนะนำตัวเลยค่ะ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสโตชาชื่อเล่นชื่ออีฟค่ะ
0: น้องอีฟนะคะแล้วซื้ออะไรคะ
6: ซื้อน้ำผลไม
0: ้น้ำผลไม้5บาทน้ำส้มใช่ไหมคะน้ำส้ม5บาทค่ะซื้ออย่างเดียวใช่ไหมคะโอเคค่ะหยอดลงในกระปุกออมสินเลยและสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5ค่ะใช้จ่ายเงินในวันที่4นะคะน้องอีฟคะแนะนำตัวด้วยค่ะ
7: ชื่อแก้วตา
0: น้องแก้วตาค่ะเลือกซื้ออะไรคะ
7: ซื้อแซนด์วิชกับน้ำปลา
0: เราซื้ออะไรนะคะ

0: แซนด์วิชกับน้ำเปล่าแซนด์วิช
1: 10บาทแล้วก็น้ำดื่ม5บาทเป็น15บาทค่ะ15บาทตอนนี้นะคะเราก็เลือกซื้อสินค้าหรือใช้จ่ายเงินไปแล้วกี่วันคะ
2: 4
1: วันจำนวนเงินที่คุณแ

0: การออมการออมก็คือการนำเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละวันไปหย่อนลงในกระปุกออมสินเก็บออมไว้นั่นเองอย่างเช่นที่ครูแนนให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมค่ะคือการใช้จ่ายเงินในแต่ละวันหลังจากนั้นที่เราใช้จ่ายแล้วเราเหลือเงินเรานำเงินไปทำอะไรคะนำเงินไปทำอะไรคะนำเงินไปออมหรือไปหยอดกระปุกออมสินนี่แหละค่ะเราเรียกว่าการออมนั่นเองนะคะรูปแบบของการออมมาดูค่ะว่ารูปแบบของการออมมีกี่รูปแบบมีอยู่2รูปแบบนะคะก็คือ1เลยออมเงินไว้กับตนเองอย่างที่เราทำในตอนนี้ทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นะคะคือออมเงินไว้กับตนเองคือหยอดกระปุกออมสิน2ออมเงินโดยฝากธนาคารนักเรียนเคยนำเงินไปฝากธนาคารไหมคะ
1: เคย
0: เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะการเก็บออมไว้กับตนเองก็คือการนำเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละวันและนำมาหยอดกระปุกออมสินนั่นเองนะคะอย่างที่เราได้ทำเมื่อสักครู่นี้ก็คือการออมเงินไว้กับตนเองนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางได้เงินออมเป็นจำนวนมากไหมคะน่าจะเป็นจำนวนมากนั่นเองต่อมาค่ะการออมเงินโดยฝากธนาคารนะคะก็คือนำเงินไปฝากที่นั่นที่ธนาคารในโรงเรียนของเราก็จะมีโครงการธนาคารของโรงเรียนโดยในแต่ละสัปดาห์จะให้นักเรียนนำเงินนะคะมาฝากกับทางโรงเรียนโดยที่เราจะต้องไปเปิดบัญชีนะคะเราก็จะได้สมุดบัญชีมาในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์เราก็นำเงินไปฝากได้นั่นเองนะคะในใครเปิดบัญชีกับธนาคารโรงเรียนแล้วคะตอนป.1เราก็เคยนำเงินไปฝากกับคุณครูแล้วใช่ไหมคะคุณแอนเชื่อว่าหลายๆคนเคยเปิดบัญชีกับทางโรงเรียนแล้วนั่นเองเราก็จะได้สมุดบัญชีนี้ไปและช่วงเวลาที่คุณครูเปิดให้ฝากเงินเราก็นำเงินนั้นไปฝากไปเขียนฝากเงินนะคะซึ่งในชั้นระดับประถมศึกษาปีที่1 นะคะคุณครูประจำชั้นอาจจะรวบรวมเงินและนำไปฝากให้นั่นเองค่ะนักเรียนเคยนำเงินไปฝากที่ธนาคารบ้างหรือไม่คะ
1: เคย
0: นะคะหลายๆคนอาจจะเคยนำเงินจำนวนมากไปฝากที่ธนาคารหรือถ้าเราออมเงินกับตนเองโดยการหยอดกระปุกออมสินได้จำนวนมากแล้วก็สามารถรวบรวมนำไปฝากที่ธนาคารได้นั่นเองนะคะต่อมาครูแนนมีวิดีทัศน์มาให้นักเรียนได้รับชมเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะน้องต้นหอมหรือน้องต้นข้าวน้องต้นข้าวจะมีการออมเงินอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะมาดูเลย
2: คุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหย่อใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
3: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
2: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
4: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
2: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
3: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินงั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
4: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
3: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
2: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่าง

0: แนนขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินค่ะจากที่เราได้รับชมวิดิทัศน์นะคะต้นข้าวมีวิธีออมเงินอย่างไรคะกลุ่มที่5ค่ะต้นข้าวมีวิธีการออมเงินอย่างไรคะ
1: ออมเงินไว้ที่ตนเอง
0: ออมเงินไว้ที่ตนเองโดยการหยอดกระปุกออมสินคะนอกจากต้นข้าวหยอดเงินในกระปุกออมสินแล้วยังมีการออมแบบไหนบ้างคะ
2: ธนาคาร
0: ถูกต้องค่ะนั่นก็คือหยอดกระปุกออมสินก็คือหยอดไว้กับตนเองใช่ไหมคะเก็บไว้กับตนเองแล้วก็นำไปฝากที่ธนาคารนั่นเองค่ะต่อมาค่ะต้นข้าวนำเงินออมไปซื้ออะไรคะคุณแอนขอกลุ่มที่หนึ่งค่ะต้นข้าวนำเงินออมไปซื้ออะไรคะ
3: ตุ๊กตาค่ะ
0: ตุ๊กตาใช่ไหมคะถูกต้องนั่นเองนะคะต้นข้าวนำเงินออมไปซื้อตุ๊กตาซึ่งรบกวนคุณพ่อคุณแม่ไหมคะต้องขอเงินคุณพ่อคุณแม่เพิ่มไหมคะไม่เลยต้นข้าวนำเงินที่ตนเองเก็บออมไปเรื่อยๆแล้วนำมาซื้อตุ๊กตาเองนั่นเองนะคะแบบอย่างที่ดีไหมคะดีต้นข้าวเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆเลยถ้าเราอยากได้สิ่งของอะไรที่เพิ่มเติมจากค่าใช้จ่ายในแต่ละวันเราก็ควรเก็บออมนั่นเองนะคะเก็บออมวันละบาท2บาทก็ยังดีเนาะพอได้เงินจำนวนหนึ่งที่พอกับค่าสิ่งของที่เราต้องการแล้วเราก็สามารถนำไปซื้อได้โดยที่เราไม่ต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่ค่ะต่อมาค่ะคุณเอนอยากจะสำรวจการออมของเด็กๆบ้างในปัจจุบันนี้ไหนใครมีการออมเงินบ้างจะวิธีไหนก็ได้นะคะหลายคนเลยคุณเอนขอกลุ่มที่3หน่อยค่ะตัวแทนกลุ่มที่3ลองตอบสิคะว่าในปัจจุบันหนูมีการออมเงินแบบไหนคะหนูมีการออมเงินไหมคะ
4: มีครับ
0: มีหนูออมแบบไหนเอ่ย
4: ใส่กระปุกครับ
0: หยอดกระปุกออมสินนะคะกลุ่มที่2ค่ะหนูมีการออมเงินในรูปแบบไหนคะ
5: ไปซื้อของเสร็จเหลือเงิน
0: หนูมีการออมเงินแบบไหนคะฝากธนาคารหรือว่าหยอดกระปุกออมสิน
5: ฝากธนาคารค่ะ
0: มีการฝากธนาคารด้วยนะคะกลุ่มที่1ค่ะมีการออมเงินแบบไหนคะ
6: ออมเงินเต็มพอเต็มกระปุกแล้วคุณแม่จะพาไปฝากธนาคารค่ะ
0: โอเคเก่งมากเลยค่ะออมเงินไว้กับตนเองโดยการหยอดกระปุกออมสินพอได้จำนวนมากๆแล้วก็นำเงินออมนี้แหละค่ะไปฝากที่ธนาคารใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยกลุ่มที่4มีการออมแบบไหนบ้างคะ
7: กับตัวเองครับ
0: ออมไว้กับตนเองนะคะส่วนใหญ่แล้วนักเรียนก็จะมีการออมเงินโดยหยอดกระปุกออมสินพอได้จำนวนมากๆแล้วก็นำมาฝากธนาคารนั่นเองนะคะหรือบางคนมาใช้บริการโครงการธนาคารโรงเรียนของเราก็ได้นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการออมเงินหยอดกระปุกออมสินเก็บไว้ที่ตนเองหรือว่าการนำไปฝากที่ธนาคารดีไหมคะดีทั้ง2วิธีทั้ง2รูปแบบดีหมดเลยนั่นเองเนาะคุณแอนก็ฝากให้เด็กๆนะคะรู้จักการอบออมมีน้อยใช้น้อยและแบ่งค่าใช้จ่ายให้ดีอย่างเช่นมี40บาทเราจะออมกี่บาทออม5บาทออม1บาทก็ถือว่าดีทั้งนั้นนั่นเองนะคะมี40บาทซื้อขนม40บาทดีไหมไม่ดีนะคะเราจะต้องแบ่งเงินใช้จ่ายในแต่ละวันให้ดีนั่นเองค่ะและกระปุกออมสินเราจำเป็นไหมคะที่จะต้องไปซื้อกระปุกออมสินสวยๆราคาแพงๆไม่จำเป็นเนาะสามารถประดิษฐ์กระปุกออมสินจากสิ่งของเหลือใช้ได้นะคะอย่างเช่นเลยคุณแนนนำตัวอย่างมาให้ดูกระปุกออมสินจากขวดน้ำที่เราไม่ใช้แล้วเราก็สามารถนำมาเจาะรูหรือนำกระดาษมาตกแต่งให้สวยงามนะคะเป็นลูกหมูได้เลยนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อกระปุกออมสินราคาแพงๆเนาะ อันนี้ก็ฝากเด็กๆด้วยไหนใครที่มีกระปุกออมสินที่ประดิษฐ์ด้วยตนเองคะเก่งมากเลยเราสามารถนำสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันที่เราไม่ใช้แล้วขวดน้ำอะไรอีกคะกระป๋องแป้งกล่องกระดาษที่แข็งแรงนะคะเราก็สามารถนำมาเจาะรูหรือถังน้ำใหญ่ๆก็ได้นะคะเราสามารถนำมาประยุกต์ประดิษฐ์ได้นั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นส่วนในเรื่องของการออมนะคะครูแนนขอสรุปการออมคืออะไรคะการออมคืออะไรคะ
4: การเก็บเงินค่ะ
0: การเก็บเงินเงินคุณพ่อคุณแม่ให้มา40บาทออม40บาทโดยไม่ใช้จ่ายอะไรเลยไหมคะ
4: ก็ได้ค่ะ
0: ก็ได้ใช่ไหมคะการออมคืออะไรคะกลุ่มที่3ค่ะการออมคืออะไรคะ
4: ของที่สิ่งของที่เราอยากได้แล้วเก็บเงินออมไปซื้อครับ
0: การออมนะคะเพิ่งบอกว่าเป็นการออมเงินเก็บรวบรวมไว้เพื่อที่จะเอาไปซื้อสิ่งของที่เราอยากได้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะการออมเงินนะคะก็คือการเก็บรวบรวมเงินการออมวันละนิดวันละหน่อยนะคะพอได้จำนวนหนึ่งแล้วเราก็สามารถนำไปใช้จ่ายในยามที่จำเป็นได้นั่นเองค่ะมี10บาทออม1บาทได้ไหมคะออมมี10บาทออม1บาทก็ได้นะคะเราจำเป็นไหมที่จะต้องออมวันละเยอะๆไม่จำเป็นขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายหรือรายรับของเรานั่นเองนะคะออมวันละ1บาทก็ได้2บาทก็ได้หรือ5บาทก็ได้นั่นเองนะคะคุณแนนฝากให้เด็กๆรู้จักอดออมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำในงานที่7เรื่องการออมนะคะให้นักเรียนวาดภาพการนำเงินออมไปใช้ประโยชน์พร้อมเขียนรายละเอียดต่างๆด้วยนะคะคุณครูไปทานแจกใบงานที่7เรื่องการออมอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังพร้อมกับให้คำแนะนำนักเรียนด้วยนะคะครูแนนจะมีกรอบให้นักเรียนวาดภาพลองนึกนะคะว่าถ้าฉันมีเงินออมฉันจะนำไปซื้ออะไรลองตั้งเป้าหมายไว้นะคะต่อมาค่ะให้นักเรียนมาเขียนรายละเอียดนักเรียนนำเงินไปใช้ประโยชน์อะไรและพร้อมบอกเหตุผลว่าเพราะอะไรนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูแนนจะให้แนวทางในการตอบคำถามหรือการทำใบงานนั่นเองค่ะนักเรียนกลุ่มที่4คะกลุ่มที่4หันมามองครูแนนก่อนมามองที่หน้าจอก่อนนะคะครูแนนจะให้แนวทางในการตอบคำถามครูแนนตั้งเป้าหมายไว้ว่าถ้าครูแนนมีเงินออมครูแนนจะนำไปซื้ออะไรคะชั้นวางของนั่นเองนะคะแล้วครูแนนก็จะมาตอบคำถามด้วยนักเรียนนำเงินไปใช้ประโยชน์อะไรคุณครูก็จะบอกว่าซื้อชั้นวางหนังสือนั่นเองนะคะเพราะอะไรเพราะต้องการชั้นวางหนังสือเพิ่มหนังสือมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะนี่ก็คือการตั้งเป้าหมายไว้ว่าถ้าฉันมีเงินออมจำนวนหนึ่งฉันจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรนั่นเองนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเริ่มทำใบงานได้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำลงในสมุดได้เลยนะคะถ้าหากไม่มีใบงานค่ะอันนี้มันเหลือเหรอคะ
2: ที่เล่นมันเหลือ
0: ค่ะไม่เป็นไรลองตั้งเป้าหมายไว้ว่าถ้าฉันมีเงินออมจำนวนหนึ่งฉันจะนำไปซื้ออะไรตั้งเป้าหมายไว้นะคะอันดับแรกเราวาดภาพก่อนวันใหม่จะไปซื้ออะไรอ่ะกระปุกออมสินคุณแนนบอกแล้วว่ากระปุกออมสินเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อเราสามารถทำอะไรได้บ้างเราประดิษฐ์เองได้ไหมลูกตั้งเป้าหมายใหม่สิลูกเพราะกระปุกออมสินน่ะเราใช้ขวดน้ำใช้สิ่งของที่มันเหลือใช้อ่ะมาทำได้ค่ะของเราเปิดไปหน้า18ค่ะ
8: ในวันของที่เราจะซื้อ
0: ใช่ค่ะคือเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าถ้าฉันมีเงินออมจำนวนหนึ่งแล้วฉันจะนำไปซื้ออะไรฉันอยากได้อะไรอ่ะ
8: ผมเก็บตังค์100
0: เราอยากได้อะไร
8: ผมอยากได้แค่อย่างเด
0: ีย
8: วอ
0: ยากได้อะไรคะ
8: ผมอยากได้น้ำเปล่า5บาท
9: น้ำเปล่า
0: น้ำเปล่า5บาทเราก็ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรามีเงินออมจำนวนหนึ่งอ่ะหลายๆร้อยนะคะหรือเป็นพันเลยเราจะนำเงินส่วนนี้ไปทำอะไรได้เนี่ยเห็นไหมหนูก็วาดรองเท้าเลยเป็นการตั้งเป้าหมายไว้ว่าฉันอยากได้อะไรแล้วฉันจะเก็บเงินออมตะวันใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่น้องตะวันหรือน้องอะไรนะน้องมอสน้องมอสนึกออกยังนึกออกยังคะลองนึกซิว่าเราอยากได้อะไรแล้วฉันจะเก็บเงินออมแล้วฉันจะนำไปซื้อคะฉันเก็บของได้ค่ะเตียงนอนเหรอหนูอยากได้เตียงนอนเหรอคะโอ้ดีมากเลยเป็นการตั้งเป้าหมายไว้นะคะว่าฉันอยากได้สิ่งนี้แหละและฉันจะเก็บออมเงินไปเรื่อยๆนโมอยากได้อะไรคะ
10: ของเล่น
0: ของเล่นเหรอคะโอ้ถ้าบ้านหลังใหม่เราก็ต้องแบบเก็บเงินหลายๆปีเก็บไปทุกๆวันทุกวันเพื่อช่วยคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะในการสร้างบ้านใหม่ก็ได้
11: ไม่ได้แบงค์ร้อยเลย
0: คะ
11: แค่แบงค์ร้อยสองใบก
0: ับ
11: แบงค์20
0: เหรอคะได้
12: หนูมีแบงค์พันด้วยนะกระปุกหนู
0: อ้าวเหรออย่างเช่นอะไรหนูอยากช่วยอะไรคะอ้าวทำได้บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าหนูทำได้นะครับหรอเราก็บอกคุณแม่นะว่าเราทำได้หนูทำได้หนูโตแล้วซื้ออะไรคะหนูซื้ออะไรลูกกระปุกออมสินคุณเอ็นบอกแล้วว่าเราจำเป็นไหมที่ต้องไปซื้อราคาแพงๆทำเองได้แต่คุณแนนให้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าถ้าฉันมีเงินออมจำนวนหนึ่งเราจะซื้ออะไร
13: พ
0: ี่
13: หมดแล้ว
0: หรอได้กลุ่มนี้ซื้ออะไรบ้างคะชุดนักเรียนใหม่ล่ะคะเออได้โอเควาดลงไปเลยเราซื้ออะไรครับทีซื้อโทรศัพท์เลยเหรอลูกในวัยของเรายังไม่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์เนาะอันนี้ซื้ออะไรคะโอเคดีมากอันนี้ซื้อกันไกลเหรอแล้ววิชาอะไรทำไมให้พกกรรไกรมาด้วยโน่ปกติคุณครูไม่พกกรรไกรโน่อันนี้ซื้ออะไรบ้างคะนาเดียซื้ออะไรคะนาเดียซื้ออะไรลูกอ๋อฉันวางหนังสือเชียร์กอนซื้ออะไรลูกซื้อเลยนะถังสีซื้อถังสีไปทำอะไรคะซื้อสีอ๋อจะซื้อสีไปทาบ้านใหม่เอ้ยหยับตอนนี้หรอนานยังคะหรอไม่ตรงส่วนไหนอ่ะตรงหน้าบ้านเยอะไหมอ้าวหรอหรอแล้วมีคนเห็นก่อนเหรอคะมีคนเห็นก่อนเหรออ๋อหนูก็เลยอยากได้สีไปทำใหม่เยี่ยมเยี่ยมดีมากอันนี้ซื้อของเล่นหรอเราซื้ออะไรลูกน้องอะไรนะน้องอะไรนะซื้ออะไรนะมอไซมอไซเลยวันใหม่ตกลงเราซื้ออะไรลูกฉันวางของหรอได้ได้ หนูซื้ออะไรคะ
9: ข้าว
0: ข้าวเรา

กินทุกวันอยู่แล้วลูกแล้วก็ใช้จ่ายทุกวันอยู่แล้วคุณเอให้ตั้งเป้าหมายว่าสิ่งของที่ฉันอยากได้ในวันนี้ฉันจะตั้งเป้าหมายว่าฉันจะออมเงินค่ะกันไกลหนูจะซื้อมาทำอะไรลูกซื้อมาทำอะไรใครวาดภาพเสร็จแล้วให้เขียนด้วยนะว่านักเรียนนำเงินไปใช้ประโยชน์อะไรได้ค่ะก่อนอื่นให้หนูตอบคำถามก่อนค่อยระบายสีนะคะตอบคำถามให้เสร็จเรียบร้อยก่อน

0: คําถามให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยมาระบายสีให้สวยงามได้ตอนนี้ให้นักเรียนเริ่มตอบคําถามได้เลยนะคะเริ่มเขียนด้วยว่านักเรียนนําเงินไปใช้ประโยชน์อะไรค่ะหนูก็เขียนว่าซื้อรองเท้าตอนนี้เริ่มเขียนได้เลยนะคะคำว่าอะไรนะคะโมเดลรถสระเอโอชอบโมเดลหรอดอเด็กรอลิงรถรถรถรอเรือขอถุงรถอะไรคะรถเหล็กรถเหล็กของเป็นของเล่นเหรออ๋อหนูก็เขียนว่าของเล่นก็ได้ลูกของเล่นหรือหนูจะเขียนรถเหล็กเหรอคุณแนนเพิ่งเคยได้ยินรถเหล็กอ่ะสระเอง
1: รถที่ราคาสองพัน
0: หรอเดี๋ยวแป๊บนึงลูกเขียนติดกันกับคำว่ารถลูกเขียนติดกันเลยหอหีบลอลิงไม้ไต่คูเหมือนเลข8ไทยอ่ะลูกแล้วก็กระไก่น้องอีฟซื้ออะไรคะตุ๊กตาหมี
1: หนูไม่รู้
2: อันนี้ได้เท่าไหร่ได้200บาท
0: 200เลยหรอ
1: จริงจังหนูมีเงินอยู่1,000เท่าไหร่ไม่รู้
0: หนูมีอะไรนะ
1: มีตังเก็บหนูมีแบงค์พัน
0: รอโว้ยเก็บวันละกี่บาทเนี่ย
1: ม
0: ีตังค์อ๋อทำไมถึงมีแบงค์พันด้วยใครเอาเงินให
1: ้หนูจะส่งแบงค์ร้อย
0: รอ
1: แลกกับยาย
0: อ๋อแลกกับยายเราออมวันละ1บาท2บาทก็ได้ลูกเราออมการออมเงินคือการนำเงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายเราไปหย่อนลงในกระปุกออมสินได้อย่างในวันนี้เรามีเงินเหลือจากการใช้จ่ายในวันนี้แล้วเราก็นำไปหย่อนกระปุกออมสินได้เราเรียกว่าการออม1บาท2บาทก็ออมได้อันนี้ซื้ออะไรคะซื้อตุ๊กตาอะไรไว้ดูคะเพราะอะไรหนูซื้ออะไรคะอ๋อโหอยากซื้อทีวีเลยหรอคะก็ทีวีเครื่องเก่าพังหรือว่าเริ่มจะพังแล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้เอาไว้ใช้ดูละครก็ได้ค่ะหนูซื้ออะไรล่ะคะหนูซื้ออะไรนะคะโอ้ซื้อบ้านเลยหรอคะอ๋อซื้อเตียงนอนอ๋อเพื่อนอยากได้เตียงนอนตอนนี้ให้เราเริ่มตอบคำถามได้แล้วนะคะซื้อของอะไรซื้ออุปกรณ์การเรียนสิลูกอันนี้หนูซื้ออุปกรณ์การเรียนใช่ไหมซื้ออุปกรณ์การเรียนอ้าวใช่ลูกซื้ออะไรคะการไม่ใช่เขียนแบบนี้การกอรอเรือสองตัวรอเรือสองตัวกอไก่แล้วก็รอเรือสองตัวเรียบร้อยหรือยังคะ

0: ียบร้อยแล้วเหรอลูกเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยยังนักเรียนครับพร้อมนะคะจากการที่คุณแนนเดินไปสังเกตดูนักเรียนบางคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปรบมือตามสเต็ปค่ะปรบมือตามสเต็ปทีนี้อมมะนาววางอมค่ะกลุ่มไหนยังไม่วางอุปกรณ์กลุ่มไหนยังไม่วางอุปกรณ์คะกลุ่มที่2วางอุปกรณ์ก่อนค่ะเอามือกอดอกไว้กลุ่มไหนยังไม่เอามือกอดอกคะกลุ่มไหนยังไม่เอามือกอดอกทีนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทำให้เรียบร้อยนี่ก็คือการตั้งเป้าหมายในเรื่องของสิ่งของที่ฉันอยากได้โดยฉันจะตั้งเป้าหมายว่าฉันอยากได้อะไรแล้วฉันจะเก็บเงินออมนะคะบางคนก็บอกว่าฉันอยากซื้อเตียงนอนโอ้โหเนี่ยดีมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะไม่รบกวนคุณพ่อคุณแม่ฉันอยากซื้อเตียงนอนฉันอยากซื้อสีเพื่อมาทาบ้านดีมากๆเลยนะคะเป็นการตั้งเป้าหมายไว้ว่าฉันอยากได้อะไรฉันก็จะเก็บเงินออมไปเรื่อยๆโดยเงินออมคืออะไรนะคะเงินออมคืออะไรคะลูกเงินออมของเราก็คือการที่เรานำเงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายในแต่ละวันไปออมนะคะโดยการฝากกับธนาคารหรือว่าหยอดกระปุกออมสินก็ได้นั่นเองนะคะซึ่งรูปแบบของเราก็จะมีทั้งเก็บไว้กับตนเองแล้วก็นำเงินไปฝากที่ธนาคารนั่นเองนะคะไม่ว่าจะรูปแบบไหนการออมก็เป็นเรื่องที่ดีดังนั้นให้นักเรียนนะคะฝึกวินัยในเรื่องของการใช้จ่ายเงินและฝึกในเรื่องของการออมเงินนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปของเรานะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของผลดีของการออมหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องการออมไปแล้วมาดูค่ะว่าผลดีของการออมคืออะไรสิ่งที่เราต้องเตรียมคือใบงานที่8เรื่องออมไว้ไม่ขัดสนนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้คุณแนนขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของสีในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีวอลมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จึงกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่อง

0: บทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เนี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภ

0: ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเราจะมาพบกันนะคะเป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะเด็กๆ เรียนรู้ภาษาไทยทุกวันนะคะจะได้อ่านและเขียนคล่องนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะในกิจกรรมแรกครูแหม่มมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะในชื่อกิจกรรมว่าต่อเติมเสริมคำนะคะตอนนี้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางคงจะได้สัตว์ต่างๆแล้วสัตว์ที่แบบว่าต่างชนิดกันไหนเด็กๆลองชูสัตว์ขึ้นมาสิคะนี่เลยแต่ละคนนะคะก็จะได้สัตว์ที่ต่างชนิดกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลองเติมตอนนี้คำในสัตว์นะคะยังไม่สมบูรณ์เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลา1นาทีในการเขียนคำนะคะเติมลงไปว่าคำนั้นเนี่ยจะต้องเติมคำว่าอะไรจะได้เป็นใจความที่สมบูรณ์ใครเสร็จแล้วออกมาหน้าห้องได้เลยค่ะเด็กๆในกลุ่มช่วยกันนะคะดูค่ะว่าแต่ละกลุ่มได้หรือยังเอ่ยต้องช่วยกันนะคะเด็กๆปลายทางด้วยได้แล้วออกมาเลยค่ะมาเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะกลุ่มที่1มาแล้วกลุ่มที่2มายังเอ่ยกลุ่มที่2ต่อไปนี่พี่เต่านะคะต่อไปเด็กๆปลายทางได้คำศัพท์หรือยังคะนี่เด็กๆต้นทางได้แล้วนะคะใครจะเป็นตัวแทนออกมาอ่านให้คุณครูฟังบ้างมาเริ่มที่กลุ่มที่1นะคะออกมาได้เลยค่ะกลุ่มที่1เอาไมค์มาด้วยนะคะกลุ่มที่2มาเลยตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะค่ะกลุ่มที่3มาค่ะกลุ่มที่3มาค่ะมาเลยตอนนี้เหลือกลุ่มที่5นะคะยังไม่มีตัวแทนออกมานะคะเด็กๆปลายทางเตรียมตัวแทนนะคะออกมาด้วยนะคะนี่เลยเดี๋ยวให้เรียงตามสัตว์ที่ครูแหม่มติดบนนี้นะคะกลุ่มไหนมาก่อนดูนะเรียงตามสัตว์นะคะมาดูกลุ่มที่1นี่เลยนะคะกลุ่มที่1อันนี้ของหนูใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: นกฮูกตัวนี้มีคำศัพท์คำว่า
1: บันดนค่ะ
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะบันดน
2: บันดน
0: บันดน
2: บันดน
0: มีความหมายหรือเปล่าคะบันดน
2: ม
0: ีแสดงว่าเป็นคำศัพท์ที่สมบูรณ์ประมือให้กลุ่มที่1ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปพี่ลิงเป็นของกลุ่มไหนคะพี่ลิง
3: 4
0: กลุ่ม4ต้องมาก่อนค่ะกลุ่ม4พี่ลิงตัวนี้ออกเสียงว่าเป็นคำศัพท์คำว่า
4: บันทึกครับ
0: บันทึกเด็กๆออกเสียงค่ะบันทึก
2: บ
0: ัน
2: ท
0: ึ
2: ก
0: มีความหมายไหมคะบันทึกแสดงว่ากลุ่มที่4เขียนคำศัพท์ถูกต้องประมือให้กลุ่มที่4ค่ะต่อไปพี่เต่านี่เลยคำศัพท์ในตัวของพี่เต่าคือคำว่า
5: บันดาลครับ
0: ได้ดาวเสียงค่ะบันดาล
2: บ
0: ัน
2: ดาล
0: บ
2: ัน
0: ดาลมีความหมายไหมคะคำว่าบันดาล
2: ม
0: ีประมือให้กลุ่มที่3ค่ะยอดเยี่ยมมากเลยต่อไปมีแพนด้ามีแพนด้าคำศัพท์คือคำว่า
6: บันไดค่ะ
0: คำว่า
6: บันไดค่ะ
0: บันไดเด็กๆลองทำท่าหมีแพนด้าสิตัวแทนลองทำท่าหมีแพนด้าสิคะนี่หมีแพนด้านะคะคำว่าบันไดมีความหมายไหมคะ
2: ม
0: ีแน่นอนประมือให้กลุ่มที่2ค่ะและกลุ่มสุดท้ายนี่คือตัวอะไรคะ
7: แพนกวินค่ะ
0: นกแพนกวินนั่นเองคำศัพท์ในนกแพนกวินคือคำว่า
8: บันเทิงค่ะ
0: ได้ยินเสียงค่ะบันเทิง
2: บันเทิง
0: บันเทิง
2: บันเทิง
0: มีความหมายไหมคะบันเทิง
2: ม
0: ีไม่เอ่ยมีประมือให้กลุ่มที่4เดียวกลุ่มที่5พิเศษต้องทำท่านกแพนกวินเข้าไปที่กลุ่มนะคะเดินกลับไปเลยประมือให้กลุ่มที่5ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆเด็กๆดูคำศัพท์ทั้ง4คำทั้ง5คำคำศัพท์ทั้ง5คำมีอะไรที่เหมือนกันเด็กๆเราต้นทางและเด็กๆปลายทางลองตอบพร้อมกันค่ะว่าศัพท์ทั้ง5ตัวนี้มีอะไรที่เหมือนกันบ้างคะมีอะไรนะคะมีคำว่าบันอยู่ปรากฏอยู่ทุกคำเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆบทเรียนของเราก็คือในเรื่องของคำที่ใช้บันเขียนอย่างไรคำที่ใช้บันบอนอบันนั่นเอง

0: เองนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องยกตัวอย่างคำบรรได้อ่านและเขียนคำบรรได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูบอกเด็กๆก่อนว่าคำว่าบรรเนี่ยนอกจากบอ่านนอบรรแล้วยังมีคำว่าบรรที่เขียนได้อีกหนึ่งแบบนะคะเดี๋ยวเด็กๆต้องคอยติดตามชมนะคะเอาละค่ะเด็กๆกิจกรรมแรกมาดูเด็กๆเอาเสียงค่ะบรร
1: บ
0: ร
1: ร
0: บรร
1: บ
0: รรบอ่านอบรรบันเขียนแบบนี้นะคะมาดูกันบทร้อยกลองคำที่ใช้บันจะปรากฏคำว่าอะไรบ้างในเด็กๆ เดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกเสียงพร้อมครูนะคะเราจะออกเสียงแบบบทร้อยกลองเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องเว้นวรรคให้ถูกต้องด้วยนะคะมาเริ่มที่วรรคแรกค่ะบันดาลลงบันได
1: บ
0: ัน
1: ดาลลงบันได
0: บันทึกให้ดูจีรื่นเริงบันเทิงมี
1: รื่นเริงบันเทิงมี
0: บันลือลั่นสนั่นดัง
1: บันลือลั่นสน
0: ั่
1: น
0: ดังเด็กๆได้อ่านบทร้อยกลองไปแล้วขออีกหนึ่งรอบค่ะก่อนที่เราจะใส่ทำนองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวอ่านหนึ่งรอบพร้อมกันหนึ่งสองสามบันดาลลงบันไดบันทึกให้ดูจงดีรื่นเริงบันเทิงมีบันลือลั่นสนั่นดังเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้ตัวเองมาแล้วค่ะอุปกรณ์ของครูแหม่มเดี๋ยวเราจะมาอ่านบทร้อยกลองแบบมีทำนองนะคะร้องเพลงในเด็กอาจจะมีท่าทางประกอบบทร้อยกลองไปด้วยก็ได้นะคะเอาละค่ะพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้ว

0: ่งมากๆค่ะปรบมือให้ตัวเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆนอกจากที่คุณแหม่มเอาบทร้อยกลองมาให้เด็กๆเนี่ยได้สนุกสนานแล้วสิ่งสำคัญของเราคือการค้นหาคำที่มีคำว่าบันบออะนอบันนะมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกค่ะวรรคแรกคือคำว่าอะไรคะบันดาล นี่เด็กๆคิดว่าคำว่าบันดาลมีความหมายว่าอะไรเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางมีใครทราบความหมายไหมคะวันใหม่บอกว่าแปลว่าให้ของแต่ว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคำที่สองในบทร้อยกลองนี้คือคำว่าบันไดบันไดคืออะไรคะเด็กๆบันไดทางที่สำหรับขึ้นลงระหว่างชั้นนั่นเองนะคะต่อไปคำต่อไปคือคำว่า
1: บันท
0: ึกเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะเด็ก
1: ๆ
0: บันเทิงต่อไปค่ะ
1: บ
0: ันลือเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งคำบันทั้ง5คำนี้นะคะเป็นคำบันที่เหมาะสมสำหรับเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะถ้าเด็กๆจดจำคำบันทั้ง5คำนี้นะคะจดจำบทร้อยกลองได้เด็กๆก็จะเขียนคำศัพท์คำที่เขียนด้วยบออะนอบันที่ออกเสียงบันได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะเราได้เรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วต่อไปเราจะมาเรียนรู้ความหมายในกิจกรรมรู้คำรู้ความนั่นเองนะคะมาดูกันว่าคำศัพท์ที่เด็กๆเนี่ยได้ยกตัวอย่างแต่ละคำนะคะมีคำว่าอะไรบ้างหมายความว่าอะไรบ้างคำแรกค่ะเด็กๆบันดาล
1: บ
0: ัน
1: ดาล
0: บันดาลเมื่อสักครู่วันใหม่บอกว่าบันดาลคือการให้ของใช่ไหมคะแต่ว่าคำว่าบันดาลเนี่ยหมายถึงการให้เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นด้วยแรงอำนาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นคำว่าบุญบันดาลหรือว่าอีกคำหนึ่งก็คือบันดาลโทสะนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าเด็กๆคุ้นชินกันเวลาที่เด็กๆไปขอพรก็ขอเวลาที่เด็กๆขอพรอาจจะบางคนอาจจะขอว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้ผมเรียนเก่งๆแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือการขออำนาจสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่า
1: บ
0: ันไดน่าจะไม่ยากนะคะสำหรับเด็กๆความหมายก็คือสิ่งที่ทำขึ้นเป็นขั้นๆนะคะสำหรับก้าวขึ้นลงหรือว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเรียกบันไดว่ากระไดนะคะสามารถเรียกได้หลายแบบเลยนะ

0: บันทึก
1: บ
0: ัน
1: ท
0: ึ
1: ก
0: เด็กๆออกเสียงค่ะบันทึก
1: บ
0: ัน
1: ท
0: ึ
1: ก
0: บันทึก
1: บันทึก
0: มีเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางคนไหนยังไม่ออกเสียงมีไหมคะเวลานั่งเรียนเรานั่งตัวตรงไม่หยิบไม่จับอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าบันทึก
1: บ
0: ัน
1: ท
0: ึ
1: ก
0: บันทึกเด็กๆคิดว่าคำว่าบันทึกน่าจะหมายถึงอะไรคะการเขียนลงในสมุดการจดสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงในสมุดนะคะคำว่าบันทึกเนี่ยจะหมายถึงการจดข้อความเพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐานบางคนก็จะบันทึกความรู้ลงในสมุดก็คือการบันทึกเพื่อที่เราจะได้จดจำเรื่องราวต่างๆได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะบัลล
1: ือ
0: บัลลือ
1: บัลลือ
0: บัลลือหมายถึงเปล่งเสียงดังก้องนะคะหรืออีกหนึ่งความหมายก็คือหมายถึงโด่งดังเรื่องลือเช่นข่าวบัลลือโลกนะคะก็หมายถึงว่าเป็นข่าวที่โด่งดังนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนอกจากคำศัพท์ในบทร้อยกลองที่เขียนบออ่านนอบัน5คำแล้วคุณครูมีความรู้เพิ่มเติมมาให้เด็กๆว่านอกจาก5คำนี้เนี่ยยังมีคำว่าอะไรบ้างนะคะคำแรกค่ะเด็กๆบันเทิง
1: บ
0: ัน
1: เท
0: ิ
1: ง
0: คำว่าบันเทิงมีอยู่ในบทร้อยกลองไหมคะ
1: มีย
0: ังมีอยู่ในบทร้อยกลองนะคะคำศัพท์ความหมายของคำว่าบันเทิงก็คือเบิกบานเบิกบานหรือว่ารื่นเริงนะคะหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือทำให้สนุกเช่นรายการบันเทิงนะคะหรือว่าอีกคำหนึ่งที่เราเรียกคำว่าบันเทิงก็อาจจะเรียกว่าบำเทิงหรือประเทิงก็ได้นะคะนี่เลยสามารถออกเสียงได้หลายแบบนะต่อไปนี่เลยค่ะบันดล
1: บันดล
0: บันดล
1: บ
0: ัน
1: ดล
0: บันดลคือทำให้บังเกิดขึ้นนะคะความหมายจะคล้ายๆกับคำว่าบันดาล นั่นเองนะคะต่อไปนี่เลยคำศัพท์เพิ่มเติมคำนี้ใครอ่านออกเสียงได้บ้างคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะบันเหินน่าจะแปลว่าอะไรคะบันเหินเหินขึ้นฟ้าเด็กๆต้นทางบอกว่าเหินขึ้นฟ้าบันเหินเก่งมากค่ะแปลว่าเหาะไปหรือบินไปนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆบันยะบันยังไหนใครเคยได้ยินคำว่าบัญญะบัญญังบ้างน้องปลื้มน้องปลื้มเคยได้ยินคำว่าบัญญะบัญญังจากที่ไหนคะ
2: แม่ครับ
0: จากพ่อแม่พ่อแม่พูดคำว่าบัญญะบัญญังว่าพูดกับหนูว่ายังไงคะ
2: บัญญะบัญญังครับ
0: บัญญะบัญญังไหนใครเคยได้ยินอีกวันใหม่วันใหม่เคยได้ยินคำว่าบัญญะบัญญังจากใครคะ
3: จากพี่ค่ะ
0: จากพี่พี่พูดว่าอย่างไรคะเป็นประโยคจำได้ไหมคะมีเป็นประโยคไหม
3: ปัญญาปัญญาค่ะพี่พูดแค่นี้
0: อ๋อพูดแค่นี้นะคะมีคนอื่นนอกเหนือจากนี้ไหมใครพอที่จะจำประโยคที่มีคนพูดกับเราได้ไหมคะน้องเบิ้ลจำได้ไหมคะไม่ได้มีใครเคยได้ยินอีกบ้างคะปัญญาปัญญาจะหมายถึงรู้จักความพอดีพอสันฐานประมาณพอสมควรนี่บางคนนะคะเรียกว่าคุณครูก็เคยโดนนะคะเคยโดนคุณแม่ว่าเวลากินไปเยอะๆคุณแม่บอกว่ากินไม่บรรยายบรรยังเลยแสดงว่ากินเป็นยังไงคะกินเยอะเกินความพอดีนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าอะไร
1: บันเท
0: ิ
1: งคด
0: ีเด็กๆออกเสียงดังๆค่ะบันเทิงคดี
1: บันเทิงคด
0: ีมันจะหมายถึงอะไรคะบันเทิงคดีน้องจักรพรรดิค่ะบันเทิงคดีหมายถึงอะไรเอ่ย
4: คดีล้อเล่นค่ะ
0: คดีล้อเล่นใครคิดว่ามีความหมายนอกเหนือจากนี้อีกคะมาดูความหมายของครูแหม่มบันเทิงคดีหมายถึงเรื่องที่เขียนหรือแต่งขึ้นโดยมุ่งให้ความบันเทิงสนุกสนานแก่ผู้อ่านก็คือเรื่องที่เวลาที่เราอ่านแล้วรู้สึกผ่อนคลายนะคะไม่รู้สึกว่าเครียดมากกว่าเดิมหรือว่าไม่ได้มีสาระมากจนเกินไปนะคะอันนี้ก็คือบันเทิงคดีนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมเติมคำลงในประโยคเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำที่เขียนด้วยบออ่านนอบันและความหมายไปเรียบร้อยแล้วต่อไปคุณครูจะดูเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางว่าสามารถนำคำเหล่านั้นที่เราได้เรียนรู้ความหมายไปแล้วมาเติมคำลงในประโยคได้ถูกต้องหรือไม่นะคะก่อนอื่นค่ะคุณครูแหม่มจะหาผู้โชคดีของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้ออกมาเติมคำศัพท์นะคะเด็กๆเตรียมลุ้นเลยไปเลย

0: ค่ะขอเลขที่ของเด็กปลายทางด้วยนะหยุดหรือยังเอ่ยเลขที่17ค่ะใครเอ่ยยกมือค่ะเลขที่17ค่ะอ่ะน้องดูนะคะประโยคแรกที่น้องจะได้ก็คือนี่เลยคุณครูบอกนักเรียนว่าให้เดินดีๆระวังตกตกอะไรคะ
1: บันไดค่ะ
0: บันไดเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหม
2: ถูก
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องอ่ะเดี๋ยวให้น้องนิชาพัฒน์ออกมาด้านหน้านะคะหยิบไมค์มาด้วยนะเด็กๆลองดูว่าเพื่อนจะสะกดคำว่าบันไดถูกต้องหรือไม่มาเลยค่ะบันไดเขียนอย่างไรเอ่ยนิชาพัฒน์1 2 3
1: บออะนอบันดอไอไดบันได
0: เป็นคำตอบที
2: ่
0: อย่าเพิ่งไปวันนี้คุณครูมีของรางวัลมาให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางที่ตอบถูกได้ด้วยนะคะเราจะมีนี่ต้นกล้วยเดี๋ยวจะให้เด็กๆดูมีรางวัลอยู่ด้านหลังต้นกล้วยให้หนูเลือกกล้วยให้หนูเลือกกล้วยค่ะหยิบมาเลยเลือกอันไหนดีคะในกล้วยด้านหลังจะมีรูปหน้ายิ้มกับหน้าร้องไห้ถ้าเป็นหน้ายิ้มหนูจะได้รับของรางวัลที่อยู่ในกล่องนี้พร้อมไหมคะนี่คือกล้วยที่นิชาพัฒน์เลือก1 2 3แสดงว่าได้รางวัลไหมคะไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจนะคะประมือให้นิชาพัฒน์ค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเขียนคำศัพท์ที่อยู่ในนี้อีกหนึ่งรอบนะคะอ่ะเด็กๆคำแรกค่ะเด็กๆออกเสียงสะกดพร้อมกันคุณครูบอกนักเรียนว่าให้เดินดีๆระวังตก
2: บ
0: ัน
2: ได
0: บันไดเก่งมากค่ะประโยคต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลขที่เด็กๆออกเสียงประโยคนี้อีกหนึ่งครั้ง1 2 3
2: คุณครูบอกนักเรียนว่าให้เดินดีๆระวังตกบันได
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะประโยคต่อไปคนที่จะได้เติมคำนะคะนี่เลยประโยคที่2ให้เด็กๆอ่านประโยคที่ยังไม่สมบูรณ์พร้อมกันก่อน1 2 3
2: มีขาชอบจดจุดจุดจุดเกี่ยวกับความรู้ต่างๆ
0: ใครที่รู้คำตอบแล้วอย่าเพิ่งพูดนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูขอสุ่มเลขที่7ค่ะใครเอ่ยน้องกล้าออกมาเลยค่ะเด็กๆปลายทางออกมาด้วยนะคะเอาละค่ะประโยคนี้ค่ะน้องกล้าเมษาชอบจดจุดๆเกี่ยวกับความรู้ต่างๆเมษาชอบจดอะไรคะ
1: บันทึก
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องสะกดคำว่าบันทึกค่ะ
1: บออะนอบันทออึกอทึกบันทึก
0: เก่งมากๆประมือให้น้องกล้าค่ะนี่ตอบถูกเหมือนเดิมค่ะมาเลือกได้เลยค่ะเลือกกล้วยไหนดีคะน้องกล้าบอกว่าคุณแม่ผมขอเลือกกล้วยที่ยังไม่สุกนี่จะได้หน้ายิ้มหรือหน้าร้องไห้อยากได้หน้ายิ้มหรือหน้าร้องไห้คะหน้ายิ้มจัดไปเลยค่ะนี่เลยได้หน้ายิ้มนะคะเดี๋ยวให้น้องเลือก3ชิ้นค่ะหยิบได้เลย3ชิ้นนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะประมือให้น้องกล้าค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเขียนประโยคกันเมษาชอบจดจดอะไรนะ
2: บ
0: ัน
2: ทึก
0: มีเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางคนไหนชอบจดบันทึกเหมือนกับเมษาบ้างไหมคะเพียบเลยเด็กๆต้องรู้จักจดบันทึกความรู้หรือสิ่งที่เราสนใจนะคะเวลาผ่านไปเนี่ยเราจะได้กลับมาอ่านแล้วก็เรียกว่าจะได้รื้อฟื้นความทรงจำในช่วงนั้นหรือว่ามีเด็กๆคนไหนเคยบันทึกไดอารี่ไหมคะนี่เด็กๆหลายคนเคยบันทึกไดอารี่เลยนะคะเด็กๆปลายทางลองเริ่มเขียนบันทึกไดอารี่นะคะลองบันทึกทุกวันเวลา ลองหมดเรียกว่าหมดปีหรือว่าหมดการศึกษาเนี่ยลองกลับมาย้อนอ่านว่าแต่ละวันเนี่ยเรามีความสุขหรือว่าเราทุกข์กับเรื่องไหนบ้างนะคะแล้วก็สามารถนำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยปรับใช้เปลี่ยนแปลงในทุกวันนะคะต่อไปค่ะเด็กๆประโยคต่อไปให้เด็กๆอ่านพร้อมกัน

0: รายการที่เรียกว่าให้ความสนุกสนานแก่ทุกคนเลยน่าจะเป็นรายการอะไรคะอ่ะเด็กๆเลขที่ออกเลขที่21ค่ะใครเอ่ย21อ่ะเจด้ามาเลยค่ะเด็กๆปลายทางเลขที่21ออกมาด้วยนะคะคำศัพท์คำนี้คือคำว่าอะไรคะคุณแม่ชอบดูรายการอะไรคะ
1: ทีวี
0: รายการทีวีถูกต้องไหมคะยังไม่ถูกอ่ะกลับไปค่ะเสียใจด้วยนะคะไม่ได้รับกล้วยนะคนอื่นเตรียมตัวไว้นะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะเลขที่11ค่ะใครเอ่ยอ่ะมาเลยค่ะเลขที่11ค่ะมาเลยน้องปกรณ์คุณแม่ชอบดูรายการจุดๆเพราะช่วยทำให้ใคลายเครียดคุณแม่ชอบดูรายการอะไรคะ
1: บันเทิงค่ะ
0: บันเทิงเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้น้องปกรณ์ค่ะไหนน้องลองออกเสียงคำว่าบันเทิงค่ะ
1: บออะนอบันทอเอองอเทิงบันเทิง
0: ทอเอองอเทิงถูกต้องหรือเปล่า
1: ทอเอองอเทิง
0: อ่ะสะกดคำว่าบันเทิงใหม่ค่ะ
1: ทอเอองอเทิงบันเทิง
0: เก่งมากถูกต้องหรือยังคะถูกต้องแล้วอ่ะเดี๋ยวคุณครูเขียนคำศัพท์ก่อนนะคะแป๊บนึงนะคุณแม่ชอบดูรายการบันเทิงเด็กๆปลายทางปฏิบัติกิจกรรมด้วยนะคะบออานอบันทอเอองอเทิงบันเทิงอยากกินกล้วยหรือยังคะน้องปกรณ์หิวกล้วยหรือยังอ่ะไปเลือกกล้วยได้เลยอ่ะเอากล้วยอันไหนดีคะอ่าอยากได้หน้ายิ้มหรือหน้าร้องไห้กล้วยที่ปกรณ์ได้คือ1 2 3หน้ายิ้มนะคะรับไปเลย3ชิ้นค่ะหยิบได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องปกรณ์นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปคำศัพท์ข้อต่อไปคือเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางรอลุ้นนะคะนี่เลยน่าจะเป็นเกี่ยวกับสถานการณ์อะไรคะ
2: ไหว้พระ
0: ไหว้พระมาดูประโยคของเราเด็กๆออกเสียง1 2 3
3: ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนจุดๆให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ
0: ป้าแพรขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนอะไรเอ่ยเลขที่22ค่ะใครเอ่ย23ค่ะเลขที่24ค่ะมาเลยเปรมมี่เปรมมี่มาเลยค่ะปลาแพขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลอะไรคะที่จะได้รับกล้วยต้องสะกดคำว่าบันดาลให้ถูกต้องค่ะ

0: าใหม่ค่ะสะกดใหม่เสียงดังฟังชันมั่นใจบันดาลสะกดยังไง1 2 3
1: ดออาร
0: อบันก่อนค่ะบันก่อน
1: บออะนอบันดออารอดันบันดาล
0: ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องประมือให้น้องเปรมมี่นะคะเดี๋ยวคุณครูเขียนคำว่าบันดาลก่อนนะบออะนอบันดออารอดานบันดาลยากไหมคะเด็กๆไม่ยากนะบันดาลนะไปหยิบกล้วยได้เลยค่ะนี้นะคะอยากได้หน้ายิ้มหรือหน้าร้องไห้
2: ยิ้มค่ะ
0: หน้ายิ้มเนี่ยลองยิ้มให้ดูค่ะเด็กๆลองดูกล้วยที่น้อง

0: ตอบคำถามใหม่นะคะเก่งมากๆประมือให้น้องเรมี่ค่ะและสุดท้ายประโยคถัดไปประโยคสุดท้ายก็คือเด็กๆอ่านประโยคค่ะ1 2 3
1: คุณยายชอบอ่านงานเขียนประเภท
0: ประเภทอะไรเอ่ยมีทั้งหมด4พยางค์ใครตอบได้ข้อนี้ใครตอบได้เด็กๆเอามือจับหูข้อนี้เรียกว่าให้เด็กๆคนที่มีความมั่นใจนะคะตอบ1 2 3อ่ะน้องจักรพรรดิค่ะมาเลยน้องจักรพรรดิค่ะคุณยายชอบอ่านงานเขียนประเภท
2: บรรยะบรรยังครับ
0: โอ้บรรยะบรรยังแปลว่าอะไรคะความพอดีคำว่าบรรยะบรรยังยังไม่สัมพันธ์กับประโยคค่ะไม่เป็นไรนะคะคนอื่นเอามือจับหู1 2 3ชัยพฤกษ์มาเลยค่ะชัยพฤกษ์ค่ะคุณยายชอบอ่านงานเขียนประเภทอะไรคะคืออะไรคะ
3: บันเทิงข่าวค่ะ
0: บันเทิงข่าวยังไม่ถูกต้องนะคะคนอื่นค่ะเจ้านายคำว่าอะไรคะคุณยายชอบอ่านงานเขียนมี4พยางค
4: ์บันเทิงคดีครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องประมือให้เจ้านายนะคะบันเทิงคดีนี่เขียนแบบนี้นะคะบออะนอบันทอเอิงงอเทิงคดีเขียนแบบนี้นะคะเอาละค่ะกล้วยลูกสุดท้ายเป็นของน้องเจ้านายแล้วนะคะนี่เลยอดเลือกเลยนะคะไม่เป็นไรเรามาดูกันว่ากล้วยลูกนี้ยิ้มหรือร้องไห้1 2 3ได้รับลูกอมไปเลยค่ะหยิบไปเลยนะคะเอาละค่ะนี่ก็คือกิจกรรมเติมคำลงในประโยคนะคะซึ่งเด็กๆต้นทางเนี่ยก็เรียกว่าประสบความสำเร็จนะคะหวังว่าเด็กๆปลายทางก็คงประสบความสำเร็จในการนำคำที่เขียนบออ่านนอบานมาเติมในประโยคให้สมบูรณ์นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมรถไฟคำบันกันนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะมีนี่เลยเรียกว่าตู้รถไฟแต่ละตู้ให้กับเด็กๆนะคะให้เด็กๆนำคำที่เขียนคำว่าบันที่พยางค์แรกนำไปเขียนให้ได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะรถไฟตู้ไหนเสร็จแล้วให้ระบายสีเดี๋ยวคุณครูให้เวลาภายใน7นาทีลงมือได้เลยค่ะเด็กๆแต่ละคนในกลุ่มนะคะต้องเขียนคำศัพท์ที่ไม่ซ้ำกันนะคะเด็กๆเขียนตัวใหญ่ๆไม่ระบายสีทับตัวอักษรเขียนตัวใหญ่ๆเลยค่ะน้องน้องทีทัศน์ต้องเขียนฝั่งไหนคะต้องเขียนฝั่งไหนน้องทีทัศน์ล้อต้องอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะรถไฟล้อต้องอยู่ด้านล่างนะใครเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะใครเสร็จแล้วระบายสีได้เลยขอตัวใหญ่ๆเลยนะคะใบไม้เขียนตรงนี้ค่ะจับดินสอให้ถูกค่ะนั่งเข้าไปข้างในนะคะนั่งเข้าไปข้างในค่ะกลุ่มไหนเสร็จแล้วระบายสีเลยค่ะแล้วระบายสีค่ะน้องเบิ้ลล้อรถไฟต้องอยู่ข้างบนหรือข้างล่างคะลบออกค่ะเล้งมือเลยค่ะเด็กๆเล้งมือเลยมียังลบไหมคะถ้าไม่มียืมน้องเมย์ค่ะ

เด็กๆเอาเรียกว่าเอาแบบฝึกหัดหรือว่าเอาสมุดขึ้นมาลองนะคะระบายสีจะได้สวยๆนะเหลือเวลาอีกไม่ถึง5นาทีนะคะระบายสีเร่งเลยเร่งมือเลยนะคะมีกลุ่มไหนยังเขียนคำศัพท์ไม่ได้ไหมคะมีกลุ่มไหนต้องการความช่วยเหลือไหมทำไมกลุ่มนี้เขียนคำศัพท์ซ้ำกันเลยบันไดเขียนตัวใหญ่ๆค่ะเขียนตัวใหญ่ๆค่ะใครเสร็จแล้วต่อขบวนรถไฟออกมานำเสนอได้เลยนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วต่อขบวนรถไฟออกมานำเสนอได้เลยน้องจัญญวัฒน์ระบายเร็วๆค่ะ

เด็กๆ เล่นมือเลยนะคะน้องไลวินเขียนตัวใหญ่ๆค่ะน้องไลวินเขียนตัวใหญ่ๆนะคะสบายใจเร็วๆค่ะน้องปุณเหลือเวลาอีก4 นาทีค่ะเร่งมือเลย

เนียเข่งคำศัพท์คำว่าอะไรคะตัวอะไรหายไปคะไลวินกลุ่มที่3เสร็จหรือยังคะกลุ่มไหนใกล้จะเสร็จแล้วบ้างมีไหมมีไหมคะเกียร์ไนท์เขียนคำศัพท์คำว่าอะไรคะเกียร์ไนท์เขียนคำศัพท์คำว่าอะไรคำว่าอะไรคะบันโดนเด็กๆเขียนคำศัพท์คำไหนเด็กๆจะต้องออกเสียงคำศัพท์คำนั้นด้วยนะคะ

ปีโป้โชว์เพื่อนสิคะโชว์ดูคำศัพท์ของน้องชนาการนะคะนี่เลยน้องชื่ออะไรนะคะพิญญพัฒน์นี่เลยรถไฟสวยไหมคะของเพื่อนสวยเด็กๆเล่งมือเลยนะคะอีก2นาทีเท่านั้นเล่งมือค่ะอีก2นาทีค่ะสองนาทีเท่านั้นนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วเกาะกันเป็นรถไฟนะคะปูนออกมานำเสนอได้เลย

เดี๋ยวคุณครูจะเป็นหัวขบวนหัวขบวนคำบรรรถไฟคำบรรกลุ่มที่5ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆกลุ่มที่อื่นเร่งมือเลยน้องเบิ้ลเขียนคำศัพท์คำว่าอะไรคะบันดลลอลิงเขียนให้ดีค่ะให้มีหัวเขียนหัวให้ดีค่ะเดี๋ยวลบออกแล้วเขียนใหม่นะมีเด็กๆปลายทางคนไหนทำเสร็จแล้วบ้างไหมคะออกมานำเสนอให้คุณครูได้ดูได้เลยนะคะแล้วก็รบกวนคุณครูนะคะดูว่าคำศัพท์ของเด็กๆเนี่ยเขียนถูกต้องหรือเปล่านะคะสำหรับเด็กๆต้นทางเหลือเวลาอีก1นาทีค่ะฝึกอ่านคำก่อนมานำเสนอด้วยนะคะตอนนี้หัวรถไฟพร้อมสำหรับเด็กๆแล้วนี่เลยค่ะหัวรถไฟขบวนคำบรรเดี๋ยวคุณครูจะยืนรอตรงนี้กลุ่มไหนเสร็จแล้วให้เด็กๆเกาะไหล่ปูนๆออกมาได้เลยนะคะหยิบไมค์ออกมาด้วยนะ

เหลือเวลาอีกครึ่งนาที30วินาทีนะคะตอนนี้กลุ่มที่5ตั้งขบวนรถไฟเตรียมตัวออกเดินทาง

0: มาเลยค่ะก่อไหลกันมาเลยกลุ่มที่5ปูนปูนปูนปูนปูนปูนปูนปูนรถไฟกลุ่มที่5มาแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องเมย์นะคะนำเสนอคนแรกกลุ่มอื่นๆดูด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวส่งไมค์ต่อไปนะคะเอาละค่ะน้องเมย์คำแรกออกเสียงว่า
1: บันทึกค่ะ
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะบันทึก
2: บันทึก
0: ต่อไปค่ะเรมมี่ค่ะเด็กๆขึ้นไปอ่ะเดินขึ้นไปอ่ะคนที่สองค่ะเปรมมี่ค่ะเปรมมี่ค่ะคำศัพท์คำนี้ออกเสียงว่า
1: บันดาล
0: เด็กๆออกเสียงค่ะบันดาลต่อไปค่ะน้องเบิ้ลคันของน้องออกเสียงว่า
3: บันดลครับ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะบันดลเพื่อนเขียนถูกต้องหรือเปล่าตัวลอลิงนะคะยังไม่สมบูรณ์นะไปแก้ลอลิงมาใหม่นะคะต่อไปของน้องวันใหม่ออกเสียงว่า
4: บันเทิงค่ะ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะบันเทิง
2: บันเท
0: ิ
2: ง
0: ต่อไปคนสุดท้ายน้องปลื้มออกเสียงว่า
5: บันไดครับ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะบันไดตอนนี้กลุ่มที่1ผ่านไปจากหัวหินแล้วขบวนรถไฟออกเดินทางไปสู่กรุงเทพไปเลยปุ้นปุ้นกลุ่มต่อไปใครจะออกมาคะกลุ่มต่อไปมาเลยหมดเวลาค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางวางดินสอหมดเวลาแล้วกลุ่มไหนออกมาเกาะกลุ่มกันด้วยนะคะเกาะไหลกันมาค่ะกลุ่มที่1กลุ่มอื่นไปนั่งรอก่อนนะคะกลุ่มอื่นนั่งรอก่อนนะรถไฟขบวนที่1ขบวนรถจากสถานีรถไฟสงขลาเดินทางมาสู่สถานีรถไฟหัวหินปูนปูนนี่เลยเดี๋ยวเด็กๆชูคำศัพท์ก่อนนะคะชูก่อนนะนี่เลยนะคะรถไฟคำบันของกลุ่มที่1นะคะคำศัพท์คำแรกของน้องออกเสียงว่า
1: บันดาลค่ะ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะบันดาลต่อไปของน้องกูนออกเสียงว่า
3: บันเทิงครับ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะบันเทิงต่อไปค่ะของน้องเจ้านายออกเสียงว่า
6: บันไดครับ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะบันได
2: บ
0: ัน
2: ได
0: ต่อไปของน้องไรวินออกเสียงว่า
7: บันลือครับ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะบันลือ
2: บันลือ
0: เก่งมากค่ะน้องไรวินต่อไปน้องค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
8: บันทึก
0: เด็กๆออกเสียงค่ะบันทึก
2: บันทึก
0: เก่งมากมากค่ะขบวนรถไฟออกจากขบวนออกจากสถานีหัวหินมุ่งสู่กรุงเทพปูนปูนปูนปูนกลุ่มต่อไปค่ะมาเลยมาเลยค่ะขบวนรถไฟจากสถานีขอนแก่นมุ่งหน้าสู่สถานีอำเภอหัวหินมาเลยค่ะปูนปูนปูนปูนเด็กๆโชว์ผลงานก่อนนะคะโชว์ผลงานก่อนนะนี่คือรถไฟของเด็กๆกลุ่มที่2นะคะคำศัพท์คำแรกค่ะน้องประกรณ์คำศัพท์คือคำว่า
9: บันเทิงคดี
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะบันเทิงคดี
2: บันเทิง
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะของน้องค่ะประภัสราคำนี้ออกเสียงว่า
10: บันไดค่ะ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะบันได
2: บันได
0: ต่อไปกลุ่มที่3ค่ะคนที่3คันที่3ออกเสียงว่า
11: บันทึก
0: เด็กๆออกเสียงค่ะบันทึก
2: บ
0: ัน
2: ท
0: ึ
2: ก
0: ต่อไปค่ะของน้องเกียร์ไนท์คือคำว่า
12: บันดลครับ
0: บันดลเด็กๆออกเสียงค่ะบันดล
2: บันดล
0: ต่อไปค่ะน้องค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
13: บันเทิง
0: เด็กๆออกเสียงค่ะบันเทิง
2: บันเท
0: ิ
2: ง
0: ต่อไปค่ะสุดท้ายค่ะคำนี้ค่ะออกเสียงว่า
14: บันลือค่ะ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะบันลือ
2: บันลือ
0: เก่งมากๆรถไฟขบวนที่2เตรียมตัวออกจากสถานีหัวหินปูนปูนปูนปูนไปได้เลยค่ะต่อไปขบวนรถไฟขบวนที่3มุ่งหน้าจากสถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์มุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟหัวหินปูนปูนปูนปูนนี่เลยนะคะรถไฟคำบันของกลุ่มที่3ค่ะคำศัพท์คำแรกของหนูคือคำว่า
15: บันดาลครับ
0: เดี๋ยวเอาเสียงค่ะบันดาล
2: บันดาล
0: ใครไม่ออกเสียงนะ ระวังตกรถไฟนะคะคำต่อไปค่ะ
3: บันเทิง
0: เด็กๆออกเสียงค่ะบันเทิง
2: บันเทิง
0: ยอดเยี่ยมมากเด็กๆปลายทางออกเสียงด้วยนะคะคำนี้ค่ะออกเสียงว่า
3: บันลือ
0: บันลือเด็กๆออกเสียงค่ะ
2: บ
0: ัน
2: ลือ
0: ต่อไปค่ะน้องค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
6: บันไดครับ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะบันได
2: บันได
0: และคนสุดท้ายค่ะออกเสียงว่า
3: บันทึกค่ะ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะบันทึก
2: บันทึก
0: ขบวนรถไฟขบวนที่3กำลังออกจากสถานีหัวหินปูนปูนปูนปูนและสุดท้ายรถไฟขบวนที่4ออกจากสถานีปัตตานีมุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟหัวหินนี่เลยนะคะรถไฟของกลุ่มที่4น้องน้องชูผลงานก่อนนะคะน้องทิทัศน์ค่ะนี่คือรถไฟของกลุ่มที่4นะคะมาดูคำศัพท์คำแรกคำนี้คือคำว่าคำว่าอะไรคะ
6: บันลือครับ
0: เดี๋ยวเสียงค่ะบันลือ
6: บันลือ
0: บันลือต่อไปคันของน้องจักรพรรดิออกเสียงว่า
3: บันดาล
0: เดี๋ยวเสียงค่ะบันดาล
2: บ
0: ัน
2: ดาล
0: มีใครไม่ออกเสียงไหมคะระวังตกรถไฟนะคะคำนี้ออกเสียงว่า
3: บันดาล
0: เดี๋ยวเสียงค่ะบันดาล
2: บันดาล
0: ต่อไปคำนี้คือคำว่า
3: บันเทิง
0: เดี๋ยวเสียงค่ะบันเทิง
2: บันเท
0: ิ
2: ง
0: ต่อไปน้องอีฟค่ะ
3: บันทึก
0: เดี๋ยวเสียงค่ะบันทึก
2: บันท
0: ึ
2: ก
0: ต่อไปรถไฟขบวนคันสุดท้ายของน้องเจด้าออกเสียงว่า
3: บันได
0: เดี๋ยวเสียงค่ะบันได
2: บันได
0: รถไฟขบวนที่4ออกจากสถานีรถไฟหัวหินมุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟกรุงเทพแตกขบวนไปแล้วนะคะกลุ่มที่4เอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือกิจกรรมรถไฟคำบันนะคะที่เด็กๆได้ทบทวนความรู้นะคะต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆปลายทางก็คือใบงานที่10เรื่องคำที่ใช้บันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆดูความหมายทางด้านขวาและให้เติมคำที่เขียนด้วยบออะนอบันให้สมบูรณ์เดี๋ยวให้เวลา3นาทีมีเพียงแค่9ข้อเท่านั้นเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะเขียนคำศัพท์9คำนะคะลงมือทำได้เลยค่ะคำศัพท์เพียงแค่1 2 3 4 5 6 7 7คำเขียนได้เลยค่ะลองดูเด็กๆลองดูข้อแรกหมายถึงสิ่งที่ทำเป็นขั้นๆสำหรับก้าวลงคือคำว่าอะไรคะ
2: บ
0: ัน
2: ได
0: บันไดเขียนลงได้เลยบันไดเด็กๆคุณครูมีที่เขียนช่องให้ค่ะนี่ค่ะเขียนข้างหน้านะคะนำมาเขียนคำศัพท์ด้านหน้าตรงที่เป็นตัวการ์ตูนเห็นไหมคะเด็กๆลองดูนี่คำแรกคำแรกสิ่งที่ทำขึ้นนี่เลยนะคะเป็นขั้นๆสำหรับก้าวลงคือคำว่าอะไรบันไดเด็กๆก็จะต้องเขียนคำว่าบันไดแบบนี้ค่ะดูคำให้สัมพันธ์กับความหมายที่คุณครูให้ค่ะเหลือเวลาอีก2นาทีเท่านั้นค่ะนาทีใครเสร็จข้อที่2แล้วคะข้อที่2ข้อที่2โด่งดังเรื่องลือเปล่งเสียงดังก้องบันลือเก่งมากค่ะ

0: 1นาทีค่ะปื้มเขียนได้กี่ข้อแล้วคะไวเลยค่ะข้อที่3ให้เกิดมีขึ้นด้วยแรงอำนาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งคืออะไรคะคำว่าอะไรคำว่าอะไรบันดลหรือบันดาลเดี๋ยวจะเฉลยเด็กๆเขียนลงก่อนนะคะบันดาลเขียนยังไงคะบันดาลตัวอะไรเป็นตัวสะกดตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะสตางกลุ่มที่3ใครเขียนคำศัพท์คำว่าบันดาลเอ่ยบันดาลตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะลอลิงทำแบบฝึกหัดก่อนค่ะหมดเวลาเด็กๆวางดินสอนะคะเด็กๆที่ยังทำไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะมาดูแนวทางของคำตอบว่ามีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆตอบพร้อมกันนะข้อแรกสิ่งที่ทำเป็นขั้นๆสำหรับก้าวลงคืออะไรคะ
1: บ
0: ัน
1: ได
0: บันไดข้อที่2โด่งดังเรื่องลือเปล่งเสียงดังก้องคือ
1: บ
0: ันลือยอดเยี่ยมค่ะข้อที่3ค่ะให้เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นด้วยแรงอำนาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
1: บ
0: ันดลหรือบันดาล
1: บ
0: ันดาลยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะจดข้อความเพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐานยอดเยี่ยมค่ะบันทึกค่ะต่อไปค่ะเบิกบานรื่นเริง
1: บ
0: ัน
1: เท
0: ิ
1: ง
0: บันเทิงค่ะต่อไปค่ะเหาะไปบินไปบันอะไรคะ
1: บ
0: ันเหินเก่งมากและสุดท้ายค่ะเด็กๆทำให้เกิดขึ้นเหมือนกับคำว่าบันดาลเลย
1: บ
0: ันดลยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่ก็คือเฉลยของเรานะคะไม่ยากเกินความสามารถของเด็กๆนะคะเอาละค่ะสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะคะคำที่ใช้บันที่เด็กๆเนี่ยเรียกว่าในระดับชั้นป.2 นะคะเหมาะสมกับคำศัพท์นะคะก็คือคำแรกค่ะเด็กๆออกเสียง
1: บ
0: ัน
1: ดาล
0: บันได
1: บ
0: ัน ทึก
1: บ
0: ันเทิงและบันลือนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือคำศัพท์ส่วนคำศัพท์คำอื่นๆนะคะเป็นคำที่คุณแหม่มเพิ่มเติมให้นั่นเองนะคะเด็กๆสามารถกลับไปทบทวนความรู้ได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้คำที่ออกเสียงบันเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขียนต่างกันในเรื่องตามหาคำบันนะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่11เรื่องบทร้อยกลองบันใบงานที่11เรื่องบันและบันสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆสำหรับเรื่องคำที่ใช้บันน

0: ี๋ยววันนี้นะคะเราจะสรุปบทเรียนลากันไปด้วยบทเพลงคำที่ใช้บั่นนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปร้องเพลงกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อม

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอน

0: ีครับสวัสดีครับ
1: เอ๊ะทำอะไรอยู่เหรอจ๊ะเอ๊ะห้ามส่งเสียงดังด้วยเหรอที่แท้ก็กำลังแอบดูลูกวัวกินนมแม่อยู่นี่เอง
0: กินนม
1: ใช่แล้วจ้ากินนมฟาฟารู้จักน้ำนมหรือเปล่า
0: ไม่รู้ครับ
1: นี่แสดงว่าตอนเด็กๆฟาฟาไม่เคยกินนมแม่เลยใช่ไหมอ๋อจริงสิลืมไปว่าแม่ฟาฟาไม่มีน้ำนมให้ดื่มนี่นาคืออย่างนี้จ้ะพวกเด็กๆที่เกิดมาใหม่ๆนะก็จะดื่มนมแม่เป็นอาหารเหมือนที่ฟาฟากินข้าวทุกวันไงจ้ะน้ำนมเนี่ยดีนะฟาฟาใครที่กินนมเยอะๆก็จะตัวโตๆเลยล่ะรู้ไหม
0: ตัวโตๆ
1: ใช่แล้วจ้ะอย่างเจ้าลูกวัวนั่นน่ะกินนมทุกวันเดี๋ยวก็จะตัวโตขึ้นมาเท่าแม่วัวเลยล่ะ

0: าฟาฟาแม่หมูน่ะเขาก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกับแม่วัวเลย
1: ฮะกินนมกินนมตัวจะได้โตโ
0: ตฮะใช่แล้วจ้าแล้วนี่ฟาฟารู้หรือเปล่าว่ายังมีใครดื่มนมเหมือนลูกหมูกับลูกวัวอีกถูกต้องจ้าแม่กระต่ายก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกัน
1: ฮ่าเย
0: ่นั่นลูกหมานี่นาฟาฟารู้หรือเปล่าว่าแม่หมาน่ะเขามีนมให้ลูกกินหรือเปล่าน
1: ี่ครับ
0: แน่ใจนะอย่างนั้นเราคงต้องตามเจ้าลูกหมาไปพิสูจน์ดูกันแล้วล่ะมั้งสวัสดีจ้าฟาฟา
1: สวัสดีครับ
2: ทำไมต้องทำเสียงเงียบๆอย่างนั้นด้วย

0: ายถูกแล้วแม่หมาก็มีนมให้ลูกหมากินเหมือนกัน
1: เย
0: ้อ้าวเป็นอะไรไปจ้าฟาฟาทำไมอยู่ดีๆก็ซึมขึ้นมาอย่างนั้นล่ะ
1: ฟาฟาอยากกินนมมาก
0: อ้าวก็แล้วทำไมไม่กินล่ะจ๊ะ
1: แม่ฟาฟาไม่มีนมให้กินครับ
2: โอ้โหไม่เห็นจะยาก
0: ฟาฟาก็ไปซื้อเอาสิจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะฟาฟาเดี๋ยวนี้เขาเอานมวัวมาใส่กล่องใส่ถุงขายกันแล้วนะถ้าฟาฟาอยากกินนมเมื่อไหร่ฟาฟาก็ไปซื้อมากินได้เลยจ้า
1: เย้กินนมกินนมกินนม
0: คุณหนูๆก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าลืมกินนมทุกวันร่างกายจะได้แข็งแรงตัวโตๆวันนี้หมดเวลาแล้วจ้ะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาเพื่อให้การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพสุขภาพเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในมิติทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประชากรตลอดจนระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม
1: ยุทธศาสตร์

0: ด้านการศึกษาของมหาลัยมหิดลครับเรากำหนดไว้ว่าคือการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงปลูกฝังไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาชีพที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยออกไปเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือออกไปเป็นนักวิชาชีพเท่านั้นแต่เรายังปลูกฝังบุคลิกทัศนคติจิตวิญญาณทักษะที่สำคัญให้นักศึกษาเพิ่มเติมด้วยเพื่อจะประกอบกันให้นักศึกษาเนี่ยนอกจากเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเป็นนักวิชาชีพแล้วเนี่ยยังออกไปเป็นนักเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับที่จะก้าวออกไปจากรั้วมหาลัยเนี่ยเขาจะไปช่วยทำให้สังคมเนี่ยดีขึ้นมีการพัฒนาขึ้นนั่นคือจุดมุ่งหมายของการศึกษาของมหาลัยมหิดล
1: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE เน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุขตามสภาวะปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและประชาชนผ่านรูปแบบการจัดการศึกษาของนักศึกษาทางด้านสาธารณสุขสาขาวิชาชีพต่างๆทั้งแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลสาธารณสุขรวมถึงนักศึกษาทางด้านสาขาวิชาอื่นที่สามารถบูรณาการร่วมกันได้อาทิด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เป็นต้นเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาของบุคลากรสาธารณสุขในระดับประเทศต่อไป
0: การพัฒนาชุมชนเนี่ยเป็นอีกนโยบายหนึ่งของมหาลัยมหิดลนะครับเพราะเราเล็งเห็นว่าการที่เราจะพัฒนาประเทศไทยเนี่ยเราต้องทำให้ชุมชนเข้มแข็งหากชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วเนี่ยประเทศจะแข็งแรงขึ้นการที่นักศึกษาได้ออกมาเรียนรู้ในชุมชนเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่มีพลังเพราะว่าเป็นการจากประสบการณ์จริงเขาได้ออกมาสัมผัสได้มาคลุกคลีได้มาเห็นปัญหาที่แท้จริงของชุมชนในขณะเดียวกันเนี่ยเขาได้มาสัมผัสกับข้าราชการพ่อค้าประชาชนเขาได้เรียนรู้ว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเนี่ยเป็นอย่างไรเขาได้เห็นตัวอย่างที่ดีแบบอย่างที่ดีนะครับของหลายๆวิชาชีพที่อยู่ในชุมชนที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับที่จะปลูกฝังให้เขาได้ซึมซับที่ต่อไปเนี่ยจะได้ออกไปช่วยกันพัฒนาชุมชนต่อไปการศึกษาในชุมชนเนี่ยเป็นการศึกษาที่มีพลังแต่ว่ามันไม่ใช่มาศึกษาแล้วก็จบกันเพียงแค่นี้แต่มันเหมือนกับเป็นการจุดประกายความคิดปลูกฝังทัศนคติปลูกฝังจิตวิญญาณเพื่อที่นักศึกษาต่อไปจะได้เอาไปดำเนินการต่อเมื่อเขาจบการศึกษาไปไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในชุมชนใดก็ตามไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในสังคมใดก็ตามออกไปช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้สังคมนั้นดีขึ้นครับ
2: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Interprofessional Education ที่นักศึกษาเรียกว่า IPEโครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของทางมหาวิทยาลัยในการที่จะทำให้เกิดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการศึกษาในศตวรรษใหม่โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้นะคะทั้งในชีวิตทั่วๆไปและในศึกษาในวิชาชีพสุขภาพซึ่งจะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ในแบบใหม่ทำให้เขาได้ศึกษาด้วยตนเองมากขึ้นการศึกษาอีกอันนึงก็คือการศึกษาในชุมชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญทำให้เขาได้รู้จักสภาพจริงๆเมื่อเขาจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยเขาก็จะได้มีการพัฒนาความรู้ของเขานำไปประยุกต์ใช้กับที่ที่เขาจะเข้าไปอยู่นะคะซึ่งในการที่มาของครั้งนี้นะคะของโครงการนี้เราจะให้นักศึกษาหลายๆสาขามาอยู่ร่วมกันและทำกิจกรรมร่วมกันตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าในอดีตการเรียนเนี่ยจะเรียนเป็นแต่ละสาขาแยกกันเมื่อจบออกไปเขาก็จะต้องปรับตัวในตอนทำงานแล้วก็พัฒนาขึ้นไปแต่ถ้าเขาได้เรียนรู้กันตั้งแต่ตอนยังเป็นนักศึกษาเนี่ยได้เรียนร่วมกันเขาก็จะรู้จักในแต่ละคนแล้วก็รู้บทบาทของผู้อื่นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องการให้เขารู้บทบาทของผู้อื่นรวมทั้งบทบาท

0: ตัวเองเพื่อการไปทำงานร่วมกันในอนาคตแล้วเขาก็สามารถที่จะเป็นผู้นำทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆได้ดีขึ้นค่ะ
1: โดยโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณาเรืองกาญจนเศรษฐ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลทำพิธีเปิดโครงการและประถมนิเทศณมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา
2: ขอสวัสดีน้องๆ นักศึกษาจาก11ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่กำลังจะเดินทางไปที่ชุมชนบ้านไอ้กลางนะคะซึ่งก็เป็นที่เราจะไปร่วมกันทำงานแบบสาขาวิชาชีพทางมหาวิทยาลัยก็เลยมีความตั้งใจที่อยากจะให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้ได้มีประสบการณ์เพื่อเตรียมตัวเมื่อออกไปทำงานจะได้ประสบความสำเร็จอย่างจริงจังนะคะเพราะนั้นน้องๆก็จะเป็นชุดแรกที่เราไปเริ่มต้นการเรียนการสอนเช่นนี้นะคะซึ่งก็จะมี170กว่าคนนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปเพียงลำพังนะคะเดี๋ยวจะมีอาจารย์ด้วยอีก50ท่านไปเป็นพี่ไปอยู่ร่วมกันกับนักศึกษานะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พวกเราภาคภูมิใจแล้วก็ตั้งใจนะคะว่าครั้งนี้เป็นความตั้งใจอย่างทุ่มเทนะคะจากทางท่านรองอธิการฝ่ายการศึกษาและก็ทีมงานนะคะที่อยากจะให้ตรงนี้เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับนักศึกษาทุกท่านเลยนะคะขออวยพรให้ทุกท่านน้องๆแล้วก็ทั้งท่านอาจารย์ด้วยนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในวัตถุประสงค์ในสิ่งที่คาดหวังทุกประการนะคะสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากประสบการณ์การทำงานก็อยากจะให้พวกเรารู้จักกันอยากให้พวกเรามีความสุขในการทำงานแล้วก็เกิดความปิติความภาคภูมิใจที่เราได้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วยนะคะสิ่งที่มหาวิทยาลัยคาดหวังจากการที่ให้นักศึกษาไปในโครงการ IPE ตรงนี้นะคะจากที่จริงๆก็คือส่วนใหญ่นักศึกษาเขามีความเชี่ยวชาญเขาได้เรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับสายวิชาชีพของเขาโดยตรงเพราะนั้นความคาดหวังครั้งนี้ก็คือต้องการให้เขาไปมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานในอาชีพของเขาในภายภาคหน้าค่ะ
0: โครงการนี้เนี่ยเราได้มีคณะกรรมการนะคะเป็นกรรมการซึ่งก็คืออาจารย์จากในแต่ละส่วนงานนี่แหละค่ะด้วยความสมัครใจเข้ามารวมตัวกันแล้วก็คิดรูปแบบต่างๆนะคะว่าจะทำยังไงให้นักศึกษาหลายๆสาขาวิชาเนี่ยมาเรียนด้วยกันอยู่ด้วยกันได้จริงๆแล้วมีมาตลอดปีการศึกษาค่ะก็จะมีการเรียนร่วมกันในชั้นเรียนในแต่ละเรื่องนะคะแต่ว่าที่เราเตรียมการกันมาก็คือจะต้องมีช่วงใดช่วงหนึ่งที่นักศึกษาได้มาอยู่ด้วยกันมาใช้ชีวิตร่วมกันนะคะแล้วได้ทำสิ่งต่างด้วยกันทีนี้เราก็คิดกันว่าเอ๊ะมันจะมีสิ่งไหนนะที่ทำให้นักศึกษาได้มาอยู่ร่วมกันได้ดีที่สุดก็คือการมาปฏิบัติหน้าที่หรือทำปฏิบัติภารกิจในชุมชนนี่แหละทีนี้การปฏิบัติภารกิจในชุมชนเนี่ยก็ต้องนั่งคุยกันตั้งแต่แรกว่าจะให้นักศึกษาได้มาทำพร้อมกันทีเดียวเนี่ยจะทำกันช่วงไหนช่วงที่ทำได้ตอนนี้ที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงที่นักศึกษาปิดภาคการศึกษานะคะแต่นักศึกษาจะเป็นชั้นปีไหนเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้

0: ื่อน้องๆนักศึกษาได้เดินทางถึงมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีน้องๆทุกคนจะได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันผ่านกิจกรรมละลายพฤติกรรมณลานกิจกรรมอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีโดยมีอาจารย์พรชัยแก้วประเสริฐทำหน้าที่เป็นวิทยากร
1: เราจะต้องอยู่ด้วยกันต้อง12วันดังนั้นเราจะต้องมีความรักและมีการพูดจาที่ดีต่อกันนะครับต่อไปนี้ให้น้องนะอันดับแรกจำชื่อจริงนามสกุลจริงครับโอ้ยนี่โจทย์แรกนะโจทย์แรกนะประธานโทษมันหนักหนาสาหัสกับชีวิตมากเลยนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับแล้วก็ชื่อเล่นเขาเพราะบางคนเนี่ยนะชื่อเขาเนี่ยนะชื่อเขาเนี่ยแปลกมากอย่างคนชื่อแปลกรอเรือ5 6ตัวมีมั้ยเคยออกข่าวเนี่ยมีใช่มั้ยฮะเขาอ่านว่าอะไรครับรันรอนหรืออ่านว่ารันรอนก็ยังได้ใช่มั้ยครับแต่มีฝ่ายจ่ายยาของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะฮะเห็นชื่อรอเรือเพียบนะไม่รู้ว่าจะอ่านอะไรขอเชิญคุณมารับยาค่ะมันเห็นรอเรือเยอะมันซัดซะเต็มที่เลยนะฮะดังนั้นอันดับแรก12วันเนี้ยอยู่ด้วยกันจับกันให้แม่นเอาให้ได้เลยนะฮะ

0: ื่องจากนักศึกษาเขาไม่เคยมาเจอกันมาก่อนเลยไม่เคยพบกันมาก่อนเลยอันการที่จะให้เขาพบกันก่อนที่จะมาร่วมกิจกรรมเนี่ยมันยากเพราะนักศึกษาจะอยู่กัน10คณะ10ส่วนงานนั้นมีสิ่งใดที่ทำให้เขาได้สามารถทำให้เกิดความคุ้นเคยก็คือกิจกรรมละลายพฤติกรรมนั้นวันแรกเนี่ยค่ะจะเป็นวันที่เขาจะได้ละลายพฤติกรรมได้รู้จากเพื่อนรู้จักตนเองแล้วเข้ามาทำงานร่วมกันได้นั้นวันแรกเราก็เลยได้เชิญวิทยากรนะคะที่มีความสามารถทางด้านนี้มาเป็นผู้นำนะคะในการละลายพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะเดียวกันอาจารย์ก็ต้องมาละลายพฤติกรรมด้วยเพราะอาจารย์ก็จะมาจากหลายๆส่วนงานเพราะฉะนั้นวันแรกเนี่ยจะเห็นว่าเราจัดรูปแบบเนี่ยแยกกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์เองก็มาคุยกันมาทำกิจกรรมร่วมกันมาเตรียมแผนงานร่วมกันเพราะแต่ละคนเนี่ยมาจากแต่ละสาขาเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดมุ่งหมายจุดเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นที่น่ายินดีนะคะที่นักศึกษาก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันได้และที่สำคัญอย่างหนึ่งอาจารย์ก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ทำงานร่วมกันได้ค่ะ
1: หลังจากน้องๆได้ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมน้องๆ นักศึกษาจะเริ่มสู่กิจกรรมภาพฝันการลงชุมชนเพื่อสะท้อนความฝันก่อนการลงสำรวจพื้นที่ณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้เกิดเป็นกาญจนบุรีโมเดล
2: ภาพรวมคร่าวๆที่เอามาสรุปกันนะคะก็คือเรามาร่วมกันสร้างโมเดล IP โมเดลความร่วมมือ IPE ในเมื่อเราสร้างโมเดลขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ทิ้งให้ไอ้โมเดลเนี้ยมันเสียเปล่าประโยชน์ไปแล้วก็นำโมเดลเนี้ยมาประยุกต์ใช้จริงให้เกิดประโยชน์จริงๆเพราะว่าในเมื่อเราลงทุนลงแรงลงเวลาในการที่เรามาร่วมมือกันสร้างแล้วเนี่ยเราก็ควรจะนำมันมาใช้ให้เกิดผลที่แท้จริงออกมาด้วยแล้วเราก็มาประเมินผลว่าไอ้โมเดลที่เราเอามาใช้เนี่ยมันมีผลลัพธ์โอเคไหมมันเกิดประโยชน์ตรงไหนมันเกิดผลดีตรงไหนผลเสียตรงไหนอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้ว่าโมเดลเรามันมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนตรงไหนปรับปรุงจุดอ่อนแล้วก็เสริมจุดแข็งที่ทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อทำให้โมเดลของเราเกิดความยั่งยืนซึ่งไม่ใช่ว่าผลิตกระบวนการออกมาได้แล้วอะแล้วไม่นำไปปรับปรุงใช้ไม่นำไปประยุกต์ใช้อย่างเงี้ยมันเท่ากับเราก็เฟลในการทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพราะว่าในเมื่อเราได้องค์ความรู้แบบนี้มาแล้วอะเราก็ควรจะให้มันยั่งยืนสืบต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้มันดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะ
3: ค่ะอันนี้ก็คือวิชั่นนะคะของค่าย IPE วันนี้นะคะโมเดลเพื่อชุมชนมุ่งผลพัฒนาปรับปรุงเพิ่มคุณค่าก้าวหน้าสู่ความยั่งยืนค่ะ
4: กิจกรรมในช่วงเช้าของโครงการนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้น้องๆได้รู้จักกันเตรียมความพร้อมที่จะอยู่กันในตลอดระยะเวลา12วันนี้ผมให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมชื่อเพราะเขาบอกว่าชื่อของบุคคลคนนั้นคือสำนวนที่หอมหวานที่สุดในภาษามนุษย์ในการทำงานร่วมกันเนี่ยการจำชื่อการให้เกียรติโดยการจดจำรายละเอียดของเพื่อนๆเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันจึงเริ่มต้นกิจกรรมเกี่ยวกับชื่อและหลังจากนั้นมาเริ่มต้นกิจกรรมต่อมาก็คือกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธภาพร่วมกันซึ่งน้องๆได้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องๆเปิดใจทั้งๆที่น้องๆมาจากคนละสาขาวิชาคนละคณะและคนละชั้นปีนับว่าโครงการนี้เป็นโครงการแรกถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งเลยที่จะเกิดความร่วมมือแต่ละสาขาเอามาแลกเปลี่ยนในการลงชุมชนจริงในครั้งนี
5: ้ก็เหตุผลที่มาเข้าค่ายโครงการนี้ก็เพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดเรามาโครงการนี้เราก็จะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับในการเกี่ยวกับวิชาชีพสาขาวิชาชีพเภสัชศาสตร์แล้วก็ของคณะอื่นนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็นมีแคมปัสแยกย่อยออกไปหลายๆวิทยาเขตทำให้เรารู้จักบทบาทของวิชาชีพคณะอื่นๆได้ดีไม่เท่าที่ควรครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนมีคอนเนคชั่นมาเข้าค่ายด้วยกัน12วันเนี่ยครับเราก็จะทำให้เรารู้จักเพื่อนได้มากขึ้นครับแล้วก็เข้าใจจุดยืนที่เราทำงานในการลงชุมชนแล้วก็การทำงานในโรงพยาบาลด้วยครับ
6: ก็ถ้าหนูมีโอกาสได้ลงชุมชนนะคะก็จะพยายาม กระตุ้นให้เขาค่ะเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพตัวเองอะค่ะเน้นการป้องกันมากกว่าการซ่อมแซมอะค่ะคือเราป้องกันตัวเราให้ห่างไกลจากโรคดีกว่าที่เราเป็นแล้วแล้วเรามาซ่อมแซมมันซึ่งมันซ่อมได้ยากกว่าการป้องกันอะค่ะก็จะพยายามให้เขาตระหนักถึงความที่สุขภาพของเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญควรดูแลให้ดีอะค่ะ
1: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE มหิดลโมเดลเน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุข
0: เมื่อเราได้ข้อสรุปนะคะว่าจะทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้จะทำอย่างไรให้นักเรียนเนี่ยซึ่งนักเรียนแต่ละคนที่มาเนี่ยค่ะจากแต่ละสาขาเนี่ยอาจจะมาปี1ปี2ปี3ซึ่งแต่ละคนเนี่ยยังไม่อาจจะยังไม่รู้ในวิชาชีพในสาขาวิชาของตนเองยังไม่มีความรู้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำยังไงก็ได้นะคะที่จะให้นักเรียนมีพื้นฐานใกล้เคียงกันให้มากที่สุดนั้นการที่จะให้นักเรียนมีพื้นฐานใกล้เคียงกันให้มากที่สุดในเรื่องของการออกชุมชนก็คือการใช้เครื่องมือ7ชิ้นในการออกชุมชนอันนี้อาจารย์ก็เลยมาช่วยกันสรุปว่าการจะใช้เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยมีส่วนไหนบ้างที่นักศึกษาจะต้องนำไปปฏิบัติวันลงชุมชนแล้วคำถามอะไรที่นักศึกษาควรจะต้องถามผู้นำในกลุ่มในชุมชนหรือชาวบ้านอันนั้นค่ะอันนี้ก็คือการเตรียมขั้นต้นค่ะ
1: กิจกรรมในวันที่2ของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือโครงการ IPE จะมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันของสหวิชาชีพโดยกิจกรรมแรกจะเป็นการเตรียมแนวคิดและเครื่องมือและวิธีการลงชุมชนผ่านการบรรยายในหัวข้อเครื่องมือศึกษาชุมชนทั้ง7บรรยายโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุพจน์เด่นดวงหัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
7: เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยแผนที่เดินดินนะฮะผังเครือญาติโครงสร้างองค์กรชุมชนระบบสุขภาพชุมชนปฏิทินชุมชนประวัติศาสตร์ชุมชนประวัติชีวิตบุคคลที่น่าสนใจนะครับอันแรกแผนที่เดินดินนะฮะความหมายของแผนที่เดินดินก็คือการใช้อาทยานะทั้งหมดทั้ง5ทั้ง6ของเราเนี่ยฮะสัมผัสทุกอย่างนะครับแล้วก็ด็อกคิวเมนต์นะฮะแต่ด็อกคิวเมนต์ออกมาทำยังไงให้มันอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันและสามารถจะเชื่อมโยงกันได้นะฮะก็คือแผนที่นะฮะเช่นเดียวกับการใช้ Mind Map เนี่ยนะ Mind Map ก็เป็นแผนที่แบบหนึ่งนะฮะก็จะเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันได้นั้นแผนที่ก็เป็น Mind Map รูปหนึ่งนะฮะแต่เป็นของจำลองจากของจริงดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ถึงเรื่องของโครงสร้างของสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยนะฮะเราก็เข้าใจทรัพยากรนะฮะเข้าใจข้อจำกัดนะฮะเข้าใจข้อโอกาสต่างๆทำนองนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลต่อพฤติกรรมของเขาอย่างไรบ้างนะครับวิธีการทำก็อย่างที่บอกฮะไม่มีอะไรมากนอกจากว่าใช้อัจฉริยะทั้ง5ทั้ง6ของเรานะฮะเดินไปให้ทั่วหมู่บ้านนะครับแล้วก็ด็อกคิวเมนต์นะฮะมันลงมาในแผนที่นะครับไม่ต้องสวยงามก็ได้นะฮะนะฮะแต่ใช้สัมผัสนะครับนะฮะนั้นในรูปอันนี้เราอาจจะบอกว่าตรงนี้เป็นหนองน้ำเน่านะฮะแล้วก็เขียนเน่าหรือกลิ่นเหม็นลงไปด้วยก็ได้นะครับนะฮะใส่รูปภาพใส่ต่างๆลงไปนะฮะเพื่อให้นึกได้ให้จำได้แล้วก็ต่างๆได้นะครับวัตถุประสงค์นะฮะก็คือเพื่อเห็นภาพรวมของชุมชนนะฮะแล้วก็ได้ข้อมูลได้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็เชื่อถือมากที่สุดแล้วก็มีอินไซต์มีสัมผัสเนี่ยมากที่สุดนะครับ

ก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับนะฮะอันที่สองประวัติศาสตร์ชุมชนนะครับพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีหลายแบบประวัติศาสตร์นะฮะตั้งแต่คตินิยมนะฮะทางสังคมที่เล่ามาว่าฉันเป็นใครมาจากไหนนะฮะมาจากเทพเจ้าองค์ไหนอะไรก็แล้วแต่ประวัติศาสตร์พงศาวดารฮะ

เปลี่ยนจากนามาเป็นพืชไร่จากพืชไร่นะฮะก็มาเลี้ยงสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่นะก็เป็นประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์พวกนี้เป็นประวัติศาสตร์เส้นตรงนะฮะไม่ค่อยมีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งนั้นเราจะเติมความขัดแย้งระหว่างคนในกลุ่มต่างๆเข้ามาด้วยก็ได้นะครับนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ชุมชนนี้เนี่ยฮะก็จะไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของคนเรื่องของชุมชนแต่อาจจะแยกตามสถาบันนะอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยแยกตามเศรษฐกิจการทำมาหากินแยกตามเรื่องของสุขภาพก็ได้นะครับว่ามีหมออะไรพัฒนาอย่างไรบ้างหายไปยังไงบ้างนะครับนะก็แยกแยะตามมิติครับนะฮะยิ่งมีมิติมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นประวัติศาสตร์ลึกซึ้งมากเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเรามีมิติเดียวอย่างประวัติศาสตร์การแพทย์ก็บอกว่าใครค้นพบอะไรเมื่อไหร่แล้วก็จบใช่ไหมฮะนั้นถ้าเรามีมิติของสถาบันสังคมหลายๆมิติเราก็จะเห็นสถาบันที่หลากหลายนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นเวลาที่ต่อเนื่องกันของทุกสถาบันเราจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงกันมากขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจกับการระบาดของโรคนะฮะดังนั้นเนี่ยการใช้ประวัติศาสตร์เนี่ยทำให้เราเข้าใจชุมชนเข้าใจปัญหาแล้วก็สามารถจะอธิบายสาเหตุได้ประวัติชีวิตเนี่ยฮะประวัติชีวิตของผู้ให้สัมภาษณ์เองนะครับประวัติชีวิตของผู้ยากไร้นะฮะแรงงานต่างด้าวที่ย้ายถิ่นเข้ามานะครับประวัติศาสตร์ของผู้หญิงนะฮะประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์หรือคนพิการอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะประวัติศาสตร์ของวีรบุตรในชุมชนอันนี้เนี่ยฮะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะนั้นเนี่ยเรามักจะชอบอ่านประวัติของคานทีประวัติของอับราฮัมลินคอนก็จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆนั่นนะต้องการแบบนั้นนะครับนะฮะนั้นพยายามเข้าใจประวัติศาสตร์ของคนคนนั้นในหลากหลายมิติหลากหลายมุมมองนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงกับบริบทของเขาเราก็เข้าใจว่าเขาป่วยเพราะอะไรนะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่าผู้นำของชุมชนของคนคนนี้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนอย่างไรบ้างนะครับนั้นเนี่ยเราก็อาศัยประวัติศาสตร์ชีวิตของคนนะฮะเหล่านี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมฮะประวัติศาสตร์บางทีเรามองไกลไปนะฮะมองกลับมาหาตัวตนอัตลักษณ์ของเขาด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าการเป็นคนนอกนะฮะการเป็นคนเพศที่สามการเป็นคนอิสลามทำนองนี้ฮะมันเป็นคนชายขอบซึ่งมีความสำคัญในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยเหมือนกันนะครับนั้นอยากจะให้เน้นเรื่องอัตลักษณ์เนี่ยเป็นพิเศษด้วยเหมือนกันนะครับปฏิทินชุมชนนะฮะอันนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นปีนะครับนั้นมันมีจากความคิดจากเดิมว่าเมื่อก่อนนักวิทยาจะอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยต้องอยู่ให้ครบปีเพราะว่าวงจรการผลิตนะฮะก็เริ่มจากการฝนตกเริ่มไถไปเรื่อยๆจนทั้งเก็บเกี่ยวแล้วฮะแล้วก็ฉลองการเก็บเกี่ยวนะฮะแล้วก็พักผ่อนนะฮะแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ดังนั้นเนี่ยการมีปฏิทินการผลิตนะครับว่าเดือนไหนทำอะไรบ้างเนี่ยนะฮะก็ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำอะไรเมื่อไหร่นะฮะนะฮะแต่ถามว่าปฏิทินชุมชนเนี่ยเรื่องไหนที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการผลิตนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีการผลิตก็ไม่มีอาหารไม่สามารถชีวิตอยู่ได้นั้นการผลิตก็เป็นเรื่องแรกนะฮะเสร็จจากนั้นเนี่ยปฏิทินเรื่องอื่นก็จะตามมาเช่นประเพณี12เดือนแบบนี้ใช่ไหมฮะก็จะผันแปรไปตาม12เดือนที่เขาทำการผลิตนะฮะแล้วระบบสุขภาพก็เหมือนกันนะฮะอย่างมาลาเรียเนี่ยก็จะระบาดใน2ช่วงช่วงนี้ฝนตกใหม่นะฮะแล้วก็ช่วงที่ปลายฤดูฝนนะฮะมันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะฮะหรือว่าระหว่างกลางก็คือชาวบ้านอาจจะไปเก็บหน่อไม้ต่างๆทำนองนี้นั้นปฏิทินชุมชนของการทำอาชีพเนี่ยจะเป็นตัวที่อธิบายการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นท่วงทำนองของการเปลี่ยนแปลงดังนั้นใส่ทุกเรื่องนะฮะของระบบสุขภาพชุมชนนะครับของโครงสร้างชุมชนนะฮะหรือองค์กรชุมชนแล้วก็ผังเครือญาติลงไปนะครับในปฏิทินนะฮะก็เริ่มจากเครือญาตินะฮะเครือญาติอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อก่อนนี้อยู่ด้วยกันหมดใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มแยกแยะออกไปนะฮะนั้นเนี่ยถ้าเราทำผังเครือญาติเป็นช่วงเวลาได้ก็จะดีนะฮะเขาก็จะแนะนำว่าการใช้สัญลักษณ์นะครับก็คือว่าวงกลมเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นผู้ชายนะครับสามเหลี่ยมถูกฆ่าทิ้งนี่ก็คือตายนะครับแล้วก็สีดำนะฮะกับสีดำเนี่ยเป็นผู้ให้ข้อมูลนะฮะแล้วก็ถ้าสีวงกลมเท่ากับสามเหลี่ยมก็คือแต่งงานกันนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยก็อย่าล้างกันแล้วก็มีปัญหานะฮะแล้วก็นี่ฮะ

อย่างตอนล่างๆเนี่ยคือผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันแล้วก็มีลูกผู้ชายลูกผู้หญิงทำนองนี้ก็ทำแบบนี้นะฮะแต่ถ้าทำจุดเดียวเนี่ยก็จะเห็นนิ่งๆนั้นทำหลายๆจุดหลายช่วงเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับครอบครัวเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญนะฮะที่ให้ทุกอย่างกับเรานะฮะครอบครัวก็มีปฏิทินของมันเหมือนกันปฏิทินเริ่มต้นจากการนะฮะปิ๊งกันใช่ไหมครับแล้วก็จีบกันแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็มีลูกนะฮะเลี้ยงลูกให้โตนะฮะแล้วก็เขาก็แต่งงานไปมีลูกอีกกันแต่เราก็แก่นะฮะแล้วก็เลี้ยงด่านให้เขาแล้วก็ตายนะครับนั้นเนี่ยปฏิทินนะฮะถ้ามันต่อเนื่องกันแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นผังของครอบครัวการเปลี่ยนแปลงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะปฏิทินครอบครัวก็ดูเวลาของครอบครัวนะครับว่าครอบครัวต่างๆมีเวลายังไงบ้างแยกย้ายกันไปนะฮะดูปัญหาสุขภาพนั้นในครอบครัวเนี่ยเราก็เติมมิติต่างๆเนี่ยได้ก็จะเห็นความสัมพันธ์นะฮะของครอบครัวกับสุขภาพครอบครัวกับการทำมาหากินครอบครัวกับต่างๆทำนองนี้มากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับองค์กรชุมชนนะฮะองค์กรชุมชนเนี่ยอันนี้เป็นคำกว้างๆนะฮะมันจะขยายเป็นองค์กรสองแบบนะฮะองค์กรที่เป็นทางการนะฮะเช่นอบต.นะฮะนะฮะหรือว่ากลุ่มสหกรณ์ต่างๆคำนองนี้ที่ในหมู่บ้านที่รัฐก็ไปช่วยจัดตั้งนะครับและกลุ่มของชาวบ้านเองเช่นกลุ่มเหมืองฝายนะครับกลุ่มใส่บาตรนะครับนะฮะต่างๆคำนองนี้เราก็สนใจองค์กรย่อยๆพวกนี้ด้วยนะฮะแต่นอกจากองค์กรพวกนี้แล้วเนี่ยสถาบันอื่นสถาบันการศึกษานะครับสถาบันศาสนานะครับสถาบันเศรษฐกิจนะฮะสถาบันการเมืองสถาบันต่างๆคำนองนี้เราสามารถที่จะใส่เข้าไปในนี้เนี่ยได้หมดนะครับการศึกษาสถาบันพวกนี้เนี่ยฮะโดยหลักเนี่ยฮะก็นึกถึง organization chart นะฮะที่อยู่ในตึกต่างๆใช่ไหมฮะมีคณบดีมีรองคณบดีมีหัวหน้าภาคมีคณาจารย์มีเจ้าหน้าที่นะฮะนี่คือเป็นองค์เป็นชาร์ตของความสัมพันธ์ทางสถาภาพและทางสังคมนะฮะนั้นในสถาบันเนี่ยประกอบไปด้วยสถาภาพทางสังคมบทบาททางด้านสังคมแล้วก็บรรทัดฐานทางด้านสังคมนะฮะแล้วก็การขัดเกลาทางด้านสังคมแล้วก็การควบคุมทางด้านสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดขึ้นนะฮะนั้นเนี่ยองค์การเซชันชาร์ตก็ประกอบด้วยสถาภาพของคณบดีกับอาจารย์กับเจ้าหน้าที่คณบดีมีหน้าที่อะไรบ้างอาจารย์มีเจ้าหน้าที่อะไรบ้างนักศึกษามีหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็ในสถาบันนี้หน้าที่หลักก็คือการถ่ายทอดการศึกษาใช่ไหมครับความรู้ดังนั้นเนี่ยบรรทัดฐานทั้งหมดก็ต้องพุ่งที่การถ่ายทอดการศึกษาที่ดีนั้นอาจารย์มาถึงก็ต้องตรงเวลาไม่สอนเรื่องนอกเรื่องทำนองนี้นั่นคือบรรทัดฐานนักศึกษามาถึงก็ต้องมาตรงเวลาเหมือนกันนะฮะไม่พูดคุยกันในชั้นเรียนไม่หลับทำนองนี้ใช่ไหมฮะถ้าทำก็ถูกลงโทษทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษานั้นเราก็เข้าใจสถาบันแบบนี้เป็นพื้นฐานนะฮะแล้วก็ค่อยแยกแยะส่วนต่างๆออกไปเรื่อยๆแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของในแต่ละช่วงนี่คือการเอาสถาบันพวกนี้ใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็ตามเวลาแล้วก็จะเห็นความเชื่อมโยงถึงเหตุและผลของมันนะครับมันมีอีกอันนึงก็คือระบบสุขภาพนะฮะระบบสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะฮะระบบสุขภาพเนี่ยมันมีหลายระดับตัวเราเองก็เป็นระบบสุขภาพเหมือนกันใช่ไหมฮะเราดูตัวเองก็เป็นเซลล์แคร์ใช่ไหมครับแล้วก็ในครอบครัวก็เป็นระบบสุขภาพเหมือนกันนะฮะพ่อแม่ก็ดูแลเราใช่ไหมครับพ่อแม่เราดูแลเราไม่ได้ในชุมชนก็จะมีหมอตำยาหมอนวดหมอผีหมอต่างๆช่วยดูแลเราเหมือนกันนั้นอย่าลืมหมอพวกนี้นะฮะนะฮะเสร็จแล้วก็ยังมีร้านขายยานะฮะขายยาแก้ปวดยาต่างๆทำนองนี้อีกเยอะแยะเลยใช่ไหมนั่นก็เป็นระบบนะฮะเหมือนกันรวมทั้งสมุนไพรรอบๆบ้านก็เป็นยานะฮะเสร็จแล้วเราก็มีหมอเมื่อก่อนนี้ก็มีหมอฉีดยานะฮะซึ่งเป็นครูเป็นฐานเสนารักษ์ไม่มีหมอพวกนี้ก็ซื้อยามาฉีดให้เรานะฮะแล้วก็เริ่มมีพนักงานอนามัยมีพนักงานผดุงครรภ์นะฮะมีหมอมีสถานีอนามัยมีโรงพยาบาลอำเภอเรื่อยๆถึงโรงพยาบาลเที่ยงคืนนะฮะเฉพาะทางนะฮะนะฮะนั้นเราจะไม่คิดถึงกระทรวงสาธารณสุขไม่คิดถึงสถานีอนามัยโรงพยาบาลภาครัฐอย่างเดียวคิดถึงภาคเอกชนเอกชนก็ยังมี NGO อีกด้วยนะฮะที่ไม่แสวงหากำไรนะครับแล้วก็มีกระทรวงอื่นอีกด้วยนะครับถ้าเราเห็นพวกนี้มากขึ้นมากขึ้นแล้วการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาวิธีคิดของเขาในแต่ละช่วงจากเดิมนะฮะรณรงค์กำจัดไข้มาลาเรียอย่างเดียวนะฮะต่อมาสร้างสถานีอนามัยนะฮะต่อมาเป็นสาธารณสุขชุมชนนะฮะต่อมาเป็นสาธารณสุขมูลฐานตอนนี้เป็นโซเชียลดีเทอร์

0: เงินอัพเฮลปัจจัยสังคมกันบทสุขภาพนะมันเปลี่ยนเวลาเหมือนกันนะฮะนั้นถ้าเอาทุกเรื่องใส่ปฏิทินลงไปก็จะเห็นความผันแปรสอดคล้องนะฮะและอธิบายว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะไม่ใช่เชื้อโรคอย่างเดียวนะนะครับแล้วก็เข้าใจความทุกข์ยากของเขานะฮะอัตลักษณ์ที่เจ็บป่วยด้วยเหมือนกันเพื่อให้เห็นความสมบูรณ์ของปัญหาของสุขภาพที่เป็นองค์รวมอินเตอร์โปรเฟชชั่นอลผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจแบบนี้แล้วเครื่องมือพวกนี้ก็ง่ายนะฮะ
1: เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องมือของคุณหมอกัวมาจึงเสียนทับนะฮะได้สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้พนักงานสาธารณสุขเนี่ยสามารถจะเข้าใจมิติทางชุมชนและสังคมและธรรมเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยประกอบไปด้วยแผนที่เดินดินนะครับครอบครัวและเครือญาตินะครับแล้วก็องค์กรชุมชนระบบสุขภาพนะครับประวัติชีวิตนะฮะแล้วก็ประวัติชุมชนแล้วก็ปฏิทินชุมชนนะครับเป็นเครื่องมือง่ายๆที่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับในการบรรยายของผมเนี่ยก็จะลงรายละเอียดเรื่องพวกนี้เนี่ยฮะคร่าวๆนะครับแต่จุดมุ่งหมายสำคัญที่นักศึกษาจะต้องรู้ว่าทำไมต้องเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยก็คือต้องเข้าใจว่าเราต้องการข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะไปใช้อะไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเริ่มจากวัตถุประสงค์ก่อนนะฮะในฐานะที่เราพูดถึงเรื่องของ IPE Interprofessional Education ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะฮะปัญหาพื้นฐานก็คือว่าการเจ็บป่วยนะครับดังนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเก็บข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บป่วยที่เป็นองค์รวมซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของการแพทย์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสาธารณสุขแต่เป็นเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของสังคมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการเมืองและเรื่องของจิตวิญญาณด้วยก็จะทำให้เข้าใจมิติที่เป็นองค์รวมของปัญหาสุขภาพนะฮะนั่นคือคำถามข้อที่หนึ่งนะฮะว่าความทุกข์หรือความป่วยคืออะไรนะฮะแต่เมื่อรู้แล้วเราก็ต้องการจะแก้ปัญหาใช่ไหมครับเราก็ต้องหาสาเหตุของปัญหาต้องถามว่าทำไมถึงป่วยนะฮะถ้าตอบคำถามแบบแพทย์ก็คือเชื้อโรคทำให้ป่วยนะครับสาธารณสุขก็คือสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็พาหะแล้วก็ตัวของเจ้าบ้านเองที่เรียกว่าโฮสต์ทำให้ป่วยนะฮะมันก็ยังไม่เป็นองค์รวมอยู่เหมือนเดิมก็ต้องเติมเหตุทางด้านสังคมทางด้านวัฒนธรรมทางด้านจิตวิญญาณนะฮะทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมทำนองนี้ด้วยเพื่อให้เป็นองค์รวมนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยก็จะช่วยบอกว่าองค์กรชุมชนเป็นอย่างไรครอบครัวเป็นอย่างไรระบบของสุขภาพเป็นอย่างไรแต่การเข้าใจองค์กรชุมชนครอบครัวแล้วก็สุขภาพก็ต้องเข้าใจเป็นแบบองค์รวมเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะแค่โรงพยาบาลนะฮะแต่ต้องเข้าใจว่ามันยังมีการแพทย์พื้นบ้านต่างๆทำนองนี้เยอะแยะนั้นเครื่องมือพวกนี้ก็จะช่วยให้เข้าใจสถาบันและสังคมเนี่ยเป็นองค์รวมมากขึ้นนะครับเมื่อรู้แล้วก็ต้องเอามาตอบคำถามทำไมถึงป่วยนะฮะดังนั้นประวัติชุมชนประวัติครอบครัวปฏิทินชุมชนซึ่งเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเนี่ยนะฮะจะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมความคิดความเชื่อแล้วก็จิตวิญญาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปมาสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพตอบคำถามสุขภาพได้ว่าที่เขาป่วยเนี่ยนะฮะเป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมจิตวิญญาณต่างๆอย่างไรบ้างนะนี่คือวัตถุประสงค์ที่ต้องใช้เครื่องมืออันนี้ขึ้นนะสร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมาแล้วก็เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลมาแล้วก็เอามาตอบคำถามมันนี้ก็จะสมบูรณ์เมื่อตอบคำถามได้ยังไงฮะก็มีข้อเสนอแนะใหม่ๆเกิดขึ้นนะที่ไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวให้ความรู้อย่างเดียวแต่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงความเชื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นธรรมมากขึ้นต่างๆทำนองนี้
2: ช่วงต่อไปพบกับการบรรยายในหัวข้อคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชน

0: เป้าหมายหนึ่งของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาคือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตภายใต้บริบทด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้เข้าใจถึงสภาพของชุมชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งช่วงนี้พบกับการบรรยายคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนเพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาทั้ง12วันให้กับนักศึกษาผ่าน5การปฏิบัติการคือปฏิบัติการที่1เรียนรู้ศักยภาพชุมชนปฏิบัติการที่2เรียนรู้ปัญหาสุขภาพชุมชนและประวัติชีวิตปฏิบัติการที่3ศึกษาสถานการณ์ปัญหาของชุมชนในแต่ละประเด็นปฏิบัติการที่4ระบุปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาปฏิบัติการที่5เรียนรู้การออกแบบโครงงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
1: ภาพรวมของการฝึกในครั้งนี้ทั้งหมดนะคะว่าเรามีทั้งหมด5ปฏิบัติการนะคะ5เรื่องใหญ่ๆที่นักศึกษาจะต้องมาเรียนรู้ในชุมชนเราเข้าไปเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะวันพรุ่งนี้เราไปเรียนรู้เรื่องบ้านเธอบ้านฉันบ้านเธอบ้านเราเป็นการเป็นไงคะเพื่อนไปบ้านเพื่อนเรามาไปบ้านเพื่อนกันเสร็จแล้วก็มาคุยกันเพื่อนในกลุ่มนี้สมมติหมู่5ไปหมู่8หมู่7ไปหมู่11หมู่11มาหมู่5แล้วเป็นไงคะมาแชร์กันว่าได้อะไรกันนะคะนี่แหละค่ะก็คือเป็นแบบนี้นะคะแล้วข้อมูลที่เราต้องการในวันนี้ก็คืออยากจะให้นักศึกษาได้ประวัติศาสตร์ชุมชนของหมู่ตัวเองนะคะมาเล่าให้เพื่อนฟังทำไมที่นี่ถึงชื่อหมู่บ้านเสรีธรรมมีคนผู้นำมากี่คนประมาณนี้นะคะปฏิทินชุมชนหรือปฏิทินวัฒนธรรมของชุมชนปฏิทินการทำมาหากินของชุมชนนี้เป็นอย่างไรเราจะได้เข้าถูกนะคะแผนภาพความคิดทุนทางสังคมซึ่งมันจะรวมองค์กรชุมชนอยู่ในนี้ได้รู้ว่าในชุมชนนี้เขามีกลุ่มใครรวมกลุ่มกันอยู่บ้างกลุ่มนั้นมีบทบาทหน้าที่อะไรในชุมชนนี้พอเราได้ภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะมาช่วยกันต่อแผนที่เดินดินนะคะก็จะได้ภาพแผนที่เดินดินหมู่ใครหมู่มันนะคะสุดท้ายแล้วนักศึกษาต้องสรุปภาพรวมของชุมชนทั้งหมดเลยนะคะอันไหนเป็นข้อมูลลายหมู่ก็สรุปเป็นหมู่อันไหนเป็นข้อมูลลายชุมชนถ้าดูจากตรงนี้แล้วอันไหนน่าจะสรุปจากทั้งหมู่5หมู่7หมู่11หมู่8เอาเป็น1เรื่องได้คะประวัติศาสตร์ชุมชนอาจจะเป็นของหมู่ใครหมู่มันแต่ถ้ามีเป็นไงคะของตำบลลุ่มสุ่มได้ไหมคะได้มันอาจจะมีข้อมูลอยู่2ชุดนะคะปฏิทินชุมชนล่ะหมู่5หมู่11หมู่8เอามารวมกันได้ไหมได้นะคะแผนภาพความคิดทุนทางสังคมล่ะคะเอาของทุกหมู่มารวมกันอันไหนเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันอันไหนต่างกันก็เติมกันเข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีทีมที่เป็นไงคะตัวแทนแต่ละถลุภาพรวมของชุมชนเพื่อเตรียมนำเสนอท่านอธิการบดีในวันที่1เพราะท่านจะมาเยี่ยมเราตอนเช้านะคะวันที่1พฤษภาปฏิบัติการที่2ทำอะไรนะคะก็คือไปคุยกับคนสำคัญหรือคนที่น่าสนใจที่จะมันจะสะท้อนให้เห็นสภาพสถานการณ์หรือปัญหาชีวิตความทุกข์ความสุขของคนในชุมชนของเราได้เนี่ยค่ะจะไปหาคุณป้าคุณตาคุณยายหรือจะไปหาผู้ใหญ่บ้านอสมคนไหนก็ได้นะคะหรือผู้ป่วยหรือผู้พิการก็ได้นะคะแล้วไปศึกษาประวัติชีวิตของเขานะคะอย่างที่อาจารย์สุพจน์บรรยายเมื่อกี้เป็นไงคะมันก็อาจจะเป็นไทม์ไลน์หรือเป็นข้อมูลนะคะที่ชี้ให้เห็นว่าอะไรที่ทำให้เขาทุกข์อะไรที่ทำให้เขาเจ็บป่วยนะคะแล้วเขาจัดการกับถึงนั้นยังไงมีใครมาช่วยเหลือเขาบ้างนะคะการแก้ปัญหาของเขาเป็นอย่างไรนะคะเสร็จแล้วนักศึกษาก็ต้องเป็นไงคะสรุปข้อมูลออกมาเป็นตารางให้ได้ก็คือรวมจากทุกคนนั่นแหละเอามาใส่ในตารางนะคะแล้วก็มาสรุปเป็นแผนภาพความทุกข์ความสุขของคนในชุมชนสมมุติในกลุ่มเราหามาได้10คนทุกคนเนี่ย10คนอาจจะมีความทุกข์อยู่5เรื่องคือ10คนนี้อาจจะเหมือนกัน2คนใช่ไหม3คนเหมือนกันอีก1คนไม่เหมือนใครก็มันจะมาช่วยระดมสมองกันนะคะว่าคนนี้เขาทุกข์เรื่องอะไรอย่างเช่นเป็นเบาหวานนะคะถูกรถอุบัติเหตุนะคะเป็นอัมพาตหรือว่าใช้สารเสพติดเป็นต้นนะคะ ต่อไปปฏิบัติการที่3นะคะก็คือวันที่2พฤษภาอันนี้ทำอะไรอันนี้ก็จะเป็นรายการอะไรคะแตกประเด็นรายการข่าวเป็นไงคะพอรู้เหตุการณ์อะไรปุ๊บเป็นไงรีบบึงไปเลยต้องไปคุยไปแตกประเด็นเอามาให้เราชมเพราะนี่เหมือนกันนักศึกษากลุ่มของผมก็ต้องดูว่าอันนี้มีจุดเด่นตรงไหนหรือมีปัญหาอะไรที่มันจะต้องช่วยหรือช่วยเหลือชุมชนนะคะก็ตามติดเกาะติดไปเลยนะคะไปแตกประเด็นตรงนั้นออกมานะคะก็คือเราจะต้องรู้แล้วว่ามันมีเป้ามันมีประเด็นอะไรในชุมชนอย่างเช่นภัยแล้งหรือชุมชนนี้ เคยน้ำท่วมไฟไหม้ป่าอะไรพวกนี้ค่ะก็ไปดูว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะแล้วเขาจัดการกันยังไงใครมาช่วยจัดการแล้วมันเป็นยังไงนะตอนนี้จะต้องมีอะไรปัญหาอะไรอีกเงี้ยนะคะเราก็จะเรียนรู้ว่าบทบาทของแต่ละคนในชุมชนนี้เขาทำอะไรบ้างอันนี้กำลังอยู่ในเรื่องของ IPE เช่นกันใช่ไหมเราเรียนรู้ร่วมกันอาจจะในกลุ่มเราอาจจะมีแค่แพทย์พยาบาลสาธารณสุขทันตะแต่พอเราเรียนรู้กับชุมชนไปงานนักศึกษาจะได้เห็นบทบาทของใครเพิ่มอสม.นักสาธารณสุขอะไรคะกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอะไรอีกคะกลุ่มวัยรุ่นนะคะอาจจะมีกลุ่มแกนนำอื่นๆกลุ่มอย.น้อยเขาก็จะมีบทบาทอยู่ตรงนี้นักศึกษาก็จะเรียนรู้ข้ามบทบาทซึ่งกันและกันจากปฏิบัติการนี้นะคะนักศึกษาก็สรุปข้อมูลมาต่อไปปฏิบัติการที่4หลังจากที่นักศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติการที่1ถึง3มาหมดแล้วนักศึกษาก็จะเห็นภาพแล้วว่าชุมชนนี้มีข้อมูลชุมชนอย่างไรบ้างมีทุนทางสังคมอยู่ตรงไหนมีศักยภาพในการจัดการกับปัญหาแค่ไหนนะแล้วเขายังมีปัญหาหรือประเด็นอะไรที่เขายังต้องไปไงคะจัดการต่อแล้วต้องเข้าไปช่วยนะคะเราก็ต้องลิสต์ประเด็นปัญหาเหล่านั้นออกมานะคะซึ่งก็จะเหมือนรายการเก็บตกนะคะคือเราไปเก็บข้อมูลเก็บที่เหลือให้มันประกอบให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะคะตรงนี้ก็มาสรุปออกมาเป็นชุดข้อมูลต่างๆเพื่ออะไรคะมาลำดับจัดลำดับความสำคัญซึ่งตรงนี้จะต้องใช้กระบวนการจากทุกคนช่วยกันลงคะแนนแล้วเราก็ไปให้ชาวบ้านช่วยกันโหวต ด้วยปัญหาไหนที่ชาวบ้านเป็นไงคะอยากจะมีส่วนร่วมในการจัดการนะคะก็จะกลายเป็นจัดเวทีชาวบ้านนะคะซึ่งเวทีชาวบ้านนี้ก็จะเป็นเหมือนเวทีประชาคมนะคะเหมือนการเลือกปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาชาวบ้านเขาก็จะต้องมาโหวตว่าปัญหาไหนที่เขาอยากจะร่วมทำร่วมแก้ไขนะคะต่อไปวันที่5ก็จะเป็นวันที่เราจัดเวทีนี้แหละนะคะเป็นการออกแบบกิจกรรมก็คือได้ปัญหาละได้กลุ่มชาวบ้านที่มาร่วมว่าอยากจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ค่ะนักศึกษาก็ต้องฝึกที่จะวางแผนกิจกรรมร่วมกันอาจจะเป็นโครงงานนะคะเป็นแผนงานเป็นแผนกิจกรรมเล็กๆหรือใหญ่ๆระยะสั้นระยะยาวก็ได้นะคะร่วมกับคนในชุมชนนะคะแล้วก็เอากิจกรรมนี้ค่ะที่สามารถจัดได้ในตลาดนัดสุขภาพใส่เข้าไปในงานตลาดนัดสุขภาพแล้วก็บางอย่างก็เสนอเป็นแผนงานต่อให้กับชุมชนเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อนะคะให้กับรุ่นต่อไปทีนี้สิ่งที่อยากจะให้นักศึกษาได้ลองฝึกเรียนรู้ใช้เครื่องมือ7ชิ้นนั้นเอามาทำอะไรบ้างก็ฝึกทำประวัติศาสตร์ชุมชนปฏิทินชุมชนสื่อออกมาให้เห็นแผนภาพความคิดแล้วก็แผนที่เดินดินอันนี้คือตัวอย่างนะนักศึกษาอาจจะคิดเอทรูปแบบอื่นก็ได้อันนี้จะเป็นในหนังสือของอาจารย์หมอโกมาศซึ่งอาจารย์ก็ทำเป็นไทม์ไลน์เช่นกันนะคะก็จะเห็นว่าตั้งแต่บุกเบิกตั้งหมู่บ้านนี่ตั้งแต่ปี54จนกระทั่งถึงปัจจุบันมันมีพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของชุมชนนี้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะปฏิทินการทำมาหากินแหละผลผลิตใช่ไหมคะก็จะเห็นเป็นช่วงระยะว่าปีนี้เดือนนี้ก็ทำอะไรนะจะเห็นว่าเป็นไงคะชุมชนนี้ทำเลี้ยงสัตว์ตลอดปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคืออะไรคะโรคระบาดที่มาจากสัตว์ใช่ไหมมันก็จะเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านอื่นที่เราจะไปคะเข้าไปช่วยเหลือดูแลนะคะแล้วก็จะมีปฏิทินด้านวัฒนธรรมด้วยนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้คนแข็งแรงและเจ็บป่วยได้เหมือนกันนะคะ
2: ในส่วนของกรอบคู่มือชุมชนนะคะมันเป็นเรื่องของการปูพื้นให้อาวุธ ให้ความรู้กับเด็กก่อนที่เด็กจะลงชุมชนก็คือก่อนหน้านี้จะมีอาจารย์สุพจน์ซึ่งอาจารย์จะเล่าหรือบรรยายเกี่ยวกับเครื่องมือ7ชิ้นทีนี้เราจะทำยังไงให้เด็กเอาเครื่องมือ7ชิ้นมาใช้ได้เราก็เลยต้องสร้างกรอบคู่มือตรงนี้ขึ้นมาเป็นปฏิบัติการ5ปฏิบัติการนะคะซึ่งเด็กจะเอาตรงนี้มาใช้ลงในชุมชนคือเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเข้าถึงชุมชนเข้าถึงข้อมูลในชุมชนปฏิบัติการที่1ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนผ่านแผนที่เดินดินก็คือจะต้องกลับไปถูกไปสู่ของเครื่องมือ7ชิ้นนะคะผ่านแผนที่เดินดินทุนทางสังคมนะคะเราก็จะเขียนหลักการของการศึกษาเรื่องนี้วิธีการที่เด็กเขาจะต้องลงไปแล้วให้ได้ข้อมูลนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็วิธีการสังเคราะห์ข้อมูลคือวิเคราะห์ข้อมูลยังไงนะคะแล้วจะมานำเสนอข้อมูลยังไงให้เพื่อนๆฟังที่สั้นกระชับและเข้าใจนะแล้วมันจะเป็นตัวจุดโฟกัสให้กับเด็กเนี่ยมาทำงานร่วมกันถ้าเราไม่ให้กรอบเข้าไปเลยเนี่ยเด็กเขาก็จะย่อยแย่ไปหมดพอมารวมกันปุ๊บมันก็จะวุ่นวายดังนั้นตรงนี้ก็จะทำให้เขาทำงานร่วมกันโดยที่มีจุดเป้าหมายเดียวกันนะคะพอปฏิบัติการที่2ก็จะเป็นเรื่องของคนคือเป็นเรื่องของการเข้าไปศึกษาประวัติชีวิตคนเพื่อให้เด็กเขาได้เรียนรู้ทุกสุขของชาวบ้านแล้วก็เข้าจัดการกับความทุกข์นั้นยังไงสร้างสุขของเขายังไงนะคะพอเสร็จปุ๊บมาปฏิบัติการที่3เด็กเขาก็จะต้องเรียนรู้ว่าที่เขาทำมาทั้งหมดปฏิบัติการที่1และ2เนี่ยชุมชนทั้งชุมชนเนี่ยหรือทั้งหมู่บ้านเนี่ยมันมีปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาร่วมหรือปัญหาส่วนบุคคลหรือปัญหาส่วนครอบครัวสรุปออกมาให้เห็นปัญหาแล้วก็เข้าไปหาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหานั้นหาคนที่มาช่วยแก้ไขนะแล้วก็วิธีการจัดการของคนในชุมชนนะพอเขาได้ตรงนี้มาปุ๊บก็จะนำสู่ปฏิบัติการที่4เพื่อที่จะหาปัญหาหรือสถานการณ์หรือประเด็นอะไรก็ได้ที่ชุมชนเขาอยากจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขนะคะแล้วก็ไปจัดเวทีชาวบ้านซึ่งเวทีชาวบ้านนี่เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนเข้ามาร่วมเรียนรู้กับเด็กและเด็กก็เรียนรู้กับชุมชนว่าเราจะทำยังไงให้จัดการแก้ไขปัญหาหรือจัดโครงงานอะไรที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของมหาลัยของเด็กแล้วก็คนในชุมชนนะใช้แรงประโยชน์อะไรในชุมชนนะฮะแล้วเด็กเขาก็จะรู้วิธีคิดของคนในชุมชนรู้วิธีคิดของเพื่อนเรียนรู้ระหว่างกันนะฮะแล้วพอมาปฏิบัติการที่5นะก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบนะฮะก็จะออกแบบให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยนะคะว่าถ้าเขาจะแก้ไขปัญหาอันนึงอย่างเช่นภัยแล้งของชุมชนเนี้ยเด็กเขาจะมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทยังไงชุมชนต้องมาช่วยทำอะไรเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือปฏิบัติการเนี้ยทั้ง5ปฏิบัติการเนี่ยเหมือนจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กได้มาเรียนรู้ร่วมกันมันคือกลกุศโลบายอันหนึ่งนะแต่เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ค่ะเด็กจะได้อะไรบ้างได้เยอะเลยนะคะเขาจะได้รู้เรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมกลุ่มนะคะคุยยังไงนะคะจัดการกับความขัดแย้งยังไงและยังต้องสื่อสารกับคนในชุมชนทำยังไงให้เข้ามาร่วมมือทำยังไงให้เขาให้ข้อมูลนะคะและยังต้องมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอีกก็จะเกิดความสามัคคีความรักและที่สำคัญที่สุดคือเขาจะรักชุมชนนี้และชุมชนก็จะรักเขา
3: ประโยชน์ที่แรกก็คือหนึ่งละเราเข้าใจกลุ่มเพื่อนๆที่มาจากต่างคณะต่างสาขาวิชาชีพกันซึ่งเดี๋ยวพอเราเรียนจบไปเนี่ยค่ะเราก็ต้องไปทำงานในสาขาของตัวเองใช่ไหมคะก็จะเป็นการเพิ่มความเข้าใจระหว่างเพื่อนทำอะไรได้บ้างเราทำอะไรได้บ้างแล้วก็เหมือนบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนว่าสามารถทำอะไรได้บ้างค่ะการมาค่ายเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการฝึกฝีมือเราก่อนว่าเราจะสามารถสื่อสารกับชาวบ้านยังไงเราจะมีเทคนิคยังไงในการที่จะได้ข้อมูลจากเขามาแล้วก็ทำให้เรามาประมวลผลว่าปัญหาสุขภาพที่แท้จริงของเขาค่ะมันเกิดมาจากอะไรเพื่อที่เราจะสามารถแก้ไขจุดที่ต้นเหตุได้เราจะได้ไม่ต้องไปนั่งแก้ไขที่ปลายเหตุอะค่ะแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงหลังจากการจบจากการเป็นนักศึกษาไปได้ค่ะ
4: ก็ในการเข้ามาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับจะช่วยในการพัฒนาเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารระหว่างสาขาวิชาครับและช่วยในการเข้าใจว่าแต่ละสาขาวิชามีบทบาทอย่างไรครับในการส่งเสริมฟื้นฟูและบำรุงสุขภาพของสมาชิกในชุมชนนะฮะเช่นจากเดิมที่เราเคยเข้าใจว่าบทบาทจริงๆแล้วหน้าที่หลักในการบำรุงรักษาเหล่านี้เป็นหน้าที่ของแพทย์เป็นหลักแต่เมื่อเราเข้ามาร่วมแล้วทำใ ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วบทบาทของแต่ละสาขาวิชามันมากกว่าที่เราเคยเข้าใจเช่นเภสัชชกรก็เคยคิดเข้าใจว่าเป็นเพียงจ่ายยาเฉยๆหมอสั่งมาก็เพียงได้จ่ายยาจริงๆแล้วเขามีบทบาทในการที่

0: จารณาทบทวนได้ว่าสิ่งที่ยาหรือการรักษาที่แพทย์ให้นี่เหมาะสมกับผู้ป่วยหรือไม่ครับและหรือเรื่องเกี่ยวกับพยาบาลไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยู่ในเพียงโรงพยาบาลเขายังมีหน้าที่ช่วยในการออกไปบำรุงเยี่ยมเยียนผู้ป่วยคือบำรุงทั้งจิตใจและเศรษฐฐานะช่วยในการนำมาปรับปรุงเสนอย้อนฟีดแบ็กกลับมาหาเราครับ
1: สำหรับโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนโดยตอนต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นทีมกิจกรรมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในตอนหน้าท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทาง www.op.mihidon.ac.th/oraa

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซ

0: ไมเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น3นะครับเนื่องจากว่าในภาวะที่โควิดในระลอก3กำลังระบาดอยู่ทั่วประเทศไทยสตังและทีมงานภัตตาคารบ้านทุ่งจึงไม่สามารถที่จะออกกองถ่ายไปถ่ายทอดเรื่องราวในต่างจังหวัดได้นะครับสตังก็เลยพาคุณผู้ชมมาเข้าครัวพี่สตังในซีซั่นนี้นะครับสตังตั้งชื่อตอนไว้ว่าชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งครับแน่นอนครับเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากเรื่องราวของขนมหวานในแบบฉบับไทยๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตอนแรกสตังจะนำเสนอขนมหวานประเภทเปียกวันนี้จะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างไปลุยกันเลย

0: ครับมาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์กำลังจะทำเมนูที่มีชื่อว่าสาคูเปียกกะทิสดครับ
1: จัดการตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำถั่วแดงที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนนำมาล้างอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปต้มตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยลงคมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอม

0: ็ดลงกระเทาะเปลือกกะลาเทน้ำแยกออกมาพักไว
1: ้วันนี้สตางค์เลือกใช้มะพร้าวน้ำหอมใน2ระยะนะครับก็คือระยะนี้เนี่ยก็คือเนื้อเนี่ยกำลังกินแต่ในส่วนระยะนี้เนี่ยเนื้อมันอาจจะแข็งไปหน่อยแต่น้ำมันจะหอมมากกว่านะครับเวลาที่เราเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำสาคูเปียกเนี่ยรสชาติของเมนูนี้ก็จะหวานและก็หอมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับหอมมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมอันนี้อันนี้ก็หอมแล้วครับแต่เดี๋ยวอันนี้รสชาติมันจะหวานแล้วก็หอมมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเนื้อมันจะแข็งมากกว่านั่นเองครับเทผสมกันเลย
0: ใช้มือแมวขูดเส้นมะพร้าวอ่อนได้เวลานำผ่าข้าวโพดดิบมาปอกก่อนจะลงคมมีดฝานเตรียมไว้ถั่วแดงที่ต้มไว้ก็สุกแล้วล่ะครับจากนั้นจึงมาเตรียมผ่าเนื้อขนุนดึงเอาเมล็ดภายในออกแล้วฉีกชิ้นไว้เป็นเส้นๆแบบนี
1: ้เมนูนี้ในสมัยแบบโบราณดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยเขาก็จะกวนสาคูโดยที่ใช้เฉพาะสาคูเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ผลไม้ต่างๆลงไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนุนหรือแม้กระทั่งข้าวโพดนะครับและที่สำคัญเดี๋ยวนี้หากินได้ยากมากเลยครับก็คือเม็ดขนุนต้มซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาต้มกับเกลือคุณผู้ชมครับเป็นเมนูที่แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารว่างให้กับเด็กๆในยุคสมัยก่อนอร่อยมากเลยและคนปากใต้นะครับก็มักจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาแกงไตปลาอร่อยมากเลยล่ะครับและนี่แหละครับคือพระเอกของงานในวันนี้นั่นก็คือสาคูนะครับคุณผู้ชมครับเราจะรู้จักสาคูโดยทั่วไปเนี่ยมีอยู่2ชนิดที่เรารู้จักกันในท้องตลาดโดยทั่วๆไปเนี่ยเป็นสาคูที่ผลิตมาจากแป้งมันสำปะหลังนะครับแต่ที่อยู่ในมือของสตางค์เนี่ยเป็นสาคูที่ทำมาจากต้นสาคูหรือเขาเรียกว่าสาคูต้นนะครับเป็นพืชในตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งสตางจำได้เลยครับตั้งแต่ที่สตางไปถ่ายทอดเรื่องราวของปัตตคารบ้านทุ่งตอนสาคูต้นยายฉุยนะครับตอนนั้นเนี่ยราคาของสาคูเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ60บาทหลังจากที่รายการออกอากาศไปจวบจนทุกวันนี้ราคาของสาคูต้นขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ250บาทเลยการปลูกสาคูยังเป็นพืชที่ช่วยรักษาระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมอีกด้วยประโยชน์ของสาคูต้นนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวเราจะทำการร่อนสาคู1รอบนะครับเพื่อให้แป้งที่มันละเอียดเนี่ยออกไปบางส่วนเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่ร่อนเวลาที่เราเอาไปกวนนะครับมันจะติดกันเป็นก้อนนะครับและที่สำคัญห้ามล้างเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดเราล้างนะครับมันจะทำให้สาคูเปียกเวลาที่เราใส่ลงไปในกวนเปียกสาคูเนี่ยมันจะเกาะแน่นกันก็จะทำให้ติดกันเป็นก้อนรับประทานจะไม่อร่อยนั่นเองครับ

นำกระทะทองเหลืองตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำมะพร้าวน้ำหอมพร้อมล้างใบเตยก่อนจะมัดนำลงไปต้มเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมปล่อยต้มไปให้เดือดก่อนที่เราจะใส่สาคูลงไปนะครับเราจะต้องปล่อยให้น้ำเดือดจัดแล้วก็ตักเอาใบเตยขึ้นมานะครับเพราะว่าใบเตยให้กลิ่นหอมในน้ำเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องค่อยๆเทหย่อนลงใส่อย่าใส่ครั้งเดียวไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆกวนแบบนี้ครับ

0: เราจะสังเกตเห็นได้ว่าขนมไทยส่วนใหญ่นะครับมักจะใช้กระทะทองเหลืองเนื่องจากว่าคุณสมบัติของกระทะทองเหลืองนะครับจะเป็นตัวช่วยกระจายความร้อนให้ทั่วกระทะและจะมีคุณสมบัติดีๆอีกเพียบเลยครับใช้ไม้พายกวนคนเพื่อช่วยให้สาคูไม่ติดกันเราจะกวนจนกว่าเม็ดสาคูจะใสที่พี่ป้ายายจะเรียกว่าใสเป็นตากบนะครับก็คือข้างนอกใสแต่ว่าข้างในก็คงยังมีแป้งเราเห็นแป้งอยู่หน่อยๆนะครับก่อนที่เราจะเติมความหวานด้วยน้ำตาลทรายแดงลงไปเพราะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำตาลก่อนเนี่ยมันจะไปรัดทำให้เม็ดสาคูเนี่ยไม่สุกเราจะต้องเติมทีหลังนะครับ
1: เมื่อสาคูสุกเม็ดใสคล้ายตากบจึงนำลงไปพบคือน้ำตาลทรายแดงตัดเกลือเล็กน้อยตามต่อได้คือข้าวโพดกวนต่อไปให้เข้ากันต่อจากนั้นคือถั่วแดงได้เวลาเติมใส่คือเนื้อมะพร้าวอ่อนปิดท้ายคือขนุน

0: อนต่อไปจึงมาเตรียมคั้นหัวกะทิเพื่อใช้ราดหน้าขนม
1: และนี่แหละครับคือที่มาของชื่อเมนูนี้ก็คือสาคูเปียกกะทิสดนั่นเองเราจะใช้น้ำกะทิสดๆอย่างนี้แหละครับ
0: แล้วเทกลองรองคั้นบีบด้วยผ้าขาวบางนำพาไปตั้งไฟตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับ

ผู้ชมครับอยากจะบอกคุณผู้ชมจริงครับว่ามันอร่อยมากเลยครับเม็ดสาคูมีความนุ่มเด้งแล้วก็หอมกลิ่นขนุนนะครับเนื้อมะพร้าวอ่อนนี่กำลังกรึบกรึบกรึบแล้วก็หวานมันกะทิโดยเฉพาะกะทิที่เราราดหน้ามีความเค็มพอปลาแลมเนี่ยมันตัดกับรสชาติขนมอร่อยมากเลยคุณผู้ชมเมนูนี้ไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับ

ให้ฟินจนออกหน้าออกตาได้อย่างไรล่ะครับก็เพราะสาคูทั้งนุ่มทั้งเด้งสุดเจ๋งครบเครื่องเรื่องหวานมันใครได้กินรับประกันฟินอย่างนี้ล่ะครับ

0: ลงคมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอม
1: ถ้าเกิดว่าแฟนรายการที่เป็นผู้หญิงนะครับและไม่ถนัดในการใช้มีดสตางค์แนะนำว่าให้เราซื้อน้ำมะพร้าวมาจากร้านสำเร็จรูปเลยก็ได้ครับแล้วให้เขาแยกน้ำแยกเนื้อมาจะได้ช่วยประหยัดเวลากว่าจะปอกหมดได้เงินเลยครับ

0: ่อนจะลงคมหั่นไว้เป็นชิ้นลูกเต๋าแล้วนำเอาไปใส่หม้อนึ่ง
1: เมนูนี้นะครับเราจะทำการนึ่งเผือกให้สุกก่อนเพราะว่าเผือกเนี่ยจะสุกยากกว่าอย่างอื่นครับ
0: ขั้นตอนต่อไปจึงปอกลำไยใช้มีดปลายแหลมคว้านไปเอาเมล็ดภายในออกมา
1: เราจะนึ่งเผือกให้พอแค่สุกเล็กน้อยนะครับไม่ต้องให้สุกเละจนเกินไปถ้าเกิดว่าเอาส้อมจิ้มเข้าได้ก็ใช้ได้แล้วครับในบางสูตรของการทำข้าวเหนียวเปียกนะครับบางคนก็จะใช้แค่ข้าวเหนียวดำแต่บางสูตรก็จะผสมกับข้าวเหนียวขาวด้วยที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องแช่ข้าวเหนียวหรือว่าหมาข้าวเหนียวไว้เนี่ยข้ามคืนนะครับหรืออย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมงครับอันนี้สตังค์แช่ไว้ข้ามคืนใช้ได้แล้วครับและสาเหตุที่เราแช่ไว้ข้ามคืนก็เพราะว่าอยากให้ข้าวเหนียวเนี่ยดูดน้ำอิ่มตัวนั

ปล่าลงกระทะได้วาระคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอสารต่อนำข้าวเหนียวลงใส่กวนคนไปจนกว่าจะสุก

และสาเหตุที่เมนูนี้มีชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเราจะรู้จักคำว่าเปียกอย่างเช่นเราไปโดนฝนตัวเราเปียกชุ่มเปียกปอนอันนั้นก็คืออาการของการเปียกก็คือชุ่มฉ่ำนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าในอีกความหมายหนึ่งก็คือคำกริยานะครับแปลว่าคนนะครับเพราะนั้นคนโบราณโบราณจะเรียกอาการกิริยาของการกวนคนขนมแบบนี้ว่าเปียกเพราะฉะนั้นเมนูนี้จึงได้ชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนั่นเองครับเราจะเปียกไปจนกว่าข้าว

เมื่อเรากวนเปียกจนข้าวเหนียวเนี่ยเริ่มที่จะแตกเม็ดเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลเราจะใช้น้ำตาลอยู่2ชนิดนะครับเมนูนี้นั่นก็คือน้ำตาลทรายแดงซึ่งจะให้รสชาติเนี่ยออกหวานแหลมนะครับและอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะครับเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวนอกจากจะให้รสชาติความหวานแล้วยังให้กลิ่นความหอมอีกด้วยครับแล้วก็ตัดเกลือพอเค็มปลาแล้มนะครับหลังจากนี้เราก็จะเติมแป้งมันลงไปนะครับเนื่องจากว่าข้าวเหนียวดำเนี่ยในตัวข้าวเหนียวเนี่ยไม่ค่อยมียางข้าวสักเท่าไหร่นะครับเราจึงให้ความเหนียวข้นเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยแป้งมันนั่นเองครับส่วนความเหนียวเหนืดขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยนะครับถ้าอยากให้เหนียวมากก็ใส่เยอะแต่ถ้าไม่อยากให้เหนียวมากก็ไม่ต้องใส่เยอะครับได้เวลานำชิ้นเผือกลงใส่ในระหว่างนี้เราไม่จำเป็นจะต้องเปิดไฟแรงแล้วนะครับใช้ไฟอ่อนแล้วก็ค่อยๆกวนหรือว่าเปียกไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นจึงใส่ลำไยตามไปคือลูกชิดปิดท้ายด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนเพียงแค่นี้ก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำกะทิไว้ราดหน้าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเทลงใส่กระทะตามไปคือใบเตยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมตัดด้วยเกลือเล็กน้อยรอให้เดือดสักหน่อยความอร่อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติข้าวเหนียวดำเปียกเรียกความอร่อยได้ด้วยเผือกและลูกชิดหอมหวานไม่น้อยนิดคือลำไยกัดโดนเข้าไปมันช่างหวานชุ่มคอตัดรสเค็มพอประแล้มด้วยน้ำกะทิราดหน้าเข้าท่าคือข้าวเหนียวดำเปียกสุกเปื่อยพอแตกเม็ดเด็ดโดนใจด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนแต่ขอเตือนไว้ก่อนแนะนำว่าไม่ควรกินก่อนนอนเพราะจะอ้วนเอานะครับ

0: มาปิดท้ายกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับเมนูนี้มีชื่อว่าเปียกลูกเดือยหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรมาลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นจากการต้มเม็ดบัวให้สุกรุกต่อเตรียมปอกลูกตาลตะโนด
0: ในเปียกแต่ละชนิดคุณผู้ชมสามารถเลือกเอาผลไม้ตามฤดูกาลมาใส่แต่ช่วงนี้ลูกตาลออกเยอะสตางค์ก็เลยเอาลูกตาลมาใส่ด้วยครับ
1: ก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้เมื่อเม็ดบัวสุกได้ที่ตามต่อทันทีนำแปะกล้วยลงไปลวก
0: ในส่วนของแปะกล้วยนะครับไม่จำเป็นที่เราจะต้องต้มนานเพียงแค่ลวกให้มันอุ่น

เตรียมล้างทำความสะอาดถั่วดำที่เราแช่น้ำไว้ข้ามคืนจากนั้นจึงนำลงไปต้มให้สุกสักพักถ่ายทักตามต่อนำลูกเดือยที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนเช่นกันมาล้างทำความสะอาด

ตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอเมื่อน้ำเริ่มร้อนจึงนำลูกเดือยลงไปนอนในกระทะ

เมื่อลูกเดือยสุกรุกต่อเติมใส่คือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำตาลทรายตามต่อได้ตัดเกลือเล็กน้อยสรรพคุณเด่นๆของลูกเดือยนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีฤทธิ์เย็นนะครับจะช่วยบำรุงม้ามบำรุงปอดบำรุงกระเพาะและที่สำคัญนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีไฟเบอร์สูงเมื่อเวลาที่เรารับประทานเข้าไปจะช่วยให้อยู่ท้องใครที่ต้องการในการลดน้ำหนักเนี่ยก็สามารถรับประทานลูกเดือยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะมาทำเปียกลูกเดือยแบบนี้ก็สามารถนำไปใส่ในน้ำเต้าหู้ได้นะครับคล้ายๆกับเวลาที่เรารับประทานเม็ดแมงลักนะครับจะช่วยให้เราอิ่มท้องได้นานคนที่มองหาการลดความอ้วนลูกเดือยและเม็ดแมงลักก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเติมใส่ลงได้คือถั่วดำเม็ดแปะก๊วยเม็ดบัวต้มสุกลูกเกดและตาลตะโนดกวนเปียกไปให้ทุกอย่างประสานเข้ากันเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงเทน้ำกะทิลงกระทะเคี่ยวไปให้ร้อนตามลงใส่คือแป้งมันตัดรสเค็มด้วยเกลือพอประแล้มแค่นี้ก็สุดแจ่มพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูเปียกลูกเดือยมีความหวานมันเค็มอร่อยเต็มๆด้วยพืชที่ใส่ลงไปมีความเปื่อยนุ่มทั้งเม็ดบัวถั่วดำและแปะกล้วยอร่อยมากด้วยคือตาลตะโนดและลูกเกดสุดพิเศษคือลูกเดือยกัดเข้าไปพอกรึบๆเนื้อนุ่มชุ่มหวานยิ่งประสานน้ำกะทิราดหน้าบอกได้คำเดียวครับว่าสุดแจ่มไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สตางค์เชื่อนะครับว่าในภาวะโควิดระลอก3หลายท่านหลายคนอาจจะเจอปัญหาที่หนักหน่วงบางท่านอาจจะขมขื่นภัตตาคารบ้านทุ่งก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้เสิร์ฟส่งเรื่องราวของชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งเพื่อเป็นแรงใจให้คุณผู้ชมเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทใดชนิดใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนู

0: งชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: รู้หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ 2. ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนครอง1355
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ครื่องมือทางด้านนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือว่าเครื่องเร่งอนุภาคหรือว่าหัววัดรังสีก็ตามเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างเฉพาะทางต้องการคนที่รู้ลึกแล้วก็รู้จริงในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นวิศวกรนิวเคลียร์เนี่ยแหละครับที่จะเป็นคนที่ทำให้เราสามารถใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ได้และจริงๆอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเครื่องมือเหล่านี้ครับด้วยความที่ว่าบางทีเนี่ยมันใช้สารที่มีรังสีอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าเราต้องการวิศวกรนิวเคลียร์มาดูแลให้การใช้งานเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเป็นไปได้อย่างปลอดภัย

0: ถ้าเราพูดถึงนิวเคลียร์ในปัจจุบันเราก็จะนึกถึงพลังงานทางเลือกอีกหนึ่งทางและนอกจากจะเป็นพลังงานทางเลือกแล้วนิวเคลียร์ยังสามารถทำประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้อีกมากมายและผู้ที่มีส่วนในการพัฒนานิวเคลียร์เพื่อใช้ประโยชน์ดังกล่าวนั่นก็คือวิศวกรนิวเคลียร์และรังสี
1: สวัสดีครับผมชื่อกัมปนาศ ศิลวานะครับตอนนี้ทำวิจัยทางด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์อยู่ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับคำจำกัดความของคำว่าวิศวกรนิวเคลียร์ผมขอให้ไว้3คำคำที่1ก็คือท้าทายเพราะว่ามันเป็นสาขาวิชาที่ยากแล้วก็ค่อนข้างเฉพาะทางเราจะต้องไปเรียนรู้ในส่วนของนิวเคลียร์ด้วยแล้วก็ส่วนสาขาวิชาที่มาสนับสนุนตรงนั้นด้วยอย่างที่2ก็คือสร้างสรรค์อันนี้ผมมองในมุมของงานวิจัยที่เป็นด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์เราจะต้องมองปัญหาแล้วก็คิดไอเดียในการแก้ปัญหาตลอดเวลาอย่างที่3ก็คือร่วมมือซึ่งผมมองว่าด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่สาขางานที่สามารถทำงานได้โดยเฉพาะด้วยตัวมันเองแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องเข้าไปร่วมประสานงานกับคนที่เชี่ยวชาญในสาขาอื่นหรือบางทีต้องอาศัยความช่วยเหลือจากต่างประเทศนั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นคนที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่นได้แล้วก็สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่อยู่ภายนอกได้ดีครับเสน่ห์ของอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับผมมองว่า

ด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่มันค่อนข้างเฉพาะทางแล้วก็เครื่องมือนิวเคลียร์เองเนี่ยต้องการวิศวกรนิวเคลียร์ที่เข้าใจในเครื่องมือเหล่านั้นจริงๆเข้ามาดูแลแล้วก็เข้ามาใช้งานผมก็เลยมองว่าการที่มันมีคนอยู่ไม่กี่สามารถทำงานตรงนี้ได้เนี่ยมันดูเท่มันดูดี

จริงๆแล้วตอนเด็กๆครับไม่ได้ตั้งต้นว่าเป็นอยากเป็นวิศวกรนิวเคลียร์เลยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยด้วยความที่ว่าคุณพ่อของผมเป็นวิศวกรโยธาแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อพาไปดูตึกที่เขาทำเป็นตึกกระจกทั้งหมดแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยกระจกเนี่ยพ่อออกแบบแล้วก็ช่วยดูแลการติดตั้งด้วยเราก็มองว่าวิชาชีพวิศวกรเนี่ยมันดูเท่มันดูดีแล้วเราก็อยากเป็นวิศวกรตั้งแต่เด็กเลยแรงบันดาลใจในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับตอนนั้นเนี่ยกำลังเรียนอยู่ปี3เรียนอยู่สาขาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งพอดูเรื่องพลังงานเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ก็มีคนในเมืองไทยทำเยอะแล้วพลังงานชีวภาพก็มีคนทำงานแล้วก็สนใจเยอะแต่พลังงานนิวเคลียร์มันดูซับซ้อนมันดูว่ามองแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรอยู่ก็เลยอยากไปเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเอาพลังงานนี้มาใช้ในเมืองไทยเนี่ยเราจะใช้มันได้ยังไงบ้างแล้วก็เราจะทำให้มันปลอดภัยได้ยังไงก็เลยเริ่มสนใจอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์แล้วก็เบนเข็มไปทางวิศวกรนิวเคลียร์ตั้งแต่ตอนนั้นครับสำหรับประวัติการเรียนนะครับปริญญาตรีผมเรียนวิศวกรรมสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกเนี่ยเป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการครับจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ทุนของรัฐบาลกพ.นะครับไปเรียนตั้งแต่มัธยมปลายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพอเรียนจบม.ปลายเนี่ยก็มองว่าปัญหาทางด้านพลังงานเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจนะครับตอนปริญญาตรีเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้วหลังจากเรียนไปได้สัก 2-3 ปีนะครับก็มองว่าในพลังงานทั้งหลายเนี่ยพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมองไม่ค่อยเห็นคนเรียนเท่าไหร่แล้วก็ดูเป็นสิ่งที่ซับซ้อนท้าทายนะครับปริญญาโทนะครับก็เลยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวเรียนที่เดิมก็เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขานิวเคลียร์และการจัดการหลังจากเรียนจบปริญญาโทนะครับก็กลับมาทำงานที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะครับก็ทำงานอยู่ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ก็ตอนนี้ผมทำงานมาได้6ปีแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ทำงานไปได้1ปีนะครับก็ได้รับโอกาสในการไปเรียนปริญญาเอกนะครับสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการที่มหาวิทยาลัยโตเกียวที่เดิมนะครับพอเรียนได้2ปีครึ่งก็จบปริญญาเอกกลับมาครับแล้วก็ยังทำงานวิจัยอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งงานวิจัยที่ทำเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทางสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์โดยตรงนะครับดูเรื่องความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่เรามีอยู่ในประเทศไทยแต่ก็ยังดูถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยสำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นผลงานที่เป็นผลงานวิจัยเป็นหลักผลงานสำคัญจริงๆเนี่ยเป็นการประเมินผลกระทบที่มันอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อยู่รอบๆ บ้านเราตัวหลักๆเลยที่ดูเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศจีนก็คือเราดูว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นแล้วก็มีการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีเนี่ยมันจะสามารถลอยผ่านบรรยากาศเข้ามาที่บ้านเราแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคนที่บ้านเราได้หรือเปล่าหลังจากการวิจัยแล้วก็พบแล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีอุบัติเหตุที่ประเทศจีนแล้วก็เกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีออกมาเนี่ยด้วยความที่ว่าอยู่ห่างจากบ้านเราพอสมควรหลายร้อยกิโลเมตรนะครับก็เลยมองเห็นว่าผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับบ้านเราเนี่ยไม่มีนัยสำคัญเราทำการวิจัยเองเราก็เลยทราบใช่ไหมครับว่ามันไม่มีผลกระทบก็จะมีเพื่อนบ้านเราอีกหลายๆที่อย่างเช่นประเทศลาวประเทศพม่าเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยไอโรงไฟฟ้าที่มันอยู่ประเทศรอบๆบ้านเขาเนี่ยมันผลกระทบกับเขาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เลยร่วมมือกันในระดับอาเซียนนักวิจัยที่ทำงานเรื่องพวกนี้นะครับสร้างขึ้นมาเป็นเครือข่ายวิจัยทางด้านความปลอดภัยในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นงานที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการถ่ายทอดความรู้ในการประเมินเรื่องเหล่านี้ให้กับประเทศที่อยู่รอบๆข้างกันแล้วก็ทำวิจัยร่วมกัน

ำหรับแนวคิดในการทำงานผมรู้สึกว่าเราควรจะเอาข้อดีของกลุ่มคนที่เราไปเจอแล้วก็รู้จักเนี่ยมาใช้เป็นหลักในการทำงานของเรานะครับ

ผมรู้สึกว่าเราต้องอ่อนน้อมเหมือนคนไทยเราต้องตรงเวลาเหมือนฝรั่งเราต้องขยันเหมือนคนจีนแล้วเราก็ต้องทำงานเป็นทีมเหมือนคนญี่ปุ่นซึ่งถ้าเราทำ4อย่างนี้ได้ไปพร้อมๆกันแล้วเนี่ยเราน่าจะได้งานที่มันดีแล้วก็มีประสิทธิภาพครับสำหรับคำคมที่ผมใช้ในการทำงานครับจริงๆง่ายมากเลยก็คือ just do it ลงมือทำเพราะว่าจริงๆแล้วนักวิจัยเนี่ยชอบคิดครับมีไอเดียเยอะเราก็คิดไปเรื่อยเจอปัญหาเราก็จับปัญหานั้นแล้วเราก็คิดหาไอเดียว่าเราจะมาแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงแต่ว่าไอเดียเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่ได้เอามันลงไปปฏิบัติจริงนะครับเพราะฉะนั้นคำคมหรือว่าคติพจน์สำคัญของผมเลยเนี่ยก็คือเราคิดเรามีไอเดียแล้วเนี่ยเอาไอเดียนั้นไปทำจริงๆให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาจริงๆ

0: ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งและเนื้องอกโดยการใช้รังสีฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างตรงจุดซึ่งการนำนิวเคลียร์มาใช้ทางการแพทย์ต่างๆเราเรียกว่าเวชศาสตร์นิวเคลียร์
1: สำหรับขั้นตอนการทำงานของอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับจริงๆผมอยากจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นนักวิจัยที่เป็นวิศวกรนิวเคลียร์ส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่เขาทำงานกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยตรงเลยสำหรับส่วนแรกก่อนก็คือทำงานเหมือนนักวิจัยทั่วไปนะครับเริ่มจากการหาโจทย์วิจัยก็คือดูส่วนที่มันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือเครื่องมืออื่นๆที่เป็นเครื่องมือทางนิวเคลียร์อย่างเช่นพวกหัววัดรังสีหรือว่าเครื่องเร่งอนุภาคทั้งหลายพอได้ปัญหาตรงนั้นแล้วเราก็เอามาวางแผนว่าเราควรจะทำการวิจัยหรือว่ารับมือกับมันยังไงบ้างแล้วเราก็ประสานงานกับคนที่ทำงานร่วมกับเราหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการวิจัยแล้วพอได้ผลการวิจัยแล้วเราก็เอาไปขยายผลต่อหรือไม่ก็เอามาแก้ปัญหาจริงที่เราดูเอาไว้ตั้งแต่ต้นส่วนที่2ก็คือส่วนของที่เขาเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่ทำหน้าที่เดินเครื่องเลยพวกนี้ก็มีการวางแผนอีกเช่นกันก็คือเขาก็จะดูว่าเชื้อเพลิงที่เขามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันใช้งานไปได้มากน้อยแค่ไหนจะต้องสลับที่เชื้อเพลิงในแกนหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมี1ทีมที่เขาไปออกแบบในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาเพื่อดูว่าเฮ้ยวางเชื้อเพลิงแบบไหนที่จะใช้งานไปได้นานแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพอทำตรงนั้นเสร็จแล้วก็จะมีทีมที่มาจัดย้ายเชื้อเพลิงจัดย้ายเชื้อเพลิงเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มเดินเครื่องการเดินเครื่องเนี่ยสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยอะครับจะไม่ได้เดินเครื่องตลอดเวลา24ชั่วโมงเหมือนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่เราจะเดินเฉพาะเวลาที่เราใช้งานนะครับเวลาใช้งานก็จะมีพี่ๆที่เขาเดินเครื่องก็มาเดินเครื่องกันซึ่งโดยปกติแล้วเขาก็จะใช้ทีมประมาณ3คนนะครับมีหัวหน้า1คนแล้วก็มีอีก2คนช่วยกันดูเพื่อให้เราสามารถเดินเครื่องได้อย่างปลอดภัยเผื่อมีใครคนนึงเกิดเผลอทำอะไรผิดเราจะได้มีคนช่วยกันเตือนนะครับจะได้ไม่กดปุ่มผิดกันขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วมันก็จะมีช่วงที่เราไม่ได้เดินเครื่องช่วงนี้ครับเขาก็จะตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งหลายหรือว่าเครื่องมือว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับถ้ามีปัญหาก็อาจจะต้องหยุดการเดินเครื่องเพื่อซ่อมแซมซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราวางแผนแล้วเราตรวจกันอย่างดีเนี่ยก็จะไม่มีการซ่อมแซมนอกแผน

ุณสมบัติที่ดีสำหรับการเป็นวิศวกรนิวเคลียร์นะครับด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นสาขาที่ค่อนข้างเฉพาะทางจริงๆในเมืองไทยก็มีให้เรียนไม่ค่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นกลุ่มคนที่จะต้องเริ่มทำงานทุกอย่างสมมติว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยกลุ่มคนไม่กี่คนตรงนี้เนี่ยแหละครับที่จำเป็นจะต้องเข้าไปเพื่อแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไอเดียการที่จะเป็นนักวิจัยที่ดีจะต้องมีไอเดียสมมติว่าเราเห็นปัญหาใดๆเข้าไปดูแล้วเฮ้ยสมมติว่าเชื้อเพลิงไม่ลงแกนเราต้องเริ่มคิดแล้วว่าถ้าเชื้อเพลิงมันไม่ได้ลงล็อกพอดีเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงได้บ้างสามารถดึงขึ้นออกมาได้หรือเปล่ารังสีที่คนที่ดึงขึ้นมาจะได้รับเนี่ยจะส่งให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าอย่างที่สองต้องมองภาพกว้างด้วยความที่ว่าสาขาวิชานิวเคลียร์เนี่ยครับมันเป็นวิชาเหมือนสหสาขาต้องใช้ความรู้ของหลายๆสาขาร่วมกันนิวเคลียร์เองพื้นฐานของมันเป็นฟิสิกส์แต่ด้วยความที่ว่าเวลามันมาใช้งานแล้วเนี่ยมันใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นคุณสมบัติก็คือเราต้องสามารถจัดเอาองค์ความรู้ที่มันมีอยู่หลายๆสาขาและไม่ใช่ของเราเองด้วยนะครับบางทีก็จะต้องเป็นของคนอื่นด้วยนะครับจับเข้ามารวมกันนะครับแล้วก็เอามันเอาไปใช้แก้ปัญหาก็คือคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของคนที่ทำงานวิศวกรนิวเคลียร์สำหรับอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับการที่เราจะสามารถประสบความสำเร็จได้เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องมีพื้นฐานความรู้ที่ดีนั่นเป็นอย่างแรกนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นสาขาเฉพาะทางแล้วมันก็มีคนที่รู้ในประเทศของเราเนี่ยไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ก็คือเวลาเราเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเรามีไอเดียในการแก้ปัญหาซึ่งจริงๆแล้วไอเดียเนี่ยจริงๆแล้วมันออกมาค่อนข้างยากอยากให้เราให้ความสำคัญกับทุกไอเดียนะครับบางทีไอเดียที่ออกมาเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้อะมันไม่ใช่แต่ว่าอย่าไปทิ้งมันให้ความสำคัญกับทุกไอเดียแล้วก็จับเอาไอเดียนั้นเนี่ยมาแก้ปัญหาอย่างที่สองที่สำคัญเนี่ยก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นสหสาขานะครับมันต้องใช้ความรู้ของหลายๆสาขาวิชาบางทีเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้เราจะต้องไปขอความช่วยเหลือคนนู้นทีคนนี้ทีนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้เนี่ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในงานของเราได้แล้วก็ทำวิจัยที่มันเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้เครื่องปฏิกรณ์เองหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรือว่าเป็นแนวทางในการวิจัยให้ประเทศอื่นๆที่อยู่รอบๆข้างเราก็ได้ครับสำหรับการทำงานในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับจริงๆแล้วถามว่าส่งผลต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็โดยปกติผมก็ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ก็ไม่ค่อยมีงานเสาร์อาทิตย์เท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ว่ามีวิญญาณนักวิจัยสมมุติว่ามีไอเดียอะไรผุดขึ้นตอนวันเสาร์วันอาทิตย์บางทีก็อาจจะมานั่งทำงานนิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่ามีปัญหาอะไรต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับ

หนูชื่อนางสาวอรินหานเจริญค่ะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชานิวเคลียร์และรังสีค่ะเหตุผลที่เลือกวิชานี้นะคะก็เพราะว่าเดิมทีเนี่ยเป็นคนที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็สนใจว่าเอ๊ะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างถึงจะได้เทคโนโลยีเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนี้ก็เลยสนใจเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่วนภาควิชานิวเคลียร์เนี่ยเพราะว่าสนใจดูตามภาพยนตร์หรือว่าตามนิยายเนี่ยเขาจะเห็นว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่อันตรายแล้วก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันอันตรายจริงหรือเปล่าแล้วก็เลยไปศึกษาดูแล้วก็สนุกไปกับมันค่ะก็เลยเลือกภาควิชานี้ค่ะ

0: ของภาควิชานี้นะคะคือมันเป็นศาสตร์ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของการแก้ปัญหาทางกายภาพไปค่ะเพราะว่านิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์เกี่ยวกับพลังงานแล้วก็อนุภาคเล็กๆซึ่งเราสามารถใช้เจ้าศาสตร์นี้เนี่ยแก้ปัญหาที่อุปกรณ์บางอย่างทางกายภาพอาจจะทำไม่ได้ค่ะ
1: ชื่อโยยุอาสะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชานิวเคลียร์และรังสีครับก็ตั้งแต่เข้ามาเรียนภาควิชานี้วิชาที่เน้นก็จะเป็นพวกเรื่องการตรวจวัดรังสีแล้วก็เรื่องของการทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ช่วงแรกๆเราก็จะยังไม่ค่อยคุ้นกับคำศัพท์เฉพาะทางบางคำอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ในเรื่องของพวกโรงไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับมันจะมีการใช้คณิตศาสตร์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปทบทวนแล้วก็เอากลับมาใช้ตอนปีหนึ่งเนี่ยครับเขาจะสอนวิชาพวกพื้นฐานวิศวกรรมแล้วก็พวกคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อะไรพวกนี้ครับก็เราก็จะเรียนแคลคูลัส1แคลคูลัส2ฟิสิกส์1ฟิสิกส์2แล้วก็มีวิชาเคมีมีคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งมีวิชาดรออิ่งแล้วก็วิชาแมทเทเรียลซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นพื้นฐานในการไปต่อยอดสำหรับสาขาอื่นๆส่วนสาขาเราเนี่ยที่เป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์นะครับเราจะได้ใช้พวกแคลคูลัสแล้วก็ฟิสิกส์เป็นส่วนมากส่วนตอนปี2เราก็จะเรียนวิชาที่เป็นเฉพาะก็จะเป็นพวกวิชาแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พวกการตรวจวัดรังสีแล้วก็จะมีวิชาที่เรียนรวมกับภาคเครื่องกลซึ่งก็คือวิชาเทอร์โมไดนามิกส์แล้วก็วิชา Engineering Mechanics ซึ่ง2วิชานี้ก็ค่อนข้างยากแต่จริงๆมันก็จะใช้พื้นฐานจากตอนปี1ซึ่งน้องๆที่มีความถนัดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนตอนปี1เนี่ยก็จะสามารถผ่านตรงนี้ไปได้โอเคหน่อย
2: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงแพทย์เพ่งวานิชเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางรังสีก็คือนำเอา3ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยมาร่วมกันเพื่อให้นิสิตที่จบไปเนี่ยสามารถทำงานได้ไม่ว่าในเรื่องของไฟฟ้าสามารถที่จะออกแบบตัวอิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถที่จะช่วยดูในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับรังสีได้แล้วก็มีความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการใช้รังสีในด้านต่างในส่วนของปริญญาตรีเนี่ยข้อกำหนดต่างๆนะครับพื้นฐานที่จำเป็นเนี่ยก็จะเหมือนกับทางด้านวิศวกรรมทั่วๆไปก็คือจะต้องมีความรู้ทางด้านเลขนะคณิตศาสตร์นะฟิสิกส์แล้วก็มีนะก็จำเป็นเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะไปต่อยอดในสาขาในส่วนใดของนิวเคลียร์นะครับปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะเรียนรวมกันกับวิศวกรชนิดอื่นๆนะครับก็จะมีวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะก็จะเป็นพวกวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์นะเคมีนะครับพื้นฐานทางวิศวกรรมต่างๆที่จำเป็นพอเริ่มปี2เนี่ยก็จะเริ่มเรียนเข้ามาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นนะก็จะมีทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเครื่องกลนะครับก็จะเรียนพวกของเหลวของไหลนะครับทางด้านไฟฟ้านะก็จะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของวงจรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์นะตัวรังสีคืออะไรมันมีปฏิกิริยายังไงบ้างแล้วก็การป้องกันรังสีเราจะทำยังไงปี3ปี4เนี่ยนิสิตก็จะเริ่มที่จะได้ก็จะเจาะลึกในเรื่องของนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันนิสิตก็จะได้เลือกที่จะมุ่งเน้นไปทางด้านไหนนะซึ่งทางภาควิชาเนี่ยเราก็จะแบ่ง4กลุ่มใหญ่นะครับก็จะมีกลุ่มในเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับกลุ่มในเรื่องของการวัดนะครับกลุ่มในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์นะที่ใช้ในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วก็กลุ่มในเรื่องของวัสดุนะครับซึ่งแต่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีวิชาเลือกที่ไม่เหมือนกันนิสิตสามารถที่จะเลือกที่จะไปมุ่งเน้นในวิชาทางด้านต่างๆได้สำหรับภาควิชาของเราก็จะรับแบ่งการรับออกเป็น3รอบปกติจะมี5รอบแต่ของเราจะรับรอบที่1ก็จะเป็นโควต้าพิเศษส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิสิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์ทางด้านคณิตศาสตร์ นะก็เป็นนิสิตที่เรียกว่ามีรางวัลนะติดตัวก็อย่างเช่นพวกโอลิมปิกนะอันนี้จะรับประมาณ 2-3 คนต่อปีรอบต่อไปที่เราจะรับก็คือนิสิตรับตรงนะเป็นรอบที่3ซึ่งภาควิชาเราก็จะมีรหัสเป็นของตัวเองนะครับก็คือรหัสจอจานรอจุฬา007นะครับอันนี้สำหรับรอบที่3สามารถสมัครมาเข้ามาได้เป็นรับตรงส่วนรอบที่4เนี่ยเราอาจจะเปิดรับเป็นบางปีแต่ในปีปัจจุบันเรายังไม่เปิดรับตรงนี้แต่นิสิตที่เข้ามาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ยังไม่เจาะจงสาขาเนี่ยนะในปี2สามารถที่จะเลือกเข้ามาศึกษาในด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์ได้ด้วย
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรนิวเคลียร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblue.com
0: ก็สำหรับน้องๆที่สนใจคณะนี้แล้วก็อยากจะเตรียมความพร้อมที่จะเข้าคณะนี้นะคะก็อยากจะให้เน้นไปที่คณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์ค่ะส่วนภาษาเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมตัวช่วยให้เรามีความโดดเด่นขึ้นมาค่ะสำหรับเรื่องแรงบันดาลใจเนี่ยให้เรามองซะว่าการสอบเข้าเนี่ย

0: มันเป็นแค่จุดหนึ่งของชีวิตที่เราต้องผ่านก้าวผ่านไปให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอื่นที่มันอาจจะยังไม่จำเป็นเราก็เก็บไว้ก่อนให้เรามุ่งเป้าไปที่จุดมุ่งหมายของเราที่สำคัญที่สุดค่ะ
1: ก็สุดท้ายก็อยากฝากถึงน้องม.6ว่าการเตรียมตัวสอบเนี่ยเราพยายามทำให้เต็มที่แต่ว่าอย่าไปเครียดมากซึ่งพี่คิดว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วแล้วผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยพี่คิดว่านั่นโอเคที่สุดแล้วสำหรับน้อง
2: อยากจะให้นิสิตเนี่ยนะครับถ้ามีความสนใจทางด้านวิศวกรรมก่อนแล้วก็มีความสนใจทางด้านนิวเคลียร์และรังสีถ้ามีโอกาสก็อาจจะเข้ามาดูงานที่ภาคเพราะจริงๆแล้วปัจจุบันเราก็จะมีนิสิตจากหลากหลายโรงเรียนหลากหลายเนี่ยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่วงที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเปิดในเรื่องของ Open House สามารถเข้ามาดูได้ว่าทางภาควิชาเรามีอะไรบ้างจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับนิสิตที่สนใจก็เตรียมตัวสอบในเรื่องของวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์แล้วก็ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็จะช่วยได้เป็นอย่างดี

สำหรับความภาคภูมิใจของผมนะครับในการเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ผมขอแบ่งออกเป็น2ส่วนแล้วกันนะครับอย่างที่1ก็คือด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์วิชาที่ค่อนข้างยากเราได้โอกาสในการไปเรียนต่างประเทศแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความรู้ที่ต้องใช้เวลาในการเรียนเอามามองปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ดูว่าเราสามารถแก้ไขมันยังไงได้บ้างซึ่งคนที่ได้รับโอกาสตรงนี้เนี่ยมีไม่ค่อยมากแต่ว่าเราเป็นคนนึงที่ได้โอกาสตรงนั้นแล้วเราก็สามารถนำมันมาแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆอย่างที่2ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนิวเคลียร์เองมันสามารถช่วยพัฒนาสังคมได้ค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าเราจะอยู่เบื้องหลังนะครับแต่เราก็มีความภาคภูมิใจว่านิวเคลียร์ที่เราไปร่ำเรียนมาจากต่างประเทศนะครับนิวเคลียร์ที่เรากับวิศวกรที่เขาเดินเครื่องปฏิกรณ์วิจัยร่วมกับพัฒนากันมาเนี่ยมันสามารถใช้ในการแก้ปัญหาของประเทศหรือใช้ในการพัฒนาประเทศของเราได้จริงๆครับ

0: วันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อบางชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาโตๆของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วกินกันแบบจุกๆที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัยครับพาไปล้วงเคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแท้ๆตามแบบฉบับชาวเมืองเก่าพร้อมพาไปรู้จักกับแกงไข่น้ำและต้มยำหยวกกล้วยที่บอกเลยครับว่าสูตรนี้ผมเองก็ไม่เคยกินมาก่อนเลยครับในทุกๆเช้าของชุมชนที่นี่นะครับจะมีกิจกรรมให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมารวมตัวกันใส่บาตรที่สะพานบุญวัดตะพังทองกันแบบนี้ครับอิ่มบุญกันแล้วต่อไปก็ได้เวลาอิ่มท้องแล้วล่ะครับวันนี้นะครับผมก็ได้แม่นีไกด์ประจำชุมชนพาผมไปท่องเที่ยวเมืองเก่ากันครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดอะไรครับวันนี
2: ้ตลาดวัดตะพังทอง
1: ทำไมปลาท่องโกที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นมันไม่ได้เป็นแบบคู่แต่มันเป็นแบบเป็นเกลียว
2: แล้วแ
1: ม่มันเป็นสไตล์ของที่นี่
2: เป็นสไตล์ของที่นี
1: ่เอางั้นเอาชาร้อนสักแก้วหนึ่งครับผมแล้วก็กับปลาท่องโกครับผมฮะนี่เขาบอกเขาม้วนอย่าง
2: น
1: ี
2: ้นี่มาดูตัวอย่างทำ
1: น
2: ี่
1: เทคนิคโกเกียว
2: นี่แหละ
1: เ
2: นี่ย
1: โกเกียวไม่มาเป็นคู่เขาหมุนแล้วปกติถ้าเกิดไม่ได้มาถ่ายรายการกับผมแม่ทำอะไรอ่ะ
2: แม่ก็วิ่งรถนั่นไงเดี๋ยวก็จะพาไปเที่ยวน่ะ
1: อ๋อแม่
2: ฟ้าน่ะรถตุ๊กๆไฟฟ้าน่ะ
1: อ๋อแม่ขับรถตุ๊กๆเหรออ้าวคุณผู้ชมนี่เราเจอตัวจริงไกด์ตัวจริงเลยขับรถตุ๊กๆพานักท่องเที่ยว
2: ใช
1: ่โอ้โหชั่วโมงนึงก็ดูได้ทั่วเลยนะไปได้หลายที่นะ
2: ทั่วเลยในอุทยาน
1: ยอด
2: อ่าในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
1: เข้มข้นหวานมันถึงใจโหเกียวผมชอบกินแบบเนี้ยต้องบอกครับอร่อยมากคุณผู้ชมเพราะว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วทอดใหม่ๆร้อนๆไม่อมน้ำมันหอมๆแบบนี้กินกับชาร้อนตอนเช้าหรือจะเป็นกาแฟโอวัลตินสุดยอดหมดเลยครับผมอันนี้คือขนมวงผมรู้จักครับบางคนเขาจะเรียกมันว่าโดนัทไทยนะครับทำมาจากแป้งข้าวเหนียวถูกไหมครับแม่แป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็จะเคลือบด้วยน้ำตาลอันนี้ทำมาจากอันนี้น้ำตาลของแม่เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลอ้อยครับอันนี้เป็นน้ำตาลอ้อยถ้าบางสูตรก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวบางสูตรก็จะผสมเนื้อกล้วยก็มีบางสูตรใส่ทุเรียนก็มีปัจจุบันนะอันนี้อร่อยตรงที่มันมีงากับน้ำตาลมันหอมคุณผู้ชมแบบนี้จานละเท่าไหร่ครับ
2: 20บาท
1: จานนี้20บาทใช่ไหมครับแม
2: ่20บาท
1: ถูกมากมากครับอันนี้ขนมอะไรครับคล้ายตาคล้ายขนมกล้วย
2: ขนมแตงไทย
1: ขนมแตงไทยเหรอ
2: แตงเราลูกขนาดนี้นะเราก็มาขูดแล้วก็ทำเป็นขนมแตง
1: ขนมแตงไทยขายยังไงครับเขาขายยังไง
2: สามกระทง10บาท
1: โอ้โหงั้นต้องลองชิมนะครับขอจัดสักชุดหนึ่งครับผมเนื้อมันจะคล้ายๆขนมกล้วย
2: ใช่
1: แต่ว่ากลิ่นมันจะหอมแตงไทยแล้วมันก็จะมีเนื้อแตงไทยอยู่ข้างในด้วยแต่มันนุ่มกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าเนื้อแตงไทยมันจะไม่เหนียวเหมือนแป้งของเนื้อกล้วยโอ้โหผักพื้นบ้านเยอะจริงแล้วก็ถูกมาก10บาทนี่อันนี้ก็แบบหน่อไม้อันนี้หน่อไม้ป่าหรือเปล่าครับ
2: นี่
1: หน่อไม้ป่า
2: แล้วมาต้ม
1: อย่างนี้ถาดละเท่าไหร่ครับแม
2: ่20บาท
1: ที่แวะนะไม่ใช่อะไรอันนี้อะไรอ่ะแม
2: ่อันนี้ไข่เน่า
1: ไม่กินเป็นไหมอ่ะ
2: กินเป็น
1: ผมกินไม่เป็นอ่ะ
2: เป็นกินได้อร่อย
1: โอเคงั้นลองชิมไข่เน่าดีกว่าแม
2: ่อร่อย
1: ดึงกระป๋องนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
2: ราคา10บาท
1: รสมันเป็นยังไงอ่ะ
2: ลองดูที่อร่อยเหมือนกันอ่ะชาวบ้านเมืองเก่าที่เขาชอบกิน
1: อร่อยเหมือนกันนี่คือยังไง
2: อร่อยดี
1: อร่อยเหมือนกันนี่ดูมีพิรุษกินแปลกๆเน
2: า
1: ะ
2: กินแปลก
1: ๆมันเหมือนพุทราที่แบบสุกจนเละแล้วอ่ะ
2: ใช่
1: แต่มันไม่ได้เหม็นนะ
2: ไม่เหม็น
1: ทำไมเขาเรียกไข่เน่ามันก็ไม่ได้เหม็นเน่า
2: แล้วชื่อมันมาอย่างนั้นอ่ะชื่อโบราณอ่ะชื่อชาวบ้านเขาเรียกกันแบบนี
1: ้แล้วปกติเขาไปทำอย่างอื่นได้ไหมนอกจากกินสดๆแบบนี
2: ้กินได้อย่างนี้อย่างเดียว
1: โอ้มีข้าวแกงด้วย
2: อันนี้มีแกงทุกอย่างนะอันนี้เป็นลู่นะ
1: ลู่คืออะไรครับแม่
2: ลู่คือเครื่องในอ่ะเครื่องในหมูนะแล้วก็ใช้เลือด
1: มันเหมือนลาบไหม
2: เหมือนลาบ
1: แต่มันเป็นแบบสุกใช่ไหมแล้วถ้าแบบดิบเขาเรียกอะไรก็ลู่เหมือนกัน
2: ลู่เหมือนกันเขาเรียก
1: ลู่ดิบงั้นถ้าสุกต้องลองครับถ้าดิบไม่กล้าครับผมรสมันเป็นยังไงประมาณลาบไหม
2: อร่อย
1: แม่อร่อยทุกอย่างเลยตั้งแต่
2: อร่อยทุกอย่างของเก่าเนี่ยอร่อยทุกอย่าง
1: อ๋อ รสชาติเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรือแห้งเพราะมันมีเลือดเหมือนน้ำตกอะเนาะ
2: ใช่ใช
1: ่แต่ว่ามันจะปรุงรสจัดสมุนไพรมีรสเปรี้ยวมีรสอะไรด้วยจะบอกว่ารสมันจะไม่จัดเหมือนลาบแต่ว่าจะได้รสชาติของทั้งเลือดแล้วก็เครื่องในอะชัดเจนแล้วก็มีพวกสมุนไพรมาไว้แก้กลิ่นคันโอ้มีกายศาสตร์นี่อันเนี้ยกินบ่อยมากน้ำพริก
2: ไม่ใช่อันนี้พุทรากวนพุทรากวนเป็นลูกพุทราลูกขนาดนี้พุทรา
1: ผมเคยกินน้ำพริกที่มันเป็นห่อแบบนี้
2: อ
1: ัน
2: นี้พุทรา
1: ตาย
2: พุทรากวน
1: อร่อยเพราะว่ามันมีเนื้อด้วยกัดไปมันจะกรุบกรุบกรุบกรุบหน่อยอันไหนอันนี้คือเมี่ยง
2: นั่นเมี่ยง
1: เป็นเมี่ยงแบบนี้ห่อเท่าไหร่ครับ
2: คนละ10บาท
1: เขาห่อใบตองไว้คุณผู้ชมอันนี้ผมไม่เคยเห็นละอันนี้แปลกอ๋อมีใบเมี่ยงอยู่แล้วก็เครื่องอันนี้ก็คือผสมไว้หมดแล้ว
2: ใช่อ๋อ
1: เขาทำให้ไว้เป็นคำแล้วคุณผู้ชมใน1คำมันจะมีใบเมี่ยงมีถั่วแล้วก็มีน้ำตาล
2: มะพร้าว
1: จะบอกว่าเคยกินใบเมี่ยงไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่ไปถ่ายป่าเมี่ยงที่ลำปางแต่ว่าไอ้เมี่ยงที่คลุกเขาแล้วมีน้ำตาลแบบนี้เป็นครั้งแรกหวานคือถ้าเป็นคนที่ชอบกินแบบพวกน้ำตาลอ้อยเป็นของหวานเล่นๆน่ะจะชอบเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานต้องกินแบบไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าเครื่องมันอร่อยคุณผู้ชมแล้วใบเมี่ยงที่เนี่ยเขาหมักแบบไม่เละมากไม่ได้ออกรสเปรี้ยวเกินนะครับเป็นแบบใบเมี่ยงหอมๆเฉยๆเวลาเคี้ยวแม่ครับผมว่าคนสุโขทัยนี่กินออกหวานใช่ไหม
2: ออกหวาน
1: อย่างร้านนี้นี่ขายน้ำตาลเลย
2: น้ำตาล
1: สีเทาๆนี่คือน้ำตาลอะไรครับแม่
2: น้ำตาลตะโหนด
1: น้ำตาลที่มาจากต้นตาลแท้ๆเหมือนน้ำตาลสดเลย
2: นั่นแหละน้ำตาลแล้วพอจะมาเคี่ยวเนี่ย
1: อันนี้หายากแล้วมีที่แปลกกว่านั้นอีกคืออันนี้
2: อันนี้น้ำอ้อยเป็นน้ำอ้อยกะทิ
1: เป็นน้ำอ้อยกะทิหมายความว่าในผสมกะทิผสมอะไรไปแล้วแล้วเขาเอาไปทำอะไรครับอันนี
2: ้ก็ไปทำขนมกินอย่างนี้ก็ได้ไปทำขนมก็ได
1: ้อ๋อกินแบบนี้เลยก็
2: ได้
1: เอาครับงั้นลองหน่อยนะครับผม
2: แข็ง
1: กันไม่เข้าอร่อยเหมือนท็อฟฟี่ที่มันห่อกระดาษสีๆอ่ะมันจะหนึบๆคุณผู้ชมแล้วมันหอมงาเหมือนขนมโบราณเลยไหนลองชิมอันนี้บ้างอันนี้คือน้ำตาลตะโหนดจริงๆที่ทำมาจากน้ำตาลสดเลย

0: เหมือนเรากินน้ำอ้อยที่เป็นก้อนแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นของตาลไงแต่ความหวานอะไรคล้ายๆกันโอ้โหอันนี้อะไรครับคุณแม่
1: ข้าวเกลียบว่าวอันนี้นะ
0: กำลังปิ้งร้อนๆเลยอ่ะ
1: ปิ้งแล้วอร่อยเนี่ย
0: ขายเขาขายยังไงครับเนี่ย
1: อันละ10บาท
0: คุณสุขไทยกินหวานขนาดข้าวเกลียบว่าวยังออกหวานเลยขอบๆมันจะเกลียมๆหนึบๆแล้วตรงกลางอ่ะมันจะกรอบอร่อย
1: แล้วใส่หวานด้วย
0: ใส่หวานนะครับคนสุขไทยใส่หวานเหรอแม่
1: ใส
0: ่ต่อครับแม่โอ้ที่นี่เรื่องขนมนี่เยอะมากจริงนะที่นี่เยอะอันนี้อะไรครับ
1: เขาเรียกขนมไข่เต๋านะอันนี้เขาเรียกขนมไข่สวรรค์อันนี้ลูกตุย
0: วันนี้ไม่รู้จักเลยหน้าตาเหมือนซาลาเปาทอด
1: ซาลาเปานั่นแหละ
0: แต่เขาเรียกลูกตุยอยากชิมอันนี้ดีกว่าลูกตุยอ่ะผมว่ามันแปลกอ่ะเอาลูกตุยแล้วเอานี้ด้วยดีกว่าอันนี้ไข่เต๋า
1: ไข่เต๋า
0: ไส้เหมือนนี่ลูกชุบถั่วกวน
1: ใช่นั่นแหละอันนี้ไม่มีไส้นะ
0: ไข่หงเนี่ยมันจะเหมือนไส้ขนมเทียนคือมันจะมีถั่วแล้วมันก็จะมีพวกแบบพริกไทยให้เผ็ดร้อนแต่เนี่ยไข่เต๋าเนี่ยเป็นแบบไม่มีไส้อันนี้ไม่ค่อยเคยกินเท่าไหร่อันนี้ทำย่างอันนี้ให้น้ำตาลมันเคลือบสวยๆเนี่ยมันจะเหมือนกับปลาท่องโกกรอบๆแล้วมันเคลือบน้ำตาลนะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันนุ่มมันกรอบนอกนุ่มในอันนั้นมันจะกรอบไปหมดเลยโอ้โหอันนี้อะไรครับน่ากินมากเลยแม
1: ่อันนี้กล้วยปิ้งยัดไส้นะเขาเรียกกล้วยปิ้งยัดไส้ใส่มะพร้าว
0: อันนี้ข้าวเหนียวปิ้ง
1: อันนี้ข้าวเหนียวปิ้ง
0: อันนี้ก็คือกล้วยปิ้งแต่ว่ามันมีมะพร้าวอยู่ตรงกลางหรือเอามาอะไรมาก่อนครับ
2: มะพร้าวเอาไปกวนแบบใส่น้ำตาลแล้วก็กวนนานๆแล้วก็มันจะเหนียวค่ะมันจะหวานหอม
0: เหมือนมะพร้าวเชื่อมเนาะ
2: จ้า
0: ตัวกล้วยนี่ก็ไปชุบน้ำมาก่อนไปชุบน้ำปรุงรสใช่ไหม
2: ชุบน้ำแล้วมาย่างไฟอีก
0: มันถึงอร่อย
2: ค่ะ
0: ไอตัวน้ำที่ชุบกล้วยมีอะไรบ้างครับแม
2: ่น้ำจิ้มก็มีกะทิมีเกลือแล้วก็มีน้ำตาล
3: เห็นของอร่อยเยอะแยะขนาดนี้น่าเสียดายครับที่ไข่ดาวไม่ได้มาด้วยไม่งั้นคงได้กินจนพุงกลางแน่นอนครับของอร่อยประจำจังหวัดสุโขทัยยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเพราะร้านที่เรากำลังจะไปต่อเขาบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัยกันเลยทีเดียวครับ
1: มาสุโขทัยต้องมากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอย่างนั้นมาไม่ถึงสุโขทัย
0: ความอร่อยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยอันดับหนึ่งคือต้มยำต้องเป็นมะนาวแท้ถั่วลิสงต้องคั่วใหม่ๆโอ้หวานนำเปรี้ยวตามกลมกล่อมด้วยน้ำซุปเครื่องแน่นๆไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวหมูสับถั่วลิสงพริกป่นผักชีฝรั่งซอยครบถ้วนอร่อยครับ
3: คุณผู้ชมแปลกใจกันไหมครับว่าก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆอย่างก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยทำไมถึงมีหมูแดงซึ่งเป็นอาหารจีนผสมอยู่ด้วยแม่นีเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนนะครับมีพ่อค้าชาวจีนเดินทางมาที่สุโขทัยแล้วได้นำหมูแดงมาเผยแพร่ทำให้ชาวสุโขทัยติดใจในรสชาติและความเข้มข้นของหมูแดงจึงนำมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยให้เราได้กินกันจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับ
0: รู้สึกผิดอ่ะแม่ไม่กินด้วยกันเหรอ
1: กินไปซิเดี๋ยวแม่กินทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยว
0: กินด้วยกันไหม
1: ไม่ละอ่ะเดี๋ยว
0: ไม่จะได้หารเท่าไงโอ้อร่อยขนาดนี้คุณแม่แค่ชิมอย่างเดียวไม่พอต้องขอไปดูวิธีทำเดี๋ยวไปบุกในครัวกันเลยครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมเวลาเรามากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเราไม่ต้องสั่งว่าต้มยำใช่ไหมเพราะว่าเขาปรุงอยู่แล้วก็คือสั่งก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเส้นอะไรได้เลย
1: ได้เลย
0: แล้วเอาเส้นเล็กน้ำไม่ใส่น้ำ
1: เติมยุ่ย
0: แม่เอาใหม่มงเอาใหม่งั้นแม่เอาอันนี้ดีกว่า
1: เส้นเล็กแห้งสุโขท
0: ั
1: ย
0: เส้นเล็กแห้งสุโขทัยแต่ใส่น้ำด้วย
1: มันไม่เหมือนกันนะคือแห้งก็คือแห้งอะค่ะ
0: เอานะเอาเส้นเล็กนะผมล้อเล่นด้วยอันดับแรกเอาเส้นลงไปลวกใส่ผักลงไปผักก็มีถั่วฝักยาวทำไมก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยต้องเป็นถั่วฝักยาวอะแม
1: ่ก็สูตรดั้งเดิมไงฮะสูตรโบราณไงฮะ
0: ครับแล้วก็ไม่ใส่ถั่วงอกเลยเหรอ
1: แล้วแต
0: ่
1: ฮะ
0: อ๋อแล้วแต่คน
1: ส่วนมากจะเป็นถั่วฝักยาว
0: ถั่วฝักยาวอย่างเดียวโอเคปรุงรสด้วยน้ำมะนาวต่อไปเป็น
1: กัดสับค่ะ
0: ผักกัดสับตั้งฉ่ายเหรอ
1: ไม่ใช่ค่ะหัวใจโป้ค่ะเค็ม
0: หัวใจโป้เค็ม
1: แล้วเราก็เอามาล้างคั้น 3-4 น้ำมันถึงจะหายเค็ม
0: อ๋อเหมือนที่ใช้โป้ผัดไข่อันนั้นน่ะนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ปรุงรสสดๆด้วยน้ำตาลมะพร้าวถั่วลิสงคั่วใหม่ๆพริกป่นผักชีฝรั่งซอย

0: แล้วก็หมูสับนั่นคือเครื่องแล้วก็หมูแดงหนังหมูนี่เราเอาไปทำอะไรมาครับ
1: อ๋อเอาไปต้มค่ะต้มใส
0: ่น้ำหมูแดง
1: น้ำหมูแดงค่ะ
0: อ๋อใส่ในน้ำหมูแดงก็เหมือนหมูแดงเลยมันก็จะมีรสชาติด้วยแล้วก็สีสวยด้วยหลังจากนั้นก็ใส่น้ำซุปเสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสูตรโบราณแท้ๆครับผมคุณผู้ชมวันนี้เห็นวัตถุดิบที่น่าสนใจมากมายเราก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาในหัวนะครับอยากจะลองทำอาหารโดยที่ใช้ไอเดียจากก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยจากผมจะเอาของที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยมารวมกันให้เกิดเป็นอาหารจานใหม่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองขอวัตถุดิบคุณแม่ไปใช้กันดีกว่าครับผมวันนี้ก่อนที่เราจะไปทำอาหารกันเดี๋ยวแม่นีจะพาไปขับรถชมบรรยากาศของเมืองเก่ากันก่อนครับคุณแม่ครับปกติถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็ต้องมานั่งรถไฟฟ้าแบบนี้ชม
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เราอยู่ในอุทยานอะไรครับแม่อ
2: ุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอันนี้เราก็จะมาไหว้พ่อขุนรามนะคะสมัย700ปีนี่นะครับมาถึงก็จะมากราบ
0: ไหว้ท่านนี่อายุ700ปีแล้วครับ
2: 700ปีค่ะ700ปีแล้ว
0: ซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคู่บ้านคู่เมืองของสุโขทัยเลย
2: ใช่ใช
0: ่อันนี้แค่จุดแรกก็ยังสวยงามขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันแม่นั่งแม่เดี๋ยวผมขับให้
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ขับเอง
0: แม่ไม่ไว้ใจผมเหรอ
2: ไม
0: ่ยกล้อเดี๋ยวยกล้ออันนี้คือวัดมหาธาตุอันนี้ก็คือวัดตั้งแต่สมัยสุโขทัยจริง
2: สมัยสุโขทัยเวลาเขามีงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเขาก็จะมีแสงสีเสียงในวัดนี้เลย
0: ที่นี่เลยใช่ไหมโอ้ก็บอกว่างานลอยกระทงสุโขทัยนี่ขึ้นชื่อ
2: ใช
0: ่โอ้สวยมากแม่นีบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วแต่ไม่มีการบันทึกชื่อเอาไว้ครับคุณแม่ครับที่คุณแม่พาผมมาดูตรงนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยคืออะไรครับผม
2: เจดีย์ดอกบัวตูม
0: อ๋อเป็นศิลปะในสมัยสุโขทัย
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสาเป็นโบสถ์ของสมัยก่อนนะคะตอนเย็นเขาจะมาถ่ายรูปอะไรพระอาทิตย์ตกดินกันก็เพราะตรงนี้แหละ
0: ตรงนี้เลยตรงนี้คือไฮไลท์ถ้าใครมาที่นี่ต้องแวะมาที่วัดมหาธาตุต้องแวะมาหาตรงน
2: ี้เลย
0: โอเคโอเคมาสักการะกันอีกแล้วต้องบอกว่าที่นี่นี่สายบุญนี่ห้ามพลาดเลยนะแม่นะใครชอบธรรมะธโมต้องมาอันนี้โอ้โหนี่ก็สวยนะครับผมมาเมื่อกี้ต้องบอกว่าพระองค์ใหญ่เมื่อกี้เป็นแบบอยุธยาใช่ไหมครับผมถ้าดูดีๆนะคุณผู้ชมอันนี้คุณแม่บอกว่าอันนี้เป็นแบบสุโขทัยแท้ๆเลย
2: สุโขทัย
0: จุดเด่นของพระสมัยสุโขทัยคือ
2: ก็หน้าอิ่มอ้วนแล้วก็หน้ายิ้ม
0: โอ้แบบใบหน้าใช่โอ้ใช่จริงคุณผู้ชมเห็นไหมครับใบหน้าพระพุทธรูปแบบดูมีความสุขแสดงว่าคนสุโขทัยเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุข
2: มีความสุข
0: มาเที่ยวที่นี่มีแต
2: ่ความสุข
0: โอ้โหสุดยอดเลยขายของเก่งด้วยแม่ ของโบราณประจำเมืองสุโขทัยยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารโบราณจากแม่ครัวฝีมือเด็ดของจังหวัดสุโขทัยกันจะเป็นอาหารแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม
3: จ้า
0: แม่สำเริงหรือเปล่าครับผม
3: จ้าแม่สำเริง
0: โอ้โหเมื่อกี้แม่นีเขาบอกว่าถ้าอยากกินอาหารพื้นบ้านอร่อยๆให้มาหาแม่
3: จ้า
0: เดี๋ยวแม่จะพาไปนั่งกินที่พื้นบ้านเลย
3: จ้า
0: เอาจ้าอีก โอ้โหแม่ครับกำลังทำอะไรอยู่ครับ
3: ทำน้ำพริก
0: จะทำอะไรให้ชิมครับ
3: แกงไข่น้ำ
0: ผมรู้จักแถวอีสานเรียกไข่ผำมันเป็นสาหร่ายชนิดหนึ่งเวลากินไปแล้วมันจะเหมือนไข่ปลาก
3: ุ๊บกุ๊บ
0: แต่ทีนี้ในเครื่องแกงมีอะไรบ้างครับผมมาไม่ทันแม่ตำไปครึ่งทางแล้วมีอะไรบ้างครับ
3: ตะไคร้หอมแดง
0: หอมแดง
3: เทียมแล้วก็กระชาย
0: กระชาย
3: พริก
0: หัวกะทิลงไปไม่ต้องเยอะเอามาผัดพริกแกงก่อนพอกะทิเริ่มแตกมันนิดๆใส่พริกแกงลงไปครับก็ค่อยๆดอกกะทิลงไปทีละน้อยไข่ผำที่ได้มาแม่ต้องเอาไปลวกหรือไปทำอะไรมาก่อนไหมครับ
3: ไม่ทำอ่ะ
0: ก็นี่คือสดๆซื้อมาจากตลาดก็แบบนี้เลยเติมน้ำมะขามเปียกลงไปให้รสชาติเปรี้ยวนะครับผมคือมันต้องผัดให้เครื่องมันเข้าไปในไข่น้ำก่อนอ๋อแล้วก็เติมกะทิลงไปนะครับใส่ปลาย่างแม่แล้วน้ำปลาเล็กน้อยเพราะว่าตัวปลาย่างก็มีความเค็มอยู่แล้วเน
3: า
0: ะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชี

0: ขอชิมเลยนะครับแม่
1: คุณผู้ชมนึกรสชาติไม่ออกมันรู้สึกตื่นเต้นยังไงบอกไม่ถูกหืมข้าวสวยร้อนๆนะแม่คุณผู้ชมกลิ่นมันจะคล้ายกับขนมจีนน้ำยาเพราะมันมีกระชายกับกะทิแล้วก็มีปลาย่างแต่ความพิเศษของมันนะครับคือตัวไข่ผำอ่ะกินแล้วมันจะมันๆกรุบๆอร่อยมากเลยครับแล้วก็รสชาติของแกงนี้นะครับจะออกเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็เค็มตามไม่หวานครับต้องบอกว่ากินกับข้าวอร่อยจริงๆผมว่ากินกับพวกผักสดเคียงนี้ก็อร่อยนะแม่
2: จ
1: ้
2: ะ
1: ออกเผ็ดนิดๆกำลังดีอยากให้มาลองกันนะครับกับแกงไข่น้ำในแบบฉบับชาวสุโขทัยครับต่อกันอีกจานเลยครับผมอันนี้แม่จะทำอะไรให้ชิมครับ
2: ก็จะต้มยำหยวก
1: มีกะทิด้วยเหรอต้มยำ
2: อ
1: ุ้ยต้มยำไม่มีกะทิอ้าวเงียบ ต่อมีก็มีไม่เถียงก็ได
2: ้ขา
1: ตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าใส่ลงไปในน้ำซุปหยวกกล้วยอันนี้ก็คือข้างในของต้นกล้วยที่เราเลือกเฉพาะอ่อนๆมาไอ้กระดูกหมูนี่แม่ต้มใส่อะไรบ้างครับในน้ำซุปอ่ะ
2: มีเกลือนิด
1: เดี๋ยวผมจะฝึกภาษาสุโขทัยกับแม่สำเริงหน่อยคำอะไรที่ไม่เหมือนภาคกลางบ้างแม
2: ่ก็เสือเนี่ยเราเรียกเสือ
1: เสืออะไรนะ
2: เสือปูนั่งนี่แหละ
1: เสือมันหมายถึงสัตว์สิ
2: ไม่ใช่นี่เสือที่ปูนั่ง
1: อ๋อถ้าเกิดคนสุโขทัยเรียกเสือปูนั่งว่าเสือออกเสียงว่าเสืออ่ะแล้วถ้าเป็นสัตว์สีขาที่เป็นเสือออกเสียงไง
2: ก็เสือไปกันไหนก็เสือ
1: แล้วถ้าเป็นเสือ
2: เสือเนี่ย
1: ถ้าเป็นเสือปูนั่ง
2: เนี่ยก็ไปเอาเสือปูนั่งมา
1: ออกเสียงเหมือนกันเลย
2: คล้ายๆกัน
1: ก็ใส่มะขามเปียกลงไปนิดนึงเอาเน้นหัวลงไปกะทิยังนึกภาพไม่ออกครับมีกระดูกหมูกับกะทิมันต้องเหมือนต้มข่าสิถ้าเป็นอย่างเงี้ย
2: นั่นแหละแต่เขาจะเรียกต้มยำหยวก
1: ทำไมอ่ะ
2: ไม่รู้ประเพณีเรียกกันมั้ง
1: เหมือนเสือกับเสือใช่ไหม
2: ใช
1: ่ก็ไม่รู้เขาทำไมเขาเรียกงั้น
2: ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกกันมา
1: จากนั้นก็ใส่พริกทอดปรุงรสด้วยน้ำปลาและตามด้วยผักชีฝรั่งซอยครับสุดยอดครับผมขอชิมเลยได้ไหมครับคุณแม่
2: ได้
1: โอเคว้าโหอร่อยคือกะทินี่มันแบบมันๆข้นๆเลยนะไม่ใช่กะทิแบบจางๆนะคุณผู้ชมอร่อยอร่อยแต่ต้องกินหยกกล้วยนะแม่เนาะ
2: จ
1: ้ะโหหยกกล้วยอย่างเด็ดคุณผู้ชมมันรสชาติเหมือนต้มยำมันเปรี้ยวแต่มันมีความมันจากกะทิแต่ที่อร่อยคือหยกกล้วยมันจะดูดน้ำต้มยำเข้าไปอร่อยมากๆเลยแม่ยกนิ้วให้เลยครับสุดยอดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่สำเริงมากสำหรับสูตรอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัยต้องบอกว่าเป็น2จานที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ได้กินแล้วประทับใจแบบสุดๆเลยครับขอบคุณครับคุณแม่ก่อนจากกันผมยังไม่เคลียร์เรื่องนี้เอาเสือมาหน่อยทีมงานมาเอาภาษาสุโขทัยเรียกว่าอะไรนี
2: ้เสืออ
1: ันนี้อันนี
2: ้เสืออ
1: ันนี
2: ้เสือ
1: ทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะอันนี้มันต้องเป็นเสือแล้วอันนี้มันต้องเป็นเสือไม่ใช่หรอ
2: ก็ภาษาพ่อขุนนะ
1: ตอนนี้ก็ถึงตาผมบ้างแล้วล่ะครับอาหารที่เราจะทำกันในวันนี้ผมบอกเลยครับว่าจะสามารถดึงเอกลักษณ์ของความเป็นสุโขทัยออกมาได้อย่างเต็มที่แน่นอนจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับมาจังหวัดสุโขทัยแน่นอนว่าอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแต่มีอีกอย่างนึงที่คุณอาจจะไม่รู้นะครับอันนี้นะครับชาวสุโขทัยเรียกว่าข้าวแคบครับคุณผู้ชมทำมาจากแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็มีการปรุงรสนะครับหลังจากนั้นเอาไปตากแห้งเขามักจะทำเอามาห่อเรื่องต่างๆแล้วก็รับประทานซึ่งวันนี้ผมเลยตั้งใจจะคิดอาหารจานใหม่นะครับที่ต้องบอกว่าใช้วัตถุดิบและให้เห็นความเป็นสุโขทัยแบบแท้ๆนั่นคือโลสุโขทัยครับผมโดยที่ผมจะเอาตัวแป้งข้าวแคบนี่แหละครับมาโลด้วยไส้นั้นคือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันอันดับแรกผมเตรียมถั่วฝักยาวก่อนนะครับผมจะหั่นแบบก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยนะครับคือหั่นแฉลบยิ่งเฉียงๆมากๆยิ่งดีนะครับนอกจากมันจะดูชิ้นใหญ่แล้วเวลารับประทานมันก็จะบางนะครับทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็นำถั่วฝักยาวที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วไปลวกนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมตัวหมูแดงนะครับโดยที่ผมจะหั่นหมูแดงให้เป็นเส้นนะครับหั่นตามขวางของเนื้อหมูนะครับมันจะได้ไม่แข็งเอาข้าวแคบนะครับจุ่มน้ำนิดเดียวนะครับเพราะว่าจุดเด่นของข้าวแคบในจริงแล้วมันคือเวลากินแล้วมันจะมีความเหนียวหนึบนะครับมันจะไม่ใช่นิ่มและขาดไปเลยนะครับผมก็จะเอาถั่วฝักยาววางลงไปนะครับแล้วก็หมูแดงครับหลังจากนั้นที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือหนังหมูนะครับถ้าคุณผู้ชมทำเองนะครับก็แค่เอา

หนังหมูไปลวกเฉยๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่น้ำหมูแดงให้เป็นสีนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมหลังจากผมก็จะเติมความหอมด้วยกระเทียมเจียวเข้าไปที่ไส้ข้างในสักหน่อยโรยผักชีฝรั่งที่ซอยลงไปแล้วลงไปพอม้วนเสร็จแล้วนะครับก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำแล้วจัดลง

0: น้ำจิ้มกันเลยครับน้ำปลาประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับน้ำตาลมะพร้าวประมาณ1ก้อนแบบนี้เลยคุณผู้ชมหลังจากนั้นเคล็ดลับความอร่อยนะครับคือใช้น้ำซุปนะครับเป็นน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใส่ลงไปเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะจากนั้นเดี๋ยวเคี่ยวให้ได้ที่ครับหลังจากที่น้ำตาลละลายหมดแล้วนะครับก็ปิดไฟครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่พริกขี้หนูที่เราเตรียมไว้ลงไปครับแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะครับให้เหมือนกับน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยครับมีความหวานนำนะครับเปรี้ยวตามแล้วเค็มน้อยสุดครับคุณผู้ชมแต่งหน้าเพิ่มอีกนิดนึงให้หน้ารับประทานมากขึ้นนะครับด้วยถั่วลิสงป่นคั่วใหม่ๆครับแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยครับแม่ดีครับเดี๋ยวลองชิมฝีมือผมดูจานนี้พอจะเสิร์ฟนักท่องเที่ยวให้เป็นจุดเด่นของสุโขทัยได้ไหมครับเชิญเลยครับผมเป็นไงแม
1: ่อร่อย
0: แปลกใหม่ดีไหม
1: ใหม่ดี
0: แม่คิดแล้วแม่พอจะเดาออกไหมว่ามันเหมือนกับอาหารอะไรของสุโขทัยเครื่องข้างในมันคืออะไรแม่ว่า
1: เครื่องในก็คือถั่วใช่ไหมหมูมันก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยว
0: ที่มีเส้นที่มีเส้นแล้วเราซดน้ำที่เราไปกินมาแล้วที่ร้าน
1: ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
0: ต้องบอกว่ารสชาตินะครับมันก็จะเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะว่าเครื่องข้างในมันก็คือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยถูกไหมครับแม
1: ่
0: ตัวน้ำจิ้มเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเล็กน้อยที่ต่างไปคือเปลี่ยนจากเส้นก๋วยเตี๋ยวมาเป็นข้าวแคบที่ห่อเพราะฉะนั้นมันก็จะคล้ายๆกับพวกโลหรือว่าพวกก๋วยเตี๋ยวลุยสวนพวกสลัดโลนะครับที่มีความหนึบๆที่แป้งหน่อยแต่ว่ามันได้รสชาติแบบความเป็นสุโขทัยแท้ๆเลยครับบอกเลยครับว่าจานนี้นะครับสามารถเอาไปปรับปรุงต่อยอดนะครับด้วยไอเดียของคุณผู้ชมอาจจะสร้างเป็นอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ในแต่ละชุมชนได้ลองเอาไอเดียลองเอาวิธีคิดลองเอาแรงบันดาลใจไปใช้นะครับไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันแค่ดูเราแล้วรู้สึกว่าคุณเกิดไอเดียแล้วอยากลุกขึ้นมาทำอาหารนั่นถือว่าดีมากๆนะครับผมแล้ววันนี้ต้องขอบคุณแม่นีมากนะครับที่พาผมเที่ยวสุโขทัยแบบเต็มอิ่มไม่ว่าจะเป็นสถานที่สวยๆอาหารอร่อยตลาดที่เต็มไปด้วยของมากมายและเรื่องราววันนี้บอกเลยว่าผมจริงครับแม่นีขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แม่แล้วเทปนี้จะเอาอะไรไปฝากลูกสาวดีอ่ะแม่เนี่ยผมไม่ได้มีอะไรฝากลูกสาวเลยแม่
1: เอาการท่องเที่ยวของสุโขทัยก็แล้วกันไปเน
0: า
1: ะ
0: แม่ลูกสาวผมเป็นหมาแม่วันนี้ผมขอลาไปด้วยภาพน่ารักของตัวแสบทั้ง2คนเลยนะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุ

ไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เป็นลูก19นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์อันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปแล้วนะลูก19นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่างไม่ดี
2: แปลว่าอะไร
1: 19นาฬิกาก็คือทุ่มหนึ่งทุ่มลูกทุ่มลูก19นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นไหมไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทางไหน
2: ทางนี้
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ตื่นเต้นมาก
1: ครับ
2: เพราะว่าหนึ่งคือนี่คือฟุตบอลแล้วผมกับฟุตบอลคือสิ่งที่ไม่มีความใกล้เคียงกันเลยแล้วก็วันนี้พี่เขาบอกว่าอยากให้ลองมาฝึกภาคบอลซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดูบอลเลยแล้วก็ไม่ได้มีความสนใจในฟุตบอลเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นเหมือนชาเลนจ์ตัวเองที่ต้องมาทำสิ่งที่เราไม่เคยคิดจะทำแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสได้ทำด้วยก็คือการพากบอลนั่นเองซึ่งวันนี้ครับพอได้โจทย์มาว่าอยากให้มาลองฝึกพากเนี่ยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย
1: มันก็ดีเหมือนกันพี่ก็อยากจะลองถ่ายทอดความรู้แล้วก็ทิกเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับ
2: คนดูถ้าอยากจะพากบอลสำหรับผมที่ไม่ดูบอลไม่ค่อยรู้จักนักบอลจำชื่อนักบอลไม่ได้เลยเนี่ยเรามีทริคยังไงครับในการพากบอลเนี่ย
1: สมมุติว่าเราไม่เคยทำงานอะไรแล้วต้องไปทำงานอะไรที่เราไม่เคยทำอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือทำกันบ้านเราชอบทำกันบ้านไหมโทษที
2: ทำ
1: วีก็ชอบเมื่อมีใครมาจ้างหรือมาบอกให้เราไปทำอะไรเนี่ยต่อให้เราไม่เคยทำแต่ถ้าเขาให้เกียรติให้โอกาสเราต้องให้เกียรติเขาคืนด้วยการไปเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเราอาจจะไม่เคยรู้แต่การอ่านมันจะทำให้เรารู้ยุคนี้มี Google มี Wikipedia มีข้อมูลในโลกออนไลน์มันจะทำให้เราสามารถที่จะหาข้อมูลได้คุณจะพากฟุตบอลแมตช์นึงเนี่ยคุณก็ไปเตรียมตัวมาเลยสมมุติเราต้องพากการท่าเรือเราก็ไปดูซิว่านัดที่แล้วไอ้ผู้เล่นการท่าเรือชุดเนี้ยมีใครใครใส่เบอร์อะไรไปดูเลยท่องเบอร์ไว้ก่อนเลยจำชื่อจำเบอร์ได้เนี่ยคราวนี้มันง่ายอย่างน้อยมันเรามีความรู้พื้นฐานแล้วก่อนที่เราจะไปนั่งหน้าใหม่นั่งหน้าจอเราต้องมีอะไรไปบ้างต่อให้เราจะไม่เคยรู้เลยแต่เราเรียนรู้ได้
2: เราทำได้
1: เราทำได
2: ้ครับ
1: อย่างแรกเราไปทำกันบ้าน2การพากบอลเนี่ยเราต้องมาดูด้วยเขาให้เราพากเป็นบทบาทไหนมันมี2บทบาทนักพากหลักหรือว่าเขาเรียกกันง่ายๆว่าปากหนึ่งจะเป็นผู้บรรยายเกมจังหวะนี้บดินทร์ผาลาลากบอลขึ้นมาทางซ้ายลากตัดก็มามีโกซุงกิอยู่ตรงกลางไม่ให้ครับลูกนี้ยิงเองมาหลุดกรอบออกไปนี่คือคนภาคหลักเขาจะภาคเกมด้วยส่วนอีกปากหนึ่งคนภาคปากสองหรือว่าคนภาครองฝรั่งเขาเรียกคอมเมนเตอร์บทบาทของคอมเมนเตอร์คืออะไรคอมเมนเตอร์ก็คือคนที่วิเคราะห์วิจารณ์ให้ข้อมูลเสริ
2: ม
1: จะไม่ทำหน้าที่ทับกันบดินยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปปุ๊บบดินยิงออกไปปุ๊บคอมเมนเตอร์มาเลยแม่ลูกนี้จริงๆตรงกลางนั่นเนี่ยมีอดิศักดิ์ไกรสอนรออยู่แต่บดินไม่ให้ครับเลือกที่จะยิงเองวิเคราะห์ไปโอ้ลูกนี้มันน่ายิงมากกว่าจ่ายน่าจ่ายมากกว่ายิงดูครับจังหวะนี้จับด้วยเท้าซ้ายแต่งเข้าเท้าขวาแล้วยิงเข้าไปเป็นประตูที่8ของเขาในฤดูกาลให้ข้อมูลเสริ
2: มซึ่งแปลว่า2คนนี่ครับปากหนึ่งปากต้องมีความเซ็งกันพอสมควร
1: ใช่ใช่ใช่แล้วก็ทำหน้าที่คนละอย่างเวลาเราดูฟุตบอลเราเข้าใจก่อนหรือว่าคนจะพากฟุตบอลต้องเข้าใจสมมติถ้าเราเป็นปาก1เราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยวันนี้ผมต้องตามเกมเลยผมต้องแม่นเบอร์เลยใครใส่เบอร์อะไรรายชื่ออะไรยังไงบางทีมันจะมีจุดสังเกตจากเบอร์เสื้อของนักฟุตบอล
2: ครับ
1: เลือกสประตูส่วนใหญ่ก็ใส่เบอร์1อยู่แล้วนะเบอร์18อะไรพวกนี้นะแบ็คขวาส่วนมากใส่เบอร์2แบ็คซ้ายส่วนมากใส่เบอร์3เซ็นเตอร์แบ็คมักใส่เบอร์5หรือเบอร์4แต่บางทีเบอร์5หลังๆเนี่ยกองกลางก็ใส่กันเยอะอย่างบุรีรัมย์สัสลักเล่นซ้ายแต่ใส่เบอร์2ก็มีกองหน้ามักจะใส่เบอร์9กองกลางตัวรุกมักจะใส่เบอร์10ไปซ้ายมักจะใส่เบอร์11ไปขวามักจะใส่เบอร์7อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อสังเกต
2: ในระดับนึงแต่ว่าแต่ละเกมเราก็ต้องดูอีกที
1: อะไรประมาณนี
2: ้แล้วนอกเหนือจากเรื่องเบอร์เนี่ยครับสมมติว่าถ้าเราดูเกมไปแป๊บนึงเราก็เหมือนต้องจับให้ได้เร็วว่าไอ้คนนี
1: ้ถูกต้อง
2: เราก็ต้องเหมือนพยายามแบบจำให้ได้เร็วที่สุด
1: ถูกต้องเราต้องพยายามจำลักษณะทางกายภาพของเขาว่าคนเนี้ยบางคนมันจะมีเอกลักษณ์เนี่ยท่าวิ่งจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเฮ้ยคนนี้ผมสีดำบางคนผมสีทองนี่เป็นฝรั่งบางคน
2: จะชัดเจน
1: บางคนหัวฟู เราก็จำพวกเนี้ยเพิ่มเข้าไปพี่ว่าสัก5นาทีเราเริ่มคุ้นแล้ว
2: เริ่มจับได้ว่า
1: พอนักฟุตบอลได้บอลกันแทบทุกครบทุกคนแล้วเราพาเข้าไปเรื่อยๆเราจะพอรู้แล้วว่าใครจะมีลักษณะแบบไหนนี่คือพลิกแบบ
2: เบื้องต้นก่อนแล้วถ้าไปต่อสมมุติว่าถ้าเราเริ่มแบบพอจําเบอร์เขาได้เริ่มพูดถึงเขาได้ next step ในการพากบอลให้มันเริ่มสนุกขึ้นนี่มันเรื่องของน้ําเสียงเรื่องของอะไร
1: น้ําเสียงสําคัญมากเสียงมันต้องมีเค้าเรียกต้องมีไดนามิก
2: ใช่มั้ยครับ
1: นะมันต้องมีขึ้นลงมันจะต้องมีเสียงที่ปลุกเร้าอ่ะแล้วก็บางทีเรียกว่าบอลไม่มีอะไรก็ต้องพากให้มันแบบ
2: มีอะไร
1: ให้มันน้ําเสียงมันช่วยได้เอาละครับจังหวะนี้แฮปปี้ฟอร์ดันเดย์ใต้บอลลุยขึ้นมามาแล้วตรงกลางมีโกซุนกีรออยู่ไม่ให้จ่ายย้อนหลังกันมาที่เซกิโอซัวเรสเนี่ยน้ำเสียงมีขึ้นมีลงแต่ถ้าบอลไม่มีอะไรก็ครับตอนนี้มาเกมก็เริ่มจะดูเชิงกันมากขึ้นแล้วครับเนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างไม่อยาก
2: ยิงแล้ว
1: ยิงเข้าไปแล้วโอ้โหเรื่องของไดนามิกของเสียงอะกีฬาบางชนิดมันสำคัญมากเคยดูมวยปล้ำปะมวยปล้ำจริงเนี่ยมันเป็นเกมที
2: ่
1: ยืดยาวแล้วน่าเบื่อนะทำไมเราดูมวยปั้มแล้วไม่น่าเบื่อเพราะถ้าติงกระใสอะไรไปเรื่อยอะถ้าตัดเสียงพากอะไรทุกอย่างออกไปนะแล้วไปนั่งดูมวยปั้มเทวเพียวเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าโหนักติงนี่เทพมากเลยนักติงอาจารย์สุวัฒน์กินเกสรนี่แกเทพจริงๆเพราะอะไรบางทีไม่มีอะไรล่ะเอาละครับบิ๊กโชจับทางด้านบ็อกเลสเตอร์ขึ้นมาโชกสแลมลงไปบางทีเดินมาเนี่ยไม่มีอะไรบอกแล้วโอ้ยอย่ามาซ่าแถวนี้อารมณ์ไม่ดีเจอใครเดี๋ยวใส่หมดได้หมดถ้าสดชื่นเพิ่งตื่นมาอยากฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีอะไรเลยพี่เคยไปพากย์มวยปั้มโอ้โหอันเดอร์เทคเกอร์เปิดตัวออกมาเนี่ยแทบเปิดพจนานุกรมภาคอ่ะตึงอันเดอร์เทคเกอร์อ่ะตึงเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบท่ามกลางหมู่หมอกมวลที่ปกคลุมอารีนาแห่งนี้ตึงถ้าเราไม่ใส่อารมณ์ร่วมเราไม่มีลูกเล่นบางคนอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้นะแต่พี่ว่าพี่ติดอย่างนั้นติงก็ทำให้แบบ
2: มันมีอรรถรสว่ะมันฟังแล้วมันได้ฟิลแบบไปกับสถานการณ์ตรงหน้า
1: คือมวยป้ามันเป็นเอนเตอร์เทนเนาะมันก็ใส่ได้เยอะแต่ฟุตบอลไปใส่เยอะก็ไม่ได้เพราะพี่คอยเคยลองแล้วเรียบร้อยยับโดยโซเชียลจัดการยับเยินเลยมันก็ต้องมีลิมิตถ้าในวิทยุได้ถ้าในวิทยุเนี่ยภาคไปเถอะในวิทยุอ่ะคือคนมันไม่เห็นภาพไง
2: ครับ
1: คุณภาคบอลทีวีอ่ะคนเขาเห็นภาพลูกชอมันอยู่ทางซ้ายคือถ้าดูในทีวีแล้วลูกชอมันอยู่ทางซ้ายไม่ต้องไปอธิบายแต่ถ้าวิทยุบูโดให้ไปที่ชอเติมขึ้นมาทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายชอมันอยู่ทางซ้ายชอเปลี่ยนแกนข้าวฟากมาทางขวาให้วางดีสักมันต้องพันนาโวหารมันต้องขยายความเพราะวิทยุคนไม่เห็นภาพ
2: ครับ
1: พี่อ่ะมันสายวิทยุมาก่อนจากวิทยุถึงมาทีวีวิทยุมันก็จะใส่ลูกเล่นได้ออนไลน์ยิ่งใส่ได้

0: ตายเพื่อยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงขี่พายุทะลุฟ้ากิ้งหลุนหมุนเข้าไปตุ้งตาข่ายอะไรเงี้ยข้าไปเถอะ
1: มี
0: มุกถ้าไปทำในทีวีโดนพี่ทดลองมาแล้ว
1: เพราะมันเห็นวิชวลนะพอเป็นทีวีแล้วคนแบบเหมือนโฟกัสเกมอะไรที่มันเยอะเขาจะ
0: คือทีวีมันจะเป็นแพทเทิร์นที่เขาเรียกว่าเป็นทางการ
1: ทางการกว่า
0: เป็นทางการก็จะต้องแบบลูกเล่นมีได้แต่อาจจะไม่เยอะดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการสร้างอารมณ์ของคนดูอะเรื่องของน้ำเสียงไดนามิกจังหวะจากโคนสำคัญ
1: ดูแล้วก็ลอง
0: พูดใช่ดูแล้วลองพูดลองทำฝึกเลยเราเดี๋ยวนี้แหมมันเราเปิด YouTube เข้าไปเนี่ยไปหาเลยแมตช์นึงลองมาหัดฝึกภาคเลยเอารายชื่อมานั่งแล้วดูเนี่ยคนนี้คนนี้เบอร์นั้นเบอร์นี้เราฝึกภาคฝึกไป
1: ได
0: ้เด็กรุ่นพวกเราอะอยากจะลองทดลองทำอะไรอย่างที่พี่บอกอะ
1: ทำได้เลย
0: ไปฝึกไปหัดทำไม่เป็นเดี๋ยวก็เป็นอะไรทุกอย่าง
1: นะบอกว่ามันคือแบบลองไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่
1: แล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นในเรื่องของน้ำเสียงหรือสไตล์เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเจอริทึมซึ่งพอมาเจอพี่โทนก็มีโอกาสได้นั่งคุยกันแล้วก็ให้พี่โทนเหมือนไกด์ว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะเริ่มภาคฟุตบอลเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งวันนี้พี่โทนก็แนะนำแบบทริคแล้วก็วิธีการเบื้องต้นให้ผมหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้รู้ทริกเกอร์แหละว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันต้องทำแบบเนี้ยมันก็คือต้องให้เวลากับการอยู่ตรงนี้กับการทำความเข้าใจแล้วสิ่งต่อไปที่เราทำได้คือฝึกฝนดูเยอะๆพยายามที่จะฝึกพูดบ่อยๆอย่างคำศัพท์ของการภาคฟุตบอลเนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่เขาใช้บ่อยตัวผมก็ต้องค่อยๆเรียนรู้หรือถ้าใครที่อยากจะเข้ามาภาคฟุตบอลเนี่ยก็ต้องลงไปศึกษาศัพท์เหล่านี้เพื่อให้เวลาพูดมันสมูทขึ้นนะครับ
0: สมมุตินะเราเริ่มเกมการแข่งขันจำไว้เลยเราจะต้องสวัสดีก่อนเราคนไทยนะแล้วก็ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเราจะต้องพูดให้ครบดูสวัสดีครับคุณผู้ชมที T-Sport 7พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับเป็นการพบกันระหว่างสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับสโมสรการท่าเรือ FC จากสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมพีรณัฐจำปาเงินและคุณอวัชรัตนปิ่นทะเป็นผู้บรรยายครับเราฝาก2เราก็การแข่งขันนัดนี้เป็นนัดที่12ของฤดูกาลครับก่อนการแข่งขันบุรีรัมย์อยู่อันดับที่เท่าไหร่ถ้าเรืออยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็เรามาดูรายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงเราก็ไล่ไป
1: เราก็ต้องพูดชื่อใช่มั้ย
0: จ้าเราก็ไล่รายชื่อไปเลยบุรีรัมย์มาในระบบ4-2-3-1สําหรับรายชื่อผู้เล่นทั้ง11คนมีดังต่อไปนี้นี่คือหน้าที่ของฝาก2ใช่มั
1: ้ยแต่เราไม่ต้องหมายถึงพูดหมายเลขทุกคนถูกมั้ย
0: แล้วแต่พูดก็ได้เนี่ยผู้ตัดสินในวันนี้เป็นใครเราก็ต้องพูดนะครับผู้ตัดสินหลักในสนามได้แก่พี่ก็เอาละกัปตันทีมทั้ง2ทีมครับแลกทงกันส่วนผู้ตัดสินในห้อง VR เป็นคุณมงคลชัยเพชร4ก็จะต้องให้ข้อมูลเพิ่มไปมันก็จะแบ่งบทบาทหน้าที่กันเราก็จะสังเกตว่าถ้าดูคนภาคฟุตบอลอ่ะเราจับสังเกตดีๆอ๋อเขาแบ่งหน้าที่กันแบบนี
1: ้
0: คุณเนวินชิดชอบครับโอ้โหนั่งบริกรรมคาถาเลยครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเรียกความมั่นใจให้กับนักเตะปราสาทสายฟ้าถ้าพูดว่าบุรีรัมย์มันซ้ำใช้คำซ้ำเยอะแล้วเปลี่ยนไปใช้ฉายาบ้างปราสาทสายฟ้าอะไรก็ว่าไปพอพี่เป็นปากหนึ่งพี่ก็ภาคตามเกมบุรีรัมย์ครับเซตเกมมาตั้งกันใหม่แล้วให้ค่อยๆเคาะกันมาจังหวะนี้จับบอลลั่นแต่ว่ายังไปเอาคืนมาได้ครับยังช่วยกันได้ดีครับทางของทีมเจ้าบ้านเห็นไหมทีก็จะไม่บุรีรัมย์นะพยายามที่จะทำเกมขึ้นมาโดนตัดฟาวครับโอ้โหศิวกรครับจังหวะนี้ไปทำฟาวทางด้านของบูเอโน่ครับพี่พูดปุ๊บเราก็เสริมขึ้นมาเลยว่าศิวกรจังหวะนี้เข้าบอลช้านะครับจะเสียเหลี่ยมบูเอโน่ก็เลยจำใจต้องตัดฟาวซึ่งแบบนี้เราก็จะต้องมีความเข้าใจในเกมฟุตบอลด้วยเหมือนกันเราก็จะต้องรู้ว่าอ๋อที่เขาต้องฟาวเพราะว่าเขาต้องตัดเกมเว้ยเขาไม่สามารถจะปล่อยให้ตัวเนี้ยเอาบอลไปได้เพราะมันอยู่ในระยะที่จะเปิดบอลต่อแล้วมันจะเข้าไปกรอบเขตโทษเข้าไปในเขตอันตรายคอมเมนเตอร์อ่ะก็จะต้องคอยอ่านเกมวิเคราะห์เกมอยู่ตลอดเวลา
1: ต้องดูเยอะๆเข้าใจเกมเยอะ
0: ใช่ใช่
1: ต้องฝึกวิเคราะห์บ่อย
0: ๆคือถ้าตอนแรกเรายังไม่ถนัดเรื่องการวิเคราะห์เกมเราเอาข้อมูลไปก่อนก็ถือว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับเกมรับท่าเรือได้ดีนะครับบูเอโน่ในช่วงต้นเกมพี่พูดจบเราก็เอาเลย
1: บูเอโน่
0: เป็นคนประเทศไหนเป็นชาวอะไร
1: เข้ามาอยู่ที่นี่กี่ปี
0: อะไรอย่างนั้นเนี่ยพอเรารู้บทบาทเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรทีนี้สลับกันเราเป็นปากหนึ่งอ่ะจะยากละเพราะว่ามันจะเร็ว
1: ต้องคิดให้ทัน
0: ต้องคิดให้ทันเราก็ดูเบอร์เสื้อถ้าเกิดเรายังไม่แม่น

0: เรื่องของตัวผู้เล่น
1: ถ้าเรือกลับมาตั้งหลักอีกรอบหนึ่งนะครับค่อยๆส่งขึ้นไป
0: เนี่ยส่งบอลจ่ายบอลผ่านบอลลำเลียงบอลอย่างเงี้ยให้บอลมันก็จะมีคำพวกนี้ที่มันเป็นชุดคำที่ใช้ในการพากฟุตบอลคือเบอร์เสื้อเนี่ยมันจะช่วยมากเลยคือใครเป็นใครดังนั้นเนี่ยเวลาพากบอลสิ่งที่สำคัญก็คือจำเบอร์เสื้อกับชื่อคนให้ได้จะได้ลุ้นประตูขึ้นนำหรือเปล่าทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
1: เควินอิงเกโซเปิดไปเตะ
0: เนี่ยจังหวะเงี้ยเราต้องใช้คำว่ายิงใช่ไหมเพราะว่ามันเขากำลังจะยิงแล้วมันจ่อๆแล้วมันต้องยิงละ
1: ยิง
0: มันต้องยิงนี่คือหลักการเบื้องต้นที่เหลือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนมันไม่มีใครอยู่ๆจะมาให้เราพากบอลได้เลยหรอกสักมุดมีคนมาบอกอัดมาอัดฤดูกาลหน้าเนี่ยพี่จะให้อัดทดลองไปพากบอลอัดมีเวลา1เดือนอัดทำอะไรครับอ่านไปศึกษา
1: ใช่อย่างแรกต้องดู
0: ไปเปิดคลิปไปเปิดเทปไปเปิดเก่าๆดูแล้วก็ดูว่าศัพท์ฟุตบอลมันเป็นยังไงเรื่องราวต่างๆถ้าเรามีข้อมูลทุกทีมไว้เราก็จะทำงานง่ายขึ้นดังนั้นสุดท้ายเรื่องนี้มันจะย้อนไปที่สิ่งแรกที่พี่สอนอัดศึกษาทำกันบ้านแล้วก็ขอระยะเวลาว่าเฮ้ยเราขอมีเวลาในการศึกษาเรื่องนี้อย่างน้อย1เดือนแล้วถึงไปทำสิ่งนั้นแต่ถ้าอยู่ๆเราไม่เคยพากบอลแล้วโปรดิวเซอร์บอกอัดอาทิตย์หน้าไปพากบอลเราก็ปฏิเสธไปเลย
1: จริงผมปฏิเสธแล้ว
0: เราก็ต้องสู
1: ้เราจะได้แบบลองดู
0: ใช่แต่ถ้าอย่างเงี้ยวันนี้เราฝึกไปแล้วสมมติเอ้ยเราไปฝึกเดือนหน้าเรามาลองพากกันใหม่เราก็บ๊ายดีครับผมไปฝึกมาแล้ว
1: พอเราไม่ได้เป็นคนดูบอลมาก่อนเราไม่ได้รู้จักนักเตะเยอะเราไม่ได้รู้เรื่องของตำแหน่งหรือรูปแบบเกมอะไรเงี้ยมันเลยมีความยากแต่ว่าอย่างที่พี่ทนบอกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราจะสามารถพากบอลได้อย่างสมูทเนี่ยเราต้องรีเสิร์ชเพิ่มเติมเราต้องมีเวลาอยู่กับสิ่งนั้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอย่างวันเนี้ยคือผมก็ไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวมากเราก็ค่อนข้างมาแบบลุยๆเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราจะลองเท่าที่เราทำไหวจะลองใช้สกิลในอดีตที่เราเคยทำอย่างอื่นมาลองมั่วๆดูก็เดี๋ยวมาดูกันครับจะเป็นยังไง
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ Sport 7พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับจากสนามช้างอารีนาเป็นการระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC ในส่วนของการบรรยายมีผมพีรณัฐจำปาเงินและคุณอวัตรัตนปินทะนะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยาย
1: วันนี้นะครับนักเตะจากบุรีรัมย์เนี่ยมีด้วยกัน11คนนะครับเบอร์1ศิวลักษ์เทศสูงเนินครับผู้รักษาประตูนะครับศศิลักษ์หายประโคนนะครับเบอร์2วันนี้รับตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับ3พันษาเหมวิบูลนะครับเป็นเซนเตอร์เบอร์5อันเดรสดูเยสจองแจยองนะครับเบอร์6รัตนาการใหม่คามิแล้วก็นฤบดินทร์วีระมโนดมไม่ทันหรอทางไหนต่อ
0: ต่อไปเลย
1: ต่อไปเลยโอเคสุภโชคสารชาติบาร์ไนโดคูเอสตาเควินอินเกรโซแล้วก็กองหน้าของเรานะครับบูเอโนริคาร์โดครับการท่าเรือ FC นะครับเบอร์18ครับผู้รักษาประตูรัตนดนัยส่องแสงจันทร์เซอร์จิโอโซเรสนะครับทัศพลลาเทศโกซุนกินะครับบดินผาลาคนนี้เก่งธนาเสียสิริพลาศิวกรจาก
0: อุปสาท
1: ดาวิดโลเชล่าเควินดีลมลำนี่นิพงเสรานนท์แล้วก็กองหน้านะครับเฮเบตี้ฟานาเดสครับผม
0: กัปตันทีม2ฝั่งแรกทงครับผู้ตัดสินวันนี้ต่อพงสมสิงห์ครับเป็นผู้ตัดสินหลักในสนามผู้ตัดสินในห้อง VR คุณมงคลชัยเพชรศรีนี่คือรายชื่อผู้เล่นสำรองของทั้ง2ทีมครับ
1: บุรีรัมย์เนี่ยก็จะมีสุภชัยใจเด็ดนะครับจักรพันธ์แก้วพงกรกฎวิริยะอุดมสิรินะครับชินวัฒน์วงชัยชิติพัฒน์อภิวัตรสรายุทธยศพลแล้วก็สุพนัทนะครับขณะที่การท่าเรือก็จะมีวัชระบัวทองประกรณ์เปรมพักอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับวันนี้เป็นตัวสำรองชันมงคลทองคิรีมาร์ตินสต็อปลี่ชาลินชัปปุยนะครับณัฐวุฒิสมบัติโยธาธนบูรณ์เกศรเกษารัตน์แล้วก็จตุพัฒน์สัตตธรรมครับซึ่งวันนี้แผนการเล่นนะครับเป็น 4-2-3-1
0: ครับมาดูกันว่าในระบบนี้ที่มีบูเอโน่กับทางด้านของ
1: การท่าเรือนะครับ
0: ที่มีคนนี้ฮะคุมทีม
1: โค้ชอู๊ดนะครับหรือสราวุธตรีพันธ์นะครับซึ่งก็มาพร้อมกับมาดามแป้งนะครับคิกออฟครับ
0: เอาละครับบุรีรัมย์เคียงเริ่มเกมครับสุภ

0: โชคคืนหลังไปตั้งกันใหม่ครับพยายามจะดันเกมขึ้นมาทันทีครับจังหวะนี้ตูนเยสวางยาวโดนสกัดเอาไว้ได้การท่าเรือ
1: โอเคครับบุรีรัมย์ค่อยๆจ่ายไปนะครับเอาเสียบอลให้กับการท่าเรือยังครับผม
0: เป็นลูก19นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์ลูกทุ่มครับโทษทีอันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปนาวนะลูก19นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่างไม่ดี
1: แปลว่าอะไร
0: 19นาฬิกาก็คือทุ่มหนึ่งไง1ทุ่มลูกทุ่มลูก19นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นมั้ยแล้วไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้เล่นเร็วแล้วแม่อิเกโซวางมาโดนสกัดเอาไว้โดยทศพลลาเทศครับแล้วถ้าดูเบอร์เสื้อชัดแล้วก็ค่อยพูดชื่อขึ้นมาก็ได้อะไรครับการท่าเรือเอาแทงทะลุช่องมาจังหวะนี้ไม่รับหน้าธงไม่ขึ้น
2: โอ้โหเข้าไปแล้วครับ
0: เฮเวนตี้เฟอร์นันเดสครับทำประตูให้กับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์อยู่ในเต็ด1ประตูต่อ0ครับ
1: โหแฟนๆกรี๊ดกระหน่ำเลยนะครับสวยมากลูกเมื่อกี
0: ้เป็นการแทงทะลุช่องนะครับดูอีกครั้งครับจังหวะจ่ายทะลุช่องของเซโก้ซัวเรสครับโอ้โหแล้วเนี่ยครับเฟเบอร์ตี้เลี้ยงลายดีมากครับ
1: โอ้โห
0: เซตบอลครับการเข้าขามองตางรู้ใจของคู่นี้สุดท้ายนำพามาสู่ประตูขึ้นนำของการท่าเรือครับ
1: 1ต่อ0นะครับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์นะครับ
0: ในนาทีที่23
1: ในนาทีที่23นะครับ
0: ตูเจสได้บอลค่อยๆไหลมาจองแจยองเปิดมาแล้วบุรีรัมย์โอ้โหมงลูกนี้เอาแล้วครับตีเสมอได้อย่างรวดเร็วครับโอ้โหสุภโชคสารชาติแต่ได้เลือดก็โอ้โหเลือดอาบเลยครับจังหวะนี้โอ้โหประตูที่ต้องแลกกับเลือดครับแฟนบุรีรัมย์ได้เฮแล้วครับจังหวะวางยาวแล้วโดนอะไรก็สุภโชคเหมือนจะ
1: โดนมือรัตนัย
0: ใช่ครับรัตนัยเข้าไปพยายามจะเซฟแล้วไปปะทะกับสุภโชคดูอีกครั้งครับดูอีกทีครับเนี่ยครับโอ้ยโดนเข้าไปดอกนี้ก็สุภโชคเลือดไหลนะครับโอ้โหโรเชล่าพยายามไปสกัดจากเส้นไม่ทันครับเดี๋ยวต้องมาดูอาการของเจ้าเช็คสุภโชคกันก่อนครับไปต้องไปแล้วครับไปสนามต้องไปนำตัวสุภโชคมาปฐมพยาบาลก่อนครับ
1: นาทีที่92นะครับ
0: เป็นช่วงท้ายเกมนะครับทดกัน3นาทีผ่านมา2นาทีกว่าตันไนวางยาวมาจังหวะนี้มงเช็คอาการท่าเรือแล้วได้จังหวะยิงโอ้โหแต่ว่าติดเซฟศิวรักษ์ครับโอ้โหเซโก้ซัวเรสได้จังหวะสับไกลครับแต่ว่าศิวรักษ์ยังปัดทิ้งออกไปได้นี่ยิงยัดไปตรงตัวศิวรักษ์เลยครับเซโก้ซัวเรสเกือบจะเป็นประตูชัยของการท่าเรือ
1: แบตตี้เฟเดเนสเปิดมุมนะครับ
0: เอาศิวรักษ์ชกทิ้งออกมาการท่าเรือจะเก็บตกได้เอายิงผิดเหลี่ยมยังเก็บบอลได้ครับการท่าเรือจะได้บุกอีกชุดไหมตอนนี้ทดครบ3นาทีแล้วครับบุงเมโดจับลั่นไว้ครับแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอกับการท่าเรือ FC 1ประตูต่อ1
1: สำหรับเกมวันนี้นะครับการท่าเรือ FC เนี่ยก็ทำประตูนำไปก่อนนะครับซึ่งยิงโดยเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสนะครับส่วนบุรีรัมย์เนี่ยก็ตามมาติดๆนะครับสามารถทำแต้มวันนี้ด้วยสุภโชคสารชาตินะครับผมก็เป็นแมตช์ที่จบด้วยการเสมอกัน1ต่อ1ครับ
0: วันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC หมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอย่างวันนี้ตอนที่พี่โทนเขาพากย์เนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่ผมก็ต้องเรียนรู้เหมือนเราก็พยายามจดเท่าที่เราจดได้เราก็มีโอกาสได้แบบอ่านลองพูดชื่อนักฟุตบอลแต่ละทีมการเปิดเกมนิดหน่อยรวมไปถึงว่าระหว่างที่เล่นเกมเนี่ยเราก็พยายามที่จะลองหาจังหวะพูดดูว่าเป็นยังไงได้บ้างซึ่งเอาจริงก็ยากอยู่ดีวันนี้ก็ถือว่าแบบพอได้นิดหน่อยพอจับจังหวะได้บ้างแต่ถามว่าความสมูทก็คือแบบยังติดลบอยู่ด้วยความที่เหมือนเราไม่รู้ศัพท์หรือเราไม่รู้วิธีการหรือจำนักเตะไม่ได้เนี่ยการจะพูดให้มันสมูทมันมีความแบบยากอยู่แล้วก็เหมือนเราก็นึกไม่ออกว่าณตอนนั้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะเกมมันค่อนข้างเร็วบางทีแบบมันเปลี่ยนกันแบบวิต่อวิอะไรเงี้ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือถ้าเราอยากจะพากย์บอลต่อไปในอนาคตเนี่ยผมต้องกลับไปรีเสิร์ชเรื่องของการเล่นฟุตบอลกติกาฟุตบอลรูปแบบของเกมนักเตะโค้ชต่างๆมากกว่านี้เพื่อที่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะเหมือนอธิบายได้มากขึ้นทำให้คนเห็นภาพได้มากขึ้นซึ่งนี้ก็คือเป็นไกด์ที่วันนี้ได้มาจากพี่โทนนะครับ
3: ครับพี่โทนจริงๆผมอยากรู้ว่าแบบอย่างตอนนี้พี่โทนพากมานานเท่าไหร่แล
0: ้
3: ว
0: ไม่ต่ำกว่า15ปีถ้าจัดวิทยุอ่ะ18ปีแต่ว่ามันจะเป็นพาร์ทของการจัดรายการ วิทยุกีฬา
3: พอเราเริ่มภาคครับชอบอะไรในการทำสิ่งเนี้ย
0: พี่อ่ะเป็นคนที่ชอบฟุตบอลเป็นคนชอบดูฟุตบอลดูกีฬามาตั้งแต่เด็กๆมันเป็นความชอบแล้วพอชอบก็อยากทำงานสายนี้แล้วโชคดีที่ได้มาทำงานสายนี้พอเราโชคดีที่ได้ทำงานที่ตัวเองรักและมีความสุขอ่ะมันก็มีความสุขกับการทำงานการที่เรามานั่งตรงนี้ได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองเราก็ต้องมีข้อมูลต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได
3: ้ครับ
0: ที่จะอยู่ในวงการก่อนที่จะพี่จะมานั่งหน้าไมค์ได้เนี่ยพี่อยู่หลังเบื้องหลังมาก่อนพี่เป็นคนทำข้อมูลมาก่อนแล้วถึงขึ้นมาอยู่หน้าไมค์ทุกอย่างมันไม่มีก้าวกระโดดมันคือก้าวแบบท
3: ี
0: ละก้าวทีละก้าวแบบตามสเต็ปบางคนอยากจะเป็นอาชีพนี้แต่ไม่ได้ทำอาชีพแต่ต้องไปทำอาชีพอื่นเราโชคดีเมื่อเราโชคดีเราต้องทำให้ดีนี่คือหลักในงานของการทำงาน
3: สิ่งที่พี่โทรู้สึกว่าได้จากการที่เหมือนเวลาเราได้บรรยายมันคือความรู้สึกอะไรบ้างครับ
0: ได้มอบความบันเทิงให้กับคนฟังฟุตบอลมันคือเราดูเพื่อความบันเทิงดังนั้นเราทำยังไงก็ได้ให้คนดูฟุตบอลแล้วบันเทิงสนุกไปกับมันในกรอบของสื่อนั้นๆนะวิทยุมันก็วิธีนึงทีวีก็แบบนึงอินเทอร์เน็ตออนไลน์อีกแบบนึงเขาให้ทำได้มากที่สุดเท่าไหร่แล้วจะทำให้คนดูมีความสุขได้เราก็จะพยายามทำให้มันเท่านั้นไอ้ถ้าเราให้ความสุขกับใครได้เราก็มีความสุข
3: แต่จริงๆวันนี้ผมแบบสนุกมากผมรู้สึกว่าอย่างตอนแรกที่แบบรู้ว่าต้องมาพากย์บอลแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวให้เราเฮ้ยเอาจริงเหรอไม่มีเวลาเลยนะแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งอย่างวันนี้พอได้มาลองจริงๆผมรู้สึกว่าโอเคจากที่คิดว่าตอนแรกไม่น่าทำได้คิดว่าถ้าให้เวลากับมันอยู่กับมันก็น่าจะทำได้และคิดว่าทุกคนก็น่าจะทำได้เหมือนกัน
0: มนุษย์เราอะถ้าเราพยายามทำอะไรเรียนรู้ที่จะทำอะไรผมเชื่อว่าเราทำได้จะแต่จะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนมันเป็นอีกเรื่องนึงมันเป็นเรื่องของชั่วโมงบินและประสบการณ์ละตอนนั้นก็ดีใจครับที่วันนี้นะได้มาร่วมงานกับน้องอัดซึ่งก็มีใบหน้าละไม้คล้ายๆกับพี
3: ่
0: นะไม่น่าเชื่อว่าพี่จะมีประโยชน
3: ์โอเควันนี้ขอบคุณพี่โทนมากครับ
0: ครับยินดีครับยินดีครับ
3: เราก็จากบทเรียนวันนี้ที่ผมได้เรียนจากพี่โทนนะครับเรื่องของการเป็นนักพากย์ฟุตบอลเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องไปศึกษาเรื่องของฟุตบอลเพราะสิ่งนี้คือเป็นข้อมูลที่ในฐานะนักพากย์เนี่ยเราต้องอธิบายให้คนดูเข้าใจเราต้องพูดให้เขาเห็นภาพหรือเข้าใจไปพร้อมๆกับเรารวมไปถึงเป็นการเสริมข้อมูลบางอย่างที่เขาอาจจะไม่รู้และอย่างที่2คือการดูเยอะๆเพราะการดูเยอะๆเนี่ยมันคือการที่เราได้เห็นตัวอย่างของคนที่เขาพากย์ว่าวิธีการพากย์ของแต่ละคนเป็นยังไงและการดูเยอะๆ1อย่างมันคือการซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้าไปซึมซับศัพท์ซึมซับริทึมแล้วก็เรียนรู้การใช้เสียงเพราะว่าเรื่องของการเป็นนักพากย์เนี่ยไดนามิกของเสียงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้คนดูเกิดอารมณ์ร่วมไปกับเราได้ว่าเฮ้ยสนุกแล้วหรือลุ้นอย่างเงี้ยและอย่างสุดท้ายคือการฝึกพูดของจริงหรือการที่เราลองพากย์ของเราจริงๆซึ่งทำได้ง่ายก็คือการที่เราเปิดคลิปแล้วเราก็ลองฝึกพากย์ในแบบของเราแล้วก็กลับมานั่งฟังว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันดีหรือยังมันมีข้อมูลตรงไหนที่เราเตรียมยังไม่พอหรือเปล่าทำให้เรามีคลังของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลมากขึ้นอันนี้ก็เป็น3ทริคที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ได้เรียนจากพี่โทแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราจะทำอ่ะมันทำได้สิ่งหนึ่งที่ได้วันนี้คือรู้สึกว่าการที่ถ้าเราทำอะไรไม่ได้อ่ะเราก็สามารถที่จะทำได้ถ้าเราอยากที่จะทำมันหรือว่าเราอยากที่จะพิชิตเป้าของเราให้ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนแค่เราต้องเริ่มลงมือทำเราก็แค่ต้องจริงจังกับมันสุดท้ายผมคิดว่าถ้าวันนึงมีเวลาอยู่กับสิ่งนี้ก็น่าจะพากย์ฟุตบอลได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: นั่นถ้าพวกลูกหนี้อยากให้มีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะ
2: ไม่ยากทางการเขามีจุดไกล่เกลี่ยให้ตั้ง5จุดตามสถานะหนี้เลยนะเปียกตั้งแต่จุดที่1เริ่มจ่ายไม่ได้ไกล่เกลี่ยผ่านทางด่วนแก้หนี้จุดที่2ก่อนจะถูกฟ้องไกล่เกลี่ยได้2จุดคือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกล่เกลี่ยในชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีขอไกล่เกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังเว้ย
3: wow.
2: และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกล่เกลี่ยที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
1: และจะมีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยให้ทุกจุดเลยเหรอ
2: ใช่แล้วเปียกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันคนละครึ่งทางหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเลือกใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR รับหนังสือไปอ่านที่บ้านกันเลย

0: ำอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแรงปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแรงแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็งานในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลยถึงจะทำใบไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากแล้วเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: อ๋อระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนก็บ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้านนึง
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศรีเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำกันเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วล้มแล้วล้มแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
2: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: ี้คือที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
1: ครับครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะอันนี้หวายคมหรือไม่คม
3: หวายฝาดครับ
0: หวายฝาดฝาดนี่คือคมหรือไม่คม
3: ไม่คมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
3: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วย

0: นี่เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกนะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: ถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต๋านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต๋านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: ก็เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นเกฎที่ชาวบ้าน
0: ค่ะ
3: ตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะ

0: มาซ่อมแซมมาเพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
2: นี่เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในนะน้าน้อยนะ ตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้ว

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไป

0: ำอำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่ๆบางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมือง
0: ไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะ
1: นี่
0: อันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได
1: ้ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงๆด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เนาะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคก่อนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆๆๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำๆซึมๆอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะแ
0: ต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีๆค่ะค้ำ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่

0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโรสเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: ดเลย
1: โอ้ยเด็ดสุด
2: ๆหูหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: นะคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยน้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมพี่เมย์
3: ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
4: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้า
2: ค่ะเกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
3: ชิมดูค่ะ
2: นี่ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ
3: ่ะ
2: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: อร่อยมาก
4: ส่วนผักอีโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอีโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอีโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: จานที่2ของเรานะคะเราจะทำเป็นตำหยวกเนา
1: ะ
0: ตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ไหมคะเหมือนส้มตำ
1: เลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ไผ่ที่เขาทําให้เป็นซีกๆแบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทําแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทํามาให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะ
2: เราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
3: น้ำตาลนิดนึง
2: น้ำตาลทราย
3: นิดนึงนะคะ
2: ปึ๊บความที่ครกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมันในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บี้ๆหน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: มีหลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีกนี่อีกเนี่ยต้อง
1: ชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงๆคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: ันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงนะทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: พี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดเว้ยเกินจำบ้านเกินจำภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี
3: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนพินัยกรรมโมฆะคดีปกครองเรื่องนี้เหตุเกิดจากกรณีที่นางชื่นใจได้ทำพินัยกรรมและสารฝ่ายเมืองไว้โดยระบุว่าถ้านางชื่นใจถึงแก่ความตายจะยอมยกที่ดินทั้งแปลงให้แก่นายสมบัติซึ่งเป็นบุตรชายต่อมาเมื่อนางชื่นใจถึงแก่ความตายได้มีการพบว่าพินัยกรรมที่ทำไว้มีการลงลายมือชื่อเป็นพยานคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้พินัยกรรมดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะทรัพย์มรดกจึงต้องนำมาแบ่งแก่ทายาททั้ง9คนนายสมบัติผู้เสียประโยชน์จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้กรมการปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนเองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองเป็นรูปแบบที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งก็คือนายอำเภอเป็นผู้จดบันทึกข้อความตามความประสงค์ของผู้ทำพินัยกรรมเพื่อมุ่งให้พินัยกรรมนั้นมีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์มีผลบังคับได้ตามเจตนาของผู้ทำพินัยกรรมโดยต้องมีพยานอย่างน้อย2คนเมื่อนางชื่นใจประสงค์จะทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายมือ

0: และประทับตราประจำตำแหน่งในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ทำพินัยกรรมเมื่อพินัยกรรมดังกล่าวมีนางสวยลงลายมือชื่อไว้ในฐานะพยานเพียงคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอผู้มีหน้าที่จดข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งให้ทราบแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญพินัยกรรมดังกล่าวจึงขัดกับมาตรา1658และตกเป็นโมฆะตามมาตรา1705แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นการกระทำของปลัดอำเภอจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้พินัยกรรมตกเป็นโมฆะถือเป็นการกระทำละเมิดต่อนายสมบัติกรมการปกครองจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายสมบัติศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่15กรกฎาคม2569กันค่ะในวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานได้แก่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของ

พื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝากกองทัพข้ศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้ศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป

0: ของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอ
1: นั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดู

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพระนเรศวรทรงที่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันธเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันธเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซิโนทอกไง
1: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่ถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
1: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: มชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิด

0: แผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
1: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
0: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
2: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
0: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
2: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
0: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
1: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆเราตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
2: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ณพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
0: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
1: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
0: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
0: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
2: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
2: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
0: ่
4: ะ
0: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันน่ะ
0: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
0: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
1: ่พ่อด้วย
2: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
5: ครับ
1: แม่
2: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
0: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเขาไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
7: แผ่นดินถล่ม
6: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
0: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนา

นำเครื่องทัยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักอย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรืออคราวได้ทางเว็บไซต์ ocrow.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันอคราวซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS

Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดิทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: ขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
1: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

ับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่ใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆเนี่ยพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ย อย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาๆยืนยาวว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย คือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะ
0: ครับ
2: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือ นมันจะเป็นไม้สูงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช
0: ่ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์ๆหน่อย
2: ครับลายเสือ ใช่งั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: เออคือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบายนิดนึง
2: ก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมามันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่
2: ครับ
0: สุดยอดเลยแต่หน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านเลยใหญ่มาก
1: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
0: แล้วคอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบอ่ะ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
1: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูม
1: ิอันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยัง
2: เนี่ยเรียง
0: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลย คือเนี้ยเป็นไม้ใหม่เลย
2: ใช่ไหมครับ
0: เออไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนกับ
2: ก็คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายๆคนอาจจะเห็นอุ้ยลายยังไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต
0: ๋อ
2: ถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
2: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะฮะไม้ฟูฮะ
2: ใช่คร
0: ับ แล้วพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบลงมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไรอ
2: ุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
0: เบาๆ
2: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างงี้เลยเออเบาๆก่อน
2: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
1: ไปถึงเท่าไหร่คะ
2: ไปถึง80แล้วคงที่
1: เขาเริ่มแล
0: ้
1: ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่ไหมฮะไม่ใช่บอกอุ้ยแอร์บึ๊บ
1: ถ้าสมมติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
2: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
2: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
1: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5 วัน
2: 4-5 วัน
1: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง
2: 80นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
2: บวก5วัน
1: บวก5วันกระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเรียนเสร็จกี่วันคะ
2: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาสักครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
2: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
2: ใช
0: ่ๆอบกันไม่ได้อบกัน
1: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่ความหนาม
2: ันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับๆๆวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อพี่น้อยเป็นช่าง
2: ครับนะครับเดี๋ยวไปที่โรงงาน
1: เวิร์คช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
2: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยนี่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
2: มี
0: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
2: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะฮะจริงเหรอ
2: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ได
1: ้ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
2: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
1: อุ้ย
2: ทนเสียงหน่อย
1: โอ้ย
0: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเลื่อยไม
1: ้เอ้ยมันของเล่นเหมือนกันเน
0: า
1: ะเหมือนประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยจบเลยเฮ้ยสวยมาก
1: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกิน
0: แล้วก็เป็นการเรียกอะไรอ่ะเข้าย
1: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
2: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
1: ขนาดต้องเป๊ะ
2: ขนาดต้องเป๊ะฮะเพราะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซงานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมันถึงก็สับฝัง

0: มย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันเรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โหนเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พา
0: ทัวร์ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู
1: ่นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกนะมีโซฟาโหเยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช
0: ่แต่ดูลักษณะของสไตล์เฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะดูเรียบคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไปสวัสดีครับพี่เติ้ล
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับ สวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลย
1: เอา
0: ก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่นกันร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเรา
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
3: นะครับแล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
3: ใช่แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้
3: ก
0: ็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเค้าอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพง
0: ก่อกระโปรงกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมาเชื่อมเพลิง
1: อ
3: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโ
1: ชว์วิ่งเดี๋ยวเจอกันหน้าตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าตาอบเลย
3: ตาอบไม้
0: ตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผมเชิญครับเชิญครับ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงคร
3: ับ
0: พ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้า
0: ครับ
3: แต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวน
0: ครับ
3: ก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
0: ครับ
3: เมื่อกี้มันจะยุบไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: แล้วทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ให้มันไปแห้งอยู่แล
0: ้
3: วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพอต่ำ15ปีพอตัดปุ๊บอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
3: เรามาเรื่อยเนี่ยโอ้โหเป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: ยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่80-100%เลย
0: แบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี
3: ้สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่ตรงนู
3: ้น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
3: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์
3: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
3: คงที่ฮะคงที่แล้วก
0: ็
3: จะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมฮะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
3: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่ากันแล้วแต่ว่าไม
1: ้
3: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ย
1: ครับ
3: ไว้อีก2วันก็มา
1: ปรับขึ้นเป็น60 80
3: อยู่80แล้วก็ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้ไม่ได้ที่คุยนะก็คือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
3: บิดคือมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ใช่ตกใจอ
3: ะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
0: ไม้เจ้ย
3: ไม่ได้
0: คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแล้วได้งั้นแล้ว
3: ล่
0: ะพ่อ
3: ขอบคุณครับ
0: ทางไหน
3: ทีนี้ครับ
0: โอเคได
1: ้ครับขอบคุณมากนะคะ
0: รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี้
0: เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
4: อันนี้จะเป็นไม้สัก
0: ไม้สักเลย
4: ว่าหนาความหนาก็คือ4x4นิ้วเลย
0: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
1: ใช่
0: ก็คืออันเนี้ย
1: อะไรไว้
0: ถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขา
4: อ
0: ะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
4: ใช่ค่ะขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
0: เร
4: ียกว่าขาคู่ทำเตียงได
0: ้
4: แย่งได้ต่างได้เนี่ยค่ะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการอ
0: ันนี้คือเทมเพลต
4: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต
0: ์
4: ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
0: ้
4: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
0: ครับผม
4: คว้านได้เลยอ๋อ
0: แล้วก็คว้าน
1: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
4: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
4: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแย่ง
0: พอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหมฮะ
4: ข้อควรระวังก็เวลาการขนย้ายเนี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
0: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
4: ค่ะ
0: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
1: เ
0: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
1: ๆ
0: งานคราฟต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวังมันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
4: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
0: ต้องระวังนะคือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
1: นี่เห็นอะไรด้วย
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
4: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
0: ครับ
4: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแย่งต่างๆ
1: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
4: ใช่
1: อ
4: ัน
1: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
0: แ
1: บบอันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
0: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
4: ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
0: ครับ
4: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
0: ครับ
4: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
0: คือ
4: ลายได้เลย
0: คุณผู้ชมนาชี้ดูนิดนึง อันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮะเขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
4: ะ
0: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามา
1: ตัดมาแต่ง
0: เปลี่ยน
4: ใช่เ

0: ต่อไป
1: เทียนให้มัน
0: เลขต่อไปได้
2: ไหมสวยงาม
0: มันมีความแฮนด์เมดอยู
1: ่ใช่ใช่
0: มันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความหย
1: าบ
0: นิด
1: มันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟต์จริงๆนะฮะ
0: เราการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
2: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
0: ้ค่ะ
2: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
1: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
2: ใช่ใช่
1: ก็คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
2: ้
1: คร
2: ับ
1: ผม
0: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
2: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
1: ์
2: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
1: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: เพราะมันแห้ง
2: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กินอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
0: ค่ะ
2: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
1: ตัวขาว
2: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่ละ
1: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินเลยอย่างงี
0: ้ต่อให้เป็นไม้สักเขากินพวกกระพี
2: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช่
0: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
1: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
0: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
1: ๋
0: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
2: ่
0: ก็คอยระวังเอาไว
2: ้ค่ะแต่น้อยมาก
1: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
0: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
1: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
0: ค่ะ
1: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
0: ี
1: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะนึงอาจจะเป็นโลเคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบนึง
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
0: ได้เห็นทั้ง2สเกลเลยในอุตสาหกรรมนี
1: ้สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วิรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
0: ม
1: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
1: แล้ว
3: ก็เด็กๆนะตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อ่ะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้าเนี่ยก็จะ
1: ลอยน้ำเลย
3: ลอยน้ำใช่
1: นี่
4: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
1: ้เออใช่ใช่ใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
5: ้ Amarin TV
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. การเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube ไม่ให้โดน Channel เราจะมุ่งสู่1 ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับ

พบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับรายการศัลยการช่างและผมอาจารย์แซมนะครับวันนี้ผมอยู่ในครัวนะครับจริงๆปัญหาในครัวนี้มีมากมายหลายรูปแบบนะครับแต่

ท่านก็ทำได้ครับสำหรับการทำงานของเตาแก๊สนะครับก็ง่ายผมขออนุญาตพลิกนะครับจะได้เห็นไส้กันเลยนะครับข้างล่างจะมีทางแก๊สเข้ามานะครับแล้วอันนี้มี2หัวก็เลยแยกไป2ทางนะครับเสร็จแล้วพอแก๊สวิ่งเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยแก๊สจะวิ่งเข้าหัวเตานะครับหัวเตานี่อันนี้จะมีอยู่2ท่อเหตุผลที่มี2ท่อเพราะว่าแต่ละท่อเนี่ยนะครับคือทางเดินของแก๊สเพื่อให้เกิดเปลวไฟเป็นวงนะครับ1ท่อคือ1วงนะครับผมขออนุญาตพลิกกลับนะครับพลิกกลับปึ๊บนี่นะครับอันนี้มี2วงนะครับเวลาจุดเตาปุ๊บจะเห็นไฟวงนอกไฟวงในแล้วก็ไฟวงนอกทีนี้เวลาเราจุดเตาปุ๊บนะครับเวลาเราจุดปุ๊บเนี่ยนะครับแก๊สวิ่งมาปุ๊บแก๊สจะพาอากาศนะครับตรงเนี้ยนะครับจะมีช่องปรับนะครับตรงนี้จะมีช่องปรับนะครับที่ทำให้อากาศเข้ามากหรือเข้าน้อยเวลาที่เราใช้งานไปเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดเตาแก๊สมีอะไรวิ่งผ่านมีนู่นมีนี่มีนั่นเนี่ยนะครับแล้วทำให้ไอ้วาล์วตัวเนี้ยนะครับมันเคลื่อนที่เปลี่ยนไปจากตำแหน่งปกติเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ปริมาณอากาศเปลี่ยนไปพอปริมาณอากาศเปลี่ยนไปปุ๊บการเผาไหม้ก็เปลี่ยนนะครับเตาแก๊สเนี่ยเวลาที่มันเผาไหม้สมบูรณ์เนี่ยนะครับก็จะมีเปลวออกเป็นสีฟ้าๆนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นเปลวเป็นสีเหลืองเมื่อไหร่เนี่ยนะครับบอกได้เลยครับนั่นคือปริมาณอากาศนะครับวิ่งเข้าน้อยไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับนะครับปรับตรงไหนนะครับปริมาณอากาศน้อยไปก็โทษนะครับกลับมาที่ตัววาล์วตัวเนี้ยนะครับก็หมุนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเปลวไฟมีลักษณะเป็นยังไงนะครับนี่ครับปกตินะครับเปลวไฟที่ดีเนี่ยมันไม่ควรจะมีรอยสีเหลืองนะครับเห็นไหมฮะเห็นเปลวด้านบนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเปลวสูงมากเลยนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะปรับเดี๋ยวผมจะลองปรับนะครับปรับทั้ง2วงเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยนะครับทั้งวงในและวงนอกมีปัญหาหมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับวงนอกดูก่อนนะครับนะครับเนี่ยถ้าเนี่ยผมปรับไปทางหนึ่งนะครับแล้วผมปรับกลับมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นสีเหลืองมากขึ้นนะครับถ้าเกิดผมปรับกลับไปอีกนิดนึงเนี่ยคราวนี้เอ๊เปลวเป็นสีฟ้าละนะครับผมปรับวงในด้วยโอเคครับสีฟ้านะครับนี่คือเปลวที่ใช้ได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับเวลาหุงต้มจะไม่มีเขม่าเกาะที่ก้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีใครไปแตะวาล์วมันเนี่ยนะครับบางทีคือเศษสิ่งสกปรกที่อยู่ในท่อแก๊สอากาศที่เคยวิ่งเข้าดีๆมันก็เข้าน้อยลงก็ส่งผลทำให้ปริมาณอากาศไม่เพียงพอเปลวก็จะกลายเป็นสีเหลืองได้นะครับลองปรับวาล์วนะครับและถ้าปรับไม่ได้นะครับมีอีกนิดนึงนะครับท่านทำได้เหมือนกันนะครับมาดูกันเลยนะครับถ้าปรับวาล์วไม่ได้เมื่อไหร่นะครับขอแนะนำให้มีการทำความสะอาดนะครับเวลาเปิดออกมาเนี่ยนะครับถอดฝาที่มีเปลวอยู่เนี่ยนะครับดึงออกมาเนี่ยถ้าเกิดมีเศษสิ่งสกปรกก็ทำความสะอาดตรงนี้ซะก่อนเลยนะครับอาจจะต้องใช้ผ้าชุบนะครับหรือว่าพยายามที่จะถ้าเป็นผมถ้าเกิดเห็นเศษมีจริงๆนะครับเศษข้าวเศษอาหารเศษอะไรในขณะที่เราต้มผัดแกงทอดนะครับมันกระเด็นลงไปนะครับก็จับเทเลยนะครับจับเทอย่างนี้เลยนะครับแล้วถ้าคิดว่ามันยังสะอาดไม่พอนะครับส่วนตัวผมเองผมจะทำถึงขั้นถอดไอ้ตัวนี้นะครับมาเช็ดท่อข้างในนะครับทำความสะอาดภายในท่อนะครับเอาผ้าชุบน้ำสำลีก็ได้นะครับหรืออะไรก็ได้นะครับที่ท่านสามารถที่จะแย่เข้าไปในช่องในท่อนี้ได้นะครับทำความสะอาดแล้วส่วนใหญ่จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกท่านนะครับสำหรับเรื่องของเตาแก๊สนะครับผมพูดถึงเตาแก๊สเพราะว่าทุกบ้านมีนะครับพบกันใหม่นะครับกับผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยาการช่างนะครับยังมีปัญหาในบ้านอีกมากให้เราดูแลครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในจูราสสิกพาร์คนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับพบกับเต๋าและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับและนี่เลยครับผมแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับและวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมไปเที่ยวชุมชนที่ผมภูมิใจนำเสนอมาครับเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยตั้งอยู่ในบ้านเกิดผมครับนั่นก็คือชุมชนคุณธรรมบ้านนนบุรีจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวง

0: 11 52 53 54 654ครับผมครบแล้วนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดภูสิงห์แล้วนะครับและวันนี้ผมนัดกับพี่คนหนึ่งไว้นะครับเขาจะพาผมนำเที่ยวที่นี่นะครับผมเดี๋ยวไปเจอพี่เขาเลยครับพี่ชมพู่สวัสดีครับ
1: สบายดีค่ะน้องเต๋า
0: โอ้สบายดีป่ะครับ
1: ดีใจหลายพ่อน้องเต๋าดีใจหลาย
0: ดีใจมากผมก็ดีใจได้กลับบ้านเกิดสักทีนะครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ที่หลังเขาภูสิงห์แล้วค่ะสถานที่สำคัญศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เรา
0: ผมต้องไปเจอบุคคลสำคัญด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ไปตัวเฮาครับ
1: ไป
0: ร
1: ถ
0: คร
1: ับ
0: ไป
1: นมัสการค่ะ
2: พระอาจารย์
0: ครับผมพระอาจารย์ครับผมพระอาจารย์ครับเต๋าอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของพระองค์นี้ครับว่ามีเรื่องราวเป็นยังไงครับ
2: ฮะพระพรหมวิปโลนะฮะก็คือเป็นพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะที่ใหญ่องค์หนึ่งนะครับในระดับประเทศขนาดหน้าตัก10เมตร50เซนติเมตรนะแล้วก็มีความสูงอยู่ที่17เมตร80เซนติเมตรนะครับโดยรวมการสร้างองค์พระพรหมวิปโลหรือว่าชาวที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงปู่พระพรหมเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านและหลังจากนั้นนะฮะหลวงพ่อพระครูสิริพัฒนนิเทศท่านก็ได้มีดำริในการก่อสร้างบันไดสวรรค์จำนวน654ขั้นเพื่อที่จะเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาในปีพุทธชยันตีและก็รวมถึงความสะดวกในการที่จะให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยเดินทางขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมากราบนมัสการพระพรหมวิปโล
0: ขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะครับผมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวัดแห่งนี้นะครับ
1: ขอบกราบพระคุณค่ะ

0: หลังจากที่ได้มาเยี่ยมชมวัดภูสิงห์แล้วผมรู้สึกถึงบรรยากาศที่สวยงามของทั้งธรรมชาติวิวทิวเขาของจังหวัดกาฬสินธุ์และองค์พระพรหมภูมิปาโลทำให้ผมอยากจะใช้เวลาบนนี้นานๆเลยครับแต่ทริปนี้ของเราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเรายังมีจุดหมายต่อไปของเรารออยู่ครับ
1: ค่ะน้องเต๋ามาถึงแล้วค่ะวัดสักกวันภูคุ้มข้าวนะคะเชิญค่ะด้านในเลยค่ะ
2: ครับนี่ไงวิหารหลวงพ่อบันดาลฤทธิ์
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ชาวบ้านทำไมถึงเรียกว่าบันดาลนะครับ
1: เพราะบันดาลเป็นการเพี้ยนเสียงบันดาลก็กลายเป็นบ้านดาล
2: บ้านดานเนี่ยเป็นบ้านดาน
1: เป็นหลวงพ่อบ้านดาน
2: โอ้นี่ต้องขออะไรนะฮะขออะไรก็ได้เลย
1: ขออะไรค่ะน้อง

0: ที่พี่บอกกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรก
1: นี่กระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกที่เจอที่นี่
0: ที่หลวงปู่นิมิตเห็นแล้วก็ขุดเจอ
1: แล้วพบเยอะไหมครับ
0: พบเยอะมากค่ะ
1: เยอะมากนะ
0: เยอะมากแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปที่หลุมขุดค้นที่จะเป็นครอบครัวเลยนะคะที่ตรงนั้นมาถึงแล้วค่ะ
1: ครับผมนี่คือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
0: ค่ะเชิญค่ะน้องตาว

0: ชมพู่ครับผมจำได้ว่าจุดใกล้ๆแห่งนี้เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์สิรินธรใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเป็นสวนเชื่อมโยงกัน
0: เดี๋ยวเราไปที่นู่นกันเลยไหมครับ
1: ไปเลยค่ะ
0: ไปครับนี่เราถึงแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับผม
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านสมพลครับ
2: สวัสดีน้องเต๋าสวัสดีคุณชมพู่นะครับ
0: ครับผมคือพี่ชมพู่นี่พาท่านผู้ว่ามาแนะนำให้ผมเลยเหรอครับก็จะพาเที่ยวอย่างนี้เหรอ
3: ให้เกียรติ
0: โอ้โหเป็นเกียรติอย่างมากครับ
2: นี่วันนี้นะเดี๋ยวจะได้เล่าให้น้องเต๋าเนี่ยทราบถึงประวัติความเป็นมา
0: ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวไปเล่าข้างในไหมฮะตอนนี้แดดร้อนแล้วเชิญครับ
2: เชิญข้างใน
4: สงสัยครับว่าทำไมจากหลุมขุดเนี่ยถึงกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์อันใหญ่อย่างนี้ได้ครับ
2: ตรงนี้เขาเรียกว่าภูคุ้มข้าว
4: ครับผม
2: ภูคุ้มข้าวเนี่ยมีวัดอยู่วัดหนึ่งเรียกว่าวัดสกวันหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสก็คือหลวงปู่หาท่านได้พบซากไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ต่อมาเมื่อปี2538เนี่ยกรมสมเด็จพระเทพท่านทรงเสด็จมาเพื่อที่จะมาสำรวจซากไดโนเสาร์เนี่ยซึ่งตอนนั้นดูเหมือนจะมีอยู่จำนวน 7-800 ชิ้นด้วยกันจึงเป็นที่มาของการตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็เมื่อประมาณเดือนธันวาคมปี2549กรมสมเด็จพระเทพท่านได้ทรงพระราชทานชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สิรินธรนะซึ่งรวบรวมเรื่องราวของไดโนเสาร์ในพื้นถิ่นตรงนี้ไว้อย่างสมบูรณ์แบบเลย
5: พิพิธภัณฑ์สิรินธรเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่เปิดให้ประชาชนหรือนักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกดึกดำบรรพ์บรรพชีวินวิทยาธรณีวิทยาโดยมีการจัดแสดงกระดูกหรือหุ่นจำลองของสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ไว้จำนวนมากโดยแบ่งออกไปตามแต่ละยุคสมัยของโลกดึกดำบรรพ์

Good Day Riverside ผมพลาดไม่ได้เลยกับอาหารสดๆจากริมเขื่อนลำปาวแบบนี้ครับและเมนูขึ้นชื่อของที่นี่ครับมีกุ้งแม่น้ำปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมต้มยำปลาคังร้านนี้บอกเลยว่าไม่แวะมาถือว่าพลาดมากแซ่บทุกอย่างเลยครับ

0: ครับ
1: ตอนนี้เรานั่งอยู่บนรถรางนำเที่ยวหรือรถไดโนพาล้อ
0: ไดโนพาล้อนี่จะพาผมไปล้อที่ไหนครับ
1: ก็จะล้อเข้าสู่ถนนไดโนโรด
0: ไอ้ยะโอ้ยข้างหน้ามีงานอะไรด้วยครับวันนี
1: ้อ๋อวันนี้เป็นวันที่จัดโชว์ต้อนรับปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
0: ว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะได้เจอท่านปลัดด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทักทายท่านปลัดกันดีกว่าครับผม
1: มาถึงแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไปกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวกินให้เต๋าด้วยนะวันนี้

0: ก่อนอื่นคงต้องขอแสดงความยินดีกับชุมชนคุณธรรมบ้านโนนบุรีจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน10ชุมชนต้นแบบก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอเป็นกำลังใจพร้อมค่ะที่จะสนับสนุนการดำเนินงานขอชื่นชมและก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ประหลัดครับกับท่านผู้ว่าครับเดี๋ยวผมไม่ขอรบกวนเวลาแล้ว
0: ครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเจอกันครับ
2: หลังจากเยี่ยมชมไดโนโรสและแวะทักทายท่านปลัดแล้วพี่ชมพู่บอกผมว่ามีอีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะพลาดไม่ได้นั่นก็คือวัดพุทธนิมิตภูข้าวซึ่งวิธีการไปก็ง่ายมากครับเพียงแค่เข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยเพียงกดไปที่แผนที่วัดก็จะนำเราไปสู่เส้นทางที่จะไปวัดครับวัดพุทธนิมิตนะครับเป็นวัดที่มีอุโบสถที่สวยงามมีการผสมผสานของหลายวัฒนธรรมมีโบสถ์ที่ทำมาจากไม้ใต้น้ำจากเขื่อนเก็บน้ำลำปาวที่นำมาแกะสลักได้อย่างสวยงามไฮไลท์ของที่นี่คือพระพุทธรูปสี่อิริยาบถที่ตั้งต่างหากอยู่บนเขาถูกแกะสลักอย่างสวยงามต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าผมรู้สึกประทับใจที่นี่มากครับและนี่ครับพระพุทธรูปสายญาติตะแคงซ้ายของวัดพุทธนิมิตภูข้าวสันนิษฐานกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระมหาโมคคัลลานะเถระเจ้าพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าซึ่งในช่วงประเพณีสงกรานต์ชาวบ้านก็จะเดินทางมาส่งน้ำกันอย่างล้นหลามเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
3: วิหารสังขานิมิตภายในประดิษฐานพระพุทธรูปเล็กจำนวนมากมีพระเครื่องนับพันองค์ติดประดับอยู่ดูสวยงามและเป็นอะไรที่แปลกตาสำหรับนักเดินทางแบบผมมากๆซึ่งเราไม่มีทางจะหาภาพแบบนี้ได้จากที่อื่นเลยนะครับ
1: ครับนมัสการหลวงตานะครับผมมีคำถามครับหลวงตาอยากจะทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่รกร้างและหลวงตาสร้างวัดนี้ขึ้นมายังไงครับ
4: ที่นี่ความลำบากมันสอนเราเพราะว่าเราไปบิณฑบาต
1: ครับ
4: ข้าวตกบาตร3ก้อนน้ำญาติโยมก็ต้องหาบมาส่ง
1: ก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี
4: 30
1: ตอนเริ่มเนี่ยมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นไหมครับพระอาจารย
4: ์เพราะที่นี่มันเป็นวัดร้างแต่ภาษาไทยก็จะเรียกว่าเฮียน
1: โอ้
4: เฮียนก็แปลว่าผีดุ
1: โอ
4: ้สมัยก่อนนี้แถบนี้บ่าย4โมงนี่ไม่มีใครมาวัดนี
1: ้แล้วหลวงตาไม่กลัวเหรอครับ
4: พากลัวเลย

0: เป็นพระสละมาแล้วไม่กลัวอะไร
1: แล้วเราเคยเจอมั้ย
0: ปกติ
1: โอ้ยจริงเหรอ
0: เรื่องอย่างนี้ปกติ
1: แล้วปัจจุบันนี้ยังมีอยู่มั้ย
0: มีไม่เป็นไหนก็อยู่ด้วยกัน
1: แล้วครับอยู่ด้วยกันเค้าผีดุมั้ยฮะ
0: เทวดา
1: อ๋อ
0: ที่เขาเป็นเทวดาเขาไม่ใช่ผี
1: เอาสรุปเขาเป็นเทวดา
0: เทวดา
1: อ๋อแต่คนมองว่าเป็นผี
0: ถูกคนทำไม่ดีเขาก็เลยเล่นงานเอา
1: แต่ถ้าคนทำดี
0: โอ้ก็นี่ที่เธอเห็น
1: โอ้เจริญเลย
0: นี่ที่เธอเห็นทั้งหมดในเทวดาเขาช่วยอาตมาไม่ใช่อาตมาอาตมาไม่มีปฏิหาริย
1: ์ครับ

ตอนเย็นๆแบบนี้นะครับจุดที่สวยที่สุดที่จะเห็นแสงสุดท้ายของวันในชุมชนบ้านโนนบุรีแห่งนี้คือที่นี่เลยครับผมสะพานเทพสุดาเหมาะกับการปั่นจักรยานชมวิวแม่น้ำรับลมเย็นๆพร้อมทั้งชมภาพดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าไปเป็นภาพที่สวยงามและมีเสน่ห์มากๆของที่นี่เลยครับ

0: หลังจากปั่นจักรยานจนพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วท้องผมก็เริ่มส่งสัญญาณบอกว่าถึงเวลาอาหารเย็นแล้วครับรออะไรกันอีกล่ะครับไปกันเลย
1: โอ้โหวันนี้มีมื้อเย็นด้วยนี่มีอะไรบ้างครับเนี่ย
2: อ๋อวันนี้มีปลาแรงสำหรับน้องเต๋านะคะก็คือมีแกงหน่อไม้ค่ะลูก
1: ครับผม
2: มีทอดปลาส้ม
1: วู
2: ้ค่ะแล้วก็มีลาบปลามีห่อหมกปลาค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะมีข้าวเหนียวห่อนะคะ
1: คุณแม่แนะนำมาว่ามีโชว์ด้วยใช่ไหมครับ
2: มีค่ะลูกมีการแสดงของก้า
1: คุณแล้วโอ้ยผมอยากเบิ่งเลยครับผม
2: เอาเลยลูกเอาเลยเอาเลย
1: เอาเลยไหมครับ
2: ค่ะเอาเลย
1: เอาเริ่มลุยเลย
3: ลำลำดูกันไปเอ้าลำลำดูกันไป

ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โฮมสเตย์หอมทรายอ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปพักก่อนเพราะเมื่อกี้ปั่นจักรยานมาปวดขามากๆเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีนัดกับคนสำคัญนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายกู๊ดไนท์ครับก็บอกว่ากู๊ดไนท์ไง

0: ้อมแล้วครับผม
1: ไปเลย
0: ปลายๆวันนี้เรานัดท่านนายกนะฮะเดี๋ยวจะไปอาหารปลาที่กระชังปลากันนะครับตามมาเลยครับไป
2: อันนี้เราจะไปที่ไหนครับนายก
3: ไปที่แพเลี้ยงปลาในกระชังเป็นปลานิลฮะชาวบ้านที่นี่เขาจะเลี้ยงปลาในกระชังกันค่อนข้างที่จะเยอะ
2: ครับ
3: ถือว่าเป็นอาชีพแล้วก็รายได้ของชุมชนเขื่อนลำปาว
2: อ๋อดีเลย

วันนี้เต๋าและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมขอส่งคุณผู้ชมกลับบ้านด้วยภาพแห่งความประทับใจจากบ้านนนบุรีอำเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินธุ์ครับและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยที่จะนำทุกคนเนี่ยไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์ทั่วไทยกันนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอลาคุณผู้ชมนะครับผมเจอกันใหม่ที่ชุมชนหน้าจะเป็นที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับผมแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้

0: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเลยหรือล่าช้าของหน่วยงานของรัฐตอนที่1ในคดีที่ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ยอมเข้าตรวจตราและออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารหรือถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้นในกรณีเช่นนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จิตที่ไม่ชอบมันเป็นคุณค่าคุณค่าชุดหนึ่งอะซึ่งมันเป็นคุณค่าที่เห็นคนเท่ากันเห็นความเป็นมนุษย์ของทุกคนแล้วก็เคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณจะมีสถานภาพอะไรมีเพศสภาพอะไรมีผิวสีอะไรนะคะมีสถานะมีความคิดเห็นทางการเมืองอย่างไรทุกคนควรจะได้รับการเคารพในความเป็นมนุษย์ของเขาอย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน

มหิดลนี่ยูนิคมากนะคะที่มีสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาทั้งที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางด้านการแพทย์ทางสายวิทยาศาสตร์แต่ว่าการมีเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาเนี่ยจะทำให้มหิดลเนี่ยมีความเรียกว่าเป็นองค์รวมมากขึ้น

เรื่องของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราให้ความสำคัญมากเพราะว่าเราต้องการสร้างวัฒนธรรมในสังคมไทยแล้วก็สังคมภูมิภาคอาเซียนที่มีการเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันแล้วก็มีการอยู่ร่วมกันโดยไม่ใช้ความรุนแรงเราต้องการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ไปช่วยสร้างความตระหนักในเรื่องนี้สร้างความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็สามารถนำหลักการแนวคิดหรือแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะไปปรับใช้ในบริบทต่างๆอย่างเรามีวิชาที่ชื่อว่าปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วนักศึกษาก็จะเรียนรู้ว่าจะทำบันทึกเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ยังไงจะติดตามตรวจสอบเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ยังไงแล้วเขาก็นำข้อมูลพวกนี้ค่ะเอาไปเผยแพร่ให้กับนักศึกษาหรือประชาคมของมหิดลทราบจัดเราจัดเป็น Human Rights Festival เทศกาลสิทธิมนุษยชนนักศึกษาของเราเนี่ยมาจากหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ในยุโรปในอเมริกาเพราะฉะนั้นเขาก็มานำเสนอข้อมูล

0: ด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่าการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการเรียกร้องให้มีการปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆให้กับประชาคมมหิดลทราบเรามองว่านอกจากที่เราจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาแล้วเนี่ยเราอยากจะปูพื้นฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนตั้งแต่ระดับเด็กเพราะฉะนั้นเราทำงานกับครูนะคะเราจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อที่ให้เขาไปสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โดยเรามองว่าครูเนี่ยมีบทบาทสำคัญที่จะสร้างวัฒนธรรมสิทธิในโรงเรียนนะคะเราทำงานกับมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูนะคะซึ่งจัดอบรมครูทั่วประเทศเลยอะค่ะแล้วก็ไปจัดเป็นเวิร์กช็อปเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาให้กับครูเพื่อให้เขาได้เทคนิคการสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่ระดับเด็กถึงมัธยมเลยนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังทำงานกับมูลนิธิไทยซีวิกเอดูเคชันนะคะมูลนิธิเพื่อการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองไทยอบรมครูทั่วประเทศเช่นกันเรื่องของสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาคราวนี้ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราก็ทำงานกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชนศึกษานะคะโดยการจัดอบรมชั้นสูงจัดอบรมชั้นสูงเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยปีที่ผ่านมาเนี่ยพิเศษมากตรงที่สถานการณ์ในพม่ามีการปิดมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นไม่สามารถมีการเรียนการสอนได้เราก็เข้าไปทำงานร่วมกับอาจารย์ในพม่าแต่ว่าทำผ่านทางออนไลน์นะคะโดยการจัดอบรมเป็นจัดเป็นหลักสูตรออนไลน์เรียกว่าเป็น certificate course ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อที่เขาจะยังเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชนได้อยู่โดยจัดผ่านออนไลน์แล้วก็เราก็ทำอบรมให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในพม่าด้วยนะคะงานพันธกิจสังคมซึ่งเป็นงานที่ทางสถาบันสิทธิธรรมต่อเนื่องมาเรื่องของการสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ผ่านกระบวนการสารเสวนาค่ะซึ่งอันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เรามีสำนักงานอยู่ที่พื้นที่ใต้แล้วก็มีอาจารย์ของสถาบันที่ลงไปทำงานกับเครือข่ายแล้วก็ประชาคมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะ
1: พอมหิดลตั้งศูนย์เนี่ยนะครับเราก็เอาคนที่ขัดแย้งกันมาคุยกันโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าการสารเสวนาคือการพูดคุยโดยตั้งใจฟังว่าปัญหาอยู่ตรงไหนจะแก้ยังไงการได้คุยกันเนี่ยซึ่งเป็นแนวทางของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาเนี่ยผมคิดว่าได้ช่วยในพื้นที่มีปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นครับ
2: สารเสวนาเนี่ยมันมีพลังตรงที่ทำให้คนเชื่อว่าไม่ว่าปัญหาใหญ่ขนาดไหนเรื่องยากขนาดไหนอ่ะแต่ถ้าเรามีโอกาสได้มานั่งคุยกันอะค่ะความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้น
3: สิ่งที่เรากำลังพยายามทำก็คือทำให้คนในสังคมได้เข้าใจว่าสันติภาพความเป็นธรรมและการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสมอเท่ากันเนี่ยค่ะอันนี้มันคือองค์ประกอบสำคัญและมันคือภาระหน้าที่ที่สำคัญมากของระบบการศึกษาเพราะการศึกษามันคือการสร้างมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วมนุษย์ที่ผ่านระบบการศึกษาแล้วมันต้องเป็นมนุษย์ที่มันใช้เหตุผลไม่ได้ใช้ความรุนแรง
0: ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีความตื่นตัวมากขึ้นเนาะในสังคมไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้ามามีพื้นที่แล้วก็รู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยมีสิทธิ์แล้วก็มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีโอกาสที่จะกำหนดอนาคตของตัวเองเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความหวังแล้วก็ลุกขึ้นมาว่าเอ๊ะเราจะทำความเข้าใจกับเรื่องของคุณค่าหรือหลักการสิทธิมนุษยชนได้ยังไงแล้วก็ผลักดันให้มันเกิดสังคมซึ่งอยู่ร่วมกันโดยมีวัฒนธรรมเรื่องของการเคารพสิทธิ์วัฒนธรรมที่ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาวัฒนธรรมที่จะส่งเสริมความเป็นธรรมเห็นผู้คนเป็นมนุษย์เท่ากันคนตัวเล็กตัวน้อยก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะและมีความเสมอภาคมากขึ้นในสังคม

0: วัสดีครับขณะนี้ผมและพี่มหาอยู่กันที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารซึ่งในวัดเป็นงานสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่3ผสมผสานศิลปกรรมแบบจีนสิ่งสำคัญของวัดแห่งนี้คือพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตที่ชาวจีนนิยมเรียกว่าซัมโปกงรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นและประดิษฐานไว้ในพระวิหารหลวงเพื่อให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนที่เข้ามาค้าขายแบบเดียวกับสมัยอยุธยาที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ริมฝั่งน้ำณวัดพนัญเชิง
1: สำหรับพระอุโบสถมีขนาดเล็กกว่าพระวิหารสร้างโดยเจ้าพญานิกรบดินทร์มหินทรมหากัลยาณมิตรน้อมเกล้าถวาย

0: เป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่3นอกจากนั้นยังมีหอระฆังสำหรับไว้ระฆังยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทางเข้าวัดมีเจดีย์หินทำมาจากเมืองจีนเรียกว่าถะเป็นศิลปะจีนที่งดงามมาก
1: โอ้โหดูอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: นี่ไงลายเนี่ย
1: อ๋อเสี่ยวกลาง
2: ใช่
1: แหมเห็นลายไทยเนี่ยผสมผสานกับลายจีนอย่างนี้นึกถึงอะไรอย่างรู้ไหม
2: อะไรอ่ะ
1: หัวสิงโตไงเล่า
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เคยเห็นสมัยเด็กๆเขาเอามาเชิดตามสันจ้องสันเจ้า
2: เป็นสิ
1: ริมงคล
2: อยู่แค่ตรงวัดกัลยาณ์เนี่ยเด็ก
1: ละแต่ที่เขาทำอยู่ตรงนี้เหรอ
2: ทำอยู
1: ่โอ้ยตายไม่รู้เลยเนี่ยเคยเห็นแต่สมัยเด็ก
2: ๆเออเดี๋ยว
1: พาจะพาไปดูหน่อยได้ไหม
2: อยู่ตรงเนี้ยแหละเด็ด
1: ตรงนี้นะ
2: เนี่ย
1: เดี๋ยวทางนี้หรือทางโน้น
2: เนี่ยแหละแถวๆเนี้ยเดี๋ยววนดูก่อน
1: รู้จริงวะเนี่ย
2: รู้จริงๆ
1: พาไปดิ
2: ไปนี่ไงอยากจะดูช่างทําหัวสิงโตใช่มั้ยนี่พามาเจอตัวจริงเลยฉายาณแรมกัลยาสวัสดีครับผม
1: เอาจริงๆเลยนะอ
2: ยากรู้อะไรถามนะเลย
1: อยากรู
3: ้ครับ
1: ประวัติความเป็นมาของการเชิดสิงโตฮะ
3: ครับ
1: มีมาตั้งแต่สมัยไหน
3: เชิดสิงโตมีมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร
1: ์ครับ
3: นะครับโดยชาวจีน4คนเข้ามาในประเทศไทย
1: ครับ
3: มาเล่นเค้าเรียกโลโก้หรือโลโก้หรือว่ากายกรรมจีนก็วันนั้นเป็นวันดีของประเทศไทยก็คือวันเฉลิมฉลองวันเกิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของพระเจ้าตากไม่ทราบได
1: ้
3: ก็เลย4คนนี้เป็นกายกรรมจีนก็อีกคนหนึ่งก็มีทางพลังภายใน
1: อ
3: ีกคนหนึ่งมีเกี่ยวกับเรื่องมายากลอีกคนมีเรื่องตัวเบาก็เลยอีกคนหนึ่งขาดแต่อีก3คนก็เลยออกว่าคิดว่าทำสัตว์ที่มันเป็นสิริมงคลหรือว่าสัตว์ที่ในตำนานก็คือสร้างหัวสิงโตขึ้นมา
1: ตั้งกันนั้นเลย
3: ครับตั้งกันนั้นมาสิงโตประเทศไทยก็คือกลายพันธุ์มาตลอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี
2: ้และที่สืบทอดมาจนทุกวันนี้ในอยู่ในย่านวัดกัลยาณ์นี่คือมีที่มาที่ไปยังไงครับ
3: ที่มาที่ไปก็คือมันเป็นรุ่นสู่รุ่นคือเสี้ยมสอนอ่ะใครเห็นใครก็อยากเล่นเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกและอย่างมันเป็นวัฒนธรรมของคนจีนที่อยู่ในประเทศไทย
2: สมัยก่อนตรงนี้มีหลายคณะไหมครับหรือว่า
3: ตรงนี้มี3คณะ
2: อ๋อ3คณะ
3: แต่จริงๆอ่ะจริงๆมีมากกว่าแต่ที่โดดเด่นและคงทนและอยู่นานก็คือ3คณะ
2: แล้วจนทุกวันนี้เหลืออยู่กี่คณะ
3: ยังมีอยู่ครับ
2: แล้วสืบทอดมาจนปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วครับ
3: โอ้โหถ้านับเป็น100นะนับมันเป็น100นะ
1: เป็น100ปี
3: เป็น100ครับเพราะตัวกับผมนี่ก็60ฝ่าแล้ว
1: กี่รุ่น
3: มันก็โอ้โหหลาย10รุ่นนะแล้วแต่
1: เป็น10รุ่นเลยนะ
2: แล้วที่ณปัจจุบันตรงนี้ที่วัดกัลยาตรงนี้เนี่ยมีคนที่ยังทำอยู่เยอะไหมครับ
3: มีฮะก็มีพวกน้องๆทำหัวสิงโตกระดาษทำหัวสิงโตไม้ไผ
1: ่
3: ก็มีทำที่ทำออกมาเนี่ยเพื่อที่จะเอามาทำการแสดงเองเป็นความชอบส่วนตัวเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นสิงโตสมัยก่อนเนี่ยจะมีแค่ลายไฟแต่สิงโตสมัยนี้เขาจะเอาเจ้าเอาเทพเอาอะไรใส่เข้าไปด้วย
1: อะไรที่เป็นมงคล
3: ครับเขาก็จะเรียกหัวสิงโตหัวนั้นว่าหัวสิงโตจักรพรรดิจักรพรรดิรวมเทพรวมเจ้ารวมสิริมงคล
1: รวมเทพรวมเซียนทั้งหลาย
3: ครับอยู่ในนั้นคือพูดง่ายๆว่าตรุษจีนปีนึงอ่ะอย่างคุณพาลูกพาหลานมาเที่ยวก็อยากจะได้หัวสิงโตแบบนี้แต่มันแพงมากหัวหนึ่งอ่ะ 2-3 หมื่นบาทแต่เด็กเล่นไม่ถึงอาทิตย์ก็พังก็เลยเอามีคนคิดค้นก็นำหัวปูนมาหล่อทำสิงโตกระดาษ
2: อ๋ออย่างนี้ถ้าลองอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับวิธีการทำหัวสิงโต
3: วิธีการทำอ่ะแรกเริ่มเดิมทีก็จะยากนิดนึงเกี่ยวกับการปั้นปูน
2: ปั้นปูนเป็นหุ่นก่อน
3: ครับเป็นหุ่นแล้วก็ครั้งแรกก็คือจะนำน้ำเนี่ยมาชโลมที่ปูนแล้วก็นำกระดาษเปล่าเนี่ยมาปิดให้ทั่วเสร็จพอมาถึงชั้นที่2ก็คือจะลงแป้งที่กระดาษที่ปะแล้วก็คือเอากระดาษ
1: ปะ
3: ตัวนี้ปะลงไปทีนึงมันก็จะเป็นชั้นที่2
2: กระดาษนี่เป็นกระดาษอะไรก็ได
3: ้กระดาษอะไรก็ได้ที่ว่า
2: หนังสือพิมพ์เก่าอะไร
3: ได้หมดหนังสือพิมพ์กระดาษปูนแต่เป็นกระดาษปูนส่วนมากที่จะนิยมใช
2: ้ถุงปูนใช
3: ่
2: ไหมมันเหนียวกว่าใช่ไหม
3: เหนียวกว่าด้วยและหาง่ายด้วยนะครับก็จะมาปะสัก 3-4 ชั้นแล้วก็นำมีดมากรีดกีดข้างหลังแล้วก็แบะออก
1: ผ่าออก
3: ครับแล้วก็นำมาเย็บรอยเย็บรอยก็โดยการปะเชื่อม
2: ปิดไม่ให้เห็นรอยที่เย็บ
3: ใช่ครับ
1: ถ้าหัวที่เชิดจริงคือต้องขึ้นโครงด้วยไม้ไผ่สาร
3: ครับ
1: เดี๋ยวผมอยากรู้ว่าหัวใหญ่เวลาวิธีการทำ
3: ครับ
1: ต่างจากหัวเล็กยังไง
3: หัวใหญ่แตกต่างจากหัวเล็กยังไงขั้นแรกก็คือต้องขึ้นขอบนิดนึงขอบก็คือที่เห็นมี
1: ตรงคอไหมเนี่ย
3: หวายถักนะเขาเรียกขอบ
1: ต้อง
3: ตอนนี้ความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางจะกี่นิ้ว45นิ้ว35นิ้วหรือ20นิ้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บถึงจะมาขึ้นโครงค่อมขั้นต่อไปก็คือเป็นการติดกระดาษติดกระดาษกระดาษชั้นแรกก็จะอาจจะยาวสัก2นิ้วถึง3นิ้วคือปะเป็นพื้น
1: แผ่นใหญ่อย่างเงี้ยปะ
3: ไม่ได้
1: เพราะ
3: มันจะทำให้ย่นจะทำให้ย่น
1: ทีละนิดทีละนิด
3: ครับจะต้องใช้พูดง่ายว่าต้องใจเย็นมากครับแล้วเสร็จหลังจากนั้นก่อนที่จะมาลงสีลงอะไรก็มีการฉีดน้ำนิดนึง
1: เพื่ออะไรครับ
3: เพื่อให้มันตึงเหมือนว่าวอ่ะเหมือนว่าวนะเวลาเราจะเล่นพ่นแล้วก็ไปตากให้มันลมให้มันตึงพอตึงเสร็จปุ๊บเวลาการวาดลงวาดลายมันจะได้สวยมันจะได้พลิ้ว
1: เพราะทาสีเสร็จเรียบร้อย
3: ครับทาสีเสร็จลงลายเสร็จก็มันอยู่ที่คนจะเล่นสไตล์ไหนอีกเหมือนกัน
1: การเขียนลาย
3: ถ้าเขียนลายก็มันอยู่ที่จินตนาการของช่างอยู่ที่จินตนาการของคนทำหรืออยู่ที่จินตนาการของผู้วาดจ้าง
1: เขียนลายลวดลายอะไรเสร็จเรียบร้อยขั้นต่อไปผมเห็นนะตา
3: เพราะตาเนี่ย
1: ตาใช้วัสดุอะไร
3: ตาเนี่ยสมัยก่อนในอดีตจริงๆเขาจะใช้ดินปั้น
1: ปั้นแล้วแปะกระดาษ
3: เป็นแบบ
1: แปะกระดาษ
3: แล้วก็แปะกระดาษ
1: แล้ว
3: ถ
1: ึ
3: งจะมาถึงจะมาแกะออกแกะออกแล้วก็จะมาแต่สมัยนี้เขาง่ายเขาไปร้านกึ่งบอกเอาเท่านี้เป็นทรงนี้ทรงนี้ช่างมันเห็นมันก็ฟูฟูฟู
1: ผมเคยเห็นพี่ตามแดงๆด้วย
3: ตาแดงๆเนี่ย
1: เขา
3: ใส่หลอดไฟเข้าไป
1: เอาหลอดไฟใส
3: ่หลอดไฟก็คือมันเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของการแสดงแต่จริงๆสมัยก่อนน่ะเขามีตาไฟจริงแต่ไม่มีสีแดงจะเป็นสีไฟเหลืองๆไฟดับไฟฉายบ้านเราเห็นไหมไฟฉายบ้านนอกแดงๆก็คือใช้ไฟฉายเลย
1: ดวงเล็ก
3: ๆครับเอา
1: ฝัง
3: เขี้ยวอ่ะฝังกับไฟแล้วก็ติดกาวไว้แล้วก็ต่อสายเข้าไปข้างในมัดให้แน่นๆอย่าให้หล่นแค่นั้น
1: เห็นมีต้องมีติดขนเขินอะไรด้วย
3: ขนติดขนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าดั้งเดิมจริงๆอ่ะเขาจะใช้ขนกระต่าย
1: ขนกระต่าย
3: กระต่ายจริงๆ
2: ตัวตามหน้าตามคิ้วอะไร
3: ครับนั่นแหละจะใช้ขนกระต่าย
1: ปุดชุดนิ้วอ่ะเน
3: า
1: ะ
3: ครับใช้ชุดนิ้วแบบนั้นน่ะจะใช้ขนกระต่าย
2: แล้วถ้าไอ้เคลายาวๆครับ
3: เคลาเนี่ยส่วนมากสมัยก่อนเขาจะใช้หนวดม้าหางม้า
1: หางม
3: ้
1: าม
3: าทำเป็นหนวดแต่สมัยนี้มันไม่มีละเนี่ยอย่างนี้ยังเป็นเอ็นนะนี่ไม่ใช่หางนะ
1: เนี่ยนะ
3: นี่เป็นเอ็น
2: เหมือนวิกผมใช่ไหม
3: ครับสิงโตสมัยนี้จึงไม่มีสิงโตที่เท่ามีแต่สิงโตหนุ่มอย่างเดียว
2: อ๋อเพราะมันยังไม่ยาวเป็นแก
3: ่มันจะขนตาจะไม่ยาว
1: ขนสั้น
2: ผมเห็นเนี่ยมีแบบกระพริบตาได้ด้วยเนี่ย
3: มัน
2: ดั้งเดิมเป็น
3: เหมือนเดิมเป็นแบบนี้แต่ระหว่างสิงโตไทยกับสิงโตนอกไม่เหมือนกันสิงโตนอกเนี่ยเขาจะโยงหูตามาอยู่ที่มือข้างเดียวครับแต่สิงโตไทยอ่ะด้วยความถนัดก็คือจะเป็นเชือกโยงมาเหมือนกันหูตาแต่ว่าใช้มือตรงกลางเหมือนใช้เป็นเชือกห้อยแล้วก็ใช้ดึง
2: อันนี้ก็แล้วแต่ช่างฝีมือแต่ละคน
3: แต่คนไทยถนัดแบบนี้มากกว่
1: า
3: แต่เมืองนอกเขาถนัดแบบนี
1: ้ถนัดกรรม
3: ครับครับผม
1: โอ้โหวันนี้ดับ
3: ครับ
1: ได้ความรู้เต็มเปี่ยมเลย
3: ครับ
1: เรื่องสิงโตแหมอยากรู้มานานขอบคุณคุณสแตมป์เหมือนกันอุตส่าห์พามาจนถึงที่นี่นะ
2: โอ้กว่าจะมาเจอผมวนรอบโบสถ์ไป3รอบ
1: ใช่จะถามอยู่ว่าวนทำไม
2: เพราะเขาอยู่ข้างนอกแหมต้องขอบคุณนาแรมกัลยานะครับ
1: หรือ
2: นัทธวัชชัย
3: แสงเสน
2: ครับผมขอบพระคุณมากครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับการพนันที่เราเห็นอยู่เสมอนั้นส่วนใหญ่จะสะท้อนให้เห็นจุดจบและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เล่นการพนันทุกครั้งครับวันนี้วิตามินข่าวขอยกข่าวการพนันมาให้เด็กๆได้รู้จักเพื่อจะได้เลือกว่าจะมีความสุขจากการพนันหรือมีความสุขจากตัวเองเราจะเล่นพนันกีฬาหรือเราจะเล่นกีฬาเราอยากได้ของจากการพนันหรือเราอยากได้ดีเพราะเราไม่เล่นการพนันอย่างไหนดีกว่าครับอย่างไหน

0: กรางวัลเกลียดกว่า
1: สุขเพราะพนันหรือสร้างเองดีนะ
0: ความสุขไหนยั่งยืนกว่า
2: ใช่โยพ่อแม่จะซื้อของเล่นให้พิมแล้ว
3: แสดงว่าเป็นเด็กดีสอบได้ที่หนึ่ง
2: ไม่ใช่ครับพ่อแม่ผมได้เลขเด็ดมาครับขออะไรขอได้หมดเลยครับ
3: ที่ผ่านมาเคยมั่นใจแบบนี้ไหมครับ
2: เอ้ยครับ
3: มั่นใจครั้งแรก
2: หูตอนนั้นนะครับบ้านผมใหญ่ไม่เคยครับ
3: มีสระว่ายน้ำไหม
2: มีครับ
3: โอ้เรามั่นใจครั้งที่สอง
2: ย้ายไปอยู่อีกบ้านหนึ่งครับแค่หนึ่งชั้นหนึ่ง
3: สระว่ายน้ำ
2: เหลือแต่โอ่งนี่แหละพี่สุว่าไหมคะไม่มีใครมีความสุขจากการพนันได้หรอกค่ะการพนันมีได้ก็ต้องมีเสียวันนี้ได้พรุ่งนี้ก็เสีย อาทิตย์นี้ได้อาทิตย์หน้าก็เสียแต่ถ้าเราทำงานเองแม้ว่าเราจะได้เงินเดือนน้อยได้เงินเดือนมากแต่เราก็ได้ทุกเดือนได้แน่ๆแล้วก็ไม่ต้องลุ้นด้วยค่ะ
3: จริงเน
2: า
3: ะ

0: เสียเหงื่อหรือเสียตังค์อย่างไหนดีกว่า
1: เป็นไรครับ
2: ก็ผมเชียร์แมนยูใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ครึ่งแรกนะครับมันนำไป 2-0 นะคะ
1: แล้วครึ่งหลังล่ะครับ
2: แต่ครึ่งหลังตีไข่แตกครับ
1: 2-1 อย่างนี้ก็มีโอกาสเสม
2: อแต่คู่แข่งสิครับตีไป 3-1 ครับผมยังไม่ยอมนะครับ
1: ครับ
2: แมนยูนะครับตีอีก 3-2 ครับ
1: 3-2 อย่างนี้จบเกมเป็นไงครับ
2: หมดเวลาสกอร์
1: วันนี้ทีมที่เรารักแพ้คราวหน้าเชียร์ใหม่อาจจะชนะก็ได้ครับร้องไห้ทำไมอ่ะ
2: ผมเอาค่าขนมนะครับไปแทงบอลทั้งอาทิตย์เลยครับ
1: เฮ้ยนี่แล้วอาทิตย์หน้าทำไงครับพิม
2: ก็ผมไม่มีข้าวแล้วคร
1: ับ โอ้โหดูสิครับเสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพโหสู้เลยสู้เลย
3: พี่ซุปขารักแมนยูชอบลิเวอร์พูลเชียร์เชลซีก็ต้องลงไปเล่นให้ปิ่นเขานะคะ
1: เออจริงจริงจริง
3: จีน่าว่าเสียเหงื่อเพราะกีฬา

0: ่งชิงโชคบ่อยๆรอคอยโชคชะตาอยากได้อะไรไม่ทำงานล่ะมันน่าภูมิใจมากกว่า
1: พี่สุครับอยากกินข้าวผัดอเมริกาหรือขนมปังฝรั่งเศสไหมครับ
2: ผมนี่จะไปต่างประเทศเหรอครับ
1: ผมไปรอบโลกครับเขาจับประกาศชิงโชค
2: ทำไมพีมถึงมั่นใจขนาดนี้ว่าจะต้องได้รางวัลนะครับ
1: ก็พ่อผมซื้อบะหมี่ 1,000 ฟอง
2: ส่งไปชิงโชค
1: ครับ
2: มั่นใจมาก
1: ครับ
2: รู้ไหมครับว่าโอกาสที่คนจะถูกรางวัลจากการชิงโชคเนี่ยมีไม่ถึง 1% นะครับประมาณ 0.0001 อะไรประมาณเนี่ยโอกาสถูกน้อยมากพีมพีม
1: พี่ซุปครับ
2: ครับ
1: อยากกินบะหมี่ลืมน้ำไหมครับ
2: ให้ฟรีเลยหร
1: อขายครับแต่ไม่มีซองนะ
3: พี่ซุปขาการชิงโชคคือการรอคอยโชคชะตาค่ะการชิงโชคอะนะคะส่วนใหญ่แล้วได้แต่ชิงไม่เคยได้โชคหรอกค่ะ
2: การพนันนอกจากจะสร้างความเสียหายอย่างมากแล้วยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอีกด้วยนะครับเมื่อเรารู้จักเลือกและรู้จักปฏิเสธการพนันก็จะไม่สามารถมาทำร้ายเราได้อย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทางบุ๊กของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับสวัสดีครับ
4: วิตามินข่าว

0: สวัสดีค่ะพบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างดินแต่ละชนิดมีสมบัติและลักษณะอย่างไรนะคะและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรีย์วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของพืชลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียวดินร่วนมีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าดินเกษตรเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดินจับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกน้ำดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อเวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่นและหนักที่สุดเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศซึมผ่านได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินทรายจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นอ้อยมะพร้าวนอกจากนี้ทรายยังนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านสร้างถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนดังนี้อนินทรีย์วัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวดินหรือน้ำจากใต้ดินแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำซึ่งเรียกว่าความพรุนของดิน
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ลมสอย L O A M S O I L ลมสอยแปลดินร่วนClay soil, C L A Y S O I L, clay soil แปลว่าดินเหนียว Sandy soil, S A N D Y S O I L, sandy soil แปลว่าดินทราย

แล้วนะคะว่าดินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินยังไงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 18:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายมาร์กกูดดิ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นายคริสโตเฟอร์แพทริกแมคคอร์มิกคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:18 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเฟลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่17มิถุนายน2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในเวลา 18:30 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายชองโกรธบวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสามตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคม2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกลับบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางมาริโกบวงเบิร์ฟภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการปลูกข้าวณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 13:29 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์แปลงสาธิตการเกษตรที่5โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือจปร.จังหวัดนครนายกทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมสนองพระราชดำริพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครนายกอาทิศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณแปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปี2568-2569ปลูกข้าวพันธุ์กข99วิธีหว่านน้ำตมเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 4,040 กิโลกรัมมอบให้โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกและสมเด็จพันธุ์ข้าวนครนายกนอกจากนี้ยังปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันลูกผสมกวก.ไชนาท2เป็นพืชหลังนาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย306ฝักสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวกข99จำนวน 1,000 กิโลกรัมกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวบ้านเหล่าหุ่งตำบลโคกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกจำนวน10รายผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าวเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาศัตรูพืชและลดต้นทุนการผลิตคาดว่าจะได้ผลผลิต 39,000 กิโลกรัมผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์หมุนเวียนในกลุ่มแปรรูปเป็นข้าวสารบริโภคและจำหน่ายทั้งจำหน่ายเป็นข้าวเปลือกให้แก่ร้านรับซื้อกรมชลประทานดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและกระจายน้ำในพื้นที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่โดยรอบขุดลอกแก้มลิงบัดพระฉาย2กว่า 125,000 ลูกบาทเมตรปรับปรุงสระเก็บน้ำสวนไม้ผลภาคใต้และสระเก็บน้ำสระช้างพร้อมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทรายทองอ่างเก็บน้ำคลองโบดเพื่อให้การส่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับกิจกรรมของนักเรียนในร้อยจปร.ในห้วงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม2569มีผลผลิตจากโครงการสวนไม้ผลภาคใต้ได้แก่ทุเรียนพันกบลำเจียกเงาะลองกองและมังคุด
มีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดินช่วยดูแลและสนับสนุนสารชีวพันธุ์จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่กำลังพลและนักเรียนในร้อยชมรมโครงการตามแนวพระราชดำริและสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมยุวเกษตรภายใต้แนวคิดไฮโดรปลูกง่ายใช้สารชีวพันธุ์สร้างสรรค์การแปรรูปสร้างจิตสำนึกการทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้ทอดพระเนตรการปลูกข้าวพันธุ์กข113วิธีหว่านน้ำตมสำหรับข้าวพันธุ์กข113เป็นพันธุ์ข้าวจ้าพื้นนุ่มไม่ไวต่อแสงมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ110วันให้ผลผลิตเฉลี่ย946กิโลกรัมต่อไร่คุณภาพการสีดีเยี่ยมและต้านทานโรคไหม้ได้ดีเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานด้านการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตรคิดพัฒนาพันธุ์ข้าวฟ่างหวานพันธุ์ใหม่กบก.สุพรรณบุรี1มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นให้ผลผลิตต้นสดและน้ำคั้นสูงต้นทุนการผลิตต่ำใช้ประโยชน์ได้ครบทุกส่วนเหมาะเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมชีวภาพและอาหารสัตว์ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรสำหรับกรมการข้าวส่งเสริมเรื่องข้าวคาร์บอนต่ำเป็นนวัตกรรมการทำนายวิถีใหม่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก๊าซมีเทนอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการ4ปอที่ปรับระดับพื้นที่ให้เรียบเสมอกันช่วยประหยัดน้ำเปียกสลับแห้งลดก๊าซมีเทนร้อยละ70ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินช่วยลดรายจ่ายและแปลงสภาพฟางและต่อสั่งด้วยวิธีการไถกลบแทนการเผาเป็นข้าวรักโลกฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมช่วยเพิ่มรายได้และโอกาสทางการตลาดสู่ฐานลูกค้าคุณภาพกรมพัฒนาที่ดินจัดทำโครงการ From Waste to Wealth ของจังหวัดนครนายกมุ่งนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นฟางข้าวและมูลสัตว์มาแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวกข113คาร์บอนต่ำช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนการผลิตเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและกักเก็บคาร์บอนนอกจากนี้ยังส่งเสริมการจัดการแปลงนาและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับการวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งผลให้ผลผลิตข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและกรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาไทย5ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลากระแหปลาสร้อยขาวและปลาหมอไทยรวม 5,000 ตัวเลี้ยงในแปลงนาสาธิตได้พ่อแม่พันธุ์ปลาน้ำจืดไทยนำไปเพาะด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ได้ลูกปลามากกว่า2ล้านตัวนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยในพื้นที่จังหวัดนครนายกต่อไปความร่วมมือของทุกหน่วยงานช่วยขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและจังหวัดนครนายกเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ของครูห้องเรียนต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับโรงเรียนปลายทางที่จังหวัดเพชรบุรีได้แก่โรงเรียนวัดเกาะแก้วอำเภอบ้านแหลมโรงเรียนวัดห้วยเสือมงคลประชาสรรค์อำเภอบ้านลาดการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งให้ครูห้องเรียนต้นทางได้ปฏิบัติงานร่วมกับโรงเรียนปลายทางในสภาพแวดล้อมจริงเพื่อพัฒนาการจัดการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อค้นพบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับโรงเรียนวัดเกาะแก้วเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน67คนโดยจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV ครบทุกวิชาซึ่งผลการทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวัดห้วยเสือมงคลประชาสรรค์เปิดสอนระดับอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน62คนและใช้ DLTV ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีครูประจำการครบชั้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากรพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในทุกพื้นที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กลุ่มสยามกลการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วยวัดวรนาถบรรพตวัดจันเสนวัดนครสวรรค์วัดไส้ใต้วัดพัทรสิทธารามวัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลบบุรีและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทเทคโทรนิกส์จำกัดบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนมูลนิธิรักป่าพยุงไทยพยุงธรรมเพื่อแผ่นดินบริษัทต้าตี้เอ็ดดูกรุ๊ปจำกัดและบริษัทพัชราคอลเลกทีฟจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครพนมประกอบด้วยวัดพระธาตุพนมวัดมหาธาตุวัดศรีสงครามวัดน้อยโพคำวัดศรีคุณเมืองวัดศรีชมพูวัดสว่างสุวรรณารามวัดโพชัยวัดทรายคำและวัดหัวดอนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 17 นาฬิกากรมแพทย์ทหารอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคงคารามมาพระพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดชัยมงคลจังหวัดอุตรดิตถ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชประเทศอินเดียวัดมรินทร์กุดีทองวัดดาวดึงวัดจุฬามณีวัดสวนแก้วอุทยานวัดบางแคน้อยจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างจังหวัดศรีสะเกษสวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีและวิทยาลัยการตำรวจกรุงเทพมหานครทางนิสิตพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรมที่ดินการเคหะแห่งชาติบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั่นจำกัดมหาชนราชินิกุลบุญนาคราชสกุลสิริวงศ์และบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โอกาสนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมแม่หมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรัฐเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิต
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นดังนี้ณบ้านเลขที่12หมู่9ตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกพิชิตชัยบุญชูล่าสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่8กองพลทหารราบที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาและณบ้านเลขที่86หมู่4ตำบลหนองแดงอำเภอสีชมพูเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารศิรวิทย์พินโยสุขสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่8กองพลทหารราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ซำแตอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:03 ถึงเวลา 14:30 ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคดชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป

ช้างของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทางด้านที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนโทกไง
1: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปูมีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปีอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: เลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: หนูเห็นหมูป่า
1: ไหน
0: บัวยักษ
1: ์หนูบัว
0: ย
1: ัก
0: ษ์บัวยักษ
2: ์สวัสดีครับ
0: หนูน้องคนดีนะคะ
2: หมออ้อยนะครับ
0: และนี่คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่นำเสนอความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดนะคะและก็อาจจะแนะนำเรื่องบางเรื่องที่ยากๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้ค่ะเพื่อนๆพี่ๆนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะเรามีคุณหมออ้อยแล้วค่ะคุณหมออ้อยจะคอยอธิบายเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆค่ะ
1: แล้วรู้ไหมครับว่าทำไมถึงต้องมีเราเพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speakวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะและสถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่ที่หนูตื่นเต้นมากที่สุดค่ะแล้วก็รอนี้มานานมากหมออ้อย
1: ตื่นเต้นแน่นอนครับน้องคนดี
0: ใช่เลย
1: เพราะวันนี้เรามาดูเรื่องของ
0: เสือ
1: ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่วัดป่าหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนครับเราจะมาดูว่าเสือที่นี่เนี่ยมีความเป็นอยู่ยังไงบ้างเขากินอะไรมีพฤติกรรมยังไงใช้ชีวิตยังไง
0: เรามาวัดทั้งทีเนี่ย
1: ครับ
0: เราก็ต้องตักบาตรใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่อยไปดูเสือ
1: ใช่ครับ
0: งั้นเราไปตักบาตรกัน
1: น้องคนดีเตรียมของมาหรือยัง
0: เตรียมแล้ว
1: เตรียมแล้วใช่ไหมโอเคงั้นเราไปตักบาตรครับ
0: ไป
1: เป็นไงครับน้องคนดีเมื่อกี้เราก็ทำบุญเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาถึงที่ศาลาละเราก็แวะขึ้นไปไหว้พระประธานก่อนดีไหมครับ
0: ได
1: ้โอเคเราก็ทำหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีแล้วนะครับน้องคนดี
0: ค่ะ
1: แต่น้องคนดีสังเกตอะไรไหมตอนเดินขึ้นมาน้องคนดีลองมองไปรอบๆสิครับ
0: เฮ้ยมีเสือด้วย
1: ใช่มาทำอะไรกันอยู่เนี่ย
0: น่าจะให้นมมั้งนะ
1: อ๋อ
0: บางตัวก็ได้หอยลูก
1: นี่ก็มีตัวเบลเลอร์เลยนี่ทำไมถึงต้องเอาเสือบนศาลานี่ด้วยครับ
3: คือว่าอยากให้เสือเนี่ยคุ้นเคยกับเด็กๆแล้วก็ญาติโยมที่มาบนศาลาแล้วก็ให้รู้ว่ามันไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: หมออ้อยคะแต่จริงๆอ่ะเสือเขาดุร้ายไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมเขาถึงมาขี้เล่นแบบเนี้ย
1: ถ้าน้องคนดีอยากรู้นะครับเดี๋ยวหมอจะพาไปแนะนำให้คนดีรู้จักคนนึงจะตอบข้อสงสัยน้องคนดีได้ทุกอย่างเลย
0: โอเค
1: พาไปครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: โอ้ยินดีมากเลยครับที่มาเยี่ยมวัดเสือวันนี
1: ้ครับคุณหมอสมชัยครับ
4: ครับผมสวัสดีครับช่วงเช้าเนี่ยที่หนูมาเนี่ยคือมันเป็นโปรแกรมที่เราทำหลักสูตรระยะสั้น
1: ครับ
4: เรียนรู้การเลี้ยงเสือ
1: ครับ
4: เราจะมีฝรั่งต่างประเทศทั่วโลกมาเรียนรู้เราแล้วก็เรียนรู้พุทธศาสนาพระในพุทธศาสนาถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละเบื้องต้นฝรั่งเขาก็มาเรียนรู้กับเราแบบนี้เขาเรียกว่า Buddhist tradition คือเรื่องของประเพณีพุทธศาสนาที่เขาต้องเรียนรู้อันนี้เป็นโรงครัวเสือนี่ภัตตาคารเสือไก่ต้มวันละ500โล
1: โอ
4: ้
1: โห
4: เราต้องต้มให้สุกนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเฉพาะอาหารเสืออย่างเดียวอาทิตย์ละ 500,000 เพราะนั้นค่าเลี้ยงดูเสือนี่ไม่ง่าย
1: อันนี้ก็เป็นไก่ที่เราจะให้เสือกินนะฮะก
4: ็
1: ตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยโอ้โหอิ่มไป3วันเลยเนี่ยกินตัวเดียวเนี่ย
4: โอ้ไม่นี่กินทุกวัน
1: หมายถึงผมเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดอ่ะเนี่ย
4: แล้วต้มจนแหมเห็นไหมน่ารับประทานไหม
1: เราตัวนิดเดียวเรากินแค่น่องเดียวเราก็อิ่มละแต่เสือนี่น้ำหนักโห
0: ใครบอก
1: 100โลน้ำหนักเสือนี่เป็น100กิโลเนี่ยเขากินต้องกิน
4: ไม่ได้เคยเลี้ยงแมวนี
1: ่เคยเลี้ยง
4: แมวอยู่นี
1: ่แมวกินถ้วยนึงใช่ไหมสองถ้วยสามถ้วยเต็มที่แต่เสือนี่กินนี่ตัวนึงนี
4: ่ตัวนึงประมาณโล7
1: ใช่ไหมฮะกินทั้งเนื้อด้วยก
4: ิน
1: ทั้งกระดูกด้วยนะครับเพราะว่าเวลาถ้าเสือเนี่ยเขากินแต่เนื้ออย่างเดียวก็จะขาดพวกแคลเซียมจากกระดูกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเอาไก่ทั้งตัวนี่แหละสับให้กินไปนะครับ
4: เพราะนั้นเลี้ยงเสือนี่กินวันนึงนะ4กิโลต่อตัวต่อวัน
1: เยอะ
4: ก็คิดดูว่า 500,000 ต่ออาทิตย
0: ์สมมติว่าถ้ามันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอ่ะแล้วมันจะกินอะไรมันไม่ใช่เสือ
4: ถ้าเป็นเสือป่าเนี่ยเขาก็จะเป็นนักล่านะเราต้องเข้าใจก่อนว่าเสือในป่าอันที่หนึ่งเนี่ยเข ขาหากินด้วยตัวของเขาเองเสือที่นี่เราเลี้ยงดูเนี่ยเราก็ต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดีถูกสุขลักษณะเขาเรียกเสือที่นี่ก็เรียกเสือ in captivity
1: ครับ
4: เสือที่เราเลี้ยงดู
1: เป็นเสือที่เลี้ยงอยู่ในพื้นที่เลี้ยง
4: พื้นที่เลี้ยง
1: ครับ
4: เพราะนั้นเราก็ต้องมี management system คือระบบบริหารจัดการที่อาหารการกินต้องถูกสุขลักษณะเราเคยนะเราเคยมีเด็กสัตวแพทย์จาก Cambridge University Melbourne University
1: ครับ
4: ใช่ไหมฮะแล้วก็จากแคนาดามาบอกว่าเอ๊ะเสือมันเป็นสัตว์ป่ามันต้องกินของดิบนะเราก็บอกว่าไอ้นั่นเนี่ยคือถ้าอยู่ในป่าเนี่ยเขาต้องดิ้นรนต่อสู้แบบนั้นแต่ตอนนี้เสือเราเลี้ยงเนี่ยเราเคยแล้วเคยให้เนื้อดิบนะปรากฏว่ากินแล้วนะอ้วกออกมาเป็นพยาธิคือบ้านเราเนี่ยเนื้อดิบยัง
1: ไม่ดีเท่าที่อื่นใช่ไหมครับ
4: ต้อง
1: นี่ดูสิน
4: ี่เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยว
1: กินยังไง
4: เนี่ยเปรียบเทียบระหว่างกินไก
1: ่
4: นี่กับเสือเห็นไหมนี่ดูว่าสุขภาพแข็งแรงนี่ดูขน
1: กล้ามเนื้อ
4: ดูกล้ามเนื้อเห็นไหมมันไหมขนเป็นหนังเป็นมันไหม
1: อันนี้อ้วนไปนิดนึงดูหน่อยฮะ
4: นี่อ้วน
1: กินเยอะไปหน่อยนะ
4: อ้วน
1: นี่กินเยอะนะ
4: นี่คือถึงว่ามีโปรแกรมออกกำลังกายเนี่ยเขากำลังจะไปโดดเล่นน้ำนะแล้วมีคนเลี้ยงเห็นไหมมีคนเลี้ยงประจำตัว
1: เนี่ยเสือตัวนึงมีคนเลี้ยงคน
4: มีคนเลี้ยงนี่2คน3คนต้องดูแลดี
1: งั้นเดี๋ยวเราไปดูเขาอาบน้ำตรงนู้นดี
4: ไหมไปดูอาบน้ำ
1: ไป
0: โอ้ยเห็นแล้วก็อยากกิน
4: หิวเห็นแล้วอยากกินหิวแล้วดิ
0: ผูกพันกันมากเลยเน
4: า
0: ะ
4: เห็นไหมเขาชอบเล่นน้ำเห็นไหมไปแช่น้ำแล้วนั่นเริ่มละเห็นไหมเริ่มละนั่นอย่าเผลอนะเผลอโดนตบนะ
1: เราก็ต้องคอยดูนะว่าบางทีเขาเล่นเนาะแต่แรงเยอะ
4: แรงเขาเยอะแล้วก็เสือที่นี่เราเขาเรียก full option full option เข้าใจไหมคะแต่ว่าทั้งเขี้ยวทั้งเล็บเขามีครบ
1: อ๋อเราไม่ได้ถอดไม่ได้ตัดอะไรเลยใช่ไหมฮะ
4: คนเล่นต้องเล่นเป็นด้วยนะต้องรู้จักแย่นะ
1: อ
4: ันนี้เขาได้ยินเสียงหนูนะเนี่ยเขาถึงมาเนี่ย
1: ดีเสียงเด็ก
4: ได้ยินเสียงเด็ก
1: เสือนี่เขาชอบนะชอบเด็ก
4: คือชื่อนักล่าเนี่ยนะอะไรที่นะอ่อนแอสองอะไรที่เขาเรียกกลัวเขาสามอะไรที่แบบว่าวิ่งหนีเขาก่อน
1: เ
4: น
1: ี่ย
4: เราดูเขาจะล่าก่อนแล้วดูในหนังสารคดีเหมือนกันเสือที่เขากำลังคุมเชิงอยู่สัตว์ตัวไหนที่วิ่งหนีออกก่อนให้เสร็จ
1: เด็กน้อยเนี่ยกับผู้ใหญ่วิ่งด้วยกันที่เขาวิ่งหาเด็กก่อนเลย
4: หาเด็กก่อน
1: เพราะฉะนั้นต้องระวังเวลามาอยู่ที่แบบอันตรายอย่างนี้แต่การที่เสือที่นี่เขาจะได้อย่างนี้ได้เนี่ยจะต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆที่เราเห็นตั้งแต่ตอนเช้าเลยว่ามีการป้อนนมมีการสัมผัสกับคนที่มา
4: ตั้งแต่คนเลี้ยง
1: ค่อยพัฒนาไป
4: พัฒนามาแล้วก็เขาเห็นคนว่าไม่เป็นศัตรู
1: ครับ
4: คนเป็นมิตรใช่ไหม
1: ใช่
4: แต่ถ้าในป่าเนี่ยคนเอาปืนไล่ล่า
1: ครับ
4: เขาก็เห็นคนเป็นศัตรู
1: ครับ
4: ต่างกันตรงนี
1: ้แล้วก็ในสวนสัตว์อื่นๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถเข้าใกล้อย่างนี้ได้ด้วยเพราะว่าเขาเลี้ยงมาคนละแบบกัน
4: คนละแบบกัน
1: อันนี้คือเราเลี้ยงให้เขาคุ้นเคยตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคนเนี่ยเป็นมิตรแต่ที่อื่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวสวนสัตว์อื่นแล้วเราเข้าใกล้อย่างนี้เนี่ยบางทีเขาจะทำร้ายเราได้
4: คือจุดยืนคือแนวคิดมันต่างก
1: ัน
4: ในแนวคิดของพุทธศาสนาคือว่าเสือเคยเป็นคนคนเคยเป็นเสือ ต่างกันเป็นเพียงแค่รูปร่างแต่จิตใจเขาก็มีความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายเหมือนที่หลวงตาท่านจะพูดเสมอว่าเสือที่เนี่ยบารมีพระโพธิสัตว์บารมีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรคือเขาไม่ต้องไปฆ่าใครละ
1: ครับ
4: แล้วเขามีชีวิตอยู่ที่อยู่กับวัดอยู่กับพระเพราะ

0: กับเสือเคยมีความผูกพันเคยมีสัมพันธ์ก็เนี่ยคือทุกเช้าถึงพาไปขึ้นฟังพระสวดมนต
1: ์อ๋อครับ
0: นี่ไงเพราะนั้นเสือเนี่ยทุกตัวจะขึ้นศาลาทุกวันทุกวันทุกวันก็คุ้นเคยกับเสียงสวดมนต
1: ์
0: เพราะว่าในคัมภีร์พระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกเคยพูดไว้ว่าแม้แต่นกได้ยินพระพูดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนกจําได้พุทโธพุทโธตกมาตายไปสวรรค์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกก็พูดถึงเพราะนั้นที่เนี่ยพระท่านก็ยึดถือหลักแนวว่าให้เสือเขาได้คุ้นเคยกับเสียงสวดมนต์เสียงทำวัดเสียงการแผ่เมตตาเขาก็จะมีโอกาสต่อไปก็ได้กลับมาเป็นมนุษย์เป็นพระและมีโอกาสบรรลุธรรมเนี่ยคือตรงเนี้ยคือจุดยืนที่ต่างกันหลังจากเห็นการอาบน้ำให้อาหารเสือแล้วก็โดดเล่นน้ำแล้วตอนนี้เนี่ยฝรั่งเนี่ยคือนักท่องเที่ยวเขาจะจูงเสือลงหุบละ
1: ครับ
0: พอจูงเสือลงหุบตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นพฤติกรรมเสือใหญ่เลยโดดเล่นน้ำกัน
1: นี่เหมือนกำลังจะขี้นะฮะเนี่ย
0: นี่คือพฤติกรรมเห็นไหมเขาเริ่มเขาคุยจะขี่เสือฉี่ไปหลังไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียฉี่ออกหลังหมดนะ
1: ครับ
0: ทีนี้ในฉี่ของเสือเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการที่ว่าทําเครื่องหมายถิ่นเหมือนสุนัขเหมือนกันเพราะมันจะมีฮอร์โมนที่จะเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า mark territory
1: ค
0: ือการกําหนดจุดว่านี่คือถิ่นเรานะ
2: ตอนนี้รู้สึกว่ามันน่ารักกว่าที่คิดอีก
1: มันน่ารักกว่าที่คิด
2: มันไม่ได้ดุร้ายอะไรมากมันก็แค่แบบนี้คือมันอยากทำอะไรมันก็ทำมันคือมันทำตามความรู้สึกตัวเองมันไม่ได้แบบฉันถูกสอนไปอย่างนี้มันไม่ใช
1: ่มันก็เป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยเข้าใกล้เสือขนาดนี้มาก่อนนะฮะแต่ว่าพอเราได้สัมผัสก็ดูไม่ได้น่ากลัวที่คิดแต่ว่าพฤติกรรมทางธรรมชาติก็ยังไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ป่า
2: ใช้เวลานานไหมคะกว่าเขาจะเหมือนกับว่าได้สามารถมาอยู่กับคนได้ใกล้ชิดขนาดนี้ค่ะ
3: คือจริงๆแล้วในการเริ่มต้นนะฮะในแต่ละรุ่นของเสือนะครับหลังจากผ่านเดือนแรกนะฮะที่เขาจะอยู่กับแม่นะครับเพื่อได้น้ำนมแม่นะครับ แล้วเราจะนำเขาแยกออกมาจากแม่นะครับเพื่อมาเลี้ยงดูนะครับเพื่อให้คุ้นเคยกับทางพนักงานนะครับและกับคนนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากช่วงเดือนแรกเข้าไปนะครับคือเขาจะอยู่กับพวกเรามากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจแล้วก็เราสื่อสารกันง่ายแล้วก็เราจะอยู่กับเขามาจนเขาตอนนี้ก็อย่างตัวนี้ที่อุ้มหัวนี่อายุ4ปีนะฮะก็คือหลังจากนั้นเขาจะอยู่กับเรามาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความผูกพันแล้วก็ความเข้าใจกันระหว่างเสือกับพนักงานเราแค่นั้นนะฮะ
2: ที่มันตัวใหญ่แค่ไหนคะ
3: ประมาณ3ปีถึง3ปีครึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวเต็มวัยเจริญพันธุ์ของเขาแล้วนะครับก็คือหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาจะใหญ่กว่านั้นน่ะจะเป็นแค่น้ําหนักเพิ่มจะไม่สูงขนาดกระดูกสัดส่วนของกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่พอหลังจากประมาณ3ปีกว่า4ปีตรงนี้จะเป็นช่วงที่เรียกว่าถ้าเขากินเยอะก็จะเริ่มอ้วนออกมามากกว่า
0: เป็นไงครับผมเมื่อกี้เจอเสือของพี่บอยพี่บอยเนี่ยเขาดูแลเสือพวกใจดีเสือต้อนรับแขกเสือนั่นก็เสือว่าประเภทที่ว่าเล่นกับคนทั่วไปแต่ตอนเนี้ยโซนเนี้ยคือเบื้องหลังการถ่ายทํานะครับเสือที่ออกไปเล่นเนี่ยประมาณไม่เกิน25ตัว
1: ครับ
0: แต่เสือส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ชอบที่จะไปยุ่งกับใคร
1: ครับ
0: เขาจะมีวิถีชีวิตของเขาเป็นธรรมชาติของเขาเราก็ทําเกาะเสือก็คือเป็นโซนที่ให้เขาอยู่อย่างธรรมชาติจะมีเป็นสวนหย่อมให้เขาได้โดดวิ่งเล่นมีน้ำมีการดูแลการจัดการที่เป็นลักษณะมีเวลาให้เขาออกกำลังกายเหมือนกัน
1: ก็ไม่ใช่ว่าเสือทุกตัวเนี่ยจะนิสัยดีเหมือนกับที่เราเห็นมาเมื่อกี้นี
0: ้คือเลี้ยงแมวใช่ไหมเลี้ยงสุนัขใช่ไหมเหมือนกัน
1: ร้อยตัวอาจจะมีสักไม่กี่ตัวเองที่ให้เราลูบจับ
0: ที่นี่ก็ประมาณสักหนึ่งในสี
1: ่ครับ
0: บางคนเลี้ยงเขาจะรู้ว่าตัวไหนเล่นได้ตัวไหนเล่นไม่ได
1: ้ครับ
2: ต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยคะ
0: เสียงอย่างนี้คือหมายความว่าให้เราสื่อสารออกไปว่าเราไม่ได้มาทำร้ายเขานะนะเราเป็นพวกเดียวกันนะอย่างเงี้ยเพราะเสือเขาก็จะทำเสียงเนี้ยใส่พวกเดียวกันในกรณีที่เขาคุ้นเคยกันสังเกตหูนะเวลาที่เขารู้ว่าเป็นอะไรปุ๊บหูเขาก็จะเริ่ม

0: ข้ามาตั้งตรงถ้าหูนี่ลู่ไปหลังแสดงว่าเอ๊ะแปลกๆมีอะไรมาแบบไม่ไว้ใจแต่ถ้าหูเขาเริ่มตั้งตรงนี่เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาไว้ใจแล้วเขารู้สึกโอ้ส่งเสียงมาอย่างนี้เริ่มคุยกันอันนี้เขาไม่คุ้นกับกล้องเห็นไหม
1: มีหลายเสียงเลยนะครับเนี่ย
0: พวกเดียวกันส่งไปบอกว่าไม่เป็นไรพวกเดียวกันเห็นไหมเขาเริ่มสงบนิ่งแล้วเห็นไหมเขาเริ่มแล้วเออใช่นะ
2: ทำพูดได้ไง
0: เห็นไหม
1: ทำเสียงตอบออกมาแล้ว
0: อย่างนี้ก็คือเป็นการสื่อทักทายกันเสียงทักทายกันเห็นไหมเริ่มสงบแล้วเห็นไหมเห็นไหมตัวที่อยู่ข้างหน้าเมื่อกี้นี้เสียงขู่นี่ก็เริ่มหน้าตาดูหน้าตาเปลี่ยนไป
1: ครับ
0: เห็นไหมฮะ
1: นิ่งขึ้น
0: เริ่มนิ่งขึ้นดวงตามอ้าเห็นไหมแ
1: หมหูก็เริ่มโอเคแล้ว
0: โอเคแล้วนี่แหละนี่สบายแล้วเห็นไหมนี่ไง
1: จุดนี้เลยครับที่เขาเรียกว่า animal speak ของแท้เห็นไหมฮะ
0: เห็นไหมฮะ
1: พูดกับสัตว์ได้สัตว์พูดกับเราได้ด้วย
0: นิ่งแล้วเห็นไหม
1: ครับ
0: นี่น้องคนดีรู้ไหมภาษามีสามภาษา
1: ภาษาอะไร
0: มั่งนี่คำถาม
2: ภาษาอะไรมั่ง
1: ไทยอังกฤษญี่ปุ่น
3: ผมไม่ใช่
0: โอ้โหมันเยอะนะสามภาษา
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ภาษาอะไร
1: ภาษาอะไรภาษากาย
0: ภาษากายหนึ่ง
1: ภาษาอะไรอีก
2: ภาษา
0: สองอะไรภาษามือก็คือภาษากายสองภาษาอะไร
2: ภาษา
1: เรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ย
0: เรากำลังทำอะไรอยู
2: ่พูด
1: ภาษากายภาษาพูด
0: สามภาษาอะไร
1: โอ้โหนี่ยาก
0: นี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแมวรู้เป็นไง
2: ภาษา
0: ทำไมเขารู้จักเรา
2: ภาษารัก
0: ภาษาอะไรที่ทำที่ทำเป็นรูปอะไร
1: ทำเป็นรูปอะไรนี
2: ่ใจ
0: โอ้โหภาษาใจภาษาใจเห็นไหมสัตว์เขารู้นะใครให้ความรักใครเกลียดอะไรเนี่ยเขารู
1: ้
0: เขาอ่านได
1: ้อันนี้สองตัวที่อยู่ด้วยกันนี่จะเป็นเพศเดียวกันหรือว่าผู้เมีย
0: คือมันเอาแน่ไม่ได้เพราะบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกแล้วเนี่ยคือเสือเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกนึกคิด
1: ครับ
0: เป็นของตัวเอง
1: ครับ
0: เราจะไปบังคับว่าไอ้นี่อยู่มันไม่ได
1: ้ครับ
0: ทีก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นแบบคอกเดียวกัน
1: อ๋อ
0: เป็นกวนเดียวกัน
1: ก็คือตัวที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่กัดกันเราก็จัดให้อยู่ด้วยกันได้
0: อยู่ด้วยกันได้หรือคนละคอกคนละกวนแต่ว่าดูแล้ว
1: ใกล้เคียงกันนี้ฮะ
0: เขาก็จะคุ้นเคย
1: อ๋อคร
0: ับ เราบังคับไม่ได้นะที่จะตัวนั้นมาใส่ตัวนี้ไม่ได้เขาจะกัดกันเลยเล็กอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าจะคอกเดียวกันถ้าเป็นตัวผู้สองตัวเหมือนแมวเหมือนกันนะพอโตขึ้นกัดกัน
1: ไม่ถูกกัน
0: ไม่ถูกกันคือเขาจะมีเขาเรียกว่าเทอร์ริทอรี
1: ่ครับ
0: เทอร์ริทอรี่คือมีถิ่นที่อยู่ที่เป็นเฉพาะของแต่ละตัว
1: ครับ
0: คือเจ้าถิ่น
2: แล้วเสือเนี่ยค่ะคุกเก็บกลิ่นอะไรเป็นพิเศษนะเพราะว่าบางครั้งหนูก็ไปเล่นกับหมากับแมวกับหนูมาพวกนี้
0: ตั้งแต่อยู่มาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันเกลียดกลิ่นอะไรนะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเสือเป็นสัตว์นักล่า
1: ครับ
0: นักล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ว่ามันได้กลิ่นแปลกๆเนี่ยมันก็จะเรียนรู้นะเขาเรียกว่าเคมีอ่ะเข้าใจไหมคือมันไม่ใช่เป็นกลิ่นธรรมชาติเพราะเสือเป็นสัตว์ที่อยู่ป่าได้เขาจะเกี่ยงข้องกับธรรมชาติเพราะนั้นไอ้น้ำหอมหรืออะไรที่เราทำส่วนใหญ่เป็นสังเคราะห์เป็นสองข้อเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่รู้เลยว่าอะไรแต่เขาก็จะทำหน้าอย่างเงี้ยหน้าแย่ๆอย่างเงี้ยเวลาเสือดมกลิ่นเขาจะทำหน้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเพื่อดมกลิ่น
1: พูดถึงลายเสือนะฮะก็คืออย่างคนเราเนี่ยเราจะแยกกันก็คือจากลายนิ้วมือใช่ไหมฮะถ้าจากอย่างที่เสือเนี่ยเวลาเขาแยกกันก็ดูตามลายซึ่งแต่ละตัวเนี่ยลายตามตัวจะไม่เหมือนกันเลย
0: จะเป็นหนึ่งเดียวในโลก
1: ใช่
0: นี่คือหนึ่งในการทำเขาเรียกว่าบัตรประจำตัวของเสือ
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องถ่ายลายเสือ
1: ถ่ายลายเสือไว้เพราะลายแต่ละตัวก็จะเหมือนลายมือของเราไม่มีการซ้ำกัน
0: ไม่มีการซ้ำ
1: เสือล้านตัวก็มีล้านลาย
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: ครับก็มีหนึ่งภารกิจที่ไหนๆก็หมออ้อยแล้วก็น้องคนดีมาแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องฉีดวัคซีนแล้วก็ใส่ไมโครชิป
1: ครับ
0: คือเสือที่นี่เราก็จะมีการใส่ไมโครชิปกันทุกตัว
1: ครับ
0: แล้วก็วัคซีนที่เราจะทำเนี่ยก็คืออันนี้เขาเรียกว่าวัคซีนพูดง่ายๆว่าเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเลือดขาวในแมวมะเร็งเม็ดเลือดขาวของเกี่ยวกับทางเดินหายใจอันนี้ตัวนี้เรบีวัคซีนคือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
1: ครับ
0: ตัวนี้สำคัญมากคนส่วนใหญ่นึกเรื่องว่าโรคพิษสุนัขบ้าคือเป็นเฉพาะสุนัข
1: ไม่ใช่
0: ใช่ไหมเพราะนั้นแมวเนี่ยก็ต้องฉีดตัวนี้สำคัญ
1: น้องคนนี้รู้ไหมว่าทำไมถึงต้องตรวจสุขภาพเสือด้วย
0: เอ๊ะตรวจสุขภาพมั้งยังเนี่ย
2: ตรวจค่ะ
0: ตรวจอะไรบ้างตรวจอะไรบ้าง
2: ก็ตรวจโรคพิษสุนัขบ้าที่ติดสู่คนตรวจเรื่องไข้หวัดใหญ่แล้วก็จำไม่ได้หลายครั้งมาก
0: ตรวจฟันบ้างตรวจตาย
2: ัง
0: ตรวจหูยัง โอ้เสือที่นี่ตรวจหมด
1: เสือที่นี่มีการตรวจตาด้วย

0: ูดนี้ปูนยังนี่ขูดนี้ปูนยังฟันน้ำนมหรือเปล่าเนี่ยหรือฟันแท
1: ้ฟันน้ำนม
0: ยังไม่หลุดฟันน้ำนมยังไม่หลุดอีก
2: คือวางยาเสือครั้งทีแล้วเนี่ยเราต้องทำให้ครบทุกอย่าง
3: ครับ
2: ทำอย่างฟันอย่างเดียวไม่ได้มีการตรวจหูตรวจจมูกใช่ไหมตรวจดูทั่วไป
3: เจาะเลือด
2: เจาะเลือดเก็บตรวจเรื่องของค่าโลหิตวิทยาค่าเรื่องมีเชื้อโรคไหมในเลือดแล้วก็ชั่งน้ำหนักน้ำหนักนี่สำคัญ
3: วัดส่วนสูงความกว้างยาทุกอย่าง
2: หาง
3: ยาทีเดียวอ่ะพูดง่ายทำทุกอย่าง
2: ต้องทำหมด
3: เพราะโอกาสที่เราจะวางยาเนี่ยอาจจะได้แค่ปีละครั้งเอง
2: ใช่วางบ่อยก็ไม่ดีอันนี้การทำตรวจสุขภาพทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทำให้หนึ่งก็คือเสือมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมการตรวจเนี่ยเราก็รู้ว่าเสือมีภูมิคุ้มกันไหมสองเราก็จะตรวจก็จะรู้ว่าเสือเนี่ยมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าสามเราก็จะรู้ว่าการเจริญเติบโตของเขาสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไหมอะไรต่างๆเหล่านี้สี่เราก็ทำฐานข้อมูลได้เก็บข้อมูลค่าโลหิตวิทยาต่างๆค่าเรื่องของสารอินทรีย์ต่างๆในเลือด
3: เสือเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเสือโคร่ง6สายพันธุ์ย่อยหรือสับสปีชีเหลือเพียงแค่ 2,300 ตัวก็จะหมดป่าใช่ไหม2อีก10ปีเสือหมดป่าแน่นอนไม่มีละตอนนี้เหตุผลสำคัญที่เสือสูญพันธุ์เพราะ1คือเนื่องจากมนุษย์เนี่ยตัดไม้ทำลายป่าพอไม่มีป่าสัตว์ป่าก็ไม่มีบ้านนักล่าฆ่าหัว
4: ครับ
3: เนี่ยถ้ายิงเสือในป่านะจะได้ตัวละ 300,000 1ลูกกระสุนเพราะนั้นนายพรานก็คือชาวบ้านที่ไม่ดีได้รับเงินมา 300,000 เพื่อมายิงเสือเสือก็ถูกยิงไปเรื่อยยิงเรื่อยเราจะเห็นข่าวใช่ไหมข่าวที่จะบอกเสือถูกยิงถูกยิงถูกยิงเพราะว่าคนยิงได้ 300,000 แต่พอเข้าไปตลาดมืดกระดูกเสือตัวเดียวอันเดียวของเสือหนังเสือหนวดเสืออวะเครื่องในเลือดเสือ5ล้านนี่คือหน้าที่ของเยาวชนและรุ่นชนแล้วนะที่จะต้องช่วยกันนะ
4: ก็ต้องอาศัยกำลังของเด็กรุ่นใหม่
2: เด็กรุ่นใหม
4: ่ว่าทำยังไงให้
1: พอหนูโตขึ้นปุ๊บหนูก็จะไม่มีวันไปซื้อชิ้นส่วนของเสือเด็ดขาดค่ะเพราะว่าถ้ามีคนซื้อเยอะมากคนที่เขาฆ่าเขาก็จะไม่หยุดเขาก็จะไม่หยุดล่าไม่หยุดขายเพราะว่าพอทำแบบนี้ปุ๊บแล้วมันได้เงินมีคนซื้อถ้าเป็นหนูจะไม่มีทางซื้อและหนูจะบอกให้เพื่อนๆแม่ซื้อด้วยเพราะว่าถ้าเราซื้อเขาก็จะยิ่งทำฆ่าเสือตลอดเวลา
4: ทุกวันนี้สัตว์สูญพันธุ์ไปเรื่อยๆวันละสปีชีส์นึงวันละ2สปีชีส์เราไม่รู้เลยว่าสูญพันธุ์ไปเท่าไหร่แล้วนะครับก็วันนี้ยังไงก็ขอขอบคุณคุณหมอสมชัยมากนะครับที่ให้ความรู้กับเรา
2: ขอบคุณมาก
4: ขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
2: ครับผม
1: แล้วก็อย่าลืมกับหนูและคุณหมออ้อยได้ในรายการ Animal Speak นะคะ
4: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชลินัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับเปิดการท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำผ่านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีรอบปฐมฤกษ์ของปีจอดกลางเขื่อนชมบรรยากาศสุดสายตาเด็กชายวัย7ขวบรับงานแสดงมโนราแก้บนขอค่าครูตามศรัทธาของผู้จ้างที่จังหวัดตรังจุฑามาศผูกโพพาถีบสำล้อลากท้ายเหลือเพียงไม่กี่คันชมเมืองนครศรีธรรมราชเทศบาลเตรียมดันส่งเสริมเป็นอาชีพตอนนี้ครับกระแสของหมูเด้งนะครับจับตาดูว่าจะไปถึงวงการไหนบ้างและล่าสุดนี้คุณผู้ชมไปถึงวงการที่เรียกว่าเป็นการทำเครื่องปั้นดินเผานะครับมีเจ้าของโรงงานกระถางปั้นฮิปโปหมูเด้งขึ้นมาถูกใจกลุ่มนักจัดสวนนะครับที่จังหวัดราชบุรีครับได้มีโอกาสพาหลานๆไปเยี่ยมชมหมูเด้งที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วก็เป็นอีกคนที่ถูกหมูเด้งตกเข้าจนได้ครับหลงเสน่ห์เข้าเต็มๆจึงเกิดแรงบันดาลใจกลับมาปั้นลูกฮิปโปแคระขึ้นมา1ตัวครับไว้เป็นของตัวเองต่อหลังจากที่ลูกค้าได้มาเห็นต่างก็สนใจครับประกอบกับกระแสของหมูเด้งที่แรงไม่หยุดจึงทำให้มียอดสั่งผลิตเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับกลายเป็นเครื่องปั้นดินเผารูปฮิปโปหมูเด้งสินค้าใหม่ที่กำลังมาแรงในวงการตกแต่งสวนที่โรงงานกระถางโพธารามตำบลคลองตาคดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับตอนนี้ช่างปั้นกำลังเร่งปั้นรูปฮิปโปหมูเด้งด้วยดินผสมสูตรพิเศษนะครับมีหลากหลายอิริยาบถทั้งท่ายืนท่านั่งนอนหมอบปีนอ่างแล้วก็แบบแฟนซีครับก่อนนำเข้าเผาในเตามังกรที่มีแห่งเดียวในอำเภอโพธารามสร้างด้วยอิฐทนไฟความยาวกว่า20เมตรนางศรีบาลิสุวรรณเจ้าของโรงงานเล่าว่าเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ครับแต่ว่ากระถางที่จำหน่ายตามท้องตลาดมีลวดลายไม่ถูกใจครับประกอบกับมีความสนใจในผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาก็ทำให้ตัดสินใจเรียนรู้ครับแล้วก็ทำโรงงานเครื่องปั้นดินเผาสินค้าที่ทำออกจำหน่ายในช่วงแรกนะครับจะเป็นกระถางปลูกต้นไม้ขนาดต่างๆหลากลวดลายนะครับเช่นเดียวกับที่อื่นๆแต่ว่าเนื่องจากรูปแบบของงานมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะครับประกอบกับตัวเองชื่นชอบงานด้านการออกแบบจึงผันตัวมาทำงานเครื่องปั้นดินเผาครับที่ใช้สำหรับประดับบ้านแล้วก็สวนแทนเน้นการออกแบบจากสิ่งรอบตัวที่พบเห็นและความต้องการของลูกค้า
1: ก็บ้านสมัยนี้มันเปลี่ยนไปอะค่ะแล้วถ้าเกิดเรามาทำกระถางเหมือนกันในลาดลีใช่ไหมคะเหมือนกับทุกที่อย่างเงี้ยเราก็จะขายไม่ค่อยได้อะค่ะเราก็เลยต้องเปลี่ยนไปอะโดยที่ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆและตอนนี้พี่ก็มีแรงบันดาลคือพี่ไปหาน้องหมูเด้งมาแล้วก็พี่ก็มีแรงบันดาลใจพี่ก็เลยทำฮิปโปดูเงี้ยค่ะ
0: วิธีการทำเครื่องปั้นดินเผารูปทรงต่างๆรวมถึงรูปปั้นฮิปโปแต่ละชิ้นนะครับจะเริ่มจากการนำดินมาหมักร่วมกับทรายทิ้งไว้3วันก่อนนำไปโม่เพื่อให้เนื้อเนียนเลยครับเพื่อเพิ่มความแกร่งจากนั้นก็นำมาปั้นขึ้นทรงตามรูปแบบและขนาดที่ต้องการด้วยมือครับแล้วจึงทำการชุบเคลือบนำชิ้นงานที่ได้ไปเรียงในเตามังกรใช้เวลาเผานานประมาณ 1-2 วันแต่ละชิ้นจะใช้เวลาทำนานประมาณ1สัปดาห์ครับจึงแล้วเสร็จพร้อมจำหน่าย
1: คือเราต้องทำโครงให้เขาก่อนพี่ว่ามันทำคือขึ้นโครงก่อนนะคะก่อนที่จะทำแขนขาแล้วจุดที่ยากที่สุดหรอพี่ว่าหน้าใช่
2: เป็นใบหน้า
1: ใช่อะค่ะเพราะถ้าเกิดปั้นไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะฉีกขาดอะค่ะเวลาที่เราเผาอะอบเอาไว้เอาผ้าคลุมอะค่ะต้องให้เขาค่อยๆแห้งเองอะค่ะโดยที่ไม่ให้โดนลมอะค่ะพอเขาแห้งดีแล้วก็เอาเข้าเตา
0: ราคาจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผารูปฮิปโปครับจะขึ้นอยู่กับรูปแบบและก็ขนาดของชิ้นงานอย่างถ้าเป็นรูปปั้นฮิปโปอิริยาบถต่างๆขนาด12นิ้วครับราคาอยู่ที่600บาทแล้วก็ฮิปโปเกาะกระถางขนาด13นิ้วราคาอยู่ที่400บาทนะครับ ใครสนใจครับอยากไปเยี่ยมชมโรงงานหรือว่าอยากอุดหนุนสินค้ารูปฮิปโปหมูเด้งแบบนี้น่ารักดีครับมีเบอร์ให้ติดต่อกันได้0800253169ครับจากงานเครื่องดินเผาตุ๊กตาหมูเด้งนะครับก็มีตุ๊กตาลิงตัวนุ่มๆ นะครับเด็กๆ เห็นก็ชอบอยากจะอุ้มเล่นกันนะครับจึงกลายมาเป็นจุดขายสร้างคาเฟ่ตุ๊กตาลิงขึ้นมาครับมีชื่อว่าวานอนสอนง่ายที่จังหวัดสุโขทัยซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยนำมาตุ๊กตาลิงที่สะสมตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วก็สั่งนำเข้ามาเพิ่มสร้างสีสันให้คาเฟ่ครับตั้งชื่อร้านว่าวานอนสอนง่ายเพราะว่ามีแต่ตุ๊กตาลิงน่ารักน่ารักให้กอดนะครับจับตั้งตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนิ่งๆไม่ดื้อไม่ซนเหมือนกับลิงนะครับวานอนสอนง่ายพิกัดอยู่ที่คาเฟ่ครับอยู่ที่ทางไปเมืองเก่าตรงข้ามกับสถานีผลิตน้ำเมืองเก่าประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัยตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัยเจ้าของก็คือนางสาวสาธิมาโคสิตานนท์นะครับเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยเกิดปีลิงครับแล้วก็ซนที่สุดในครอบครัวด้วยในวัยเด็กเวลาไปไหนมาไหนครับแม่มักจะซื้อตุ๊กตาลิงมาเป็นของฝากเสมอก็เลยเริ่มสะสมลิงมาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้ผ่านไป40ปีครับมีตุ๊กตาลิงอยู่เต็มบ้านนะครับแล้วก็ใฝ่ฝันว่าจะหาที่อยู่ให้น้องลิงพวกนี้ครับให้คนที่ชอบลิงเหมือนกันได้มาดูตุ๊กตาลิงที่สะสมไว้ซึ่งมีหลายแบบนะครับทั้งที่ผลิตในไทยแล้วก็ต่างประเทศก็นำมาให้ลูกค้าได้ชมกันแล้วก็จัดมุมสวยๆให้ลูกค้าถ่ายรูปได้นอกจากตุ๊กตาลิงแล้วนะครับก็ยังมีกาแฟเครื่องดื่มอาหารจานเดียวเค้กขนมต่างๆไว้คอยบริการลูกค้าด้วยอีกทั้งบรรยากาศในร้านนะครับตกแต่งไปด้วยตุ๊กตาลิงมีจุดให้เด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่มาแสดงความสามารถกันวาดภาพระบายสีลิงในฝันได้เราจะนำภาพวาดกลับบ้านหรือว่าฝากไปที่ร้านให้ร้านติดโชว์ลูกค้าที่เข้ามาร้านก็ได้เหมือนกันนะครับมีมุมประลองฝีมือเป็นลานฝึกยิงธนูโบราณและสกายวอล์กให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ปีนป่ายสนุกสนานตามประสาคนชอบลิงครับ
2: ก็คือตัวซองเนี่ยเกิดปีลิงแล้วก็ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด4คนเราเป็นคนดื้อที่สุดแล้วแม่จะชอบพูดว่าเธอน่ะไม่ว่านอนสอนง่ายเลยแล้วพอเราเกิดปีลิงปุ๊บของสะสมทุกอย่างของเราจะเป็นลิงตั้งแต่เราจำความได้คนอื่นจะมีตุ๊กตามีตุ๊กตากระต่ายแต่เราจะเป็นตุ๊กตาลิงเท่านั้นแม่ก็จะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรูปหน้าลิงมาให้เราคราวนี้ของสะสมเนี่ยเราสะสมมา40กว่าปีมันก็เลยเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆ
0: ใครที่สนใจครับสามารถพาครอบครัวพาเด็กๆไปที่ร้านวานอนสอนง่ายไปดูบรรยากาศสบายๆเป็นกันเองมีมุมสวยๆให้ถ่ายภาพแล้วก็มุมให้เด็กๆได้เล่นกับบรรยากาศธรรมชาติได้ทุกวันนะครับร้านนี้เผื่อใครอยากไปอุดหนุนกันมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อนะครับสอบถามเส้นทางกัน0956364547ครับอีกร้านที่มาพร้อมกับความชอบในวัยเด็กเหมือนกันนะครับด้วยใจรักในภาพยนตร์แล้วก็วิถีชีวิตแบบคาวบอยจึงนำมาเป็นสไตล์ตกแต่งร้านอาหารนะครับแล้วก็ชูเมนูเด่นของคนโคราชด้วยขัวหมี่ต้มหมี่โคราชครับการตกแต่งในร้านย้อนยุคลงตัวในสไตล์คาวบอยครับผสมผสานกับกลิ่นอายของโรงหนังเก่าทุกมุมของร้านนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่มีชีวิตชีวาถ่ายทอดโดยนายจิรศักดิ์คาระอิวัฒนาหรือว่าป๋าขาวครับเป็นเจ้าของร้านผู้มีความหลงไหลในคาวบอยและความทรงจำในอดีตของโรงหนังเก่าในครอบครัวครับที่ร้านมีชื่อว่าดะดาดสเต็กจิ้มกะแจ่วครับร้านสเต็กที่ตั้งอยู่บนถนนสืบสิริซอย36ตำบลหนองจบกอำเภอเมืองนครราชสีมาตกแต่งด้วยป้ายโรงหนังคอนบุรีภาพยนตร์เป็นของเดิมนะครับพร้อมกับนำเครื่องฉายหนังเก่ามาตั้งไว้ด้วยมีร้านขายยาเวทีร้านตัดผมในแบบจำลองหลังฉากเวทีครับรวมถึงเก้าอี้ร้านตัดผมที่เป็นของเก่าของแท้จากคุณพ่อบรรยากาศร้านนะครับมีโปสเตอร์หนังคาวบอยสุดคลาสสิกติดทั่วร้านด้วยแล้วก็ด้วยความรักในสไตล์คาวบอยป๋าขาวเองก็ยังแต่งกายด้วยชุดคาวบอยเต็มยศไว้รับลูกค้าด้วยครับป๋าขาวเล่าให้ฟังว่าในวัยเด็กนะครับเติบโตมาพร้อมกับกลิ่นอายของโรงหนังคอนบุรีภาพยนตร์เป็นโรงหนังของครอบครัวที่ตั้งอยู่ในอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งคุณพ่อเนี่ยทำธุรกิจโรงภาพยนตร์ทำร้านขายยาแล้วก็ร้านตัดผมจึงซึมซับบรรยากาศสังคมในยุคสมัยนั้นนะครับ พอวันหนึ่งโรงหนังปิดตัวไปตามการเวลาป๋าขาวก็เลยทดลองทำงานหลายอาชีพก่อนจนตัดสินใจมาเปิดร้านดะดาดสเต็กขึ้นมาครับที่ซอยรังน้ำในตัวเมืองโคราชเมื่อกว่า30ปีที่แล้วแล้วก็ย้ายมาทำเลปัจจุบันเมื่อปี2000

0: 560ส่วนอาหารนะครับมีเมนูท้องถิ่นของโคราชที่หากินได้ยากด้วยสูตรเฉพาะจากคุณแม่ของป๋าขาวเองนะครับทำให้เมนูนี้รับรองว่าอร่อยไม่เหมือนใครแน่นอนอย่างครัวมีโคราชนะครับรสจัดจ้านแล้วก็เข้มข้นทั้งเส้นและเครื่องปรุงแบบโคราชแท้ๆครับและยังมีต้มหมี่โคราชที่เป็นสูตรเฉพาะจากรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ซุปที่มีรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นมีความเผ็ดนิดๆครับ
1: ลาดแกงมีเนี่ยไม่มีในอะไรเมนูหรอกรายการเนี่ยแต่ว่าถ้าอยากทดสอบก็สั่งได้เวลาผมอยู่ครับจะสั่งได้นะครับเราบางทีบางคนคาดไม่ถึงว่าคิดว่าเรามีแต่สเต็กไม่ใช่เรามีอาหารไทยอาหารโคราชเรามีความพิเศษคือยำใบมะขามนะใครได้ชิมใครได้สัมผัสกับรสชาติของยำใบมะขามเนี่ยจะต้องติดใจมาข้าวหน้าก็สั่งอีกครับต้มโซดปลาอินทรีเนี่ยโอ้เป็นเมนูชูสุขภาพที่คนที่เป็นวัดคัดจมูกเนี่ยนะหรือว่าดื่มกลางคืนมานักๆเนี่ยมาสั่งเลยต้มโซดปลาอินทรีนี่แก้แห้ง
0: หากใครที่กำลังมองหาความอร่อยในบรรยากาศที่ไม่ซ้ำใครแบบนี้แล้วก็ไปสัมผัสวิถีชีวิตยุคเก่าของโคราชผ่านเรื่องราวจากใจเจ้าของร้านที่มีความหลงใหลในอดีตที่ไม่เคยลืมต้องลองแวะไปร้านนี้กันนะครับที่ร้านเนี่ยเปิดให้บริการตั้งแต่ตอน10โมงไปจนถึงตอน4ทุ่มนะครับสอบถามที่เบอร์0818773363ครับคุณผู้ชมเคยขึ้นรถไฟสายที่เรียกว่าโรแมนติกที่สุดสาย1ของไทยครับและ1ปีเนี่ยจะเปิดท่องเที่ยว3เดือนเท่านั้นเองเส้นทางที่ว่านี้คือรถไฟลอยน้ำผ่านเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีครับตอนนี้เปิดรอบปฐมฤกษ์กันแล้วครับในสัปดาห์แรกของปีนี้นักท่องเที่ยวแห่จองตั๋วไปชมบรรยากาศน้ำเต็มเขื่อนกันแบบเต็มตาเลยครับขบวนรถไฟลอยน้ำร่วมเดินทางสัมผัสลมหนาวเส้นทางอันซีนหนึ่งเดียวของเมืองไทยครับนั่งรถไฟลอยน้ำสุดโรแมนติกแบบนี้กลางเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีภายใต้กิจกรรมตามรอยพระบาทเที่ยวเขื่อนของพ่อปีนี้เริ่มเดินรถเที่ยวแรกเป็นปฐมฤกษ์ในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดลพบุรีและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ร่วมกันจัดขึ้นซึ่งรอบปฐมฤกษ์ปีนี้ครับขบวนรถไฟใช้ตู้โดยสารถึง14ตู้รองรับผู้โดยสารประมาณ 1,200 คนต่อวันโดยขบวนรถไฟจะมาหยุดให้นักท่องเที่ยวลงถ่ายภาพกันนะครับที่จุดนี้เป็นจุดชมวิวช่วงที่น้ำเต็มเขื่อนเป็นเวลา20นาทีครับนี่เป็นไฮไลท์สำคัญของทริปนี้เลยครับเนื่องจากเป็นทริปพิเศษเข้าสู่บรรยากาศการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตชาวเขื่อนแล้วก็สนุกสนานกับขบวนรถไฟลอยน้ำที่ทอดยาวแล่นข้ามไปบนอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จากนั้นนะครับพอชมวิวกันแล้วก็จะไปต่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนะครับได้แวะลงเลือกซื้อสินค้าชิมช็อปสินค้าพื้นเมืองโอท็อปกันมีทั้งของกินของฝากผลิตภัณฑ์ชุมชนของพื้นบ้านไปจอดที่บริเวณชานชาลาที่สถานีบ้านโคกสลุงนะครับเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในช่วงนี้เป็นเวลา30นาทีครับจากนั้นขบวนรถไฟก็จะเดินทางกลับมายังสถานีเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์เพื่อนักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมต่างๆบริเวณพื้นที่โดยรอบของเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์นะครับอย่างการมาถ่ายรูปกับทุ่งทานตะวันแปลงแรกของจังหวัดลพบุรีณบ้านกล้วยไข่โดยขบวนรถไฟเที่ยวกลับนะครับจะออกจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในเวลาประมาณ 15:30 นาทีขบวนรถพิเศษแบบนี้ครับเปิดให้บริการแบบเช้าไปเย็นกลับนะครับปีนี้จัดขึ้นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตลอดเดือนพฤศจิกายนจนถึงมกราคมปีหน้าครับปิดช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเดียวมีสถานีต้นทางจากสถานีกรุงเทพแล้วก็ปลายทางณแหล่งท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ติดต่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วก็สำรองที่นั่งล่วงหน้าครับผ่านระบบดีทิกเก็ตหรือที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะครับสามารถเช่าตู้โดยสารพิเศษจัดเฉพาะแบบเหมาคันนะครับโดยจะพ่วงเพิ่มไปกับขบวนรถได้สนใจสอบถามข้อมูลงานตั๋วหมู่คณะนะครับมีหมายเลขให้ไว้026218701ต่อ5202ครับเผื่อใครอยากไปท่องเที่ยวกันนะครับสอบถามวันเวลาการเดินทางวันที่ปิดให้บริการแบบนี้มีเบอร์ไว้ให้นะครับ1690ตลอด24ชั่วโมงครับไปชมความสามารถการแสดงมโนราของเด็กชายวัย7ขวบ

0: บ้างนะครับนอกจากน้องจะสืบทอดการแสดงพื้นบ้านแล้วยังใช้เป็นอาชีพออกรับงานแสดงมโนราแก้บนตามสถานที่ต่างๆได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่ได้กำหนดราคารับงานขอเป็นค่าครูตามกำลังศรัทธาของผู้จ้างเท่านั้นที่จังหวัดตรังครับลีลาอ่อนช้อยของน้องอ๋องหรือว่าเด็กชายวงวริศสิทธิชัยอายุ7ขวบเท่านั้นเองนะครับเป็นนักเรียนโรงเรียนปัญญาวิทย์อำเภอเมืองจังหวัดตรังซึ่งหลงไหลในการรำมโนรามาตั้งแต่อายุ3ขวบแล้วก็ฝึกฝนด้วยตัวเองนะครับเปิด YouTube ดูมีคณะมโนราชื่อดังมโนราคณะเกรียงเดชคณะมงคลชัยแล้วก็คณะศรีวรรณะเป็นไอดอลของน้องครับจนพ่อแม่ก็เลยต้องพาน้องอ๋องเนี่ยไปยกพานไหว้ครูฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยที่ผ่านมาครับน้องอ๋องไปรำมโนราแสดงในงานต่างๆของจังหวัดตรังนะครับจนสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมหลังก็เริ่มมีผู้ว่าจ้างติดต่อให้น้องอ๋องเนี่ยไปรำมโนราในพิธีแก้บนอีกหลายแห่งครับน้องอ๋องบอกว่าการรับรำแก้บนตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งในจังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับซึ่งการรำแก้บนเนี่ยก็ไม่ได้กำหนดค่าใช้จ่ายค่าตัวนะครับแล้วแต่ว่าคนจ้างจะให้ที่ผ่านมาก็รับงานไปรำแก้บนที่วัดท่าแคจังหวัดพัทลุงวัดควรนาแคจังหวัดตรังแล้วก็วัดอื่นๆในพื้นที่ครับแต่ส่วนมากครับจะมีคนว่าจ้างให้มารำแก้บนกับแม่บุญมาศาลหลักเมืองตรังอยู่บ่อยครั้งด้านคุณพ่อคุณแม่เองก็สนับสนุนจัดหาเครื่องแต่งกายชุดมโนราหาเครื่องเสียงแบบพกพาให้แล้วก็มีคุณแม่ช่วยแต่งหน้าให้ครับ
1: ส่วนมากจะเป็นศาลหลักเมืองครับ
2: บ้านคนเลยที่บ้านคนเลย
3: แล้วทำไมหนูชอบมโนราคะ
1: ตอนนั้นผมไปดูมโนรากับพ่อครับผมเลยเริ่มชอบครับ
3: แล้วเครื่องแต่งกายนี่ใครเป็นคนจัดหามาให้หนูคะลูก
1: แม่ครับ
3: แล้วแต่งหน้าล่ะครับ
1: แต่งหน้าก็แม่ครับ
3: แล้วทำไมหนูชอบมโนรา
1: ผมอยากรำมโนราครับ
3: อยากรำให้สวย
1: ครับอยากดัง
3: อยากดัง
4: ถ้าเกิดว่ามีเหมือนมีงานของจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะให้น้องไปช่วยรำเหมือนงานที่ผ่านมาก็จะมีงานเด็กโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปช่วยรำให้ค่ะ
3: การรำแก้บุญนะคะน้องๆเริ่มรำนานแล้วค่ะ
4: ก็ประมาณ2ปีค่ะประมาณ2ปีก็คือเหมือนว่าเขาไปเปิดรำโชว์ที่เปิดศูนย์บ้านสวนศิลป์วรรณีที่ยะตะขาวแล้วก็มีทีมวัฒนธรรมจังหวัดเขาไปเจอก็เลยขอให้น้องเขาช่วยมารำแก้บุญมโนราให้ก็หลังจากนั้นก็คือก็มีคนบนต่อๆกันไปก็คือได้มารำเรื่อยๆอะค่ะ
0: อย่างงานวันนี้ที่น้องอ๋องมารำแก้บนนะครับมีนายตำรวจสภ.เมืองตรังเป็นผู้ว่าจ้างมาครับเมื่อได้ตามที่บนบานไปก็เลยติดต่อให้น้องอ๋องเนี่ยมารำมโนราแก้บนถวายกันปัจจุบันนี้น้องอ๋องนั้นก็ร่วมรำมโนรากับคณะมโนราศรีวรรณะโดยเริ่มรับงานรำแก้บนตั้งแต่อายุ5ขวบนะครับแล้วก็คนก็เริ่มบอกต่อกันไปครับจนน้องอ๋องได้รับงานรำแก้บนมาเรื่อยๆเงินที่ได้เนี่ยคุณแม่ก็เก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้น้องอ๋องในอนาคตนะครับซึ่งหากน้องอ๋องจะเอาดีด้านการเรียนที่เกี่ยวข้องกับมโนราครอบครัวก็พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับเผื่อใครอยากชมผลงานของน้องอ๋องนะครับน้องมีช่อง TikTok ด้วยครับคุณผู้ชมพิมพ์ว่ามโนราน้องอ๋องก็เจอครับหรือว่าอยากติดต่อไปงานแก้บนหรือว่างานแสดงต่างๆแบบนี้มีเบอร์ให้ติดต่อกันนะครับอุดหนุนฝีมือน้อง0909819149ครับปัจจุบันนี้ครับอาชีพถีบสำล้อลากท้ายเหลือเพียงไม่กี่คันเองนะครับปัญหาส่วนหนึ่งก็มาจากการดูแลซ่อมบำรุงเพราะว่าอะไหล่ของสำล้อนี่มีราคาสูงนะครับแล้วก็ยังหายากด้วยที่สำคัญเลยคนรุ่นใหม่ก็ไม่นิยมจะขี่สำล้อลากท้ายกันเนื่องจากเห็นว่าล่าช้านะครับเทศบาลนครศรีธรรมราชก็เลยเกิดแนวคิดส่งเสริมอาชีพสำล้อลากท้ายครับโดยรับนักท่องเที่ยวพานั่งสำล้อชมเมืองกันช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุในพื้นที่นะครับติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: มคะวันนี้ดิฉันจะพาไปท่องเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราชกันค่ะแต่การไปท่องเที่ยวของเรานะคะจะนั่งนี่เลยค่ะรถ3ล้อลากท้ายไปนะคะโดยมีลุงบังหลาค่ะพาเราไปท่องเที่ยวนะคะจุดแรกเลยที่เราจะต้องไปจุดไหนก่อนดีคะลุงคะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าเมืองนครศรีธรรมราชจุดแรกที่ท่านได้ผ่านคือศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชความเป็นมาของศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชมีประวัติมาประมาณปี2530ที่ศาลหลักเมืองที่ทำจากครามรามาเฟ่ดังที่สุดของประเทศไทย
0: เดี๋ยวจุดแรกเราจะไปที่ศาลหลักเมืองกันก่อนนะคะเพื่อไปสักการะนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะไปกันเลยค่ะไปชึบขึ้นเลยนะคะขึ้นแล้ว
2: แม้สมาชิกชมรม3ล้อเมืองนครจะมีอายุมากขึ้นแต่สองขายังแข็งแรงและยังคงขี่รถจักรยาน3ล้อได้อย่างคล่องแคล่วพาเที่ยวชมเมืองนครจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดหมายปลายทางมีระยะทางเกือบ2กิโลเมตรได้อย่างปลอดภัยค่ะจุดแรกที่มาถึงคือศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเราแวะกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะไปท่องเที่ยวที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ
1: บริเวณนี้เรียกสวนศรีธรรมโศกเมื่อก่อนสวนศรีธรรมโศกนี้จะเป็นเรือนจำกลางของจังหวัดนครศรีธรรมราชใช้ประมาณ105ปีก็เลิกใช้เรือนจำเรือนจำนี้จากประวัติมาคือพังกำแพงเมืองเก่าของนครศรีธรรมราชมาทำเป็นเรือนจำเรือนจำนี้จะเป็นอิฐเดียวกับกำแพงเมืองเก่าเป็นอิฐอันเดียวกันเนี่ยมาใช้อยู่ประมาณ105ปีก็เลิกใช้ก็มาทำเป็นสวนศรีธรรมโศกเอาเจ้าเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชคือท่านศรีธรรมโศกมาคละอยู่ก็ใครแขกบ้านแขกเมืองผ่านมาก็ได้มาคละเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช
2: พาไปชมกำแพงเมืองเก่าเป็นจุดเช็คอินที่ใครผ่านไปมาต่างต้องแวะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกค่ะกำแพงเมืองเก่าได้รับการบูรณะเพิ่มเติมในปี2533ตามรูปแบบเดิมในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งอยู่ในลักษณะขนานไปกับคูเมืองค่ะ
1: เป็นกำแพงเมืองเก่าตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองแล้วทหารจะขึ้นบริเวณนี้จะดูว่าใครจะเข้าเมืองนครศรีธรรมราชข้าศึกจะตีเมืองจะคอยดูทางด้านข้างนี
0: ้เรากำลังจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะตอนนี้เราอยู่ในเมืองค่ะแต่เดี๋ยวเราจะออกไปนอกเมืองกันนะคะ
1: ตอนนี
0: ้เราอยู่
1: นอกเมืองเลยครับผมตรงนี้นอกเมืองนี่กำแพงเมืองจะกั้นสิเกตอยู่เมื่อก่อนตรงนี้เป็นคลองกว้างมากเลยส่วนมากจะใช้เรือหางยาวจะวิ่งปากอ่าวเขาเรียกปากนครปากพนังจะผ่านทางด้านนี
0: ้แต่ปัจจุบันนี้ค่ะก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก
1: ็ที่พักผ่อน
0: ที่พักผ่อนสำหรับชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้
1: ครับผมบางครั้งนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนคือว่าการเดินทางมันเหนื่อยมากก็มานำข้าวของมารับประทานกันอยู่ตรงนี้ก็มีมั่งแต่ว่าน้อยมากเลยเพราะใครไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นที่พักผ่อนได
2: ้หลังจากชมความสวยงามของกำแพงเมืองเก่าแล้วเราก็นั่ง3ล้อไปที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าไปสักการะบูชาพระพุทธสีหิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราชสามารถเข้าสักการะบูชาได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 16:00 นค่ะ
1: มาเมืองนครศรีธรรมราชนี่ถ้าท่านมาไม่ถึงวัดมหาธาตุนี่แสดงว่าท่านมาไม่ถึงเพื่อนักท่องเที่ยวถูกจังหวัดว่าต่างประเทศจะมาทุกครั้งจะจุดเด่นอยู่ที่วัดมหาธาตุจะมาไหว้วัดมหาธาตุสักแล้วท่านเขาจะเดินทางไปที่วัดพาลานเผื่อไปเอาบ่อนำมนต์ซักซิดของวัดพาลานด้วยก็ครับไปบ่อนำมนต์ซักซิดของวัดพาลานนี้ขนาดรายการถิวยังมาเอาบ่อนำมนต์ไปด้วยถ้าใครมาวัดประทานอย่างเดียวไม่ได้เอาบ่อนำมนต์ของวัดพาลานไปแสดงว่านั่นคือเสียได้มากๆเลยบ่วัดประทานกับวัดพาลานนี่อยู่ติดกันเลยครับ
2: โดย3ล้อลากท้ายรถโดยสารแบบดั้งเดิมของเมืองนครปัจจุบันมีให้บริการ25คันซึ่งเหลือน้อยลงปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการดูแลซ่อมบำรุงเพราะอะไหล่ของ3ล้อมีราคาค่อนข้างสูงและหายากค่ะ
1: บอกอะไรพวกนี้จะหมดเลยครับจะไม่มีค่ายเลยอะไรมันจะห้ายากมากเลยบางทีผ้าเมฆอันนึงร้อยยี่สิบบาทขารถวัดเป็นพันก็เราต้องยอมต้องซื้อมาเพราะถ้าเราให้ทัวร์ให้เขาสร้างมาบางทีเอามาถึงมันกุลดมันคนละหลุนเงินใช้ไม่ได้บางทีดูแล้วเขาไม่ดีแบบทุกน้ำก็เมฆไม่กินเนี่ยผ้าเมฆนี่อันตรายมากสำหรับพวกสร้างรอยเราลองเช็คเอาข้องดีไว้เมื่อจังหวัดอื่นจะไม่มีให้แล้วแต่ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีสร้างรอยยังใช้บริการอยู่ซึ่งบ้านเมืองเจริญบันเพื่อซึ่งเขาบอกแล้วว่าถ้าไปเมืองสุรินทร์ในหนังกลางมาลำปางในหนังหลอดมาถ้ามานครนี้ถ้าผู้ใดที่มาแล้วไม่ได้หนังซ้ำรอเมื่อกลับมาไม่ถึงมาแล้วต้องให้มาคาราประทาดของเมืองนครศรีธรรมราชกับ
2: ปัจจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมกับชมรม3ล้อเมืองนครฟื้นการถีบ3ล้อลากท้ายกลับมาอีกครั้งโดยจัดเป็นกิจกรรมรับนักท่องเที่ยวนั่ง3ล้อกินลมเที่ยวชมสวนสมเด็จพร้อมกับจัดหาอาลัยซ่อมบำรุงเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะ
3: ผมว่าน่าจะเหลือสักประมาณ 24-25 คันฮะที่ยังเป็นหมายถึงว่าที่ยังเหลือก็คือที่เป็นสภาพที่ใช้งานได้จริงอะฮะน่าจะประมาณ 24-25 คันตอนนี้ผมยังเป็นเด็กอยู่นะฮะนี่คือรถที่ผมนั่งไปโรงเรียนนะครับคือเป็นวิถีการใช้ชีวิตปกติของคนนครโดยเฉพาะในตัวเมืองนะครับ3ล้อลากท้ายนะครับจะเป็นจำพาหน้าที่ไม่ว่าจะไปตลาดจะส่งลูกหลานไปโรงเรียนจะไปธุระป่าปังจะเต็มไปผมว่าน่าจะถึง200คันนะฮะสมัยก่อนเป็นพันเลยนะฮะ
4: ก็เลยมีโครงการที่อนุรักษ์3ล้อไว้คือโครงการนั่ง3ล้อกินลมเที่ยวชมสวนสมเด็จซึ่งจะจัดขึ้นในสวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์8ปีค่ะทุ่งตะลาดค่ะซึ่งจะ3ล้อ
2: หีบ3ล้อลากท้ายจะมีความเหน็ดเหนื่อยแต่ลุงสมาชิกชมรม3ล้อเมืองนครเห็นว่าการถีบ3ล้อกลับช่วยต่ออายุให้ยืนขึ้นเพราะได้ออกกำลังกายสำหรับการรับนักท่องเที่ยวพาเที่ยวชมเมืองนครคิดค่าบริการชั่วโมงละ100บาทต่อคันใน1คันสามารถนั่งได้1คนค่ะ
5: ตอนนี้ครับในพื้นที่เนี่ยมี3ล้อลากท้ายแบบนี้สักประมาณ25คันเองนะครับซึ่งก็พยายามที่จะสนับสนุนนะครับอาจจะให้คนมาสืบทอดแล้วก็มาทำอาชีพนี้กันแล้วก็พานักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวชมบรรยากาศเมืองก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับเผื่อใครอยากจะสนใจนั่ง3ล้อชมเมืองนครแบบนี้ติดต่อกันได้ที่0896452614ครับปิดท้ายด้วยตำรวจจราจรสภ.หาดใหญ่สวมชุดมาสคอตมาสร้างสีสันโบกรถหน้าโรงเรียนแสงทองเขตเทศบาลอำเภอหาดใหญ่รับเพื่อสร้างสีสันให้กับเด็กๆแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองที่มาส่งกันจะได้อุ่นใจในความปลอดภัยของลูกหลานด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทีทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทีทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามกันใหม่ครับเจอกันพรุ่งนี้บ่าย 3:30 นนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีครับครับรายการอาหารจานสุกวันนี้มาที่อำเภอสันติสุขจังหวัดน่านครับเมืองน่านอยู่อากาศก็ดีข้าวซอยก็ล้ำขนาดเรื่องกินไว้ใจผมได้ครับ
1: กินอีกแล้วเหรอพี
0: ่เอ้ากองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องสิน้อง
1: กินเก่งแบบเนี้ยมีอะไรไม่ชอบกินบ้างพี
0: ่อย่าไปบอกใครนะพี่ไม่ชอบกินผัก
2: เวลาที่บ้านเราอ่ะมีอะไรนะมีผักอะไรสามารถนำมาขายให้กับทางโรงเรียนได้นะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบคนไหนรู้แล้วยกมือโอเครับทราบตามนี้แจ้งผู้ปกครองด้วยนะคะ
0: พูดถึงผักผักก็มาเลยครับคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยแล้วกันครับเสียงผักเอ้ยเสียงคุณครูที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับเป็นเสียงมาจากโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วจังหวัดน่านนั่นเองครับเอ๊ะแล้วผมมาทำไมที่โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี้ล่ะครับเนี่ยมากินผักเหรอ ไม่ใช่หรอกครับแต่ที่ผมมาเนี่ยเพราะโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี้นะครับน่าสนใจมากทีเดียวครับที่ผมได้ยินมาเนี่ยไม่ใช่แค่โรงเรียนเท่านั้นนะครับที่เป็นผู้จัดการและเสริมการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กๆแต่ยังได้ความร่วมมือจากผู้ใหญ่ผู้ปกครองชุมชนโดยรอบร่วมด้วยช่วยกันหากับข้องกับข้าวหาวัตถุดิบที่ดีมาแบ่งปันเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารกลางวันให้เพียงพอเพื่อให้น้องๆได้อิ่มท้องและถูกหลักโภชนาการด้วยครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับกว่าจะมาถึงจุดที่ลงตัวแบบนี้ได้เรื่องราวเป็นยังไงไปฟังจากท่านผอ.กันครับ
3: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผอ.ชูวิทย์นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนห้วยแฮ้วนะครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: บ้านห้วยแฮ้วตอนนั้นเนี่ยนะครับปัญหาด้านโภชนาการของโรงเรียนเป็นยังไงครับ
4: จากการที่ผมได้มาปฏิบัติที่โรงเรียนนี้นะครับปัญหาทุกโภชนาการก็คือว่าจากการที่โรงเรียนได้ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงของเด็กนักเรียนแล้วก็นำข้อมูลเข้าไปวิเคราะห์ในโปรแกรมวิเคราะห์โภชนาการ
3: คือ
4: ไทโกรทเนี่ยนะครับก็พบว่าเด็กมีปัญหาทุกโภชนาการประมาณ1ใน5ของเด็กนักเรียนทั้งหมดนะครับ
3: 5คนมีปัญหา1คน
4: ใช่ถูกต้องครับผมและหลังจากนั้นก็ทางโรงเรียนก็มีการจัดบริการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโดยใช้โปรแกรมไทสคูลรันมาเป็นตัวไอ้โปรแกรมจ
3: ัด
4: สำหรับเมนูอาหารเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับโภชนาการตามวัยของเด็กนักเรียนนะครับผมอีกส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาก็คือว่าวัตถุดิบที่มาป้อนอาหารกลางวันเนี่ยส่วนมากที่มาจากตลาดเราไม่รู้แหล่งที่มาแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสารเคมีตกค้างในตัวพืชผัก
3: ความปลอดภัยของ
4: เราก็เลยประสานกับทางเครือข่ายผู้ปกครองซึ่งวัตถุดิบส่วนนี้เนี่ยเรารับประกันได้เลยว่ารับรองความปลอดภัย 100% เพราะว่าเขาปลูกกินเองแล้วก็เอามาขายให้โรงเรียน
3: ที่สำคัญก็คือว่าของที่คุณเอามาจำหน่ายให้กับทางโรงเรียนสุดท้ายคนที่กินคือลูกคุณ
4: ถูกต้องถูกต้อง
3: คุณจะเอาแบบไหนให้ลูกคุณกิน
4: คุณจะเอาอาหารที่ไม่ปลอดภัยหรือปลอดภัยให้ลูกคุณกินอันนี้ตัวหลักเลยที่
3: มันเป็นมันเหมือนถ้าพูดแบบอย่างนี้ก็บอกจับลูกเป็นตัวประกันไว้นะถ้าเอาของไม่ดีมาลูกคุณต้องชิมกินด้วยนะฉะนั้นเราก็มั่นใจได้ว่าอาหารที่ได้มาวัตถุดิบที่ได้มาปลอดภัยแน่นอน
4: ปลอดภัยแน่นอน
0: เป็นยังไงครับเราได้คำตอบจากท่านผอ.กันแบบเคลียร์แล้วนะครับว่าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วเนี่ยเริ่มต้นมายังไงมีวิธีการอย่างไรที่สำคัญทางผอ.ชูวิทย์ยังได้คิดวิธีแก้ปัญหาทุกโภชนาการของนักเรียนแล้วก็ยังมีความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในการออกแบบสำรวจพฤติกรรมของเด็กที่มีปัญหาทุกโภชนาการต่างๆอย่างเช่นเด็กน้ำหนักเกินมีพฤติกรรมการกินอย่างไรแล้วเด็กที่น้ำหนักขาดเนี่ยเขากินอะไรอย่างไรจากนั้นก็เอาข้อมูลมาให้ผู้ปกครองและนักเรียนเอาไปใช้สำหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของน้องๆ นักเรียนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นดีขึ้นขึ้นไปอีกนั่นเองครับแค่ทั้งหมดที่เล่าเนี่ยนะครับท่านผอ.ไม่ได้ทำคนเดียวนะครับแหมก็มันเยอะหลายส่วนหลายงานนี่ครับก็ต้องมีคนมาช่วยแบ่งเบางานด้วยและผมขอเสนอครูแมวคุณครูแมวเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของโครงการนี้เลยครับเพราะถ้าไม่มีครูแมวแล้วล่ะก็ เด็กๆคงไม่ได้กินอาหารที่ทำจากวัตถุดิบที่ทั้งใหม่สดและปลอดภัยอย่างนี้แน่นอนครับกิจวัตรของครูแมวนอกจากสอนหนังสือแล้วนะครับครูแมวเขาจะออกเดินทางไปเลือกซื้อวัตถุดิบด้วยตัวเองเลยล่ะครับไปที่บ้านไปที่สวนไปที่ไร่ไปที่นาไปกันทุกที่เลยล่ะครับบ้างก็ไปรับเองหรือบ้างก็ไปซื้อแล้วให้เขานำมาส่งที่โรงเรียนแต่ก็มั่นใจได้เลยครับว่าสะอาดปลอดภัยชัวร์200 ล้านเปอร์เซ็นต์ว้าเวอร์เกินไปนะครับคุณครูแมวครับแล้วทำไมครูแมวต้องทุ่มเทขนาดนี้เลยล่ะครับ
3: นี่หลายที่มากเลยฮะคือทุกวันก็ต้องไปหลายๆที่อย่างเงี้ยแหละฮะไปบ้านนู้นบ้านนี้ไปตลาดไปวัดอย่างเงี้ยแหละฮะ
5: ใช่ค่ะ
3: แล้วทำไมครูแมวต้องมาคอยตลอนมาหาซื้อให้ทั่วแล้วก็สั่งเขาทีเดียวให้เขาไปส่งก็จบเลยครับ
5: ไม่ค่ะคือครูแมวอยากได้ทรัพยากรที่มันถูกลงแล้วค่ะก็คือจะได้ของเยอะขึ้น
3: เด็กก็กินอิ่ม
5: ใช่ค่ะเป็นหลักเลยค่ะที่พี่ต้องการค่ะอยากให้เด็กกินอิ่มค่ะเราต้องไปเลือกซื้อเองมันก็จะได้ของถูกแล้วก็บางทีเขาก็แถมให้ด้วยใจดีก็แถม
3: เพราะบางทีแบบเกษตรกรเนี่ยนะครับบางทีจะขายในตลาดเนี่ยของมันต้องสวยม
5: ัน ต้อง
3: ไอ้นี่มีแบบรู
5: แมงนิดนึง
3: ไม่เอาละขายไม่ได้ไหนๆก็ขายไม่ได้แล้ว
5: แถมเราก็จะได้ของมาเยอะๆเด็กๆก็กินอิ่มมากขึ้นนะคะ
3: ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าในชุมชนทั้งหมดในใครปลูกอะไรเนี่ยครูแมวรู้หมด
5: ค่ะพอรู
3: ้พอรู้อยากกินไอ้นี่ไปทางนี้อยากกินไอ้นี่ไปที่นี่อยากกินที่นี่ไปที่นี่อืมมาถึงคำถามสำคัญครับรายการนี้ชื่ออาหารจานสุกเนาะครูแมวครับอาหารจานสุกของครูแมวเป็นแบบไหนครับ
5: เป็นอาหารที่ช่วยกันทำในครอบครัวนะคะช่วยกันทำกับลูกชายค่ะลูกชายเป็นคนชอบทำอาหาร
3: แล้วครับมีเมนูไหนเก่งไหมครับ
5: เมนูเส้นต่างๆลูกชายจะชอบทำมากเลย
3: ชอบไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเนาะเป็นพวกผัดอย่างเงี้ยเหรอฮะ
5: ก๋วยเตี๋ยวก็ใช่บางทีก็เย็นตาโฟลูกชายค่ะ
3: โอ้โหเดี๋ยวบ้านนี้ทำเย็นตาโฟกินกันในบ้านเลยเหรอครับ
5: เองทำกินเองบางทีก็ผัดไทยมั่งราดหน้าอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆจะชอบทานกันแล้วก็จะช่วยกันทำ
3: ฉะนั้นคือความ
5: มีความสุขมากกับการทำกับข้าวกินเองนะคะ
3: ความสุขของอาหารที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการที่ได้ทำกับคนในครอบครัวคนที่เรารักนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากครับสู้ต่อไปทำงานต่อไปเพื่อเด็กๆครับครูแมวขอบคุณมากครับ
5: ค่ะ

0: ารย์พระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรโยม
0: คือเขาลือกันนักกันหนาว่าเกษตรกรเนี่ยมีผลอะไรมาเนี่ยถ้าอยู่แถวนี้มาที่นี่แล้วก็ได้ประโยชน์แน่นอนตกลงว่าศูนย์ของเราที่ว่านี่บทบาทของมันคืออะไรครับ
1: เจริญพรจริงๆแล้วเราทำหลายบทบาทบทบาทที่หนึ่งก็บทบาทในหน้าที่การเข้าไปส่งเสริมเรื่องการผลิตหมายความการวางแผนการผลิตภาคการเกษตรสองเนี่ยในเรื่องของการพัฒนารูปแบบของผลผลิตให้มันมีคุณภาพ3เนี่ยเราก็ไปส่งเสริมในเรื่องของการจัดการในเรื่องการตลาด
0: เรียกว่าต้นทางกลางทางปลายทางนี่เราช่วยส่งเสริมทั้งหมดเลยนะครับ
1: เจริญพรใช่เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ทำแบบนี้เนี่ยเกษตรกรเขาก็กังวลใจว่าปลูกแล้วไปขายที่ไหนใครจะรับซื้อของเราเพราะว่าที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้
0: ก็เลยเป็นผลให้พอเกิดความกังวลว่าใครจะรับซื้อในทุนก็มากดราคาได้
1: ใช่ถูกต้องเพราะว่าเกษตรกรตอนผลิตเนี่ยตนเองเป็นเจ้าของตอนขายแล้วไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะคนอื่นเขาเป็นเจ้าของเพราะคนอื่นเขาตัดสินใจแทนเกษตรกร
2: จากที่ผมได้คุยกับพระอาจารย์นะครับว่าศูนย์รวมสินค้าด้านการเกษตรชุมชนวัดโป่งคำ

0: เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแหล่งรวมผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อส่งขายให้เกษตรกรและยังเป็นแหล่งความรู้ให้เกษตรกรในชุมชนได้ปลูกผักและผลไม้ที่มีความปลอดภัยปลอดสารพิษรวมไปถึงช่วยในการวางแผนเพาะปลูกผลผลิตต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดและที่สำคัญยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องๆนักเรียนได้ทานผักผลไม้ในมื้ออาหารกลางวันของโรงเรียนแบบปลอดภัยอีกด้วยแม่เยี่ยมไปเลยได้ประโยชน์กันไปทั้งน้องๆ นักเรียนและเกษตรกรในชุมชนเลยนะครับเนี่ย
1: มีพักมีชมโอมาชงที่นี่ครับ
2: เอามาจากไหน
1: ชมโอนี่พ่อเป็นคนทำเอาเองปลูกเอาเองยานี่พ่อบ่ใจพ่อมีงัวมีควายเลี้ยงบ่ใจปลอดสารพิษเลยเออพ่ออุ้ยก็ดีใจเนาะลูกหลานเข้าโรงเรียนแถวนี้ก็เป็นลูกหลานพ่ออุ้ยนั่นน่ะของดีนั่นน่ะของที่ว่ามันมีประโยชน์นั่นน่ะเอาเฮ้อลูกเฮ้อหลานกินตัวกันก็กินจะได้ก็กินกับลูกกับหลานครับกินกับใครมีความสุข
0: คุณผู้ชมครับนี่เป็นการทำงานปีสุดท้ายของผอ.ชูวิทย์สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วแล้วนะครับคือว่าท่านผอ.ต้องย้ายโรงเรียนแล้วนั่นเองครับพอผมได้รู้ข่าวนี้ก็เกิดความกังวลใจขึ้นมาเลยครับว่าท่านผอ.ชูวิทย์ไม่อยู่แล้วเนี่ยโครงการที่สร้างมาใครจะดูแลต่อเด็กๆจะได้กินได้อิ่มได้มีสุขภาพดีกันเหมือนเดิมไหมแต่แล้วก็ถึงบางอ้อครับเพราะท่านผอ.รัชภูมิผอ.ท่านใหม่เข้ามารับตำแหน่งแทนท่านก็มีทัศนคติและความมุ่งหมายเหมือนกันเลยครับและยังเห็นด้วยกับโครงการที่ผอ.ชูวิทย์ท่านสร้างขึ้นมาแบบเต็ม 100% แม่เด็กโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี่ช่างโชคดีจริงๆครับ
3: สารงานต่อไม่เท่าไหร่ฮะเราวางแผนจะก่องานใหม่ด้วยไหมครับ
4: มีครับมีโครงการ
3: ในโอ้โหนี่มาได้2อาทิตย์เตรียมงานโครงการใหม่แล้วล่ะครับไหนมีอะไรบ้างครับ
4: พอดีได้คุยกับเจ้าหน้าที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล
3: ั
4: ยนะ
3: ครับ
4: ก็ได้คุยกันถึงแนวการต่อยอดนะครับหากในโรงเรียนหรือว่าเราขยายผลไปสู่ผู้ปกครองในชุมชนนะครับแล้วก็มีผลผลิตเนี่ยทางจุฬาลงกรณ์เนี่ยยินดีที่จะเป็นตัวประสานนะครับรับสินค้านะครับจากทั้งโรงเรียนและก็ชุมชนเนี่ยไปจำหน่ายให้ทั้งในตัวจังหวัดร้านอาหารโรงแรมต่างๆหรือว่าผมสอบถามแล้วก็มีส่งขายไปต่างจังหวัดด้วยครับผมเช่นเดียวกันครับผม
3: เยี่ยมเลยครับแล้วก็ตามแน่นอนนะครับถ้าหากว่าปลูกออกมาแล้วนะครับเป็นที่ต้องการหรือว่าตลาดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีหน่วยงานที่จะช่วยหาตลาดให้ด้วยเช่นกัน
4: ครับ
3: แล้วก็ถ้าหากว่าตรงกับความต้องการของโรงเรียนก็นำมาจำหน่ายกับทางโรงเรียนมาเป็นอาหารกลางวันให้กับเรานะครับก็เรียกว่าโรงเรียนนั้นก็ลดต้นทุนในการหาวัตถุดิบทางผู้ปกครองเองทางชุมชนเองก็เกิดรายได้ด้วย
4: ครับ
3: สมประโยชน์กันทุกฝ่ายโครงการเดียวนี่ยิงนกไม่ใช่ยิงนกนัดเดียวยิงปืนนัดเดียว
4: ครบวงจรแล้วก็เกิดความยั่งยืนกับชุมชนในโรงเรียน
0: โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วนะครับเนี่ยท่านผอ.ชูวิทย์ไม่ใช่แค่ได้ความร่วมมือจากชาวบ้านคนในชุมชนแต่ยังได้ความร่วมมือจากหน่วยงานสายตรงที่เชี่ยวชาญเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อลูกหลานของเราอีกด้วยนะครับเนี่ยถือเป็นความทุ่มเทที่ทรงคุณค่ามากๆเลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไปคุยกับเจ้าหน้าที่จากจุฬากันเลยครับว่าเขามาช่วยดูเรื่องอะไรกันบ้าง
3: ตอนนี้นะครับผมอยู่กับน้องเปนะครับและน้องฝนนะครับสวัสดีครับมาจาก
5: สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค
3: ่
5: ะ
3: ถามว่าเอ๊ะแล้วจุฬามาเกี่ยวอะไรกับที่นี่นะครับคือที่นี่เนี่ยกับทางจุฬาเรียกง่ายๆนะกับทางจุฬาได้ให้ความร่วมมือมีความร่วมมือกันเรามาช่วยดูแลในส่วนไหนครับ
6: ค่ะก็คือทางโรงเรียนห้วยแฮ้วที่อำเภอสันติสุขเนี่ยค่ะทางผอ.ท่านเดิมค่ะผอ.ชูวิทย์เขามีสนใจในเรื่องของการนำผักปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนเงี้ยค่ะแล้วทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เคยมาในฐานะพี่เลี้ยงที่จะมาช่วยแนะนำแล้วก็เชื่อมโยงเกษตรกรที่จะส่งผักเข้ากับโรงเรียนว่าเรามีต้นแบบที่โรงเรียนดารุณวิทยาคมที่ในเมืองเงี้ยค่ะ
3: ดารุณวิทยา
6: ใช่ค่ะแล้วก็เอาต้นแบบที่เราทำเนี่ยมาสานต่อกับที่พื้นที่ตรงนี้ค่ะ
3: ครับผมก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้มาช่วยดูแลในเรื่องของผักปลอดสารพิษนะครับมาให้ความรู้มาให้คำแนะนำแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าหากว่ามีการปลูกขึ้นมาแล้วผักปลอดภัยได้มาตรฐานของเราแล้วไม่สามารถหาตลาดได้เราหาตลาดให้ด้วย
6: ใช่ค่ะจริงๆก็

0: เรามีเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆในอำเภอจังหวัดในแต่ละอำเภอในจังหวัดน่านเนี่ยค่ะแล้วก็มีทั้งตลาดหลักที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็มีตลาดชุมชนที่อยู่ในเมืองน่านแล้วโรงเรียนถ้ามีการปลูกผักได้แล้วก็มีส่วนที่เหลือขายแล้วก็สามารถช่วยไปทำการตลาดตรงนี้ได้ด้วยค่ะ
1: โอ้ยอดเยี่ยมเลยครับอ้าวงั้นเดี๋ยวไปดูกันครับว่าปลูกออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับนี่คือโรงผักของเรานะครับอ้าวสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค
1: ่
2: ะ
1: เอ๊ะเด็กคนนี้ทำไมตัวสูงกว่าเพื่อนเลย
3: เป็นคุณครูครับ
1: เป็นคุณครูโอ้ผมก็นึกว่าคุณนี่เรียนนานเนาะตัวขนาดนี้แล้วมา
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: คุณครูอะไรครับผม
3: ครูไอศครีมครับ
1: คุณครูไอศครีมใช่มั้ยถูกมั้ยเด็กๆเรียกว่าอะไร
4: คร
1: ู
4: ไอติม
1: ตรงนี้คือครูไอติมเป็นผู้ที่ดูแลในส่วนของแปลงผักตรงส่วนนี้นะครับ
3: ครับผม
1: ทั้งเขาทั้งลูกนี่เลยใช่มั้ยฮะตอนนี
3: ้เฉพาะแปลง2แปลงนะครับ
1: เป็น2แปลงนี้นะครับผมทำไมครูไอติมถึงได้รับเลือกให้มาดูวันนี้ครับจับสลากหรือว่าเป่ายิงฉุกแพ้หรือยังไงครับ
3: มอบหมายครับ
1: ได้รับมอบหมายนะครับ
3: แล้วก็พอจะมีความรู้อยู่บ้างคร
1: ับ
3: อ๋อ
1: แล้วเอาความรู้มาจากไหนอ่ะ
3: จะศึกษาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตบ้าง YouTube บ้าง
1: อืมแปลว่าครูไอติมครูไอติมนี่เป็นครูที่สอนวิชา
3: สอนภาษาครับแต่พอจะมีความรู้ทางบ้านไงคร
1: ับ อ๋อที่บ้านทำมีไปทำการเกษตรอยู่แล้วก็เลยเนี่ยก็งงเอ๊ะวิชาสังคมมันเกี่ยวแล้วน้องๆเป็นยังไงได้มาช่วยดูกับครูไอติมนานหรือยังจ๊ะ
5: ประมาณ 2-3 เดือน
1: อ๋อพูดได้เนาะเออถ้าเราเนื้อต้องคุยภาษามือ2-3 เดือนได้กินบ้างไหม
5: ได้กิน
1: เอาครูนิดนึงอะอร่อยไหมแปลว่าจริงเดี๋ยวเราไปดูกันครับแปลงผักส่วนอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างครับที่บ้านห้วยแฮวครับ

0: ็ต้องเป็นแพงผัก
1: นะครับผมเอ๊ะผักอะไรนะผักขนาดผักขนาดนั่นเองนะครับผมจริงๆก็คือเด็กทั้งหมดที่รับผิดชอบแปลงผักรวมกันเนี่ยทั้งโรงเรียนทุกคนไหมฮะหรือว่าเฉพาะชั้น
2: มัธยม
1: ป.5 ป.6 มัธยมนะครับผักใหญ่ที่ปลูกตอนนี้คือเป็นคะน้า
2: ครับ
1: เป็นหลักเลยเน
2: า
1: ะ
2: คะน้าครับผักบุ้ง
1: ผักบุ้งผักบุ้งอยู่ตัวนี้เพิ่งมาลงนะครับก็คือวันที่เรามาถ่ายเนี่ยเพิ่งเปิดเทอมไม่นานฉะนั้นตอนปิดเทอมเนี่ยก็มีผักก็หมดรุ่นไปเน
2: า
1: ะ
2: ก็เฉพาะในร่างครับ
1: ครับผมก็ที่เพิ่งเอามาลงอนุบาลรองไว้นี่ก็คือพอเปิดเทอมพวกก็เพิ่งเอามาลงกันเป็นผักในปริมาณนี้ก็ใช้เสริมกับที่เราสั่งมาอย่างน้อยก็คือช่วยลดต้นทุนในการที่จะต้องซื้อจำนวนมากก็เอาส่วนนี้เข้ามาเสริมแต่ถ้าหากว่าจะถึงขั้นปลูกให้ใช้ได้กินได้ทั้งโรงเรียนนี่ต้องหมดเขา
3: ต้องใช้พื้นที่เพิ่มอีก
1: ต้องทิ้งสนามบอลเลยนะสนามบอลกับแปลงผักเอาอะไรดีคะสนามบอลผมชอบตรงนี้เอาสนามบอลเพราะอะไรสนามบอลระหว่างปลูกผักกับโดดหนังยางอยากทำอะไรคะเนาะฮะอะไรนะมีคนอยากปลูกผักมานี่อยากปลูกผักมานี่ชื่ออะไรครับน้องฟิล์มนะครับทำไมน้องฟิล์มชอบปลูกผักครับ
4: ก็เล่นหนังยางไม่เป็นคร
1: ับ เล่นหนังยางไม่เป็นโอเคไปกลับไปฉะนั้นถ้าดีโดดหนังยางกับปลูกผักปลูกผักดีกว่าเพราะอะไรเพราะโดดหนังยางไม่เป็นนะครับอ้าวเท่ากับเด็กๆพวกนี้ตอนนี้ทั้งหมดนอกจากรับความรู้จากโรงเรียนแล้วเขาก็ตอบแทนโรงเรียนด้วยการช่วยดูแลแล้วก็ลดต้นทุนในการทำอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าเป็นการต่างตอบแทนช่วยเหลือกันไปเด็กๆเยี่ยมมากครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยขอบคุณมากนะครับมาถึงตรงนี้นะครับเราได้ชมได้ฟังเรื่องราวของการปลูกผักแบบอินทรีย์มาเกือบตลอดทั้งรายการแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หมายความแค่เรื่องของการไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการเพาะปลูกนะครับมันยังมีใจความสำคัญซ่อนอยู่ด้วยครับนอกจากจะเป็นการปลูกการสร้างเพื่อให้ลูกหลานของเราได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์แบบครบถ้วนแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้คำว่าอินทรีย์เนี่ยครบองค์ประกอบและกระบวนการครับ
5: คำว่าเกษตรอินทรีย์เป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะทำให้เราก็รู้ว่าการทำให้อาหารปลอดภัยเนี่ยมันต้องมาจากการจัดการผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพแต่พอจะให้ทำจริงๆเนี่ยค่ะเขารู้สึกว่ามันยากเนื่องจากว่ามันมีเงื่อนไขต้องทำนั่น1 2 3 4 5มี100ข้อก็ต้องทำให้ผ่าน100ข้อต้องป้องกันมลพิษต้องไม่ใช้สารเคมีองค์ความรู้หรือวิชาที่จะทำให้รู้ว่าการทำเกษตรอินทรีย์ต้องทำยังไงเนี่ยค่ะมันดูจะสำคัญน้อยไปกว่าการทำให้คนเข้าใจว่าทำไมเขาต้องทำเกษตรอินทรีย์การสอนของคำว่าเกษตรอินทรีย์ค่ะเป็นการทำให้เขาตระหนักรู้เป็นการเรียนรู้ร่วมว่าพอเขาทำแล้วเขาจะได้อะไรและเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการชวนคนเข้ามาฟังเราแล้วเข้าใจเรามากขึ้นอย่างที่บอกว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรบ้างแล้วเขาแค่คิดว่าอ๋อสุขภาพเขาก็ดีนะเพื่อนบ้านเขาก็ได้เอ้าลูกหลานเขาก็กินได้สุดท้ายมันเป็น educate จากการเห็นด้วยตัวเองว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรแล้วเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรรวมถึงผลกระทบอื่นๆที่ตามมาหลังจากนั้นนะคะเขาจะฟังเรารู้เรื่องหมดเลยว่าคำว่าเกษตรอินทรีย์คืออะไร
1: ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือผักประเภทที่มีความเป็นธรรมชาติมากไม่มีการใช้สารเคมีใดๆเลยเป็นผักอินทรีย์จริงๆเหมือนเกิดจากธรรมชาติแบบเป๊ะๆเลยครับโดยจะเป็นผักที่เลี้ยงและโตขึ้นมาด้วยอาหารจากธรรมชาติล้วนๆปลูกในดินที่ปลอดสารเคมีใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกจากธรรมชาติในการเพาะปลูกและเมล็ดที่ใช้ก็ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรมจึงเรียกได้ว่าเป็นการสร้างอาหารแบบธรรมชาติล้วนๆ 100% นั่นเองครับส่วนประกอบทุกอย่างจึงบริสุทธิ์ไม่มีสารพิษต่างๆที่จะมาก่อมะเร็งให้คนที่กินยังไงล่ะครับการบริโภคผักอินทรีย์ในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำจะช่วยทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้นทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายมีคุณภาพชีวิตที่ดีช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้เพราะผักอินทรีย์จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่าพืชผักทั่วไปช่วยลดอัตราเสี่ยงเด็กสมองพิการเด็กซนผิดปกติและโรคออทิสติกว้าวเป็นประโยชน์ที่เยอะมากนะครับสำหรับเด็กๆแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับผักทั่วไปแล้วผักอินทรีย์ จะมีวิตามินเกลือแร่เอนไซม์และสารอาหารรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณค่ามากกว่าผักทั่วไปรสชาติของผักอินทรีย์ก็จะดีกว่าผักที่ปลูกกันทั่วไปถ้านึกไม่ออกให้ลองนึกถึงผลไม้ตามฤดูกาลกับผลไม้นอกฤดูกาลดูครับว่าผลไม้แบบไหนมีรสชาติที่ดีกว่ากันแม่นึกแล้วก็เปรี้ยวปากเลยครับอยากกินทุเรียนเล่นๆสักไร่สองไร่นะเนี่ย

0: น่าดีใจแทนเด็กๆโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วจริงๆนะครับที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการเติบโตของชีวิตตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียนคุณครูบุคลากรผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนทั้งใกล้และไกลไม่ใช่แค่ได้รับการศึกษาที่ดีเท่านั้นน้องๆยังได้รับโภชนาการที่ดีอาหารการกินที่ดีตลอดจนสภาพจิตใจที่ดีที่ส่งต่อกันมาจากผู้ใหญ่ทั้งหลายด้วยครับนี่แหละครับความเมตตาและโอบอ้อมอารีแบบคนไทยของเรา
1: คุณผู้ชมครับในการจะปรุงอาหารขึ้นมาสักจานหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นวัตถุดิบนะครับแต่วันนี้ชาวบ้านบ้านห้วยแฮ้วได้แสดงให้เห็นว่าอาหารจานสุกนั้นแค่วัตถุดิบไม่พอครับมีองค์ประกอบที่สำคัญมากไปกว่านั้นนั่นก็คือความปรารถนาดีที่อยากจะให้เด็กๆได้กินอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนครับซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ว่าจะเป็นผอ.ชูวิทย์ผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนะครับผอ.รัชภูมิผู้สานต่อครูแมวซึ่งเป็นผู้ดำเนินการมาตลอด4ปีพระอาจารย์และชาวบ้านที่สนับสนุนวัตถุดิบที่ปลอดภัยให้กับทางโรงเรียนและนี่คือนิยามของอาหารจานสุกของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วและคุณผู้ชมล่ะครับอาหารจานสุกของคุณคืออะไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

ที่2ฝันที่เป็นจริงทุกคนมีความฝันที่อยากมีชีวิตที่ดีทำไมบางคนทำสำเร็จได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วบางคนใช้เวลานานบางคนอาจไม่ประสบความสำเร็จเลยในชีวิตถ้าเลือกได้อยากเป็นคนแบบไหนเราสามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการวางแผนการเงินที่ดีเพราะจะเป็นแผนที่ชีวิตทำให้มองเห็นเป้าหมายและวิธีการที่จะประสบความสำเร็จได้เป้าหมายที่ดีควรเป็นอย่างไรตั้งเป้าหมายตามหลัก SMART ง่ายๆแบบนี้ก็โอเคแล้ว S Specific วางเป้าหมายให้ชัดเจนไม่คลุมเครือ M Measurable วัดผลเป็นตัวเลขจะทำให้รู้ว่าเป้าหมายเป็นเท่าไหร่ A Achievable กำหนดวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายให้ชัด R Realisticสมเหตุสมผลและเป็นไปได้ T Time Bound มีระยะเวลาถึงเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นมีความฝันจะเรียนต่อต้องใช้เงินประมาณ 120,000 บาทจึงวางแผนเก็บเงินทุกเดือนละ 5,000 บาทภายใน2ปีซึ่งแต่ละคนอาจมีได้หลายเป้าหมายมีทั้งเป้าหมายระยะสั้นไม่เกิน3ปีเช่นเก็บเงินเรียนต่อเป้าหมายระยะกลาง3-7 ปีเช่นเก็บเงินซื้อรถและเป้าหมายระยะยาว7ปีขึ้นไปเช่นเก็บเงินซื้อบ้านถ้าเรามีทุกเป้าหมายเราจะรู้ว่าจะวางแผนเก็บเงินสำหรับแต่ละเป้าหมายอย่างไรเราสามารถปรับจำนวนเงินของแต่ละเป้าหมายได้หรือปรับระยะเวลาของแต่ละเป้าหมายก็ได้เพื่อให้จำนวนเงินที่ต้องเก็บต่อเดือนสมเหตุสมผลมากขึ้นถ้าเป้าหมายมีมากเกินไปทำไม่ไหวหรือมีเหตุฉุกเฉินก็ปรับลดเป้าหมายได้เมื่อตั้งเป้าหมายและลงมือทำตามหลัก SMART เป้าหมายจะไม่กลายเป็นเป้าหายฝันที่หวังไว้ก็จะกลายเป็นจริง

ทุกวันนี้การดำเนินชีวิตในแต่ละวันมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางอาหารการกินก็มีแบบ Delivery ทำให้เราสามารถใช้จ่ายกันได้สะดวกสบายและง่ายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีบัตรเครดิตจนบางครั้งเนี่ยมารู้ทีหลังก็กลายเป็นหนี้ก้อนโตก็มีนะคะทุกวันนี้นะคะเรามีบัตรต่างๆง่ายขึ้นมากเลยค่ะทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรกดเงินสดหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าเราจะสามารถใช้บัตรเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้รู้ลึกรู้จริงในเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของบัตรเครดิตในเงินทองต้องวาง

0: แผนค่ะและตอนนี้นะคะคุณอยู่กับคุณบิ๊กนะคะหรือว่าคุณสุนทรประเสริฐณสังนะคะเป็นวิศวกรหนุ่มนะคะที่ชอบเรื่องบัตรเครดิตจะชอบมากขนาดไหนไปคุยกับเขาพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณบิ๊กค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะมาคุยกับรายการเงินทองต้องวางแผนให้แนะนำตัวก่อนดีกว่าว่าคุณบิ๊กเป็นใครทำอะไรที่ไหนอยู่คะ
1: ครับผมชื่อสุนทรประเสริฐณสังนะครับชื่อเล่นชื่อบิ๊กปัจจุบันประกอบอาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อมอยู่ที่บริษัทโปรเกสเทคโนโลยีคอนซัลแทน
0: ที่เราทำอะไรบ้างคะ
1: ตอนนี้ผมออกแบบระบบขนส่งน้ำดีน้ำเสียอยู่นะครับก็คือระบบน้ำประปาด้วยระบบท่อในรางด้วยนะครับผม
0: ก็คือเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเป็นเรื่องของการบำบัดน้ำเสียนั่นเองเข้ามากี่ปีแล้วคะ
1: เข้าสู่ปีที่10แล้วครับ
0: โอ้โหนานเหมือนกันก็คือตั้งแต่จบเลย
1: ใช่ครับตั้งแต่จบเลย
0: ถามเรื่องชีวิตส่วนตัวก่อนดีกว่าตอนนี้มีครอบครัวหรือยังเป็นโสดอยู่หรือเปล่าหรือว่าวางแผนยังไงบ้าง
1: ตอนนี้ผมเป็นโสดอยู่ครับก็คือเป็นโสดสนิทจริงนะครับแฟนก็ไม่มีกิ๊กก็ไม่มีคร
0: ับกิ๊กก็ไม่โอเคต้องมีแฟนก่อนถึงจะมีกิ๊กได้ด้วยทีนี้
1: ม
0: าพูดถึงเรื่องของชีวิตของเรากับเรื่องของบัตรเครดิตมันเชื่อมโยงกันได้ยังไงทำไมถึงสนใจเรื่องบัตรเครดิตคะ
1: ก่อนอื่นต้องบอกถึงแบ็คกราวด์ที่บ้านผมก่อนนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่ปัจจุบันประกอบอาชีพค้าขายนะครับแต่ว่าที่บ้านก็คือจะเป็นธุรกิจเล็กๆเท่านั้นเองเกี่ยวกับการขายส่งพวกอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องเหล็กนะครับก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายเพราะงั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เลยสอนให้ผมรู้จักประหยัดตั้งแต่เด็กงั้นปีแรกของการเข้าทำงานเนี่ยผมก็เลยไม่ได้มีความสนใจที่จะดูเรื่องบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดอะไรพวกนี้เลยนะครับ
0: คือใช้เงินสดอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: ในปีแรกของการทำงานก็คือ9ปีที่แล้ว
1: ครับผม
0: แล้ว
1: พอเก้าถึงปีที่2เนี่ยก็คือเดินผ่านบูธของ KTC เนี่ยที่มาบุญครองตามภาษาของพนักงานขายเนี่ยก็คือเขาจะพยายามให้เราสมัครให้ได้ครับ
0: เชิญชวน
1: ใช่ครับเชิญชวนครับผมก็หลงเสน่ห์เข้าไป
0: หลงเสน่ห์ของบัตรหรือหลงเสน่ห์ของคนชวนคะ
1: หลงเสน่ห์ของคนชวนครับเขาสวยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยช่วยยอดเขาหน่อย
0: ก็เลยเป็นบัตรเครดิตใบแรกของเรา
1: ใช่ครับ
0: คุณมีรู้สึกยังไงบ้างตอนที่มีบัตรเครดิตใบแรกของตัวเองเพราะว่าบางคนเนี่ยก็รู้สึกดีเพราะว่าถือว่าตัวเองเป็นคนมีเครดิตเราคิดแบบนั้นหรือเปล่าคะ
1: ส่วนตัวผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าผมถือคติที่ว่าบัตรเครดิตเนี่ยเราต้องใช้แทนเงินมีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ใช้แทนเงินเดือนที่ออกสิ้นเดือนหรือว่าอะไรที่เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะได้มาหรือเปล่าครับผม
0: คือเราคิดว่าจริงๆการใช้บัตรเครดิตเพื่อทดแทนเงินสดในวันนี้ที่มีอยู่แล้วเพื่อความสะดวกแต่ไม่ใช่ใช้เพื่อเงินในอนาคตน
1: ี่
0: คือคติของเราเลยนะคะ
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: แล้วพอคิดแบบนี้เป็นยังไงบ้างวิธีในการใช้บัตรเครดิตของเราพฤติกรรมในการใช้เนี่ยถือว่าโอเคมากน้อยแค่ไหนในช่วงที่ผ่านมา
1: สำหรับผมพอยึดถือคติเนี่ยทำให้ผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องหนี้บัตรเครดิตอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องของบัตรกดเงินสดสินเชื่ออะไรต่างๆนี่คือผมไม่ได้คิดจะทำเลยแม้แต่นิดเดียวครับ
0: บัตรเครดิตหรือว่าพวกบัตรต่างๆเหล่านี้จริงๆแบ่งเป็นกี่ประเภทคะคุณบิ๊ก
1: ถ้าให้ผมแบ่งนะครับผมจะแบ่งออกเป็น4ประเภทอันดับแรกคือเรื่องของบัตรเครดิตอันดับที่2บัตรกดเงินสดอันดับที่3ก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลและอันดับที่4ก็คือบัตรเดบิตครับ
0: มีความแตกต่างยังไงบ้างคะคร่าวๆ
1: ตัวของบัตรเครดิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจ่ายตรงเวลาเนี่ยมันจะไม่มีดอกเบี้ยเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าเราจ่ายไม่ตรงเวลาหรือว่าจ่ายไปแค่ส่วนหนึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิด นะครับเพราะว่าบัตรเครดิตเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เราใช้เลยไม่ใช่วันที่เราตัดยอดและคิดดอกเบี้ยเต็มจำนวนเลยไม่ใช่คิดจากส่วนที่เราจ่ายไปเท่านั้นนะครับ
0: ค่ะอันนี้คือบัตรเครดิต
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นจ่ายให้ตรงวันหรือก่อนวันดีที่สุด
1: ครับผมส่วนแบบที่2ก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลตัวสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยก็คือเราไปสมัครกับทางธนาคารแล้วธนาคารเนี่ยจะโอนเงินเข้าบัญชีของเราเพราะงั้นลักษณะการคิดดอกเบี้ยก็คือเขาจะคิดตั้งแต่วันที่เราโอนแล้ววันที่เราได้รับเงินเลยนะครับ
0: ค่ะส่วนที่3ล่ะคะบัตรกดเงินสด
1: บัตรกดเงินสดนี่คือเวลาเราอยากได้เงินก็ไปกดตามตู้แล้วก็คือจะโดนดอกเบี้ยตามวันแรกที่เรากดเหมือนกันครับส่วนแบบที่4ก็คือบัตรเดบิตบัตรเดบิตนี่คือเรามีเงินอยู่ในบัญชีอยู่แล้วแล้วเราก็ไปกดเงินมาได้นะครับก็คือคล้ายๆกับบัตร ATM ทั่วไปเพียงแต่ว่าเราสามารถใช้รูดซื้อสินค้าได้ด้วยครับ
0: นี่ความแตกต่างของ4บัตรนะคะ
1: ค
0: ุณบิ๊กเองเนี่ยมีบัตรใบแรกนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการใช้บัตรอย่างมีวินัยมากแต่อย่างที่คุณบิ๊กบอกไว้ว่ามีทั้งหมดตั้งกี่ใบนะคะ15ใบ
1: 15ใบ
0: เวลาเราเลือกว่าจะใช้ใบไหนนี่ขึ้นอยู่กับอะไร
1: ผมดูไลฟ์สไตล์ของผมเองก่อนเลยส่วนหนึ่งบัตรเครดิตที่ผมเลือกถือในกระเป๋าตังค์นี้ก็คือจะเป็น Citym Select ก็คือเป้าหมายของผมเนี่ยต้องการสะสมไมล์ให้ได้เยอะๆแล้วตัวเนี้ยสามารถแลกไมล์ได้หลากหลายสายการ

0: ส่วนทางด้านช้อปปิ้งเนี่ยตัวอัตราผลตอบแทนเนี่ยจะเป็น25บาทได้2คะแนนเพราะฉะนั้นมันจะได้มากกว่าบัตรเครดิตใบอื่นรวมถึงตัวของลาวช์ของพารากอนที่ผมสามารถเข้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วก็ที่จอดพิเศษด้วยครับ
1: อย่างนี้เวลาเรามีบัตรเครดิตหลายๆใบหลายคนบอกมันก็ได้หลายสิทธิ์หลายที่แล้วก็ช้อปปิ้งได้หลายรูปแบบอย่างนี้ถ้าส่วนตัวถ้าคนถามแทนคุณผู้ชมนะคะว่าเขาก็มีบัตรเครดิตให้หลายธนาคารเลยดีกว่าไหมแล้วก็เลือกใช้เอาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ในช่วงเวลานั้นๆคุณบิ๊กว่ายังไงคะแบบนี้
0: โจทย์ตรงนี้คือขึ้นอยู่ครับแต่ละบุคคลจริงๆเลยนะครับอย่างมีเพื่อนผมบางคนเป็นเพื่อนที่ออฟฟิศนะครับเขามีแทบจะทุกธนาคารเลยกล่าวถึงข้อดีของการมีทุกธนาคารก่อนก็คือเราสามารถเก็บโปรโมชั่นได้ทุกสถานที่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ข้อเสียก็คือแต้มจะหมดอายุเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รวมถึงเรื่องค่าธรรมเนียมรายปีด้วยถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่ถึงยอดเนี่ยค่าธรรมเนียมรายปีก็จะเรียกเก็บมาที่บัตรเครดิตของเราแน่นอนครับ
1: ก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปอยู่ที่ว่าเราเลือกใช้ยังไงแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะถ้าต้องบริหารบัตรเครดิตหลายใบเพราะว่าต้องพกหมดเลยแล้วก็ไปที่ไหนก็เลือกเอาทางคุณบิ๊กแบบนี้ดีกว่าว่าเวลาส่วนตัวคุณบิ๊กเองหรือว่าอยากจะแนะนำคุณผู้ชมจะเลือกใช้บัตรเครดิตเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอะคะ
0: เกณฑ์ของผมเนี่ยจะมีทั้งหมด4ข้อก็คือ1ดูไลฟ์สไตล์ของเราว่าเราทำอะไรเยอะที่สุดถ้าเกิดว่าเราเข้าห้างโลตัสบ่อยที่สุดเราก็อาจจะเลือกเป็นโลตัสแพลตินั
1: ม
0: เพราะได้เครดิตเงินคืนถึง 3.5% เกณฑ์ข้อที่2ของผมก็คือเรื่องของสาขาแล้วก็การบริการ call center นะครับสาขาเนี่ยปัจจุบันอาจจะไม่มีผลมากนักแล้วเพราะว่าเราสามารถจ่ายที่ไหนก็ได้จ่ายออนไลน์ก็ได้ไม่มีใครแต่ว่าเรื่อง call center ผมก็ให้น้ำหนักเหมือนกันสมมุติว่าบัตรเราหายเนี่ยโทรไป call center เนี่ย30นาทียังไม่มีคนรับเลยคนเอาไปรูดแล้วจบเลยครับเราต้องเป็นคนจ่ายนะครับ
1: เอาล่ะค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราต้องรับผิดชอบก่อนที่แบงค์จะรับรู้เรื่อง
0: ถ้าเกิดว่าแบงค์เขายอมจ่ายให้เราก่อนก็ถือว่าแบงค์เขาใจดีไปครับข้อที่3ก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมรายปีครับค่าธรรมเนียมรายปีเราสามารถแบ่งได้2แบบก็คือค่าธรรมเนียมรายปีที่เรียกเก็บเพราะเราใช้ยอดไม่ถึงกับแบบที่2คือค่าธรรมเนียมรายปีที่เราจ่ายไปแล้วได้ผลตอบแทนกลับมา
1: อ๋อมีด้วยเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: เช่นอะไรคะ
0: อย่างเช่นผมยกตัวอย่างAmex Platinum เราจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีไป 35,000 แต่เราสามารถเข้าฟิตเนสได้ฟรีแล้วก็เรื่องของเบเนฟิตของ Amex Platinum เนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเพราะเขาเทคแคร์ลูกค้าดีครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยนะคะว่าค่าธรรมเนียมที่เสียไปอาจจะแลกกับอะไรบางอย่างที่เราได้ใช้บริการอยู่แล้วอย่างฟิตเนสเป็นต้น
0: ใช่ครับแต่อย่างแรกเลยนะคะว่าค่าธรรมเนียมรายปีที่เกิดจากการที่เราใช้ยอดไม่ถึงเนี่ยเราไม่ควรจ่ายอย่างเด็ดขาดถ้าเกิดว่าเราต้องจ่ายเนี่ยแสดงว่าเรามีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมาะกับบัตรเครดิตใบนั้นแล้วครับ
1: ครับสุดท้ายล่ะคะ
0: สุดท้ายเป็นคริเทียที่ผมค่อนข้างให้ความสำคัญมากที่สุดก็คืออัตราผลตอบแทนที่ได้จากการรูดบัตรเครดิตครับถ้าเรามองคร่าวๆก่อนนะครับก็คือจะเป็น25บาทได้1คะแนนอันนี้คือพื้นฐานเลยแต่ก็มีบางบัตรเหมือนกันที่25บาทได้2คะแนนแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับมีบัตรเครดิตอยู่เจ้าหนึ่ง1บาทได้1คะแนนแต่สุดท้ายแล้วพอเขาไปแลกเป็นของกำนันออกมาเขาต้องใช้ถึงแสนคะแนนเพื่อได้วอชเชอร์ออกมา500เพราะฉะนั้นเราต้องดูส่วนของอัตราผลตอบแทนด้วยครับ
1: มีรายละเอียดเยอะทีเดียวนะคะเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่เราหลายคนยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวคุณบิ๊กอยู่กับเราต่อช่วงหน้าจะมาเจาะลึกให้มากขึ้นนะคะว่าแล้วเราล่ะถ้าเราชอบอะไรบางอย่างเช่นชอบสะสมไมล์ชอบสะสมแต้มชอบแคชแบ็กเนี่ยควรจะเลือกบัตรแบบไหนคุณบิ๊กเองเนี่ยเขาเนี่ยดูข้อมูลจากเกือบจะทุกบัตรเลยนะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบแล้ววันนี้จะมาเล่าให้กับแฟนๆเงินทองต้องวางแผนฟังกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะกับคุณบิ๊กนะคะถึงเคล็ดลับในการเลือกและใช้บัตรเครดิตให้คุ้มค่ากับเรามากที่สุดนะคะเห็นคุณบิ๊กเนี่ยเวลาโพสต์ลงเว็บไซต์อย่าง pantip.com นะคะก็มีแฟนๆตามเยอะมากเลยก็แชร์กันมหาศาลเลยนะคะแล้วไลฟ์สไตล์ส่วนตัวเวลาเราใช้บัตรเครดิตเนี่ยปกติแล้วใช้ไปกับอะไรบ้างเป็นค่าใช้จ่ายส่วนไหนบ้างคะ
0: ครับผมแบ่งออกเป็น4หมวดใหญ่ๆคือ1ค่าใช้จ่ายพื้นฐานน้ำมันของกินหรือว่าช้อปปิ้งทั่วไปเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ่ะงั้นส่วนนี้จะยังไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนที่2ก็คือค่าใช้จ่ายของบริษัทบางทีผมไปออกทริปต่างจังหวัดเนี้ยครับถ้าเกิดว่าเขารูดบัตรไม่ช้าเนี้ยแทนที่เราจะจ่ายเงินสดเราเอาบัตรไปรูดอย่างเงี้ยได้ผลตอบแทนกลับมาน่าจะดีกว่า อย่างค่าใช้จ่ายที่บ้านของผมก็คือเรื่องของค่าไฟค่าไฟเนี่ยคือที่บ้านเนี่ยจะเป็นประมาณหมื่นเลย
1: โอ้โห
0: ใช่ครับ
1: เยอะมาก
0: เพราะว่าที่บ้านใช่ครับผมเวลาจ่ายค่าไฟเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีค่าธรรมเนียมเนี่ยแต่ว่าผมก็โอเคยอมจ่ายเพราะว่าผลตอบแทนที่ได้กลับมาก็คือคะแนนเนี่ยมันคุ้มค่ากว่าค่าธรรมเนียม10บาทที่จ่ายไปนะครับ
1: คำนวณแล้วเรียบร้อย
0: ใช่ครับผมส่วนที่3ก็คือค่าของประกันชีวิต ประกันชีวิตเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันสามารถรูดบัตรเครดิตได้แต่ผมเอาบัตรเครดิตไปรูดเนี่ยได้แต้มออกมาเยอะแต่ว่าก็ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าบัตรเครดิตบางใบเนี่ยจะไม่ให้แต้มกับประกันชีวิต อันนี้ต้องตรวจสอบกับทางธนาคารให้ดีๆก่อนไม่งั้นอาจจะเสียสิทธิ์ได
1: ้
0: ส่วนที่4ก็คือค่าใช้จ่ายที่ไปเที่ยวต่างประเทศครับเพราะด้วยตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเที่ยวต่างประเทศมาก
1: ๆ
0: มีเคล็ดลับอย่างนึงก็คือตัวผมเองเนี่ยเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนๆเนี่ยผมจะอาสาเป็นคนรูดครับ
1: อ๋อแล้วให้เพื่อนมาจ่ายเรา
0: ใช่ครับเพราะเราได้แต้มเยอะด้วยครับครับผมอ
1: ย่างนี้มีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าเวลาเรารูดบัตรเครดิตเนี่ยเขาก็จะค่าธรรมเนียมจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งค่าธรรมเนียมของธนาคารก็จะสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่เราไปแลกเงินสดกันอยู่แล้วนะคะอีกอย่างนึงเขาก็จะมีชาร์จด้วยเหมือนกันความคุ้มค่าที่เราจะเปรียบเทียบว่าจะใช้เงินสดดีหรือรูดบัตรดีเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราคิดจากอะไรคะ
0: ส่วนใหญ่เวลาเราไปใช้จ่ายต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นประจำครับเราต้องลองหักลบดูว่าโปรโมชั่นที่เขาให้มาเนี่ยอาจจะเป็นคะแนนพิเศษหรือเครดิตเงินคืนอะไรเงี้ยมันคุ้มค่ากว่ากันไห
1: มซึ่งส่วนใหญ่ถ้ามีโปรโมชั่นแบบนี้ก็จะคุ้มกว่าการที่เราต้องแลกเงินแล้วก็พกเงินสดจำนวนมากด้วย
0: ใช่ครับเพราะเงินสดเวลาพกไปต่างประเทศเนี่ยมีอัตราการหายที่แบบว่าค่อนข้างสูงมากแต่เวลาบัตรเครดิตเราหายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโทรระงับกับ call center ทันมันก็ถือว่าเงินยังอยู่กับเราอยู่นะครับ
1: ไปต่างประเทศก็อย่าลืมพกเบอร์ call center ไปด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับผมเปิดโรมมิ่งด้วยนะครับ
1: นะคะกันเหนียวไว้
0: ใช่ครับ
1: นี่คือไลฟ์สไตล์แล้วก็วิธีการใช้บัตรเครดิตของคุณบิ๊กส่วนตัวเลยนะคะทีนี้มาดูเรื่องของคำแนะนำละกันเราพูดไปแล้วนะคะว่าเวลาเราอยากเลือกบัตรเครดิตเนี่ยต้องดูหลายด้านทีเดียวไลฟ์สไตล์เองนะคะการบริการ call center เรื่องของค่าธรรมเนียมหรือแม้แต่ผลตอบแทนที่จะได้รับนะคะอย่างคุณบิ๊กเองก็ทำการสำรวจมานะคะแล้วก็เปรียบเทียบมาแล้วด้วยเหมือนกันว่าบัตรเครดิตประเภทไหนให้ผลตอบแทนในแง่ของการสะสมใหม่มากที่สุดประเภทไหนให้ผลตอบแทนในด้านของการได้รับเงินคืนหรือว่าสะสมแต้มมากที่สุดนะคะให้ไล่ฟังถึงวิธีการก่อนแล้วค่อยเฉลยให้คุณผู้ชมฟังว่าบัตรแต่ละประเภทเนี่ยคือบัตรอะไร
0: ครับจริงๆแล้วในการคำนวณอัตราผลตอบแทนที่ได้จากบัตรเครดิตเนี่ยจริงๆก็เป็นบัญญัติอย่างง่ายๆเลยก็คือเราใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วเราได้เงินคืนกลับมาเท่าไหร่นะครับโดยปกติแล้วเราจะเห็นว่าพื้นฐานแล้วมันจะให้เครดิตเงินคืนประมาณ 1% นะครับแต่ถ้าเราคิดเป็นคะแนนเนี่ยส่วนใหญ่จะได้น้อยกว่า 1% นะครับเพราะว่าเราต้องมองว่ากี่คะแนนเนี่ยแลกเป็นเครดิตเงินคืนได้กี่บาทนะครับผมก็เลยมองว่าคะแนนกับเครดิตเงินคืนเนี่ยเป็นตัวเดียวกันครับ
1: แต่ก็แล้วแต่เราว่าอยากจะใช้แบบไหน
0: ใช่ครับ
1: ซ
0: ึ่
1: งส่วนใหญ่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วตัวเครดิตเงินคืนจะดีกว่าถูกไหมคะเพราะว่าได้ประมาณ 1% แต่เป็นคะแนนได้น้อยกว่าเป็นต้น
0: ตัวคะแนนเนี่ยบางทีได้เป็น 1% หรือเยอะกว่าก็มีครับแล้วแต่ว่าเราต้องคำนวณดีๆนะครับ
1: แล้วเราไปคำนวณมาแล้วเรียบร้อยคำตอบคืออะไรคะ
0: ถ้าเกิดว่ามีโปรโมชั่นนะครับผมให้ First Choice Visa นี่เป็นอันดับ1อย่างเดือนนี้ก็คือให้เงินคืน 2.5% ครับ
1: โอ้เยอะทีเดียว
0: แต่ว่าเราก็คือต้องใช้ตามยอดที่เขากำหนดนะครับถึงจะได้ 2.5% ครับ
1: ยอดเท่าไหร่คะ
0: ประมาณ 60,000 ครับทั้งนี้ถ้าเกิดว่าใช้ไม่ถึงเนี่ยอย่างเดือนนี้คือเขาจะมีลำดับขั้นของเขาว่าใช้ 10,000 ได้คือ200อะไรประมาณนี้ครับก็ต้องไปคำนวณดูอีกทีนึงนะครับว่าคุ้มค่าแล้วก็เราใช้ถึงตามที่เขากำหนดไว้หรือเปล่าครับ
1: อันนี้เรื่องของสะสมแต้มนะคะหรือแม้แต่เรื่องของเครดิตเงินคืนเป็นต้นนะคะส่วนใครที่ชอบท่องเที่ยวล่ะคะการสะสมใหม่เป็นยังไงบ้าง
0: ก่อนที่จะสะสมใหม่ผมอยากให้มองประเด็น2ประเด็นก่อนคือ1คุณเป็นคนที่ใช้จ่ายผ่านบัตรมากพอหรือเปล่าที่จะเอาไปแลกใหม่เพราะว่าตัวของไมล์สะสมเนี่ยจะต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเป็นจำนวนมากเพราะว่าการที่เราจะแลกไปประเทศใกล้ๆเนี่ยเราใช้เงินซื้อตั๋วเองเนี่ยจะถูกกว่าครับ
1: เพราะเดี๋ยวนี้ก็มีโลคอสแอร์ไลน์เยอะมากด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เห็นคุณบิ๊กเล่าให้เราฟังแบบนี้อยากรู้ว่าใช้เวลานานแค่ไหนคะกว่าจะหารีซอลหรือว่าหาผลของการเปรียบเทียบของเรากับบัตรแต่ละประเภทออกมาได
0: ้จริงๆตัวของผมเองเนี่ยเวลาเขียนบทความนี้ก็คือจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันหรืออย่างมากสุดก็คือ1อาทิตย์นะครับ
1: โอ้ในการรวบรวมข้อมูลใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแต่ว่าทั้งนี้ก็คือผมมีข้อมูลอยู่ในหัวแล้วส่วนหนึ่งก็เลยเขียนออกมาได้อะครับ
1: ยังมีอะไรที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับบัตรแต่ละประเภทอีกบ้างคะ
0: ผมจะกล่าวถึงเคล็ดลับละกันผมยกตัวอย่างตัวของบัตรแรบบิทที่คนกรุงเนี่ยมักจะมองว่าใช้แทนการขึ้นรถไฟฟ้านะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมขับรถเป็นหลักแต่ผมถือบัตรแลกเบตในกระเป๋าตังค์ด้วยเพราะว่ามีส่วนลดกับร้านค้าต่างๆมากมายและนอกจากนี้ต่อให้เขาไม่มีส่วนลดแต่เขาก็ยังมีตัวของคะแนนที่เราเรียกว่าแครอทเนี่ยให้เราเอาไปแลกของเป็นผลตอบแทนกลับมาได้ด้วยครับแล้วเวลาเราไปเติมเงินเนี่ยที่ตาม BTS ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นที่ร่วมกับอย่าง DTAC หรือว่า AS อะไรอย่างเงี้ยก็คือเติมเงินได้น้อยกว่า กตินะครับ
1: ค่ะและอยากมีคำแนะนำให้กับคุณผู้ชมนะคะที่จำ

0: การอยู่ใช้บัตรที่บอกว่ามี4ประเภทเนาะบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรกดเงินสดหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลยังไงบ้างให้เขาเนี่ยใช้แล้วมีประโยชน์มากที่สุดไม่ได้ใช้แล้วมาเป็นภาระทำให้เขาต้องมันเป็นหนี้กับสิ่งเหล่านี
1: ้บัตรเครดิตผมเน้นเลยนะครับว่าใช้แทนเงินสดที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยผมไม่แนะนำให้สมัครเลยเพราะว่าดอกเบี้ยมันค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าจะสมัครนี่ก็คือต้องเป็นเหตุผลที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นนะครับบัตรเดบิตนี่ไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเรามีเงินอยู่ข้างในอยู่แล้วเราจะใช้เท่าไหร่ก็ได้นะครับ
0: แล้วบัตรกดเงินสดล่ะคะ
1: บัตรกดเงินสดก็จะคล้ายกับสินเชื่อนะครับว่าเราไม่ควรจะคล่องแวะนะครับถ้าไม่ได้จำเป็นจริง
0: ๆนี่คือคำแนะนำของคุณบิ๊กนะคะเพราะจริงๆทุกบัตรทุกประเภทการใช้งานนะคะเราสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับตัวเราเองนะคะไม่ได้ใช้เพื่อไปก่อหนี้ในอนาคตนะคะแล้วก็จริงๆหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดๆกับบัตรเครดิตว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่คุณบิ๊กบอกเราแล้วว่ามีข้อดีหลายด้านทีเดียวถ้าเราเลือกใช้ให้เป็นรวมถึงบัตรกดเงินสดนะคะหรือแม้แต่สินเชื่อส่วนบุคคลถ้าไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่อยากให้ใช้บัตรเดบิตเนี่ยก็คล้ายๆกับบัตร ATM อยู่แล้วแค่ไปรูดเพื่อความคล่องตัวเท่านั้นเองวันนี้ก็เลยนำมาฝากการสนใจอยากติดตามผลงานของคุณบิ๊กนะคะกับการเขียนนะคะเปรียบเทียบให้เราได้เห็นกันก็ลองติดตามได้ที่พันทิปนะคะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับคุณบิ๊กที่มาพูดคุยกับเราสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: เราต้องใช้บัตรเครดิตเพื่อแทนเงินสดที่มีในปัจจุบันเท่านั้นนะคะเพื่อที่เราจะสามารถสร้างผลตอบแทนจากการใช้บัตรเครดิตได้นี่คือคำแนะนำของคุณบิ๊กที่บอกกับเรามาตลอดทั้งรายการค่ะส่วนช่วงนี้มาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อการใช้บัตรทั้ง4ประเภทนะคะทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรกดเงินสดแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลค่ะ
3: บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นนวัตกรรมทางด้านการเงินที่สถาบันการเงินนะครับได้คิดค้นมาเพื่อผู้บริโภคอย่างเราแต่ว่าหลายครั้งเราก็อาจจะนึกไม่ออกนะครับว่าเราควรจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนเพื่อประโยชน์ที่สูงสุดของเรานะครับผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงกระบวนการคิดว่าถ้าเกิดเราจะเลือกการใช้สินเชื่อ3ตัวนี้ให้ถูกใจเนี่ยนะครับเราจะต้องเข้าใจดังต่อไปนี้ก่อนนะครับขั้นตอนแรกก่อนเลยเข้าใจก่อนนะครับว่าสินเชื่อ3ตัวนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรบัตรเครดิตเนี่ยมักจะออกโดยสถาบันการเงินต่างๆและหลายครั้งก็มักจะโคกับต่างประเทศคุณมักจะได้ยินชื่อแปลกๆเช่นVisa Mastercard JCB หรืออาจจะมีแบรนด์อื่นๆขึ้นมาอีกในอนาคตในขณะเดียวกันคุณก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าบัตรเหล่านี้วัตถุประสงค์ที่ธนาคารต่างๆออกมาก็คือเขาจะให้วงเงินกับเราเราสามารถไปซื้อสินค้าในแต่ละครั้งเมื่อรวบรวมสินค้าแต่ละครั้งที่เราซื้อนะครับใน1เดือนสมมุติเราซื้อสัก5ครั้ง10ครั้งเรารูดด้วยบัตรเครดิตเขาก็จะรวบรวมว่าใน5ครั้ง10ครั้งยอดที่เราซื้อไปในเดือนนั้นเนี่ยเป็นเท่าไหร่หลังจากนั้นเขาก็จะบอกว่าเราควรจะต้องชำระทั้งก้อนขอเน้นนะครับว่าชำระเงินทั้งก้อนในช่วงเวลาของเดือนถัดไปเช่นในวันที่10ของเดือนถัดไปแต่แน่นอนครับหลายครั้งบัตรเหล่านี้ก็มักจะมีออปชันเสริมบางอย่างว่าถ้าเกิดเราไม่ชำระทั้งก้อนเพราะถ้าชำระทั้งก้อนเนี่ยนะครับเราจะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้กับทางธนาคารผู้ออกบัตรแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชำระเพียงขั้นต่ำทางธนาคารเหล่านั้นก็จะมีการคิดดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยก็ไม่เท่ากันส่วนมากก็จะอยู่ที่ในระดับที่ 20% ต่อปีแล้วก็คิดทบต้นทุกๆเดือนนะครับดังนั้นให้เราเข้าใจก่อนว่าบัตรเครดิตมีเอาไว้เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับส่วนที่2ก็คือบัตรกดเงินสดชื่อบอกแน่นอนครับว่ามันใช้ในการกดเงินสดหลายครั้งนะครับมักจะไปรวมกับบัตรเครดิตด้วยแต่ว่าถ้าเป็นบัตรกดเงินสดเลยเนี่ยเวลาเราไปกดเงินสดเราจะไม่มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยเพราะธนาคารจะคิดว่าทุกครั้งที่เรากดมันคือการกู้ยืมเงินเลยครับเขาจะคิดดอกเบี้ยเราณตรงนั้นเลยในขณะเดียวกันเมื่อเรากดเงินสดในแต่ละครั้งธนาคารหรือผู้ออกบัตรนะครับหรือสถาบันผู้ออกบัตรนั้นเนี่ยก็จะทำการคิดค่าธรรมเนียมการใช้เงินเช่น 3% ของวงเงินนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของบัตรกดเงินสดนั่นเองนะครับส่วนที่3ก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลโดยส่วนมากเรามักจะถูกให้มีการซื้อผ่านโทรศัพท์ซะเยอะนะครับว่าตอนนี้ต้องการวงเงินฉุกเฉินใช่ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสินเชื่อส่วนบุคคลในลักษณะของมันก็คือว่าธนาคารจะให้เราเนี่ยนะครับกู้เงินนะครับในวงเงินที่ชัดเจนเช่นเราต้องการวงเงิน 300,000 บาทชัดๆนะครับแล้วธนาคารจะบอกเราว่าถ้ากู้เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะก็จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 28% แล้วก็ชำระเนี่ยจะต้องให้หมดภายในกี่เดือนเช่นอาจจะ24เดือนหรือ60เดือนก็แล้วแต่ว่าเรานั้นเนี่ยนะครับทำสัญญากับธนาคารอย่างไรให้สังเกตนะครับว่ามันก็คือการกู้เงินอย่างหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมีเทอมหรือมีระ

0: ระยะเวลาการชำระเงินที่ชัดเจนของสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งต่างจากสินเชื่อ2อันแรกนั่นเองนะครับทีนี้คำถามคือว่าถ้าเกิดเราจะเลือกเราจะเลือกยังไงงั้นประเด็นที่2เราควรจะเปรียบเทียบก่อนนะครับว่าจริงๆเนี่ยเราต้องการสินเชื่อเหล่านี้เพื่อประโยชน์อะไรนะครับถ้าเราบอกว่าเราเป็นมนุษย์ที่ใช้เงินสดเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็มีการวางแผนการเงินที่ดีมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินอยู่แล้วแต่เราคิดว่าเราอยากได้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากบัตรเราอาจจะต้องเลือกบัตรเครดิตก็ได้นะครับบัตรเครดิตมีความหลากหลายมากเพราะว่าบัตรเครดิตหลายครั้งมักจะไปร่วมโปรโมชั่นกับทางเจ้าของสินค้าเช่นอาจจะไปร่วมกับห้างสรรพสินค้าบางห้างให้ส่วนลดพิเศษแบบนี้มันก็ได้ประโยชน์ถูกไหมครับหรืออาจจะมีการสะสมคะแนนแล้วเอาคะแนนนั้นแลกไปเป็นไมล์สำหรับการแลกตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศหลายครั้งเราก็ได้ประโยชน์จากการที่เราไปเที่ยวต่างประเทศโดยที่เราซื้อของนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องจ่ายเจ้าดอกเบี้ยเลยก็ได้ถ้าเราใช้เป็นเงินสดไปแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเรามองว่าไลฟ์สไตล์ของเราคือเราต้องการกู้เงินนะครับด้วยเหตุผลจำเป็นต่างๆเราอาจจะต้องเลือกเป็นบัตรกดเงินสดมากกว่านะครับหรืออาจจะต้องเลือกเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรกดเงินสดในลักษณะนั้นมักจะไม่มีเรียกว่าเทอมในการชำระที่ชัดเจนนะครับหลายครั้งเวลาเรากดไปแล้วแล้วก็เวลาเราชำระแล้วเรามากดใหม่ก็สามารถกดได้ขึ้นมาเป็นวงเงินที่เรากดดังนั้นถ้าเป็นบัตรกดเงินสดเนี่ยหลายครั้งมันดูเหมือนสะดวกนะครับกับการใช้ชีวิตแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าเราจะเพลินกับการกู้เงินไปเรื่อยๆอย่าลืมนะครับเราต้องเสียดอกเบี้ยแต่ถ้าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลจะมีระยะเวลาชำระชัดเจนแต่แน่นอนว่าทุกครั้งที่ชำระคุณจะต้องชำระเป็นเงินตามจำนวนที่คุณตกลงกับสถาบันการเงินนั้นก่อนว่าคุณนั้นเนี่ยจะชำระเดือนละเท่าไหร่ดังนั้นให้เลือกก่อนนะครับว่าคุณต้องการแบบไหนจากนั้นขั้นตอนที่3ครับขั้นตอนนี้สำคัญมากผมมักจะใช้บ่อยๆก็คือเราจะต้องตรวจสอบสิทธิประโยชน์ครับบัตรเครดิตหลายใบนะครับมักจะฟรีค่าธรรมเนียมอันนี้ก็แฮปปี้ไปแต่หลายใบนะครับจะมีค่าธรรมเนียมแต่จะมีเงื่อนไขบางอย่างว่าถ้าเราใช้เงินเช่นใน1ปีถึง 50,000 บาทนะครับเขาก็จะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเราใช้ไม่ถึงเขาก็อาจจะคิดค่าธรรมเนียมเช่นค่าถือบัตรปีละ 2,000 อย่างนี้เป็นต้นทำให้เราจะต้องเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูแต่ส่วนหนึ่งที่ผมชอบมักจะต้องมาเปรียบเทียบเสมอคือว่าบัตรเครดิตมักจะมีสิทธิประโยชน์เยอะมากครับผ่อน 0% นะฮะกับร้านค้าต่างๆนะครับสามารถที่จะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเวลาไปต่างประเทศซื้อของด้วยบัตรเครดิตก็จะมีการคืนคะแนนเข้ามาในจำนวนที่มากกว่าเดิมหรือการโคร่วมกับสายการบินบางสายการบินคุณก็อาจจะได้น้ำฟรีนะครับหรือฟรีอะไรบางอย่างของพวกนี้ครับเป็นสิ่งที่คุณต้องค่อยๆศึกษานะครับเพราะว่าแต่ละบัตรนั้นมีสิทธิประโยชน์ไม่เหมือนกันดังนั้นนะครับให้เราเลือกให้ถูกนะครับของเหล่านี้นะครับมีประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเผลอเลยชำระเงินไม่ครบแน่นอนนะก็จะเกิดโทษด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองพิจารณาให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณครับ
1: เห็นไหมคะว่าการลดรายจ่ายง่ายกว่าการเพิ่มรายได้เป็นไหนๆค่ะดังนั้นถ้าเราสามารถบริหารรายจ่ายได้ดีและใช้บัตรให้ถูกวิธีมีเงินเหลือเก็บอย่างแน่นอนนะคะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่อนะเขาสดใสทางการเงินได้นะคะกับรายการเงินทองต้องวางแผนหรือคลิกเข้าไปดูได้ที่ www.set.or.th/education ค่ะส่วนนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t i m u l u s stimulus แปลว่าสิ่งเร้า response r e s p o n s e responseแปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: าหารฟิวชั่นเปรียบเสมือนอาหารลูกครึ่งที่ผสมผสานวัตถุดิบวิธีการทำอาหารและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบต่างๆที่มอบประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ผู้บริโภคโดยหัวใจหลักของอาหารฟิวชั่นคือความเข้าใจในรสชาติวัตถุดิบและวัฒนธรรมของอาหารแต่ละสัญชาติก่อนจะนำมาผสมผสานเข้าด้วยกันจนเป็นเมนูสไตล์ฟิวชั่นแบบใหม่ที่ให้รสชาติความอร่อยลงตัวและการจัดตกแต่งจานที่ดูสวยงามแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: เราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมครับ
2: รักษาคุณภาพรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นี่

0: ข้าวในวิถีของคนไทยนั้นผูกพันกันมานานนับตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเพียงแต่ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยในการทำนาซึ่งมีความแตกต่างจากสมัยโบราณที่ใช้วัวหรือควายในการไถนาและใช้แรงงานคนเป็นหลักบทบาทสำคัญของข้าวในวิถีชีวิตคนไทยและคนในเอเชียนั้นมุ่งปลูกข้าวเพื่อใช้ในการบริโภคใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนกับปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นต่อการชีวิตเช่นเสื้อผ้ายารักษาโรคหรืออาหารประเภทอื่นๆดังภาคอีสานที่ราบสูงที่หลายคนบอกว่าแล้งไม่มีที่สิ้นสุดแต่จริงๆแล้วเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มีความหลากหลายทั้งระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นดินแดนแห่งข้าวหอมมะลิอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันนอกจากข้าวหอมมะลิแล้วที่ภาคอีสานยังมีข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านหลากหลายชนิดที่อยู่กระจายกันอยู่ตามจังหวัดต่างๆตามลักษณะของระบบนิเวศและวัฒนธรรมของจังหวัดนั้น
1: ๆจริงๆแล้วเราอาจจะรู้จักข้าวกันจริงๆสัก10กว่าพันนะข้าวเหนียวข้าวกล้องข้าวเจ้านะครับหรือไม่ก็ข้าวนินดำแล้วก็ข้าวทับทิมชุมแพก็อาจจะรู้จักแต่จริงๆแล้วในอีสานเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้าวหลากหลายสายพันธุ์อยู่เป็นประมาณ 3,000 กว่าสายพันธุ์ซึ่งข้าวต่างๆเหล่านั้นน่ะบางอันก็สูญพันธุ์ไปแล้วหรือบางอันก็กำลังถูกผสมขึ้นมาใหม่นะครับจากเกษตรกรที่เก่งๆเนี่ยแหละเราเนี่ยสนใจเกษตรกรรมในลักษณะอุตสาหกรรมเราปลูกเพื่อให้ขายง่ายฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความหลากหลายทางพันธุกรรมต่างๆเหล่านั้นน่ะจากที่เรามีอยู่เยอะมากมันก็เลยลดน้อยลงลดน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือเป็นการปลูกแค่เพียงสะสมและอนุรักษ์เท่านั้นเองเราอยากให้รู้ว่าจริงๆแล้วข้าวแต่ละอันนี้รสชาติต่างกันผิวสัมผัสรสสัมผัสนะครับกลิ่นต่างกันไปหมดเรามีข้าวที่รสชาติเหมือนดินนะครับข้าวรสชาติใบเตยเนี่ยเราคงได้ยินกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่เรามีข้าวเปล่าเนี่ยนะครับที่หุงแล้วเนี่ยแต่ชิมแล้วรสชาติเหมือนซินนามอนนะครับซึ่งเราชิมแล้วเราตกใจถึงขนาดวิ่งกันรอบห้องเพื่อที่จะหามานั่งคุยกันว่าแบบเฮ้ยมันมีข้าวกลิ่นซินนามอนจริงๆด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอยากทำให้ข้าวไทยเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นข้าวเนี่ยไม่ได้ต่างจากกาแฟหรือไวน์ที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าเนี่ยมันอยู่ในรสชาตินะฮะอยู่ในรสสัมผัสอยู่ในผิวสัมผัสของมันแล้วก็ถ้าพูดถึงข้าวไทยกับคนอีสานแล้วเนี่ยข้าวเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆคำที่เราพูดอยู่ทุกวันก็คือกับข้าวคือเรากินของกับข้าวเราไม่ใช่ฝรั่งที่กินเนื้อสัตว์กับแป้งนะครับเรากินแตกต่างกันก็คือข้าวเป็นอาหารหลักของเรานะครับไม่ใช่ชิ้นเนื้อหรือไม่ใช่ผักคำว่ากับข้าวเนี่ยมันตอบวัฒนธรรมเราได้ดีที่สุดฉะนั้นทำไมเราถึงไม่ให้ความสำคัญกับข้าวเราให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับอันนึงที่ทำให้ข้าวอีสานเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่สำคัญนะครับก็คงต้องกลับไปพูดคำนี้แหละผมคิดว่าต้องพูดกลับไปที่ความแห้งแล้งและทุรกันดารข้าวหรือพืชทั่วไปเนี่ยเพื่อที่จะให้อยู่รอดได้เนี่ยมันต้องสตรัคเกิลถ้าข้าวมันถูกสตรัคเกิลเนี่ยมันทำให้ผลิตกลิ่นนะครับออกมาได้มากผลิตแป้งออกมาได้พอสมควรมีน้ำตาลพอสมควรข้าวจะออกมาหวานรสชาติของข้าวอีสานเนี่ยมีความยูนิคนะครับมีความแตกต่างแต่อันนึงที่ทำให้กินแล้วจะทราบได้เลยว่าข้าวอีสานเนี่ยจะมีความยูนิคก็คือข้าวอีสานจะสามารถผลิตกลิ่นได้สูงกว่าข้าวในภาคอื่นเนื่องมาจากความแรงนี่แหละทำไมข้าวหอมมะลินะครับทุ่งกุลาถึงเป็นที่ต้องการก็เพราะว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาเนี่ยมีความหอมมากกว่าที่อื่นเนื่องจากความแรงของดินนี่แหละนะครับที่ทำให้ข้าวมันสามารถผลิตกลิ่นออกมาได้มากกว่าอันนึงที่น่าสนใจสำหรับข้าวนะครับก็คือเราสามารถกินข้าวได้ทุกมื้ออยู่แล้วคนไทยแต่จริงๆแล้วข้าวเนี่ยมันสามารถถูกเอาไปแปลงเป็นสิ่งต่างๆได้นะครับเช่นการทำข้าวหางเนี่ยก็คือเอาข้าวไปทำให้มันงอกก่อนเอากลับมานึ่งให้มันตายก่อนที่จะมาสีเพราะว่าเป็นการเปลี่ยน texture ของข้าวอันที่สองก็คือจริงๆแล้วในงานบุญของเราเนื่องจากเรามีข้าวเป็นวัตถุดิบหลักที่เป็นสารอาหารเรียกว่าประเภทคาร์โบไฮเดรตก็แล้วกันเบสิกที่สุดที่เราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาคือข้าวคั่วนะครับเรากินลาบเนี่ยยังไงเราก็ต้องได้กลิ่นข้าวคั่วข้าวคั่วเนี่ยเป็นติ๊กเนอร์เป็นตัวที่ทำใ น้ำมันข้นขึ้นที่ดีใช่ไหมครับฉะนั้นจริงๆแล้วลาบเนี่ยที่เราใส่เข้าคั่วไป1อยากได้กลิ่น2ก็คืออยากให้น้ำมันงวดขึ้นอยากให้มันข้นขึ้นฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราเห็นแล้วว่าข้าวเนี่ยมันเอามาใช้ได้ในหลายๆสถานะเราคงจะไม่รู้สึกแปลกที่ปัจจุบันเราจะเห็นนมข้าวนะครับเพราะว่าเนี่ยมันก็คือการแปรรูปเป็นอีกสเต็ปหนึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นการพัฒนานะครับของอุตสาหกรรมข้าวที่น่าสนใจว่าเราไม่ได้มองข้าวเป็นแค่วัตถุดิบอย่างเดียวแต่ว่าข้าวเนี่ยมันกลายมาเป็น product แล้วมันอยู่ได้ในหลายๆสถานะอยู่ในสบู่ก็ได้นะปัจจุบันอยู่ในโลชั่นนะครับมาเป็นนมให้คอนซูมได้แต่ในขณะเดียวกันความสำคัญของข้าวก็ยังเป็นอาหารหลักของเราอยู่ผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าข้าวณปัจจุบันเนี่ยมันสัมผัสตัวเราตั้งแต่ศีรษะยันเท้าและในขณะเดียวกันสัมผัสเราทั้งข้างในทั้งข้างนอกอันนี้มันเป็นผมคิดว่ามันเป็นอินกรีเดียนหรือเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจ
0: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับข้าวกันไปแล้วเรามาดูกันครับว่าเมนูแรกในวันนี้จะเป็นอะไรจะมีความฟิวชั่นของเมนูอาหารมากน้อยแค่ไหนตอนนี้พี่หน่อยพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของการนำข้าวจากภาคอีสานมารังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับ
2: ขยันวิทย์ศรีสกุลวันนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารอินโดจีนครับเสน่ห์ของคนอีสานก็คือมีความอบอ้อมอารีคืออย่างทุกเช้าเนี่ยใส่บาตรแล้วชาวอีสานจะใส่บาตรแต่ข้าวเหนียวเพนก็จะมีข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆแล้วก็กับข้าวไซบินโตเอาไปถวายพระอาหารการกินรวมสมบูรณ์ครับทีนี้ข้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญก่อนที่จะมาประกอบกันเป็นแผ่นแหนมเนืองหรือแผ่นเมี่ยงของที่ร้านผมเนี่ยเราใช้แป้งที่ทำจากข้าวเจ้าพันทองซึ่งเป็นข้าวแข็งเขาจะมาแปรรูปเป็นขนมจีนเป็นลอดช่องเป็นแผ่นเมี่ยงเป็นเส้นหมี่อะไรต่างๆเนี่ยครับเส้นก๋วยเตี๋ยวคือใช้ข้าวพันนี้นอกจากกลุ่มนี้แล้วก็จะมีข้าวอีกหลากหลายแต่ละชนิดข้าวชนิดนี้เอาไว้หมักเหล้าข้าวชนิดนี้เอาไว้ทำข้าวต้มมัดหรือเอาไว้บริโภคข้าวเหนียวเนี่ยบางคนเขาไม่กินข้าวที่มันนิ่มแล้วก็ต้องอุ่นทานเพราะฉะนั้นก็จะมีข้าวพันธุ์ที่ว่ามันแข็งนิดหน่อยพออุ่นครั้งที่2มันก็ยังอร่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับคือลักษณะของข้าวนี่มันไม่เหมือนกันนะครับและอีกอย่างนึงคือข้าวเนี่ยจะต้องเก็บไว้ให้เป็นข้าวเก่าถ้าเราปลูกเสร็จเกี่ยวข้าวตากข้าวมาใหม่ๆเอามาสีเอามาทำไม่ได้ต้องตากไว้ประมาณ 3-5 เดือนเราถึงจะเอามาแปรรูปทำได้คุณสมบัติของข้าวพวกนี้เนี่ยอย่าไปมองผ่านพยายามทำยังไงให้รักษาคุณภาพรักษาความดีรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้คือเมี่ยงอินโดจีนนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอในส่วนที่เราจะนำแผ่นเมี่ยงหรือแผ่นแหนมเนืองของที่เราผลิตเองเนี่ยนะครับเอามาทำแผ่นให้นิ่มแล้วก็ใส่ข้าว

ราจะนำข้าวกับซึ่งเป็นข้าวเหนียวดำของอุบลเนี่ยเอามาคลุกด้วยน้ำมันหอมเจียวพอให้เขาไม่ติดกันมากแล้วมีความหอมของหอมเจียวอยู่ในนั้นมีส่วนผสมของเนื้อหมูทอดหนังหมูซึ่งต้มเรียบร้อยแล้วคลุกกับข้าวคั่วยัดไส้อยู่ข้างในผักพื้นเมืองต่างๆก็มีผักกาดหอมผักเม็กผักติ้วแตงกวาสะระแหน่นะครับก็ใช้แผ่นเมี่ยงของเราเนี่ยห่อแบบซูชิค่อยๆม้วนไป

น้ำจิ้มที่เราจะทำเนี่ยเป็นน้ำจิ้มที่ทำอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆไม่มีเตาไม่มีอะไรก็ทำได้มันก็จะประกอบด้วยพริกแดงกระเทียมน้ำตาลมะนาวน้ำปลามีแค่นี้เองตำอยู่ในครกเนี่ยแล้วก็ให้ละเอียดแล้วก็ปรุงให้เรียบร้อยพร้อมทานเลย

0: ันจะเป็นไส้ดั้งเดิมแล้วก็จะมีไส้มังสวิรัติบางคนเนี่ยชอบทานแบบลูกทุ่งคือจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็กัดทานกัดพอห่อเสร็จหั่นเป็นชิ้นพอคำแล้วก็ราดน้ำจิ้มนะครับเราใส่สะระแหน่พอเรากัดเข้าไปคำแรกเราได้กลิ่นหอมของสะระแหน่ก่อนเสร็จแล้วกัดเข้าไปต่อผักติ้วจะมีรสเปรี้ยวตามมาแล้วก็ข้าวเหนียวก็จะหอมแล้วก็เคี้ยวมันเป็นอาหารสุขภาพแล้วก็ทานแป้งน้อยหน่อยคนที่ต้องการลดความอ้วนก็เหมาะบางคนเนี่ยไม่สบายไข่อย่าทานไข่แดงเราอาจจะเอาไข่ขาวต้มเนี่ยมาบดแล้วก็โรยใส่เข้าไปก็ยังได้เราเห็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเมนูนี้เขาก็อาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากโรของเวียดนามนี่แหละการที่จังหวัดอุบลเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ในหลากหลายมิติในน้ำมีปลาในนามีข้าวความหลากหลายของข้าวเนี่ยกับความหลากหลายของพืชพันธุ์ธัญญาหารผักต่างๆเนี่ยเราเอามาประกอบกันมันเหมือนกับว่าเราสามารถอยู่ได้แบบพึ่งตัวเองได้เริ่มแรกทีเดียวเนี่ยผมก็คุยกับพ่อกับแม่ว่าแม่ดูสิร้านเราเนี่ยพอเด็กมากินพ่อแม่พาลูกมากินร้องไห้เห็นผักแล้วร้องไห้จริงๆผมก็แบบเราต้องทำยังไงเราต้องดัดแปลงอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามทำยังไงคิดเป็นเมนูที่เด็กจะกินได้ให้คนทุกเพศทุกวัยกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอาหารฟิวชั่นเนี่ยเป็นเรื่องดีสำหรับแนวโน้มเป็นเรื่องดีสำหรับสังคมซึ่งทำให้คนมาสนใจแล้วก็ให้เกียรติคนทำอาหารมากขึ้นครับ
1: สำหรับเมนูเมี่ยงอินโดจีนถือว่าเป็นการนำข้าวอีสานมาฟิวชั่นให้เข้ากับเมนูเมี่ยงแบบเวียดนามได้ลงตัวสุดๆบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเป็นเมนูที่ว้าวสุดๆไปเลยครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูต่อไปขอเอาใจสำหรับคนที่ชอบทานขนมหวานใครจะเชื่อกันล่ะครับว่าข้าวหอมมะลิก็สามารถนำมาทำเป็นเมนูขนมหวานในแบบยุโรปได้ถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับบราวนี่ข้าวหอมมะลิจากร้านหอมมะลิสตอรี่ที่รังเชฟภูมิกันได้เลยครับ
2: สวัสดีครับผมภูมิครับจากร้านหอมมะลิสตอรี่ครับครับเริ่มจากภาคอีสานนะครับคือประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีแต่ละภาคที่แตกต่างกันนะครับอีสานก็เหมือนครับจะมีจุดเด่นของอีสานก็คือวัฒนธรรมนะครับความเป็นอยู่แล้วก็วิถีชีวิตที่แตกต่างจากภาคอื่นนะครับความเป็นเสน่ห์อีสานในด้านอาหารก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับอีสานเนี่ยก็จะมีข้าวหอมมะลินะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานนะครับซึ่งร้อยเอ็ดเองเนี่ยก็มีข้าวหอมมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดความเป็นข้าวหอมมะลิของอีสานก็คือจะปลูกที่ทุ่งกุลาความเป็นทุ่งกุลานี่ก็คือมันจะมีความแห้งแล้งมากๆซึ่งความแห้งแล้งนี่เองครับทำให้พืชต้องปรับตัวโดยการหลั่งสารหรือฮอร์โมนชนิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันจะทำให้มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่เดียวครับผมจริงๆโดยพื้นฐานของชาวอีสานเองจะเป็นคนที่ชอบกินข้าวเหนียวครับเพราะว่าเมนูอาหารมันก็จะแมทกันเหมาะสมกันกับการทานคู่กับข้าวเหนียวนะครับแต่ว่าข้าวเจ้าเองก็เข้ามามีบทบาทเข้ามาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของชาวอีสานเหมือนกันครับผมก็เริ่มกินข้าวที่หลากหลายขึ้นครับเพราะว่าหลายๆคนก็มีความรู้มีความเข้าใจในด้านโภชนาการมากขึ้นครับผมก็จะเริ่มที่จะเลือกทานข้าวหลากหลายมากขึ้นครับเมนูวันนี้ที่จะสาธิตก็คือบราวนี่ข้าวหอมมะลิครับจะเป็นใส่ข้าวหอมมะลิ 100% เลยครับไม่มีส่วนผสมของแป้งสาลีเลยจริงๆแล้วตอนเริ่มต้นก็คือมันยังไม่เป็นที่ยอมรับนะครับหลายๆคนปามาดว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยมันจะมีกลิ่นมีรสสัมผัสมีอะไรต่างๆที่มันไม่เหมือนกับแป้งสาลีเลยครับซึ่งมันไม่เหมาะกับการทำเบเกอรี่ที่เป็นสากลนิยมก็เลยมุ่งมั่นแล้วก็ทดลองครับเพื่อที่จะทำให้มันเป็นเบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปได้ครับรสชาติตอนที่ทำแรกๆก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือกินไม่ได้ครับใช้เทคนิคใช้ประสบการณ์ทุกอย่างครับ เข้ามาหล่อหลอมรวมกันกว่าที่จะมาเป็นเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิได้ถึงทุกวันนี้ครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับก็คือเราตั้งใจว่าจะนำวัตถุดิบที่เป็นเกรดพรีเมียมนะครับจากทั่วทุกมุมโลกอย่างเช่นเนยอย่างเงี้ยครับเรานำเข้าจากฝรั่งเศสมาช็อกโกแลตเงี้ยเรานำข้าวเกรดพรีเมียมเข้ามาเพื่อที่จะมามิกกับข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวที่ดีที่สุดของร้อยเอ็ดหรือข้าวที่ดีที่สุดของโลกให้มันมีรสชาติที่ลงตัวแล้วก็อร่อยถูกปากสำหรับทุกเพศทุกวัยครับเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับก็คือใช้เนยครับเนยแท้ 100% เอามาผัดให้หอมผสมกับช็อกโกแลตพอเนยเดือดแล้วครับเราก็เทลงในช็อกโกแลตแล้วก็ผสมกัน

ผสมกันให้ช็อกโกแลตละลายครับแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนพอพักทิ้งไว้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปเตรียมไข่กับน้ำตาลตีเข้าผสมกันเทคนิคของทางร้านก็คือตีผสมกันจนน้ำตาลละลายหมดพอละลายหมดเสร็จปุ๊บเราก็นำมาผสมกันกับเนยและช็อกโกแลตที่เราละลายไว้ผสมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับพอผสมเสร็จปุ๊บเราก็ใส่แป้งแล้วก็ผงโกโก้เข้าไปครับคนให้เข้ากัน

พอผสมเข้ากันทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเทลงพิมพ์แล้วก็เข้าอบครับอบของร้านใช้ไฟอ่อนๆ นะครับเพราะว่าจะให้ค่อยๆขึ้นฟูไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะสุกพร้อมกันทั้งหมดโดยที่ก้นไม่ไหม้รอประมาณ20นาทีครับก็จะเอาออกมาแล้วก็พักทิ้งไว้1คืนนะครับครับสาเหตุที่เราเอามาแช่ไว้พักไว้1คืนนะครับก็คือเราจะสามารถทำให้เค้กมันเซตตัวแล้วก็สามารถตัดแต่งได้อย่างสวยงามครับ

บราวนี่ของเราก็ทานกับกาแฟตอนเช้าครับหรือว่าทานกับนมก็ได้ครับทานเล่นทานเป็นของหวานเฉยๆก็ได้ครับขึ้นอยู่กับเราจะมิกซ์เลยครับว่าลูกค้าชอบทานแบบไหนเงี้ยครับก็คือมันจะได้กลิ่นหอมของเนยที่เราผัดมาก่อนมันจะโดดเด่นขึ้นมาเลยครับแล้วพอเราทานเข้าไปเรากัดเข้าไปค่อยๆเคี้ยวนะครับค่อยๆเคี้ยวมันก็จะมีค่อยๆมีกลิ่นช็อกโกแลตตามมาแล้วก็ตบท้ายด้วยความหอมแบบนวลๆของข้าวหอมมะลิที่ไม่เติมแต่งกลิ่นครับจริงๆเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยครับเพราะว่ามันจะไม่ขมมากแล้วก็ไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปครับมีความหอม

0: เบาๆของข้าวหอมมะลิตบไทยครับข้าวหอมมะลิมันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดครับก็คือแต่ละที่ก็มีข้าวหอมมะลินะครับแต่ว่าหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ปลูกแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ทุกๆคนในร้อยเอ็ดเนี่ยก็จะมีความภูมิใจนะครับว่าเรามีข้าวหอมมะลิที่เคยขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกครับเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาครับส่วนตัวผมนะครับคำว่าฟิวชั่นเหมือนการรวมมาหล่อหลอมแล้วก็ประยุกต์พูดง่ายๆว่ามันไม่ตายก็คืออาหารเนี่ยเหมือนมีชีวิตเราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมให้มันมีคุณภาพมีมาตรฐานหรือว่ามีความแตกต่างที่เด่นชัดโดยที่ดึงเอาเอกลักษณ์ของแต่ละที่มารวมกันได้ครับเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับร้อยเอ็ดแท้ๆเลยมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมนี่ครับเอามารวมกันโดยใช้ประสบการณ์ของที่ร้านเอามารวมกันให้ลงตัวมากที่สุดเนี่ยครับแล้วก็น่าจะมีอยู่ที่นี่ที่เดียวครับผม
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมโดยเชฟภูมิเลือกที่จะใช้แป้งข้าวหอมมะลิแทนการใช้แป้งสำเร็จรูปทั่วๆไปจึงทำให้บราวนี่ชิ้นนี้มีความโดดเด่นทั้งด้านรสสัมผัสและสอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นอีสานได้อย่างอินเตอร์สุดๆไปเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้ง2ร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการปรุงอาหารให้เราได้รับชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำข้าวหอมมะลิมาสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆแต่หัวใจของความเป็นอีสานยังเป็นแก่นหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดและส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานให้ทุกคนได้รับรู้ครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีวิธีการรังสรรค์อาหารแบบไหนอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันกับรายการ Cook Culture

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วย2ฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้ง

0: ประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของความเครียดจัดการได้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปจัดการกับความเครียดเนี่ยก็อยากจะพาน้องๆมารู้จักก่อนว่าความเครียดคืออะไรนะคะบางคนบอกว่าตัวเองเนี่ยเครียดนะคะเราสังเกตจากอะไรหรือว่าคนรอบข้างที่เขาบอกว่าเขาเครียดเนี่ยบางทีหน้าตาเขาก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะคะจริงๆแล้วความเครียดมันคืออะไรกันแน่เนาะความเครียดเนี่ยมันปฏิกิริยาของบุคคลเรานี่แหละค่ะเวลาที่เราไปเจอกับสิ่งเร้าต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเร้าในที่นี้มันอาจจะบีบคั้นเราทำให้เราเกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจนะคะหรือว่ามันคุกคามเราในสถานการณ์แบบเนี้ยมันก็ทำให้เราเกิดปฏิกิริยาบางอย่างนะคะบางคนเข้าใจว่าความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ว่าความเครียดจริงๆแล้วมันมีทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็ส่งผลกับความคิดแล้วก็พฤติกรรมของเราด้วยนะคะเรื่องของอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเนาะอารมณ์เนี่ยบางคนจะอาจจะออกมาในรูปแบบของความหงุดหงิดนะคะบางคนอาจจะรู้สึกเซ็งรู้สึกเบื่อบางคนถ้าอาการมากๆอาจจะมีลักษณะซึมเศร้าท้อแท้นะคะหรือถ้าเป็นด้านอื่นๆที่ไม่ใช่อารมณ์นะคะอย่างเช่นทางด้านของร่างกายบางคนก็อาจจะปวดศีรษะเนาะเป็นไมเกรนนะคะบางคนมือชาเท้าชานะคะหรือจิตใจว้าวุ่นนะคะเวลาที่มันมีความเครียดบางคนเนี่ยหายใจถี่ๆหายใจไม่อิ่มนะคะหายใจไม่ทั่วท้องจนอาจจะมีอาการคลื่นไส้หรือว่าอาเจียนนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนึงที่บ่งชี้ถึงความเครียดได้นะคะส่วนในเรื่องของความคิดนะคะบางคนก็อาจจะสับสนนะคะวิตกกังวลนะคะคิดหวาดระแวงเอ๊ะคนนั้น

าจะมองเรายังไงนะคะแบบนี้เราทำถูกหรือเปล่าคิดแล้วเราไม่น่าทำแบบนี้เลยบางคนอาจจะคิดตำหนิตัวเองนะคะหรือบางคนความเครียดทำให้เราเนี่ยตำหนิคนอื่นนะคะต่อว่าคนอื่นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีสมาธินะคะหลงลืมได้ง่ายตัดสินใจไม่ได้ลังเลสับสนอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนทางด้านพฤติกรรมเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะลองสังเกตตัวเองดูว่าเอ๊ะเรามีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่านะคะบางคนเครียดสีหน้ายิ้มแย้มนะคะแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่อย่างเช่นบางคนไปดื่มเหล้านะคะสูบบุหรี่จัดนะคะบางคนรับประทานอาหารมากจนเกินไปนะคะชวนเพื่อนกินหมูกระทะทุกเย็นเลยแบบนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเบื่ออาหารนะคะบางคนอาจจะจู้จี้ขี้บ่นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะอยากอยู่คนเดียวปลีกตัวออกมาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะทำงานผิดพลาดบ่อยๆนะคะบางคนเป็นลักษณะของการดึงผมนะคะกัดเล็บนะคะหรือมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวชอบไปแย่เพื่อนนะคะเราลองสังเกตสิว่าเพื่อนบางคนที่เขาไม่แย่เราเนี่ยจริงๆแล้วเขามีภาวะอะไรที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือเปล่านะคะหรือบางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดในที่นี้มันไม่ได้เป็นในเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวนะคะต่อไปเวลาที่เราเห็นใครหรือเราสังเกตตัวเองก็อย่าลืมดูให้ครบทุกด้านเพราะว่าความเครียดนี่มันมีผลกับทุกๆด้านเลยนะคะทีนี้พอเราพูดถึงความเครียดแล้วก็ปฏิกิริยาต่างๆที่มันอาจเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วบางคนอาจจะเริ่มกลัวแล้วนะคะว่าความเครียดมันน่ากลัวขนาดนี้เลยหรอถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็มีคำถามนะคะว่าเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเครียดได้หรือเปล่าเราไม่เครียดได้ไหมนะคะเพราะจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยบางทีเราไม่พยายามที่จะเข้าไปหามันแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นความเครียดนี่มันเป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะอย่างแรกคือก่อนที่คุณจะจัดการความเครียดเนี่ยต้องรู้ว่าเราสามารถเครียดได้ก่อนนะคะการที่เรารู้ว่าเราเครียดได้เรายอมรับว่าฉันกำลังเครียดนะมันก็จะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาแต่บางคนเนี่ยกลัวนะคะไม่อยากเครียดอย่างเช่นเวลาใกล้จะสอบแล้วนะคะกลัวเครียดไม่อยากอ่านหนังสือเลยหนีดีกว่าบางคนโดดเรียนนะคะบางคนออกไปเป็นพฤติกรรมดื่มเหล้าสูบบุหรี่พาเพื่อนเที่ยวแบบนี้ค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าเราได้นั่งอยู่เฉยๆเราจะรู้เลยว่าความเครียดมันก็ไม่ได้หายไปเนาะเพราะฉะนั้นมันกลับมาจัดการกับที่ตัวความเครียดนะคะแล้วก็ถ้าเราได้ลองอยู่กับมันจริงๆเราอาจจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราก็มีความสามารถที่จะอยู่กับความเครียดได้เนาะมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดที่เราจัดการหรือว่ารับมือไม่ได้นะคะในอีกทางนึงก็คือพี่อยากจะให้น้องดูภาพนี้นะคะก็จะมีงานวิจัยนึงนะคะที่เขาทำงานศึกษาเกี่ยวกับความเครียดแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานนะคะแล้วผลการวิจัยเนี่ยก็พบแล้วว่าความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเป็นความเครียดที่จะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอีกด้านนึงของความเครียดเนี่ยบางคนกลัวไม่อยากจะเครียดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันเครียดเนี่ยให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์เนาะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเราอาจจะสังเกตได้จากเพื่อนบางคนที่บอกว่าฉันเครียดจังเลยจะสอบแล้วฉันจะทำข้อสอบได้หรือเปล่านะคะอ่านหนังสือตั้งเยอะจำอะไรไม่ได้เลยเครียดมากนะคะแต่ว่าผลคะแนนออกมากับโอ้โหได้คะแนนดีกว่าใครเขาเลยนะคะอันนี้แปลว่าเรากำลังมีความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เครียดเลยในบางภาวะมันก็ทำให้เราไม่ตื่นตัวใช่ไหมคะเบื่อไม่อยากทำอะไรหรือว่ามันก็จะทำให้เราผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นว่าจริงๆแล้วความเครียดนี่มันก็มีประโยชน์นะคะเราลองที่จะรับรู้บ้างแล้วว่าตัวเองเครียดนะคะก็ความเครียดที่มันมีประโยชน์นะคะนอกจากจะช่วยให้เราตื่นตัวมีพลังมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยคิดอะไรที่มันสร้างสรรค์ผลงานออกได้นะคะแล้วก็เป็นภูมิต้านทานเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราผ่านความเครียดไปได้เนี่ยเราก็จะได้รับความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เก่งเนาะเราก็อดทนหรือว่าเราก็สามารถที่จะทำสำเร็จได้นะคะซึ่งมันก็เป็นตัวที่จะต่อยอดให้เราสามารถทำงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยค่ะทีนี้นอกจากความเครียดมันมีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมนะคะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมเท่านั้นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่ม
เหนื่อยเริ่มอ่อนเพลียเริ่มไม่มีแรงนะคะอันนี้แปลว่าเราอาจจะมีความเครียดที่มันสูงเกินไปนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องจัดการค่ะทีนี้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ที่มักจะเจอกับพวกเรานะคะในวัยชั้นปี2ของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะปัญหาในวัยรุ่นเนี่ยความสัมพันธ์กับเพื่อนใช่ไหมคะความสัมพันธ์กับแฟนบางคนมีปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัวเนาะครอบครัวไม่เข้าใจนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการเรียนการสอบซึ่งตอนนี้สถานการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะการเรียนเราอาจจะเรียนออนไลน์ความเครียดมันก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเรียนไม่รู้เรื่องหรือในช่วงที่ใกล้สอบแล้วก็กังวลว่าเฮ้ยเราจะทำคะแนนได้ดีหรือเปล่านะคะสอบแล้วจะเอาจบไปจะทำงานอะไรจะเอาไปใช้อะไรอันนี้ก็เป็นความเครียดเป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันนะคะหรือบางคนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการเงินเนาะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ทำให้การเงินมันฝืดเคืองนะคะบางคนต้องทำงานหาเงินเรียนเองเนาะบางคนต้องช่วยเหลือที่บ้านนะคะหรือบางคนใช้เงินของที่บ้านแต่ว่าถ้าที่บ้านมีเรื่องของปัญหาการเงินมันก็อาจจะกระทบกับการใช้ชีวิตเราหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นห่วงเรื่องเงินของคนที่บ้านมันก็เป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันอีกปัญหานึงที่พบบ่อยคือเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าอย่างวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยพลังงานมันเยอะบางทีเราก็ไม่อยากจะหลับจะนอนนะคะตอนนอนนี่ก็นั่งดูซีรีส์เล่นเกมหรือบางคนเรียนหนักอ่านหนังสือหนักมันก็ส่งผลในเรื่องของสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ค่ะวันนี้เราก็จะมีวิธีการในการจัดการในเป็นภาพรวมนะคะมาฝากว่าเราจะดูแลจัดการตัวเองยังไงได้บ้างอย่างแรกก็คือเราต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างเราต้องรู้สาเหตุก่อนว่าความเครียดนี่มันมีเหตุมาจากอะไรนะคะแยกง่ายๆก็คือปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนเป็นปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะหรือแม้แต่ผลการเรียนนะคะก็เป็นปัจจัยภายนอกเนาะบางทีเราไปตัดเกรดกับคนอื่นๆแบบนี้นะคะมันไม่ใช่เฉพาะตัวเราคนเดียวนะคะหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะฝนตกรถติดโควิดใช่ไหมคะหรือว่าอุทกภัยที่เราเจออยู่นะคะมันก็เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกทีนี้บางคนเนี่ยจะคาดหวังกับปัจจัยภายนอกนะคะคนเรามีความคาดหวังได้เนาะแต่บางทีการที่เราไปคาดหวังกับปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอยากจะให้เพื่อนเข้าใจอยากให้เพื่อนรักเราอยากจะให้คะแนนที่เราทำนี่มันออกมาดีนะคะสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเกิดความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะปัจจัยภายนอกมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมแล้วก็จัดการได้นะคะสิ่งที่เราสามารถจัดการได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจจัยภายในหรือว่าโลกภายในตัวของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบนะคะคือบางทีเนี่ยเราอยู่เฉยๆแต่มันเป็นเพราะปัจจัยภายนอกมันทำให้ความเครียดมันเข้ามาแต่ถ้าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้ว่าเหตุการณ์นี้มันกระทบกับความรู้สึกกระทบกับใจเรายังไงเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวเองซึ่งมันถามว่าเปลี่ยนที่ภายนอกได้ไหมมันก็พอจะได้เนาะแต่ว่ามันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยเกินไปแล้วก็มันจะได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้มันมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่มันส่งผลต่อกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะจัดการความเครียดด้วยตัวเองอาจจะต้องกลับมาดูแลที่ตัวเราข้างในก่อนค่ะซึ่งปัจจัยภายในที่นี้เนี่ยมันก็เป็นทุกอย่างของตัวเราอะค่ะอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้สุขภาพดีตื่นมาสดชื่นแจ่มใสมันก็มีผลต่อการรับมือหรือจัดการกับความเครียดเนาะวันนี้นอนไม่เพียงพอเราก็อาจจะไม่สดชื่นแจ่มใสนะคะเวลาไปเจอสถานการณ์ต่างๆก็ไม่มีแรงเลยอย่างนั้นนะคะบางคนเป็นเรื่องของบุคลิกภาพนะคะถ้าใครที่มีพื้นฐานของความวิตกกังวลอยู่แล้วเวลาที่เจอสถานการณ์ใหม่ๆหรือว่าสถานการณ์ที่มันบีบคั้นหรือคุกคามเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะจัดการได้นะคะบางคนอย่างที่บอกเลยแพนิคมือชานะคะหนีออกจากสถานการณ์นั้นก็มีนะคะแต่บุคลิกภาพบางคนที่กล้าแสดงออกเชื่อมั่นในตัวเองแบบเนี้ยมันก็ช่วยทำให้เรามองปัญหาไปในทางที่มันท้าทายแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราก็สามารถที่จะจัดการได้เหมือนกันนะคะหรือแม้แต่ความเชื่อนะคะสิ่งที่เราเชื่อกับตัวเองสิ่งที่เราเชื่อต่อสถานการณ์หรือวิธีการจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้มันมีผลกับ
การจัดการกับความเครียดทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้การจัดการกับความเครียดเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีนะคะวิธีการทั่วๆไปที่เราเคยใช้เนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการออกกำลังกายนะคะการเล่นกีฬาเนาะบางคนบอกว่าการเล่นกีฬาออกกำลังกายมันเหนื่อยจังเลยไม่อยากจะทำแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลากหลายเราก็สามารถ

เลือกให้มันเหมาะกับตัวเรานะคะบางคนไม่ชอบวิ่งก็อาจจะไปเต้นนะเต้น TikTok อะไรอย่างงี้ทำกิจกรรมอื่นๆที่อยู่ในความสนใจนะคะร้องเพลงฟังเพลงดูหนังนะคะไปเสริมสวยไปซื้อของนะคะไปเที่ยวสังสรรค์พบปะกับเพื่อนๆนะคะหรือว่าทำงานอดิเรกที่เราสนใจนะคะบางคนอาจจะเล่นเกมแล้วก็ท่องอินเทอร์เน็ตนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเรามีความเครียดในระดับทั่วๆไปจริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้นะคะสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยจัดการเรื่องของอารมณ์พออารมณ์เราเริ่มผ่อนคลายสบายใจขึ้นเนี่ยเราค่อยไปจัดการกับปัญหาเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันมีผลกับเรื่องของความคิดนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์สัก 80% เนี่ยมีอารมณ์อาจจะเป็นอารมณ์เศร้าอารมณ์ไม่พอใจใจความคิดมันจะทำงานได้แค่ประมาณ 20% เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดอะไรดีๆออกบางทีอาจจะต้องจัดการกับอารมณ์ซะก่อนให้เรารู้สึกว่าเออสบายสบายนะคะแล้วก็ค่อยไปจัดการกับปัญหาต่อทีนี้บางคนก็ใช้วิธีการเหล่านี้แต่ก็ยังบอกว่าเออมันก็ยังไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่นะคะความเครียดมันก็ยังไม่ได้จางหายไปสักทีนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทำนอกจากการดูแลทางด้านอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยมันมีปฏิกิริยาทั้งทางด้านร่างกายนะคะความคิดแล้วก็พฤติกรรมร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการจัดการเนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องของการสร้างสมดุลนะคะทำไปพร้อมๆกันนะคะอย่างร่างกายเนี่ยเราก็อาจจะต้องสำรวจสังเกตเนาะว่าร่างกายเราเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าร่างกายมันหัวใจเต้นแรงเราอาจจะค่อยๆหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆนะคะบางคนร่างกายอ่อนเพลียก็อาจจะต้องนอนหลับพักผ่อนนะคะหรือว่าสถานการณ์มันบีบคั้นแบบนี้เราอาจจะพาร่างกายเราออกมาจากสถานการณ์นั้นก่อนเพื่อให้เรารู้สึกเบาขึ้นนะคะสบายใจมากขึ้นนะคะทีนี้เรื่องของอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าวิธีการเหล่านั้นก็ช่วยผ่อนคลายทางด้านอารมณ์ได้นะคะแต่อีกอย่างนึงก็คือรู้ให้เท่าทันอารมณ์นะคะการรู้ให้เท่าทันอารมณ์คือรู้ว่าเรารู้สึกยังไงบ้างบางคนบอกตัวเองว่าฉันไม่เป็นไรฉันสู้ฉันไหวแต่ว่าข้างในมันรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่านะคะบางทีการที่เรากลับมารับรู้อารมณ์ตัวเองมันอาจจะช่วยทำให้เราสามารถจัดการกับความรู้สึกได้มากขึ้นนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงๆแต่เราก็ยังฝืนทำไปสุดท้ายผลที่ออกมามันก็อาจจะทำได้ไม่ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจัดการกับอารมณ์รู้ทันก่อนเออเศร้าก็เศร้าอ่ะเครียดก็เครียดก็อนุญาตให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้บ้างเพื่อที่เราจะได้หาทางออกให้กับมันได้อย่างเหมาะสมนะคะเราก็จะดูแลในเรื่องของอารมณ์ได้ดีขึ้นนะคะอีกอย่างนึงคือเรื่องของความคิดนะคะสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นก็คือการคิดอย่างมีเหตุมีผลคิดตามความเป็นจริงบางสถานการณ์เนี่ยเราก็คาดหวังกับมันมากๆแต่อย่าลืมอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะจริงๆเราอาจจะต้องกลับมามองว่าเราทำอะไรได้บ้างล่ะสิ่งที่ผ่านมาในส่วนของเราสามารถทำได้อย่างเต็มที่หรือยังนะคะจริงๆเราก็คงทำได้แค่ในส่วนของตัวเราอะค่ะส่วนที่เราทำไปเรียบร้อยแล้วก็มันก็ต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วการสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำก็คือกลับมาคิดกับตัวเองว่าเออฉันก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะคิดในด้านที่ดีก็ได้ค่ะหรือว่าคิดให้ยืดหยุ่นมากขึ้นในสถานการณ์เดียวกันบางคนมีการรับมือกับความเครียดที่มันต่างกันมีเลเวลของความรู้สึกที่มันต่างกันทำไมกันล่ะนะคะบางคนเนี่ยมักจะโทษว่าเพราะสถานการณ์นั้นมันทำให้เราเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่มันจะเกิดเป็นพฤติกรรมหรือเป็นอารมณ์เนี่ยภายในเนี่ยมันจะมีเรื่องของการตีความกับสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ว่าเออฉันตีความในสถานการณ์นั้นยังไงนะคะตีความเป็นลบมันก็อารมณ์มันก็ลบพฤติกรรมมันก็ลบนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราสามารถมองสถานการณ์ให้มันเป็นบวกนะคะหรือมองให้มันหลากหลายขึ้นนะคะถ้ามันเป็นเรื่องของการจัดการความคิดเนี่ยความคิดมันคิดอะไรก็ได้นะคะ100อย่างก็คิดได้นะคะคิดได้มากกว่านั้นก็ได้นะคะตื่นมาเราอยากจะเห็นตัวเองเป็นยังไงคิดยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคิดได้ทั้งนั้นละค่ะทีนี้เรื่องของพฤติกรรมก็คือการที่เรารู้เท่าทันพฤติกรรมของตัวเองอย่างที่บอกนะคะว่าบางคนเนี่ยความเครียดมันอาจจะ
ไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยโดดเด่นมากอาจจะต้องกลับมาสำรวจว่าพฤติกรรมที่เรากำลังใช้นะคะวิธีผ่อนคลายที่บอกมันใช้ได้จริงนะคะแต่ว่าเราใช้มันมากเกินไปหรือเปล่านะคะมันอาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมแล้วก็เลือกให้หลากหลายบางคนใช้วิธีการเดิมๆในการแก้ปัญหาแต่ปัญหามันเป็นเรื่องใหม่ปัญหาใหม่มันก็อาจจะใช้วิธีเดิมๆไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีทางเลือกให้กับตัวเองนะคะมีพฤติกรรมในการรับมือกับความเครียดที่หลากหลายมากขึ้นด้วยนะคะก็4อย่างนี้เป็น4อย่างที่ควรจะทำให้มันสมดุลกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของอารมณ์ความคิดพฤติกรรมแล้วก็ร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันนะคะไม่ต้องกดดันว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำ4อย่างเลยเหรอจริงๆแล้วพอมันเชื่อมโยงกันเนี่ยน้องๆสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วมันก็จะค่อยๆส่งผลซึ่งกันและกันนะคะนอกจากพฤติกรรมแล้วก็เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นบ้างนะคะไปจัดการอารมณ์ความคิดหรือว่าไปทำร่างกายที่มันให้มันสดชื่นแจ่มใสบ้างก็ได้ค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังมีความเครียดอยู่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันมีความเครียดอยู่นะคะลองสังเกตแล้วก็สำรวจดูว่าความเครียดตรงนั้นเนี่ยมันกระทบกับตัวเรามากแค่ไหนวิธีการที่ได้พูดคุยกันไปเนาะมันพอที่จะเอาไปใช้ได้ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความเครียดมากๆความเครียดในระดับที่มันไม่สามารถที่จะรับมือจัดการได้นะคะหรือมันกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราไม่สามารถเรียนหนังสือได้เราเริ่มถอยห่างออกจากสังคมหรือว่ามีปัญหาสัมพันธภาพกับเพื่อนอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องระวังแล้วก็ทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้คือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นะคะนักจิตวิทยาหรือว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่ได้มาตรฐานนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตนะคะปัญหาของเรากับเพื่อนถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าบางทีความสามารถในการจัดการกับปัญหาหรือการมองปัญหามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมองว่าเพื่อนยังทำได้เลยคนอื่นยังทำได้เลยทำไมฉันจะทำไม่ได้เพราะว่าเรื่องใหญ่ของเรากับเขาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวว่าตัวเราไหวหรือเปล่านะคะถ้ามันไม่ไหวนะคะหรือมันเริ่มเข้าสู่ภาวะของความเจ็บป่วยบางทีการที่เราจะช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะคะไม่ใช่ว่าเราทำไม่เต็มที่แล้วเราไปโทษหรือตำหนิตัวเองว่าเราไม่ดีนะคะแต่ว่าในบางอย่างที่มันหนักสำหรับเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของพยาธิสภาพซึ่งอันนี้อาจจะต้องได้รับการดูแลนะคะหรือว่าอาจจะต้องรักษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเนาะบางทีอาจจะต้องใช้ยาในเรื่องของการปรับสารเคมีในสมองควบคู่กับการทำบำบัดแบบนี้ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลองสังเกตว่าเรามีความเครียดอยู่ในระดับไหนแล้วก็เราก็เลือกวิธีการจัดการปัญหาให้มันเหมาะสมกับตัวเรานะคะก็วันนี้ก็มีเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยจัดการได้นะคะแล้วก็ความเครียดเนี่ยมันเครียดได้นะคะอนุญาตให้มันเกิดขึ้นกับเราได้นะคะแล้วก็เราก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะคะสุดท้ายเราอาจจะรู้ว่าเราเองก็มีความสามารถที่จะจัดการกับมันนะคะพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตในชีวิตไปด้วยกันนะคะถ้าเครียดนะคะก็อย่าลืมหาวิธีจัดการให้มันเหมาะสมนะคะอยากจะเห็นทุกคนมีความสุขในทุกๆวันค่ะ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัด

0: วนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้าน 3. ลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมีสร้างความสัมพันธ์และสารสายใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l oWERVEGETABLES Flower Vegetables แปลว่าพืชกินดอก Cauliflower CAULIFLOWER Cauliflowerแปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e r f l y p e a butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: แล้วจ้าของปู่น้องเจียว
3: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
3: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแคหน้าบ้าน
3: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
3: มาหาอะไรบ้านนอก
4: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลา

0: กระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
1: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
2: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่สามารถที่จะครอบครองได้ตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่อยู่ในบังคับบัญชาที่เราจะสั่งการได้เราจะครอบครองสิ่งนู้นบังคับบัญชาสิ่งนู้นครอบครองสิ่งนี้บังคับบัญชาสิ่งนี้สุดท้ายแม้แต่ตัวเราเองเราก็ครอบครองไม่ได้ต้องจากไปเมื่อถึงเวลาอันควรเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีมาแล้วก็จากไปนะถ้าเราไม่คิดอย่างนี้เราก็จะยึดติดกับการที่เราต้องครอบครองแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นอาการอย่างนั้นก็เรียกว่าอุปาทานนะเพราะนั้นก็ให้พิจารณาสิ่งทุกอย่างมันมีมาแล้วมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเพราะฉะนั้นไม่ควรยึดติดสิ่งใดๆทั้งสิ้นยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยถ้าปล่อยวางได้ก็ไม่มีทุกเจริญพร

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าแก่คุณผู้ชมนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมซื้อสินค้าได้อย่างคุ้มค่าโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับจะพาคุณไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายEP นี้ครับเกิดจากคอมเมนต์ของคุณสุรมันฟันขาวเขาถามทีมงานเข้ามานะครับว่าเฮ้ยช่วยทำข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อยาสีฟันหน่อยโดยเฉพาะนะครับยาสีฟันสูตรฟันขาวหรือว่าสูตรไวท์เทนนิ่งนั่นเองนะครับตัวของคุณสุรมันฟันขาวครับเขาบอกว่าเขาแปลงแล้วรู้สึกว่าฟันขาวขึ้นแล้วมันมั่นใจฮะแต่เขาสงสัยว่าไอฟันที่มันขาวขึ้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าแปลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงและควรจะเลือกซื้ออย่างไรให้ถูกต้องและคุ้มค่าเงินครับทีมงานของเราก็ออกไปตามหายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนโต๊ะตอนนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันลึกกว่านี้เรามาทำความรู้จักก่อนว่ายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งคืออะไรครับยาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งก็คือยาสีฟันปกติเนี่ยแหละครับที่เราเพิ่มสารเคมีที่ช่วยทำให้คุณฟันขาวขึ้นแต่อย่างที่ชื่อเขาบอกไว้ครับว่าเขาเป็นสารขัดฟันเพราะฉะนั้นการที่มีสารขัดฟันอยู่สูงเขาจะขัดฟันคุณออกไปเยอะครับซึ่งเวลาคุณจะเลือกซื้อยาสีฟันไวท์เทนนิ่งสักหลอดหนึ่งนะครับให้คุณลองเอายี่ห้อแล้วก็รุ่นของเขานะครับไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาจะมีข้อมูลจำเพาะเลยครับว่าค่า RDA ของยาสีฟันยี่ห้อนั้นๆรุ่นนั้นๆมีค่าเท่าไหร่ซึ่งถ้าไม่เกิน250ถือว่าโอเคครับเราพอจะแบ่งกลุ่มเขาออกได้เป็น4ประเภทครับกลุ่มที่1คือกลุ่มสารขัดฟันครับกลุ่มแรกนี่ถือว่าจำเป็นมากๆสำหรับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งเลยนะครับเพราะทุกยี่ห้อจะใส่สารขัดฟันเอาไว้ซึ่งการทำงานของสารขัดฟันนี้จะช่วยขจัดคราบสีต่างๆบนตัวฟันและทำให้ฟันของเรากลับมาขาวได้แต่ย้ำนะครับขาวได้เท่าที่ระดับความขาวเดิมในธรรมชาติเราเท่านั้นสำหรับคุณผู้ชมที่เดิมฟันเหลืองอยู่แล้วก็อาจจะช่วยให้ฟันไม่เหลืองจนมากเกินไปครับเพราะสารขัดฟันเพียงแค่ขัดเอาคราบที่ติดอยู่ภายนอกผิวฟันออกไปเอาไปเปลี่ยนสีภายในของเนื้อฟันซึ่งสารขัดฟันที่มีในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งที่นิยมใช้ได้แก่สารกลุ่มซิลิก้าสารกลุ่มอลูมิเนียมสารกลุ่มแคลเซียมและกลุ่มอื่นๆอีกเช่นเบกกิ้งโซดาไมก้าเป็นต้นครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งครับเพราะในท้องตลาดเนี่ยมียาสีฟันไวท์เทนนิ่งอยู่หลายแบบมีทั้งที่แบบขัดฟันเฉยๆหรือว่าแบบใส่สารฟูออไลน์เพิ่มเข้ามาหรือว่าใส่สารอะไรไม่รู้เพิ่มเป็นลูกเล่นเข้ามาซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราดูโฆษณาเขาใช้อะไรเอามาแปลงทดสอบกันครับ1 2 3ใช่ครับใช้แปลงเอามาแปลงถ้าไม่มีแปลงก็จะแปลงยังไงอะไรเนี่ยครับเพราะปกติในโฆษณาเขาใช้เปลือกหอยกันมุกเมื่อกี้ก็เลยไม่ใช่มุกมันเป็นเปลือกหอยครับทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าแต่ละแบบเนี่ยเขาทำงานดีไม่ดีต่างกันยังไงซึ่งการทดลองของเราครับเรียนแบบตามโฆษณาที่คุณเคยเห็นในทีวีเลยครับนั่นก็คือเขาจะเอาแปรงสีฟันยาสีฟันมาแปรงกับมือใช่ครับมืออะไรอะไรใครจะเอามาแปรงกับมือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันขาวขึ้นไม่ขาวขึ้นแปรงกับเปลือกหอยครับเดี๋ยวเราจะลองเอายาสีฟันไวท์เทนนิ่งแปรงกับเปลือกหอยดูว่าไอที่เราเห็นในโฆษณาเนี่ยมันทดสอบแล้ววัดกันได้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามดูครับว่าการทดลองจะออกมาเป็นยังไงเอาละครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้เรามีบิ๊กเกอร์อยู่3อันอันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำกาแฟครับซึ่งข้างในน้ำกาแฟเราเอาเปลือกหอยแช่เอาไว้1วัน1คืนหรือประมาณ24ชั่วโมงครับซึ่งเมื่อเราเอาเขาขึ้นมาล้างน้ำนิดนึงแล้วนำไปเทียบกับเปลือกหอยปกติครับก็จะเห็นได้ว่าสีของเขาเปลี่ยนไปอันนี้เราทำตามโฆษณาแหละครับคือเขาจะเปรียบเทียบว่าอันนี้เป็นฟันของคุณนะครับที่ผ่านการดื่มกาแฟมา24ชั่วโมงติดต่อกันซึ่งตอนนี้คนที่ดื่มกาแฟ24ชั่วโมงติดต่อกันน่าจะนั่งไม่ติดแล้วนะครับผมคิดว่าคุณคงวิ่งพล่านไปทั่วบ้านเลยเอาล่ะเราจะ นำเอาเปลือกหอยที่แช่ไว้24ชั่วโมงนี้แหละครับมาแปรงด้วยยาสีฟันกลุ่มที่1ก่อนครับนั่นคือกลุ่มที่เน้นไปที่การขัดฟันครับผู้บริโภคที่เป็นคนที่ชอบดื่มชากาแฟนะครับซึ่งสารขัดฟันเนี่ยก็จะช่วยไปขัดเอาสีของชากาแฟที่ติดอยู่ตามเนื้อฟันของคุณออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ายาสีฟันในกลุ่มแรกนะครับมีพลานุภาพเป็นยังไงบ้างผมจะบีบยาสีฟันลงไปประมาณ1องคุลีนะครับทีนี้ครับทีมงานบอกมาว่าการแปรงฟันที่ถูกต้องคุณควรจะแปรงให้นานกว่า2นาทีหรือง่ายๆเลยครับคุณร้องเพลงช้างให้จบ1รอบไม่ว่าคุณจะร้องช้างช้างช้างช้างช้างหรือคุณจะร้องช้างช้างช้างก็แล้วแต่ขอ1รอบครับช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
1: ช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงมีเขี้ยวตาดวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาว
0: นั่นยังไม่ถึง2นาทีเลยนะครับช้างช้างช้างช้างเอ๊ะกี่นาทีแล้วนะครับข้อสรุปที่เราได้ข้อแรกเลยนะครับเพลงช้าง1รอบไม่ถึง2นาทีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณแปรงฟันคุณอาจจะต้องร้องนานกว่านั้นแต่ใครกันล่ะครับที่จะแปรงฟันแล้วช้องช้องช้องแปลกๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องร้องเพลงอะไรครับตั้งนาฬิกาดีกว่าครับต่อจากนั้นเมื่อเราแปรงเสร็จแล้วล้างครับเอาละครับมาดูกันว่าเมื่อเทียบกับเปลือกหอยที่ไม่ได้แช่น้ำกาแฟไว้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ยังมีความเหลืองอยู่นะครับแต่อย่างที่ว่าล่ะครับคุณเล่นกินกาแฟมา24ชั่วโมงต่อเนื่องมันก็ต้องเหลืองติดเป็นธรรมดาใช่ไหมครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งประเภทที่2กันครับพลานุภาพของเขาเมื่อเทียบกับประเภทที่1เป็นยังไงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าพิเศษใส่ทุกอย่างนะครับคือเป็นยาสีฟันปกติใส่สารขัดฟันด้วยสารขจัดคราบฟันด้วยสารเปอร์ออกไซด์ด้วยใส่ฟูออไรด์ด้วยและนอกจากนั้นใส่สารสีฟ้าเข้าไปด้วยดูซิว่าพลานุภาพของเขาจะเป็นอย่างไรครับและเช่นเดิมครับเราบีบยาสีฟันประมาณ1องคุลีครับสำหรับท่านที่เบื่อหน่ายกับเพลงช้างแล้วนะครับอีกเพลงนึงที่สามารถร้องได้โดยไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเมาคลีล่าสัตว์นะครับผม

0: มาเกล่าเราจะทำดีที่สุดสิ่งที่เรารู้จากการทดสอบนี้อย่างแรกเลยนะครับก็คือเมาคลีล่าสัตว์6รอบครับประมาณ2นาทีต่อไปล้างเปลือกหอยครับโอ้ยนิ้วล็อกโดยความรู้สึกนะครับผมรู้สึกเหมือนว่าอันเนี้ยเหมือนจะขาวกว่ากลุ่มที่1นะครับในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้ออาจจะมีการเพิ่มสารเคมีบางตัวเช่นเอนไซม์โซเดียมซิตรีตโซเดียมไพโรฟอสเฟตโซเดียมไตรเมตาฟอสเฟตและเฮกซาเมตาฟอสเฟตซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คราบสีมาเกาะฟันและยังป้องกันการเกิดหินปูนนะครับเพราะคราบสีจะติดได้ง่ายขึ้นถ้าหากคุณมีหินปูนครับแต่จากการวิจัยครับพบว่าสารขจัดคราบฟันเหล่านี้ช่วยให้ฟันคุณขาวขึ้นได้น้อยมากเพราะยังไงก็แล้วแต่ต้องพึ่งการขัดสีจากสารขัดสีเป็นหลักอยู่ดีครับสารเคมีตัวต่อไปกลุ่มที่3ครับสารเคมีกลุ่มสารสีฟ้าครับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้อเนี่ยนะครับนอกจากจะมีสารขัดฟันหรือสารขจัดคราบฟันแล้วยังใช้สีสะท้อน Optical Agents เช่นการใช้สีฟ้าผสมลงในยาสีฟันลงไปด้วยดังนั้นเมื่อแปรงฟันแล้วเนี่ยนะครับสารสีฟ้าเหล่านี้จะไปเกาะอยู่ที่ฟันของคุณเวลามองสะท้อนแสงก็จะเห็นฟันขาวขึ้นครับเมื่อใช้เพียงครั้งเดียวก็จะเห็นว่าฟันขาวขึ้นทันทีซึ่งยาสีฟันที่มีสารสีฟ้ามาย้อมสีฟันนั้นบางยี่ห้อจะมีการระบุไว้ที่หลอดยาสีฟันเลยครับว่ายาสีฟันอาจทำให้เสื้อผ้าเลอะได้แต่มีข้อที่คุณต้องรู้นิดนึงครับก็คือการใช้สารสีฟ้าเคลือบฟันไว้จะช่วยได้ชั่วคราวเท่านั้นนะครับเพราะเมื่อมีการรับประทานอาหารสีเหล่านี้ก็จะหลุดออกมาครับทำให้ฟันของคุณกลับไปเป็นสีเดิมครับกลุ่มที่4ครับสารเคมีในกลุ่มของเปอร์ออกไซด์ครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับเขาจะอยู่ในรูปของสารประกอบเช่นแคลเซียมเปอร์ออกไซด์โซเดียมเปอร์คาร์บอเนตแมกนีเซียมเปอร์ออกไซด์เมื่อสารประกอบเหล่านี้แตกตัวจะได้เปอร์ออกไซด์ออกมาครับซึ่งออกฤทธิ์เหมือนกับน้ำยาฟอกฟันนะครับแต่ว่าความเข้มข้นของสารเปอร์ออกไซด์ในยาสีฟันก็จะน้อยกว่าน้ำยาฟอกฟันที่ทันตแพทย์ใช้ทำให้คุณในคลินิกครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่3กันครับว่าพลานุภาพของเขาเทียบกับกลุ่มที่1กับ2เป็นยังไง
0: อันนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มสารอื่นๆที่เป็นลูกเล่นเพิ่มเข้ามาอีกนะครับโดยปกติแล้วสารที่ว่านั้นเนี่ยเป็นสารที่เชื่อกันว่าช่วยให้ฟันเราขาวขึ้นได้ครับเดี๋ยวเราไปดูพลานุภาพของเขากันครับและอย่างที่บอกครับว่ากลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่ใส่สารพิเศษอื่นๆเข้ามายกตัวอย่างเช่นหลอดที่เรากำลังจะใช้ตอนนี้เขาเพิ่มผงชาโคลเข้ามาครับและเพลงที่ได้รับเลือกเป็นซาวด์แทร็กในการแปลงเปลือกหอยของเราในรอบนี้นะครับก็คือเพลงอมตะนิรันดร์การยอดฮิตในหมู่ลูกเสือนะครับนั่นก็คือลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมันประมาณ4รอบครึ่งนะครับถ้าเป็นเพลงลูกเสือเขาไม่จับมือขวาเนาะนิ้วล็อกนิ้วล็อกนิ้วล็อกกลุ่มที่3เนี่ยนะครับเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าไม่ได้เทียบกับกลุ่มที่2เนี่ยน่าจะสูสีกันครับแต่ว่าดูดีกว่าประเภทที่1 นะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นครับเดี๋ยวเราเอาเปลือกหอยที่แปลงโดยยาสีฟันประเภทที่1 2 3ลองมาเทียบกันดูครับเอาละครับผลการทดลองก็ออกมาประมาณนี้ครับนี่คือยาสีฟันไวท์เทนนิ่งกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ซึ่งเราก็ทดลองตามที่เราเห็นในโฆษณากันส่วนใหญ่แล้วครับเพียงแต่ว่าไอการทดลองแบบนี้เนี่ยครับกับเปลือกหอยเนี่ยครับจริงๆแล้วมันให้ผลที่ถูกต้องหรือเปล่าและเปลือกหอยเนี่ยสามารถแทนฟันของเราได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเชิญอาจารย์ทันตแพทย์หญิงผู้ชำนาญการนะครับจากภาควิชาปริทันตวิทยานะครับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความกระจ่างกับเราครับคำถามแรกเลยครับไอการที่เรามาแปลงเปลือกหอยอย่างเงี้ยครับมันสามารถแทนฟันเราได้จริงไหมครับ
2: ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าผลการทดลองเนี่ยมันดูแตกต่างกันเนาะจากยาสีฟันชาร์ชนิดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทดลองแบบเนี้ยวิธีการทดลองอะเราไม่ได้ควบคุมตัวแปรใดๆทั้งสิ้นซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพของยาสีฟัน ในการขจัดคราบสีทำให้ฟันเราขาวนะคะเราทดลองบนเปลือกหอยผิวฟันของเรากับผิวของเปลือกหอยก็มีลักษณะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการขจัดคราบก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปด้วย อย่างที่สองก็คือเรื่องของคราบสีคือในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทานกาแฟเพียงอย่างเดียวคราบสีอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือว่าอาหารมีสีต่างๆนะคะแล้วก็ระยะเวลาของการติดสีเนี่ยก็อาจจะนานกว่า1วันซึ่งอันเนี้ยเราแช่กาแฟเพียงแค่1วันเท่านั้นส่วนอย่างสุดท้ายนี่ก็คือลักษณะการแปรงของแต่ละคนซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่พี่เอ็ดแปรงเนี่ยแต่ละครั้งเราก็อาจจะใช้แรงไม่ได้เท่ากันนักใช่ไหมเวลาร้องเพลงไปด้วยเนี่ย
0: ฝาแรกผมอาจจะแปรงแรงหน่อยอันนี้อาจจะแปรงหนักขึ้นไปอีกอันนี้อาจจะเบาสุดซึ่งเราก็จำไม่ได้
2: ใช่ค่ะเราไม่ได้ควบคุมแรงที่เราใช้แปรงแล้วก็ตัวแปรงสีฟันเองเนี่ยถ้าท่านผู้ชมใช้แปรงที่มีขนที่แข็งออกแรงเท่าเดิมเนี่ยก็อาจจะขจัดคราบได้มากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นปัจจัยพวกนี้เราก็ต้องนำมาคำนึงถึงเวลาที่เราดูผลจากโฆษณาเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้สะท้อนถึงเวลาเราใช้ยาสีฟันจริงๆแล้วอ่ะมันจะได้ผลแบบนั้นหรือเปล่าค
1: ่ะแสดงว่าเวลาลูกหลานของท่านฟันน้ำนมหลุดนะครับอย่าเอาไปฝังดินเก็บเอาไว้เอาไว้ทดลองนะครับแปรงไปเรื่อยๆก็จะตรงกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคร
2: ับ ไม่เกี่ยวค่ะ
1: ในห้องทดลองเขาใช้อะไรกันครับ
2: ก็จะใช้เป็นฟันของมนุษย์เลยค่ะที่ถอดมาแล้วหรือไม่ก็เป็นฟันของวัวแล้วก็ควบคุมแรงที่ใช้ในการขัด
1: แสดงว่าอาจจะใช้โรบอทเป็นตัวขัด
2: ใช่ค่ะอาจจะใช้เป็นตัวเครื่องที่เราสามารถควบคุมความแรงค่ะแล้วก็ติดตามผลตามระยะเวลาซึ่งบางทีเขาก็ดูที่5วัน2สัปดาห์1เดือนอะไรแล้วแต่ค่ะ
1: แปลงไป5วันเหรอครับ
2: แรงแบบซ้ำๆหรือว่าเขาอาจจะใช้ความถี่ในการทดลองอ่ะให้มันเทียบเท่ากับการแปรงฟัน5วันประมาณเนี้ยค่ะ
1: อ้าวแล้วใครกันล่ะที่เป็นคนแรกที่คิดว่าเอาเปลือกหอยเหล่าจี้มาแปลงให้คุณผู้ชมชมในโฆษณานายใช่ไหมโรเบิร์ตฉันเห็นในโฆษณายาสีฟันฝรั่งของนายต่อไปแล้วครับอาจารย์การเลือกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งให้ถูกต้องควรจะเลือกจากอะไรครับ
2: อันดับแรกคือเอาที่เป็นยาสีฟันชนิดครีมค่ะแล้วก็ถ้ามีฟลูออไรด์ผสมอยู่ด้วยก็คือยิ่งดีว่าฟลูออไรด์เนี่ยเป็นสารที่เรายอมรับกันแล้วว่ามันช่วยป้องกันฟันผุได้
1: จริงๆ
2: ใช่ได้จริงๆค่ะจากการทดลองที่ผ่านมาทีนี้คือคุณสมบัติอื่นๆเช่นการที่จะช่วยขัดสีฟันเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งหรือว่าเป็นสูตรแก้เสียวฟันก็เลือกแล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะไม่ได้มีถูกหรือมีผิดคือแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคน
1: แล้วพวกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งอย่างเงี้ยครับเวลาใช้ไปเนี่ยเขามีข้อเสียอะไรของเขาไหมครับ
2: คือเนื่องจากว่ายาสีฟันที่เป็นสูตรไวท์เทนนิ่งส่วนใหญ่ก็จะมีสารขัดฟันหรือว่าสารเคมีอื่นๆที่ช่วยการขจัดคราบมากกว่ายาสีฟันปกตินะคะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะไปทำให้เนื้อฟันของเราแล้วก็เครือฟันของเราเนี่ยสึกลงหรือบางลงจนกระทั่งคนไข้อาจจะมีอาการเสียวฟันได้แล้วก็อาจจะเจอได้ว่าเหงือกอาจจะมีการร่นได้มากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราแปรงฟันเราใช้ยาสีฟันพวกนี้แล้วถ้าเราใช้ขนแปรงที่แข็งแล้วก็แปรงแรงจนเกินไปมันก็จะทำให้ เสียดสีกับเหงือกมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหงือกร่นได้ค่ะ
1: เพราะบางคนคิดว่าถ้าเราใช้ยาที่ขัดสีฟันร่วมกับขนแปรงแข็งๆมันจะช่วยให้ฟันขาวขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วก็บางคนก็เชื่อว่ายาสีฟันเหล่านี้กับแรงที่ขนแข็งแล้วก็การแปรงแรงเนี่ยเขาจะรู้สึกสะอาดสดชื่นมากขึ้นเขาก็เลยจะยิ่งแปรงเข้าไปใหญ่เลยแต่ว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันของเขานะคะ
1: แล้วมีเคสของยาสีฟันที่ตัวเลขค่า RDA ต่ำกว่า250แต่ว่าก็ทำให้ฟันบางมีไหมครับ
2: จริงๆก็มีเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าใช้เป็นระยะเวลานานๆแล้วก็ถ้าใช้อย่างผิดวิธีอย่างที่บอกถ้าเกิดเขาแปรงแรงด้วยแปรงแรงมาก

0: ปกติเงี้ยถึงแม้ว่าจะใช้ยาสีฟันที่มีค่า RDA ต่ำลงมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็จริงแต่ผลเสียก็เกิดได้เหมือนกันค่ะ
1: ทีนี้ไอ้เรื่องฟันขาวหรือฟันเหลืองเนี่ยครับจริงๆแล้วมันมีผลต่อสุขภาพของฟันเราไหมครับ
0: หมอเองเนี่ยเชื่อว่าสุขภาพฟันที่แท้จริงอ่ะมันขึ้นอยู่กับการดูแลฟันแล้วก็เหงือกของเรามากกว่าซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นพื้นฐานของความสวยงามด้วยเพราะว่าฟันที่สุขภาพดีเหงือกที่สุขภาพดีก็จะทำให้ฟันที่สวยแล้วอ่ะอยู่กับเราได้นานเราก็ใช้งานได้นานไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คำนึงถึงแต่ความสวยงามความขาวของฟันเพียงอย่างเดียวเราจะต้องดูแลให้ฟันและเหงือกมีสุขภาพที่ดีด้วย
1: สรุปก็คือฟันขาวตะโยกสู้ฟันเหลืองที่มั่นคงแข็งแรงไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วครับอยากให้อาจารย์ฝากวิธีการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากว่าควรทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะก็นอกเหนือจากการเลือกยาสีฟันที่เหมาะสมแล้วนะคะเราก็ต้องมีการแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยที่เราต้องแปรงให้สะอาดทั่วถึงขจัดขี้ฟันให้ได้หมดจดนะคะแล้วก็ไม่แปรงแรงจนเกินไปจนทำลายเหงือกของเราค่ะเราจะต้องมีการไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะตรวจสุขภาพช่องปากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้แก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆนะคะซึ่งความถี่ในการไปพบทันตแพทย์เนี่ยก็แล้วแต่บุคคลก็คือสมมติว่าถ้าเราดูแลได้ดีแล้วก็เราไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำให้ไปทุก6เดือนใช่ไหมคะถ้าคิดว่าตัวเองแปรงฟันยังไม่ดีแล้วก็มีความเสี่ยงจะฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากๆเนี่ยทันตแพทย์ก็อาจจะนัดทีหน่อยเช่นอาจจะเป็นทุก 3-4 เดือนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราดูแลได้ดีมากไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยบางทีเขาก็นัดทุก1ปีก็ได้ค่ะขึ้นแล้วแต่คน
1: แล้วขูดหินปูนนะครับจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องขูดมันไหมครับแล้วถ้าไม่ขูดจะเป็นไรไหมครับ
0: จริงๆแล้วหินปูนเนี่ยมันก็คือขี้ฟันของเราที่แข็งตัวสมมติว่าถ้าเราแปรงฟันได้ดีเราก็ทำความสะอาดซอกฟันได้ดีนะคะเราก็จะสามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์หรือคราบพลาสก่อนที่มันจะแข็งตัวกลายเป็นหินปูนได้ ดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราแปรงได้ดีแล้วทำความสะอาดซอกฟันได้ดีไม่เกิดหินปูนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินบ่อยมากนะคะ
1: แสดงว่าการใช้ไหมขัดฟันหรือการใช้ฟลอสเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่ควรจะทำ
0: ใช่ค่ะเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่างนึงเพราะว่าแปรงสีฟันอ่ะไม่สามารถทำความสะอาดเข้าไปในซอกฟันได้ดังนั้นก็คือหลังจากที่เราแปรงฟันเสร็จเราก็อาจจะต้องมีการทำความสะอาดซอกฟันเพิ่มเติมด้วยซึ่งใช้ไหมขัดฟันก็ได้หรืออุปกรณ์อื่นๆเสริมมาเช่นพวกแปรงซอกฟันก็ได้ค่ะ
1: แสดงว่าถ้าคุณเป็นคนขยันกับการแปรงฟันกับการใช้ไหมขัดฟันนะครับคุณก็จะสามารถประหยัดค่าไปหาคุณหมอได้ซึ่งอาจจะปีนึง2ครั้งอาจจะเหลือปีนึงครั้งเดียวถ้าคุณเป็นคนดูแลตัวเองดี
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: สมมุติว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมของเราครับดูเสร็จปั๊บเขาออกไปซื้อยาสีฟันเลยอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างที่จะดูข้างกล่องของเขาดูฉลากอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะสิ่งสำคัญที่หมอแนะนำคนไข้บ่อยๆนะคะก็คือวิธีการแปรงที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเหงือกและฟันค่ะยาสีฟันจะใช้อะไรก็ได้แต่ขอให้มีฟลูออไรด์ก็พอค่ะ
1: ซึ่งชื่อเต็มๆของฟลูออไรด์ก็คือโซเดียมฟลูออไรด
0: ์ค่ะจริงๆแล้วมันก็มีทั้งโซเดียมฟลูออไรด์แล้วก็มีสารประกอบอื่นๆนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นโซเดียมฟลูออไรด์ในยาสีฟัน
1: โอเคครับทีนี้ครับมีคำถามจากผู้ชมในห้องส่งนะครับผู้ชมในห้องส่งนะครับอย่างผู้หญิงนะครับใช้เครื่องสำอางไปเรื่อยๆบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อเพราะว่าถ้าใช้ซ้ำๆไปนานๆอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ทีนี้คำถามก็คือยาสีฟันล่ะครับเราควรจะเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆด้วยไหมครับ
0: อันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะใช้ยาสีฟันที่มีผงขัดมากๆก็ต้องระวังในการแปรงก็คือไม่แปรงแรงเกินไปวิธีการแปรงสำคัญกว่า
1: ไหนๆอาจารย์พูดถึงวิธีการแปรงแล้วให้อาจารย์สาธิตสักนิดนึงครับว่าเวลาแปรงฟันแปรงให้ถูกต้องทำยังไงครับ
0: ยินดีเลยค่ะค่ะวิธีการแปรงที่จะแนะนำนะคะชื่อว่าวิธีแบบขยับปากนะคะซึ่งเราก็จะใช้กับแปรงสีฟันที่มีขนนุ่มนะคะเราจะเน้นที่จะแปรงบริเวณใกล้ๆเหงือกหรือบริเวณคอฟันซึ่งมันก็คือบริเวณรอยต่อระหว่างฟันกับเหงือกนั่นเองเพราะว่าขี้ฟันบริเวณนี้นะถ้ามันสะสมอยู่นานๆมันก็จะทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบหรือว่ากลายเป็นลามินาดได้นะคะโดยวิธีการแปรงเราก็จะวางแปรง45องศากับคอฟันแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับสั้นๆประมาณสัก10ครั้งโดยที่เราจะไม่ขยับยาวแบบนี้นะคะเพราะว่าทำแบบนี้แล้วเนี่ยเหงือกของเราอาจจะล่นได้แล้วคอฟันเราจะสึกได้นะคะ
1: คุณผู้ชมก็เป็นอีกคนใช่ไหมครับ

0: ที่แปรงฟันแบบนี้เพราะผมอยู่บ้านผมว่า
1: พอครบ10ครั้งปุ๊บก็ปัดขึ้นสัก 2-3 ครั้งบิดข้อมือแบบนี้เราก็จะทำความสะอาดตรงตัวฟันได้ทำซ้ำที่เดิมสักประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับไปบริเวณอื่นๆซึ่งเราก็จะเอียงแปลง45องศาเหมือนกันทั้งหมดทั้งด้านแก้มแล้วก็ด้านลิ้นแล้วก็ด้านเพดานถ้าด้านลิ้นเราก็อาจจะต้องแทรกแปลงของเราเนี่ยผ่านลิ้นของเราไปด้วยมาถึงฟันหน้าเนี่ยฟันหน้าล่างกับฟันหน้าบนทางด้านในก็จะมีเทคนิคนิดนึงค่ะจากเดิมที่เราวางแปรงแนวนอนเราก็จะเปลี่ยนเป็นวางแนวตั้งแล้วก็ทำความสะอาดผิวฟันทีละซี่เลยอย่าลืมว่าให้โดนเหงือกนิดๆด้วยนะคะเพราะว่าที่ฟันอาจจะชอบเกาะบริเวณคอฟันแล้วบริเวณเนี้ยมันมีต่อมน้ำลายอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเกิดหินปูนง่ายถ้าเราไม่มีที่ฟันตรงนี้หินปูนตรงนี้ก็จะขึ้นยากนะคะต้องเน้นแปรงให้โดนเหงือกแล้วก็แปรงให้หมดทั้งซี่ฟันแบบนี้แปรงแบบนี้โดยทั่วกันแล้วเราก็จะแปรงด้านบดเคี้ยวของฟันโดยที่เราก็จะวางแปรงตั้งฉากกับฟันแล้วก็ถูได้เลยด้านบดเคี้ยวถูได้เลยนะคะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมแปรงลิ้นของเราด้วยเพราะลิ้นของเราเนี่ยมีความขรุขระก็อาจจะมีคราบจุลินทรีย์ไปสะสมแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ค่ะ
2: แล้วพวกผลิตภัณฑ์ที่เขาเอาไว้ขูดลิ้นเนี่ยจริงๆมันใช้ได้ไหมครับ
1: ใช้ได้ค่ะใช้ได้อันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกัน

เอาละครับสำหรับวันนี้น่าจะได้ความรู้กันไปเยอะเลยส่วนคุณผู้ชมก็หวังว่าจะได้ข้อมูลและความรู้ดีๆนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อยาสีฟันโดยเฉพาะประเภทไวท์เทนนิ่งหรือแม้แต่ประเภทอื่นๆที่จะใช้ในชีวิตประจำวันด้วยและวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ส้มโอมากๆครับที่มาให้ความรู้กันครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่6สะกดรอยตามนิสัยการใช้เงิน
1: เย้ มาโอนเงินเดือนให้แล้วสบายละเดือนนี้ขอลาเต้แก้วหนึ่งครับเงินหายไปไหนหมดนะเราก็ไม่ได้ใช้เงินเกินตัวซะหน่อยก่อนหน้านี้ก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยแล้วอะไรที่ทำให้มันเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะ
2: ของประสงค์ครับ
1: จ่ายผ่านแอปนะครับพี่อ้าวมีไม่ได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะสิ
0: ลองย้อนดูสิว่าของที่ซื้อมามีอะไรราคาเท่าไหร่บ้าง
1: ของกินเสื้อเกมมิ่งคีย์บอร์ดฟิกเกอร์อาหารญี่ปุ่นรองเท้ากีฬาโหรวมๆแล้วเยอะเลยนะเนี่ย
0: เห็นไหมล่ะแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าเงินเข้ามาเท่าไหร่เงินออกไปเท่าไหร่หมดไปกับอะไรบ้างรายการไหนจำเป็นและรายการไหนที่ไม่จำเป็น
1: ค่าอาหาร 40% ค่าเสื้อผ้า 35% ของหิ้วจิตใจ 25%
0: แค่จดบัญชีก็ทำให้เห็นว่าใช้เงินไปกับค่าใช้จ่ายประเภทไหนมากเกินไปแถมเดี๋ยวนี้ยิ่งสบายจดลงมือถือก็ได้ใช้แอปก็ได้

0: 2จุดคือศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกลเกลี่ยในชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีขอไกลเกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังเว้ย
1: wow.
0: และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกลเกลี่ยที่ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
2: และจะมีคนกลางช่วยไกลเกลี่ยให้ทุกจุดเลยเหรอ
0: ใช่แล้วเปียกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันคนละครึ่งทางหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเรื่องใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR รับหนังสือไปอ่านที่บ้านกันเลย
3: รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ารฟิวชั่นเปรียบเสมือนอาหารลูกครึ่งที่ผสมผสานวัตถุดิบวิธีการทำอาหารและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบต่างๆที่มอบประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ผู้บริโภคโดยหัวใจหลักของอาหารฟิวชั่นคือความเข้าใจในรสชาติวัตถุดิบและวัฒนธรรมของอาหารแต่ละสัญชาติก่อนจะนำมาผสมผสานเข้าด้วยกันจนเป็นเมนูสไตล์ฟิวชั่นแบบใหม่ที่ให้รสชาติความอร่อยลงตัวและการจัดตกแต่งจานที่ดูสวยงามแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: เราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมครับ
2: รักษาคุณภาพรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับ

ข้าวในวิถีของคนไทยนั้นผูกพันกันมานานนับตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเพียงแต่ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยในการทำนาซึ่งมีความแตกต่างจากสมัยโบราณที่ใช้วัวหรือควายในการไถนาและใช้แรงงานคนเป็นหลักบทบาทสำคัญของข้าวในวิถีชีวิตคนไทยและคนในเอเชียนั้นมุ่งปลูกข้าวเพื่อใช้ในการบริโภคใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนกับปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นเสื้อผ้ายารักษาโรคหรืออาหารประเภทอื่นๆดังภาคอีสานที่ราบสูงที่หลายคนบอกว่าแล้งไม่มีที่สิ้นสุดแต่จริงๆแล้วเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มีความหลากหลายทั้งระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นดินแดนแห่งข้าวหอมมะลิอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันนอกจากข้าวหอมมะลิแล้วที่ภาคอีสานยังมีข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านหลากหลายชนิดที่อยู่กระจายกันอยู่ตามจังหวัดต่างๆตามลัก

0: ษณะของระบบนิเวศและวัฒนธรรมของจังหวัดนั้น
1: ๆจริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะรู้จักข้าวกันจริงๆสัก10กว่าพันนะข้าวเหนียวข้าวกล้องข้าวเจ้านะครับหรือไม่ก็ข้าวนินดำแล้วก็ข้าวทับทิมชุมแพก็อาจจะรู้จักแต่จริงๆแล้วอ่ะในอีสานเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้าวหลากหลายสายพันธุ์อยู่เป็นประมาณ 3,000 กว่าสายพันธุ์ซึ่งข้าวต่างๆเหล่านั้นน่ะบางอันก็สูญพันธุ์ไปแล้วหรือบางอันก็กำลังถูกผสมขึ้นมาใหม่นะครับจากเกษตรกรที่เก่งๆเนี่ยแหละเราเนี่ยสนใจเกษตรกรรมในลักษณะอุตสาหกรรมเราปลูกเพื่อให้ขายง่ายฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความหลากหลายทางพันธุกรรมต่างๆเหล่านั้นน่ะจากที่เรามีอยู่เยอะมากมันก็เลยลดน้อยลงลดน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือเป็นการปลูกแค่เพียงสะสมและอนุรักษ์เท่านั้นเองเราอยากจะให้รู้ว่าจริงๆแล้วข้าวแต่ละอันนี้รสชาติต่างกันผิวสัมผัสรสสัมผัสนะครับกลิ่นต่างกันไปหมดเรามีข้าวที่รสชาติเหมือนดินนะครับข้าวรสชาติใบเตยเนี่ยเราคงได้ยินกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่เรามีข้าวเปล่าเนี่ยนะครับที่หุงแล้วเนี่ยแต่ชิมแล้วรสชาติเหมือนซินนามอนนะครับซึ่งเราชิมแล้วเราตกใจถึงขนาดวิ่งกันรอบห้องเพื่อที่จะหามานั่งคุยกันว่าแบบเฮ้ยมันมีข้าวกลิ่นซินนามอนจริงๆด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอยากทำให้ข้าวไทยเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นข้าวเนี่ยไม่ได้ต่างจากกาแฟหรือไวน์ที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าเนี่ยมันอยู่ในรสชาตินะฮะอยู่ในรสสัมผัสอยู่ในผิวสัมผัสของมันแล้วก็ถ้าพูดถึงข้าวไทยกับคนอีสานแล้วเนี่ยข้าวเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆคำที่เราพูดอยู่ทุกวันก็คือกับข้าวคือเรากินของกับข้าวเราไม่ใช่ฝรั่งที่กินเนื้อสัตว์กับแป้งนะครับเรากินแตกต่างกันก็คือข้าวเป็นอาหารหลักของเรานะครับไม่ใช่ชิ้นเนื้อหรือไม่ใช่ผักคำว่ากับข้าวเนี่ยมันตอบวัฒนธรรมเราได้ดีที่สุดฉะนั้นทำไมเราถึงไม่ให้ความสำคัญกับข้าวเราให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับอันหนึ่งที่ทำให้ข้าวอีสานเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่สำคัญนะครับก็คงต้องกลับไปพูดคำนี้แหละผมคิดว่าต้องพูดกลับไปที่ความแห้งแล้งและทุรกันดารข้าวหรือพืชทั่วไปเนี่ยเพื่อที่จะให้อยู่รอดได้เนี่ยมันต้องสตรัคเกิลถ้าข้าวมันถูกสตรัคเกิลเนี่ยมันทำให้ผลิตกลิ่นนะครับออกมาได้มากผลิตแป้งออกมาได้พอสมควรมีน้ำตาลพอสมควรข้าวจะออกมาหวานรสชาติของข้าวอีสานเนี่ยมีความยูนิคนะครับมีความแตกต่างแต่อันหนึ่งที่ทำให้กินแล้วจะทราบได้เลยว่าข้าวอีสานเนี่ยจะมีความยูนิคก็คือข้าวอีสานจะสามารถผลิตกลิ่นได้สูงกว่าข้าวในภาคอื่นเนื่องมาจากความแรงนี่แหละทำไมข้าวหอมมะลินะครับทุ่งกุลาถึงเป็นที่ต้องการก็เพราะว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาเนี่ยมีความหอมมากกว่าที่อื่นเนื่องจากความแรงของดินนี่แหละนะครับที่ทำให้ข้าวมันสามารถผลิตกลิ่นออกมาได้มากกว่าอันนึงที่น่าสนใจสำหรับข้าวนะครับก็คือเราสามารถกินข้าวได้ทุกมื้ออยู่แล้วคนไทยแต่จริงๆแล้วอ่ะข้าวเนี่ยมันสามารถถูกเอาไปแปลงเป็นสิ่งต่างๆได้นะครับเช่นการทำข้าวหางเนี่ยก็คือเอาข้าวไปทำให้มันงอกก่อนเอากลับมานึ่งให้มันตายก่อนที่จะมาสีเพราะว่าเป็นการเปลี่ยน texture ของข้าวอันที่สองก็คือจริงๆแล้วอ่ะในงานบุญของเราเนื่องจากเรามีข้าวเป็นวัตถุดิบหลักที่เป็นสารอาหารเรียกว่าประเภทคาร์โบไฮเดรตก็แล้วกันเบสิกที่สุดที่เราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาคือข้าวคั่วนะครับเรากินลาบเนี่ยยังไงเราก็ต้องได้กลิ่นข้าวคั่วข้าวคั่วเนี่ยเป็นทิกเคเนอร์เป็นตัวที่ทำให้น้ำมันข้นขึ้นที่ดีใช่ไหมครับฉะนั้นจริงๆแล้วลาบเนี่ยที่เขาใส่ข้าวคั่วไปหนึ่งอยากได้กลิ่นสองก็คืออยากให้น้ำมันงวดขึ้นอยากให้มันข้นขึ้นฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราเห็นแล้วว่าข้าวเนี่ยมันเอามาใช้ได้ในหลายๆสถานะเราคงจะไม่รู้สึกแปลกที่ปัจจุบันเราจะเห็นนมข้าวนะครับเพราะว่าเนี่ยมันก็คือการแปรรูปเป็นอีกสเต็ปหนึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นการพัฒนานะครับของอุตสาหกรรมข้าวที่น่าสนใจว่าเราไม่ได้มองข้าวเป็นแค่วัตถุดิบอย่างเดียวแต่ว่าข้าวเนี่ยมันกลายมาเป็น product แล้วมันอยู่ได้ในหลายๆสถานะอยู่ในสบู่ก็ได้นะปัจจุบันอยู่ในโลชั่นนะครับมาเป็นนมให้คอนซูมได้แต่ในขณะเดียวกันความสำคัญของข้าวก็ยังเป็นอาหารหลักของเราอยู่ผมคิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าข้าวณปัจจุบันเนี่ยมันสัมผัสตัวเราตั้งแต่ศีรษะยันเท้าและในขณะเดียวกันสัมผัสเราทั้งข้างในทั้งข้างนอกอันนี้มันเป็นผมคิดว่ามันเป็นอินกรีเดียนหรือเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจ

0: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับข้าวกันไปแล้วเรามาดูกันครับว่าเมนูแรกในวันนี้จะเป็นอะไรจะมีความฟิวชั่นของเมนูอาหารมากน้อยแค่ไหนตอนนี้พี่หน่อยพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของการนำข้าวจากภาคอีสานมารังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับ
1: ขยันวิทย์ศรีสกุลวันนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารอินโดจีนครับเสน่ห์ของคนอีสานก็คือมีความอบอ้อมอารีคืออย่างทุกเช้าเนี่ยใส่บาตรแล้วชาวอีสานจะใส่บาตรแต่ข้าวเหนียวเพนก็จะมีข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆแล้วก็กับข้าวไซบินโตเอาไปถวายพระอาหารการกินรวมสมบูรณ์ครับทีนี้ข้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญก่อนที่จะมาประกอบกันเป็นแผ่นแหนมเนืองหรือแผ่นเมี่ยงของที่ร้านผมเนี่ยเราใช้แป้งที่ทำจากข้าวเจ้าพันทองซึ่งเป็นข้าวแข็งเขาจะมาแปรรูปเป็นขนมจีนเป็นลอดช่องเป็นแผ่นเมี่ยงเป็นเส้นหมี่อะไรต่างๆเนี่ยครับเส้นก๋วยเตี๋ยวคือใช้ข้าวพันนี้นอกจากกลุ่มนี้แล้วก็จะมีข้าวอีกหลากหลายแต่ละชนิดข้าวชนิดเอาไว้หมักเหล้าข้าวชนิดนี้เอาไว้ทำข้าวต้มมัดหรือเอาไว้บริโภคข้าวเหนียวเนี่ยบางคนเขาไม่กินข้าวที่มันนิ่มแล้วก็ต้องอุ่นทานเพราะฉะนั้นก็จะมีข้าวพันธุ์ที่ว่ามันแข็งนิดหน่อยพออุ่นครั้งที่2มันก็ยังอร่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับคือลักษณะของข้าวนี่มันไม่เหมือนกันนะครับและอีกอย่างนึงคือข้าวเนี่ยจะต้องเก็บไว้ให้เป็นข้าวเก่าถ้าเราปลูกเสร็จเกี่ยวข้าวตากข้าวมาใหม่ๆเอามาสีเอามาทำไม่ได้ต้องตากไว้ประมาณ 3-5 เดือนเราถึงจะเอามาแปรรูปทำได้คุณสมบัติของข้าวพวกนี้เนี่ยอย่าไปมองผ่านพยายามไงให้รักษาคุณภาพรักษาความดีรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้คือเมี่ยงอินโดจีนนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอในส่วนที่เราจะนำแผ่นเมี่ยงหรือแผ่นแหนมเนืองของที่เราผลิตเองเนี่ยนะครับเอามาทำแผ่นให้นิ่มแล้วก็ใส่ข้าว

ราจะนำข้าวกับซึ่งเป็นข้าวเหนียวดำของอุบลเนี่ยเอามาคลุกด้วยน้ำมันหอมเจียวพอให้เขาไม่ติดกันมากแล้วมีความหอมของหอมเจียวอยู่ในนั้นมีส่วนผสมของเนื้อหมูทอดหนังหมูซึ่งต้มเรียบร้อยแล้วคลุกกับข้าวคั่วยัดไส้อยู่ข้างในผักพื้นเมืองต่างๆก็มีผักกาดหอมผักเม็กผักติ้วแตงกวาสะระแหน่นะครับก็ใช้แผ่นเมี่ยงของเราเนี่ยห่อแบบซูชิค่อยๆม้วนไป

ำจิ้มที่เราจะทำเนี่ยเป็นน้ำจิ้มที่ทำอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆไม่มีเตาไม่มีอะไรก็ทำได้มันก็จะประกอบด้วยพริกแดงกระเทียมน้ำตาลมะนาวน้ำปลามีแค่นี้เองตำอยู่ในครกเนี่ยแล้วก็ให้ละเอียดแล้วก็ปรุงให้เรียบร้อยพร้อมทานเลย

มันจะเป็นไส้ดั้งเดิมแล้วก็จะมีไส้มังสวิรัติบางคนเนี่ยชอบทานแบบลูกทุ่งคือจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็กัดทานกับพอห่อเสร็จหั่นเป็นชิ้นพอคำแล้วก็ราดน้ำจิ้มนะครับเราใส่สะระแหน่พอเรากัดเข้าไปคำแรกเราได้กลิ่นหอมของสะระแหน่ก่อนเสร็จแล้วกัดเข้าไปต่อผักติ้วจะมีรสเปรี้ยวตามมาแล้วก็ข้าวเหนียวก็จะหอมแล้วก็เคี้ยวมันเป็นอาหารสุขภาพแล้วก็ทานแป้งน้อยหน่อยคนที่ต้องการลดความอ้วนก็เหมาะบางคนเนี่ยไม่สบายไข่อย่าทานไข่แดงเราอาจจะเอาไข่ขาวต้มเนี่ยมาบดแล้วก็โรยใส่เข้าไปก็ยังได้เราเห็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเมนูเนี้ยเขาก็

0: อาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากโรของเวียดนามนี่แหละการที่จังหวัดอุบลเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ในหลากหลายมิติในน้ำมีปลาในนามีข้าวความหลากหลายของข้าวเนี่ยกับความหลากหลายของพืชพันธุ์ธัญญาหารผักต่างๆเนี่ยเราเอามาประกอบกันมันเหมือนกับว่าเราสามารถอยู่ได้แบบพึ่งตัวเองได้เริ่มแรกทีเดียวเนี่ยผมก็คุยกับพ่อกับแม่ว่าแม่ดูสิร้านเราเนี่ยพอเด็กมากินพ่อแม่พาลูกมากินร้องไห้เห็นผักแล้วร้องไห้จริงๆผมก็แบบเราต้องทำยังไงเราต้องดัดแปลงอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามทำยังไงคิดเป็นเมนูที่เด็กจะกินได้ให้คนทุกเพศทุกวัยกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอาหารฟิวชั่นเนี่ยเป็นเรื่องดีสำหรับแนวโน้มเป็นเรื่องดีสำหรับสังคมซึ่งทำให้สนใจแล้วก็ให้เกียรติคนทำอาหารมากขึ้นครับ
1: สำหรับเมนูเมี่ยงอินโดจีนถือว่าเป็นการนำข้าวอีสานมาฟิวชั่นให้เข้ากับเมนูเมี่ยงแบบเวียดนามได้ลงตัวสุดๆบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเป็นเมนูที่ว้าวสุดๆไปเลยครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูต่อไปขอเอาใจสำหรับคนที่ชอบทานขนมหวานใครจะเชื่อกันล่ะครับว่าข้าวหอมมะลิก็สามารถนำมาทำเป็นเมนูขนมหวานในแบบยุโรปได้ถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับราวนี่ข้าวหอมมะลิจากร้านหอมมะลิสตอรี่ที่รังสรรค์โดยเชฟภูมิกันได้เลยครับ
2: สวัสดีครับผมภูมิครับจากร้านหอมมะลิสตอรี่ครับครับเริ่มจากภาคอีสานนะครับคือประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีแต่ละภาคที่แตกต่างกันนะครับอีสานก็เหมือนกันครับจะมีจุดเด่นของอีสานก็คือวัฒนธรรมนะครับความเป็นอยู่แล้วก็วิถีชีวิตที่แตกต่างจากภาคอื่นนะครับความเป็นเสน่ห์อีสานในด้านอาหารก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับอีสานเนี่ยก็จะมีข้าวหอมมะลินะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานนะครับซึ่งร้อยเอ็ดเองเนี่ยก็มีข้าวหอมมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดความเป็นข้าวหอมมะลิของอีสานก็คือจะปลูกที่ทุ่งกุลาความเป็นทุ่งกุลานี่ก็คือมันจะมีความแห้งแล้งมากๆซึ่งความแห้งแล้งนี่เองครับทำให้พืชต้องปรับตัวโดยการหลั่งสารหรือฮอร์โมนชนิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันจะทำให้มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่เดียวครับผมจริงๆโดยพื้นฐานของชาวอีสานเองจะเป็นคนที่ชอบกินข้าวเหนียวครับเพราะว่าเมนูอาหารมันก็จะแมทกันเหมาะสมกันกับการทานคู่กับข้าวเหนียวนะครับแต่ว่าข้าวเจ้าเองก็เข้ามามีบทบาทเข้ามาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของชาวอีสานเหมือนกันครับผมก็เริ่มกินข้าวที่หลากหลายขึ้นครับเพราะว่าหลายๆคนก็มีความรู้มีความเข้าใจในด้านโภชนาการมากขึ้นครับผมก็จะเริ่มที่จะเลือกทานข้าวหลากหลายมากขึ้นครับเมนูวันนี้ที่จะสาธิตก็คือบราวนี่ข้าวหอมมะลิครับจะเป็นใส่ข้าวหอมมะลิ 100% เลยครับไม่มีส่วนผสมของแป้งสาลีเลยจริงๆแล้วตอนเริ่มต้นก็คือมันยังไม่เป็นที่ยอมรับนะครับหลายๆคนปามาดว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยมันจะมีกลิ่นมีรสสัมผัสมีอะไรต่างๆที่มันไม่เหมือนกับแป้งสาลีเลยครับซึ่งมันไม่เหมาะกับการทำเบเกอรี่ที่เป็นสากลนิยมก็เลยมุ่งมั่นแล้วก็ทดลองครับเพื่อที่จะทำให้มันเป็นเบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปได้ครับรสชาติตอนที่ทำแรกก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือกินไม่ได้ครับใช้เทคนิคใช้ประสบการณ์ทุกอย่างครับเข้ามาหล่อหลอมรวมกันกว่าที่จะมาเป็นเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิได้ถึงทุกวันนี้ครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับก็คือเราตั้งใจว่าจะนำวัตถุดิบที่เป็นเกรดพรีเมียมนะครับจากทั่วทุกมุมโลกอย่างเช่นเนยอย่างเงี้ยครับเรานำเข้าจากฝรั่งเศสมาช็อกโกแลตเงี้ยเรานำเข้าเกรดพรีเมียมเข้ามาเพื่อที่จะมามิกซ์กับข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวที่ดีที่สุดของร้อยเอ็ดหรือข้าวที่ดีที่สุดของโลกให้มันมีรสชาติที่ลงตัวแล้วก็อร่อยถูกปากสำหรับทุกเพศทุกวัยครับ

เริ่มต้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับก็คือใช้เนยครับเนยแท้ 100% เอามาผัดให้หอมผสมกับช็อกโกแลตพอเนยเดือดแล้วครับเราก็เทลงในช็อกโกแลตแล้วก็ผสมกัน

ผสมกันให้ช็อกโกแลตละลายครับแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนพอพักทิ้งไว้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปเตรียมไข่กับน้ำตาลตีเข้าผสมกันเทคนิคของทางร้านก็คือตีผสมกันจนน้ำตาลละลายหมดพอละลายหมดเสร็จปุ๊บเราก็นำมาผสมกันกับเนยและช็อกโกแลตที่เราละลายไว้ผสมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับพอผสมเสร็จปุ๊บเราก็ใส่แป้งแล้วก็ผงโกโก้เข้าไปครับคนให้เข้ากัน

พอผสมเข้ากันทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเทลงพิมพ์แล้วก็เข้าอบครับอบของร้านใช้ไฟอ่อนๆ นะครับเพราะว่าจะให้ค่อยๆขึ้นฟูไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะสุกพร้อมกันทั้งหมดโดยที่ก้นไม่ไหม้รอประมาณ20นาทีครับก็จะเอาออกมาแล้วก็พักทิ้งไว้1คืนนะครับครับสาเหตุที่เราเอามาแช่ไว้พักไว้1คืนนะครับก็คือเราจะสามารถทำให้เค้กมันเซตตัวแล้วก็สามารถตัดแต่งได้อย่างสวยงามครับ

0: บราวนี่ของเราก็ทานกับกาแฟตอนเช้าครับหรือว่าทานกับนมก็ได้ครับทานเล่นทานเป็นของหวานเฉยๆก็ได้ครับขึ้นอยู่กับเราจะมิกเลยครับว่าลูกค้าชอบทานแบบไหนเงี้ยครับก็คือมันจะได้กลิ่นหอมของเนยที่เราผัดมาก่อนมันจะโดดเด่นขึ้นมาเลยครับแล้วพอเราทานเข้าไปเรากัดเข้าไปค่อยๆเคี้ยวนะครับค่อยๆเคี้ยวมันก็จะมีค่อยๆมีกลิ่นช็อกโกแลตตามมาแล้วก็ตกท้ายด้วยความหอมแบบนวลๆของข้าวหอมมะลิที่ไม่เติมแต่งกลิ่นครับจริงๆเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยครับเพราะว่ามันจะไม่ขมมากแล้วก็ไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปครับมีความหอมเบาๆของข้าวหอมมะลิตกท้ายครับข้าวหอมมะลิมันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดครับก็คือแต่ละที่ก็มีข้าวหอมมะลินะครับแต่ว่าหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ปลูกแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ทุกๆคนในร้อยเอ็ดเนี่ยก็จะมีความภูมิใจนะครับว่าเรามีข้าวหอมมะลิที่ชื่อว่าดีที่สุดในโลกครับเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาครับส่วนตัวผมนะครับคำว่าฟิวชั่นเหมือนการรวมมาหล่อหลอมแล้วก็ประยุกต์พูดง่ายๆว่ามันไม่ตายก็คืออาหารเนี่ยเหมือนมีชีวิตเราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมให้มันมีคุณภาพมีมาตรฐานหรือว่ามีความแตกต่างที่เด่นชัดโดยที่ดึงเอาเอกลักษณ์ของแต่ละที่มารวมกันได้ครับเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับร้อยเอ็ดแท้ๆเลยมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมนี่ครับเอามารวมกันโดยใช้ประสบการณ์ของที่ร้านเอามารวมกันให้ลงตัวมากที่สุดเนี่ยครับแล้วก็น่าจะมีอยู่ที่นี่ที่เดียวครับผม
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนู

ารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมโดยเชฟภูมิเลือกที่จะใช้แป้งข้าวหอมมะลิแทนการใช้แป้งสำเร็จรูปทั่วๆไปจึงทำให้บราวนี่ชิ้นนี้มีความโดดเด่นทั้งด้านรสสัมผัสและสอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นอีสานได้อย่างอินเตอร์สุดๆไปเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้งสองร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการปรุงอาหารให้เราได้รับชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำข้าวหอมมะลิมาสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆแต่หัวใจของความเป็นอีสานยังเป็นแก่นหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดและส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานให้ทุกคนได้รับรู้ครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีวิธีการรังสรรค์อาหารแบบไหนอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันกับรายการคุกคัลเจอร์

0: สวัสดีครับเมื่อตอนที่แล้วพี่ซุปและวิตามินข่าวได้เลือกข่าวแท็บเล็ตมาเป็นประเด็นในการนำเสนอนะครับซึ่งเจ้าแท็บเล็ตเนี่ยเกี่ยวข้องกับเด็กๆโดยตรงนะครับโดยพี่ซุปแนะนำให้พวกเราได้รู้จักกับแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์พกพาอย่างรอบด้านแล้วเราก็ได้เข้าใจแล้วว่าแท็บเล็ตเนี่ยจะกลายเป็นอุปกรณ์เพื่อการศึกษาที่ชาญฉลาดหรือจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่สร้างปัญหานั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราซึ่งเป็นผู้ใช้งานจะมองเห็นและเลือกใช้ด้านใดของมันครับแบกหรือเบา
1: แบกค่ะรู้ไหมคะทุกวันนี้เครื่องของหนูเนี่ยต้องแบกหนังสือไปวันละ 3-5 กิโลกรัมเลยนะคะมีแท็บเล็ตเครื่องเดียวเนี่ยก็เหมือนมีหนังสือเป็นร้อยเป็นพันเล่มเลยนะคะ
2: และทุกเล่มนะครับแต่ข้อเสียของมันคือปวดตาเนี่ยครับใช่ครับคือเนี่ยครับปวดตาจะเล่นอีกนี่มันดีนะครับปวดตาจะตายเวลาผมเล่นอยู่โรงเรียนผมก็ปวดตาปวดตาไม่ขึ้น
0: รู้เยอะหรือเลอะเทอะ
1: รู้เยอะค่ะดูเด็กคนนี้สิคะเพราะว่าแท็บเล็ตเครื่องนึงเนี่ยเหมือนเป็นห้องสมุดส่วนตัวของเราเลยค่ะถ้าวันไหนเปิดเทอมเนี่ยและคุณครูสั่งการบ้านให้หาเนี่ยรู้หมดทุกอย่างเลยค่ะ
2: เลอะเทอะครับนี่ครับดูนี่สิครับหนังสือเต็มไปหมดเลยแท็บเล็ตเนี่ยมันก็ดีนะครับมันก็ได้คิดก็จริงถ้าคุณครูให้หาข้อมูลเราจะได้กัดกรองหรือเปล่าเราก็ไม่ได้กัดกรองเพราะว่าเราจะก๊อปปี้ข้อมูลนั้นไปส่งคุณครูอย่างเดียวถูกต้องไหมครับแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ได้ทำไม่ได้ลองทำหลายๆอย่างแล้วก็ไม่ได้เปิดโลกกว้างด้วยครับอย่างนั้นแหละครับเรียกว่าเลอะเทอะ
0: โลกกว้างหรือโลกแคบ
1: โลกกว้างค่ะดูนี่สิคะคนมายืนกันเรียงก็คือโลกกว้างนะคะโลกกว้างกว้างมีแท็บเล็ตเหมือนมีตั๋วเครื่องบินนะคะจะไปที่ไหนก็ไปได้ค่ะแค่เอานิ้วจิ้มจิ้มจิ้มโลกก็เปิดกว้างละค่ะ
2: โลกแคบแค่เอานิ้วจิ้มเข้าไปครั้งเดียวโลกก็ว้างใหญ่แต่เจอในสังคมความเป็นจริงเขาก็ไม่พูดไม่จาไม่ยอมทำอะไรเลย

0: ความเป็นจริงหรือเรียกง่ายๆว่าสรุปเลยนะครับคืออินเทอร์เน็ตโลกแคบ
1: และสำหรับผู้ปกครองและคุณพ่อคุณแม่นะครับวิตามินข่าวของเรารวบรวมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญขอเสนอเป็นคู่มือในการรับมือกับแท็บเล็ต4หัวข้อดังนี้ครับ 1. กำหนดเวลาครับเวลาที่เหมาะสมในการเล่นแท็บเล็ตไม่ควรเกิน2ชั่วโมงต่อ1วันครับ 2. กำหนดกรอบกติกาครับต้องตกลงกับลูกของเราให้ชัดเจนนะครับถึงเวลาและก็สถานที่ในการเล่นเจ้าแท็บเล็ตครับ 3. ครับเลือกและเล่นกับลูกคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องรู้จักและเล่นแท็บเล็ตไปพร้อมๆกับลูกของเรานะครับรวมทั้งช่วยเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมหรือแอปพลิเคชันด้วยนะครับ 4. ทำกิจกรรมอื่นให้สมดุลครับอย่าลืมพาลูกหลานของเราไปเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมอื่นจากของจริงสถานที่จริงด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับแท็บเล็ตกำลังจะเข้ามากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของลูกหลานของเราแล้วนะครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเตรียมตัวตั้งรับอย่างรู้เท่าทันและเข้าใจครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
2: คดีที่คู่กรณีเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการใช้อำนาจในทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองเช่นกรณีที่เทศบาลไม่ยอมชำระหนี้ค่าจ้างทำอาหารเลี้ยงรับรองในงานเลี้ยงของเทศบาลแม้ว่าคดีดังกล่าวจะมีคู่กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐคือเทศบาลแต่การจ้างทำอาหารไม่ได้เป็นการดำเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในหน้าที่ของเทศบาลจึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง155

วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของความเครียดจัดการได้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปจัดการกับความเครียดเนี่ยก็อยากจะพาน้องๆมารู้จักก่อนว่าความเครียดคืออะไรนะคะบางคนบอกว่าตัวเองเนี่ยเครียดนะคะเราสังเกตจากอะไรหรือว่าคนรอบข้างที่เขาบอกว่าเขาเครียดเนี่ยบางทีหน้าตาเขาก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะคะจริงๆแล้วความเครียดมันคืออะไรกันแน่เนาะความเครียดเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาของบุคคลเรานี่แหละค่ะเวลาที่เราไปเจอกับสิ่งเร้าต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเร้าในที่นี้มันอาจจะบีบคั้นเราทำให้เราเกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจนะคะหรือว่ามันคุกคามเราในสถานการณ์แบบเนี้ยมันก็ทำให้เราเกิดปฏิกิริยาบางอย่างนะคะบางคนเข้าใจว่าความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ว่าความเครียดจริงๆแล้วมันมีทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็ส่งผลกับความคิดแล้วก็พฤติกรรมของเราด้วยนะคะเรื่องของอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเนาะอารมณ์เนี่ยบางคนจะอาจจะออกมาในรูปแบบของความหงุดหงิดนะคะบางคนอาจจะรู้สึกเซ็งรู้สึกเบื่อบางคนถ้าอาการมากๆอาจจะมีลักษณะซึมเศร้าท้อแท้นะคะหรือถ้าเป็นด้านอื่นๆที่ไม่ใช่อารมณ์นะคะอย่างเช่นทางด้านของร่างกายบางคนก็อาจจะปวดศีรษะเนาะเป็นไมเกรนนะคะบางคนมือชาเท้าชานะคะหรือจิตใจว้าวุ่นนะคะเวลาที่มันมีความเครียดบางคนเนี่ยหายใจถี่ๆหายใจไม่อิ่มนะคะหายใจไม่ทั่วท้องจนอาจจะมีอาการคลื่นไส้หรือว่าอาเจียนนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนึงที่บ่งชี้ถึงความเครียดได้นะคะส่วนในเรื่องของความคิดนะคะบางคนก็อาจจะสับสนนะคะวิตกกังวลนะคะคิดหวาดระแวงเอ๊ะคนนั้นเขาจะมองเรายังไงนะคะแบบนี้เราทำถูกหรือเปล่าคิดแล้วเราไม่น่าทำแบบนี้เลยบางคนอาจจะคิดตำหนิตัวเองนะคะหรือบางคนความเครียดทำให้เราเนี่ยตำหนิคนอื่นนะคะต่อว่าคนอื่นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีสมาธินะคะหลงลืมได้ง่ายตัดสินใจไม่ได้ลังเลสับสนอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนทางด้านพฤติกรรมเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะลองสังเกตตัวเองดูว่าเอ๊ะมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่านะคะบางคนเครียดสีหน้ายิ้มแย้มนะคะแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่อย่างเช่นบางคนไป

ดื่มเหล้านะคะสูบบุหรี่จัดนะคะบางคนรับประทานอาหารมากจนเกินไปนะคะชวนเพื่อนกินหมูกระทะทุกเย็นเลยแบบนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเบื่ออาหารนะคะบางคนอาจจะจู้จี้ขี้บ่นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะอยากอยู่คนเดียวปลีกตัวออกมาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะทำงานผิดพลาดบ่อยๆนะคะบางคนเป็นลักษณะของการดึงผมนะคะกัดเล็บนะคะหรือมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวชอบไปแย่เพื่อนนะคะเราลองสังเกตสิว่าเพื่อนบางคนที่เขาไม่แย่เราเนี่ยจริงๆแล้วเขามีภาวะอะไรที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือเปล่านะคะหรือบางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดในที่นี้มันไม่ได้เป็นในเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวนะคะต่อไปเวลาที่เราเห็นใครหรือเราสังเกตตัวเองก็อย่าลืมดูให้ครบทุกด้านเพราะว่าความเครียดนี่มันมีผลกับทุกๆด้านเลยนะคะทีนี้พอเราพูดถึงความเครียดแล้วก็ปฏิกิริยาต่างๆที่มันอาจเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วบางคนอาจจะเริ่มกลัวแล้วนะคะว่าความเครียดมันน่ากลัวขนาดนี้เลยหรอถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็มีคำถามนะคะว่าเราสามารถที่จะเลี่ยงความเครียดได้หรือเปล่าเราไม่เครียดได้ไหมนะคะเพราะจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยบางทีเราไม่พยายามที่จะเข้าไปหามันแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นความเครียดนี่มันเป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะอย่างแรกคือก่อนที่คุณจะจัดการความเครียดเนี่ยต้องรู้ว่าเราสามารถเครียดได้ก่อนนะคะการที่เรารู้ว่าเราเครียดได้เรายอมรับว่าฉันกำลังเครียดนะมันก็จะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาแต่บางคนเนี่ยกลัวนะคะไม่อยากเครียดอย่างเช่นเวลาใกล้จะสอบแล้วนะคะกลัวเครียดไม่อยากอ่านหนังสือเลยหนีดีกว่าบางคนโดดเรียนนะคะบางคนออกไปเป็นพฤติกรรมดื่มเหล้าสูบบุหรี่พาเพื่อนเที่ยวแบบนี้ค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าเราได้นั่งอยู่เฉยๆเราจะรู้เลยว่าความเครียดมันก็ไม่ได้หายไปเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องกลับมาจัดการกับที่ตัวความเครียดนะคะแล้วก็ถ้าเราได้ลองอยู่กับมันจริงๆเราอาจจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราก็มีความสามารถที่จะอยู่กับความเครียดได้เนาะมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดที่เราจัดการหรือว่ารับมือไม่ได้นะคะในอีกทางนึงก็คือพี่อยากจะให้น้องดูภาพนี้นะคะก็จะมีงานวิจัยนึงนะคะที่เขาทำงานศึกษาเกี่ยวกับความเครียดแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานนะคะแล้วผลการวิจัยเนี่ยก็พบแล้วว่าความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเป็นความเครียดที่จะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอีกด้านนึงของความเครียดเนี่ยบางคนกลัวไม่อยากจะเครียดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันเครียดเนี่ยให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์เนาะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเราอาจจะสังเกตได้จากเพื่อนบางคนที่บอกว่าฉันเครียดจังเลยจะสอบแล้วฉันจะทำข้อสอบได้หรือเปล่านะคะอ่านหนังสือตั้งเยอะจำอะไรไม่ได้เลยเครียดมากนะคะแต่ว่าผลคะแนนออกมากับโอ้โหได้คะแนนดีกว่าใครเขาเลยนะคะอันนี้แปลว่าเรากำลังมีความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เครียดเลยในบางภาวะมันก็ทำให้เราไม่ตื่นตัวใช่ไหมคะเบื่อไม่อยากทำอะไรหรือว่ามันก็จะทำให้เราผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นว่าจริงๆแล้วความเครียดนี่มันก็มีประโยชน์นะคะเราลองที่จะรับรู้บ้างแล้วว่าตัวเองเครียดนะคะก็ความเครียดที่มันมีประโยชน์นะคะนอกจากจะช่วยให้เราตื่นตัวมีพลังมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยคิดอะไรที่มันสร้างสรรค์ผลงานออกได้นะคะแล้วก็เป็นภูมิต้านทานเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราผ่านความเครียดไปได้เนี่ยเราก็จะได้รับความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เก่งเนาะเราก็อดทนหรือว่าเราก็สามารถที่จะทำสำเร็จได้นะคะซึ่งมันก็เป็นตัวที่จะต่อยอดให้เราสามารถทำงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยค่ะทีนี้นอกจากความเครียดมันมีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมนะคะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมเท่านั้นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มเหนื่อยเริ่มอ่อนเพลียเริ่มไม่มีแรงนะคะอันนี้แปลว่าเราอาจจะมีความเครียดที่มันสูงเกินไปนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องจัดการค่ะทีนี้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ที่มักจะเจอกับพวกเรานะคะในวัยชั้นปี2ของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะปัญหาในวัยรุ่นเนี่ยความสัมพันธ์กับเพื่อนใช่ไหมคะความสัมพันธ์กับแฟนบางคนมีปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัวเนาะครอบครัวไม่เข้าใจนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการเรียนการสอบซึ่งตอนเนี้ย
สถานการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะการเรียนเราอาจจะเรียนออนไลน์ความเครียดมันก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเรียนไม่รู้เรื่องหรือในช่วงที่ใกล้สอบแล้วก็กังวลว่าเฮ้ยเราจะทำคะแนนได้ดีหรือเปล่านะคะสอบแล้วจะเอาจบไปจะทำงานอะไรจะเอาไปใช้อะไรอันนี้ก็เป็นความเครียดเป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันนะคะหรือบางคนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการเงินเนาะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ทำให้การเงินมันฝืดเคืองนะคะบางคนทำงานหาเงินเรียนเองเนาะบางคนต้องช่วยเหลือที่บ้านนะคะหรือบางคนใช้เงินของที่บ้านแต่ว่าถ้าที่บ้านมีเรื่องของปัญหาการเงินมันก็อาจจะกระทบกับการใช้ชีวิตเราหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นห่วงเรื่องเงินของคนที่บ้านมันก็เป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันอีกปัญหานึงที่พบบ่อยคือเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าอย่างวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยพลังงานมันเยอะบางทีเราก็ไม่อยากจะหลับจะนอนนะคะตอนนอนนี่ก็นั่งดูซีรีส์เล่นเกมหรือบางคนเรียนหนักอ่านหนังสือหนักมันก็ส่งผลในเรื่องของสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ค่ะวันนี้เราก็จะมีวิธีการในการจัดการในเป็นภาพรวมนะคะมาฝากว่าเราจะดูแลจัดการตัวเองยังไงได้บ้างอย่างแรกก็คือเราต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างเราต้องรู้สาเหตุก่อนว่าความเครียดนี่มันมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะแยกง่ายๆก็คือปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนเป็นปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะหรือแม้แต่ผลการเรียนนะคะก็เป็นปัจจัยภายนอกเนาะบางทีเราไปตัดเกรดกับคนอื่นๆแบบนี้นะคะมันไม่ใช่เฉพาะตัวเราคนเดียวนะคะหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะฝนตกรถติดโควิดใช่ไหมคะหรือว่าอุทกภัยที่เราเจออยู่นะคะมันก็เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกทีนี้บางคนเนี่ยจะคาดหวังกับปัจจัยภายนอกนะคะเราคนเรามีความคาดหวังได้เนาะแต่บางทีการที่เราไปคาดหวังกับปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอยากจะให้เพื่อนเข้าใจอยากให้เพื่อนรักเราอยากจะให้คะแนนที่เราทำนี่มันออกมาดีนะคะสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเกิดความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะปัจจัยภายนอกมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมแล้วก็จัดการได้นะคะสิ่งที่เราสามารถจัดการได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจจัยภายในหรือว่าโลกภายในตัวของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบนะคะคือบางทีเนี่ยเราอยู่เฉยๆแต่มันเป็นเพราะปัจจัยภายนอกมันทำให้ความเครียดมันเข้ามาแต่ถ้าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้ว่าเหตุการณ์นี้มันกระทบกับความรู้สึกกระทบกับใจเรายังไงเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวเองซึ่งมันถามว่าเปลี่ยนที่ภายนอกได้ไหมมันก็พอจะได้เนาะแต่ว่ามันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยเกินไปแล้วก็มันจะได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้มันมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่มันส่งผลต่อกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะจัดการความเครียดด้วยตัวเองอาจจะต้องกลับมาดูแลที่ตัวเราข้างในก่อนค่ะซึ่งปัจจัยภายในที่นี้เนี่ยมันก็เป็นทุกอย่างของตัวเราอะค่ะอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้สุขภาพดีตื่นมาสดชื่นแจ่มใสมันก็มีผลต่อการรับมือหรือจัดการกับความเครียดเนาะวันนี้นอนไม่เพียงพอเราก็อาจจะไม่สดชื่นแจ่มใสนะคะเวลาไปเจอสถานการณ์ต่างๆก็ไม่มีแรงเลยอย่างนั้นนะคะบางคนเป็นเรื่องของบุคลิกภาพนะคะถ้าใครที่มีพื้นฐานของความวิตกกังวลอยู่แล้วเวลาที่เจอสถานการณ์ใหม่ๆหรือว่าสถานการณ์ที่มันบีบคั้นหรือคุกคามเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะจัดการได้นะคะบางคนอย่างที่บอกเลยแพนิคมือชานะคะหนีออกจากสถานการณ์นั้นก็มีนะคะแต่บุคลิกภาพบางคนที่กล้าแสดงออกเชื่อมั่นในตัวเองแบบเนี้ยมันก็ช่วยทำให้เรามองปัญหาไปในทางที่มันท้าทายแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราก็สามารถที่จะจัดการได้เหมือนกันนะคะหรือแม้แต่ความเชื่อนะคะสิ่งที่เราเชื่อกับตัวเองสิ่งที่เราเชื่อต่อสถานการณ์หรือวิธีการจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้มันมีผลกับการจัดการกับความเครียดทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้การจัดการกับความเครียดเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีนะคะวิธีการทั่วๆไปที่เราเคยใช้เนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการออกกำลังกายนะคะการเล่นกีฬาเนาะบางคนบอกว่าการเล่นกีฬาออกกำลังกายมันเหนื่อยไม่อยากจะทำแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลากหลายเราก็สามารถเลือกให้มันเหมาะกับตัวเรานะคะบางคนไม่ชอบวิ่งก็อาจจะไปเต้นนะเต้น TikTok อะไรอย่างงี้ทำกิจกรรมอื่นๆที่อยู่ในความสนใจนะคะร้องเพลงฟังเพลงดูหนังนะคะไปเสริมสวยไปซื้อของนะคะไปเที่ยวสังสรรค์พบปะกับเพื่อนๆนะคะหรือว่าทำงานอดิเรกที่เราสนใจนะคะบางคนอาจจะเล่นเกมแล้วก็ท่องอินเทอร์เน็ตนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเรามีความเครียดในระดับ
ทั่วๆไปจริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้นะคะสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยจัดการเรื่องของอารมณ์พออารมณ์เราเริ่มผ่อนคลายสบายใจขึ้นเนี่ยเราค่อยไปจัดการกับปัญหา

เพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันมีผลกับเรื่องของความคิดนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์สัก 80% เนี่ยมีอารมณ์อาจจะเป็นอารมณ์เศร้าอารมณ์ไม่พอใจไม่สบายใจความคิดมันจะทำงานได้แค่ประมาณ 20% เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดอะไรดีๆออกบางทีอาจจะต้องจัดการกับอารมณ์ซะก่อนให้เรารู้สึกว่าเออสบายๆนะคะแล้วก็ค่อยไปจัดการกับปัญหาต่อทีนี้บางคนก็ใช้วิธีการเหล่านี้แต่ก็ยังบอกว่าเออมันก็ยังไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่นะคะความเครียดมันก็ยังไม่ได้จางหายไปสักทีนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทำนอกจากการดูแลทางด้านอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยมันมีปฏิกิริยาทั้งทางด้านร่างกายนะคะความคิดแล้วก็พฤติกรรมร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการจัดการเนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องของการสร้างสมดุลนะคะทำไปพร้อมๆกันนะคะอย่างร่างกายเนี่ยเราก็อาจจะต้องสำรวจสังเกตเนาะว่าร่างกายเราเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าร่างกายมันหัวใจเต้นแรงเราอาจจะค่อยๆหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆนะคะบางคนร่างกายอ่อนเพลียก็อาจจะต้องนอนหลับพักผ่อนนะคะหรือว่าสถานการณ์มันบีบคั้นแบบนี้เราอาจจะพาร่างกายเราออกมาจากสถานการณ์นั้นก่อนเพื่อให้เรารู้สึกเบาขึ้นนะคะสบายใจมากขึ้นนะคะทีนี้เรื่องของอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าวิธีการเหล่านั้นก็ช่วยผ่อนคลายทางด้านอารมณ์ได้นะคะแต่อีกอย่างนึงก็คือรู้ให้เท่าทันอารมณ์นะคะการรู้ให้เท่าทันอารมณ์คือรู้ว่าเรารู้สึกยังไงบ้างบางคนบอกตัวเองว่าฉันไม่เป็นไรฉันสู้ฉันไหวแต่ว่าข้างในมันรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่านะคะบางทีการที่เรากลับมารับรู้อารมณ์ตัวเองมันอาจจะช่วยทำให้เราสามารถจัดการกับความรู้สึกได้มากขึ้นนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงๆแต่เราก็ยังฝืนทำไปสุดท้ายผลที่ออกมามันก็อาจจะทำได้ไม่ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจัดการกับอารมณ์รู้ทันก่อนเออเศร้าก็เศร้าอ่ะเครียดก็เครียดก็อนุญาตให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้บ้างเพื่อที่เราจะได้หาทางออกให้กับมันได้อย่างเหมาะสมนะคะเราก็จะดูแลในเรื่องของอารมณ์ได้ดีขึ้นนะคะอีกอย่างนึงคือเรื่องของความคิดนะคะสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นก็คือการคิดอย่างมีเหตุมีผลคิดตามความเป็นจริงบางสถานการณ์เนี่ยเราก็คาดหวังกับมันมากๆแต่อย่าลืมอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะจริงๆเราอาจจะต้องกลับมามองว่าเราทำอะไรได้บ้างล่ะสิ่งที่ผ่านมาในส่วนของเราสามารถทำได้อย่างเต็มที่หรือยังนะคะจริงๆเราก็คงทำได้แค่ในส่วนของตัวเราอะค่ะส่วนที่เราทำไปเรียบร้อยแล้วก็มันก็ต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วการสิ่งนึงที่เราควรจะทำก็คือกลับมาคิดกับตัวเองว่าเออฉันก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะคิดในด้านที่ดีก็ได้ค่ะหรือว่าคิดให้ยืดหยุ่นมากขึ้นในสถานการณ์เดียวกันบางคนมีการรับมือกับความเครียดที่มันต่างกันมีเลเวลของความรู้สึกที่มันต่างกันทำไมกันล่ะนะคะบางคนเนี่ยมักจะโทษว่าเพราะสถานการณ์นั้นมันทำให้เราเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่มันจะเกิดเป็นพฤติกรรมหรือเป็นอารมณ์เนี่ยภายในเนี่ยมันจะมีการตีความกับสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ว่าเออฉันตีความในสถานการณ์นั้นยังไงนะคะตีความเป็นลบมันก็อารมณ์มันก็ลบพฤติกรรมมันก็ลบนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราสามารถมองสถานการณ์ให้มันเป็นบวกนะคะหรือมองให้มันหลากหลายขึ้นนะคะถ้ามันเป็นเรื่องของการจัดการความคิดเนี่ยความคิดมันคิดอะไรก็ได้นะคะ100อย่างก็คิดได้นะคะคิดได้มากกว่านั้นก็ได้นะคะตื่นมาเราอยากจะเห็นตัวเองเป็นยังไงคิดยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคิดได้ทั้งนั้นละค่ะทีนี้เรื่องของพฤติกรรมก็คือการที่เรารู้เท่าทันพฤติกรรมของตัวเองอย่างที่บอกนะคะว่าบางคนเนี่ยความเครียดมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยโดดเด่นมากอาจจะต้องกลับมาสำรวจว่าเออพฤติกรรมที่เรากำลังใช้นะคะวิธีการผ่อนคลายที่บอกมันใช้ได้จริงนะคะแต่ว่าเราใช้มันมากเกินไปหรือเปล่านะคะมันอาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมแล้วก็เลือกให้หลากหลายบางคนใช้วิธีการเดิมๆในการแก้ปัญหาแต่ปัญหามันเป็นเรื่องใหม่ปัญหาใหม่มันก็อาจจะใช้วิธีเดิมๆไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีทางเลือกให้กับตัวเองนะคะมีพฤติกรรมในการรับมือกับความเครียดที่หลากหลายมากขึ้นด้วยนะคะก็4อย่างนี้เป็น4อย่างที่ควรจะทำให้มันสมดุลกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของอารมณ์ความคิดพฤติกรรมแล้วก็ร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันนะคะไม่ต้องกดดันว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำ4อย่างเลยหรอจริงๆแล้วพอมันเชื่อมโยงกันเนี่ยน้องๆสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วมัน

จะค่อยๆส่งผลซึ่งกันและกันนะคะนอกจากพฤติกรรมเราก็เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นบ้างนะคะไปจัดการอารมณ์ความคิดหรือว่าไปทำร่างกายที่มันให้มันสดชื่นแจ่มใสบ้างก็ได้ค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังมีความเครียดอยู่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันมีความเครียดอยู่นะคะลองสังเกตแล้วก็สำรวจดูว่าความเครียดตรงนั้นเนี่ยมันกระทบกับตัวเรามากแค่ไหนวิธีการที่ได้พูดคุยกันไปเนาะมันพอที่จะเอาไปใช้ได้ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความเครียดมากๆความเครียดในระดับที่มันไม่สามารถที่จะรับมือจัดการได้นะคะหรือมันกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราไม่สามารถเรียนหนังสือได้เราเริ่มถอยห่างออกจากสังคมหรือว่ามีปัญหาสัมพันธภาพกับเพื่อนอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องระวังแล้วก็ทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้คือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ นะคะไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นะคะนักจิตวิทยาหรือว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่ได้มาตรฐานนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตนะคะปัญหาของเรากับเพื่อนถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าบางทีความสามารถในการจัดการกับปัญหาหรือการมองปัญหามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมองว่าเพื่อนยังทำได้เลยคนอื่นยังทำได้เลยทำไมฉันจะทำไม่ได้เพราะว่าเรื่องใหญ่ของเรากับเขาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวว่าตัวเราไหวหรือเปล่านะคะถ้ามันไม่ไหวนะคะหรือมันเริ่มเข้าสู่ภาวะของความเจ็บป่วยบางทีการที่เราจะช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะคะไม่ใช่ว่าเราทำไม่เต็มที่แล้วเราไปโทษหรือตำหนิตัวเองว่าเราไม่ดีนะคะแต่ว่าในบางอย่างที่มันหนักสำหรับเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของพยาธิสภาพซึ่งอันนี้อาจจะต้องได้รับการดูแลนะคะหรือว่าอาจจะต้องรักษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเนาะบางทีอาจจะต้องใช้ยาในเรื่องของการปรับสารเคมีในสมองควบคู่กับการทำบำบัดแบบนี้ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลองสังเกตว่าเรามีความเครียดอยู่ในระดับไหนแล้วก็เราก็เลือกวิธีการจัดการปัญหาให้มันเหมาะสมกับตัวเรานะคะก็วันนี้ก็มีเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยจัดการได้นะคะแล้วก็ความเครียดเนี่ยมันเครียดได้นะคะอาจให้มันเกิดขึ้นกับเราได้นะคะแล้วก็เราก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะคะสุดท้ายเราอาจจะรู้ว่าเราเองก็มีความสามารถที่จะจัดการกับมันนะคะพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตในชีวิตไปด้วยกันนะคะถ้าเครียดนะคะก็อย่าลืมหาวิธีจัดการให้มันเหมาะสมนะคะอยากจะเห็นทุกคนมีความสุขในทุกๆวันค่ะ

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไป

0: างสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
1: คนรุ่นใหม่เนี่ยอยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้ายจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: ัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินและพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ light light light แปลว่าแสง air air air แปลว่าอากาศTemperature T-E-M-P-E-R-A-T-U-R-E Temperature แปลว่าอุณหภูมิในเด็กคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอด

ดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไกลเกลี่ยให้ตั้ง5จุดตามสถานะหนี้เลยนะเปียกตั้งแต่จุดที่เริ่มจ่ายไม่ได้ไกลเกลี่ยผ่านทางด่วนแก้หนี้จุดที่2ก่อนจะถูกฟ้องไกลเกลี่ยได้2จุดคือศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกลเกลี่ยในชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีขอไกลเกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังเว้ย
1: wow.
0: และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกลเกลี่ยที่ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
2: ไม่จะมีคนกลางช่วยไกลเกลี่ยให้ทุกจุดเลยเหรอ
0: ใช่แล้วเปียกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันคนละครึ่งทางหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเลือกใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR รับหนังสือไปอ่านที่บ้านกันเลย

วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชลินัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับเปิดการท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำผ่านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีรอบปฐมฤกษ์ของปีจอดกลางเขื่อนชมบรรยากาศสุดสายตาเด็กชายวัย7ขวบรับงานแสดงมโนราแก้บนขอค่าครูตามศรัทธาของผู้จ้างที่จังหวัดตรังจุฑามาศผูกโพพาถีบสำล้อลากท้ายเหลือเพียงไม่กี่คันชมเมืองนครศรีธรรมราชเทศบาลเตรียมดันส่งเสริมเป็นอาชีพตอนนี้ครับกระแสของหมูเด้งนะครับจับตาดูว่าจะไปถึงวงการไหนบ้างและล่าสุดนี้คุณผู้ชมไปถึงวงการที่เรียกว่าเป็นการทำเครื่องปั้นดินเผานะครับมีเจ้าของโรงงานกระถางปั้นฮิปโปหมูเด้งขึ้นมาถูกใจกลุ่มนักจัดสวนนะครับที่จังหวัดราชบุรีครับได้มีโอกาสพาหลานๆไปเยี่ยมชมหมูเด้งที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วก็เป็นอีกคนที่ถูกหมูเด้งตกเข้าจนได้ครับหลงเสน่ห์เข้าเต็มๆจึงเกิดแรงบันดาลใจกลับมาปั้นลูกฮิปโปแคระขึ้นมา1ตัวครับไว้เป็นของตัวเองต่อหลังจากที่ลูกค้าได้มาเห็นต่างก็สนใจครับประกอบกับกระแสของหมูเด้งที่แรงไม่หยุดจึงทำให้มียอดสั่งผลิตเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับกลายเป็นเครื่องปั้นดินเผารูปฮิปโปหมูเด้งสินค้าใหม่ที่กำลังมาแรงในวงการตกแต่งที่โรงงานกระถางโพธารามตำบลคลองตาคดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับตอนนี้ช่างปั้นกำลังเร่งปั้นรูปฮิปโปหมูเด้งด้วยดินผสมสูตรพิเศษนะครับมีหลากหลายอิริยาบถทั้งท่ายืนท่านั่งนอนหมอบปีนอ่างแล้วก็แบบแฟนซีครับก่อนนำเข้าเผาในเตามังกรที่มีแห่งเดียวในอำเภอโพธารามสร้างด้วยอิฐทนไฟความยาวกว่า20เมตรนางประภาสีบลิสุวรรณเจ้าของโรงงานเล่าว่าเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ครับแต่ว่ากระถางที่จำหน่ายตามท้องตลาดมีลวดลายไม่ถูกใจครับประกอบกับมีความสนใจในผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาก็ทำให้ตัดสินใจเรียนรู้ครับแล้วก็ทำโรงงานเครื่องปั้นดินเผาสินค้าที่ทำออกจำหน่ายในช่วงแรกนะครับจะเป็นกระถางปลูกต้นไม้ขนาดต่างๆหลากลวดลายนะครับเช่นเดียวกับที่อื่นๆแต่ว่าเนื่องจากรูป

0: แบบของงานมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะครับประกอบกับตัวเองชื่นชอบงานด้านการออกแบบจึงผันตัวมาทำงานเครื่องปั้นดินเผาครับที่ใช้สำหรับประดับบ้านและก็สวนแทนเน้นการออกแบบจากสิ่งรอบตัวที่พบเห็นและความต้องการของลูกค้า
1: ก็บ้านสมัยนี้มันเปลี่ยนไปอะค่ะแล้วถ้าเกิดเรามาทำกระถางเหมือนกันในลาดลีใช่ไหมคะเหมือนกับทุกที่อย่างเงี้ยเราก็จะขายไม่ค่อยได้อะค่ะเราก็เลยต้องเปลี่ยนไปอะโดยที่ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วตอนนี้พี่ก็มีแรงบันดาลคือพี่ไปหาน้องหมูเด้งมาแล้วก็พี่ก็มีแรงบันดาลใจพี่ก็เลยทำฮิปโปดูอย่างเงี้ยค่ะ
0: วิธีการทำเครื่องปั้นดินเผารูปทรงต่างๆรวมถึงรูปปั้นฮิปโปแต่ละชิ้นนะครับจะเริ่มจากการนำดินมาหมักร่วมกับทรายทิ้งไว้3วันก่อนนำไปโม่เพื่อให้เนื้อเนียนเลยครับเพื่อเพิ่มความแกร่งจากนั้นก็นำมาปั้นขึ้นทรงตามรูปแบบและขนาดที่ต้องการด้วยมือครับแล้วจึงทำการชุบเคลือบนำชิ้นงานที่ได้ไปเรียงในเตามังกรใช้เวลาเผานานประมาณ 1-2 วันแต่ละชิ้นจะใช้เวลาทำนานประมาณ1สัปดาห์ครับจึงแล้วเสร็จพร้อมจำหน่าย
1: คือเราต้องทำโครงให้เขาก่อนพี่ว่ามันทำคือขึ้นโครงก่อนนะคะก่อนที่จะทำแขนขาแล้วจุดที่ยากที่สุดหรอพี่ว่าหน้าใช่
2: เป็นใบหน้า
1: ใช่อ่ะค่ะเพราะถ้าเกิดปั้นไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะฉีกขาดอะค่ะเวลาที่เราเผาอะอบเอาไว้เอาผ้าคลุมอะค่ะต้องให้เขาค่อยๆแห้งเองอะค่ะโดยที่ไม่ให้โดนลมอะค่ะพอเขาแห้งดีแล้วก็เอาเข้าเตา
0: ราคาจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผารูปฮิปโปครับจะขึ้นอยู่กับรูปแบบและก็ขนาดของชิ้นงานอย่างถ้าเป็นรูปปั้นฮิปโปอิริยาบถต่างๆขนาด12นิ้วครับราคาอยู่ที่600บาทแล้วก็ฮิปโปเกาะกระถางขนาด13นิ้วราคาอยู่ที่400บาทนะครับเผื่อใครสนใจครับอยากไปเยี่ยมชมโรงงานหรือว่าอยากอุดหนุนสินค้ารูปฮิปโปหมูเด้งแบบนี้น่ารักดีครับมีเบอร์ให้ติดต่อกันได้0800253169ครับจากงานเครื่องดินเผาตุ๊กตาหมูเด้งนะครับก็มีตุ๊กตาลิงตัวนุ่มๆ นะครับเด็กๆ เห็นก็ชอบอยากจะอุ้มเล่นกันนะครับจึงกลายมาเป็นจุดขายสร้างคาเฟ่ตุ๊กตาลิงขึ้นมาครับมีชื่อว่าวานอนสอนง่ายที่จังหวัดสุโขทัยซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยนำมาตุ๊กตาลิงที่สะสมตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วก็สั่งนำเข้ามาเพิ่มสร้างสีสันให้คาเฟ่ครับตั้งชื่อร้านว่าวานอนสอนง่ายเพราะว่ามีแต่ตุ๊กตาลิงน่ารักให้กอดนะครับจับตั้งตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนิ่งๆไม่ดื้อไม่ซนเหมือนกับลิงนะครับวานอนสอนง่ายพิกัดอยู่ที่คาเฟ่ครับอยู่ที่ทางไปเมืองเก่าตรงข้ามกับสถานีผลิตน้ำเมืองเก่าประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัยตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัยเจ้าของก็คือนางสาวสาธิมาโคสิตานับเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยเกิดปีลิงครับแล้วก็ส่วนที่สุดในครอบครัวด้วยในวัยเด็กเวลาไปไหนมาไหนครับแม่มักจะซื้อตุ๊กตาลิงมาเป็นของฝากเสมอก็เลยเริ่มสะสมลิงมาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้ผ่านไป40ปีครับมีตุ๊กตาลิงอยู่เต็มบ้านนะครับแล้วก็ใฝ่ฝันว่าจะหาที่อยู่ให้น้องลิงพวกนี้ครับให้คนที่ชอบลิงเหมือนกันได้มาดูตุ๊กตาลิงที่สะสมไว้ซึ่งมีหลายแบบนะครับทั้งที่ผลิตในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยก็นำมาให้ลูกค้าได้ชมกันแล้วก็จัดมุมสวยๆให้ลูกค้าถ่ายรูปได้นอกจากตุ๊กตาลิงแล้วนะครับก็ยังมีกาแฟเครื่องดื่มอาหารจานเดียวเค้กขนมต่างๆไว้คอยบริการลูกค้าด้วยอีกทั้งบรรยากาศในร้านนะครับตกแต่งไปด้วยตุ๊กตาลิงมีจุดให้เด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่มาแสดงความสามารถกันวาดภาพระบายสีลิงในฝันได้แล้วจะนำภาพวาดกลับบ้านหรือว่าฝากไว้ที่ร้านให้ร้านติดโชว์ลูกค้าที่เข้ามาร้านก็ได้เหมือนกันนะครับมีมุมประลองฝีมือเป็นลานฝึกยิงธนูโบราณและสกายวอล์กให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ปีนป่ายสนุกสนานตามประสาคนชอบลิงครับ
3: ก็คือตัวซองเนี่ยเกิดปีลิงแล้วก็ในบรรดาพี่น้องหมด4คนเราเป็นคนดื้อที่สุดแล้วแม่จะชอบพูดว่าเธอน่ะไม่ว่านอนสอนง่ายเลยแล้วพอเราเกิดปีลิงปุ๊บของสะสมทุกอย่างของเราจะเป็นลิงตั้งแต่เราจำความได้คนอื่นจะมีตุ๊กตาหมูมีตุ๊กตากระต่ายแต่เราจะเป็นตุ๊กตาลิงเท่านั้นแม่ก็จะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรูปหน้าลิงมาให้เราคราวนี้ของสะสมเนี่ยเราสะสมมา40กว่าปีมันก็เลยเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆ
0: ใครที่สนใจครับสามารถพาครอบครัวพาเด็กๆไปที่ร้านวานอนสอนง่ายไปดูบรรยากาศสบายๆเป็นกันเองมีมุมสวยๆให้ถ่ายภาพแล้วก็มุมให้เด็กๆได้เล่นกับบรรยากาศธรรมชาติได้ทุกวันนะครับร้านนี้เผื่อใครอยากไปอุดหนุนกันมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อนะครับสอบถามเส้นทางกัน0956364547ครับอีกร้านที่มาพร้อมกับความชอบในวัยเด็กเหมือนกันนะครับด้วยใจรักในภาพยนตร์แล้วก็วิถีชีวิตแบบคาวบอยจึงนำมาเป็นสไตล์ตกแต่งร้านอาหารนะครับแล้วก็ชูเมนูเด่นของคนโคราชด้วยขัวหมี่ต้มหมี่โคราชครับการตกแต่งในร้านย้อนยุคลงตัวในสไตล์คาวบอยครับผสมผสานกับกลิ่นอายของโรงหนังเก่าทุกมุมของร้านนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่มีชีวิตชีวาถ่ายทอดโดยนายจิรศักดิ์คาระวิวัฒนาหรือว่าป๋าขาวครับเป็นเจ้าของร้านผู้มีความหลงไหลในคาวบอยและความทรงจำในอดีตของโรงหนังเก่าในครอบครัวครับที่ร้านมีชื่อว่าดะดาดสเต็กจิ้มกะแจ่วครับร้านสเต็กที่ตั้งอยู่บนถนนสืบสิริซอย36ตำบลหนองจบกอำเภอเมืองนครราชสีมาตกแต่งด้วยป้ายโรงหนังคอนบุรีภาพยนตร์เป็นของเดิมนะครับพร้อมกับนำเครื่องฉายหนังเก่ามาตั้งไว้ด้วยมีร้านขายยาเวทีร้านตัดผมในแบบจำลองหลังฉากเวทีครับรวมถึงเก้าอี้ร้านตัดผมที่เป็นของเก่าของแท้จากคุณพ่อบรรยากาศร้านนะครับมีโปสเตอร์หนังคาวบอยสุดคลาสสิกติดทั่วร้านด้วยแล้วก็ด้วยความรักในสไตล์คาวบอยป๋าขาวเองก็ยังแต่งกายด้วยชุดคาวบอยเต็มยศไว้รับลูกค้าด้วยครับป๋าขาวเล่าให้ฟังว่าในวัยเด็กนะครับเติบโตมาพร้อมกับกลิ่นอายของโรงหนังคอนบุรีภาพยนตร์เป็นโรงหนังของครอบครัวที่ตั้งอยู่ในอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งคุณพ่อเนี่ยทำธุรกิจโรงภาพยนตร์ทำร้านขายยาแล้วก็ร้านตัดผมจึงซึมซับบรรยากาศสังคมในยุคสมัยนั้นนะครับพอวันหนึ่งโรงหนังปิดตัวไปตามการเวลาป๋าขาวก็เลยทดลองทำงานหลายอาชีพก่อนจนตัดสินใจมาเปิดร้านดะดาดสเต็กขึ้นมาครับที่ซอยรังน้ำในตัวเมืองโคราชเมื่อกว่า30ปีที่แล้วแล้วก็ย้ายมาทำเลเมื่อปี2560ส่วนอาหารนะครับมีเมนูท้องถิ่นของโคราชที่หากินได้ยากด้วยสูตรเฉพาะจากคุณแม่ของป๋าขาวเองนะครับทำให้เมนูนี้รับรองว่าอร่อยไม่เหมือนใครแน่นอนอย่างขัวหมี่โคราชนะครับรสจัดจ้านแล้วก็เข้มข้นทั้งเส้นและเครื่องปรุงแบบโคราชแท้ๆครับและยังมีต้มหมี่โคราชที่เป็นสูตรเฉพาะจากรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ซุปที่มีรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นมีความเผ็ดนิดๆครับ
2: ลาดแกงหมี่เนี่ยไม่มีในอะไรเมนูหรอกรายการเนี่ยแต่ว่าถ้าอยากทดสอบก็สั่งได้เวลาผมอยู่ครับจะสั่งได้นะครับเราบางทีบางคนคาดไม่ถึงว่าคิดว่าเรามีแต่สเต็กไม่ใช่เรามีอาหารไทยอาหารโคราชเรามีความพิเศษคือยำใบมะขามใครได้ชิมใครได้สัมผัสกับรสชาติของยำใบมะขามเนี่ยจะต้องติดใจมาข้าวหน้าก็สั่งอีกครับต้มโซดปลาอินทรีเนี่ยโอ้เป็นเมนูชูสุขภาพที่คนที่เป็นวัดคัดจมูกเนี่ยนะหรือว่าดื่มกลางคืนมานักๆเนี่ยมาสั่งเลยต้มโซดไปสีนี่แก้แห้ง
0: หากใครที่กำลังมองหาความอร่อยในบรรยากาศที่ไม่ซ้ำใครแบบนี้แล้วก็ไปสัมผัสวิถีชีวิตยุคเก่าของโคราชผ่านเรื่องราวจากใจเจ้าของร้านที่มีความหลงไหลในอดีตที่ไม่เคยลืมต้องลองแวะไปร้านนี้กันนะครับที่ร้านเนี่ยเปิดให้บริการตั้งแต่ตอน10โมงไปจนถึงตอน4ทุ่มนะครับสอบถามที่เบอร์0818773363ครับคุณผู้ชมเคยขึ้นรถไฟสายที่เรียกว่าโรแมนติกที่สุดสายหนึ่งของไทยครับและ1ปีเนี่ยจะเปิดท่องเที่ยว3เดือนเท่านั้นเองเส้นทางที่ว่านี้คือรถไฟลอยน้ำผ่านเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีครับตอนนี้เปิดรอบปฐมฤกษ์กันแล้วครับในสัปดาห์แรกของปีนี้นักท่องเที่ยวแห่จองตั๋วไปชมบรรยากาศน้ำเต็มเขื่อนกันแบบเต็มตาเลยครับขบวนรถไฟลอยน้ำร่วมเดินทางสัมผัสลมหนาวเส้นทางอันซีนหนึ่งเดียวของเมืองไทยครับนั่งรถไฟลอยน้ำสุดโรแมนติกแบบนี้กลางเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีภายใต้กิจกรรมตามรอยพระบาทเที่ยวเขื่อนของพ่อปีนี้เริ่มเดินรถเที่ยวแรกเป็นปฐมฤกษ์ในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดลพบุรีและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ร่วมกันจัดขึ้นซึ่งรอบปฐมฤกษ์ปีนี้ครับขบวนรถไฟใช้ตู้โดยสารถึง14ตู้รองรับผู้โดยสารประมาณ1,200คนต่อวัน ดยขบวนรถไฟจะมาหยุดให้นักท่องเที่ยวลงถ่ายภาพกันนะครับที่จุดนี้เป็นจุดชมวิวช่วงที่น้ำเต็มเขื่อนเป็นเวลา20นาทีครับนี่เป็นไฮไลท์สำคัญของทริปนี้เลยครับเนื่องจากเป็นทริปพิเศษเข้าสู่บรรยากาศการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตชาวเขื่อนแล้วก็สนุกสนานกับขบวนรถไฟลอยน้ำที่ทอดยาวแล่นข้ามไปบนอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จากนั้นนะครับพอชมวิวกันแล้วก็จะไปต่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนะครับได้แวะลงเลือกซื้อสินค้าชิมช็อปสินค้าพื้นเมืองโอท็อปกันมีทั้งของกินของฝากผลิตภัณฑ์ชุมชนของพื้นบ้านไปจอดที่บริเวณชานชาลาที่สถานีบ้านโคกสลุงนะครับเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในช่วงนี้เป็นเวลา30นาทีครับจากนั้นขบวนรถไฟก็จะเดินทางกลับมายังสถานีเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์เพื่อนักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมต่างๆบริเวณพื้นที่โดยรอบของเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์นะครับอย่างการมาถ่ายรูปกับทุ่งทานตะวันแปลงแรกของจังหวัดลพบุรีณบ้านกล้วยไข่โดยขบวนรถไฟเที่ยวกลับนะครับจะออกจากเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ในเวลาประมาณ 15:30 นาทีขบวนรถพิเศษแบบนี้ครับเปิดให้บริการแบบเช้าไปเย็นกลับนะครับปีนี้จัดขึ้นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตลอดเดือนพฤศจิกายนจนถึงราคมปีหน้าครับปิดช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเดียวมีสถานีต้นทางจากสถานีกรุงเทพแล้วก็ปลายทางณแหล่งท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ติดต่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วก็สำรองที่นั่งล่วงหน้าครับผ่านระบบดีทิเก็ตหรือที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะครับสามารถเช่าตู้โดยสารพิเศษจัดเฉพาะแบบเหมาคันนะครับโดยจะพ่วงเพิ่มไปกับขบวนรถนำเที่ยวได้สนใจสอบถามข้อมูลงานตั๋วหมู่คณะนะครับมีหมายเลขให้ไว้026218701ต่อ5202ครับเผื่อใครอยากไปท่องเที่ยวกันรับสอบถามวันเวลาการเดินทางวันที่ปิดให้บริการแบบนี้มีเบอร์ไว้ให้นะครับ1690ตลอด24ชั่วโมงครับไปชมความสามารถการแสดงมโนราของเด็กชายวัย7ขวบกันบ้างนะครับนอกจากน้องจะสืบทอดการแสดงพื้นบ้านแล้วยังใช้เป็นอาชีพออกรับงานแสดงมโนราแก้บนตามสถานที่ต่างๆได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่ได้กำหนดราคารับงานขอเป็นค่าครูตามกำลังศรัทธาของผู้จ้างเท่านั้นที่จังหวัดตรังครับลีลาอ่อนช้อยของน้องอ๋องหรือว่าเด็กชายวงวริศสิทธิชัยอายุ7ขวบเท่านั้นเองนะครับเป็นนักเรียนโรงเรียนปัญญาวิทย์อำเภอเมืองจังหวัดตรังซึ่งหลงไหลในการรำมโนรามาตั้งแต่อายุ3ขวบแล้วก็ฝึกฝนด้วยตัวเองนะครับเปิด YouTube ดูมีคณะมโนราชื่อดังมโนราคณะเกรียงเดชคณะมงคลชัยแล้วก็คณะศรีวรรณะเป็นไอดอลของน้องครับจนพ่อแม่ก็เลยต้องพาน้องอ๋องเนี่ยไปยกพานไหว้ครูฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยที่ผ่านมาครับน้องอ๋องไปรำมโนราแสดงในงานต่างๆของจังหวัดตรังนะครับจนสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมแล้วก็เริ่มมีผู้ว่าจ้างติดต่อให้น้องอ๋องเนี่ยไปรำมโนราในพิธีแก้บนอีกหลายแห่งครับน้องอ๋องบอกว่าการรับรำแก้บนตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งในจังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับซึ่งการรำแก้บนเนี่ยก็ไม่ได้กำหนดค่าใช้จ่ายค่าตัวนะครับแล้วแต่ว่าคนจ้างจะให้ที่ผ่านมาก็รับงานไปรำแก้บนที่วัดท่าแคจังหวัดพัทลุงวัดควรนาแคจังหวัดตรังแล้วก็วัดอื่นๆในพื้นที่ครับแต่ส่วนมากครับจะมีคนว่าจ้างให้มารำแก้บนกับแม่บุญมาศาลหลักเมืองตรังอยู่บ่อยครั้งด้านคุณพ่อคุณแม่เองก็สนับสนุนจัดหาเครื่องแต่งกายชุดมโนราหาเครื่องเสียงแบบพกพาให้แล้วก็มีคุณแม่ช่วยแต่งหน้าให้ครับ
4: ส่วนมากจะเป็นศาลหลักเมืองครับ
5: ที่บ้านคนเลย
4: แล้วทำไมหนูชอบมโนราครับตอนนั้นผมไปดูมโนรากับพ่อครับผมเลยเริ่มชอบครับ
5: แล้วเครื่องแต่งกงแต่งกายนี่ใครเป็นคนจัดหามาให้หนูคะลูก
4: แม่ครับ
5: แล้วแต่งหน้าล่ะครับ
4: แต่งหน้าก็แม่ครับ
5: แล้วทำไมหนูชอบมโนรา
4: ผมอยากรำมโนราครับ
5: อยากรำให้สวย
4: ๆครับอยากดัง
5: อยากดัง
6: ถ้าเกิดว่ามีเหมือนมีงานของจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะให้น้องไปช่วยรำเหมือนงานที่ผ่านมาก็จะมีงานเด็กโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปช่วยรำให้ค่ะ
5: การรำแก้บุญค่ะน้องๆเริ่มรำนานแล้วค่ะ
6: ก็ประมาณ2ปีค่ะประมาณ2ปีก็คือเหมือนว่าเขาไปเปิดรำโชว์ที่เปิดศูนย์ ศูนย์บ้านสวนสินวรรณมณีที่ยันตาขาวแล้วก็มีทีมวัฒนธรรมจังหวัดเขาไปเจอก็เลยขอให้น้องเขาช่วยมารำแก้บนมโนราให้ก็หลังจากนั้นก็คือก็มีคนบนต่อๆกันไปก็คือได้มารำเรื่อยๆอะค่ะ
0: อย่างงานวันนี้ที่น้องอ๋องมารำแก้บนนะครับมีนายตำรวจสภ.เมืองตรังเป็นผู้ว่าจ้างมาครับเมื่อได้ตามที่บนบานติดต่อให้น้องอ๋องเนี่ยมารำมโนราแก้บนถวายกันปัจจุบันนี้น้องอ๋องนั้นก็ร่วมรำมโนรากับคณะมโนราศรีวรรณะโดยเริ่มรับงานรำแก้บนตั้งแต่อายุ5ขวบนะครับแล้วก็คนก็เริ่มบอกต่อกันไปครับจนน้องอ๋องได้รับงานรำแก้บนมาเรื่อยๆเงินที่ได้เนี่ยคุณแม่ก็เก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้น้องอ๋องในอนาคตนะครับซึ่งหากน้องอ๋องจะเอาดีด้านการเรียนที่เกี่ยวข้องกับมโนราครอบครัวก็พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับเผื่อใครอยากชมผลงานของน้องอ๋องนะครับน้องมีช่อง TikTok ด้วยครับคุณผู้ชมพิมพ์ว่ามโนราน้องอ๋องก็เจอครับหรือว่าอยากติดต่อไปงานแก้บนหรือว่างานแสดงต่างๆแบบนี้มีเบอร์ให้ติดต่อกันนะครับอุดหนุนฝีมือน้อง0909819149ครับปัจจุบันนี้ครับอาชีพถีบสำล้อลากท้ายเหลือเพียงไม่กี่คันเองนะครับปัญหาส่วนหนึ่งก็มาจากการดูแลซ่อมบำรุงเพราะว่าอะไหล่ของสำล้อนี่มีราคาสูงนะครับแล้วก็ยังหายากด้วยที่สำคัญเลยคนรุ่นใหม่ก็ไม่นิยมจะขี่สำล้อลากท้ายกันเนื่องจากเห็นว่าล่าช้านะครับเทศบาลนครศรีธรรมราชก็เลยเกิดแนวคิดส่งเสริมอาชีพสำล้อลากท้ายครับโดยรับนักท่องเที่ยวพานั่งสำล้อชมเมืองกันช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุในพื้นที่นะครับติดตามกับคุณจุธามาศผูกโพครับ

0: มคะวันนี้ที่ฉันจะพาไปท่องเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราชกันค่ะแต่การไปท่องเที่ยวของเรานะคะจะนั่งนี่เลยค่ะรถ3ล้อลากท้ายไปนะคะโดยมีลุงบังหลาค่ะพาเราไปท่องเที่ยวนะคะจุดแรกเลยที่เราจะต้องไปจุดไหนก่อนดีคะลุงคะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าเมืองนครศรีธรรมราชจุดแรกที่ท่านได้ผ่านคือศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชความเป็นมาของศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชมีประวัติมาประมาณปี2530ที่ศาลหลักเมืองที่ทำจากอุคามรามาเป้ดังที่สุดของประเทศไทย
0: เดี๋ยวจุดแรกเราจะไปที่ศาลหลักเมืองกันก่อนนะคะเพื่อไปสักการะนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะไปกันเลยค่ะไปชึบขึ้นเลยนะคะขึ้นแล้ว
2: แม้สมาชิกชมรม3ล้อเมืองนครจะมีอายุมากขึ้นแต่สองขายังแข็งแรงและยังคงขี่รถจักรยาน3ล้อได้อย่างคล่องแคล่วพาเที่ยวชมเมืองนครจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดหมายปลายทางมีระยะทางเกือบ2กิโลเมตรได้อย่างปลอดภัยค่ะจุดแรกที่มาถึงคือศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเราแวะกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะไปท่องเที่ยวที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ
1: บริเวณนี้เรียกสวนศรีธรรมโศกเมื่อก่อนสวนศรีธรรมโศกนี้จะเป็นเรือนจำกลางของจังหวัดนครศรีธรรมราชใช้ประมาณ105ปีก็เลิกใช้เรือนจำนี้จากประวัติมาคือพังกำแพงเมืองเก่าของนครศรีธรรมราชมาทำเป็นเรือนจำนี้จะเป็นอิฐเดียวกับกำแพงเมืองเก่าเป็นอิฐอันเดียวกันเพื่อมาใช้อยู่ประมาณ105ปีก็เลิกใช้ก็มาทำเป็นสวนศรีธรรมโศกเอาเจ้าเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชคือท่านศรีธรรมโศกมาคละอยู่ก็ใครแขกบ้านแขกเมืองผ่านมาก็ได้มาคละเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช
2: แพงเมืองเก่าเป็นจุดเช็คอินที่ใครผ่านไปมาต่างต้องแวะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกค่ะกำแพงเมืองเก่าได้รับการบูรณะเพิ่มเติมในปี2533ตามรูปแบบเดิมในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งอยู่ในลักษณะขนานไปกับคูเมืองค่ะ
1: เป็นกำแพงเมืองเก่าตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองแล้วทหารจะขึ้นบริเวณนี้จะดูว่าใครจะเข้าเมืองนครศรีธรรมราชข้าศึกจะตีเมืองจะคอยดูทางด้านข้างนี
0: ้เรากำลังจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะตอนนี้เราอยู่ในเมืองค่ะแต่เดี๋ยวเราจะออกไปนอกเมืองกันนะคะ
1: ตอนนี
0: ้เราอยู่
1: นอกเมืองเลยครับผมตรงนี้นอกเมืองนี่กำแพงเมืองจากขั้นสิเกตอยู่เมื่อก่อนตรงนี้เป็นคลองกว้างมากเลยส่วนมากจะใช้เรือหางยาวจะวิ่งปากอ่าวเขาเรียกปากนครปากพนังจะผ่านทางด้านนี
0: ้แต่ปัจจุบันนี้ค่ะก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก
1: ็ที่พักผ่อน
0: ที่พักผ่อนสำหรับชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้
1: ครับผมบางครั้งนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนคือว่าการเดินทางมันเหนื่อยมากก็มานำข้าวของมารับประทานกันอยู่ตรงนี้ก็มีบ้างแต่ว่าน้อยมากเลยเพราะใครไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นที่พักผ่อนได
2: ้หลังจากชมความสวยงามของกำแพงเมืองเก่าแล้วเราก็นั่งสามล้อไปที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าไปสักการะบูชาพระพุทธสีหิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราชสามารถเข้าสักการะบูชาได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 16:00 น.ค่ะ
1: มาเมืองนครศรีธรรมราชนี่ถ้าท่านมาไม่ถึงวัดมหาธาตุนี่แสดงว่าท่านมาไม่ถึงนักท่องเที่ยวถูกจังหวัดว่าต่างประเทศจะมาทุกครั้งจะจุดเด่นอยู่ที่วัดมหาธาตุจะมาไหว้วัดมหาธาตุสักแล้วเขาจะเดินทางไปที่วัดพารานเผื่อไปเอาบ่อนำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของวัดพารานด้วยก็ขับไปบ่อนำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของวัดพารานนี้ขนาดรายการถิ่วยังมาเอาบ่อนำมนต์ไปด้วยถ้าใครมาวัดประทานอย่างเดียวไม่ได้เอาบ่อนำมนต์ของวัดพารานไปแสดงว่านั่นคือเสียได้มากๆเลยบ่อวัดประทานกับวัดพารานนี่อยู่ติดกันเลยครับ
2: ที่ยวโดย3ล้อลากท้ายรถโดยสารแบบดั้งเดิมของเมืองนครปัจจุบันมีให้บริการ25คันซึ่งเหลือน้อยลงปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการดูแลซ่อมบำรุงเพราะอะไหล่ของ3ล้อมีราคาค่อนข้างสูงและหายากค่ะ
1: ว่าอะไรพวกนี้จะหมดเลยครับจะไม่มีค่ายเลยอะไรมันจะห้ายากมากเลยบางทีผ้าเมฆอันหนึ่ง120บาทขาลดวัดเป็นพันตอนเราต้องยอมต้องซื้อมาเพราะถ้าเราให้ทัวร์ให้เขาสร้างมาบางทีเอามาถึงมันขุดมันคนละหลุนกันใช้ไม่ได้บางทีดูแล้วเขาไม่ดีแบบทุกน้ำก็เมฆไม่กินเนี่ยผ้าเมฆนี่อันตรายมากสำหรับพวกสามร้อยเราลองเช็คเอาข้องดีไว้เมื่อจังหวัดอื่นจะไม่มีให้แล้วแต่ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีสามร้อยยังใช้บริการอยู่ซึ่งบ้านเมืองเจริญบันเพื่อซึ่งเขาบอกแล้วว่าถ้าไปเมืองสุรินทร์ในหนังกลางมาลำปางในหนังรถมาถ้ามานครนี้ถ้าผู้ใดดีมาแล้วไม่ได้หนังสามล้อเมื่อกับมาไม่ถึงมาแล้วต้องให้มาคาระประทาดของเมืองนครศรีธรรมราชกับ
2: ปัจจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมกับชมรม3ล้อเมืองนครฟื้นการถีบ3ล้อลากท้ายกลับมาอีกครั้งโดยจัดเป็นกิจกรรมรับนักท่องเที่ยวนั่ง3ล้อกินลมเที่ยวชมสวนสมเด็จพร้อมกับจัดหาอาลัยซ่อมบำรุงเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะ
3: ผมว่าน่าจะเหลือสักประมาณ 24-25 คันนะฮะที่ยังเป็นหมายถึงว่าที่ยังเหลือก็คือที่เป็นสภาพที่ใช้งานได้จริงอะฮะน่าจะประมาณ 24-25 คันตอนนี้ผมยังเป็นเด็กอยู่นะฮะนี่คือรถที่ผมนั่งไปโรงเรียนนะครับคือเป็นวิถีการใช้ชีวิตปกติของคนนครโดยเฉพาะในตัวเมืองนะครับ3ล้อลากท้ายนะครับจะเป็นยานพาหนะที่ไม่ว่าจะไปตลาดจะส่งลูกหลานไปโรงเรียนจะไปธุระป่าปังจะเต็มไปผมว่าน่าจะมีเป็นน่าจะถึง200คันนะฮะสมัยก่อนเป็นพันเลยนะฮะ
4: ก็เลยมีโครงการที่อนุรักษ์3ล้อไว้คือโครงการนั่ง3ล้อกินลมเที่ยวชมสวนสมเด็จซึ่งจะจัดขึ้นในสวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์8ปีค่ะทุ่งท่าลาดซึ่งจะ3ล้อจะนำชมจุดต่างๆในทุ่งท่าลาดแต่เราจัดเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์เพื่ออนุรักษ์และก็ส่งเสริมการท่องเที่ยว
2: แม้การถีบ3ล้อลากท้ายจะมีความเหน็ดเหนื่อยแต่ลุงๆสมาชิกชมรม3ล้อเมืองนครเห็นว่าการถีบ3ล้อกลับช่วยต่ออายุให้ยืนขึ้นเพราะได้ออกกำลังกายสำหรับการรับนักท่องเที่ยวพาเที่ยวชมเมืองนครคิดค่าบริการชั่วโมงละ100บาทต่อคันใน1คันสามารถนั่งได้1คนค่ะ
5: ตอนนี้ครับในพื้นที่เนี่ยมี3ล้อลากท้ายแบบนี้สักประมาณ25คันเองนะครับซึ่งก็พยายามที่จะสนับสนุนนะครับอาจจะให้คนมาสืบทอดแล้วก็มาทำอาชีพนี้กันแล้วก็พานักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวชมบรรยากาศเมืองก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับเผื่อใครอยากจะสนใจนั่ง3ล้อชมเมืองนครแบบนี้ติดต่อกันได้ที่0896452614ครับปิดท้ายด้วยตำรวจจราจรสภ.หาดใหญ่สวมชุดมาสคอตมาสร้างสีสันโบกรถหน้าโรงเรียนแสงทองเขตเทศบาลอำเภอหาดใหญ่รับเพื่อสร้างสีสันให้กับเด็กๆแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองที่มาส่งกันจะได้อุ่นใจในความปลอดภัยของลูกหลานด้วยครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกที่ทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกที่ทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามกันใหม่ครับเจอกันพรุ่งนี้บ่าย 3:30 นนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการสุขวันนี้มาที่อำเภอสันติสุขจังหวัดน่านครับเมืองน่าอยู่อากาศก็ดีข้าวซอยก็ล้ำขนาดเรื่องกินไว้ใจผมได้ครับ
1: กินอีกแล้วเหรอพี
0: ่เอ้ากองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องสิน้อง
1: กินเก่งแบบเนี้ยมีอะไรไม่ชอบกินบ้างพี
0: ่อย่าไปบอกใครนะพี่ไม่ชอบกินผัก
2: เวลาที่บ้านเราอ่ะมีอะไรนะมีผักอะไรสามารถนำมาขายให้กับทางโรงเรียนได้นะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบคนไหนรู้แล้วยกมือโอเครับทราบตามนี้แจ้งผู้ปกครองด้วยนะคะ
0: พูดถึงผักผักก็มาเลยครับคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยแล้วกันครับเสียงผักเอ้ยเสียงคุณครูที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับเป็นเสียงมาจากโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วจังหวัดน่านนั่นเองครับเอ๊ะแล้วผมมาทำไมที่โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี้ล่ะครับเนี่ยมากินผักเหรอ ไม่ใช่หรอกครับแต่ที่ผมมาเนี่ยเพราะโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี้นะครับน่าสนใจมากทีเดียวครับที่ผมได้ยินมาเนี่ยไม่ใช่แค่โรงเรียนเท่านั้นนะครับที่เป็นผู้จัดการและเสริมการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กๆแต่ยังได้ความร่วมมือจากผู้ใหญ่ผู้ปกครองชุมชนโดยรอบร่วมด้วยช่วยกันหากับข้องกับข้าวหาวัตถุดิบที่ดีมาแบ่งปันเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารกลางวันให้เพียงพอเพื่อให้น้องๆได้อิ่มท้องและถูกหลักโภชนาการด้วยครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับกว่าจะมาถึงจุดที่ลงตัวแบบนี้ได้เรื่องราวเป็นยังไงไปฟังจากท่านผอ.กันครับ
3: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผอ.ชูวิทย์นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนห้วยแฮ้วนะครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: บ้านห้วยแฮ้วตอนนั้นเนี่ยนะครับปัญหาด้านโภชนาการของโรงเรียนเป็นยังไงครับ
4: จากการที่ผมได้มาปฏิบัติที่โรงเรียนนี้นะครับปัญหาทุกโภชนาการก็คือว่าจากการที่โรงเรียนได้ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงของเด็กนักเรียนแล้วก็นำข้อมูลเข้าไปวิเคราะห์ในโปรแกรมวิเคราะห์โภชนาการ
3: ค
4: ือไทโกรทเนี่ยนะครับก็พบว่าเด็กมีปัญหาทุกโภชนาการประมาณ1ใน5ของเด็กนักเรียนทั้งหมดนะครับ
3: 5คนมีปัญหา1คน
4: ใช่ถูกต้องครับผมและหลังจากนั้นก็ทางโรงเรียนก็มีการจัดบริการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโดยใช้โปรแกรมไทสคูลรันมาเป็นตัวไอ้โปรแกรมจ
3: ัด
4: สำหรับเมนูอาหารเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับโภชนาการตามวัยของเด็กนักเรียนนะครับ
3: ผม
4: อีกส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาก็คือว่าวัตถุดิบที่มาป้อนอาหารกลางวันเนี่ยส่วนมากที่มาจากตลาดเราไม่รู้แหล่งที่มาแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสารเคมีตกค้างในตัวพืชผัก
3: ความปลอดภัยของ
4: เราก็เลยประสานกับทางเครือข่ายผู้ปกครองซึ่งวัตถุดิบส่วนนี้เนี่ยเรารับประกันได้เลยว่ารับรองความปลอดภัย 100% เพราะว่าเขาปลูกกินเองแล้วก็เอามาขายให้โรงเรียน
3: ที่สำคัญก็คือว่าของที่คุณเอามาจำหน่ายให้กับทางโรงเรียนสุดท้ายคนที่กินคือลูกคุณ
4: ถูกต้องถูกต้อง
3: คุณจะเอาแบบไหนให้ลูกคุณกิน
4: คุณจะเอาอาหารที่ไม่ปลอดภัยหรือปลอดภัยให้ลูกคุณกินอันนี้ตัวหลักเลยที่
3: มันเป็นมันเหมือนถ้าพูดแบบอย่างนี้ก็บอกจับลูกเป็นตัวประกันไว้นะถ้าเอาของไม่ดีมาลูกคุณต้องชิมกินด้วยนะฉะนั้นเราก็มั่นใจได้ว่าอาหารที่ได้มาวัตถุดิบที่ได้มาปลอดภัยแน่นอน
4: ปลอดภัยแน่นอน
0: เป็นยังไงครับเราได้คำตอบจากท่านผอ.กันแบบเคลียร์ๆแล้วนะครับว่าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วเนี่ยเริ่มต้นมายังไงมีวิธีการอย่างไรและที่สำคัญทางผอ.ชูวิทย์ยังได้คิดวิธีแก้ทุกโภชนาการของนักเรียนแล้วก็ยังมีความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในการออกแบบสำรวจพฤติกรรมของเด็กที่มีปัญหาทุกโภชนาการต่างๆอย่างเช่นเด็กน้ำหนักเกินมีพฤติกรรมการกินอย่างไรแล้วเด็กที่น้ำหนักขาดเนี่ยเขากินอะไรอย่างไรจากนั้นก็เอาข้อมูลมาให้ผู้ปกครองและนักเรียนเอาไปใช้สำหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของน้องๆ นักเรียนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นขึ้นไปอีกนั่นเองครับแค่ทั้งหมดที่เล่าเนี่ยนะครับท่านผอ.ไม่ได้ทำคนเดียวนะครับแม่ก็มันเยอะหลายส่วนหลายงานนี่ครับก็ต้องมีคนมาช่วยแบ่งเบางานด้วยและผมขอเสนอครูแมวคุณครูแมวเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของโครงการนี้เลยครับเพราะถ้าไม่มีครูแมวแล้วล่ะก็ เด็กๆคงไม่ได้กินอาหารที่ทำจากวัตถุดิบที่ทั้งใหม่สดและปลอดภัยอย่างนี้แน่นอนครับกิจวัตรของครูแมวนอกจากสอนหนังสือแล้วนะครับครูแมวเขาจะออกเดินทางไปเลือกซื้อวัตถุดิบด้วยตัวเองเลยล่ะครับไปที่บ้านไปที่สวนไปที่ไร่ไปที่นาไปกันทุกๆที่เลยล่ะครับบ้างก็ไปรับเองหรือบ้างก็ไปซื้อแล้วให้เขานำมาส่งที่โรงเรียนแต่ก็มั่นใจได้เลยครับว่าสะอาดปลอดภัยชัวร์200 ล้านเปอร์เซ็นต์ว้าเวอร์เกินไปนะครับคุณครูแมวครับแล้วทำไมครูแมวต้องทุ่มเทขนาดนี้เลยล่ะครับ
3: นี่หลายที่มากเลยฮะคือทุกวันก็ต้องไปหลายๆที่อย่างเงี้ยเหรอฮะไปบ้านนู้นบ้านนี้ไปตลาดไปวัดอย่างเงี้ยเหรอฮะ
5: ใช่ค่ะ
3: แล้วทำไมครูแมวต้องมาคอยตะลอนมาหาซื้อให้ทั่วแล้วก็สั่งเขาทีเดียวให้เขาไปส่งก็จบเลยครับ
5: ไม่ค่ะคือครูแมวอยากได้ทรัพยากรที่มันถูกลงละค่ะก
3: ็
5: คือจะได้ของเยอะขึ้น
3: เด็กก็กินอิ่ม
5: ใช่ค่ะเป็นหลักเลยค่ะที่พี่ต้องการค่ะอยากให้เด็กกินอิ่มค่ะเราต้องไปเลือกซื้อเองมันก็จะได้ของถูกแล้วก็บางทีเขาก็แถมให้ด้วยใจดีก็แถม
3: เพราะว่าบางทีแบบเกษตรกรเนี่ยนะครับบางทีจะขายในตลาดเนี่ยของมันต้องสวยม
5: ัน ต้องค่ะ
3: อ
5: ัน
3: นี้มีแบบรูแมง
5: นิดนึง
3: ไม่เอาละขายไม่ได้ไหนๆก็ขายไม่ได้แล้ว
5: แถมเราก็จะได้ของมาเยอะๆเด็กๆก็กินอิ่มมากขึ้นนะคะ
3: ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าในชุมชนทั้งหมดเนี่ยใครปลูกอะไรเนี่ยครูแมวรู้หมด
5: ค่ะพอรู
3: ้พอรู้อยากกินไอ้นี่ไปทางนี้อยากกินไอ้นี่ไปที่นี่อยากกินที่นี่ไปที่นี่มาถึงคำถามสำคัญครับรายการนี้ชื่ออาหารจานสุกเนาะครูแมวครับอาหารจานสุกของครูแมวเป็นแบบไหนครับ
5: เป็นอาหารที่ช่วยกันทำในครอบครัวนะคะช่วยกันทำกับลูกชายค่ะลูกชายเป็นคนชอบทำอาหาร
3: แล้วครับมีเมนูไหนเก่งไหมครับ
5: เมนูเส้นต่างๆลูกชายจะชอบทำมากเลย
3: ชอบไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเนาะเป็นพวกผัดอย่างเงี้ยเหรอฮะ
5: ก๋วยเตี๋ยวก็ใช่บางทีก็เย็นตาโฟลูกชายค่ะ
3: โอ้โหเดี๋ยวบ้านนี้ทำเย็นตาโฟกินกันในบ้านเลยเหรอครับ
5: เองทำกินเองบางทีก็ผัดไทยมั่งราดหน้าอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆจะชอบทานกันแล้วก็จะช่วยกันทำ
3: ฉะนั้นคือความ
5: มีความสุขมากกับการทำกับข้าวกินเองนะคะ
3: ความสุขของอาหารที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการที่ได้ทำกับคนในครอบครัวคนที่เรารักนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากครับสู้ต่อไป

0: การพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรโยม
0: คือเขาลือกันนักกันหนาว่าเกษตรกรเนี่ยมีผลิตผลอะไรมาเนี่ยถ้าอยู่แถวนี้มาที่นี่แล้วก็ได้ประโยชน์แน่นอนตกลงว่าศูนย์ของเราที่ว่านี่บทบาทของมันคืออะไรครับ
1: เจริญพรจริงๆแล้วเราทำหลายบทบาทบทบาทที่หนึ่งก็บทบาทในหน้าที่การเข้าไปส่งเสริมเรื่องการผลิตหมายความการวางแผนการผลิตภาคการเกษตรสองเนี่ยในเรื่องของการพัฒนารูปแบบของผลผลิตให้มันมีคุณภาพ3เนี่ยเราก็ไปส่งเสริมในเรื่องของการจัดการในเรื่องการตลาด
0: เรียกว่าต้นทางกลางทางปลายทางนี่เราช่วยส่งเสริมทั้งหมดเลยนะครับ
1: เจริญพรใช่เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ทำแบบนี้เนี่ยเกษตรกรเขาก็กังวลใจว่าปลูกแล้วไปขายที่ไหนใครจะรับซื้อของเราเพราะว่าที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้
0: ก็เลยเป็นผลให้พอเกิดความกังวลว่าใครจะรับซื้อในทุนก็มากดราคาได้
1: ใช่ถูกต้องเพราะว่าเกษตรกรตอนผลิตเนี่ยตนเองเป็นเจ้าของตอนขายแล้วไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะคนอื่นเขาเป็นเจ้าของเพราะคนอื่นเขาตัดสินใจแทนเกษตรกร
2: จากที่ผมได้คุยกับพระอาจารย์นะครับว่าศูนย์รวมสินค้าด้านการเกษตรชุมชนวัดโป่งคำเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแหล่งรวมผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อส่งขายให้เกษตรกรและยังเป็นแหล่งความรู้ให้เกษตรกรในชุมชนได้ปลูกผักและผลไม้ที่มีความปลอดภัยปลอดสารพิษรวมไปถึงช่วยในการวางแผนเพาะปลูกผลผลิตต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดและที่สำคัญยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องๆนักเรียนได้ทานผักผลไม้ในมื้ออาหารกลางวันของโรงเรียนแบบปลอดภัยอีกด้วยแม่เยี่ยมไปเลยได้ประโยชน์กันไปทั้งน้องๆ นักเรียนและเกษตรกรในชุมชนเลยนะครับเนี่ย
3: มีพักมีชมโอมาชงที่นี่นะครับ
4: เอามาจากไหนครับ
3: ชมโอนี่ป้อเป็นคนทำเอาเองปลูกเอาเองยานี่ป้อบ่ใจเพราะป้อมีงัวมีควายเลี้ยงบ่ใจปลอดสารพิษเลยพ่ออุ้ยก็ดีใจเนาะลูกหลานเข้าโรงเรียนแถวนี้ก็เป็นลูกหลานพ่ออุ้ยนั่นเนาะของดีนั่นน่ะของที่ว่ามันมีประโยชน์นั่นเนาะเอ้อลูกเอ้อหลานกินตัวกันก็กินจะได้ก็กินกับลูกกับหลานครับกินกับใครมีความสุข
2: คุณผู้ชมครับนี่เป็นการทำงานปีสุดท้ายของผอ.ชูวิทย์สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วแล้วนะครับคือว่าท่านผอ.ต้องย้ายโรงเรียนแล้วนั่นเองครับพอผมได้รู้ข่าวนี้ก็เกิดความกังวลใจขึ้นมาเลยครับว่าท่านผอ.ชูวิทย์ไม่อยู่แล้วเนี่ยโครงการที่สร้างมาใครจะดูแลต่อเด็กๆจะได้กินได้อิ่มได้มีสุขภาพดีกันเหมือนเดิมไหมแต่แล้วก็ถึงบางอ้อครับเพราะท่านผอ.รัชภูมิผอ.ท่านใหม่เข้ามารับตำแหน่งแทนท่านก็มีทัศนคติและความมุ่งหมายเหมือนกันเลยครับและยังเห็นด้วยกับโครงการที่ผอ.ชูวิทย์ท่านสร้างขึ้นมาแบบเต็ม 100% แม่เด็กโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี่ช่างโชคดีจริงๆครับ
0: สารงานต่อไม่เท่าไหร่ฮะเราวางแผนจะก่องานใหม่ด้วยไหมครับ
5: มีครับมีครับมีโครงการ
0: โอ้โหนี่มาได้2อาทิตย์เตรียมงานโครงการใหม่แล้วล่ะครับไหนมีอะไรบ้างครับ
5: พอดีได้คุยกับเจ้าหน้าที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะ
0: ครับ
5: ก็ได้คุยกันถึงแนวการต่อยอดนะครับหากในโรงเรียนหรือว่าเราขยายผลไปสู่ผู้ปกครองในชุมชนนะครับแล้วก็มีผลผลิตเนี่ยทางจุฬาลงกรณ์เนี่ยยินดีที่จะเป็นตัวประสานนะครับรับสินค้านะครับจากทั้งโรงเรียนและก็ชุมชนเนี่ยไปจำหน่ายให้ทั้งในตัวจังหวัดร้านอาหารโรงแรมต่างๆหรือว่าผมสอบถามแล้วก็มีส่งขายไปต่างจังหวัดด้วยครับผมเช่นเดียวกันครับผม
0: เยี่ยมเลยครับแล้วก็ตามแน่นอนนะครับถ้าหากว่าปลูกออกมาแล้วนะครับเป็นที่ต้องการหรือว่าตรงกับตลาดจุฬามหาวิทยาลัยก็จะมีหน่วยงานที่จะช่วยหาตลาดให้ด้วยเช่นกัน
5: ครับผม
0: แล้วก็ถ้าหากว่าตรงกับความต้องการของโรงเรียนก็นำมาจำหน่ายกับทางโรงเรียนมาเป็นอาหารกลางวันให้กับเรานะครับก็เรียกว่าโรงเรียนนั้นก็ลดต้นทุนในการหาวัตถุดิบทางผู้ปกครองเองทางชุมชนเองก็เกิดรายได้ด้วย
5: ครับ
0: สมประโยชน์กันทุกฝ่ายโครงการเดียวนี่ยิงนก

0: ไม่ใช่ยิงนกนัดเดียวยิงปืนนัดเดียว
1: ครบวงจรแล้วก็ตุ้มเกิดความยั่งยืนกับชุมชนในโรงเรียน
2: โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วนะครับเนี่ยท่านผอ.ชูวิทย์ไม่ใช่แค่ได้ความร่วมมือจากชาวบ้านคนในชุมชนแต่ยังได้ความร่วมมือจากหน่วยงานสายตรงที่เชี่ยวชาญเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อลูกหลานของเราอีกด้วยนะครับเนี่ยถือเป็นความทุ่มเทที่ทรงคุณค่ามากๆเลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไปคุยกับเจ้าหน้าที่จากจุฬากันเลยครับว่าเขามาช่วยดูเรื่องอะไรกันบ้าง
0: ตอนนี้นะครับผมอยู่กับน้องเปนะครับและน้องฝนนะครับสวัสดีครับมาจาก
3: สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค
0: ่
3: ะ
0: ถามว่าเอ๊ะแล้วจุฬามาเกี่ยวอะไรกับที่นี่นะครับคือที่นี่เนี่ยกับทางจุฬาเรียกง่ายๆนะกับทางจุฬาได้ให้ความร่วมมือมีความร่วมมือกันเรามาช่วยดูแลในส่วนไหนครับ
4: ค่ะก็คือทางโรงเรียนห้วยแฮ้วที่อำเภอสันติสุขเนี่ยค่ะทางผอ.ท่านเดิมค่ะผอ.ชูวิทย์เขามีสนใจในเรื่องของการนำผักปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนเนี่ยค่ะแล้วทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เคยมาในฐานะพี่เลี้ยงที่จะมาช่วยแนะนำแล้วก็เชื่อมโยงเกษตรกรที่จะส่งผักเข้ากับโรงเรียนว่าเรามีต้นแบบที่โรงเรียนดารุณวิทยาคมที่ในเมืองเนี่ยค่ะ
0: ดารุณวิทยา
4: ใช่ค่ะแล้วก็เอาต้นแบบที่เราทำเนี่ยมาสานต่อกับที่พื้นที่ตรงนี้ค่ะ
0: ครับผมก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้มาช่วยดูแลในเรื่องของผักปลอดสารพิษนะครับมาให้ความรู้มาให้คำแนะนำแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าหากว่ามีการปลูกขึ้นมาแล้วผักปลอดภัยได้มาตรฐานของเราแล้วไม่สามารถหาตลาดได้เราหาตลาดให้ด้วย
4: ใช่ค่ะจริงๆก็คือเรามีเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆในอำเภอจังหวัดในแต่ละอำเภอในจังหวัดน่านเนี่ยค่ะแล้วก็มีทั้งตลาดหลักที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็มีตลาดชุมชนที่อยู่ในเมืองน่านแล้วโรงเรียนถ้ามีการปลูกผักได้แล้วก็มีส่วนที่เหลือขายแล้วก็สามารถช่วยไปทำการตลาดตรงนี้ได้ด้วยค่ะ
0: โอ้ยอดเยี่ยมเลยครับอ้าวงั้นเดี๋ยวไปดูกันครับว่าปลูกออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับนี่คือโรงผักของเรานะครับอ้าวสวัสดีครับ
5: สวัสดีค
0: ่
5: ะ
0: เอ๊ะเด็กคนนี้ทำไมตัวสูงกว่าเพื่อนเลย
6: เป็นค
0: ุ
6: ณคร
0: ู
6: คร
0: ับ เป็นคุณครูโอ้ผมก็นึกว่าคนนี้เรียนนานเนาะตูขนาดนี้แล้วมา
6: คร
0: ับ
6: ผม
0: คุณครูอะไรครับผม
6: ครูไอศครีมครับ
0: คุณครูไอศครีมใช่มั้ยถูกมั้ยเด็กๆเรียกว่าอะไร
7: คร
0: ู
7: ไอติม
0: ตรงนี้คือครูไอติมเป็นผู้ที่ดูแลในส่วนของแปลงผักตรงส่วนนี้นะครับ
6: ครับผม
0: ทั้งเขาทั้งลูกนี่เลยใช่มั้ยฮะตอนนี
6: ้เฉพาะแปลง2แปลงนะครับ
0: เป็น2แปลงนี้นะครับผมทำไมครูไอติมถึงได้รับเลือกให้มาดูวันนี้ครับจับสลากหรือว่าเป่ายิงฉุกแพ้หรือยังไงครับ
6: มอบหมายครับ
0: ได้รับมอบหมายนะครับ
6: แล้วก็จะมีความรู้อยู่บ้างคร
0: ับ
6: อ๋อ
0: แล้วเอาความรู้มาจากไหนอ่ะ
6: จะศึกษาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตบ้าง YouTube บ้าง
0: แปลว่าครูไอติมครูไอติมนี่เป็นครูที่สอนวิชา
6: ปกติศึกษาครับแต่พอจะมีความรู้ทางบ้านไงคร
0: ับ อ๋อที่บ้านทำกบมีคนทำการเกษตรอยู่แล้วก็เลยเนี่ยเราก็งงเอ๊วิชาสังคมมันเกี่ยวแล้วน้องๆเป็นยังไงได้มาช่วยดูกับครูไอติมนานหรือยังจ๊ะ
8: ประมาณ 2-3 เดือน
0: อ๋อพูดได้เนาะถ้าเราต้องคุยภาษามือ2-3 เดือนได้กินบ้างไหม
8: ได้กิน
0: เอาครูไอติมปุ่นหูนิดนึงฮะอร่อยไหมแปลว่าจริงเดี๋ยวเราไปดูกันครับแปลงผักส่วนอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างครับที่บ้านห้วยแฮ้วครับ

0: ป็นแพงผัก
1: นะครับผมเอ๊ะผักอะไรนะ
0: คะน้า
1: ผักคะน้าและผักคะน้านั่นเองนะครับผมจริงๆก็คือเด็กทั้งหมดที่รับผิดชอบแปลงผักรวมกันเนี่ยทั้งโรงเรียนทุกคนไหมฮะหรือว่าเฉพาะชั้น
0: มัธยม
1: ป .5 ป .6 มัธยมนะครับผักใหญ่ที่ปลูกตอนนี้คือเป็นคะน้า
0: ครับ
1: เป็นหลักเลยเนาะ
0: คะน้ากับผักบุ้ง
1: ผักบุ้งผักบุ้งอยู่ตัวนี้เพิ่งมาลงนะครับก็คือวันที่เรามาถ่ายเนี่ยเพิ่งเปิดเทอมไม่นานฉะนั้นตอนปิดเทอมเนี่ยก็มีผักก็หมดรุ่นไปเน
0: า
1: ะ
0: ก็เฉพาะในร่างครับ
1: ครับผมก็ที่เพิ่งเอามาลงอนุบาลรองไว้นี่ก็คือพอเปิดเทอมพวกก็เพิ่งเอามาลงกันเป็นผักในปริมาณนี้ก็ใช้เสริมกับที่เราสั่งมาอย่างน้อยก็คือช่วยลดต้นทุนในการที่จะต้องซื้อจำนวนมากก็เอาส่วนนี้เข้ามาเสริมแต่ถ้าหากว่าจะถึงขั้นปลูกให้ใช้ได้กินได้ทั้งโรงเรียนนี่ต้องหมดเขา
2: ต้องใช้พื้นที่เพิ่มอีก
1: ต้องทิ้งสนามบอลเลยนะสนามบอลกับแปลงผักเอาอะไรดีคะสนามบอลผมชอบตรงนี้เอาสนามบอลเพราะอะไรสนามบอลระหว่างปลูกผักกับโดดหนังยางอยากทำอะไรคะน้องฮะอะไรนะมีคนอยากปลูกผักมานี่อยากปลูกผักมานี่ชื่ออะไรครับน้องฟิล์มนะครับทำไมน้องฟิล์มชอบปลูกผักครับ
3: เพราะเล่นหนังยางไม่เป็นคร
1: ับ เล่นหนังยางไม่เป็นโอเคไปกลับไปฉะนั้นถ้าดีโดดหนังยางกับปลูกผักปลูกผักดีกว่าเพราะอะไรเพราะโดดหนังยางไม่เป็นนะครับอ้าวเท่ากับเด็กๆพวกนี้ตอนนี้ทั้งหมดนอกจากรับความรู้จากโรงเรียนแล้วเขาก็ตอบแทนโรงเรียนด้วยการช่วยดูแลแล้วก็ลดต้นทุนในการทำอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าเป็นการต่างตอบแทนช่วยเหลือกันไปเด็กๆเยี่ยมมากครับปรบมือตัวเองหน่อยขอบคุณมากนะครับ
4: มาถึงตรงนี้นะครับเราได้ชมได้ฟังเรื่องราวของการปลูกผักแบบอินทรีย์มาเกือบตลอดทั้งรายการแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หมายความแค่เรื่องของการไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการเพาะปลูกนะครับมันยังมีใจความสำคัญซ่อนอยู่ด้วยครับนอกจากจะเป็นการปลูกการสร้างเพื่อให้ลูกหลานของเราได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์แบบครบถ้วนแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้คำว่าอินทรีย์เนี่ยครบองค์ประกอบและกระบวนการครับ
5: คำว่าเกษตรอินทรีย์เป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะทำให้เราก็รู้ว่าการทำให้อาหารปลอดภัยเนี่ยมันต้องมาจากการจัดการผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพแต่พอจะให้ทำจริงๆเนี่ยค่ะเขารู้สึกว่ามันยากเนื่องจากว่ามันมีเงื่อนไขต้องทำนั่น1 2 3 4 5มี100ข้อก็ต้องทำให้ผ่าน100ข้อต้องป้องกันมลพิษต้องไม่ใช้สารเคมีองค์ความรู้หรือวิชาที่จะทำให้รู้ว่าการทำเกษตรอินทรีย์ต้องทำยังไงเนี่ยค่ะมันดูจะสำคัญน้อยไปกว่าการทำให้คนเข้าใจว่าทำไมเขาต้องทำเกษตรอินทรีย์การสอนของคำว่าเกษตรอินทรีย์ค่ะเป็นการทำให้เขาตระหนักรู้เป็นการเรียนรู้ร่วมว่าพอเขาทำแล้วเขาจะได้อะไรและเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการชวนคนเข้ามาฟังเราแล้วเข้าใจเรามากขึ้นอย่างที่บอกว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรบ้างแล้วเขาเคยคิดว่าอ๋อสุขภาพเขาก็ดีนะเพื่อนบ้านเขาก็ได้เอาลูกหลานเขาก็กินได้สุดท้ายมันเป็น educate จากการเห็นด้วยตัวเองว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรแล้วเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรรวมถึงผลกระทบอื่นๆที่ตามมาหลังจากนั้นนะคะเขาจะฟังเรารู้เรื่องหมดเลยว่าคำว่าเกษตรอินทรีย์คืออะไร
4: ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือผักประเภทที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากไม่มีการใช้สารเคมีใดๆเลยเป็นอินทรีย์จริงๆเหมือนเกิดจากธรรมชาติแบบเป๊ะๆ เลยครับโดยจะเป็นผักที่เลี้ยงและโตขึ้นมาด้วยอาหารจากธรรมชาติล้วนๆปลูกในดินที่ปลอดสารเคมีใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกจากธรรมชาติในการเพาะปลูกและเมล็ดที่ใช้ก็ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรมจึงเรียกได้ว่าเป็นการสร้างอาหารแบบธรรมชาติล้วนๆ 100% นั่นเองครับส่วนประกอบทุกอย่างจึงบริสุทธิ์ไม่มีสารพิษต่างๆที่จะมาก่อมะเร็งให้คนที่กินยังไงล่ะครับการบริโภคผักอินทรีย์ในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำจะช่วยทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้นทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายมีคุณภาพชีวิตที่ดีช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้เพราะผักอินทรีย์จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่าพืชผักทั่วไปช่วยลดอัตราเสี่ยงเด็กสมองพิการเด็กซนผิดปกติและโรคออทิสติกว้าวเป็นประโยชน์ที่เยอะมากนะครับสำหรับเด็กๆแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับผักทั่วไปแล้วผักอินทรีย์จะมีวิตามินเกลือแร่เอนไซม์และสารอาหารรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณค่า มากกว่าผักทั่วไปรสชาติของผักอินทรีย์ก็จะดีกว่าผักที่ปลูกกันทั่วไปถ้านึกไม่ออกให้ลองนึกถึงผลไม้ตามฤดูกาลกับผลไม้นอกฤดูกาลดูครับว่าผลไม้แบบไหนมีรสชาติที่ดีกว่ากันแม่นึกแล้วก็เปรี้ยวปากเลยครับอยากกินทุเรียนเล่นๆสักไร่สองไร่นะเนี่ย

น่าดีใจแทนเด็กๆโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วจริงๆนะครับที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการเติบโตของชีวิตตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียนคุณครูบุคลากรผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนทั้งใกล้และไกลไม่ใช่แค่ได้รับการศึกษาที่ดีเท่านั้นน้องๆยังได้รับโภชนาการที่ดีอาหารการกินที่ดีตลอดจนสภาพจิตใจที่ดีที่ส่งต่อกันมาจากผู้ใหญ่ทั้งหลายด้วยครับนี่แหละครับความเมตตาและโอบอ้อมอารีแบบคนไทยของเรา

โอ้คุณผู้ชมครับในการจะปรุงอาหารขึ้นมาสักจานหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นวัตถุดิบนะครับแต่วันนี้ชาวบ้านบ้านห้วยแฮวได้แสดงให้เห็นว่าอาหารจานสุกนั้นแค่วัตถุดิบไม่พอครับมีองค์ประกอบที่สำคัญมากไปกว่านั้นนั่นก็คือความปรารถนาดีที่อยากจะให้เด็กๆได้กินอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนครับซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ว่าจะเป็นผอ.ชูวิทย์ผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนะครับผอ.รัชภูมิผู้สานต่อครูแมวซึ่งเป็นผู้ดำเนินการมาตลอด4ปีพระอาจารย์และชาวบ้านที่สนับสนุนวัตถุดิบที่ปลอดภัยให้กับทางโรงเรียนและนี่คือนิยามของอาหารจานสุกของโรงเรียนบ้านห้วยแฮวแล้วคุณผู้ชมล่ะครับอาหารจานสุกของคุณคืออะไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ราได้เรียนรู้ความหลากหลายทางด้านสีสันและรูปร่างที่แบบได้อย่างสวยงามและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของแมลงที่เรารู้จักกันไปแล้ววันนี้เราจะพาไปเจาะลึกการกินและการหาอาหารของพวกมันกันที่การกินอาหารของพวกมันไม่ได้มีความน่าทึ่งในการดำรงชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการกินอาหารของพวกมันยังมีผลต่อมนุษย์อย่างพวกเราอีกด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะอาหารของแมลงแบ่งได้หลัก3ชนิดคือพืชสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตและกินซากพืชซากสัตว์แมลงที่กินพืชเป็นอาหารส่วนใหญ่เรารู้จักพวกเขาในชื่อแมลงศัตรูพืชคอยกัดกินทำลายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรเช่นพวกเพี้ยอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืชหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักกัดกินพืชในกลุ่มกระหล่ำผีเสื้อมวลหวานเจาะกินน้ำหวานจากผลไม้ที่เกษตรกรปลูกไว้ในกลุ่มนี้ยังรวมไปถึงแมลงที่กินส่วนอื่นๆของพืชโดยไม่สร้างความเสียหายแก่พืชเช่นผีเสื้อผึ้งและยุงบางชนิดที่กินน้ำหวานจากพืชหรือดอกเป็นอาหารรู้หรือไม่การกินพืชอาหารของพวกเราไม่ได้กินพืชอาหารได้ทุกชนิดส่วนใหญ่พวกเราจะกินพืชในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นเชื้อของเราหลายชนิดยังบ่งบอกพืชที่เรากินได้อีกด้วยเช่นหนอนมะนาวกัดกินใบพืชในกลุ่มส้มมะนาวแมลงวันผลไม้หนอนเจาะฝักถั่วดวงแรดมะพร้าวเป็นต้นแมลงที่กินสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตแมลงในกลุ่มนี้เรียกได้อีกแบบว่าตัวห้ําและตัวเบียนเรียกได้ว่าแมลงในกลุ่มนี้เกิดมาเพื่อปราบและควบคุมไม่ให้แมลงศัตรูพืชมีเยอะจนสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรก็ว่าได้โดยแมลงตัวห้ําคือแมลงกินแมลงอื่นเป็นอาหารนั่นเองแมลงในกลุ่มนี้ก็จะมีตั๊กแตนตําข้าวด้วงเต่าบางชนิดและแมลงปอตัวเบียนคือแมลงที่เจาะเข้าไปวางไข่ในแมลงอื่นและตัวอ่อนเจริญเติบโตกัดกินจากภายในเช่นแตนเบียนไข่ที่โกแกมมาตัวเมียวางไข่ในไข่แมลงแตนเบียนมวลลำไยตัวเมียวางไข่ในมวลลำไยรู้หรือไม่การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปัจจุบันนอกจากจะฆ่าแมลงศัตรูพืชยังส่งผลให้พวกเราที่กำลังจะมาช่วยปราบแมลงศัตรูพืชอย่างตัวห้ําและตัวเบียนได้ผลกระทบไปด้วยและยังเกิดสารตกค้างในพืชอีกเป็นจำนวนมากแมลงที่ดำรงชีวิตด้วยการกินซากพืชซากสัตว์แมลงในกลุ่มนี้เป็นแมลงที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจเนื่องจากแมลงกลุ่มนี้ดำรงชีวิตด้วยการย่อยสลายของเน่าเสียและยังเป็นพาหะที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดเช่นแมลงวันแมลงสาบมดปลวกเป็นต้นแมลงพวกนี้จัดเป็นกลุ่มแมลงที่ช่วยย่อยสลายให้เป็นแร่ธาตุและสารอาหารเพื่อหมุนเวียนให้ผู้ผลิตนำไปใช้ได้อีกครั้งในรูปแบบสารอินทรีย์

และสารอนินทรีย์หรือสารอาหารภายในดินให้พืชนำกลับไปใช้ได้ต่อไปคำศัพท์น่ารู้วันนี้ insect pest i n s e c t p e s t insect pest

Parasites Parasite แปลว่าตัวเบียนเด็กๆเห็นไหมคะว่าการกินอาหารของแมลงมีบทบาทและความสำคัญมากๆนิเวศเพราะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาเพื่อให้การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพสุขภาพเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในมิติทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประชากรตลอดจนระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม
1: ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลครับเรากำหนดไว้ว่าคือการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงปลูกฝังไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาชีพที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยออกไปเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือออกไปเป็นนักวิชาชีพเท่านั้นแต่เรายังปลูกฝังบุคลิกทัศนคติจิตวิญญาณทักษะที่สำคัญสำคัญให้นักศึกษาเพิ่มเติมด้วยเพื่อจะประกอบกันให้นักศึกษาเนี่ยนอกจากเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเป็นนักวิชาชีพแล้วเนี่ยยังออกไปเป็นนักเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับที่จะก้าวไปจากรั้วมหาลัยเนี่ยเขาจะไปช่วยทำให้สังคมเนี่ยดีขึ้นมีการพัฒนาขึ้นนั่นคือจุดมุ่งหมายของการศึกษาของมหาลัยมหิดล
0: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE เน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุขตามสภาวะปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและประชาชนผ่านรูปแบบการจัดการศึกษาของนักศึกษาทางด้านสาธารณสุขสาขาวิชาชีพต่างๆทั้งแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลสาธารณสุขรวมถึงนักศึกษาทางด้านสาขาวิชาอื่นที่สามารถบูรณาการร่วมกันได้อาทิด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เป็นต้นเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาของกองสาธารณสุขในระดับประเทศต่อไป
1: การพัฒนาชุมชนเนี่ยเป็นอีกนโยบายหนึ่งของมหาลัยมหิดลนะครับเพราะเราเล็งเห็นว่าการที่เราจะพัฒนาประเทศไทยเนี่ยเราต้องทำให้ชุมชนเข้มแข็งหากชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วเนี่ยประเทศจะแข็งแรงขึ้นการที่นักศึกษาได้ออกมาเรียนรู้ในชุมชนเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่มีพลังเพราะว่าเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเขาได้ออกมาสัมผัสได้มาคลุกคลีได้มาเห็นปัญหาที่แท้จริงของชุมชนในขณะเดียวกันเนี่ยเขาได้มาสัมผัสกับข้าราชการพ่อค้าประชาชนเขาได้เรียนรู้ว่าบทบาทหน้าที่

0: ของแต่ละฝ่ายเนี่ยเป็นอย่างไรเขาได้เห็นตัวอย่างที่ดีแบบอย่างที่ดีนะครับของหลายๆวิชาชีพที่อยู่ในชุมชนที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับที่จะปลูกฝังให้เขาได้ซึมซับที่ต่อไปเนี่ยจะได้ออกไปช่วยกันพัฒนาชุมชนต่อไปการศึกษาในชุมชนเนี่ยเป็นการศึกษาที่มีพลังแต่ว่ามันไม่ใช่มาศึกษาแล้วก็จบกันเพียงแค่นี้แต่มันเหมือนกับเป็นการจุดประกายความคิดปลูกฝังทัศนคติปลูกฝังจิตวิญญาณเพื่อที่นักศึกษาเนี่ยต่อไปจะได้เอาไปดำเนินการต่อเมื่อเขาจบการศึกษาไปไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในชุมชนใดก็ตามไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในสังคมใดก็ตามออกไปช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้สังคมนั้นดีขึ้นครับ
1: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Interprofessional Education ที่นักศึกษาเรียกว่า IPE โครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของทางมหาวิทยาลัยในการที่จะทำให้เกิดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการศึกษาในศตวรรษใหม่โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้นะคะทั้งในชีวิตทั่วไปและในศึกษาในวิชาชีพสุขภาพซึ่งจะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ในแบบใหม่ทำให้เขาได้ศึกษาด้วยตนเองมากขึ้นการศึกษาอีกอันนึงก็คือการศึกษาในชุมชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญทำให้เขาได้รู้จักสภาพจริงๆเมื่อเขาจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยเขาก็จะได้มีการพัฒนาความรู้ของเขานำไปประยุกต์ใช้กับที่ที่เขาจะเข้าไปอยู่นะคะซึ่งในการที่มาของครั้งนี้นะคะของโครงการนี้เราจะให้นักศึกษาหลายๆสาขามาอยู่ร่วมกันและทำกิจกรรมร่วมกันตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าในอดีตการเรียนเนี่ยจะเรียนเป็นแต่ละสาขาแยกกันเมื่อจบออกไปเขาก็จะต้องปรับตัวในตอนทำงานแล้วก็พัฒนาขึ้นไปแต่ถ้าเขาได้เรียนรู้กันตั้งแต่ตอนยังเป็นนักศึกษาเนี่ยได้เรียนร่วมกันเขาก็จะรู้จักในแต่ละคนแล้วก็รู้บทบาทของผู้อื่นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องการให้เขารู้บทบาทของผู้อื่นรวมทั้งบทบาทของตัวเองเพื่อการไปทำงานร่วมกันในอนาคตแล้วเขาก็สามารถที่จะเป็นผู้นำทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆได้ดีขึ้นค่ะ
2: โดยโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณาเรืองกาญจนเศรษฐ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลทำพิธีเปิดโครงการและประถมนิเทศณมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา
3: ขอสวัสดีน้องๆ นักศึกษาจาก11ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่กำลังจะเดินทางไปที่ชุมชนบ้านไอ้กลางนะคะซึ่งก็เป็นที่เราจะไปร่วมกันทำงานแบบสาขาวิชาชีพทางมหาวิทยาลัยก็เลยมีความตั้งใจที่อยากจะนักศึกษาได้มีการเรียนรู้ได้มีประสบการณ์เพื่อเตรียมตัวเมื่อออกไปทำงานจะได้ประสบความสำเร็จอย่างจริงจังนะคะเพราะนั้นน้องๆก็จะเป็นชุดแรกที่เราไปเริ่มต้นการเรียนการสอนเช่นนี้นะคะซึ่งก็จะมี170กว่าคนนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปเพียงลำพังนะคะเดี๋ยวจะมีอาจารย์ด้วยอีก50ท่านไปเป็นพี่เลี้ยงไปอยู่ร่วมกันกับนักศึกษานะคะเพราะนั้นก็อยากจะให้พวกเราภาคภูมิใจแล้วก็ตั้งใจนะคะว่าครั้งนี้เป็นความตั้งใจอย่างทุ่มเทนะคะจากทางท่านรองอธิการฝ่ายการศึกษาและก็ทีมงานนะคะที่อยากจะให้ตรงนี้เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับนักศึกษาทุกท่านเลยนะคะขออวยพรให้ทุกท่านน้องๆแล้วก็ทั้งท่านอาจารย์ด้วยนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในวัตถุประสงค์ในสิ่งที่คาดหวังทุกประการนะคะสิ่งนึงนอกเหนือจากประสบการณ์การทำงานก็อยากจะให้พวกเรารู้จักกันอยากให้พวกเรามีความสุขในการทำงานแล้วก็เกิดความปิติความภาคภูมิใจที่เราได้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วยนะคะสิ่งที่มหาวิทยาลัยคาดหวังจากการที่ให้นักศึกษาไปในโครงการ IPE ตรงนี้นะคะจากที่จริงๆก็คือส่วนใหญ่นักศึกษาเขามีความเชี่ยวชาญเขาได้เรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับสายวิชาชีพของเขาโดยตรงเพราะนั้นความคาดหวังครั้งนี้

0: ก็คือต้องการให้เขาไปมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานในอาชีพของเขาในภายภาคหน้าค่ะ
1: โครงการนี้เนี่ยเราได้มีคณะกรรมการนะคะเป็นกรรมการซึ่งก็คืออาจารย์จากในแต่ละส่วนงานนี่แหละค่ะด้วยความสมัครใจเข้ามารวมตัวกันแล้วก็คิดรูปแบบต่างๆนะคะว่าจะทำยังไงให้นักศึกษาหลายๆสาขาวิชาเนี่ยมาเรียนด้วยกันอยู่ด้วยกันได้จริงๆแล้วมีมาตลอดปีการศึกษาค่ะก็จะมีการเรียนร่วมกันในชั้นเรียนในแต่ละเรื่องนะคะแต่ว่าที่เราเตรียมการกันมาก็คือจะต้องมีช่วงใดช่วงหนึ่งที่นักศึกษาได้มาอยู่ด้วยกันมาใช้ชีวิตร่วมกันนะคะแล้วได้ทำสิ่งต่างๆด้วยกันอันนี้เราก็คิดกันว่าเอ๊ะมันจะมีสิ่งไหนนะที่ทำให้นักศึกษาได้มาอยู่ร่วมกันได้ดีที่สุดก็คือการมาปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติภารกิจในชุมชนนี่แหละอันนี้การปฏิบัติภารกิจในชุมชนเนี่ยก็ต้องนั่งคุยกันตั้งแต่แรกว่าจะให้นักศึกษาได้มาทำพร้อมกันทีเดียวเนี่ยจะทำกันช่วงไหนช่วงที่ทำได้ตอนนี้ที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงที่นักศึกษาปิดภาคการศึกษานะคะแต่นักศึกษาจะเป็นชั้นปีไหนเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้
2: เมื่อน้องๆนักศึกษาได้เดินทางถึงมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีน้องๆทุกคนจะได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันผ่านกิจกรรมละลายพฤติกรรมณลานกิจกรรมอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีโดยมีอาจารย์พรชัยแก้วประเสริฐทำหน้าที่เป็นวิทยากร
3: เราจะต้องอยู่ด้วยกันต้อง12วันดังนั้นเราจะต้องมีความรักและมีการพูดจาที่ดีต่อกันนะครับต่อไปนี้ให้น้องนะอันดับแรกจำชื่อจริงนามสกุลจริงครับโอ้ยนี่โจทย์แรกนะประธานโทษมันหนักหนาสาหัสกับชีวิตมากเลยนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับแล้วก็ชื่อเล่นเขาเพราะบางคนเนี่ยนะชื่อเขาเนี่ยแปลกอย่างคนชื่อแปลกรอเรือ56ตัวมีไหมเคยออกข่าวเนี่ยมีใช่ไหมฮะเขาอ่านว่าอะไรครับรันรอนหรืออ่านว่ารันรอนก็ยังได้ใช่ไหมครับแต่มีฝ่ายจ่ายยาของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะฮะเห็นชื่อรอเรือเพียบนะไม่รู้ว่าจะอ่านอะไรขอเชิญคุณมารับยาค่ะมันเห็นรอเรือเยอะมันซัดซะเต็มที่เลยนะฮะดังนั้นอันดับแรก12วันนี้อยู่ด้วยกันจำชื่อกันให้แม่นเอาให้ได้เลยนะฮะ

0: นักจิตอาสาเขาไม่เคยมาเจอกันมาก่อนเลยไม่เคยพบกันมาก่อนเลยอันการที่จะให้เขาพบกันก่อนที่จะมาร่วมกิจกรรมเนี้ยมันยากเพราะนักศึกษาจะอยู่กัน10คณะ10ส่วนงานนั้นมีสิ่งใดที่ทำให้เขาได้สามารถทำให้เกิดความคุ้นเคยก็คือกิจกรรมละลายพฤติกรรมนั้นวันแรกเนี่ยค่ะจะเป็นวันที่เขาจะได้ละลายพฤติกรรมได้รู้จากเพื่อนรู้จักตนเองแล้วเข้ามาทำงานร่วมกันได้นั้นวันแรกเราก็เลยได้เชิญวิทยากรนะคะที่มีความสามารถทางด้านนี้มาเป็นผู้นำนะคะในการละลายพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะเดียวกันอาจารย์ก็ต้องมาละลายพฤติกรรมด้วยเพราะอาจารย์ก็จะมาจากหลายๆส่วนงานเพราะฉะนั้นวันแรกเนี่ยจะเห็นว่าเราจัดรูปแบบเนี่ยแยกกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์เองก็มาคุยกันมาทำกิจกรรมร่วมกันมาเตรียมแผนงานร่วมกันเพราะแต่ละคนเนี่ยมาจากแต่ละสาขาเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดมุ่งหมายจุดเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นที่น่ายินดีนะคะที่นักศึกษาก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันได้และที่สำคัญอย่างหนึ่งอาจารย์ก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันและก็ทำงานร่วมกันได้ค่ะ
1: หลังจากน้องๆได้ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมน้องๆ นักศึกษาจะเริ่มสู่กิจกรรมภาพฝันการลงชุมชนเพื่อสะท้อนความฝันก่อนการลงสำรวจพื้นที่ณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้เกิดเป็นกาญจนบุรีโมเดล
2: ภาพรวมคร่าวๆที่เอามาสรุปกันนะคะก็คือเรามาร่วมกันสร้างโมเดล IP โมเดลความร่วมมือ IPE ในเมื่อเราสร้างโมเดลขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ทิ้งให้ไอ้โมเดลเนี้ยมันเสียเปล่าประโยชน์ไปแล้วก็นำโมเดลเนี้ยมาประยุกต์ใช้จริงให้

0: ิดประโยชน์จริงๆเพราะว่าในเมื่อเราลงทุนลงแรงลงเวลาในการที่เรามาร่วมมือกันสร้างแล้วเนี่ยเราก็ควรจะนำมันมาใช้ให้เกิดผลที่แท้จริงออกมาด้วยแล้วเราก็มาประเมินผลว่าไอ้โมเดลที่เราเอามาใช้เนี่ยมันมีผลลัพธ์โอเคไหมมันเกิดประโยชน์ตรงไหนมันเกิดผลดีตรงไหนผลเสียตรงไหนอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้ว่าโมเดลเรามันมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนตรงไหนปรับปรุงจุดอ่อนแล้วก็เสริมจุดแข็งที่ทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อทำให้โมเดลของเราเกิดความยั่งยืนซึ่งไม่ใช่ว่าผลิตกระบวนการออกมาได้แล้วอะแล้วไม่นำไปปรับปรุงใช้ไม่นำไปประยุกต์ใช้อย่างเงี้ยมันเท่ากับเราก็เฟลในการทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพราะว่าในเมื่อเราได้องความรู้แบบนี้มาแล้วอะเราก็ควรจะให้มันยั่งยืนสืบต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้มันดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือวิชั่นนะคะของค่าย IPE วันนี้นะคะโมเดลเพื่อชุมชนมุ่งผลพัฒนาปรับปรุงเพิ่มคุณค่าก้าวหน้าสู่ความยั่งยืนค่ะ
2: กิจกรรมในช่วงเช้าของโครงการนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้น้องๆได้รู้จักกันเตรียมความพร้อมที่จะอยู่กันในตลอดระยะเวลา12วันนี้ผมให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมชื่อเพราะเขาบอกว่าชื่อของบุคคลคนนั้นสำนวนที่หอมหวานที่สุดในภาษามนุษย์ในการทำงานร่วมกันเนี่ยการจำชื่อการให้เกียรติโดยการจดจำรายละเอียดของเพื่อนๆเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันจึงเริ่มต้นกิจกรรมเกี่ยวกับชื่อและหลังจากนั้นมาเริ่มต้นกิจกรรมต่อมาก็คือกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธภาพร่วมกันซึ่งน้องๆได้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องๆเปิดใจทั้งๆที่น้องๆมาจากคนละสาขาวิชาคนละคณะและคนละชั้นปีนับว่าโครงการนี้เป็นโครงการแรกถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งเลยที่จะเกิดความร่วมมือแต่ละสาขาเอามาแลกเปลี่ยนในการลงชุมชนจริงในครั้งนี
3: ้ก็เหตุผลที่มาเข้าค่ายโครงการนี้ก็เพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดเรามาโครงการนี้เราก็จะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับในการเกี่ยวกับวิชาชีพศาสตร์วิชาชีพเภสัชศาสตร์แล้วก็ของคณะอื่นนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็นมีแคมปัสแยกย่อยออกไปหลายๆวิทยาเขตทำให้เรารู้จักบทบาทของวิชาชีพคณะอื่นๆได้ดีไม่เท่าที่ควรครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนมีคอนเนคชั่นมาเข้าค่ายด้วยกัน12วันเนี่ยครับเราก็จะทำให้เรารู้จักเพื่อนได้มากขึ้นครับแล้วก็เข้าใจจุดยืนที่เราทำงานในการลงชุมชนแล้วก็การทำงานในโรงพยาบาลด้วยครับ
4: ก็ถ้าหนูมีโอกาสได้ลงชุมชนนะคะก็จะพยายามกระตุ้นให้เขาค่ะเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพตัวเองอะค่ะเน้นการป้องกันมากกว่าการซ่อมแซมอะค่ะคือเราป้องกันตัวเราให้ห่างไกลจากโรคดีกว่าที่เราเป็นแล้วแล้วเรามาซ่อมแซมมันซึ่งมันซ่อมได้ยากกว่าการป้องกันอะค่ะก็จะพยายามให้เขาตระหนักถึงความที่สุขภาพของเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญควรดูแลให้ดีอะค่ะ
5: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE มหิดลโมเดลเน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุข
6: เมื่อเราได้ข้อสรุปนะคะว่าจะทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้จะทำอย่างไรให้นักเรียนเนี่ยซึ่งนักเรียนแต่ละคนที่มาเนี่ยค่ะจากแต่ละสาขาเนี่ยอาจจะมาปี1ปี2ปี3ซึ่งแต่ละคนเนี่ยยังไม่รู้ในวิชาชีพในสาขาวิชาของตนเองยังไม่มีความรู้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำยังไงก็ได้นะคะที่จะให้นักเรียนมีพื้นฐานใกล้เคียงกันให้มากที่สุดนั้นการที่จะให้นักเรียนมีพื้นฐานใกล้เคียงกันให้มากที่สุดในเรื่องของการออกชุมชนก็คือการใช้เครื่องมือ7ชิ้นในการออกชุมชนอันนี้อาจารย์ก็เลยมาช่วยกันสรุปว่าการจะใช้เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยมีส่วนไหนบ้างที่นักศึกษาจะต้องนำไปปฏิบัติวันลงชุมชนแล้วคำถามอะไรที่นักศึกษาควรจะต้องถามผู้นำในกลุ่มในชุมชนหรือชาวบ้านอันนั้นค่ะอันนี้ก็คือการเตรียมขั้นต้นค่ะ

0: กิจกรรมในวันที่2ของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือโครงการ IPE จะมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันของสหวิชาชีพโดยกิจกรรมแรกจะเป็นการเตรียมแนวคิดและเครื่องมือและวิธีการลงชุมชนผ่านการบรรยายในหัวข้อเครื่องมือศึกษาชุมชนทั้ง7บรรยายโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุพจน์เด่นดวงหัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: เครื่องมือชิ้นเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยแผนที่เดินดินนะฮะผังเครือญาติโครงสร้างองค์กรชุมชนระบบสุขภาพชุมชนปฏิทินชุมชนประวัติศาสตร์ชุมชนประวัติชีวิตบุคคลที่น่าสนใจนะครับอันแรกแผนที่เดินดินนะฮะความหมายของแผนที่เดินดินก็คือการใช้อาทยานะทั้งหมดทั้ง5ทั้ง6ของเราเนี่ยฮะสัมผัสทุกอย่างนะครับแล้วก็ด็อกิเมนต์ออกมานะฮะแต่ด็อกิเมนต์ออกมาทำยังไงให้มันอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันและสามารถจะเชื่อมโยงกันได้นะฮะก็คือแผนที่นะฮะเช่นเดียวกับการใช้ Mind Map เนี่ยนะ Mind Map ก็เป็นแผนที่แบบหนึ่งนะฮะก็จะเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันได้นั้นแผนที่ก็เป็น Mind Map รูปหนึ่งนะฮะแต่เป็นของจำลองจากของจริงดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ถึงเรื่องของโครงสร้างของสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยนะฮะเราก็เข้าใจทรัพยากรนะฮะเข้าใจข้อจำกัดนะฮะเข้าใจข้อโอกาสต่างๆทำนองนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลต่อพฤติกรรมของเขาอย่างไรบ้างนะครับวิธีการทำก็อย่างที่บอกฮะไม่มีอะไรมากนอกจากว่าใช้อาทยานะทั้ง5ทั้ง6ของเรานะฮะเดินไปให้ทั่วหมู่บ้านนะครับแล้วก็ด็อกคิวเมนต์นะฮะมันลงมาในแผนที่นะครับไม่ต้องสวยงามก็ได้นะฮะนะฮะแต่ใช้สัมผัสนะครับนะฮะนั้นในรูปอันนี้เราอาจจะบอกว่าตรงนี้เป็นหนองน้ำเน่านะฮะแล้วก็เขียนเน่าหรือกลิ่นเหม็นลงไปด้วยก็ได้นะครับนะฮะใส่รูปภาพใส่ต่างๆลงไปนะฮะเพื่อให้นึกได้ให้จำได้แล้วก็ต่างๆได้นะครับวัตถุประสงค์นะฮะก็คือเพื่อเห็นภาพรวมของชุมชนนะฮะแล้วก็ได้ข้อมูลได้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็เชื่อถือมากที่สุดแล้วก็มีอินไซต์มีสัมผัสเนี่ยมากที่สุดนะครับก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับนะฮะอันที่สองประวัติศาสตร์ชุมชนนะครับพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีหลายแบบประวัติศาสตร์นะฮะตั้งแต่คตินิยมนะฮะทางสังคมที่เล่ามาว่าฉันเป็นใครมาจากไหนนะฮะมาจากเทพเจ้าองค์ไหนอะไรก็แล้วแต่ประวัติศาสตร์พงศาวดารฮะก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องของวีรบุรุษของชุมชนนั้นนะครับประวัติศาสตร์ที่เล่าตามเวลาพศนี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ได้นะครับนะค้นพบอะไรบ้างนะครับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนะฮะก็ได้นะครับว่าเมื่อก่อนนี้นะฮะเป็นป่านะฮะตอนนี้ถัดมาก็ถางป่าทำนานะฮะแล้วก็เปลี่ยนจากนามาเป็นพืชไร่จากพืชไร่นะฮะก็มาเลี้ยงสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็เป็นประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์พวกนี้เป็นประวัติศาสตร์เส้นตรงนะฮะไม่ค่อยมีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งนั้นเราจะเติมความขัดแย้งระหว่างคนในกลุ่มต่างๆเข้ามาด้วยก็ได้นะครับนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ชุมชนนี้เนี่ยฮะก็จะไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของคนเรื่องของชุมชนแต่อาจจะแยกตามสถาบันนะอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยแยกตามเศรษฐกิจการทำมาหากินแยกตามเรื่องของสุขภาพก็ได้นะครับว่ามีหมออะไรพัฒนาอย่างไรบ้างหายไปยังไงบ้างนะครับนะก็แยกแยะตามมิติครับนะฮะยิ่งมีมิติมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นประวัติศาสตร์ลึกซึ้งมากเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเรามีมิติเดียวอย่างประวัติศาสตร์การแพทย์ก็บอกว่าใครค้นพบอะไรเมื่อไหร่แล้วก็จบใช่ไหมฮะนั้นถ้าเรามีมิติของสถาบันสังคมหลายๆมิติเราก็จะเห็นสถาบันที่หลากหลายนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นเวลาที่ต่อเนื่องกันของทุกสถาบันเราจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงกันมากขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจกับการระบาดของโรคนะฮะดังนั้นเนี่ยการใช้ประวัติศาสตร์เนี่ยทำให้เราเข้าใจชุมชนเข้าใจปัญหาแล้วก็สามารถจะอธิบายสาเหตุได้ประวัติชีวิตเนี่ยฮะประวัติชีวิตของผู้ให้สัมภาษณ์เองนะครับประวัติชีวิตของผู้ยากไร้นะฮะแรงงานต่างด้าวที่ย้ายถิ่นเข้ามานะครับประวัติศาสตร์ของผู้หญิงนะฮะประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์หรือคนพิการอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะประวัติศาสตร์ของวีรบุรุษในชุมชนอันนี้เนี่ยฮะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะนั้นเนี่ยเรามักจะชอบอ่านประวัติของคานทีประวัติของอับราฮัมลินคอนก็จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆนั่นนะเราต้องการแบบนั้นนะครับนะฮะนั้นพยายามเข้าใจประวัติศาสตร์ของคนคนนั้นในหลากหลายมิติหลากหลายมุมมองนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงกับบริบทของเขาเราก็เข้าใจว่าเขาป่วยเพราะอะไรนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่า

ความเป็นผู้นำของชุมชนของคนคนนี้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนอย่างไรบ้างนะครับนั้นเนี่ยเราก็อาศัยประวัติศาสตร์ชีวิตของคนนะฮะเหล่านี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมฮะประวัติศาสตร์บางทีเรามองไกลไปนะฮะมองกลับมาหาตัวตนอัตลักษณ์ของเขาด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าการเป็นคนนอกนะฮะการเป็นคนเพศที่3การเป็นคนอิสลามทำนองนี้ฮะมันเป็นคนชายขอบซึ่งมีความสำคัญในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยเหมือนกันนะครับนั้นอยากจะให้เน้นเรื่องอัตลักษณ์เนี่ยเป็นพิเศษด้วยเหมือนกันนะครับปฏิทินชุมชนนะฮะอันนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นปีนะครับนั้นมันมีจากความคิดจากเดิมว่าเมื่อก่อนนักวิทยาจะอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยต้องอยู่ให้ครบปีเพราะว่าวงจรการผลิตนะฮะก็เริ่มจากการฝนตกเริ่มถ่ายไปเรื่อยๆจนทั้งเก็บเกี่ยวนะฮะแล้วก็ฉลองการเก็บเกี่ยวนะแล้วก็พักผ่อนนะแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ดังนั้นเนี่ยการมีปฏิทินการผลิตนะครับว่าเดือนไหนทำอะไรบ้างเนี่ยนะฮะก็ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำอะไรเมื่อไหร่นะฮะแต่ถามว่าปฏิทินชุมชนเนี่ยเรื่องไหนที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการผลิตนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีการผลิตก็ไม่มีอาหารไม่สามารถชีวิตอยู่ได้นั้นการผลิตก็เป็นเรื่องแรกนะฮะจากนั้นเนี่ยปฏิทินเรื่องอื่นก็จะตามมาเช่นประเพณี12เดือนแบบนี้ใช่ไหมฮะก็จะผันแปรไปตาม12เดือนที่เขาทำการผลิตนะฮะแล้วระบบสุขภาพก็เหมือนกันนะฮะอย่างมาลาเรียเนี่ยก็จะระบาดใน2ช่วงช่วงนี้ฝนตกใหม่นะฮะแล้วก็ช่วงที่ปลายฤดูฝนนะฮะมันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะฮะหรือว่าระหว่างกลางก็คือชาวบ้านอาจจะไปเก็บหน่อไม้ต่างๆทำนองนี้นั้นปฏิทินชุมชนของการทำอาชีพเนี่ยจะเป็นตัวที่อธิบายการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นท่วงทำนองของการเปลี่ยนแปลงดังนั้นใส่ทุกเรื่องนะฮะของระบบสุขภาพชุมชนนะครับของโครงสร้างชุมชนนะฮะหรือองค์กรชุมชนแล้วก็ผังเครือญาติลงไปนะครับในปฏิทินนะฮะก็เริ่มจากเครือญาตินะฮะเครือญาติอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อก่อนนี้อยู่ด้วยกันหมดใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มแยกแยะออกไปนะฮะนั้นเนี่ยถ้าเราทำผังเครือญาติเป็นช่วงเวลาได้ก็จะดีนะฮะเขาก็จะแนะนำว่าการใช้สัญลักษณ์นะครับก็คือว่าวงกลมเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นผู้ชายนะครับสามเหลี่ยมถูกฆ่าทิ้งนี่ก็คือตายนะครับแล้วก็สีดำนะฮะกับสีดำเนี่ยเป็นผู้ให้ข้อมูลนะฮะแล้วก็ถ้าสีวงกลมเท่ากับสามเหลี่ยมก็คือแต่งงานกันนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยก็อย่าร้างกันแล้วก็มีปัญหานะฮะแล้วก็นี่ฮะอย่างตอนล่างๆเนี่ยคือผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันแล้วก็มีลูกผู้ชายลูกผู้หญิงทำนองนี้ก็ทำแบบนี้นะฮะแต่ถ้าทำจุดเดียวเนี่ยก็จะเห็นนิ่งๆนั้นทำหลายๆจุดหลายๆช่วงเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับครอบครัวเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญนะฮะที่ให้ทุกอย่างกับเรานะฮะครอบครัวก็มีปฏิทินของมันเหมือนกันปฏิทินเริ่มต้นจากการนะฮะปิ๊งกันใช่ไหมครับแล้วก็จีบกันแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็มีลูกนะฮะเลี้ยงลูกให้โตนะฮะแล้วก็เขาก็แต่งงานไปมีลูกอีกกันแต่เราก็แก่นะฮะแล้วก็เลี้ยงหลานให้เขาแล้วก็ตายนะครับนั้นเนี่ยปฏิทินนะฮะถ้ามันต่อเนื่องกันแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นผังของครอบครัวการเปลี่ยนแปลงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะปฏิทินครอบครัวก็ดูเวลาของครอบครัวนะครับว่าครอบครัวต่างๆมีเวลายังไงบ้างแยกย้ายกันไปนะฮะดูปัญหาสุขภาพนั้นในครอบครัวเนี่ยเราก็เติมมิติต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นก็จะเห็นความสัมพันธ์นะฮะของครอบครัวกับสุขภาพครอบครัวกับการทำมาหากินครอบครัวกับต่างๆทำนองนี้มากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับองค์กรชุมชนนะฮะองค์กรชุมชนเนี่ยอันนี้เป็นคำกว้างๆนะฮะมันจะขยายเป็นองค์กร2แบบนะฮะองค์กรที่เป็นทางการนะฮะเช่นอบต.นะฮะหรือว่ากลุ่มสหกรณ์ต่างๆคำนองนี้ที่ในหมู่บ้านที่รัฐก็ไปช่วยจัดตั้งนะครับและกลุ่มของชาวบ้านเองเช่นกลุ่มเหมืองฝายนะครับกลุ่มใส่บาตรนะครับนะฮะต่างๆคำนองนี้เราก็สนใจองค์กรย่อยๆพวกนี้ด้วยนะฮะแต่นอกจากองค์กรพวกนี้แล้วเนี่ยสถาบันอื่นสถาบันการศึกษานะครับสถาบันศาสนานะครับสถาบันเศรษฐกิจนะฮะสถาบันการเมืองสถาบันต่างๆทำนองนี้เราสามารถที่จะใส่เข้าไปในนี้เนี่ยได้หมด

0: นะครับการศึกษาสถาบันพวกนี้นะฮะโดยหลักเนี่ยฮะก็นึกถึง organization chart นะฮะที่อยู่ในตึกต่างๆใช่ไหมฮะมีคณบดีมีรองคณบดีมีหัวหน้าภาคมีคณาจารย์มีเจ้าหน้าที่นะฮะนี่คือเป็นองค์เป็นชาร์ตของความสัมพันธ์ทางสถาภาพและทางสังคมนะฮะนั้นในสถาบันเนี่ยประกอบไปด้วยสถานภาพทางสังคมบทบาททางด้านสังคมแล้วก็บรรทัดฐานทางด้านสังคมนะฮะแล้วก็การขัดเกลาทางด้านสังคมแล้วก็การควบคุมทางด้านสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดขึ้นนะฮะนั้นเนี่ย organization chart ก็ประกอบด้วยสถานภาพของคณบดีกับอาจารย์กับเจ้าหน้าที่คณบดีมีหน้าที่อะไรบ้างอาจารย์มีหน้าที่อะไรบ้างนักศึกษามีหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็ในสถาบันนี้หน้าที่หลักก็คือการถ่ายทอดการศึกษาใช่ไหมครับความรู้ดังนั้นเนี่ยบรรทัดฐานทั้งหมดก็ต้องพุ่งที่การถ่ายทอดการศึกษาที่ดีนั้นอาจารย์มาถึงก็ต้องตรงเวลาไม่สอนเรื่องนอกเรื่องทำนองนี้นั่นคือบรรทัดฐานนักศึกษามาถึงก็ต้องมาตรงเวลาเหมือนกันนะฮะไม่พูดคุยกันในชั้นเรียนไม่หลับทำนองนี้ใช่ไหมฮะถ้าทำก็ถูกลงโทษทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษานั้นเราก็เข้าใจสถาบันแบบนี้เป็นพื้นฐานนะฮะแล้วก็ค่อยแยกแยะส่วนต่างๆออกไปเรื่อยๆแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของในแต่ละช่วงนี่คือการเอาสถาบันพวกนี้ใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็ตามเวลาแล้วก็จะเห็นความเชื่อมโยงถึงเหตุและผลของมันนะครับมันมีอีกอันนึงก็คือระบบสุขภาพนะฮะระบบสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะฮะระบบสุขภาพเนี่ยมันมีหลายระดับตัวเราเองก็เป็นระบบสุขภาพเหมือนกันใช่ไหมฮะเราดูตัวเองก็เป็นเซลล์แคร์ใช่ไหมครับแล้วก็ในครอบครัวก็เป็นระบบสุขภาพเหมือนกันนะฮะพ่อแม่ก็ดูแลเราใช่ไหมครับพ่อแม่เราดูแลเราไม่ได้ในชุมชนก็จะมีหมอตำยาหมอนวดหมอผีหมอต่างๆช่วยดูแลเราเหมือนกันนั้นอย่าลืมหมอพวกนี้นะฮะนะฮะเสร็จแล้วก็ยังมีร้านขายยานะฮะขายยาแก้ปวดยาต่างๆคำนองนี้อีกเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะนั่นก็เป็นระบบนะฮะเหมือนกันรวมทั้งสมุนไพรรอบๆบ้านก็เป็นยานะฮะเสร็จแล้วเราก็มีหมอเมื่อก่อนนี้ก็มีหมอฉีดยานะฮะซึ่งเป็นครูเป็นฐานเสนารักษ์ไม่มีหมอพวกนี้ก็ซื้อยามาฉีดให้เรานะฮะแล้วก็เริ่มมีพนักงานอนามัยมีพนักงานพดุงครรภ์นะฮะมีหมอมีสถานีอนามัยมีโรงพยาบาลอำเภอเรื่อยๆถึงโรงพยาบาลเที่ยงคืนนะฮะเฉพาะทางนะฮะนะฮะนั้นเราจะไม่คิดถึงกระทรวงสาธารณสุขไม่คิดถึงสถานีอนามัยโรงพยาบาลภาครัฐอย่างเดียวคิดถึงภาคเอกชนเอกชนก็ยังมี NGO อีกด้วยนะฮะหากำไรนะครับแล้วก็มีกระทรวงอื่นอีกด้วยนะครับถ้าเราเห็นพวกนี้มากขึ้นมากขึ้นแล้วการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาวิธีคิดของเขาในแต่ละช่วงจากเดิมนะฮะรณรงค์กำจัดไข้มาลาเรียอย่างเดียวนะฮะต่อมาสร้างสถานีอนามัยนะฮะต่อมาเป็นสาธารณสุขชุมชนนะฮะต่อมาเป็นสาธารณสุขมูลฐานตอนนี้เป็น social determinant of health ปัจจัยสังคมเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะมันเปลี่ยนตามช่วงเวลาเหมือนกันนะฮะนั้นถ้าเอาทุกเรื่องใส่ปฏิทินลงไปก็จะเห็นความผันแปรสอดคล้องนะฮะและอธิบายว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะไม่ใช่เชื้อโรคอย่างเดียวนะนะครับแล้วก็เข้าใจความทุกข์ยากของเขานะฮะอัตลักษณ์ที่เจ็บป่วยด้วยเหมือนกันเพื่อให้เห็นความสมบูรณ์ของปัญหาของสุขภาพที่เป็นองค์รวมเป็นเทอร์โปรเฟชชั่นอลผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจแบบนี้แล้วเครื่องมือพวกนี้ก็ง่ายนะฮะ
1: เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องมือของคุณหมอกลัวมากจึงเสียนทับนะฮะได้สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้พนักงานสาธารณสุขเนี่ยสามารถจะเข้าใจมิติทางชุมชนและสังคมและธรรมเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยประกอบไปด้วยแผนที่เดินดินนะครับครอบครัวและเครือญาตินะครับแล้วก็องค์กรชุมชนระบบสุขภาพนะครับประวัติชีวิตนะฮะแล้วก็ประวัติชุมชนแล้วก็ปฏิทินชุมชนนะครับเป็นเครื่องมือง่ายๆที่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับในการบรรยายของผมเนี่ยก็จะลงรายละเอียดเรื่องพวกนี้เนี่ยฮะคร่าวๆนะครับแต่จุดมุ่งหมายสำคัญที่นักศึกษาจะต้องรู้ว่าทำไมต้องเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยก็คือต้องเข้าใจว่าเราต้องการข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะไปใช้อะไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเริ่มจากวัตถุประสงค์ก่อนนะฮะในฐานะที่เราพูดถึงเรื่องของ IPE Interprofessional Education ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะฮะปัญหาพื้นฐานก็คือว่าการเจ็บป่วยนะครับ

0: นั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเก็บข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บป่วยที่เป็นองค์รวมซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของการแพทย์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสาธารณสุขแต่เป็นเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของสังคมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการเมืองและเรื่องของจิตวิญญาณด้วยก็จะทำให้เข้าใจมิติที่เป็นองค์รวมของปัญหาสุขภาพนะฮะนั่นคือคำถามข้อที่หนึ่งนะฮะว่าความทุกข์หรือความป่วยคืออะไรนะฮะแต่เมื่อรู้แล้วเราก็ต้องการจะแก้ปัญหาใช่ไหมครับเราก็ต้องหาสาเหตุของปัญหาต้องถามว่าทำไมถึงป่วยนะฮะถ้าตอบคำถามแบบแพทย์ก็คือเชื้อโรคทำให้ป่วยนะครับสารสุขก็คือสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็พาหะแล้วก็ตัวของเจ้าบ้านเองที่เรียกว่าโฮสต์ทำให้ป่วยนะฮะมันก็ยังไม่เป็นองค์รวมอยู่เหมือนเดิมก็ต้องเติมเหตุทางด้านสังคมทางด้านวัฒนธรรมทางด้านจิตวิญญาณนะฮะทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมทำนองนี้ด้วยเพื่อให้เป็นองค์รวมนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยก็จะช่วยบอกว่าองค์กรชุมชนเป็นอย่างไรครอบครัวเป็นอย่างไรระบบของสุขภาพเป็นอย่างไรแต่การเข้าใจองค์กรชุมชนครอบครัวแล้วก็สุขภาพก็ต้องเข้าใจเป็นแบบองค์รวมเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะแค่โรงพยาบาลนะฮะแต่ต้องเข้าใจว่ามันยังมีการแพทย์พื้นบ้านต่างๆทำนองนี้เยอะแยะนั้นเครื่องมือพวกนี้ก็จะช่วยให้เข้าใจสถาบันและสังคมเนี่ยเป็นองค์รวมมากขึ้นนะครับเมื่อรู้แล้วก็ต้องเอามาตอบคำถามทำไมถึงป่วยนะฮะดังนั้นประวัติชุมชนประวัติครอบครัวปฏิทินชุมชนซึ่งเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาจะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมความคิดความเชื่อและก็จิตวิญญาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปมาสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพตอบคำถามสุขภาพได้ว่าที่เขาป่วยเนี่ยนะฮะเป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมจิตวิญญาณต่างๆอย่างไรบ้างนะฮะนี่คือวัตถุประสงค์ที่ต้องใช้เครื่องมืออันนี้ขึ้นมานะสร้างเครื่องมือขึ้นนี้มาแล้วก็เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลมาแล้วก็เอามาตอบคำถามมันนี่ก็จะสมบูรณ์เมื่อตอบคำถามได้ยังไงฮะก็มีข้อเสนอแนะใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะที่ไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวให้ความรู้อย่างเดียวแต่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงความเชื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นธรรมมากขึ้นต่างๆทำนองนี้ครับ
1: ช่วงต่อไปพบกับการบรรยายในหัวข้อคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชน

0: เป้าหมายหนึ่งของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาคือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตภายใต้บริบทด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้เข้าใจถึงสภาพของชุมชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งช่วงนี้พบกับการบรรยายคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนเพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาทั้ง12วันให้กับนักศึกษาผ่าน5การปฏิบัติการคือปฏิบัติการที่1เรียนรู้ศักยภาพชุมชนปฏิบัติการที่2เรียนรู้ปัญหาสุขภาพชุมชนและประวัติชีวิตปฏิบัติการที่3ศึกษาสถานการณ์ปัญหาของชุมชนในแต่ละประเด็นปฏิบัติการที่4ระบุปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาปฏิบัติการที่5เรียนรู้การออกแบบโครงงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
1: ภาพรวมของการฝึกในครั้งนี้ทั้งหมดนะคะว่าเรามีทั้งหมด5ปฏิบัติการนะคะ5เรื่องใหญ่ๆที่นักศึกษาจะต้องมาเรียนรู้ในชุมชนเราเข้าไปเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะวันพรุ่งนี้เราไปเรียนรู้เรื่องบ้านเธอบ้านฉันบ้านเธอบ้านเราเป็นการเป็นไงคะเพื่อนไปบ้านเพื่อนเรามาไปบ้านเพื่อนกันเสร็จแล้วก็มาคุยกันเพื่อนในกลุ่มนี้สมมติหมู่5ไปหมู่8หมู่7ไปหมู่11หมู่11มาหมู่5แล้วเป็นไงคะมาแชร์กันว่าได้อะไรกันนะคะนี่แหละค่ะก็คือเป็นแบบนี้นะคะและข้อมูลที่เราต้องการในวันนี้ก็คืออยากจะให้นักศึกษาได้ประวัติศาสตร์ชุมชนของหมู่ตัวเองนะคะมาเล่าให้เพื่อนฟังทำไมที่นี่ถึงชื่อหมู่บ้านเสรีธรรมมีคนผู้นำมากี่คนประมาณนี้นะคะปฏิทินชุมชนหรือปฏิทินวัฒนธรรมของชุมชนปฏิทินการทำมาหากินอ่ะของ

ชุมชนนี้เป็นอย่างไรเราจะได้เข้าถูกนะคะแผนภาพความคิดทุนทางสังคมซึ่งมันจะรวมองค์กรชุมชนอยู่ในนี้ได้รู้ว่าในชุมชนนี้เขามีกลุ่มใครรวมกลุ่มกันอยู่บ้างกลุ่มนั้นมีบทบาทหน้าที่อะไรในชุมชนนี้พอเราได้ภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะมาช่วยกันต่อแผนที่เดินดินนะคะก็จะได้ภาพแผนที่เดินดินหมู่ใครหมู่มันนะคะสุดท้ายแล้วนักศึกษาต้องสรุปภาพรวมของชุมชนทั้งหมดเลยนะคะอันไหนเป็นข้อมูลรายหมู่ก็สรุปเป็นหมู่อันไหนเป็นข้อมูลรายชุมชนถ้าดูจากตรงนี้แล้วอันไหนน่าจะสรุปจากทั้งหมู่5หมู่7หมู่11หมู่8เอาเป็น1เรื่องได้คะประวัติศาสตร์ชุมชนอาจจะเป็นของหมู่ใครหมู่มันแต่ถ้ามีเป็นไงคะของตำบลลุ่มสุ่มได้ไหมคะได้มันอาจจะมีข้อมูลอยู่2ชุดนะคะปฏิทินชุมชนล่ะหมู่5หมู่11หมู่8เอามารวมกันได้มั้ยได้นะคะแผนภาพความคิดทุนทางสังคมล่ะคะเอาของทุกหมู่มารวมกันอันไหนเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันอันไหนต่างกันก็เติมกันเข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีทีมที่เป็นไงคะตัวแทนแต่ละทีมมาสรุปภาพรวมของชุมชนเพื่อเตรียมนำเสนอท่านอธิการบดีในวันที่1เพราะท่านจะมาเยี่ยมเราตอนเช้านะคะวันที่1พฤษภาปฏิบัติการที่2ทำอะไรนะคะก็คือไปคุยกับคนสำคัญหรือคนที่น่าสนใจที่จะมันจะสะท้อนให้เห็นสภาพสถานการณ์หรือปัญหาชีวิตความทุกข์ความสุขของคนในชุมชนของเราได้เนี่ยค่ะจะไปหาคุณป้าคุณตาคุณยายหรือจะไปหาผู้ใหญ่บ้านอสม.คนไหนก็ได้นะคะหรือผู้ป่วยหรือผู้พิการก็ได้นะคะแล้วไปศึกษาประวัติชีวิตของเขานะคะอย่างที่อาจารย์สุพจน์บรรยายเมื่อกี้เป็นไงคะมันก็อาจจะเป็นไทม์ไลน์หรือเป็นข้อมูลนะคะที่ชี้ให้เห็นว่าอะไรที่ทำให้เขาทุกข์อะไรที่ทำให้เขาเจ็บป่วยนะคะแล้วเขาจัดการกับถึงนั้นยังไงมีใครมาช่วยเหลือเขาบ้างนะคะการแก้ปัญหาของเขาเป็นอย่างไรนะคะเสร็จแล้วนักศึกษาก็ต้องเป็นไงคะสรุปข้อมูลออกมาเป็นตารางให้ได้ก็คือรวมจากทุกคนนั่นแหละเอามาใส่ในตารางนะคะแล้วก็มาสรุปเป็นแผนภาพความทุกข์ความสุขของคนในชุมชนสมมุติในกลุ่มเราหามาได้10คนทุกคนเนี่ย10คนอาจจะมีความทุกข์อยู่5เรื่องคือ10คนนี่อาจจะเหมือนกัน2คนใช่ไหม3คนเหมือนกันอีก1คนไม่เหมือนใครก็มันจะช่วยระดมสมองกันนะคะว่าคนนี้เขาทุกข์เรื่องอะไรอย่างเช่นเป็นเบาหวานนะคะถูกรถอุบัติเหตุนะคะเป็นอัมพาตหรือว่าใช้สารเสพติดเป็นต้นนะคะต่อไปปฏิบัติการที่3นะคะก็คือวันที่2พฤษภาอันนี้ทำอะไรอันนี้ก็จะเป็นรายการอะไรคะแตกประเด็นรายการข่าวเป็นไงคะพอรู้เหตุการณ์อะไรปุ๊บเป็นไงรีบบึงไปเลยต้องไปคุยไปแตกประเด็นเอามาให้เราชมเพราะนี่เหมือนกันนักศึกษากลุ่มของผมก็ต้องดูว่าอันนี้มีจุดเด่นตรงไหนหรือมีปัญหาอะไรที่มันจะต้องช่วยหรือช่วยเหลือชุมชนนะคะก็ตามติดเกาะติดไปเลยนะคะไปแตกประเด็นตรงนั้นออกมานะคะก็คือเราจะต้องรู้แล้วว่ามันมีเป้ามันมีประเด็นอะไรในชุมชนอย่างเช่นภัยแล้งหรือชุมชนนี้ เคยน้ำท่วมไฟไหม้ป่าอะไรพวกนี้ค่ะก็ไปดูว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะแล้วเขาจัดการกันยังไงใครมาช่วยจัดการแล้วมันเป็นยังไงนะตอนนี้จะต้องมีอะไรปัญหาอะไรอีกเงี้ยนะคะเราก็จะเรียนรู้ว่าบทบาทของแต่ละคนในชุมชนนี้เขาทำอะไรบ้างอันนี้กำลังอยู่ในเรื่องของ IPE เช่นกันใช่ไหมเราเรียนรู้ร่วมกันอาจจะในกลุ่มเราจะมีแค่แพทย์พยาบาลสาธารณสุขทันตะแต่พอเราเรียนรู้กับชุมชนไปงานนักศึกษาจะได้เห็นบทบาทของใครเพิ่มอสม.นักสาธารณสุขอะไรคะกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอะไรอีกคะกลุ่มวัยรุ่นนะคะอาจจะมีกลุ่มแกนนำอื่นๆกลุ่มอย.น้อยเขาก็จะมีบทบาทอยู่ตรงนี้นักศึกษาก็จะเรียนรู้ข้ามบทบาทซึ่งกันและกันจากปฏิบัติการนี้นะคะนักศึกษาก็สรุปข้อมูลมาต่อไปปฏิบัติการที่4หลังจากที่นักศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติการที่1ถึง3มาหมดแล้วนักศึกษาก็จะเห็นภาพแล้วว่าชุมชนนี้มีข้อมูลชุมชนอย่างไรบ้างมีทุนทางสังคมอยู่ตรงไหนมีศักยภาพในการจัดการกับปัญหาแค่ไหนนะแล้วเขายังมีปัญหาหรือประเด็นอะไรที่เขายังต้องไปไงคะจัดการต้องเข้าไปช่วยนะคะเราก็ต้องลิสต์ประเด็นปัญหาเหล่านั้นออกมานะคะซึ่งก็จะเหมือนรายการเก็บตก
นะคะ

0: คือเราไปเก็บข้อมูลเก็บที่เหลือให้มันประกอบให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะฮะตรงนี้ก็มาสรุปออกมาเป็นชุดข้อมูลต่างๆเพื่ออะไรคะมาลำดับจัดลำดับความสำคัญซึ่งตรงนี้จะต้องใช้กระบวนการจากทุกคนช่วยกันลงคะแนนโหวตแล้วเราก็ไปให้ชาวบ้านช่วยกันโหวต ด้วยปัญหาไหนที่ชาวบ้านเป็นไงคะอยากจะมีส่วนร่วมในการจัดการนะคะก็จะกลายเป็นจัดเวทีชาวบ้านนะคะซึ่งเวทีชาวบ้านนี้ก็จะเป็นเหมือนเวทีประชาคมนะคะเหมือนการเลือกปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาชาวบ้านเขาก็จะต้องมาโหวตว่าปัญหาไหนที่เขาอยากจะร่วมทำร่วมแก้ไขนะคะต่อไปวันที่5ก็จะเป็นวันที่เราจัดเวทีนี้แหละนะคะเป็นการออกแบบกิจกรรมก็คือได้ปัญหาละได้กลุ่มชาวบ้านที่มาร่วมว่าอยากจะแก้ไขปัญหาตรงเนี้ยค่ะนักศึกษาก็ต้องฝึกที่จะวางแผนกิจกรรมร่วมกันอาจจะเป็นโครงงานนะคะเป็นแผนงานเป็นแผนกิจกรรมเล็กๆหรือใหญ่ๆระยะสั้นระยะยาวก็ได้นะคะร่วมกับคนในชุมชนนะคะแล้วก็เอากิจกรรมเนี้ยค่ะที่สามารถจัดได้ในตลาดนัดสุขภาพใส่เข้าไปในงานตลาดนัดสุขภาพแล้วก็บางอย่างก็เสนอเป็นแผนงานต่อให้กับชุมชนเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อนะคะให้กับรุ่นต่อไปทีนี้สิ่งที่อยากจะให้นักศึกษาได้ลองฝึกเรียนรู้ใช้เครื่องมือ7ชิ้นนั้นเอามาทำอะไรบ้างก็ฝึกทำประวัติศาสตร์ชุมชนปฏิทินชุมชนสื่อออกมาให้เห็นแผนภาพความคิดแล้วก็แผนที่เดินดินอันนี้คือตัวอย่างนะนักศึกษาอาจจะคิดเอทรูปแบบอื่นก็ได้อันนี้จะเป็นในหนังสือของอาจารย์หมอโกมาศซึ่งอาจารย์ก็ทำเป็นไทม์ไลน์เช่นกันนะคะก็จะเห็นว่าตั้งแต่บุกเบิกตั้งหมู่บ้านนี่ตั้งแต่ปี54จนกระทั่งถึงปัจจุบันมันมีพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของชุมชนนี้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะปฏิทินการทำมาหากินนั่นแหละผลผลิตใช่ไหมคะก็จะเห็นเป็นช่วงระยะว่าปีนี้เดือนนี้ก็ทำอะไรนะจะเห็นว่าเป็นไงคะชุมชนนี้ทำเลี้ยงสัตว์ตลอดปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคืออะไรคะโรคระบาดที่มาจากสัตว์ใช่ไหมมันก็จะเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านอื่นที่เราจะไปหาเข้าไปช่วยเหลือดูแลนะคะแล้วก็จะมีปฏิทินด้านวัฒนธรรมด้วยนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้คนแข็งแรงและเจ็บป่วยได้เหมือนกันนะคะ
1: ในส่วนของกรอบคู่มือชุมชนนะคะมันเป็นเรื่องของการปูพื้นตาให้อาวุธให้ความรู้กับเด็กก่อนที่เด็กจะลงชุมชนก็คือก่อนหน้านี้จะมีอาจารย์สุพจน์ซึ่งอาจารย์จะเล่าหรือบรรยายเกี่ยวกับเครื่องมือ7ชิ้นทีนี้เราจะทำยังไงให้เด็กเอาเครื่องมือ7ชิ้นมาใช้ได้เราก็เลยต้องสร้างกรอบคู่มือตรงนี้ขึ้นมาเป็นปฏิบัติการ5ปฏิบัติการนะคะซึ่งเด็กจะเอาตรงนี้มาใช้ลงในชุมชนคือเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเข้าถึงชุมชนเข้าถึงข้อมูลในชุมชนปฏิบัติการที่1ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนผ่านแผนที่เดินดินก็คือจะต้องกลับไปสู่ของเครื่องมือ7ชิ้นนะคะผ่านแผนที่เดินดินทุนทางสังคมนะคะเราก็จะเขียนหลักการของการศึกษาเรื่องนี้วิธีการที่เด็กเขาจะต้องลงไปและให้ได้ข้อมูลนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็วิธีการสังเคราะห์ข้อมูลคือวิเคราะห์ข้อมูลยังไงนะคะแล้วจะมานำเสนอข้อมูลยังไงให้เพื่อนๆฟังที่สั้นกระชับและเข้าใจนะคะแล้วมันจะเป็นตัวจุดโฟกัสให้กับเด็กเนี่ยมาทำงานร่วมกันถ้าเราไม่ให้กรอบเข้าไปเลยเนี่ยเด็กเขาก็จะย่อยแย่ไปหมดพอมารวมกันปุ๊บมันก็จะวุ่นวายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้เขาทำงานร่วมกันโดยที่มีจุดเป้าหมายเดียวกันนะคะพอปฏิบัติการที่2ก็จะเป็นเรื่องของคนคือเป็นเรื่องของการเข้าไปศึกษาประวัติชีวิตคนเพื่อให้เด็กเขาได้เรียนรู้ทุกสุขของชาวบ้านแล้วก็เข้าจัดการกับความทุกข์นั้นยังไงสร้างสุขของเขายังไงนะคะพอเสร็จปุ๊บมาปฏิบัติการที่3เด็กเขาก็จะต้องเรียนรู้ว่าที่เขาทำมาทั้งหมดปฏิบัติการที่1และ2เนี่ยชุมชนทั้งชุมชนเนี่ยหรือทั้งหมู่บ้านเนี่ยมันมีปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาร่วมหรือปัญหาส่วนบุคคลหรือปัญหาส่วนครอบครัวสรุปออกมาให้เห็นปัญหาแล้วก็เข้าไปหาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหานั้นหาคนที่มาช่วยแก้ไขนะแล้วก็วิธีการจัดการของคนในชุมชนนะพอเขาได้ตรงนี้มาปุ๊บก็จะนำสู่ปฏิบัติการที่4เพื่อที่จะหาปัญหาหรือสถานการณ์หรือประเด็นอะไรก็ได้ที่ชุมชนเขาอยากจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขนะคะแล้วก็ไปจัดเวทีชาวบ้านซึ่งเวทีชาวบ้านนี่เป็นการ สร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนเข้ามาร่วมเรียนรู้กับเด็กและเด็กก็เรียนรู้กับชุมชนว่าเราจะทำยังไงให้จัดการแก้ไขปัญหาหรือจัดโครงงานอะไรที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของมหาลัยของเด็กแล้วก็คนในชุมชนนะใช้แรงประโยชน์อะไรในชุมชนนะฮะแล้วเด็กเขาก็จะรู้วิธีคิดของคนในชุมชนรู้วิธีคิดของเพื่อนเรียนรู้ระหว่างกันนะฮะแล้วพอมาเป็นปฏิบัติการที่5นะก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบนะฮะก็จะออกแบบให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยนะคะว่าถ้าเขาจะแก้ไขปัญหาอันนึงอย่างเช่นภัยแล้งของชุมชนเนี้ยเด็กเขาจะมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทยังไงชุมชนต้องมาช่วยทำอะไรเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือปฏิบัติการเนี้ยทั้ง5ปฏิบัติการเนี่ยเหมือนจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กได้มาเรียนรู้ร่วมกันมันคือกุศโลบายอันหนึ่งนะฮะแต่เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ค่ะเด็กจะได้อะไรบ้างได้เยอะเลยนะฮะเขาจะได้รู้เรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมกลุ่มนะฮะคุยยังไงนะฮะจัดการกับความขัดแย้งยังไงและยังต้องสื่อสารกับคนในชุมชนทำยังไงให้เข้ามาร่วมมือทำยังไงให้เขาให้ข้อมูลนะฮะและยังต้องมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอีกก็จะเกิดความสามัคคีความรักและที่สำคัญที่สุดคือเขาจะรักชุมชนนี้และชุมชนก็จะรักเขา
2: ประโยชน์ที่แรกคือหนึ่งละเราเข้าใจกลุ่มเพื่อนๆที่มาจากต่างคณะต่างสาขาวิชาชีพกันซึ่งเดี๋ยวพอเราเรียนจบไปเนี่ยค่ะเราก็ต้องไปทำงานในสาขาของตัวเองใช่ไหมคะก็จะเป็นการเพิ่มความเข้าใจระหว่างเพื่อนทำอะไรได้บ้างเราทำอะไรได้บ้างแล้วก็เหมือนบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนว่าสามารถทำอะไรได้บ้างค่ะการมาค่ายเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการฝึกฝีมือเราก่อนว่าเราจะสามารถสื่อสารกับชาวบ้านยังไงเราจะมีเทคนิคยังไงในการที่จะได้ข้อมูลจากเขามาแล้วก็ทำให้เรามาประมวลผลว่าปัญหาสุขภาพที่แท้จริงของเขาค่ะมันเกิดมาจากอะไรเพื่อที่เราจะสามารถแก้ไขจุดที่ต้นเหตุได้เราจะได้ไม่ต้องไปนั่งแก้ไขที่ปลายเหตุอะค่ะแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงหลังจากการจบจากการเป็นนักศึกษาไปได้ค่ะ
3: ก็ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับจะช่วยในการพัฒนาเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารระหว่างสหสาขาวิชาครับและช่วยในการเข้าใจว่าแต่ละสหสาขาวิชามีบทบาทอย่างไรครับในการส่งเสริมพื้นฟูและบำรุงสุขภาพของสมาชิกในชุมชนนะฮะเช่นจากเดิมที่เราเคยเข้าใจว่าบทบาทจริงๆแล้วหน้าที่หลักในการบำรุงรักษาเหล่านี้เป็นหน้าที่ของแพทย์เป็นหลักแต่เมื่อเราเข้ามาร่วมแล้วทำให้ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วบทบาทของแต่ละสาขาวิชามันมากกว่าที่เราเคยเข้าใจเช่นเภสัชกรก็เคยคิดเข้าใจว่าเป็นเพียงใจเฉยหมอสั่งมาก็เพียงได้แต่ยาจริงๆแล้วเขามีบทบาทในการพิจารณาทบทวนได้ว่าสิ่งที่ยาหรือการรักษาที่แพทย์ให้นี่เหมาะสมกับผู้ป่วยหรือไม่ครับและหรือเรื่องเกี่ยวกับพยาบาลไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยู่ในเพียงโรงพยาบาลเขายังมีหน้าที่ช่วยในการออกไปบำรุงเยี่ยมเยียนผู้ป่วยคือบำรุงทั้งจิตใจและก็เศรษฐฐานะช่วยในการนำมาปรับปรุงเสนอย้อนฟีดแบ็กกลับมาหาเราครับ
4: สำหรับโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนโดยตอนต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นทีมกิจกรรมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในตอนหน้าท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทาง www.op.mihidon.ac.th/oraa

0: เมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了
0: 你看一下
1: 你又 turn around wow 哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV

ครื่องมือทางด้านนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือว่าเครื่องเร่งอนุภาคหรือว่าหัววัดรังสีก็ตามเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างเฉพาะทางต้องการคนที่รู้ลึกแล้วก็รู้จริงในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นวิศวกรนิวเคลียร์เนี่ยแหละครับที่จะเป็นคนที่ทำให้เราสามารถใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ได้และจริงๆอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเครื่องมือเหล่านี้ครับด้วยความที่ว่าบางทีเนี่ยมันใช้สารที่มีรังสีอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าเราต้องการวิศวกรนิวเคลียร์มาดูแลให้การใช้งานเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเป็นไปได้อย่างปลอดภัย

0: ถ้าเราพูดถึงนิวเคลียร์ในปัจจุบันเราก็จะนึกถึงพลังงานทางเลือกอีกหนึ่งทางและนอกจากจะเป็นพลังงานทางเลือกแล้วนิวเคลียร์ยังสามารถทำประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้อีกมากมายและผู้ที่มีส่วนในการพัฒนานิวเคลียร์เพื่อใช้ประโยชน์ดังกล่าวนั่นก็คือวิศวกรนิวเคลียร์และรังสี
1: สวัสดีครับผมชื่อกัมปนาศ ซินวานะครับตอนนี้ทำวิจัยทางด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์อยู่ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับคำจำกัดความของคำว่าวิศวกรนิวเคลียร์ผมขอให้ไว้3คำคำที่1ก็คือท้าทายเพราะว่ามันเป็นสาขาวิชาที่ยากแล้วก็ค่อนข้างเฉพาะทางเราจะต้องไปเรียนรู้ในส่วนของนิวเคลียร์ด้วยแล้วก็ส่วนสาขาวิชาที่มาสนับสนุนตรงนั้นด้วยอย่างที่2ก็คือสร้างสรรค์อันนี้ผมมองในมุมของงานวิจัยที่เป็นด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์เราจะต้องมองปัญหาแล้วก็คิดไอเดียในการแก้ปัญหาตลอดเวลาอย่างที่3ก็คือร่วมมือซึ่งผมมองว่าด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่สาขางานที่สามารถทำงานได้โดยเฉพาะด้วยตัวมันเองแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องเข้าไปร่วมประสานงานกับคนที่เชี่ยวชาญในสาขาอื่นหรือบางทีต้องอาศัยความช่วยเหลือจากต่างประเทศนั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นคนที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่นได้แล้วก็สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่อยู่ภายนอกได้ดีครับเสน่ห์ของอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับผมมองว่าด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่มันค่อนข้างเฉพาะทางแล้วก็เครื่องมือนิวเคลียร์เองเนี่ยต้องการวิศวกรนิวเคลียร์ที่เข้าใจในเครื่องมือเหล่านั้นจริงๆเข้ามาดูแลแล้วก็เข้ามาใช้งานผมก็เลยมองว่าการที่มันมีคนอยู่ไม่กี่คนสามารถทำงานตรงนี้ได้เนี่ยมันดูเท่มันดูดี

จริงๆแล้วตอนเด็กๆครับไม่ได้ตั้งต้นว่าเป็นอยากเป็นวิศวกรนิวเคลียร์เลยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยด้วยความที่ว่าคุณพ่อของผมเป็นวิศวกรโยธาแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อพาไปดูตึกที่เขาทำเป็นตึกกระจกทั้งหมดแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยกระจกเนี้ยพ่อออกแบบแล้วก็ช่วยดูแลการติดตั้งด้วยเราก็มองว่าวิชาชีพวิศวกรเนี่ยมันดูเท่มันดูดีแล้วเราก็อยากเป็นวิศวกรตั้งแต่เด็กเลยแรงบันดาลใจในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์ครับตอนนั้นเนี่ยกำลังเรียนอยู่ปี3เรียนอยู่สาขาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งพอดูเรื่องพลังงานเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ก็มีคนในเมืองไทยทำเยอะแล้วพลังงานชีวภาพก็มีคนทำงานแล้วก็สนใจเยอะแต่พลังงานนิวเคลียร์มันดูซับซ้อนมันดูว่ามองแล้วเราก็ไม่ทำอะไรอยู่ก็เลยอยากไปเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเอาพลังงานนี้มาใช้ในเมืองไทยเนี่ยเราจะใช้มันได้ยังไงบ้างแล้วก็เราจะทำให้มันปลอดภัยได้ยังไงก็เลยเริ่มสนใจอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์แล้วก็เบนเข็มไปทางวิศวกรนิวเคลียร์ตั้งแต่ตอนนั้นครับสำหรับประวัติการเรียนนะครับปริญญาตรีผมเรียนวิศวกรรมสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกเนี่ยเป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการครับจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ทุนของรัฐบาลกพ.

ครับไปเรียนตั้งแต่มัธยมปลายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพอเรียนจบม.ปลายเนี่ยก็มองว่าปัญหาทางด้านพลังงานเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจนะครับตอนปริญญาตรีเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้วหลังจากเรียนไปได้สัก 2-3 ปีนะครับก็มองว่าในพลังงานทั้งหลายเนี่ยพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมองไม่ค่อยเห็นคนเรียนเท่าไหร่แล้วก็ดูเป็นสิ่งที่ซับซ้อนท้าทายนะครับปริญญาโทนะครับก็เลยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวเรียนที่เดิมก็เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขานิวเคลียร์และการจัดการหลังจากเรียนจบปริญญาโทนะครับก็กลับมาทำงานที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะครับก็ทำงานอยู่ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ก็ตอนนี้ผมทำงานมาได้6ปีแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ทำงานไปได้1ปีนะครับก็ได้รับโอกาสในการไปเรียนปริญญาเอกนะครับสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการที่มหาวิทยาลัยโตเกียวที่เดิมนะครับพอเรียนได้2ปีครึ่งก็จบปริญญาเอกกลับมานะครับแล้วก็ยังทำงานวิจัยอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งงานวิจัยที่ทำเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทางสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์โดยตรงนะครับดูเรื่องความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่เรามีอยู่ในประเทศไทยแต่ก็ยังดูถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยสำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นผลงานที่เป็นผลงานวิจัยเป็นหลักผลงานสำคัญจริงๆเนี่ยเป็นการประเมินผลกระทบที่มันอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อยู่รอบๆ บ้านเราตัวหลักๆเลยที่ดูเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศจีนก็คือเราดูว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นแล้วก็มีการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีเนี่ยมันจะสามารถลอยผ่านบรรยากาศเข้ามาที่บ้านเราแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคนที่บ้านเราได้หรือเปล่าหลังจากการวิจัยแล้วก็พบแล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีอุบัติเหตุที่ประเทศจีนแล้วก็เกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีออกมาเนี่ยด้วยความที่ว่าอยู่ห่างจากบ้านเราพอสมควรหลายร้อยกิโลเมตรนะครับก็เลยมองเห็นว่าผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับบ้านเราเนี่ยไม่มีนัยสำคัญเราทำการวิจัยเองเราก็เลยทราบใช่ไหมครับว่ามันไม่มีผลกระทบก็จะมีเพื่อนบ้านเราอีกหลายๆที่อย่างเช่นประเทศลาวประเทศพม่าเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยไอโรงไฟฟ้าที่มันอยู่ประเทศรอบๆบ้านเขาเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบกับเขาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เลยร่วมมือกันในระดับอาเซียนนักวิจัยที่ทำงานเรื่องพวกนี้นะครับสร้างขึ้นมาเป็นเครือข่ายวิจัยทางด้านความปลอดภัยในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นงานที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการถ่ายทอดความรู้ในการประเมินเรื่องเหล่านี้ให้กับประเทศที่อยู่รอบๆข้างกันแล้วก็ทำวิจัยร่วมกัน

สำหรับแนวคิดในการทำงานผมรู้สึกว่าเราควรจะเอาข้อดีของกลุ่มคนที่เราไปเจอแล้วก็รู้จักเนี่ยมาใช้เป็นหลักในการทำงานของเรานะครับผมรู้สึกว่าเราต้องอ่อนน้อมเหมือนคนไทยเราต้องตรงเวลาเหมือนฝรั่งเราต้องขยันเหมือนคนจีนแล้วเราก็ต้องทำงานเป็นทีมเหมือนคนญี่ปุ่นซึ่งถ้าเราทำ4อย่างนี้ได้ไปพร้อมๆกันแล้วเนี่ยเราน่าจะได้งานที่มันดีแล้วก็มีประสิทธิภาพครับสำหรับคำคมที่ผมใช้ในการทำงานนะครับจริงๆง่ายมากเลยก็คือ just do it ลงมือทำเพราะว่าจริงๆแล้วนักวิจัยเนี่ยชอบคิดครับมีไอเดียเยอะเราก็คิดไปเรื่อยเจอปัญหาเราปัญหานั้นแล้วเราก็คิดหาไอเดียว่าเราจะมาแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงแต่ว่าไอเดียเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่ได้เอามันลงไปปฏิบัติจริงนะครับเพราะฉะนั้นคำคมหรือว่าคติพจน์สำคัญของผมเลยเนี่ยก็คือเราคิดเรามีไอเดียแล้วเนี่ยเอาไอเดียนั้นไปทำจริงๆให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาจริงๆ

0: ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งและเนื้องอกโดยการใช้รังสีฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างตรงจุดซึ่งการนำนิวเคลียร์มาใช้ทางการแพทย์ต่างๆเราเรียกว่าเวชศาสตร์นิวเคลียร์
1: สำหรับขั้นตอนการทำงานของอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับจริงๆผมอยากจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นนักวิจัยที่เป็นวิศวกรนิวเคลียร์ส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่เขาทำงานกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยตรงเลยสำหรับส่วนแรกก่อนก็คือทำงานเหมือนนักวิจัยทั่วไปนะครับเริ่มจากการหาโจทย์วิจัยก็คือดูส่วนที่มันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือเครื่องมืออื่นๆที่เป็นเครื่องมือทางนิวเคลียร์อย่างเช่นพวกหัววัดรังสีหรือว่าเครื่องอนุภาคทั้งหลายพอได้ปัญหาตรงนั้นแล้วเราก็เอามาวางแผนว่าเราควรจะทำการวิจัยหรือว่ารับมือกับมันยังไงบ้างแล้วเราก็ประสานงานกับ

ที่ทำงานร่วมกับเราหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการวิจัยแล้วพอได้ผลการวิจัยแล้วเราก็เอาไปขยายผลต่อหรือไม่ก็เอามาแก้ปัญหาจริงที่เราดูเอาไว้ตั้งแต่ต้นส่วนที่2ก็คือส่วนของที่เขาเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่ทำหน้าที่เดินเครื่องเลยพวกนี้ก็มีการวางแผนอีกเช่นกันก็คือเขาก็จะดูว่าเชื้อเพลิงที่เขามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันใช้งานไปได้มากน้อยแค่ไหนจะต้องสลับที่เชื้อเพลิงในแกนหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมี1ทีมที่เขาไปออกแบบในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาเพื่อดูว่าเฮ้ยวางเชื้อเพลิงแบบไหนที่จะใช้งานไปได้นานแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพอทำตรงนั้นเสร็จแล้วก็จะมีทีมที่มาจัดย้ายเชื้อเพลิงจัดย้ายเชื้อเพลิงเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มเดินเครื่องการเดินเครื่องเนี่ยสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยอะครับจะไม่ได้เดินเครื่องตลอดเวลา24ชั่วโมงเหมือนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่เราจะเดินเฉพาะเวลาที่เราใช้งานนะครับเวลาใช้งานก็จะมีพี่ๆที่เขาเดินเครื่องก็มาเดินเครื่องกันซึ่งโดยปกติแล้วเขาก็จะใช้ทีมประมาณ3คนนะครับมีหัวหน้า1คนแล้วก็มีอีก2คนช่วยกันดูเพื่อให้เราสามารถเดินเครื่องได้อย่างปลอดภัยเผื่อมีใครคนนึงเกิดเผลอทำอะไรผิดเราจะได้มีคนช่วยกันเตือนนะครับจะได้ไม่กดปุ่มผิดกันขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วมันก็จะมีช่วงที่เราไม่ได้เดินเครื่องช่วงนี้ครับเขาก็จะตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งหลายหรือว่าเครื่องมือว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับถ้ามีปัญหาก็อาจจะต้องหยุดการเดินเครื่องเพื่อซ่อมแซมซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราวางแผนแล้วเราตรวจกันอย่างดีเนี่ยก็จะไม่มีการซ่อมแซมนอกแผน

คุณสมบัติที่ดีสำหรับการเป็นวิศวกรนิวเคลียร์นะครับด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นสาขาที่ค่อนข้างเฉพาะทางจริงๆในเมืองไทยก็มีให้เรียนไม่ค่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นกลุ่มคนที่จะต้องเริ่มทำงานทุกอย่างสมมติว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยกลุ่มคนไม่กี่คนตรงนี้เนี่ยแหละครับที่จำเป็นจะต้องเข้าไปเพื่อแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไอเดียการที่จะเป็นนักวิจัยที่ดีจะต้องมีไอเดียสมมติว่าเราเห็นปัญหาใดๆเข้าไปดูแล้วเฮ้ยสมมติว่าเชื้อเพลิงไม่ลงแกนเราต้องเริ่มคิดแล้วว่าถ้าเชื้อเพลิงมันไม่ได้ลงล็อกพอดีเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงได้บ้างสามารถดึงขึ้นออกมาได้หรือเปล่ารังสีที่คนที่ดึงขึ้นมาจะได้รับเนี่ยจะส่งให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าอย่างที่2ต้องมองภาพกว้างด้วยความสาขาวิชานิวเคลียร์เนี่ยครับมันเป็นวิชาเหมือนสหสาขาต้องใช้ความรู้ของหลายๆสาขาร่วมกันนิวเคลียร์เองพื้นฐานของมันเป็นฟิสิกส์แต่ด้วยความที่ว่าเวลามันมาใช้งานแล้วเนี่ยมันใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นคุณสมบัติก็คือเราต้องสามารถจัดเอาองค์ความรู้ที่มันมีอยู่หลายๆสาขาและไม่ใช่ของเราเองด้วยนะครับบางทีก็จะต้องเป็นของคนอื่นด้วยนะครับจับเข้ามารวมกันนะครับแล้วก็เอาไปใช้แก้ปัญหาก็คือคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของคนที่ทำงานวิศวกรนิวเคลียร์สำหรับอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับการที่เราจะสามารถประสบความสำเร็จได้เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องมีพื้นฐานความรู้ที่ดีนั่นเป็นอย่างแรกนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นสาขาเฉพาะทางแล้วมันก็มีคนที่รู้ในประเทศของเราเนี่ยไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ก็คือเวลาเราเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเรามีไอเดียในการแก้ปัญหาซึ่งจริงๆแล้วไอเดียเนี่ยจริงๆแล้วมันออกมาค่อนข้างยากอยากให้เราให้ความสำคัญกับทุกไอเดียนะครับบางทีไอเดียที่ออกมาเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้อะมันไม่ใช่แต่ว่าอย่าไปทิ้งมันให้ความสำคัญกับทุกไอเดียแล้วก็จับเอาไอเดียนั้นเนี่ยมาแก้ปัญหาอย่างที่สองที่สำคัญเนี่ยก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นสหสาขานะครับมันต้องใช้ความรู้ของหลายๆสาขาวิชาบางทีเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้เราจะต้องไปขอความช่วยเหลือคนนู้นทีคนนี้ทีนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้เนี่ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในงานของเราได้แล้วก็ทำวิจัยที่มันเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้เครื่องปฏิกรณ์เองหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรือว่าเป็นแนวทางในการวิจัยให้ประเทศอื่นๆที่อยู่รอบๆข้างเราก็ได้ครับสำหรับการทำงานในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับจริงๆแล้วถามว่าส่งผลต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็โดยปกติผมก็ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ก็ไม่ค่อยมีงานเสาร์อาทิตย์เท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ว่ามีวิญญาณนักวิจัยสมมุติว่ามีไอเดียอะไรผุดขึ้นตอนวันเสาร์วันอาทิตย์บางทีก็อาจจะมานั่งทำงานนิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่ามีปัญหาอะไรต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับ

หนูชื่อนางสาวอรินหานเจริญค่ะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชานิวเคลียร์และรังสีค่ะเหตุผลที่เลือกวิชานี้นะคะก็เพราะว่าเดิมทีเนี่ยเป็นคนที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็สนใจว่าเอ๊ะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างถึงจะได้เทคโนโลยีเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนี้ก็เลยสนใจเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่วนภาควิชานิวเคลียร์เนี่ยเพราะว่าสนใจดูตามภาพยนตร์หรือว่าตามนิยายเนี่ยเขาจะเห็นว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่อันตรายแล้วก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันอันตรายจริงหรือเปล่าแล้วก็เลยไปศึกษาดูแล้วก็สนุกไปกับมันค่ะก็เลยเลือกภาควิชานี้ค่ะ

0: ของภาควิชานี้นะคะคือมันเป็นศาสตร์ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของการแก้ปัญหาทางกายภาพไปค่ะเพราะว่านิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์เกี่ยวกับพลังงานแล้วก็อนุภาคเล็กๆซึ่งเราสามารถใช้เจ้าศาสตร์นี้เนี่ยแก้ปัญหาที่อุปกรณ์ทางกายภาพอาจจะทำไม่ได้ค่ะ
1: ชื่อโยยุอาสะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชานิวเคลียร์และรังสีครับก็ตั้งแต่เข้ามาเรียนภาควิชานี้วิชาที่เน้นก็จะเป็นพวกเรื่องการตรวจวัดรังสีแล้วก็เรื่องของการทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ช่วงแรกๆเราก็จะยังไม่ค่อยคุ้นกับคำศัพท์เฉพาะทางบางคำอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ในเรื่องของพวกโรงไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับมันจะมีการใช้คณิตศาสตร์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปทบทวนแล้วก็เอากลับมาใช้ตอนปีหนึ่งเนี่ยครับเขาจะสอนวิชาพวกพื้นฐานวิศวกรรมแล้วก็พวกคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อะไรพวกนี้ครับก็เราก็จะเรียนแคลคูลัส1แคลคูลัส2ฟิสิกส์1ฟิสิกส์2แล้วก็มีวิชาเคมีมีคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งมีวิชาดรออิ้งแล้วก็วิชาแมทเทอเรียลซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นพื้นฐานในการไปต่อยอดสำหรับสาขาอื่นๆส่วนสาขาเราเนี่ยที่เป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์นะครับเราจะได้ใช้พวกแคลคูลัสแล้วก็ฟิสิกส์เป็นส่วนมากส่วนตอนปี2เราก็จะเรียนวิชาที่เป็นเฉพาะก็จะเป็นพวกวิชาแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พวกการตรวจวัดรังสีแล้วก็จะมีวิชาที่เรียนรวมกับภาคเครื่องกลซึ่งก็คือวิชาเทอร์โมไดนามิกส์แล้วก็วิชา Engineering Mechanics ซึ่ง2วิชานี้ก็ค่อนข้างยากแต่จริงๆมันก็จะใช้พื้นฐานจากตอนปี1ซึ่งน้องๆที่มีความถนัดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนตอนปี1เนี่ยก็จะสามารถผ่านตรงนี้ไปได้โอเคหน่อย
2: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงษ์แพทย์เพ่งวานิชเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางรังสีก็คือนำเอา3ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยมาร่วมกันเพื่อให้นิสิตที่จบไปเนี่ยสามารถทำงานได้ไม่ว่าในเรื่องของไฟฟ้าสามารถที่จะออกแบบตัวอิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถที่จะช่วยดูในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับรังสีได้แล้วก็มีความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการใช้รังสีในด้านต่างในส่วนของปริญญาตรีเนี่ยข้อกำหนดต่างๆนะครับพื้นฐานที่จำเป็นเนี่ยก็จะเหมือนกับทางด้านวิศวกรรมทั่วไปก็คือจะต้องมีความรู้ทางด้านเลขนะคณิตศาสตร์นะฟิสิกส์แล้วก็เคมีนะก็จำเป็นเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะไปต่อยอดในสาขาในส่วนใดของนิวเคลียร์นะครับปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะเรียนรวมกันกับวิศวกรชนิดอื่นๆนะครับก็จะมีวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะก็จะเป็นพวกวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์นะเคมีนะครับพื้นฐานทางวิศวกรรมต่างๆที่จำเป็นพอเริ่มปี2เนี่ยก็จะเริ่มเรียนเข้ามาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

0: นิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นนะก็จะมีทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเครื่องกลนะก็จะเรียนพวกของเหลวของไหลนะครับทางด้านไฟฟ้านะก็จะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของวงจรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์นะตัวรังสีคืออะไรมันมีปฏิกิริยายังไงบ้างแล้วก็การป้องกันรังสีเราจะทำยังไงปี3ปี4เนี่ยนิสิตก็จะเริ่มที่จะได้ก็จะเจาะลึกในเรื่องของนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันนิสิตก็จะได้เลือกที่จะมุ่งเน้นไปทางด้านไหนนะซึ่งทางภาควิชาเนี่ยเราก็จะแบ่ง4กลุ่มใหญ่นะครับก็จะมีกลุ่มในเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของการวัดนะครับกลุ่มในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์นะที่ใช้ในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วก็กลุ่มในเรื่องของวัสดุนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีวิชาเลือกที่ไม่เหมือนกันนิสิตสามารถที่จะเลือกที่จะไปมุ่งเน้นในวิชาทางด้านต่างๆได้สำหรับภาควิชาของเราก็จะรับแบ่งการรับออกเป็น3รอบปกติจะมี5รอบแต่ของเราจะรับรอบที่1ก็จะเป็นโควต้าพิเศษส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิสิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์ทางด้านคณิตศาสตร์ก็เป็นนิสิตที่เรียกว่ามีรางวัลนะติดตัวก็อย่างเช่นพวกโอลิมปิกอันนี้จะรับประมาณ 2-3 คนต่อปีรอบต่อไปที่เราจะรับก็คือนิสิตรับตรงนะเป็นรอบที่3ซึ่งภาควิชาเราก็จะมีรหัสเป็นของตัวเองนะครับก็คือรหัสจอจานรอจุฬา007นะครับอันนี้สำหรับรอบที่3สามารถสมัครมาเข้ามาได้เป็นรับตรงส่วนรอบที่4เนี่ยเราอาจจะเปิดรับเป็นบางปีแต่ในปีปัจจุบันเรายังไม่เปิดรับตรงนี้แต่นิสิตที่เข้ามาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ยังไม่เจาะจงสาขาเนี่ยนะในปี2สามารถที่จะเลือกเข้ามาศึกษาในด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์ได้ด้วย
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรนิวเคลียร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblue.com
2: ก็สำหรับน้องๆที่สนใจคณะนี้แล้วก็อยากจะเตรียมความพร้อมที่จะเข้าคณะนี้นะคะก็อยากจะให้เน้นไปที่คณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์ค่ะส่วนภาษาเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมตัวช่วยให้เรามีความโดดเด่นขึ้นมาค่ะสำหรับเรื่องแรงบันดาลใจเนี่ยให้เรามองซะว่าการสอบเข้าเนี่ยมันเป็นแค่จุดหนึ่งของชีวิตที่เราต้องผ่านก้าวผ่านไปให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอื่นที่มันอาจจะยังไม่จำเป็นแล้วก็เก็บไว้ก่อนให้เรามุ่งเป้าไปที่จุดมุ่งหมายของเราที่สำคัญที่สุดค่ะ
3: ก็สุดท้ายก็อยากฝากถึงน้องม.6ว่าการเตรียมตัวสอบเนี่ยเราพยายามทำให้เต็มที่แต่ว่าอย่าไปเครียดมากซึ่งพี่คิดว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วแล้วผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยพี่คิดว่านั่นโอเคที่สุดแล้วสำหรับน้อง
0: อยากจะให้นิสิตเนี่ยนะครับถ้ามีความสนใจทางด้านวิศวกรรมก่อนแล้วก็มีความสนใจทางด้านนิวเคลียร์และรังสีถ้ามีโอกาสก็อาจจะเข้ามาดูงานที่ภาคเพราะจริงๆแล้วปัจจุบันเราก็จะมีนิสิตจากหลากหลายโรงเรียนหลากหลายเนี่ยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่วงที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเปิดในเรื่องของ Open House สามารถเข้ามาดูได้ว่าทางภาควิชาเรามีอะไรบ้างจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับนิสิตที่สนใจก็เตรียมตัวสอบในเรื่องของวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์แล้วก็ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็จะช่วยได้เป็นอย่างดี

สำหรับความภาคภูมิใจของผมนะครับในการเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ผมขอแบ่งออกเป็น2ส่วนแล้วกันนะครับอย่างที่1ก็คือด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์วิชาที่ค่อนข้างยากเราได้โอกาสในการไปเรียนต่างประเทศแล้วก็เอาความรู้เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความรู้ที่ต้องใช้เวลาในการเรียนเอามามองปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ดูว่าเราสามารถแก้ไขมันยังไงได้บ้างซึ่งคนที่ได้รับโอกาสตรงนี้เนี่ยมีไม่ค่อยมากแต่ว่าเราเป็นคนนึงที่ได้โอกาสตรงนั้นแล้วเราก็สามารถนำมันมาแก้ไขปัญหา

ที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆอย่างที่สองก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนิวเคลียร์เองมันสามารถช่วยพัฒนาสังคมได้ค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าเราจะอยู่เบื้องหลังนะครับแต่เราก็มีความภาคภูมิใจว่านิวเคลียร์ที่เราไปร่ำเรียนมาจากต่างประเทศนะครับนิวเคลียร์ที่เรากับวิศวกรที่เขาเดินเครื่องปฏิกรณ์วิจัยร่วมกับพัฒนากันมาเนี่ยมันสามารถใช้ในการแก้ปัญหาของประเทศหรือใช้ในการพัฒนาประเทศของเราได้จริงๆครับ

การช้อปปิ้งออนไลน์นะครับปัจจุบันก็ได้รับความนิยมมากขึ้นมากขึ้นนะครับอยากจะเรียนอย่างนี้ครับการไปช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยก็เหมือนเรานะครับไปที่ห้างสรรพสินค้าหรือไปซื้อของหรือไปกินอาหารที่ร้านอาหารนะครับเราเวลาเราไปร้านอาหารเราดูยังไงครับว่าร้านนี้จะอร่อยจะสะอาดจะมีบริการที่ดีนะครับโดยปกติเราก็ดูผู้ใช้งานนะครับถ้ามีคนมาทานอาหารเยอะๆก็น่าจะเป็นร้านที่เรียกว่าน่าจะประสบความสำเร็จก็คืออาจจะมีรสชาติอร่อยมีบริการดีมีความสะอาดนะครับเหมือนกันครับการช้อปปิ้งออนไลน์ก็คือว่าดูว่าเป็นที่นิยมหรือเปล่านะครับก็อาจจะดูจากรีวิวของลูกค้าที่ใช้บริการก่อนหน้านะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับบางเว็บไซต์บางแหล่งเนี่ยก็จะบอกปริมาณการขายสินค้าด้วยนะครับถ้ามีรีวิวที่ดีมีปริมาณการซื้อขายที่เยอะนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าน่าจะมีความเชื่อถือได้ดีระดับหนึ่งนะครับแต่หากว่าเรายังไม่มั่นใจนะครับเวลาเราซื้อสินค้าเนี่ยเราอาจจะลองที่จำนวนหรือมูลค่าน้อยๆก่อนนะครับเพื่อทดลองว่าส่งของได้จริงหรือเปล่านะครับมีคุณภาพมีการบริการที่ดีหรือเปล่านะครับถัดมานะครับเรื่องการใช้การชำระเงินปัจจุบันนี้มีหลากหลายมากเลยนะครับจะเป็นจ่ายด้วยการโอนจ่ายด้วยบัตรเครดิตจ่ายด้วย เรียกว่ามาส่งแล้วก็ค่อยจ่ายนะครับอันนี้เนี่ยก็มีหลากหลายช่องทางนะครับท่านก็สามารถเลือกช่องทางที่เหมาะสมกับตัวท่านเองนะครับสิ่งที่อาจจะมีความน่ากังวลก็คือการจ่ายเงินไปก่อนได้รับสินค้านะครับอันนี้ก็ประเภทโอนเงินก่อนอันนี้ก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะครับส่วนการชำระตอนที่ได้รับของเนี่ยก็อาจจะมีความปลอดภัยมากกว่านะครับเครดิตการ์ดก็น่าจะมีความปลอดภัยมากกว่าประเภทเดบิตการ์ดที่หักเงินไปก่อนนะครับเครดิตการ์ดก็อาจจะร้องเรียนกับผู้ให้บริการบัตรเครดิตได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับดูเรื่องของความนิยมนะครับเป็นที่นิยมดูรีวิวต่างๆช่องทางการชำระเงินเลือกให้เหมาะกับตัวเองนะครับให้มีความปลอดภัยครับ

รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วกินกันแบบจุกๆที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัยครับพาไปล้วงเคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแท้ๆตามแบบฉบับชาวเมืองเก่าพร้อมพาไปรู้จักกับแกงไข่น้ำและต้มยำหยวกกล้วยที่บอกเลยครับว่าสูตรนี้ผมเองก็ไม่เคยกินมาก่อนเลยครับในทุกๆเช้าของชุมชนที่นี่นะครับจะมีกิจกรรมให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมารวมตัวกันใส่บาตรที่สะพานบุญวัดตะพังทองกันแบบนี้ครับอิ่มบุญกันแล้วต่อไปก็ได้เวลาอิ่มท้องแล้วล่ะครับวันนี้นะครับผมก็ได้แม่นีไกด์ประจำชุมชนพาผมไปท่องเที่ยวเมืองเก่ากันครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดอะไรครับวันนี
2: ้ตลาดวัดตะพังทอง
1: ทำไมปลาท่องโกะที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นมันไม่ได้เป็นแบบคู่แต่มันเป็นแบบเป็นเกลียว
2: อ๋อ
1: มันเป็นสไตล์ของที่นี่
2: เป็นสไตล์ของที่นี
1: ่เอางั้นเอาชาร้อนสักแก้วหนึ่งครับผมแล้วก็กับปลาท่องโกะครับผมฮะนี่เขาบอกเขาม้วนอย่าง
2: น
1: ี้อยู
2: ่นี่มาดูตัวอย่าง
1: น
2: ี่
1: เด็กๆโกเกียวโกเกียว
2: นี่แหละเนี่ย
1: โกเกียวไม่มาเป็นคู่เขาหมุนแล้วปกติถ้าเกิดไม่ได้มาถ่ายรายการกับผมแม่ทำอะไรอ่ะ
2: แม่ก็วิ่งรถนั่นไงเดี๋ยวก็จะพาไปเที่ยวน่ะ
1: อ๋อแม
2: ่ฟ้าน่ะรถตุ๊กๆไฟฟ้าน่ะ
1: อ๋อแม่ขับรถตุ๊กๆเหรออ้าวคุณผู้ชมนี่เราเจอตัวจริงไกด์ตัวจริงเลยขับรถตุ๊กๆพานักท่องเที่ยวเที่ยว
2: ใช
1: ่โอ้โหชั่วโมงหนึ่งก็ดูได้ทั่วเลยนะไปได้หลายที่นะ
2: ทั่วเลยในอุทยาน
1: ยอดอ่ะ
2: ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
1: เข้มข้นหวานมันถึงใจโหเกียวผมชอบกินแบบเนี้ยต้องบอกครับอร่อยมากคุณผู้ชมเพราะว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วทอดใหม่ๆร้อนๆไม่อมน้ำมันหอมๆแบบนี้กินกับชาร้อนตอนเช้าหรือจะเป็นกาแฟโอวัลตินสุดยอดหมดเลยครับผมอันนี้คือขนมวงผมรู้จักครับบางคนเขาจะเรียกมันว่าโดนัทไทยนะครับทำมาจากแป้งข้าวเหนียวถูกไหมครับแม่แป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็จะเคลือบด้วยน้ำตาลอันนี้ทำมาจากอันนี้น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลอ้อยครับอันนี้เป็นน้ำตาลอ้อยถ้าบางสูตรก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวบางสูตรก็จะผสมเนื้อกล้วยก็มีบางสูตรใส่ทุเรียนก็มีปัจจุบันนะอันนี้อร่อยตรงที่มันมีงากับน้ำตาลมันหอมคุณผู้ชมแบบนี้จานละเท่าไหร่ครับ
2: 20
1: จานนี้20บาทใช่ไหมครับแม
2: ่20
1: บาทถูกมากๆครับอันนี้ขนมอะไรครับคล้ายตาคล้ายขนมกล้วย
2: ขนมแตงไทย
1: ขนมแตงไทยเหรอ
2: แตงแล้วลูกขนาดนี้นะเราก็มาขูดแล้วก็ทำเป็นขนมแตง
1: ขนมแตงไทยขายยังไงครับเขาขายยังไง
2: สามกระทง10บาท
1: โอ้โหงั้นต้องลองชิมนะครับขอจัดสักชุดหนึ่งครับผมเนื้อมันจะคล้ายๆขนมกล้วย
2: ใช่
1: แต่ว่ากลิ่นมันจะหอมแตงไทยแล้วมันก็จะมีเนื้อแตงไทยอยู่ข้างในด้วยแต่มันนุ่มกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าเนื้อแตงไทยมันจะไม่เหนียวเหมือนแป้งของเนื้อกล้วยโอ้โหผักพื้นบ้านเยอะจริงแล้วก็ถูกมาก10บาทนี่อันนี้ก็แบบหน่อไม้อันนี้หน่อไม้ป่าหรือเปล่าครับ
2: น
1: ี่หน่อไม้ป่า
2: อย่าง
1: น
2: ี้
1: อย่างนี้ถาดละเท่าไหร่ครับแม
2: ่20บาท
1: ที่แวะน่ะไม่ใช่อะไรอันนี้อะไรอ่ะแม่
2: อ
1: ัน
2: นี้ไข่เน่า
1: ไม่กินเป็นไหมอ่ะ
2: กินเป็น
1: ผมกินไม่เป็นอ่ะ
2: เป็นกินได้อร่อย
1: โอเคงั้นลองชิมไข่เน่าดีกว่าครับแม
2: ่อร่อย
1: หนึ่งกระป๋องนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
2: ราคา10บาท
1: รสมันเป็นยังไงอ่ะ
2: ลองดูที่อร่อยเหมือนกันอ่ะชาวบ้านเมืองเก่าที
1: ่
2: เขาชอบกิน
1: อร่อยเหมือนกันนี่คือยังไง
2: อร่อยดี
1: อร่อยเหมือนกันนี่ดูมีพิรุษกินแปลกๆเน
2: า
1: ะ
2: กินแปลก
1: ๆมันเหมือนพุทราที่แบบสุกจนเละแล้วอ่ะ
2: ใช่
1: แต่มันไม่ได้เหม็นนะ
2: ไม่เหม็น
1: ทำไมเขาเรียกไข่เน่ามันก็ไม่ได้เหม็นเน่า
2: ชื่อมันมาอย่างนั้นอ่ะชื่อโบราณอ่ะชื่อชาวบ้านเขาเรียกกันแบบนี
1: ้แล้วปกติเขาไปทำอย่างอื่นได้ไหมนอกจากกินสดๆแบบนี
2: ้กินได้อย่างนี้อย่างเดียว
1: โหมีข้าวแกงด้วย

0: อันนี้มีแกงทุกอย่างนะอันนี้เป็นลู่นะ
1: ลู่คืออะไรครับแม่
0: ลู่คือเครื่องในอ่ะเครื่องในหมูนะแล้วก็ใช้เลือด
1: มันเหมือนลาบไหมเหมือนลาบไหม
0: เหมือนลาบ
1: แต่มันเป็นแบบสุกใช่ไหมแล้วถ้าแบบดิบเขาเรียกอะไรก็ลู่เหมือนกัน
0: ลู่เหมือนกันเขาเรียก
1: ลู่ดิบงั้นถ้าสุกต้องลองครับถ้าดิบไม่กล้าครับผมรสมันเป็นยังไงประมาณลาบไหม
0: อร่อย
1: แม่อร่อยทุกอย่างเลยตั้ง
0: แต่อร่อยทุกอย่างของน้องสาวนี่อร่อยทุกอย่าง
1: รสชาติเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรือแห้งเพราะมันมีเลือดเหมือนน้ำตกอะเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่แต่ว่ามันจะปรุงรสจัดสมุนไพรมีรสเปรี้ยวมีรสอะไรด้วยจะบอกว่ารสมันจะไม่จัดเหมือนลาบแต่ว่าจะได้รสชาติของทั้งเลือดแล้วก็เครื่องในอะชัดเจนแล้วก็มีพวกสมุนไพรมาไว้แก้กลิ่นคาวโอ้มีกายศาสตร์นี่อันเนี้ยกินบ่อยมากน้ำพริก
0: ไม่ใช่อันนี้พุทรากวนพุทรากวนเป็นลูกพุทราลูกขนาดนี้พุทรา
1: ผมเคยกินน้ำพริกที่มันเป็นห่อแบบนี้
0: อันนี้พุทรา
1: ตาย
0: พุทรากวน
1: อร่อยเพราะว่ามันมีเนื้อด้วยกัดไปมันจะกรุบกรุบกรุบกรุบหน่อยอันนี้คือเมี่ยง
0: นั่นเมี่ยง
1: เป็นเมี่ยงแบบนี้ห่อเท่าไหร่ครับ
0: คนละ10 บาท
1: เขาห่อใบตองไว้คุณผู้ชมอันนี้ผมไม่เคยเห็นละอันนี้แปลกอ๋อมีใบเมี่ยงอยู่แล้วก็เครื่องอันนี้ก็คือผสมไว้หมดแล้ว
0: ใช่อ๋อ
1: เขาทำให้ไว้เป็นคำแล้วคุณผู้ชมใน1คำมันจะมีใบเมี่ยงมีถั่วแล้วก็มีน้ำตาล
0: น้ำตาลมะพร้าว
1: จะบอกว่าเคยกินใบเมี่ยงไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่ไปถ่ายป่าเมี่ยงที่ลำปางแต่ว่าไอ้เมี่ยงที่คลุกเขาแล้วมีน้ำตาลแบบนี้เป็นครั้งแรกหวานคือถ้าเป็นคนที่ชอบกินแบบพวกน้ำตาลอ้อยเป็นของหวานเลยจะชอบเลยถ้าใครไม่ชอบหวานต้องกินแบบไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าเครื่องมันอร่อยคุณผู้ชมแล้วใบเมี่ยงที่เนี่ยเขาหมักแบบไม่เละมากไม่ได้ออกรสเปรี้ยวเกินนะครับเป็นแบบใบเมี่ยงหอมๆเฉยๆเวลาเคี้ยวแม่ครับผมว่าคนสุโขทัยนี่กินออกหวานใช่ไหม
0: ออกหวาน
1: อย่างร้านนี้นี่ขายน้ำตาลเลย
0: น้ำตาล
1: สีเทาๆนี่คือน้ำตาลอะไรครับแม่
0: น้ำตาลตะโหนด
1: น้ำตาลที่มาจากต้นตาลแท้ๆเหมือนน้ำตาลสดเลย
0: นั่นแหละน้ำตาลแล้วเขาก็จะมาเคี่ยวเนี่ย
1: อันนี้หายากแล้วมีที่แปลกกว่านั้นอีกคืออันนี้
0: อันนี้น้ำอ้อยเป็นน้ำอ้อยกะทิ
1: เป็นน้ำอ้อยกะทิหมายความว่าในผสมกะทิผสมอะไรไปแล้วแล้วเขาเอาไปทำอะไรครับอันเนี้ย
0: ก็ไปทำขนมกินอย่างงี้ก็ได้ไปทำขนมก็ได
1: ้อ๋อกินแบบนี้เลยก็
0: ได้
1: เอาครับงั้นลองหน่อยนะครับผม
0: แข็ง
1: กันไม่เข้าอร่อยเหมือนท็อฟฟี่ที่มันห่อกระดาษสีๆอ่ะมันจะหนึบๆคุณผู้ชมแล้วมันหอมงาเหมือนขนมโบราณเลยไหนลองชิมอันนี้บ้างอันนี้คือน้ำตาลตะโหนดจริงๆที่ทำมาจากน้ำตาลสดเลยเหมือนเรากินน้ำอ้อยที่เป็นก้อนแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นของตาลไงแต่ความหวานอะไรคล้ายๆกันโอ้โหอันนี้อะไรครับคุณแม่
0: ข้าวเก็บว่าวอันนี้นะ
1: กำลังปิ้งร้อนๆเลยอ่ะ
0: ปิ้งแล้วอร่อยเนี่ย
1: ขายเขาขายยังไงครับเนี่ย
0: อันละ10 บาท
1: งงคุณสุโขทัยกินหวานขนาดข้าวเก็บว่าวยังออกหวานเลยขอบมันจะเกมๆหนึบๆแล้วตรงกลางอ่ะมันจะกรอบอร่อย
0: แล้วสายหวานด้วย
1: สายหวานนะครับคนสุโขทัยสายหวานเหรอแม่
0: ใช
1: ่ต่อครับแม่โอ้ที่นี่เรื่องขนมนี่เยอะมากจริงนะที่นี่เยอะอันนี้อะไรครับ
0: เขาเรียกขนมไข่เต๋านะอันนี้เขาเรียกขนมไข่สวรรค์อันนี้ลูกตุย
1: โอ้อันนี้ไม่รู้จักเลยหน้าตาเหมือนซาลาเปาทอด
0: ซาลาเปานั่นแหละ
1: แต่เขาเรียกลูกตุยอยากชิมอันนี้ดีกว่าลูกตุยอ่ะผมว่ามันแปลกอ่ะเอาลูกตุยด้วยเอานี้ด้วยเลยดีกว่าอันนี้ไข่เต๋า
0: ไข่เต๋า
1: ไส้เหมือนนี่ลูกชุบถั่วกวน
0: ใช่นั่นแหละอันนี้ไม่มีไส้นะ
1: ไข่หงเนี่ยมันจะเหมือนไส้ขนมเทียนคือมันจะมีถั่วแล้วมันก็จะมีพวกแบบพริกไทยให้เผ็ดร้อนแต่เนี่ยไข่เต๋าเนี่ยเป็นแบบไม่มีไส้อันนี้ไม่ค่อยเคยกินเท่าไหร่อันนี้ทำย่างอันนี้ให้น้ำตาลมันเคลือบสวยๆเนี่ยมันจะเหมือนกับปลาต้องโกกรอบๆแล้วมันเคลือบน้ำตาลนะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันนุ่มมันกรอบนอกนุ่มในอันนั้นมันจะกรอบไปหมดเลยโอ้โหอันนี้อะไรครับน่ากินมากเลยแม
0: ่อันนี้กล้วยปิ้งยัดไส้นะเขาเรียกกล้วยปิ้งยัดไส้ใส่มะพร้าว
1: อันนี้ข้าวเหนียวปิ้ง
0: อันนี้ข้าวเหนียวปิ้ง
1: อันนี้ก็คือกล้วยปิ้งแต่ว่ามันมีมะพร้าวอยู่ตรงกลางหรือเอามะพร้าวไปทำอะไรมาก่อนครับ
2: มะพร้าวเอาไปกวนแบบใส่น้ำตาลแล้วก็กวน
0: นานๆแล้วก็มันจะเหนียวค่ะ
1: โอ้
0: มันจะหวานหอม
1: เหมือนมะพร้าวเหมือนมะพร้าวเชื่อมเนาะ
0: จ้า
1: ตัวกล้วยนี่ก็ไปชุบน้ำมาก่อนไปชุบน้ำปรุงรสใช่ไหม
0: ชุบน้ำมาย่างไฟอีก
1: มันถึงอร่อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไอตัวน้ำที่ชุบกล้วยมีอะไรบ้างครับแม
0: ่น้ำจิ้มก็มีกะทิมีเกลือแล้วก็มีน้ำตาล
2: เห็นของอร่อยเยอะแยะขนาดนี้น่าเสียดายครับที่ไข่ดาวไม่ได้มาด้วยไม่งั้นคงได้กินจนพุงกลางแน่นอนครับของอร่อยประจำจังหวัดสุโขทัยยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเพราะร้านที่เรากำลังจะไปต่อเขาบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัยกันเลยทีเดียวครับ
0: มาสุโขทัยต้องมากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอย่างนั้นมาไม่ถึงสุโขทัย
1: ความอร่อยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยอันดับหนึ่งคือต้มยำต้องเป็นมะนาวแท้ถั่วลิสงต้องคั่วใหม่ๆโอ้หวานนำเปรี้ยวตามกลมกล่อมด้วยน้ำซุปเครื่องแน่นๆไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวหมูหมูสับต๋องพริกป่นผักชีฝรั่งซอยครบถ้วนอร่อยครับ
2: คุณผู้ชมแปลกใจกันไหมครับว่าก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆอย่างก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยทำไมถึงมีหมูแดงซึ่งเป็นอาหารจีนผสมอยู่ด้วยแม่นีเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนนะครับมีพ่อค้าชาวจีนเดินทางมาที่สุโขทัยแล้วได้นำหมูแดงมาเผยแพร่ทำให้ชาวสุโขทัยติดใจในรสชาติและความเข้มข้นของหมูแดงจึงนำมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยให้เราได้กินกันจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับ
1: รู้สึกผิดอ่ะแม่ไม่กินด้วยกันเหรอ
0: กินไปสิเดี๋ยวแม่กินทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยว
1: กินด้วยกันไหม
0: ไม่ละอ่ะเดี๋ยว
1: ไม่จะได้หารเท่าไงโอ้โหอร่อยขนาดนี้คุณแม่แค่ชิมอย่างเดียวไม่พอต้องขอไปดูวิธีทำเดี๋ยวไปบุกในครัวกันเลยครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมเวลาเรามากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเราไม่ต้องสั่งว่าต้มยำใช่ไหมเพราะว่าเขาปรุงอยู่แล้วก็คือสั่งก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเส้นอะไรได้เลย
0: ได้เลย
1: งั้นเอาเส้นเล็กน้ำไม่ใส่น้ำแม่เอาใหม่มงเอาใหม่งั้นแม่เอานี้ดีกว่า
0: เส้นเล็กแห้งสุโขท
1: ั
0: ย
1: เส้นเล็กแห้งสุโขทัยแต่ใส่น้ำด้วย
0: มันไม่เหมือนกันนะคือแห้งก็คือแห้งอะค่ะ
1: เอานะเอาเส้นเล็กนะผมล้อเล่นด้วยอันดับแรกเอาเส้นลงไปลวกใส่ผักลงไปผักก็มีถั่วฝักยาวทำไมก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยต้องเป็นถั่วฝักยาวอะแม
0: ่ก็สูตรดั้งเดิมไงฮะสูตรโบราณไงฮะ
1: ครับแล้วก็ไม่ใส่ถั่วงอกเลยเหรอ
0: แล้วแต
1: ่
0: ฮะ
1: อ๋อแล้วแต่คน
0: ส่วนมากจะเป็นถั่วฝักยาว
1: ถั่วฝักยาวอย่างเดียวโอเคปรุงรสด้วยน้ำมะนาวต่อไปเป็น
0: กาดสับค่ะ
1: ผักกาดสับตั้งฉ่ายอะเหรอ
0: ไม่ใช่ค่ะหัวใจโป้ค่ะเค็ม
1: หัวใจโป้เค็ม
0: แล้วเราก็เอามาล้างคั้น 3-4 น้ำมันถึงจะหายเค็ม
1: อ๋อเหมือนที่ใช้โป้ผัดไข่อันนั้นนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ปรุงรสสดๆด้วยน้ำตาลมะพร้าวถั่วลิสงคั่วใหม่ๆพริกป่นผักชีฝรั่งซอยแล้วก็หมูสับนั่นคือเครื่องแล้วก็หมูแดงหนังหมูนี่เราเอาไปทำอะไรมาครับ
0: อ๋อเอาไปต้มค่ะต้มใส
1: ่น้ำหมูแดง
0: น้ำหมูแดงค่ะ
1: อ๋อใส่ในน้ำหมูแดงก็เหมือนหมูแดงเลยมันก็จะมีรสชาติด้วยแล้วก็สีสวยด้วยหลังจากนั้นก็ใส่น้ำซุปเสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสูตรโบราณแท้ๆครับผมคุณผู้ชมวันนี้เห็นวัตถุดิบที่น่าสนใจมากมายแล้วก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาในหัวนะครับอยากจะลองทำอาหารโดยที่ใช้ไอเดียจากก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยจากผมจะเอาของที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยมารวมกันให้เกิดเป็นอาหารจานใหม่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองขอวัตถุดิบคุณแม่ไปใช้กันดีกว่าครับผมวันนี
2: ้ก่อนที่เราจะไปทำอาหารกันเดี๋ยวแม่นีจะพาไปขับรถชมบรรยากาศของเมืองเก่ากันก่อนครับ
1: คุณแม่ครับปกติถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็ต้องมานั่งรถไฟฟ้าแบบนี้ชม
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้เราอยู่ในอุทยานอะไรครับแม
0: ่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอันนี้เราก็จะมาไหว้พ่อขุนรามนะคะสมัย700ปีนี่นะครับมาถึงก็จะมากราบ
1: ไหว้ท่านนี่อายุ700ปีแล้วครับ
0: 700ปีค่ะ700ปีแล้ว
1: ซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคู่บ้านคู่เมืองของสุโขทัยเลย
0: ใช่
1: อันนี้แค่จุดแรกก็ยังสวยงามขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันแม่นั่งแม่เดี๋ยวผมขับให้
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ขับเอง
1: แม่ไว้ใจผมเหรอ
0: ไม
1: ่ยกล้อเดี๋ยวยกล้อ อันนี้คือวัดมหาธาตุอันนี้ก็คือวัดตั้งแต่สมัยสุโขทัยจริง
0: สมัยสุโขทัยเวลาเขามีงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเขาก็จะมีแสงสีเสียงในวัดนี้เลย
1: ที่นี่เลยใช่ไหมโอ้เขาบอกว่างานลอยกระทงสุโขทัยนี่ขึ้นชื่อ
0: ใช่

0: สวยมาก
1: แม่นีบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วแต่ไม่มีการบันทึกชื่อเอาไว้ครับ
0: คุณแม่ครับที่คุณแม่พาผมมาดูตรงนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยคืออะไรครับผม
2: เจดีย์ดอกบัวตูม
0: เป็นศิลปะในสมัยสุโขทัย
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสาเป็นโบสถ์ของสมัยก่อนนะคะตอนเย็นเขาจะมาถ่ายรูปอะไรพระอาทิตย์ตกดินกันก็เพราะตรงนี้แหละ
0: ตรงนี้เลยตรงนี้คือไฮไลท์ถ้าใครมาที่นี่ต้องแวะมาที่วัดมหาธาตุต้องแวะมาหาตรงน
2: ี้เลย
0: โอเคโอเคมาสักการะกันอีกแล้วต้องบอกว่าที่นี่นี่สายบุญนี่ห้ามพลาดเลยนะแม่นะใครชอบธรรมะธรรมโมต้องมาอันนี้โอ้โหนี่ก็สวยนะครับผมมาเมื่อกี้ต้องบอกว่าพระองค์ใหญ่เมื่อกี้เป็นแบบอยุธยาใช่ไหมครับผมถ้าดูดีๆนะคุณผู้ชมอันนี้คุณแม่บอกว่าอันนี้เป็นแบบสุโขทัยแท้ๆเลย
2: สุโขทัย
0: จุดเด่นของพระสมัยสุโขทัยคือ
2: ก็หน้าอิ่มอ้วนแล้วก็หน้ายิ้ม
0: โอ้แบบใบหน้าใช่ใช่จริงคุณผู้ชมเห็นไหมครับใบหน้าพระพุทธรูปแบบดูมีความสุขแสดงว่าคนสุโขทัยเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุข
2: มีความสุข
0: มาเที่ยวที่นี่มีแต
2: ่ความสุข
0: โอ้โหสุดยอดเลยขายของเก่งด้วยแม
1: ่ของโบราณประจำเมืองสุโขทัยยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารโบราณจากแม่ครัวฝีมือเด็ดของจังหวัดสุโขทัยกันจะเป็นอาหารแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
3: จ้า
0: แม่สำเริงหรือเปล่าครับผม
3: จ้าแม่สำเริง
0: โอ้โหเมื่อกี้แม่นีเขาบอกว่าถ้าอยากกินอาหารพื้นบ้านอร่อยๆให้มาหาแม่
3: จ้า
0: เดี๋ยวแม่จะพาไปนั่งกินที่พื้นบ้านเลย
3: จ้า
0: เอาจ้าอีก โอ้โหแม่ครับกำลังตำอะไรอยู่ครับ
3: ตำน้ำพริก
0: จะทำอะไรให้ชิมครับ
3: แกงไข่น้ำ
0: ผมรู้จักแถวอีสานเรียกไข่ผํามันเป็นสาหร่ายชนิดนึงเวลากินไปแล้วมันจะเหมือนไข่ปลาก
3: ุ๊บกุ๊บ
0: กุ๊บแต่ทีนี้ในเครื่องแกงมีอะไรบ้างครับผมมาไม่ทันแม่ตำไปครึ่งทางแล้วมีอะไรบ้างครับ
3: ตะไคร้หอมแดง
0: หอมแดง
3: เทียมแล้วก็กระชาย
0: กระชาย
3: พริก
0: หัวกะทิลงไปไม่ต้องเยอะเอามาผัดพริกแกงก่อนพอกะทิเริ่มแตกมันนิดๆใส่พริกแกงลงไปครับก็ค่อยๆดอกกะทิลงไปทีละน้อยไข่ผําที่ได้มาแม่ต้องเอาไปลวกหรือไปทำอะไรมาก่อนไหมครับ
3: ไม่ทำอ่ะ
0: ก็นี่คือสดๆซื้อมาจากตลาดก็แบบนี้เลยเติมน้ำมะขามเปียกลงไปให้รสชาติเปรี้ยวนะครับผมคือมันต้องผัดให้เครื่องมันเข้าไปในไข่น้ำก่อนอ๋อแล้วก็เติมกะทิลงไปนะครับใส่ปลาย่างแม่แล้วน้ำปลาเล็กน้อยเพราะว่าตัวปลาย่างก็มีความเค็มอยู่แล้วเนาะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีขอชิมเลยนะครับแม่คุณผู้ชมนึกรสชาติไม่ออกมันรู้สึกตื่นเต้นยังไงบอกไม่ถูกหืมข้าวสวยร้อนๆนะแม่คุณผู้ชมกลิ่นมันจะคล้ายกับขนมจีนน้ำยาเพราะมันมีกระชายกับกะทิแล้วก็มีปลาย่างแต่ความพิเศษของมันนะครับคือตัวไข่ผําอ่ะกินแล้วมันจะมันๆกรุบๆอร่อยมากเลยครับแล้วก็รสชาติของแกงนี้นะครับจะออกเปรี้ยวนํานะครับแล้วก็เค็มตามไม่หวานครับต้องบอกว่ากินกับข้าวอร่อยจริงๆผมว่ากินกับพวกผักสดเคียงนี้ก็อร่อยนะแม
3: ่จ
0: ้ะออกเผ็ดนิดๆกําลังดีอยากให้มาลองกันนะครับกับแกงไข่น้ําในแบบฉบับชาวสุโขทัยครับต่อกันอีกจานเลยครับผมอันนี้แม่จะทําอะไรให้ชิมครับ
3: ก็จะต้มยำหยวก
0: มีกะทิด้วยเหรอต้มยำอุ้ยต้มยำไม่มีกะทิเงียบต่อ มีก็มีไม่เถียงก็ได
3: ้ขา
0: ตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงเครื่องต้มยำทั่วไปนั่นแหละ แต่ว่าใส่ลงไปในน้ำซุปหยวกกล้วยอันนี้ก็คือข้างในของต้นกล้วยที่เราเลือกเฉพาะอ่อนๆมาไอ้กระดูกหมูนี่แม่ต้มใส่อะไรบ้างครับในน้ำซุปอะ
3: มีเกลือนิด
0: เดี๋ยวผมจะฝึกภาษาสุโขทัยกับแม่สำเริงหน่อยคำอะไรที่ไม่เหมือนภาคกลางบ้างแม
3: ่กระเสือเสือเนี่ยเราเรียกเสือ
0: เสืออะไรนะ
3: เสือปูนั่งนี่แหละ
0: เสือมันหมายถึงสัตว์สิ
3: ไม่ใช่ไอ้นี่เสือที่ปูนั่ง
0: อ๋อถ้าเกิดคนสุโขทัยเรียกเสือปูนั่งว่าเสือออกเสียงว่าเสือแล้วถ้าเป็นสัตว์สีขาที่เป็นเสือออกเสียงไง
3: ก็เสือไปไหนก็เสือ
0: แล้วถ้าเป็นเสือ
3: เสือเนี่ย
0: ถ้าเป็นเสือปูนั่ง
3: เนี่ยก็ไปเอาเสือปูนั่งมา
0: ออกเสียงเหมือนกันเลย
3: คล้ายๆก
0: ันใส่มะขามเปียกลงไปนิดนึงเอาเน้นหัวลงไปกะทิยังนึกภาพไม่ออกครับมีกระดูกหมูกับกะทิมันต้องเหมือนต้มข่าสิถ้าเป็นอย่างเงี้ย
3: นั่นแหละ แต๊ะเขาจะเรียกต้มยำหยวก
0: ทำไมอ่ะ
3: ไม่รู
0: ้ไม่รู
3: ้ประเพณีเรียกกันมั้ง
0: เหมือนเสือกับเสือใช่ไหม
3: ใช
0: ่ก็ไม่รู้เขาทำไมเขาเรียกงั้น
3: ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกกันมั้ง
1: จากนั้นก็ใส่พริกทอดปรุงรสด้วยน้ำปลาและตามด้วยผักชีฝรั่งซอยครับ
0: สุดยอดครับผมขอชิมเลยได้ไหมครับคุณแม่
3: ได
0: ้โอเคว้าโหอร่อยคือกะทินี่มันแบบมันข้นๆเลยนะไม่ใช่กะทิแบบจางๆนะคุณผู้ชมอร่อยอร่อยแต่ต้องกินหยกกล้วยนะแม่เนาะหยกกล้วยอย่างเด็ดคุณผู้ชมมันรสชาติเหมือนต้มยำมันเปรี้ยวแต่มันมีความมันจากกะทิแต่ที่อร่อยคือหยกกล้วยมันจะดูดน้ำต้มยำเข้าไปอร่อยมากๆเลยแม่ยกนิ้วให้เลยครับสุดยอดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่สำเริงมากสำหรับสูตรอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัยต้องบอกว่าเป็น2จานที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ได้กินแล้วประทับใจแบบสุดๆเลยครับขอบคุณครับคุณแม่คุณแม่ก่อนจากกันผมยังไม่เคลียร์เรื่องนี้เอาเสือมาหน่อยทีมกันไหมเอาภาษาสุโขทัยเรียกว่าอะไรนี
3: ้เสืออ
0: ันนี้
3: เสืออ
0: ันนี
3: ้เสือ
0: ทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะอันนี้มันต้องเป็นเสือแล้วอันนี้มันต้องเป็นเสือไม่ใช่หรอ
3: ก็ภาษาพ่อขุน
1: ตอนนี้ก็ถึงตาผมบ้างแล้วล่ะครับอาหารที่เราจะทำกันในวันนี้ผมบอกเลยครับว่าจะสามารถดึงเอกลักษณ์ของความเป็นสุโขทัยออกมาได้อย่างเต็มที่แน่นอนจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
0: วันนี้นะครับมาจังหวัดสุโขทัยแน่นอนว่าอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแต่มีอีกอย่างนึงที่คุณอาจจะไม่รู้นะครับอันนี้นะครับชาวสุโขทัยเรียกว่าข้าวแคบครับคุณผู้ชมทำมาจากแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็มีการปรุงรสนะครับหลังจากนั้นเอาไปตากแห้งเขามักจะทำเอามาห่อเป็นเครื่องต่างๆแล้วก็รับประทานซึ่งวันนี้ผมเลยตั้งใจจะคิดอาหารจานใหม่นะครับที่ต้องบอกว่าใช้วัตถุดิบแล้วให้เห็นความเป็นสุโขทัยแบบแท้ๆนั่นคือโลสุโขทัยครับผมโดยที่ผมจะเอาตัวแป้งข้าวแคบนี่แหละครับมาโรด้วยไส้นั้นคือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันอันดับแรกผมเตรียมถั่วฝักยาวก่อนนะครับผมจะหั่นแบบก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยนะครับคือหั่นแฉลบยิ่งเฉียงๆมากๆยิ่งดีนะครับนอกจากมันจะดูชิ้นใหญ่แล้วเวลารับประทานมันก็จะบางนะครับทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็นำถั่วฝักยาวที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วไปลวกนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมตัวหมูแดงนะครับโดยที่ผมจะหั่นหมูแดงให้เป็นเส้นนะครับหั่นตามขวางของเนื้อหมูนะครับมันจะได้ไม่แข็งเอาข้าวแคบนะครับจุ่มน้ำนิดเดียวนะครับเพราะว่าจุดเด่นของข้าวแคบในจริงแล้วมันคือเวลากินแล้วมันจะมีความเหนียวหนึบนะครับมันจะไม่ใช่นิ่มและขาดไปเลยนะครับผมก็จะเอาถั่วฝักยาววางลงไปนะครับแล้วก็หมูแดงครับหลังจากนั้นที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือหนังหมูนะครับถ้าคุณผู้ชมทำเองนะครับก็แค่เอาหนังลวกเฉยๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่น้ำหมูแดงให้เป็นสีนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นผมก็จะเติมความหอมด้วยกระเทียมเจียวเข้าไปที่ไส้ข้างในสักหน่อยโรยผักชีฝรั่งที่ซอยลงไปแล้วลงไปพอม้วนเสร็จแล้วนะครับก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำแล้วจัดลงจานนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมาเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งน้ำจิ้มนั้นผมก็บอกได้เลยว่าผมก็ได้ไอเดียมาจากรสชาติต้มยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันเลยครับน้ำปลาประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับน้ำตาลมะพร้าวประมาณ1ก้อนแบบนี้เลยคุณผู้ชมหลังจากนั้นเคล็ดลับความอร่อยนะครับคือใช้น้ำซุปนะครับเป็นน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใส่ลงไปเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะจากนั้นเดี๋ยวเคี่ยวให้ได้ที่ครับหลังจากที่น้ำตาลละลายหมดแล้วนะครับก็ปิดไฟครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่พริกขี้หนูที่เราเตรียมไว้ลงไปครับแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะครับให้เหมือนกับน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยครับมีความหวานนำนะครับเปรี้ยวตามแล้วเค็มน้อยสุดครับคุณผู้ชมแต่งหน้าเพิ่มอีกนิดนึงให้หน้ารับประทานมากขึ้นนะครับด้วยถั่วลิสงป่นคั่วใหม่ๆครับแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยครับแม่ดีครับเดี๋ยวลองชิมฝีมือผมดูจานนี้พอจะเสิร์ฟนักท่องเที่ยวให้เป็นจุดเด่นของสุโขทัยได้ไหมครับเชิญเลยครับผมเป็นไงแม
3: ่อร่อย
0: แปลกใหม่ดีไหม
3: ใหม่ดี
0: เมื่อกี้แล้วแม่พอจะเดาออกไหมว่ามันเหมือนกับอาหารอะไรของสุโขทัยเครื่องข้างในมันคืออะไรแม่ว่า
3: เครื่องในก็คือถั่วใช่ไหมหมูมันก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยว
0: ที่มีเส้นแล้วเราซดน้ำ

0: ที่เราไปกินมาแล้ว
1: ที
0: ่ร้าน
1: ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
0: ต้องบอกว่ารสชาตินะครับมันก็จะเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะว่าเครื่องข้างในมันก็คือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยถูกไหมครับแม
1: ่
0: ตัวน้ำจิ้มเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเล็กน้อยที่ต่างไปคือเปลี่ยนจากเส้นก๋วยเตี๋ยวมาเป็นข้าวแคบที่ห่อเพราะฉะนั้นมันก็จะคล้ายๆกับพวกโลหรือว่าพวกก๋วยเตี๋ยวลุยสวนพวกสลัดโลนะครับที่มีความหนึบๆที่แป้งหน่อยแต่ว่ามันได้รสชาติแบบความเป็นสุโขทัยแท้ๆเลยครับบอกเลยครับว่าจานนี้นะครับสามารถเอาไปปรับปรุงต่อยอดนะครับด้วยไอเดียของคุณผู้ชมอาจจะสร้างเป็นอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ในแต่ละชุมชนได้ลองเอาไอเดียลองเอาวิธีคิดลองเอาแรงบันดาลใจไปใช้นะครับไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันแค่ดูเราแล้วรู้สึกว่าคุณเกิดไอเดียแล้วอยากลุกขึ้นมาทำอาหารนั่นถือว่าดีมากๆนะครับผมแล้ววันนี้ต้องขอบคุณแม่นีมากนะครับที่พาผมเที่ยวสุโขทัยแบบเต็มอิ่มไม่ว่าจะเป็นสถานที่สวยๆอาหารอร่อยตลาดที่เต็มไปด้วยของมากมายและเรื่องราววันนี้บอกเลยว่าผมคุ้มจริงๆครับแม่นีขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แม่และเทปนี้จะเอาอะไรไปฝากลูกสาวดีอ่ะแม่เนี่ยผมไม่ได้มีอะไรฝากลูกสาวเลยแม่
1: เอาการท่องเที่ยวของสุโขทัยก็แล้วกันไปเนาะ
0: แม่ลูกสาวผมเป็นหมาแม่วันนี้ผมขอลาไปด้วยภาพน่ารักน่ารักของตัวแสบทั้งสองคนเลยนะครับ
2: สวัสดีชาวฮิปสไตล์นะครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ไม่อยากเสียเงินเสียเวลาไปเข้าคอร์สวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันดีๆจะมาแนะนำให้เพื่อนๆที่รักสุขภาพได้ดูกันครับThirty Day Challenge คือแอปพลิเคชันที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงตัวคุณให้มีหุ่นกระชับภายในเวลา30วันมีระดับการออกกำลังกายให้เลือกตั้งแต่ง่ายไปถึงยากมีวิธีการออกกำลังตามขั้นตอนต่างๆในแต่ละวันพร้อมภาพและยายประกอบการออกกำลังกายของคุณมีสถานะการแจ้งเตือนการออกกำลังในช่วงต่างๆหรือจะกดลิงก์ YouTube เพื่อดูท่าออกกำลังในรูปแบบวิดีโอให้เข้าใจง่ายเหมือนมีเทรนเนอร์คอยแนะนำอยู่ข้างๆคุณตลอดเวลาแอปพลิเคชันนี้ออกแบบโดยเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยพัฒนาด้านสุขภาพและด้านฟิตเนสและยังสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม Google Fit เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการเผาผลาญไขมันและสามารถเช็คผลลัพธ์ได้ดีอีกด้วยพอเรากดเข้ามาในแอปนะครับอย่างแรกเลยก็จะมีให้เราใส่น้ำหนักและส่วนสูงครับแล้วก็แอปนี้สามารถเลือกออกกำลังกายได้และตอนนี้ผมกดเข้ามาที่ระดับง่ายของการเล่นหน้าท้องนะครับทีนี้มันจะมีวันให้เลือกนะครับเราก็เลือกวันแรกเลยนี่ครับ day 1ครับจะมีท่าให้เล่นนะครับในแต่ละวันครับทีนี้เราลองกดสตาร์ทกันเลยนะครับ ready to go มันก็จะมีเวลานับถอยหลังขึ้นให้นะครับว่า10 9 8จนถึง1แล้วก็เราสามารถเริ่มได้เลยครับ1เอาใจคนชอบวิ่งกันบ้างนะครับด้วยแอปนี้ Fit App แอปที่จะช่วยให้คุณเหมือนมีเทรนเนอร์คอยแนะนำการออกกำลังกายต่างๆอยู่ข้างคุณแอปนี้นะครับยังรองรับกิจกรรมกีฬาต่างๆของคุณเช่นการเดินการวิ่งการปั่นจักรยานและอื่นๆอีกมากมายครับ Fit App แอปพลิเคชันที่จะคอยติดตามและวิเคราะห์การออกกำลังผ่านทาง GPS เพื่อคำนวณปริมาณแคลอรี่ระยะทางในการวิ่งและน้ำหนักที่ลดลงในการออกกำลังแต่ละครั้งดูผลการออกกำลังในรูปแบบกราฟหรือตารางและยังดูข้อมูลย้อนหลังในแต่ละเดือนเพื่อเปรียบเทียบการออกกำลังในช่วงเวลาต่างๆและแน่นอนครับว่าฟรีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่จะแนะนำนะครับก็คือWater Reminder แอปที่จะช่วยคุณในการดื่มน้ำได้ตามเป้าหมายและยังช่วยบันทึกผลการดื่มน้ำของคุณในแต่ละวันได้อีกด้วยเพียงแค่คุณป้อนน้ำหนักของคุณแอปนี้สามารถคำนวณปริมาณน้ำดื่มที่ร่างกายคุณต้องการในแต่ละวันหลังจากที่คุณดื่มน้ำแล้วคุณสามารถบันทึกผลการดื่มได้อย่างง่ายดายหน้าที่ของแอปนี้ก็คือคอยแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายต้องการดื่มน้ำปรับเปลี่ยนหน่วยการแสดงผลของภาชนะได้สามารถกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการให้แจ้งเตือนได้พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคการดื่มน้ำเพื่อสุขภาพอีกด้วยครับและนี่คือ3แอปสุดฮิตเอาใจคนรักสุขภาพที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆกันนะครับหากเพื่อนๆคนไหนมีแอปที่ดีแอปที่โดนแบบนี้สามารถคอมเมนต์มาฝากกันได้เลยนะครับเผื่อว่าผมและเพื่อนๆจะแนะนำไปใช้กันบ้างครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น3นะครับเนื่องจากว่าในภาวะที่โควิดในระลอก3กำลังระบาดอยู่ทั่วประเทศไทยสตังและทีมงานภัตตาคารบ้านทุ่งจึงไม่สามารถที่จะออกกองถ่ายไปถ่ายทอดเรื่องราวในต่างจังหวัดได้นะครับสตังก็เลยพาคุณผู้ชมมาเข้าครัวพี่สตังในซีซั่นนี้นะครับสตังตั้งชื่อตอนไว้ว่าชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งครับแน่นอนครับเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากเรื่องราวของขนมหวานในแบบฉบับไทยๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตอนแรกสตังจะนำเสนอขนมหวานประเภทเปียกวันนี้จะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างไปลุยกันเลยครับมาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตังกำลังจะทำเมนูที่มีชื่อว่าสาคูเปียกกะทิสดครับ
1: จัดการตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำถั่วแดงที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนนำมาล้างอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปต้มตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยลงคมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอม

0: ลงกระเทาะเปลือกกะลาเทน้ำแยกออกมาพักไว
1: ้วันนี้สตางค์เลือกใช้มะพร้าวน้ำหอมใน2ระยะนะครับก็คือระยะนี้เนี่ยก็คือเนื้อเนี่ยกำลังกินแต่ในส่วนระยะนี้เนี่ยเนื้อมันอาจจะแข็งไปหน่อยแต่น้ำมันจะหอมมากกว่านะครับเวลาที่เราเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำสาคูเปียกเนี่ยรสชาติของเมนูนี้ก็จะหวานและก็หอมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับหอมมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมอันนี้อันนี้ก็หอมแล้วครับแต่เดี๋ยวอันนี้รสชาติมันจะหวานแล้วก็หอมมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเนื้อมันจะแข็งมากกว่านั่นเองครับเทผสมกันเลย
0: ใช้มือแมวขูดเส้นมะพร้าวอ่อนได้เวลานำผ่าข้าวโพดดิบมาปอกก่อนจะลงคมมีดฝานเตรียมไว้ถั่วแดงที่ต้มไว้ก็สุกแล้วล่ะครับจากนั้นจึงมาเตรียมผ่าเนื้อขนุนดึงเอาเมล็ดภายในออกแล้วฉีกชิ้นไว้เป็นเส้นๆแบบนี้
1: เมนูนี้นะครับในสมัยแบบโบราณดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยเขาก็จะกวนสาคูโดยที่ใช้เฉพาะสาคูเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ผลไม้ต่างๆลงไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนุนหรือแม้กระทั่งข้าวโพดและที่สำคัญเดี๋ยวนี้หากินได้ยากมากเลยครับก็คือเม็ดขนุนต้มซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาต้มกับเกลือคุณผู้ชมครับเป็นเมนูที่แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหาร

ว่างให้กับเด็กๆในยุคสมัยก่อนอร่อยมากเลยและคนปากใต้นะครับก็มักจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาแกงไตปลาอร่อยมากเลยล่ะครับและนี่แหละครับคือพระเอกของงานในวันนี้นั่นก็คือสาคูนะครับคุณผู้ชมครับเราจะรู้จักสาคูโดยทั่วไปเนี่ยมีอยู่2ชนิดที่เรารู้จักกันในท้องตลาดโดยทั่วๆไปเนี่ยเป็นสาคูที่ผลิตมาจากแป้งมันสำปะหลังนะครับแต่ที่อยู่ในมือของสตางค์เนี่ยเป็นสาคูที่ทำมาจากต้นสาคูหรือเขาเรียกว่าสาคูต้นนะครับเป็นพืชในตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งสตางค์จำได้เลยครับตั้งแต่ที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของภัตตาคารบ้านทุ่งตอนสาคูต้นยายฉุยนะครับตอนนั้นเนี่ยราคาของสาคูเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ60บาทหลังจากที่รายการออกอากาศไปจวบจนทุกวันนี้ราคาของสาคูต้นขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ250บาทเลยการปลูกสาคูยังเป็นพืชที่ช่วยรักษาระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมอีกด้วยประโยชน์ของสาคูต้นนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวเราจะทำการร่อนสาคู1รอบนะครับเพื่อให้แป้งที่มันละเอียดเนี่ยออกไปบางส่วนเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่ร่อนเวลาที่เราเอาไปกวนนะครับมันจะติดกันเป็นก้อนนะครับและที่สำคัญห้ามล้างเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดเราล้างนะครับมันจะทำให้สาคูเปียกเวลาที่เราใส่ลงไปในกวนเปียกสาคูเนี่ยมันจะเกาะแน่นกันก็จะทำให้ติดกันเป็นก้อนรับประทานจะไม่อร่อยนั่นเองครับ

นำกระทะทองเหลืองตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำมะพร้าวน้ำหอมพร้อมล้างใบเตยก่อนจะมัดนำลงไปต้มเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมปล่อยต้มไปให้เดือดก่อนที่เราจะใส่สาคูลงไปนะครับเราจะต้องปล่อยให้น้ำเดือดจัดแล้วก็ตักเอาใบเตยขึ้นมานะครับเพราะว่าใบเตยให้กลิ่นหอมในน้ำเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องค่อยๆเทหย่อนลงใส่อย่าใส่ครั้งเดียวไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆกวนแบบนี้ครับ

เราจะสังเกตเห็นได้ว่าขนมไทยส่วนใหญ่นะครับมักจะใช้กระทะทองเหลืองเนื่องจากว่าคุณสมบัติของกระทะทองเหลืองนะครับจะเป็นตัวช่วยกระจายความร้อนให้ทั่วกระทะและจะมีคุณสมบัติดีๆอีกเพียบเลยครับใช้ไม้ไผ่กวนคนเพื่อช่วยให้สาคูไม่ติดกันเราจะกวนจนกว่าเม็ดสาคูจะใสที่พี่ป้ายายจะเรียกว่าใสเป็นตากบนะครับก็คือข้างนอกใสแต่ว่าข้างในก็คงยังมีแป้งเราเห็นแป้งอยู่หน่อยๆนะครับก่อนที่เราจะเติมความหวานด้วยน้ำตาลทรายแดงลงไปเพราะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำตาลก่อนเนี่ยไปรัดทำให้เม็ดสาคูเนี่ยไม่สุกเราจะต้องเติมทีหลังนะครับเมื่อสาคูสุกเม็ดใสคล้ายตากบจึงนำลงไปพบคือน้ำตาลทรายแดงตัดเกลือเล็กน้อยตามต่อได้คือข้าวโพดกวนต่อไปให้เข้ากันต่อจากนั้นคือถั่วแดงได้เวลาเติมใส่คือเนื้อมะพร้าวอ่อนปิดท้ายคือขนุน

0: ต่อไปจึงมาเตรียมคั้นหัวกะทิเพื่อใช้ราดหน้าขนม
1: และนี่แหละครับคือที่มาของชื่อเมนูนี้ก็คือสาคูเปียกกะทิสดนั่นเองเราจะใช้น้ำกะทิสดๆอย่างนี้แหละครับ
0: แล้วเทกลองรองคั้นบีบด้วยผ้าขาวบางนำพาไปตั้งไฟตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับ

0: ู้ชมครับอยากจะบอกคุณผู้ชมจริงครับว่ามันอร่อยมากเลยครับเม็ดสาคูมีความนุ่มเด้งแล้วก็หอมกลิ่นขนุนนะครับเนื้อมะพร้าวอ่อนนี่กำลังกรึบกรึบกรึบแล้วก็หวานมันกะทิโดยเฉพาะกะทิที่เราราดหน้ามีความเค็มพอปลาแรมเนี่ยมันตัดกับรสชาติขนมอร่อยมากเลยคุณผู้ชมเมนูนี้ไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับ
1: ไม่ให้ฟินจนออกหน้าออกตาได้อย่างไรล่ะครับก็เพราะสาคูทั้งนุ่มทั้งเด้งสุดเจ๋งครบเครื่องเรื่องหวานมันใครได้กินรับประกันฟินอย่างนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับขนมหวานประเภทเปียกเมนูที่2ในวันนี้ชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับ

คมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอมถ้าเกิดว่าแฟนรายการที่เป็นผู้หญิงนะครับและไม่ถนัดในการใช้มีดสตางค์แนะนำว่าให้เราซื้อน้ำมะพร้าวมาจากร้านสำเร็จรูปเลยก็ได้ครับแล้วให้เขาแยกน้ำแยกเนื้อมาจะได้ช่วยประหยัดเวลากว่าจะปอกหมดได้เงินเลยครับ

0: ก่อนจะลงคมหั่นไว้เป็นชิ้นลูกเต๋าแล้วนำเอาไปใส่หม้อนึ่ง
1: เมนูนี้นะครับเราจะทำการนึ่งเผือกให้สุกก่อนเพราะว่าเผือกเนี่ยจะสุกยากกว่าอย่างอื่นครับ
0: ขั้นตอนต่อไปจึงปอกลำไยใช้มีดปลายแหลมคว้านไปเอาเมล็ดภายในออกมา
1: เราจะนึ่งเผือกให้พอแค่สุกเล็กน้อยนะครับไม่ต้องให้สุกเละจนเกินไปถ้าเกิดว่าเอาส้อมจิ้มเข้าได้ก็ใช้ได้แล้วครับในบางสูตรของการทำข้าวเหนียวเปียกนะครับบางคนก็จะใช้แค่ข้าวเหนียวดำแต่บางสูตรก็จะผสมกับข้าวเหนียวขาวด้วยที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องแช่ข้าวเหนียวหรือว่าหมาข้าวเหนียวไว้เนี่ยข้ามคืนนะครับหรืออย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมงครับอันนี้สตังแช่ไว้ข้ามคืนใช้ได้แล้วครับและสาเหตุที่เราแช่ไว้ข้ามคืนก็เพราะว่าอยากให้ข้าวเหนียวเนี่ยดูดน้ำอิ่มตัว

ล่าลงกระทะได้วาระคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอสารต่อนำข้าวเหนียวลงใส่กวนคนไปจนกว่าจะสุก

และสาเหตุที่เมนูนี้มีชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเราจะรู้จักคำว่าเปียกอย่างเช่นเราไปโดนฝนตัวเราเปียกชุ่มเปียกปอนอันนั้นก็คืออาการของการเปียกก็คือชุ่มฉ่ำนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าเปียกในอีกความหมายหนึ่งก็คือคำกริยานะครับแปลว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณโบราณจะเรียกอาการกิริยาของการกวนคนขนมแบบนี้ว่าเปียกเพราะฉะนั้นเมนูนี้จึงได้ชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนั่นเองครับเราจะเปียกไปกว่าข้าวเหนียวนะครับจะเริ่มสุกแล้วก็แตกเม็ดออกมานิดหน่อยนะครับน้ำสีดำสวยเลยฮะ

0: เมื่อเรากวนเปียกจนข้าวเหนียวเนี่ยเริ่มที่จะแตกเม็ดเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลเราจะใช้น้ำตาลอยู่2ชนิดนะครับเมนูนี้นั่นก็คือน้ำตาลทรายแดงซึ่งจะให้รสชาติเนี่ยออกหวานแหลมนะครับและอีกชนิดนึงนั่นก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะครับเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวนอกจากจะให้รสชาติความหวานแล้วยังให้กลิ่นความหอมอีกด้วยครับแล้วก็ตัดเกลือพอเค็มปลาแล่มนะครับหลังจากนี้เราก็จะเติมแป้งมันลงไปนะครับเนื่องจากว่าข้าวเหนียวดำเนี่ยในตัวข้าวเหนียวเนี่ยไม่ค่อยมียางข้าวสักเท่าไหร่นะครับเราจึงให้ความเหนียวข้นเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยแป้งมันนั่นเองครับส่วนความเหนียวเหนืดขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยนะครับถ้าอยากให้เหนียวมากก็ใส่เยอะแต่ถ้าไม่อยากให้เหนียวมากก็ไม่ต้องใส่เยอะครับได้เวลานำชิ้นเผือกลงใส่ในระหว่างนี้เราไม่จำเป็นจะต้องเปิดไฟแรงแล้วนะครับใช้ไฟอ่อนแล้วก็ค่อยๆกวนหรือว่าเปียกไปเรื่อยๆนะครับ
1: จากนั้นจึงใส่ลำไยตามไปคือลูกชิดปิดท้ายด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนเพียงแค่นี้ก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำกะทิไว้ราดหน้าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเทลงใส่กระทะตามไปคือใบเตยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมตัดด้วยเกลือเล็กน้อยรอให้เดือดสักหน่อยความอร่อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วละครับรสชาติข้าวเหนียวดำเปียกเรียกความอร่อยได้ด้วยเผือกและลูกชิดหอมหวานไม่น้อยนิดคือลำไยกัดโดนเข้าไปมันช่างหวานชุ่มคอตัดรสเค็มพอปลาแล่มด้วยน้ำกะทิราดหน้าเข้าท่าคือข้าวเหนียวดำเปียกสุกเปื่อยพอแตกเม็ดเด็ดโดนใจด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนแต่ขอเตือนไว้ก่อนแนะนำว่าไม่ควรกินก่อนนอนเพราะจะอ้วนเอานะครับ

0: มาปิดท้ายกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับเมนูนี้มีชื่อว่าเปียกลูกเดือยหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรมาลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นจากการต้มเม็ดบัวให้สุกรุกต่อเตรียมปอกลูกตาลตะโนด
0: ในเปียกแต่ละชนิดคุณผู้ชมสามารถเลือกเอาผลไม้ตามฤดูกาลมาใส่แต่ช่วงนี้ลูกตาลออกเยอะสตางค์ก็เลยเอาลูกตาลมาใส่ด้วยครับ
1: ก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้เมื่อเม็ดบัวสุกได้ที่ตามต่อทันทีนำแปะกล้วยลงไปลวก
0: ในส่วนของแปะกล้วยนะครับไม่จำเป็นที่เราจะต้องต้มนานเพียงแค่ลวกใ

เตรียมล้างทำความสะอาดถั่วดำที่เราแช่น้ำไว้ข้ามคืนจากนั้นจึงนำลงไปต้มให้สุกสักพักถ่ายทักตามต่อนำลูกเดือยที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนเช่นกันมาล้างทำความสะอาด

ตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอเมื่อน้ำเริ่มร้อนจึงนำลูกเดือยลงไปนอนในกระทะกวนเปียกไปจนกว่าลูกเดือยจะสุก

เมื่อลูกเดือยสุกรุกต่อเติมใส่คือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำตาลทรายตามต่อได้ตัดเกลือเล็กน้อยสรรพคุณเด่นๆของลูกเดือยนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีฤทธิ์เย็นนะครับจะช่วยบำรุงม้ามบำรุงปอดบำรุงกระเพาะและที่สำคัญนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีไฟเบอร์สูงเมื่อเวลาที่เรารับประทานเข้าไปจะช่วยให้อยู่ท้องใครที่ต้องการในการลดน้ำหนักเนี่ยก็สามารถรับประทานลูกเดือยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะมาทำเปียกลูกเดือยแบบนี้ก็สามารถนำไปใส่ในน้ำเต้าหู้ได้นะครับคล้ายๆกับเวลาที่เรารับประทานเม็ดแมงลักนะครับจะช่วยให้เราอิ่มท้องได้นานคนที่มองหาการลดความอ้วนลูกเดือยและเม็ดแมงลักก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเติมใส่ลงได้คือถั่วดำเม็ดแปะก๋วยเม็ดบัวต้มสุกลูกเกดและตาลตะโนดกวนเปียกไปให้ทุกอย่างประสานเข้ากันเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงเทน้ำกะทิลงกระทะเคี่ยวไปให้ร้อนตามลงใส่คือแป้งมันตัดรสเค็มด้วยเกลือพอประแล้มแค่นี้ก็สุดแจ่มพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูเปียกลูกเดือยมีความหวานมันเค็มอร่อยเต็มๆด้วยธัญพืชที่ใส่ลงไปมีความเปื่อยนุ่มทั้งเม็ดบัวถั่วดำและแปะกล้วยอร่อยมากด้วยคือตาลตะโนดและลูกเกดสุดพิเศษคือลูกเดือยกัดเข้าไปพอกรึบๆเนื้อนุ่มชุ่มหวานยิ่งประสานน้ำกะทิราดหน้าบอกได้คำเดียวว่าสุดแจ่มไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สตางค์เชื่อนะครับว่าในภาวะโควิดระลอก3หลายท่านหลายคนอาจจะเจอปัญหาที่หนักหน่วงบางท่านอาจจะขมขื่นภัตตาคารบ้านทุ่งก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้เสิร์ฟส่งเรื่องราวของชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งเพื่อเป็นแรงใจให้คุณผู้ชมเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทใดชนิดใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

รู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองที่มีผู้เดือดร้อนเสียหายหรือผู้ฟ้องคดีหลายคนซึ่งแต่ละคนจะฟ้องคดีด้วยเหตุอย่างเดียวกันผู้ฟ้องคดีทุกคนอาจจะยื่นคำฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียวก็ได้โดยลงชื่อผู้ฟ้องคดีทุกคนท้ายคำฟ้องหรือผู้ฟ้องคดีทุกคนจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนในการดำเนินคดีต่อไปก็ได้โดยต้องระบุชื่อของผู้แทนคนนั้นไว้ในคำฟ้องและไม่ต้องทำใบมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะแยกต่างหากข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

โอ้ยแก้ไขได้ดินทรายดินลูกรังดินหินแหดินเหนียวดินสารพัดดินเนี่ยถ้าคนปลูกมีความรู้ในการเตรียมดินในการบำรุงดินในการเก็บรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและเก็บรักษาความชื้นในดินมันมีเทคนิคมีวิธีการมากมายเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าดินทรายปลูกอะไรไม่ขึ้นเนี่ยแปลว่าปลูกไม่เป็นนะรักษาไม่เป็นไม่ใช่มือร้อนนะคือไม่มีความรู้ในการที่จะปรับปรุงบำรุงดินนะแล้วก็เลือกพันธุ์ที่เหมาะสมก็จะปลูกได้กินส่วนใหญ่ดินทรายต่างหากล่ะยิ่งดินร่วนปนทรายที่อ้างว่าอุ้มน้ำไม่อยู่จัดระบบดีๆเนี่ยมันดีกว่าดินเหนียวหาพืชปลูกได้มากชนิดมากกว่าเพราะฉะนั้นดินทรายน่ะดีปรับปรุงบำรุงดินง่ายมากเลยครับดีกว่าดินเหนียวง่ายกว่าดินเหนียวยืนยันแล้วการระบายน้ำดีดินเหนียวการระบายน้ำไม่ดีส่วนใหญ่รากก็จะเน่าได้ง่ายดินทรายดินร่วนปนทรายพวกนี้ปรับปรุงบำรุงดินพัฒนาดินให้สมบูรณ์ได้ง่ายแล้วก็เลือกพืชเอามาปลูกได้หลากชนิดมากๆเลยมันยืนยันว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องครับความเชื่อที่ถูกต้องคือปรับปรุงได้ทำกันมาแล้วเอาไปปรับปรุงบำรุงดินที่จะปลูกได้ครับ

0: ประจำวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแล้งปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแล้งแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลย
3: ถ้า
1: ทำเป็นไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากแล้วมันเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: อ๋อระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนก็บ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้าน
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศิเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วลมแล้วลมแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
1: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: ครับครับ
1: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
1: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะอันนี้หวายคมไหมคม
3: หวายฝาดครับ
1: หวายฝาดฝาดนี่คือคมหรือไม่คม
3: ไม่คมครับ
1: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
3: ครับ
1: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วย

0: นี้เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ๆไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: ถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต๋านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต๋านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: ก็เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นกฎที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้มันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในนะน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้ว

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็

0: ามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่บางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมือง
0: ไก่เมืองเนาะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะอันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได้
1: ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงๆด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินอะไรได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำชำซึมซึมอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำค้ำและเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีสีค่ะค้ำค้ำ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโรเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรอย่างเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: เด็ดสุด
1: ๆโหหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: นะคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมนะใช่ไหมพี่เมย
2: ์ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำไหวจะออกมาค่ะ
3: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้าค่ะ
1: เกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
1: นี่ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
2: ะ
1: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อร่อยมาก
3: ส่วนผักอีโลนั้นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอีโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอีโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: ยจานที่2ของเรานะคะเราจะทำเป็นตำหยวกเนา
1: ะ
0: ตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: มั้ยคะเหมือนส้
1: มตำเลยค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนา
1: ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ที่เขาทําให้เป็นซีกๆแบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทําแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทํามาให้หยกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะ
2: เราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
3: น้ำตาลนิดนึง
2: น้ำตาลทราย
3: นิดนึงนะคะ
2: ปึ๊บความที่ครกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำที่น้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมันในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บีบี้หน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: วันนี้นี่มีหลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีกนี่อีกเนี่ยต้อง
1: ชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงๆคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: ันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: พี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดเว้ยเกินลำบากเกินช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี
3: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
4: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
3: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
4: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
3: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
5: wow.
3: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
4: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
3: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกคนนะ

0: ่เต้ทำตำแหน่ง Software Engineer เนี่ยพี่เต้ต้องทำอะไรบ้างคะหน้าที่นี้
1: ภาพที่คนเข้าใจเลยนะครับก็คือเขียนโค้ดนั่นแหละตรงไปตรงมาอย่างนั้นเลย
0: โคดดิ้งเลย
1: ใช่โคดดิ้งเลยถ้าจะให้ลงรายละเอียดจริงๆมันก็จะมีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันอีกก็อย่างเช่นการรับ requirement มาแล้วก็วิเคราะห์เพื่อดีไซน์ขึ้นมาเป็นระบบแล้วก็การติดต่อกับส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นฝั่งดีไซเนอร์หรือฝั่งอื่นๆที่อาจจะเป็น business เขาทำงานร่วมกันเป็นทีมพี่จะเป็น solution engineer แล้วมันจะมีทีมนะทีม solution เนี่ยจะเป็นทีมคนที่พัฒนาฟีเจอร
0: ์
1: อย่างเช่น user อยากได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาทีมของพวกพี่ๆเนี่ยก็จะเป็นคน develop ตรงนั้นขึ้นมาก็มาตั้งแต่ product owner TPM ที่เป็น project manager แล้วก็โยน requirement ต่อมาให้ทีมช่วยกันเดเวลลอปขึ้นมา
0: พี่เต้เนี่ยจบจาก ICT มาใช่ไหมคะ อยากทราบว่าจบแท็กไหนมา
1: Database and Intelligence System ครับ
0: พอพี่เต้จบจากแท็กนี้มา แล้วอะไรที่ทำให้พี่เต้อยากมาทำงานในตำแหน่งนี้ที่ไล
1: มันก็มีเจอร์นี่ของมันนะคือตอนแรกพี่จบมาไม่ได้ทำงานที่ไลเลยนะคือพี่เดินสายโปรแกรมเมอร์มาตลอดจบมาก็เลยลองไปเป็นแบบเทคนิคอลซัพพอร์ตก่อนก็เขียนโค้ดปรับปลายแล้วก็เริ่มจริงๆจังขึ้นมาหลังจากเข้าไปสตาร์ทอัพแล้วก็มาอยู่ที่ไล
0: ค่ะถ้าอยากทำตำแหน่งเดียวกับพี่เต้เนี่ยเราต้องมีสกิลอะไรบ้างอย่างเช่นภาษาโคดดิ้งเนาะที่เราควรจะรู้หรือว่าเราควรต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้าง
1: ถ้าเกิดจะมาอยู่ตำแหน่งที่เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์โปรแกรมเมอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หลักๆน่าจะเป็นเรื่องของอัลกอริทึมเรื่องของ problem solving skill เรื่องของ critical thinking ต้องเพิ่มเรื่องของ growth mindset เข้าไปด้วยจะต้องเรียนภาษาอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าจริงๆอย่าไปยึดติดกับภาษาที่เราใช้เพราะว่าโลกของเทคโนโลยีมันเคลื่อนที่ตลอดเวลาอยู่แล้วบางทีภาษาเนี้ยอาจจะใช้ณจังหวะนี้แต่ว่าผ่านไป2ปีอาจจะเปลี่ยนไปภาษาอื่นละใจหลักของมันก็คือเรื่องของอัลกอริทึมเนี่ยแหละเรื่องวิธีคิดเรื่อง logical อันนี้สำคัญก็ถ้าเรามีตรงนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนก็ตามในโลกเราเขียนได้หมดอยู่แล้วครับเดี๋ยวพี่จะลองแอสไซน์งานให้เราลองทำดูแล้วกันว่าโปรเซสในการทำงานที่นี่เป็นไงบ้างเดี๋ยวก่อนอื่นเราได้เห็นไลน์คาเฟ่มาก่อนไหมครับ
0: เห็นค่ะ
1: ในไลน์คาเฟ่ของเราเนี่ยก็กำลังพัฒนาอยู่เรื่อยๆแหละแต่ว่าจะมี requirement มาจากuser อยู่จำนวนหนึ่งเหมือนกันที่เขาอยากได้ประมาณนี้ครับถ้าเกิดเราเข้าไปในหน้าของตัวเมนู drink ถูกปะเราจะเห็นว่าก่อนที่ user จะจ่ายตังค์ได้ user ต้องกดร้อนหรือเย็นก่อนเสมอนี้มันจะมีเมนูบางประเภทที่มีแค่ร้อนอย่างเดียวหรือเย็นอย่างเดียวแต่ว่าที่ user เขาอยากให้เราทำให้ก็คือถ้าเกิดเมนูไหนที่แบบว่าเฮ้ยมีแค่ร้อนอย่างเดียวก็ select ขึ้นได้ไหมนี้เราอยากให้น้องกิ๊งพัฒนาฟีเจอร์นี้ขึ้นมานะครับเครื่องดื่มที่มีเพียงประเภทเดียวให้กดให้ยูเซอร์เลยแล้วก็ยูเซอร์สามารถไปจ่ายตังค์ต่อได้โดยที่ยูเซอร์ไม่ต้องกดเลือกเองเขาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแพร์ฟอร์มิ่งนั่งทำงานด้วยกันเพื่อแบบว่าแชร์ริ่งไอเดียกันแต่ว่าสองคนมันจะไปได้เร็วกว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์มันนะฉะนั้นเวลาที่คนหนึ่งกำลังต้องการจะทำอะไรอ่ะมักจะพูดออกมาเสมออย่างเช่นเดี๋ยวเราจะประกาศตัวแปรนะชื่อว่าอันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะ assign นี้เข้าตรงนี้เพราะฉะนั้นอยากให้น้องกิ๊งพูดออกมาด้วยครับว่ากำลังจะทำอะไรอยู่แล้วก็เดี๋ยวพี่ก็ช่วยเสริมว่าอ๋อเราทำอย่างนี้ทำไมหรือว่าอย่างนี้น่าจะดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ย
0: คำว่า UX กับ UI มันจะมาคู่กันตลอดเลยมันแตกต่างกันยังไงบ้างอะคะตำแหน่ง UX ของพี่เนเนี่ยต้องมีสกิลอะไรบ้างที่แบบสำคัญในการทำตำแหน่งนี้เลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสุดท้ายแล้วคนใช้งานเขาโอเคกับที่เราออกแบบ

รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่ละกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวกับงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวกับเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยปะอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไห
0: ม
2: ฮะใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานยังพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ย อย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาๆยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนๆกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างน
1: ี
0: ้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะ
0: ครับ
2: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือ นมันจะเป็นไม้สูงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช่ครับก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์ๆหน่อย
2: ครับลายเสือ ใช่อย่างนั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบาย
2: นิดนึงก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมามันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่ครับสุดยอดเลย
2: ครับ
0: แต่หน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านใหญ่มาก
1: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
0: คอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
1: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูม
1: ิอันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยัง
2: จะเรียง
0: ครับเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึก

0: ว่ามีความชื้นด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
1: ไม้ใหม่ครับ
0: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนกับ
1: ก็คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
1: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต๋อถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
1: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะฮะไม้ฟูฮะ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบลงมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
1: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
2: เบาๆ
1: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างงี้เลยฮะเออแบบเบาๆก่อน
1: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
3: ไปถึงเท่าไหร่คะ
1: ไปถึง80แล้วคงที
3: ่เออเริ่มแล้ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยเอาปึ๊บ
3: โอ้ถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเก
1: ิน
3: ไป
1: ความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
1: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
3: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5
1: ว
3: ั
1: น
3: 4-5
1: วัน
3: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง
1: 80นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
1: บวก5วัน
3: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
1: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาก็ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
1: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
1: ใช
0: ่ใช่อบกันไม่ได้อบกัน
3: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
1: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับครับครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
1: ครับ
0: นะครับ
1: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
3: เวิร์กช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
1: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยเย่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
1: มี
0: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
1: ก็สามารถถอดประกอบที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะฮะจริงเหรอ
1: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่
3: ได้ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
1: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
3: อุ้ย
1: ทนเสียงหน่อย
3: เฮ
0: ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเหนื่อยไหม
3: เฮ้ยมันของเล่นเหมือนกันเนาะเหมือนแบบประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยจบเลยเฮ้ยสวยมาก
3: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกิน
0: แล้วก็เป็นการเรียกอะไรอ่ะเข้าย
3: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
1: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
4: ขนาดต้องเป๊ะ
1: ฮะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซต์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมาถึงก็สับวาง

0: ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันเรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โอ้โหเท่มากเลยโลคอมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พา
0: ทัวร์ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู่
1: นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกนะมีโซฟาโหเยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะดูเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละงี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไป
1: ส
0: วัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลยเอาก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
3: ่
0: ะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
3: แล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
3: ใช่แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้ก็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพงขึ้นมา
0: ก่อกำแพงแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันเป็นเชื้อเพลิง
1: อ
3: ันนี้ก็มาใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคงั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโชว์วิ่ง
1: เดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
3: เตาอบไม้เตาอบไม้
0: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผมครับเชิญครับ
0: เชิญ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้า
0: ครับ
3: แต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวน
0: ครับ
3: ก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
0: ครับ
3: เมื่อกี้มันจะยุบไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: แล้วทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนนี้มาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ให้มันไปแห้งอยู่แล
0: ้
3: วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพอต่ำ15ปีพอตัดปุ๊บอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
3: เรามาเรื่อยเนี่ยโอ้โหเป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: ยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่80-100%เลย
0: แบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
3: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่ตรงนู
3: ้น
1: คือระบบอะไรคะอันนั้น
3: เป็นระบบอินฟราเรด
1: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
3: ฮะคงที่แล้วก็จะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมนะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
3: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
3: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ย
1: ตั้
3: งไว้อีก2วันก็มา
1: ปรับขึ้นเป็น
3: 60 อยู่80แล้วก็ไม่ได้
0: มาที่คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
3: บิดคือมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ใช่ตกใจ
3: อะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
0: ไม้เจ้ยไม่ได้คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นเหรอพ่อเด
3: ี๋
0: ย
3: วคุณ
0: ไปทางไหน
3: ทีนี้นะครับ
0: โอเคได้
3: เชิญเลย
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี้
0: เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
4: อันนี้จะเป็นไม้สัก
0: ไม้สักเลย
4: ว่าหนาความหนาก็คือ4คูณ4นิ้วเลย
0: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
1: ใช่
0: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
4: ใช่ค่ะขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
0: เ
4: ขาเรียกว่าขาคู่ทำเตียงได
0: ้
4: แหย่งได้ต่างได้เนี่ยค่ะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
0: อันนี้คือเทมเพลต
4: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต
0: ์
4: ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
0: ้
4: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
0: ครับผม
4: คว้านได้เลย
0: อ๋อแล้วก็คว้าน
1: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
4: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
4: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
0: พอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
4: ครับข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
0: เ
4: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงน
1: ะคะ
4: เพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
0: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
4: ค่ะ
0: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
1: เ
0: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
1: ๆ
0: งานคราฟต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
4: ใช่
0: เนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
4: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
0: ต้องระวังนะคือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
1: นี่เห็นอะไรด้วย
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
4: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
0: ครับ
4: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแหย่งต่างๆ
1: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
4: ใช่
1: อ
4: ัน
1: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
0: แ
1: บบอันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
0: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
4: ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
0: ครับ
4: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
0: ครับ
4: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
0: คือ
4: ลายได้เลย
0: คุณผู้ชมนาชี้ดูนิดนึง อันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮะเขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
4: ะ
0: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามา
1: ตัดมาแต่ง
0: เจียน
1: ตะไบ
4: ใช่
0: ไหมฮะตะไบเจียนให้มัน
1: เรียกตะไบได้
4: ใจงาม
0: เออ
1: มันมีความแฮนด์เมดอยู
0: ่ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้แบบเออมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันดูมีความหย
0: าบ
1: นิดๆเออ
0: มันดิบดิบหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟต์จริงๆนะฮะ
1: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
4: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างนี้ค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม้
1: ค่ะ
4: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
0: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
4: ใช่ใช่
0: ก็คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
4: ้
0: คร
4: ับ
0: ผม
1: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
4: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
0: ์
4: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
0: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
4: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะมันแห้ง
4: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
1: ค่ะ
4: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
0: ตัวขาว
4: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
0: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่างงี
1: ้ต่อให้เป็นไม้สักเขาก็กินพวกกระพี
4: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช่
1: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
4: ใช่
0: ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
1: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
0: ๋
1: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
4: ่
1: ก็คอยระวังเอาไว
4: ้แต่น้อยมาก
0: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
1: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
0: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
1: ค่ะ
0: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
1: ี
0: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
1: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรม
0: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่รู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
1: ม
0: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
2: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
2: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
0: แล้ว
2: ก็เด็กๆนะตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มซุดโซมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อ่ะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้า
0: เนี่ย
2: ก็จะ
0: ลอยน้ำเลย
2: ลอยน้ำใช่
0: นี่
5: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
0: ใช่ใช่ใช่
5: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได้
6: อมรินทร์ทีวี
7: ตั้งแต่โมเป็นยูทูบเบอร์มาโมเมนต์ที่ทำให้โมมีความสุขมากที่สุดคือเราเป็นสื่อนึงที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นอะได้ช่วยเหลือร้านอาหารจากร้านธรรมดาให้เขาแบบขายดีมากขึ้นอย่างคนดูที่เขาไม่เคยรู้จักร้านนี้เขาก็ได้ไปกินแล้วเขาก็แฮปปี้ว่าเฮ้ยร้านนี้อร่อยจังเลยเนี่ยคือจุดความสุขที่สุดของโมตั้งแต่ทำยูทูบมา
8: สวัสดีค่ะชื่อธัญญาเลิศสินทวานนท์นะคะชื่อเล่นชื่อโมค่ะเป็นยูทูบเบอร์ค่ะช
9: ช่องโมจิโกะเนี่ยคือผ่านมา5ปีแล้วตั้งแต่เป็นเบบี้โมจิโกะยันปัจจุบันเป็นโมจิโกะคอนเทนต์ก็ถูกการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามไลฟ์สไตล์ของโมค่ะซึ่งช่วงนี้เลยเหมือนเราเน้นเป็นด้านสายกินด้านทราเวลค่ะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ทั่วไปกว่าจะออกมาเป็น1คลิปเนี่ยมันก็ผ่านโปรเซสเยอะแยะมากมายสมัยก่อนเนี่ยที่โมทำเองคนเดียวเนี่ยคลิปหนึ่งเนี่ยถ่ายชั่วโมงหนึ่งตัดต่อทำปกเนี่ยไม่เกิน5ชั่วโมงแต่พอมีทีมงานเราเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจในการทำโปรดักชันมากขึ้นปัจจุบันคือใช้เวลาคือเกือบ1อาทิตย์กว่าจะมีคลิปวิดีโอออกมาดีๆสักคลิปหนึ่งค่ะกระบวนการเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการที่แบบว่าเอ้ยนั่งหาคอนเทนต์ก่อนเลยว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรดีพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะลงถ่ายทำนะคะถ่ายทำแล้วก็จะส่งคลิปวิดีโอทั้งหมดให้ทีมตัดต่อก็ใช้เวลาประมาณ3วันประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็มานั่งดูคอนเทนต์วิดีโอด้วยกันทุกคนแล้วเราก็จะดูว่าเฮ้ยเราควรจะแก้ไขตรงไหนดีเพื่อให้คลิปมันดูสนุกสนานแล้วก็เหมาะกับคนดูที่สุดแล้วก็จะมีการแก้ไขคิดชื่อคลิปวิดีโอแล้วก็ทำปกคลิปวิดีโอแล้วก็อัปโหลดค่ะก็1อาทิตย์พอดีอันดับแรกเลยค่ะที่เราต้องคำนึงถึงนะคะเวลาทำคลิปวิดีโอก็คือคนดูนี่แหละค่ะคือเราอยากทำคลิปวิดีโอที่คนดูแล้วจะชอบมากที่สุดสนุกสนานมากที่สุดแล้วก็แน่นอนคือเขาดูแล้วเขาต้องแบบเฮ้ยอยากแชร์ให้เพื่อนๆดูต่อจริงๆแล้วโมพูดไม่ได้เลยว่าคลิปอะไรที่ทำแล้วมันจะแบบว่าได้กระแสที่ดีโมว่าเราต้องแบบค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยตัวเองค่ะคือเราทำไปนานๆแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าเอ้ยอย่างเงี้ยคนดูชอบ
10: สังเกตคุณลุงเป็นคนอารมณ์ดีมากร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ยิ้มแย้ม
11: น่ารัก
10: มาเรามาชิมเมนูเด็ดกันเลยดีกว่ามา
12: ทุกคน
10: โอ้โห
13: มีดีมันจะขาว
11: ใช
9: ่สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายในการเป็นยูทูบเบอร์นะคะตั้งแต่5ปีที่แล้วที่โมเป็นยูทูบเบอร์โมก็ใช้กล้องตัวหนึ่งที่มันสามารถฟลิปหน้าจอได้ทุกวันนี้นะคะก็ยังสามารถใช้กล้องตัวนั้นในการผลิตคอนเทนต์ได้อยู่ดีจริงๆหลักๆแล้วเราแค่มีอุปกรณ์ที่ถ่ายวิดีโอได้ซึ่งอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้เหมือนกันค่ะอุปกรณ์ไม่ได้ส่งผลอะไรมากต่อการเป็นยูทูบเบอร์สิ่งที่สำคัญเป็นยูทูบเบอร์แบบไลฟ์สไตล์แบบโมนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคอนเทนต์ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่ารายได้จากยูทูบเบอร์มาจากไหนนะอันแรกเลยคือเขาเรียกว่าเป็นเหมือน AdSense เป็นเหมือนวิดีโอที่เวลาก่อนดูคลิปมันจะมีขึ้นมาคุณสามารถกดข้ามได้ภายใน5 4 3 2 1อันนี้คือรายได้อันดับ1นะคะก็คือว่า YouTube AdSense อันที่2ก็คือสปอนเซอร์คือเป็นสปอนเซอร์ของคลิปนั้นๆอันนี้คืออันที่2ส่วนอันที่3ก็น่าจะเป็นพวกพรีเซนเตอร์แล้วก็ออกงานอีเวนต์แล้วก็อันที่4อันสุดท้ายเลยคือเมอร์แชนไดส์ก็คือเราสามารถเปิดร้านค้าเปิดช็อปขายเสื้อยืดขายขนมขายอะไรอย่างนี้ของเราเองได้นี่คือวิธีการที่จะทำให้ยูทูบเบอร์มีรายได้หลักๆก็มี4ช่องทางนี้ค่ะจริงๆเทคนิคเริ่มต้นสำหรับการเป็นยูทูบเบอร์เชื่อป้าว่าตั้งแต่โมเป็นยูทูบเบอร์มาคนถามคำถามนี้กับโมเยอะมากแบบน่าจะเป็นร้อยคนอะสิ่งที่สำคัญที่สุดอะไม่ใช่เทคนิคไม่ใช่การเกาะกระแสไม่ใช่อะไรมันคือตัวของเราเองอะแค่เราบอกโอเคฉันจะลองทำดูเมื่อไหร่ที่เราแบบลองทำคลิปวิดีโอแรกแล้วอะเราจะได้บทเรียนเราจะเรียนรู้จากการทำคลิปวิดีโอคลิปแรกนี่แหละว่าเราจะพัฒนาคอนเทนต์เรายังไงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากที่เราเริ่มกล้าที่เราจะออกมาทำแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วทุกคนจะได้ค้นพบกับตัวตนของตัวเองไม่จำเป็นที่จะเจอตัวตนของตัวเองในคลิปที่1คลิปที่2คลิปที่3เดี๋ยวเราทำไปสักพักอ่ะเดี๋ยวเราจะรู้ตัวตนเพราะโมอ่ะก็ไม่ได้ตั้งตัวเองเลยว่าโมจะเป็นสายอะไรตั้งแต่แรกค่ะช่วงแรกๆลองผิดลองถูกไปก่อนอย่าเพิ่งกำหนดตัวเองให้ชัดเจนมากเกินไปเพราะนั่นอาจจะเป็นกรอบที่ทำให้เราอ่ะไม่หลุดไปทำคอนเทนต์อย่างอื่น

0: พ่อกำนันถ้าพวกลูกหนี้อยากให้มีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะ
1: ไม่ยากทางการเขามีจุดไกล่เกลี่ยให้ตั้ง5จุดตามสถานะหนี้เลยนะเปียกตั้งแต่จุดที่1เริ่มจ่ายไม่ได้ไกล่เกลี่ยผ่านทางด่วนแก้หนี้จุดที่2ก่อนจะถูกฟ้องไกล่เกลี่ยได้2จุดคือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกล่เกลี่ยในชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีขอไกล่เกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังเว้ย
2: wow.
1: และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกล่เกลี่ยที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
0: ไม่จะมีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยให้ทุกจุดเลยเหรอ
1: ใช่แล้วเปียกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันคนละครึ่งทางหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเลือกใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR รับหนังสือไปอ่านที่บ้านกันเลย

0: ทุกวันนี้การดำเนินชีวิตในแต่ละวันมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางอาหารการกินก็มีแบบ Delivery ทำให้เราสามารถใช้จ่ายกันได้สะดวกสบายและง่ายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีบัตรเครดิตจนบางครั้งเนี่ยมารู้ทีหลังก็กลายเป็นหนี้ก้อนโตก็มีนะคะทุกวันนี้นะคะเรามีบัตรต่างๆง่ายขึ้นมากเลยค่ะทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรกดเงินสดหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าเราจะสามารถใช้บัตรเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้รู้ลึกรู้จริงในเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของบัตรเครดิตในเงินทองต้องวางแผนค่ะและตอนนี้นะคะคุณอยู่กับคุณบิ๊กนะคะหรือว่าคุณสุนทรประเสริฐณศักดิ์นะคะเป็นวิศวกรหนุ่มนะคะที่ชอบเรื่องบัตรเครดิตจะชอบมากขนาดไหนไปคุยกับเขาพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณบิ๊กค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะมาคุยกับรายการเงินทองต้องวางแผนให้แนะนำตัวก่อนดีกว่าว่าคุณบิ๊กเป็นใครทำอะไรที่ไหนอยู่คะ
1: ครับผมชื่อสุนทรประเสริฐณศักดิ์นะครับชื่อเล่นชื่อบิ๊กปัจจุบันประกอบอาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อมอยู่ที่บริษัทโปรเกสเทคโนโลยีคอนซัลแทน
0: ที่เราทำอะไรบ้างคะ
1: ตอนนี้ผมออกแบบระบบขนส่งน้ำดีน้ำเสียอยู่นะครับก็คือระบบน้ำประปาด้วยระบบท่อในรางด้วยนะครับผม
0: ก็คือเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเป็นเรื่องการบำบัดน้ำเสียนั่นเองเข้ามากี่ปีแล้วคะ
1: เข้าสู่ปีที่10แล้วครับ
0: โอ้โหนานเหมือนกันก็คือตั้งแต่จบเลย
1: ใช่ครับตั้งแต่จบเลย
0: ถามเรื่องชีวิตส่วนตัวก่อนดีกว่าตอนนี้มีครอบครัวหรือยังเป็นโสดอยู่หรือเปล่าหรือว่าวางแผนยังไงบ้าง
1: ตอนนี้ผมเป็นโสดอยู่ครับก็คือเป็นโสดสนิทจริงนะครับแฟนก็ไม่มีกิ๊กก็ไม่มีครับ
0: กิ๊กก็ไม่โอเคต้องมีแฟนก่อนถึงจะมีกิ๊กได้ด้วยทีนี้มาพูดถึงเรื่องของชีวิตของเรากับเรื่องของบัตรเครดิตมันเชื่อมโยงกันได้ยังไงทำไมถึงสนใจเรื่องบัตรเครดิตคะ
1: ก่อนอื่นต้องบอกถึงแบ็คกราวด์ที่บ้านผมก่อนนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่ปัจจุบันประกอบอาชีพค้าขายนะครับแต่ว่าที่บ้านก็คือจะเป็นธุรกิจเล็กๆเท่านั้นเองเกี่ยวกับการขายส่งพวกอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องเหล็กนะครับก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายเพราะงั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เลยสอนให้ผมรู้จักประหยัดตั้งแต่เด็กงั้นปีแรกของการเข้าทำงานเนี่ยผมก็เลยไม่ได้มีความสนใจที่จะดูเรื่องบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดอะไรพวกนี้เลยนะครับ
0: คือใช้เงินสดอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: ในปีแรกของการทำงานก็คือ9ปีที่แล้ว
1: ครับผม
0: แล้ว
1: พอเข้าถึงปีที่2เนี่ยก็คือเดินผ่านบูธของ KTC เนี่ยที่มาบุญคองตามภาษาของพนักงานขายเนี่ยก็คือเขาจะพยายามให้เราสมัครให้ได้ครับ
0: เชิญชวน
1: ใช่ครับเชิญชวนครับผมก็หลงเสน่ห์เข้าไป
0: หลงเสน่ห์ของบัตรหรือหลงเสน่ห์ของคนชวนคะ
1: หลงเสน่ห์ของคนชวนครับเขาสวยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยช่วยยอดเขาหน่อย
0: ก็เลยเป็นบัตรเครดิตใบแรกของเรา
1: ใช่ครับ
0: คุณบีรู้สึกยังไงบ้างตอนที่มีบัตรเครดิตใบแรกของตัวเองเพราะว่าบางคนเนี่ยก็รู้สึกดีเพราะว่าถือว่าตัวเองเป็นคนมีเครดิตเราคิดแบบนั้นหรือเปล่าคะ
1: ส่วนตัวผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าผมถือคติที่ว่าบัตรเครดิตเนี่ยเราต้องใช้แทนเงินสดที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ใช้แทนเงินเดือนที่ออกสิ้นเดือนหรือว่าอะไรที่เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะได้มาหรือเปล่าครับผม
0: คือเราคิดว่าการใช้บัตรเครดิตเพื่อทดแทนเงินสดในวันนี้ที่มีอยู่แล้วเพื่อความสะดวกแต่ไม่ใช่ใช้เพื่อเงินในอนาคตน
1: ี่
0: คือคติของเราเลยนะคะ
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: แล้วพอคิดแบบนี้เป็นยังไงบ้างวิธีในการใช้บัตรเครดิตของเราพฤติกรรมในการใช้เนี่ยถือว่าโอเคมากน้อยแค่ไหนในช่วงที่ผ่านมา
1: สำหรับผมพอยึดถือคติเนี่ยทำให้ผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องหนี้บัตรเครดิตอะไรเลยครับเพราะงั้นเรื่องของบัตรกดเงินสดสินเชื่ออะไรต่างๆนี่คือผมไม่ได้คิดจะทำเลยแม้แต่นิดเดียวครับ
0: บัตรเครดิตหรือว่าพวกบัตรต่างๆเหล่านี้จริงๆแบ่งเป็นกี่ประเภทคะคุณบิ๊ก
1: ถ้าให้ผมแบ่งนะครับผมจะแบ่งออกเป็น4ประเภทอันดับแรกคือเรื่องของบัตรเครดิตอันดับที่2บัตรกดเงินสดอันดับที่3ก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลและอันดับที่4ก็คือบัตรเดบิตครับ
0: มีความแตกต่างยังไงบ้างคะคร่าว
1: ตัวของบัตรเครดิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจ่ายตรงเวลาเนี่ยมันจะไม่มีดอกเบี้ยเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าเราจ่ายไม่ตรงเวลาหรือว่าจ่ายไปแค่ส่วนหนึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดนะครับเพราะว่าบัตรเครดิตเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เราใช้เลยไม่ใช่วันที่เราตัดยอดและคิดดอกเบี้ยเต็มจำนวนเลยไม่ใช่คิดจากส่วนที่เราจ่ายไปเท่านั้นนะครับ
0: ค่ะอันนี้คือบัตรเครดิต
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นจ่ายให้ตรงวันหรือก่อนวันดีที่สุด
1: ครับผมส่วนแบบที่2ก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลต
0: ั
1: วสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยก็คือเราไปสมัครกับทางธนาคารแล้วธนาคารเนี่ยจะโอนเงินเข้าบัญชีของเรา ราะฉะนั้นลักษณะการคิดดอกเบี้ยก็คือเขาจะคิดตั้งแต่วันที่เราโอนวันที่เราได้รับเงินเลยนะครับ
0: ค่ะส่วนที่3ล่ะคะบัตรกดเงินสด
1: บัตรกดเงินสดนี่คือเวลาเราอยากได้เงินก็ไปกดตามตู้แล้วก็คือจะโดนดอกเบี้ยตามวันแรกที่เรากดเหมือนกันครับส่วนแบบที่4ก็คือบัตรเดบิตบ
0: ั
1: ตรเดบิตนี่คือเรามีเงินอยู่ในบัญชีอยู่แล้วแล้วเราก็ไปกดเงินมาได้นะครับก็คือคล้ายๆกับบัตร ATM ทั่วไปเพียงแต่ว่าเราสามารถใช้รูดซื้อสินค้าได้ด้วยครับ
0: นี่คือความแตกต่างของ4บัตรนะคะ
1: ค
0: ุณบิ๊กเองเนี่ยมีบัตรใบแรกนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการใช้บัตรอย่างมีวินัยมากแต่อย่างที่คุณบิ๊กบอกไว้ว่ามีทั้งหมดตั้งกี่ใบนะคะ15ใบ
1: 15ใบ
0: เวลาเราเลือกว่าจะใช้ใบไหนนี่ขึ้นอยู่กับอะไร
1: ผมดูไลฟ์สไตล์ของผมเองก่อนเลยส่วนหนึ่งบ
0: ั
1: ตรเครดิตที่ผมเลือกถือในกระเป๋าตังค์นี้ก็คือจะเป็น Citibank Select ก็คือเป้าหมายของผมเนี่ยต้องการสะสมไมล์ให้ได้เยอะแล
0: ้
1: วตัวเนี้ยสามารถแลกไมล์ได้หลากหลายสายการบินส่วนทางด้านช้อปปิ้งเนี่ยตัวอัตราผลตอบแทนเนี่ยจะเป็น25บาทได้2คะแนนเพราะฉะนั้นมันจะได้มากกว่าบัตรเครดิตใบอื่นรวมถึงตัวของลาวช์ของพารากอนที่ผมสามารถเข้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วก็ที่จอดพิเศษด้วยครับ
0: อย่างนี้เวลาเรามีบัตรเครดิตหลายๆใบหลายคนบอกมันก็ได้หลายสิทธิ์หลายที่แล้วก็ช้อปปิ้งได้หลายรูปแบบอย่างนี้ถ้าส่วนตัวถ้าคนถามแทนคุณผู้ชมนะคะว่าเขาก็มีบัตรเครดิตให้หลายธนาคารเลยดีกว่าไหมแล้วก็เลือกใช้เอาให้เหมาะกับไลฟ์ในช่วงเวลานั้นคุณบิ๊กว่ายังไงคะแบบนี้
1: โจทย์ตรงนี้คือขึ้นอยู่ครับแต่ละบุคคลจริงๆเลยนะครับอย่างมีเพื่อนผมบางคนเป็นเพื่อนที่ออฟฟิศนะครับเขามีแทบจะทุกธนาคารเลยกล่าวถึงข้อดีของการมีทุกธนาคารก่อนก็คือเราสามารถเก็บโปรโมชั่นได้ทุกสถานที่เลย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ข้อเสียก็คือแต้มจะหมดอายุเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รวมถึงเรื่องค่าธรรมเนียมรายปีด้วยถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่ถึงยอดเนี่ยค่าธรรมเนียมรายปีก็จะเรียกเก็บมาที่บัตรเครดิตของเราแน่นอนครับ
0: ก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปอย
1: ู่
0: ที
1: ่
0: ว
1: ่
0: าเราเลือกใช้ยังไงแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะถ้าต้องบริหารบัตรเครดิตหลายใบเพราะว่าต้องพกหมดเลยแล้วก็ไปที่ไหนก็เลือกเอาทางคุณบิ๊กแบบนี้ดีกว่าว่าเวลาส่วนตัวคุณบิ๊กเองหรือว่าอยากจะแนะนำคุณผู้ชมจะเลือกใช้บัตรเครดิตเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอะคะ
1: เกณฑ์ของผมเนี่ยจะมีทั้งหมด4ข้อก็คือ1ดูไลฟ์สไตล์ของเราว่าเราทำอะไรเยอะที่สุดถ้าเกิดว่าเราเข้าห้างโลตัสบ่อยที่สุดเราก็อาจจะเลือกเป็นโลตัสแพลตินั
0: ม
1: เพราะได้เครดิตเงินคืนถึง 3.5% เกณฑ์ข้อที่2ของผมก็คือเรื่องของสาขาแล้วก็การบริการ call center นะครับสาขาเนี่ยปัจจุบันอาจจะไม่มีผลมากนักแล้วเพราะว่าเราสามารถจ่ายที่ไหนก็ได้จ่ายออนไลน์ก็ได้ไม่มีค่าธรรมเนีย
0: ม
1: แต่ว่าเรื่อง call center ผมก็ให้น้ำหนักเหมือนกันสมมุติว่าบัตรเราหายเนี่ยโทรไป call center เนี่ย30นาทียังไม่มีคนรับเลยคนเอาไปรูดแล้วจบเลยครับเราต้องเป็นคนจ่ายนะครับ
0: เอาล่ะค่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นเราต้องรับผิดชอบก่อนที่แบงค์จะรับรู้เรื่อง
1: ถ้าเกิดว่าแบงค์เขายอมจ่ายให้เราก่อนก็ถือว่าแบงค์เขาใจดีไปครับข้อที่3ก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมรายปีครับค่าธรรมเนียมรายปีเราสามารถแบ่งได้2แบบก็คือค่าธรรมเนียมรายปีที่เรียกเก็บเพราะเราใช้ยอดไม่ถึงก
0: ับ
1: แบบที่2ก็คือค่าธรรมเนียมรายปีที่เราจ่ายไปแล้วได้ผลตอบแทนกลับมา
0: อ๋อมีด้วยเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: เช่นอะไรคะ
1: อย่างเช่นผมยกตัวอย่างAmex Platinum เราจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีไป 35,000 แต่เราสามารถเข้าฟิตเนสได้ฟรีแล้วก็เรื่องของเบเนฟิตของ Amex Platinum เนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเพราะเขาเทคแคร์ลูกค้าดีครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยนะคะว
1: ่
0: าค่าธรรมเนียมที่เสียไปอาจจะแลกกับอะไรบางอย่างที่เราได้ใช้บริการอยู่แล้วอย่างฟิตเนสเป็นต้น
1: ใช่ครับแต่อย่างแรกเลยนะคะว่าค่าธรรมเนียมรายปีที่เกิดจากการที่เราใช้ยอดไม่ถึงเนี่ยเราไม่ควรจ่ายอย่างเด็ดขาดถ้าเกิดว่าเราต้องจ่ายเนี่ยแสดงว่าเรามีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมาะกับบัตรเครดิตใบนั้นแล้วครับ
0: ครับสุดท้ายล่ะคะ
1: สุดท้ายเป็นคริเทียที่ผมค่อนข้างให้ความสำคัญมากที่สุดก็คืออัตราผลตอบแทนที่ได้จากการรูดบัตรเครดิตครับถ้าเรามองคร่าวๆก่อนนะครับก็คือจะเป็น25บาทได้1คะแนนอันนี้คือพื้นฐานเลยแต่ก็มีบางบัตรเหมือนกันที่25บาทได้2คะแนนแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับมีบัตรเครดิตอยู่เจ้านึง1บาทได้1คะแนนแต่สุดท้ายแล้วพอเขาไปแลกเป็นของกำนันออกมาเขาต้องใช้ถึงแสนคะแนนเพื่อได้วอชเชอร์ออกมา500เพราะฉะนั้นเราต้องดูส่วนของอัตราผลตอบแทนด้วยครับ
0: มีรายละเอียดเยอะทีเดียวนะคะเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่เราหลายคนยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวคุณบิ๊กอยู่กับเราต่อช่วงหน้าจะมาเจาะลึกให้มากขึ้นนะคะว่าแล้วเราล่ะถ้าเราชอบอะไรบางอย่างเช่นชอบสะสมไมล์ชอบสะสมแต้มชอบแคชแบ็กเนี่ยควรจะเลือกบัตรแบบไหนคุณบิ๊กเองเนี่ยเขาเนี่ยดูข้อมูลจากเกือบจะทุกบัตรเลยนะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบแล้ววันนี้จะมาเล่าให้กับแฟนๆเงินทองต้องวางแผนฟังกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: กลับมาคุยกันต่อนะคะกับคุณบิ๊กนะคะถึงเคล็ดลับในการเลือกและใช้บัตรเครดิตให้คุ้มค่ากับเรามากที่สุดนะคะเห็นคุณบิ๊กเนี่ยเวลาโพสต์ลงเว็บไซต์อย่าง pantip.com นะคะก็มีแฟนๆตามเยอะมากเลยก็แชร์กันมหาศาลเลยนะคะแล้วไลฟ์สไตล์ส่วนตัวเวลาเราใช้บัตรเครดิตเนี่ยปกติแล้วใช้ไปกับอะไรบ้างเป็นค่าใช้จ่ายส่วนไหนบ้างคะ
1: ครับผมแบ่งออกเป็น4หมวดใหญ่ๆคือ1ค่าใช้จ่ายพื้นฐานน้ำมันของกินหรือว่าช้อปปิ้งทั่วไปเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: งั้นส่วนนี้จะยังไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนที่2ก็คือค่าใช้จ่ายของบริษัทบางทีผมไปออกทริปต่างจังหวัดเนี้ยครับถ้าเกิดว่าเขารูดบัตรไม่ช้าเนี้ยแทนที่เราจะจ่ายเงินสดเราเอาบัตรไปรูดอย่างเงี้ยได้ผลตอบแทนกลับมาน่าจะดีกว่า อย่างค่าใช้จ่ายที่บ้านของผมก็คือเรื่องของค่าไฟค่าไฟเนี่ยคือที่บ้านเนี่ยจะเป็นประมาณหมื่นเลย
0: โอ้โห
1: ใช่ครับ
0: เยอะมาก
1: เพราะว่าที่บ้านใช่ครับผมเวลาจ่ายค่าไฟเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีค่าธรรมเนียมเนี่ยแต่ว่าผมก็โอเคยอมจ่ายเพราะว่าผลตอบแทนที่ได้กลับมาก็คือคะแนนเนี่ยมันคุ้มค่ากว่าค่าธรรมเนียม10บาทที่จ่ายไปนะครับ
0: คำนวณแล้วเรียบร้อย
1: ใช่ครับผมส่วนที่3ก็คือค่าของประกันชีวิตประกันชีวิตเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันสามารถรูดบัตรเครดิตได้แต่ผมเอาบัตรเครดิตไปรูดเนี่ยได้แต้มออกมาเยอะแต่ว่าก็ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าบัตรเครดิตบางใบเนี่ยจะไม่ให้แต้มกับประกันชีวิต อันนี้ต้องตรวจสอบกับทางธนาคารให้ดีๆก่อนไม่งั้นอาจจะเสียสิทธิ์ได
0: ้
1: ส่วนที่4ก็คือค่าใช้จ่ายที่ไปเที่ยวต่างประเทศครับเพราะด้วยตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเที่ยวต่างประเทศมาก
0: ๆ
1: มีเคล็ดลับอย่างนึงก็คือตัวผมเองเนี่ยเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนๆเนี่ยผมจะอาสาเป็นคนรูดครับ
0: อ๋อแล้วให้เพื่อนมาจ่ายเรา
1: ใช่ครับเพราะเราได้แต้มเยอะด้วยครับครับผมอ
0: ย่างนี้มีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าเวลาเรารูดบัตรเครดิตเนี่ยเขาก็จะคิดค่าธรรมเนียมจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งค่าธรรมเนียมของธนาคารก็จะสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่เราไปแลกเงินสดกันอยู่แล้วนะคะอีกอย่างนึงเขาก็จะมีชาร์จด้วยเหมือนกันความคุ้มค่าที่เราจะเปรียบเทียบว่าจะชัดดีหรือรูดบัตรดีเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราคิดจากอะไรคะ
1: ส่วนใหญ่เวลาเราไปใช้จ่ายต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นประจำครับเราต้องลองหักลบดูว่าโปรโมชั่นที่เขาให้มาเนี่ยอาจจะเป็นคะแนนพิเศษหรือเครดิตเงินคืนอะไรเงี้ยมันคุ้มค่ากว่ากันไห
0: มซึ่งส่วนใหญ่ถ้ามีโปรโมชั่นแบบนี้ก็จะคุ้มกว่าการที่เราต้องแลกเงินแล้วก็พกเงินสดจำนวนมากด้วย
1: ใช่ครับเพราะเงินสดเวลาพกไปต่างประเทศเนี่ยมีอัตราการหายที่แบบว่าค่อนข้างสูงมากแต่เวลาบัตรเครดิตเราหายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโทรระงับกับ call center ทันมันก็ถือว่าเงินยังอยู่กับเราอยู่นะครับ
0: ไปต่างประเทศก็อย่าลืมพกเบอร์ call center ไปด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ครับผมเปิดโรมมิ่งด้วยนะครับ
0: นะคะกันเหนียวไว้
1: ใช่ครับ
0: นี่คือไลฟ์สไตล์แล้วก็วิธีการใช้บัตรเครดิตของคุณบิ๊กส่วนตัวเลยนะคะทีนี้มาดูเรื่องของคำแนะนำละกันเราพูดไปแล้วนะคะว่าเวลาเราอยากเลือกบัตรเครดิตเนี่ยต้องดูหลายด้านทีเดียวไลฟ์สไตล์เองนะคะการบริการ call center เรื่องของค่าธรรมเนียมหรือแม้แต่ผลตอบแทนที่จะได้รับนะคะอย่างคุณบิ๊กเองก็ทำการสำรวจมานะคะแล้วก็เปรียบเทียบมาแล้วด้วยเหมือนกันว่าบัตรเครดิตประเภทไหนให้ผลตอบแทนในแง่ของการสะสมใหม่มากที่สุดประเภทไหนให้ผลตอบแทนในด้านของการได้รับเงินคืนหรือว่าสะสมแต้มมากที่สุดนะคะให้ไล่ฟังถึงวิธีการก่อนแล้วค่อยเฉลยให้คุณผู้ชมฟังว่าบัตรแต่ละประเภทเนี่ยคือบัตรอะไร
1: ครับจริงๆแล้วในการคำนวณอัตราผลตอบแทนที่ได้จากบัตรเครดิตเนี่ยจริงๆก็เป็นบัญญัติอย่างง่ายๆเลยก็คือเราใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วเราได้เงินคืนกลับมาเท่าไหร่นะครับโดยปกติแล้วเราจะเห็นว่าพื้นฐานแล้วมันจะให้เครดิตเงินคืนประมาณ 1% นะครับแต่ถ้าเราคิดเป็นคะแนนเนี่ยส่วนใหญ่จะได้น้อยกว่า 1% นะครับเพราะว่าเราต้องมองว่ากี่คะแนนเนี่ยแลกเป็นเครดิตเงินคืนได้กี่บาทนะครับผมก็เลยมองว่าคะแนนกับเครดิตเงินคืนเนี่ยเป็นตัวเดียวกันครับ
0: แต่ก็แล้วแต่เราว่าอยากจะใช้แบบไหนซ
1: ึ่
0: งส่วนใหญ่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วตัวเครดิตเงินคืนจะดีกว่าถูกไหมคะเพราะว่าได้ประมาณ 1% แต่เป็นคะแนนได้น้อยกว่าเป็นต้น
1: ตัวคะแนนเนี่ยบางทีได้เป็น 1% หรือเยอะกว่าก็มีครับแล้วแต่ว่าเราต้องคำนวณดีๆนะครับ
0: แล้วเราไปคำนวณมาแล้วเรียบร้อยคำตอบคืออะไรคะ
1: ถ้าเกิดว่ามีโปรโมชั่นนะครับผมให้ First Choice Visa นี่เป็นอันดับ1อย่างเดือนนี้ก็คือให้เงินคืน 2.5% ครับ
0: โอ้เยอะทีเดียว
1: แต่ว่าเราก็คือต้องใช้ตามยอดที่เขากำหนดนะครับถึงจะได้ 2.5% ครับ
0: เยอะเท่าไหร่คะ
1: ประมาณ 60,000 ครับทั้งนี้ถ้าเกิดว่าใช้ไม่ถึงเนี่ยอย่างเดือนนี้คือเขาจะมีลำดับขั้นของเขาว่าใช้ 10,000 ได้คือ200อะไรประมาณนี้ครับก็ต้องไปคำนวณดูอีกทีนึงนะครับว่าคุ้มค่าแล้วก็เราใช้ถึงตามที่เขากำหนดไว้หรือเปล่าครับ
0: อันนี้เรื่องของสะสมแต้มนะคะหรือแม้แต่เรื่องของเครดิตเงินคืนเป็นต้นนะคะส่วนใครที่ชอบท่องเที่ยวล่ะคะการสะสมใหม่เป็นยังไงบ้าง
1: ก่อนที่จะสะสมใหม่ผมอยากให้มองประเด็น2ประเด็นก่อนคือ1คุณเป็นคนที่ใช้จ่ายผ่านบัตรมากพอหรือเปล่าที่จะเอาไปแลกใหม่เพราะว่าตัวของไมล์สะสมเนี่ยจะต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเป็นจำนวนมากเพราะว่าการที่เราจะแลกไปประเทศใกล้ๆเนี่ยเราใช้ เงินซื้อตั๋วเองเนี่ยจะถูกกว่าครับ
0: เพราะเดี๋ยวนี้ก็มีโลคอสแอร์ไลน์เยอะมากขึ้นเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: เห็นคุณบิ๊กเล่าให้เราฟังแบบนี้อยากรู้ว่าใช้เวลานานแค่ไหนคะกว่าจะหารีซอลหรือว่าหาผลของการเปรียบเทียบของเรากับบัตรแต่ละประเภทออกมาได
1: ้จริงๆตัวของผมเองเนี่ยเวลาเขียนบทความนี้ก็คือจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันหรืออย่างมากสุดก็คือ1อาทิตย์นะครับ
0: โอ้ในการรวบรวมข้อมูลใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแต่ว่าทั้งนี้ก็คือผมมีข้อมูลอยู่ในหัวแล้วส่วนหนึ่งก็เลยเขียนออกมาได้อะครับ
0: ยังมีอะไรที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับบัตรแต่ละประเภทอีกบ้างคะ
1: ผมจะกล่าวถึงเคล็ดลับละกันผมยกตัวอย่างตัวของบัตรแรบบิทที่คนกรุงเนี่ยมักจะมองว่าใช้แทนการขึ้นรถไฟฟ้านะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมขับรถเป็นหลักแต่ผมถือบัตรแรบบิทในกระเป๋าตังค์ด้วยเพราะว่ามีส่วนลดกับร้านค้าต่างๆมากมายและนอกจากนี้ต่อให้เขาไม่มีส่วนลดแต่เขาก็ยังมีตัวของคะแนนที่เราเรียกว่าแครอทรีวอร์ดเนี่ยให้เราเอาเป็นแลกของเป็นผลตอบแทนกลับมาได้ด้วยครับแล้วเวลาเราไปเติมเงินเนี่ยที่ตาม BTS ต่างๆเนี่ยเขาก็โปรโมชั่นที่ร่วมกับอย่าง D-Tag หรือว่า AS อะไรอย่างเงี้ยก็คือเติมเงินได้น้อยกว่าปกตินะครับ
0: ค่ะแล้วอยากมีคำแนะนำให้กับคุณผู้ชมนะคะที่ตามรายการอยู่ใช้บัตรที่บอกว่ามี4ประเภทเนาะบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรกดเงินสดหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลยังไงบ้างให้เขาเนี่ยใช้แล้วมีประโยชน์มากที่สุดไม่ได้ใช้แล้วมาเป็นภาระทำให้เขาต้องมันเป็นหนี้กับสิ่งเหล่านี
1: ้บัตรเครดิตผมเน้นเลยนะครับว่าใช้แทนเงินสดที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยผมไม่แนะนำให้สมัครเลยเพราะว่าดอกเบี้ยมันค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าจะสมัครนี่ก็คือต้องเป็นเหตุผลที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นนะครับบัตรเดบิตนี่ไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเรามีเงินอยู่ข้างในอยู่แล้วเราจะใช้เท่าไหร่ก็ได้นะครับ
0: แล้วบัตรกดเงินสดล่ะคะ
1: บัตรกดเงินสดก็จะคล้ายกับสินเชื่อนะครับว่าเราไม่ควรจะคล้องแวะนะครับถ้าไม่ได้จำเป็นจริง
0: ๆนี่คือคำแนะนำของคุณบิ๊กนะคะเพราะจริงๆทุกบัตรทุกประเภทการใช้งานนะคะเราสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับตัวเราเองนะคะไม่ได้ใช้เพื่อไปก่อหนี้ในอนาคตนะคะแล้วก็จริงๆหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดๆกับบัตรเครดิตว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่คุณบิ๊กบอกเราแล้วว่ามีข้อดีหลายด้านทีเดียวถ้าเราเลือกใช้ให้เป็นรวมถึงบัตรกดเงินสดนะคะหรือแม้แต่สินเชื่อส่วนบุคคลถ้าไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่อยากให้ใช้บัตรเดบิตเนี่ยก็คล้ายๆกับบัตร ATM อยู่แล้วแค่ไปรูดเพื่อความคล่องตัวเท่านั้นเองว
1: ัน
0: นี้ก็เลยนำมาฝากการสนใจอยากติดตามผลงานของคุณบิ๊กนะคะกับการเขียนนะคะเปรียบเทียบให้เราได้เห็นกันก็ลองติดตามได้ที่พันทิปนะคะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับคุณบิ๊กที่มาพูดคุยกับเราสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: เราต้องใช้บัตรเครดิตเพื่อแทนเงินสดที่มีในปัจจุบันเท่านั้นนะคะเพื่อที่เราจะสามารถสร้างผลตอบแทนจากการใช้บัตรเครดิตได้นี่คือคำแนะนำของคุณบิ๊กที่บอกกับเรามาตลอดทั้งรายการค่ะส่วนช่วงนี้มาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อการใช้บัตรทั้ง4ประเภทนะคะทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรกดเงินสดแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลค่ะ
3: บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นนวัตกรรมทางด้านการเงินที่สถาบันการเงินนะครับได้คิดค้นมาเพื่อผู้บริโภคอย่างเราแต่ว่าหลายครั้งเราก็อาจจะนึกไม่ออกนะครับว่าเราควรจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนเพื่อประโยชน์ที่สูงสุดของเรานะครับผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงกระบวนการคิดว่าถ้าเกิดเราจะเลือกการใช้สินเชื่อ3ตัวนี้ให้ถูกใจเนี่ยนะครับเราจะต้องเข้าใจดังต่อไปนี้ก่อนนะครับขั้นตอนแรกก่อนเลยเข้าใจก่อนนะครับว่าสินเชื่อ3ตัวนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรบัตรเครดิตเนี่ยมักจะออกโดยสถาบันการเงินต่างๆและหลายครั้งก็มักจะโคกับต่างประเทศคุณมักจะได้ยินชื่อแปลกๆเช่นวีซ่ามาสเตอร์การ์ด JCB หรืออาจจะมีแบรนด์อื่นๆขึ้นมาอีกในอนาคตในขณะเดียวกันคุณก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าบัตรเหล่านี้วัตถุประสงค์ที่ธนาคารต่างๆออกมาก็คือเขาจะให้วงเงินกับเราเราสามารถไปซื้อสินค้าในแต่ละครั้งเมื่อรวบรวมสินค้าแต่ละครั้งที่เราซื้อนะครับใน1เดือนสมมติเราซื้อสัก5ครั้ง10ครั้งเรารูดด้วยบัตรเครดิตเขาก็จะรวบรวมว่าใน5ครั้ง10ครั้งยอดที่เราซื้อไปในเดือนนั้นเนี่ยเป็นเท่าไหร่หลังจากนั้นเขาก็จะบอกว่าเราควรจะต้องชำระทั้งก้อนขอเน้นนะครับว่าชำระเงินทั้งก้อนในช่วงเวลาของเดือนถัดไปเช่นในวันที่10ของเดือนถัดไปแต่แน่นอนครับหลายครั้งบัตรเหล่านี้ก็มักจะมีออปชันเสริมบางอย่างว่าถ้าเกิดเราไม่ชำระทั้งก้อนเพราะถ้าชำระทั้งก้อนเนี่ยนะครับเราจะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้กับทางธนาคารผู้ออกบัตร แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชำระเพียงขั้นต่ำทางธนาคารเหล่านั้นก็จะมีการคิดดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยก็ไม่เท่ากันส่วนมากก็จะอยู่ที่ในระดับที่ 20% ต่อปีแล้วก็คิดทบต้นทุกๆเดือนนะครับดังนั้นให้เราเข้าใจก่อนว่าบัตรเครดิตมีเอาไว้เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับส่วนที่2ก็คือบัตรกดเงินสดชื่อมันก็บอกแน่นอนครับว่ามันใช้ในการกดเงินสดหลายครั้งนะครับมักจะไปรวมกับบัตรเครดิตด้วยแต่ว่าถ้าเป็นบัตรกดเงินสดเลยเนี่ยเวลาเราไปกดเงินสดเราจะไม่มีระยะเวลาดอกเบี้ยเพราะธนาคารจะคิดว่าทุกครั้งที่เรากดมันคือการกู้ยืมเงินเลยครับเขาจะคิดดอกเบี้ยเราณตรงนั้นเลยในขณะเดียวกันเมื่อเรากดเงินสดในแต่ละครั้งธนาคารหรือผู้ออกบัตรนะครับหรือสถาบันผู้ออกบัตรนั้นเนี่ยก็จะทำการคิดค่าธรรมเนียมการใช้เงินเช่น 3% ของวงเงินนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของบัตรกดเงินสดนั่นเองนะครับส่วนที่3ก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลโดยส่วนมากเรามักจะถูก

0: ให้มีการซื้อผ่านโทรศัพท์ซะเยอะนะครับว่าตอนนี้ต้องการวงเงินฉุกเฉินใช่ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสินเชื่อส่วนบุคคลในลักษณะของมันก็คือว่าธนาคารจะให้เราเนี่ยนะครับกู้เงินนะครับในวงเงินที่ชัดเจนเช่นเราต้องการวงเงิน 300,000 บาทชัดๆนะครับแล้วธนาคารจะบอกเราว่าถ้ากู้เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะก็จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 28% แล้วก็ชำระเนี่ยจะต้องให้หมดภายในกี่เดือนเช่นอาจจะ24เดือนหรือ60เดือนก็แล้วแต่ว่าเรานั้นเนี่ยนะครับทำสัญญากับธนาคารอย่างไรให้สังเกตนะครับว่ามันก็คือการกู้เงินอย่างหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมีเทอมหรือมีระยะเวลาการชำระเงินที่ชัดเจนของสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งต่างจากสินเชื่อ2อันแรกนั่นเองนะครับทีนี้คำถามคือว่าถ้าเกิดเราจะเลือกเราจะเลือกยังไงนั้นประเด็นที่2เราควรจะเปรียบเทียบก่อนนะครับว่าจริงๆเนี่ยเราต้องการสินเชื่อเหล่านี้เพื่อประโยชน์อะไรนะครับถ้าเราบอกว่าเราเป็นมนุษย์ที่ใช้เงินสดเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็มีการวางแผนการเงินที่ดีมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินอยู่แล้วแต่เราคิดว่าเราอยากได้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากบัตรเราอาจจะต้องเลือกบัตรเครดิตก็ได้นะครับบัตรเครดิตมีความหลากหลายมากเพราะว่าบัตรเครดิตหลายครั้งมักจะไปร่วมโปรโมชั่นกับทางเจ้าของสินค้าเช่นอาจจะไปร่วมกับห้างสรรพสินค้าบางห้างให้ส่วนลดพิเศษแบบนี้มันก็ได้ประโยชน์ถูกไหมครับหรืออาจจะมีการสะสมคะแนนแล้วเอาคะแนนนั้นแลกไปเป็นไมล์สำหรับการแลกตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศหลายครั้งเราก็ได้ประโยชน์จากการที่เราไปเที่ยวต่างประเทศโดยที่เราซื้อของนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องจ่ายเจ้าดอกเบี้ยเลยก็ได้ถ้าเราใช้เป็นเงินสดไปแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเรามองว่าไลฟ์สไตล์ของเราคือเราต้องการกู้เงินนะครับด้วยเหตุผลจำเป็นต่างๆเราอาจจะต้องเลือกเป็นบัตรกดเงินสดมากกว่านะครับหรืออาจจะต้องเลือกเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรกดเงินสดในลักษณะนั้นมักจะไม่มีเรียกว่าเทอมในการชำระที่ชัดเจนนะครับหลายครั้งเวลาเรากดไปแล้วแล้วก็เวลาเราชำระแล้วเรามากดใหม่ก็สามารถกดได้ขึ้นมาเป็นวงเงินที่เรากดดังนั้นถ้าเป็นบัตรกดเงินสดเนี่ยหลายครั้งมันดูเหมือนสะดวกนะครับกับการใช้ชีวิตแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าเราจะเพลินกับการกู้เงินไปเรื่อยๆอย่าลืมนะครับเราต้องเสียดอกเบี้ยแต่ถ้าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลจะมีระยะเวลาชำระชัดเจนแต่แน่นอนว่าทุกครั้งที่ชำระคุณจะต้องชำระเป็นเงินตามจำนวนที่คุณตกลงกับสถาบันการเงินนั้นก่อนว่าคุณนั้นเนี่ยจะชำระเดือนละเท่าไหร่ดังนั้นให้เลือกก่อนนะครับว่าคุณต้องการแบบไหนจากนั้นขั้นตอนที่3ครับขั้นตอนนี้สำคัญมากผมมักจะใช้บ่อยๆก็คือเราจะต้องตรวจสอบสิทธิประโยชน์ครับบัตรเครดิตหลายใบนะครับมักจะฟรีค่าธรรมเนียมอันนี้ก็แฮปปี้ไปแต่หลายใบนะครับจะมีค่าธรรมเนียมแต่จะมีเงื่อนไขบางอย่างว่าถ้าเราใช้เงินเช่นใน1ปีถึง 50,000 บาทนะครับเขาก็จะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเราใช้ไม่ถึงเขาก็อาจจะคิดค่าธรรมเนียมเช่นค่าถือบัตรปีละ 2,000 อย่างนี้เป็นต้นทำให้เราจะต้องเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูแต่ส่วนหนึ่งที่ผมชอบมักจะต้องมาเปรียบเทียบเสมอคือว่าบัตรเครดิตมักจะมีสิทธิประโยชน์เยอะมากครับผ่อน 0% นะฮะกับร้านค้าต่างๆนะครับสามารถที่จะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเวลาไปต่างประเทศซื้อของด้วยบัตรเครดิตก็จะมีการคืนคะแนนเข้ามาในจำนวนที่มากกว่าเดิมหรือการโคร่วมกับสายการบินบางสายการบินคุณก็อาจจะได้น้ำฟรีนะครับหรือเครื่องดื่มฟรีอะไรบางอย่างของพวกนี้ครับเป็นสิ่งที่คุณต้องค่อยๆศึกษานะครับเพราะว่าแต่ละบัตรนั้นมีสิทธิประโยชน์ไม่เหมือนกันดังนั้นนะครับให้เราเลือกให้ถูกนะครับเหล่านี้นะครับมีประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเผลอเลยชำระเงินไม่ครบแน่นอนนะก็จะเกิดโทษด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองพิจารณาให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณครับ
1: เห็นไหมคะว่าการลดรายจ่ายง่ายกว่าการเพิ่มรายได้เป็นไหนๆค่ะดังนั้นถ้าเราสามารถบริหารรายจ่ายได้ดีและใช้บัตรให้ถูกวิธีมีเงินเหลือเก็บอย่างแน่นอนนะคะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่อนะเขาสดใสทางการเงินได้นะคะกับรายการเงินทองต้องวางแผนหรือคลิกเข้าไปดูได้ที่ www.set.or.th/education ค่ะส่วนนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ Eco Learning with ราชพุกสกูลซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพุกสกูลค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุกงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบาย

ก็ได้ทำติดในใจว่าเสียงที่ได้ยินสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นอกุศลวิบากคือผลไม่ดีที่ส่งผลทางหูเราเคยพูดสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งเหล่านี้มันย้อนกลับมาเป็นผลเป็นวิบากที่ไม่ดีกับเราอันนี้ก็คือนึกถึงอกุศลวิบากหรือผลกรรมที่ไม่ดีที่กำลังส่งผลย้อนคืนมากับเราที่เราเคยก่อไว้ในอดีตมันเป็นเพียงอดีตเหตุปัจจุบันผลได้ยินเสียงที่ไม่ดีคือปัจจุบันผลอดีตเหตุเราเคยก่อไว้แล้วถ้าคิดอย่างนี้มันก็ลดลงแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติเสียงที่ได้ยินเป็นแค่รูปผู้ได้ยินเป็นแค่นามไม่มีเราไม่มีเขามีแค่รูปแค่นามเท่านั้นกำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าพิจารณาได้อย่างนี้จะรังเกียจก็ไม่มีจะโกรธก็ไม่มีจะปรีดก็ไม่มีนะถ้าพิจารณาเป็นรูปเป็นนามได้ถ้ายังไม่ถึงขั้นรูปขั้นนามก็พิจารณาถึงกฎแห่งกรรมคำที่ไม่ดีเหล่านี้เราเคยพูดไว้แล้วในอดีตเป็นเหตุปัจจุบันเสียงที่ไม่ดีมากระทบเป็นผลเจริญพร

0: ัน
1: ฮะ
2: หนูเห็นหมูป่า
1: ไหน
2: วัวยักษ
1: ์หนูวุ้ยวัวแ
2: บบวัวยักษ
3: ์สวัสดีครับ
2: หนูน้องคนดีนะคะ
3: หมออ้อยนะครับ
2: และนี่คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่นำเสนอความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดนะคะ

0: จะคอยอธิบายเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆค่ะ
1: แล้วรู้ไหมครับว่าทำไมถึงต้องมีเราเพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี
1: Animal Speak
0: และวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะและสถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่ที่หนูตื่นเต้นมากที่สุดค่ะแล้วก็รอนี้มานานมากเลย
1: ตื่นเต้นแน่นอนครับน้องคนดี
0: ใช่เลย
1: เพราะวันนี้เรามาดูเรื่องของ
0: เสือ
1: ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่วัดป่าหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนครับเราจะมาดูว่าเสือที่นี่เนี่ยมีความเป็นอยู่ยังไงบ้างเขากินอะไรมีพฤติกรรมยังไงใช้ชีวิตยังไง
0: เรามาวัดทั้งทีเนี่ย
1: เ
0: ราก็ต้องตักบาตรใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่อยไปดูเสือ
1: ใช่ครับ
0: งั้นเราไปตักบาตรกัน
1: น้องคนดีเตรียมของมาหรือยัง
0: เตรียมแล้ว
1: เตรียมแล้วใช่ไหมโอเคงั้นเราไปตักบาตรครับ
0: ไป
1: เป็นไงครับน้องคนดีเมื่อกี้เราก็ทำบุญเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาถึงที่ศาลาละเราก็ขึ้นไปไหว้พระประธานก่อนดีไหมครับ
0: ได
1: ้โอเคเราก็ทำหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีแล้วนะครับน้องคนดี
0: ค่ะ
1: แต่น้องคนดีสังเกตอะไรไหมตอนเดินขึ้นมาน้องคนดีลองมองไปรอบๆสิครับ
0: เฮ้ยมีเสือด้วยใช
1: ่มาทำอะไรกันอยู่เนี่ย
0: น่าจะให้นมมั้งนะบางตัวก็ได้ไข่ลูก
1: นี่ก็มีตัวเบลเลอร์เลยนี่ทำไมถึงต้องเอาเสือมาไว้บนศาลานี่ด้วยครับ
2: คือว่าอยากให้เสือเนี่ยคุ้นเคยกับเด็กๆแล้วก็ญาติโยมที่มาบนศาลาแล้วก็ให้รู้ว่ามันไม่กลัวอะไรนี่นะ
0: น้อยค่ะแต่จริงๆอ่ะเสือเขาดุร้ายไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมเขาถึงมาขี้เล่นแบบนี
1: ้ท่านน้องคนดีอยากรู้นะครับเดี๋ยวหมอจะพาไปแนะนำให้คนดีรู้จักคนนึงจะตอบข้อสงสัยน้องคนดีได้ทุกอย่างเลย
0: โอเคไป
1: ไปครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับโอ้ยินดีมากเลยครับที่มาเยี่ยมวัดเสือวันนี
1: ้ครับคุณหมอสมชัยครับ
3: ครับผมสวัสดีครับช่วงเช้าเนี่ยที่หนูมาเนี่ยคือเป็นโปรแกรมที่เราทำหลักสูตรระยะสั้น
1: ครับ
3: เรียนรู้การเลี้ยงเสือ
1: ครับ
3: เราจะมีฝรั่งต่างประเทศทั่วโลกมาเรียนรู้เราแล้วก็เรียนรู้พุทธศาสนาพระในพุทธศาสนาถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละเบื้องต้นฝรั่งเขาก็มาเรียนรู้กับเราแบบนี้เขาเรียกว่า Buddhist tradition คือเรื่องของประเพณีพุทธศาสนาที่เขาต้องเรียนรู้อันนี้เป็นโรงครัวเสือนี่ภัตตาคารเสือไก่ต้มวันละ500โล
1: โอ
3: ้
1: โห
3: เราต้องต้มให้สุกนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเฉพาะอาหารเสืออย่างเดียวอาทิตย์ละ 500,000 เพราะนั้นค่าเลี้ยงดูเสือนี่ไม่ง่าย
1: อันนี้ก็เป็นไก่ที่เราจะให้เสือกินนะฮะก
3: ็
1: ตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยโอ้โหอิ่มไป3วันเลยเนี่ยกินตัวเดียวเนี่ย
3: โอ้ไม่ได้นี่กินขวด
1: ไม่ถึงผมเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดอ่ะเนี่ย
3: แล้วต้มจนแหมเห็นมั้ยน่ารับประทานมั
1: ้ยเราตัวนิดเดียวเรากินแค่น่องเดียวเราก็อิ่มละแต่เสือนี่น้ำหนักโห
0: ใครบอก
1: 100โลน้ำหนักเสือนี่เป็น100กิโลเนี่ยเค้ากินต้องกิน
3: ไม่ได้เคยเลี้ยงแมวนี
1: ่เคยเลี้ยงแม
3: วอยู่นี
1: ่แมวกินถ้วยนึงใช่มั้ย2ถ้วยอ่ะ3ถ้วยเต็มที่แต่เสือนี่กินนี่ตัวนึงนี
3: ่ตัวนึงประมาณโล7
1: ใช่มั้ยฮะกินทั้งเนื้อด้วยกินทั้งกระดูกด้วยนะครับเพราะว่าเวลาถ้าเสือเนี่ยเขากินแต่เนื้ออย่างเดียวก็จะขาดพวกแคลเซียมจากกระดูกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเอาไก่ทั้งตัวนี่แหละสับให้กินไปนะครับ
3: เพราะนั้นเลี้ยงเสือนี่กินวันนึงนะ4กิโลต่อตัวต่อวัน
1: เยอะ
3: ก็คิดดูว่า 500,000 ต่ออาทิตย
0: ์สมมติว่าถ้ามันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอ่ะแล้วมันจะกินอะไรมันไม่ใช่เสือ
3: ถ้าเป็นเสือป่าเนี่ยเขาก็จะเป็นนักล่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าเสือในป่าอันที่หนึ่งเนี่ยเขาหากินด้วยตัวของเขาเองเสือที่นี่เราเลี้ยงดูเนี่ยเราก็ต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดีถูกสุขลักษณะเขาเรียกเสือที่นี่ก็เรียกเสืออินแคปติวิตี
1: ้
3: เสือที่เราเลี้ยงดู
1: เป็นเสือที่เลี้ยงอยู่ในพื้นที่เลี้ยง
3: พื้นที่เลี้ยงเพราะนั้นเราก็ต้องมีแมเนจเมนต์ซิสเต็มคือระบบบริหารจัดการที่อาหารการกินต้องถูกสุขลักษณะเราเคยมีเด็กสัตวแพทย์จากเคมบริดจ์ยูนิเวอร์ซิตี้เมลเบิร์นยูนิเวอร์ซิตี้ใช่ไหมฮะแล้วก็จากแคนาดามาบอกว่าเอ๊ะเสือ

0: มันเป็นสัตว์ป่ามันต้องกินของดิบนะเราก็บอกว่าไอ้นั่นเนี่ยคือถ้าอยู่ในป่าเนี่ยเขาต้องดิ้นรนต่อสู้แบบนั้นแต่ตอนนี้เสือเราเลี้ยงเนี่ยเราเคยแล้วเคยให้เนื้อดิบนะปรากฏว่ากินแล้วนะอ้วกออกมาเป็นพยาธิคือบ้านเราเนื้อดิบยัง
1: ไม่ดีเท่าที่อื่นใช่ไหมครับ
0: ต้อง
1: นี่ดูสิน
0: ี่เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวกินยังไงเนี่ยเปรียบเทียบระหว่างกินไก่นี่กับเสือเห็นไหมนี่ดูว่าสุขภาพแข็งแรงนี่ดูขน
1: กล้ามเนื้อ
0: ดูกล้ามเนื้อเห็นไหมมันไหมขนเป็นหนังเป็นมันไหม
1: อันนี้อ้วนไปนิดนึงด้วยนะฮะ
0: นี่อ้วน
1: กินเยอะไปหน่อยนะ
0: อ้วน
1: นี่กินเยอะนะ
0: นี่คือถึงว่ามีโปรแกรมออกกำลังกายเนี่ยเขากำลังจะไปโดดเล่นน้ำนะแล้วมีคนเลี้ยงเห็นไหมมีคนเลี้ยงประจำตัว
1: เนี่ยเสือตัวนึงมีคนเลี้ยงคน
0: มีคนเลี้ยงนี่สองคนสามคนต้องดูแลเขาอย่างดี
1: งั้นเดี๋ยวเราไปดูเขาอาบน้ำตรงนู้นดี
0: ไหมไปดูอาบน้ำ
2: ไปเห็นแล้วก็อยากกิน
0: หิวเห็นแล้วอยากกินหิวแล้วดิ
2: ผูกพันกันมากเลยเน
0: า
2: ะ
0: เห็นไหมเขาชอบเล่นน้ำเห็นไหมไปแช่น้ำแล้วนั่นเริ่มละเห็นไหมเริ่มละนั่นอย่าเผลอนะเผลอโดนตบนะ
1: เราก็ต้องคอยดูนะบางทีเขาเล่นเนาะแต่แรงเยอะ
0: แรงเขาเยอะแล้วก็เสือที่นี่เราเขาเรียก full option full option เข้าใจไหมคะแล้วทั้งเขี้ยวทั้งเล็บเขามีครบ
1: อ๋อเราไม่ได้ถอดไม่ได้ตัดอะไรเลยใช่ไหมฮะ
0: คนเล่นต้องเล่นเต็มด้วยนะต้องรู้จักแย่นะ
1: อ
0: ันนี้เขาได้ยินเสียงหนูนะเนี่ยเขาถึงมาเนี่ย
1: ดีเสียงเด็ก
0: ได้ยินเสียงเด็ก
1: เขาได้ยินเสือนี่เขาชอบนะชอบเด็ก
0: คือชื่อนักล่าเนี่ยนะอะไรที่นะอ่อนแอสองอะไรที่เขาเรียกกลัวเขาสามอะไรที่แบบว่าวิ่งหนีเขาก่อนเน
1: ี่ย
0: เราดูเขาจะล่าก่อนแล้วดูในหนังสารคดีเหมือนกันเสือที่เขากำลังคุมเชิงอยู่สัตว์ตัวไหนที่วิ่งหนีออกก่อนให้เสร็จ
1: เด็กน้อยเนี่ยกับผู้ใหญ่วิ่งด้วยกันนี่เขาวิ่งหาเด็กก่อนเลย
0: หาเด็กก่อน
1: เพราะฉะนั้นต้องระวังเวลามาอยู่ที่แบบอันตรายอย่างนี้แต่การที่เสือที่นี่เขาจะได้อย่างนี้ได้เนี่ยจะต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆที่เราเห็นตั้งแต่ตอนเช้าเลยว่ามีการป้อนนมมีการสัมผัสกับคนที่มา
0: ตั้งแต่คนเลี้ยง
1: ค่อยๆพัฒนาไป
0: พัฒนามาแล้วก็เขาเห็นคนว่าไม่เป็นศัตรู
1: ครับ
0: คนเป็นมิตรใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ถ้าในป่าเนี่ยคนเอาปืนไล่ล่า
1: ครับ
0: เขาก็เห็นคนเป็นศัตรู
1: ครับ
0: ต่างกันตรงนี
1: ้แล้วก็ในสวนสัตว์อื่นๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถเข้าใกล้อย่างนี้ได้ด้วยเพราะว่าเขาเลี้ยงมาคนละแบบกัน
0: คนละแบบ
1: ครับอันนี้คือเราเลี้ยงให้เขาคุ้นเคยตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคนเนี่ยเป็นมิตรแต่ที่อื่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวสวนสัตว์อื่นแล้วเราเข้าใกล้อย่างนี้เนี่ยบางทีเขาจะทำร้ายเราได้
0: คือจุดยืนคือแนวคิดมันต่างก
1: ัน
0: ในแนวคิดของพุทธศาสนาคือว่าเสือเคยเป็นคนคนเคยเป็นเสือ ต่างกันเป็นเพียงแค่รูปร่างแต่จิตใจเขาก็มีความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายเหมือนที่หลวงตาท่านจะพูดเสมอว่าเสือที่เนี่ยบารมีพระโพธิสัตว์บารมีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรคือเขาไม่ต้องไปฆ่าใครละ
1: ครับครับ
0: แล้วเขามีชีวิตอยู่ที่อยู่กับวัดอยู่กับพระเพราะพระกับเสือเคยมีความผูกพันเคยมีสัมพันธ์ก็เนี่ยคือทุกเช้าถึงพาไปขึ้นฟังพระสวดมนต
1: ์อ๋อครับ
0: นี่ไงเพราะนั้นเสือเนี่ยทุกตัวจะขึ้นศาลาทุกวันก็คุ้นเคยกับเสียงสวดมนต
1: ์
0: เพราะว่าในคัมภีร์พระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกเคยพูดไว้ว่าแม้แต่นกได้ยินพระพูดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนกจำได้พุทโธพุทโธตกมาตายไปสวรรค์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกก็พูดถึงเพราะนั้นที่เนี่ยพระท่านก็ยึดถือหลักแนวว่าให้เสือเขาได้คุ้นเคยกับเสียงสวดมนต์เสียงทำวัดเสียงการแผ่เมตตาเขาก็จะมีโอกาสต่อไปก็ได้กลับมาเป็นมนุษย์เป็นพระและมีโอกาสบรรลุธรรมเนี่ยคือตรงเนี้ยคือจุดยืนที่ต่างกันหลังจากเห็นการอาบน้ําให้อาหารเสือแล้วก็โดดเล่นน้ําแล้วตอนนี้เนี่ยฝรั่งเนี่ยคือนักท่องเที่ยวเค้าจะจูงเสือลงหุบละ
1: ครับ
0: พอจูงเสือลงหุบตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นพฤติกรรมเสือใหญ่เลยโดดเล่นน้ําน
1: ี่เหมือนกําลังจะขี้นะฮะเนี่ย
0: เนี่ยคือพฤติกรรมเห็นมั้ยเค้าเริ่มเค้าคุยจะขี้เสือฉี่ไปหลังไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียฉี่ออกหลังหมดนะ
1: ครับ
0: ทีนี้ในฉี่ของเสือเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการที่ว่าทำเครื่องหมายถิ่นเหมือนสุนัขเหมือนกันเพราะมันจะมีฮอร์โมนที่จะเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า mark territory
1: ค
0: ือการกำหนดจุดว่านี่คือถิ่นเรานะ
3: อ
2: อนนี้รู้สึกว่ามันน่ารักกว่าที่คิดอีก
1: มันน่ารักกว่าที่คิด
2: มันไม่ได้ดุร้ายอะไรมากมันก็แค่เหมือนคือมันอยากทําอะไรมันก็ทํามันคือมันทําตามความรู้สึกตัวเองมันไม่ได้แบบฉันถูกสอนไปอย่างนี้มันไม่ใช
1: ่มันก็เป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยเข้าใกล้เสือขนาดนี้มาก่อนนะฮะแต่ว่าพอเราได้สัมผัสก็ดูไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่ว่าพฤติกรรมทางธรรมชาติก็ยังไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ป่า
2: ใช้เวลานานไหมคะกว่าเขาจะเหมือนกับว่าได้สามารถมาอยู่กับคนได้ใกล้ชิดขนาดนี้ค่ะ
3: คือจริงๆแล้วในการเริ่มต้นนะฮะในแต่ละรุ่นของเสือนะครับหลังจากผ่านเดือนแรกนะฮะที่เขาจะอยู่กับแม่นะครับเพื่อได้น้ำนมแม่นะครับแล้วเราจะนำเขาแยกออกมาจากแม่นะครับเพื่อมาเลี้ยงดูนะครับเพื่อให้คุ้นเคยกับทางพนักงานนะครับและกับคนนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากช่วงเดือนแรกเข้าไปนะครับคือเขาจะอยู่กับพวกเรามากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจแล้วก็เราสื่อสารกันง่ายแล้วก็เราจะอยู่กับเขามาจนเขาตอนนี้ก็อย่างตัวนี้ที่อุ้มหัวนี่อายุ4ปีนะฮะก็คือหลังจากนั้นเขาจะอยู่กับเรามาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความผูกพันแล้วก็ความเข้าใจกันระหว่างเสือกับพนักงานเราแค่นั้นนะฮะ
2: ที่มันตัวใหญ่แค่ไหนคะ
3: ประมาณ3ปีถึง3ปีครึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวเต็มวัยเจริญพันธุ์ของเขาแล้วนะครับก็คือหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาจะใหญ่กว่านั้นน่ะจะเป็นแค่น้ําหนักเพิ่มจะไม่สูงขนาดกระดูกสัดส่วนของกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่พอหลังจากประมาณ3ปีกว่า4ปีตรงนี้จะเป็นช่วงที่เรียกว่าถ้าเขากินเยอะก็จะเริ่มอ้วนออกมามากกว่า
0: เป็นไงครับผมเมื่อกี้เจอเสือของพี่บอยเนี่ยเขาดูแลเสือพวกใจดีเสือต้อนรับแขกเสือนั่นก็เสือว่าประเภทที่ว่าเล่นกับคนทั่วไปแต่ตอนเนี้ยโซนเนี้ยคือเบื้องหลังการถ่ายทํานะครับเสือที่ออกไปเล่นเนี่ยประมาณไม่เกิน25ตัว
1: ครับ
0: แต่เสือส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ชอบที่จะไปยุ่งกับใคร
1: ครับ
0: เขาจะมีวิถีชีวิตของเขาเป็นธรรมชาติของเขาเราก็ทําเกาะเสือก็คือเป็นโซนที่ให้เขาอยู่อย่างธรรมชาติจะมีเป็นสวนหย่อมให้เขาได้โดดวิ่งเล่นมีน้ำมีการดูแลการจัดการที่เป็นลักษณะมีเวลาให้เขาออกกำลังกายเหมือนกัน
1: ก็ไม่ใช่ว่าเสือทุกตัวเนี่ยจะนิสัยดีเหมือนกับที่เราเห็นมาเมื่อกี้นี
0: ้คือเลี้ยงแมวใช่ไหมเลี้ยงสุนัขใช่ไหมเหมือนกัน
1: ร้อยตัวอาจจะมีสักไม่กี่ตัวเองที่ให้เราลูบจับเล่นได้
0: ประมาณสักหนึ่งในสี
1: ่ครับ
0: เพราะงั้นคนเลี้ยงเขาจะรู้ว่าตัวไหนเล่นได้ตัวไหนเล่นไม่ได
1: ้ครับ
2: ต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยค
0: ่
2: ะ
0: เสียงอย่างนี้คือหมายความว่าให้เราสื่อสารออกไปว่าเราไม่ได้มาทำร้ายเขานะนะเราเป็นพวกเดียวกันนะอย่างเงี้ยเพราะเสือเขาก็จะทำเสียงเนี้ยใส่พวกเดียวกันในกรณีที่เขาคุ้นเคยกันสังเกตหูนะเวลาที่เขารู้ว่าเป็นอะไรปุ๊บหูเขาก็จะเริ่มพลิกเข้ามาตั้งตรงถ้าหูนี่ลู่ไปหลังแสดงว่าเอ๊ะแปลกๆมีอะไรมาแบบไม่ไว้ใจแต่ถ้าหูเขาเริ่มตั้งตรงนี่เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาไว้ใจแล้วเขารู้สึกโอ้ส่งเสียงมาอย่างนี้เริ่มคุยกันอันนี้เขาไม่คุ้นกับกล้องเห็นไหม
1: นี่มีหลายเสียงเลยนะครับเนี่ย
0: พวกเดียวกันส่งไปบอกว่าไม่เป็นไรพวกเดียวกันเห็นไหมเขาเริ่มสงบนิ่งแล้วเห็นไหมเขาเริ่มแล้วใช่แล้ว
2: ทำพูดได้ไง
0: เห็นไหม
1: ทำเสียงตอกออกมาแล้ว
0: อย่างนี้ก็คือเป็นการสื่อทักทายกันเสียงทักทายกันใช่ไหมเริ่มสงบแล้วเห็นไหมตัวที่อยู่ข้างหน้าเมื่อกี้นี้เสียงขู่นี่ก็เริ่มหน้าตาดูหน้าตาเปลี่ยนไป
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: นิ่งขึ้น
0: เริ่มนิ่งขึ้นดวงตาม้าใช่ไหม
1: หูก็เริ่มโอเคแล้ว
0: โอเคแล้วนี่แหละนี่สบายแล้วเห็นไหมนี่ไง
1: นี่แหละครับที่เขาเรียกว่า animal speak ของแท้เห็นไหมฮะ
0: เห็นไหมฮะ
1: พูดกับสัตว์ได้สัตว์ก็พูดกับเราได้ด้วย
0: นิ่งแล้วเห็นไหม
1: ครับ
0: นี่น้องคนดีรู้ไหมภาษามี3ภาษา
1: ภาษาอะไร
0: มั่งนี่คำถาม
2: ภาษาอะไรมั่ง
1: ไทยอังกฤษญี่ปุ่นผมไม่ใช่เหรอ
0: โอ้โหม
1: ัน
0: เยอะนะ
2: ไทย
0: สามภาษา
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ภาษาอะไร
1: ภาษาอะไรภาษากาย
0: ภาษากายหนึ่ง
1: ภาษาอะไรอีก
2: ภาษา
0: สองอะไรภาษามือก็คือภาษากายสองภาษาอะไร
2: ภาษา
1: เรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ย
0: เรากำลังทำอะไรอยู
2: ่พูด
1: ภาษากายภาษาพูด
0: สามภาษาอะไร
1: โอ้โหนี่ยาก
0: นี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแมวรู้เป เป็นไง
2: ภาษา
0: ทำไมเขารู้จักเรา
2: ภาษารัก
0: ภาษาอะไรนี่ทำเป็นรูปอะไร
1: ทำเป็นรูปอะไรนี
2: ่ใจ
0: โอ้โหภาษาใจภาษาใจเห็นไหมสัตว์เขารู้นะใครให้ความรักใครเกลียดอะไรเนี่ยเขารู
1: ้
0: เขาอ่านได้
1: อันนี้2ตัวที่อยู่ด้วยกันนี่จะเป็นเพศเดียวกันหรือว่าผู้เมียครับ
0: คือมันเอาแน่ไม่ได้เพราะบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกแล้วเนี่ยคือเสือเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกนึกคิด
1: ครับ
0: เป็นของตัวเอง
1: ครับ
0: เราจะไปบังคับว่าไอ้นี่อยู่มันไม่ได
1: ้ครับ
0: ทีก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นแบบคอกเดียวกัน
1: อ๋อ
0: เป็นกวนเดียวกัน
1: ก็คือตัวที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่กัดกันเราก็จัดให้อยู่ด้วยกันได้
0: อยู่ด้วยกันได้หรือคนละคอกคนละกวนแต่ว่าดูแล้ว
1: ใกล้เคียงกันนี้ฮะ
0: เขาก็จะคุ้นเคย
1: อ๋อครับ
0: เราบังคับไม่ได้นะที่จะตัวนั้นมาใส่ตัวนี้ไม่ได้เขาจะกัดกันเลยเล็กอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าจะคอกเดียวกันถ้าเป็นตัวผู้2ตัวเหมือนแมวเหมือนกันนะพอโตขึ้นกัดกัน
1: ไม่ถูกกัน
0: ไม่ถูกกันคือเขาจะมีเขาเรียกว่าเทอร์ริทอรี
1: ่ครับ
0: เทอร์ริทอรี่คือมีถิ่นที่อยู่ที่เป็นเฉพาะของแต่ละตัว
1: ครับ
0: คือเจ้าถิ่น
2: แล้วเสือเนี่ยค่ะเขาเก็บกลิ่นอะไรเป็นพิเศษอ่ะเพราะว่าบางครั้งหนูก็ไปเล่นกับหมากับแมวกับหนูมาพวกนั้น
0: เหรอตั้งแต่อยู่มาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันเกลียดกลิ่นอะไรนะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเสือมันเป็นสัตว์นักล่า
1: ครับ
0: นักล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ว่ามันได้กลิ่นแปลกๆเนี่ยมันก็จะเรียนรู้นะเค้าเรียกว่าเคมีอ่ะเข้าใจมั้ยคือมันไม่ใช่เป็นกลิ่นธรรมชาติเพราะเสือเป็นสัตว์ที่อยู่ป่าได้เค้าจะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเพราะนั้นไอ้น้ําหอมหรืออะไรที่เราทําส่วนใหญ่เป็นสังเคราะห์เป็นสองข้อเพราะนั้นเขาก็จะไม่รู้เลยว่าอะไรแต่เขาก็จะทำหน้าอย่างเงี้ยหน้าแย่ๆอย่างเงี้ยเวลาเสือดมกลิ่นเขาจะทำหน้าอย่างงี้อย่างเงี้ยเพื่อดมกลิ่น
1: พูดถึงลายเสือนะฮะก็คืออย่างคนเราเนี่ยเราจะแยกกันก็คือจากลายนิ้วมือใช่ไหม
0: คร
1: ับ ถ้าจากอย่างที่เสือเนี่ยเวลาเขาแยกกันก็ดูตามลายซึ่งแต่ละตัวเนี่ยลายตามตัวจะไม่เหมือนกันเลย
0: จะเป็นหนึ่งเดียวในโลก
1: ใช่
0: นี่คือหนึ่งในการทำเขาเรียกว่าบัตรประจำตัวของเสือ
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องถ่ายลายเสือ
1: ถ่ายลายเสือไว้เพราะลายแต่ละตัวก็จะเหมือนลายมือของเราไม่มีการ
0: ไม่มีการซ้ำ
1: เสือล้านตัวก็มีล้านลาย
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: ครับก็มีหนึ่งภารกิจที่ไหนๆก็หมออ้อยแล้วก็น้องคนดีมาแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องฉีดวัคซีนแล้วก็ใส่ไมโครชิป
1: ครับ
0: คือเสือที่นี่เราก็จะมีการใส่ไมโครชิปกันทุกตัว
1: ครับ
0: แล้วก็วัคซีนที่เราจะทำเนี่ยก็คืออันนี้เขาเรียกว่าวัคซีนพูดง่ายๆว่าเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเลือดขาวในแมวมะเร็งเม็ดเลือดขาวของเกี่ยวกับทางเดินหายใจอันนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าเรบีสวัคซีนคือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
1: ครับ
0: ตัวนี้สำคัญมากคนส่วนใหญ่นึกเรื่องว่าโรคพิษสุนัขบ้าคือเป็นเฉพาะสุนัข
1: ไม่ใช่
0: ใช่ไหมเพราะนั้นแมวเนี่ยก็ต้องฉีดตัวนี้สำคัญ
1: น้องคนดีรู้ไหมว่าทำไมถึงต้องตรวจสุขภาพเสือด้วย
0: ตรวจสุขภาพมั้งยังเนี่ย
2: ตรวจค่ะ
0: ตรวจอะไรบ้างตรวจอะไรบ้าง
2: ตรวจโรคพิษสุนัขบ้าที่ติดสู่คน
0: ครับ
2: ตรวจเรื่องไข้หวัดใหญ่แล้วก็จำไม่ได้หลายครั้งมาก
0: ตรวจฟันเปล่าตรวจตาย
2: ัง
0: ตรวจหูยังโอ้เสือที่นี่ตรวจหมด
1: เสือที่นี่มีการตรวจตาด้วยดูว่ามีปัญหาเรื่องกระจกตาอักเสบหรือเปล่าเป็นต้อหรือเปล่าน้ำตาแห้งน้ำตาผิดปกติหรือเปล่าตรวจฟันฟันขูดตุ้นไหน
0: ปูนยังนี่ขูดที่ปูนยังฟันน้ำนมหรือเปล่าเนี่ยหรือฟันแท
2: ้ฟันน้ำนม
0: ยังไม่หลุดฟันน้ำนมยังไม่หลุดอีกคือวางยาเสือครั้งทีแล้วเนี่ยเราต้องทำให้ครบทุกอย่าง
1: ครับ
0: ทำอย่างฟันอย่างเดียวไม่ได้มีการตรวจหูตรวจจมูกใช่ไหมตรวจดูทั่วไป
1: เจาะเลือด
0: เจาะเลือดเก็บตรวจเรื่องของค่าโลหิตวิทยาค่าเรื่องมีเชื้อโรคไหมในเลือดแล้วก็ชั่งน้ำหนักน้ำหนักนี่สำคัญ
1: วัดส่วนสูงความกว้างยาทุกอย่าง
0: หาง
1: ยาทีเดียวอ่ะพูดง่ายทำทุกอย่าง
0: ต้องทำหมด
1: เพราะโอกาสที่เราจะวางยาเนี่ยอาจจะได้แค่ปีละครั้งเอง
0: ใช่วางบ่อยก็ไม่ดีอันนี้การทำตรวจสุขภาพทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทำให้หนึ่งก็คือเสือมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมการตรวจเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเสือมีภูมิคุ้มกันไหมสองเราก็จะตรวจก็จะรู้ว่าเสือเนี่ยมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าสามเราก็จะรู้ว่าการเจริญเติบโตของเขาสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไหมอะไรต่างเหล่านี้สี่เราก็ทำฐานข้อมูลได้เก็บข้อมูลค่าโลหิตวิทยาต่างๆค่าเรื่องของสารอินทรีย์ต่างๆในเลือด

0: เสือเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเสือโคร่ง6สายพันธุ์ย่อยหรือสับสปีชีเหลือเพียงแค่ 2,300 ตัวก็จะหมดป่าใช่ไหม2อีก10ปีเสือหมดป่าแน่นอนไม่มีละตอนนี้เหตุผลสำคัญที่เสือสูญพันธุ์เพราะ1คือเนื่องจากมนุษย์เนี่ยตัดไม้ทำลายป่าพอไม่มีป่าสัตว์ป่าก็ไม่มีบ้านนักล่าฆ่าหัว
1: ครับ
0: เนี่ยถ้ายิงเสือในป่านะจะได้ตัวละ 300,000 1ลูกกระสุนเพราะนั้นนายพรานก็คือชาวบ้านที่ไม่ดีได้รับเงินมา 300,000 เพื่อมายิงเสือเสือก็ถูกยิงไปเรื่อยยิงเรื่อยเราจะเห็นข่าวใช่ไหมข่าวที่จะบอกเสือถูกยิงถูกยิงถูกยิงเพราะว่าคนยิงได้ 300,000 แต่พอเข้าไปตลาดมืดกระดูกเสือตัวเดียวอันเดียวของเสือหนังเสือหนวดเสืออวะเครื่องในเลือดเสือ5ล้านนี่คือหน้าที่ของเยาวชนและรุ่นชนแล้วนะที่จะต้องช่วยกันนะ
1: เขาต้องอาศัยกำลังของเด็กรุ่นใหม
0: ่เด็กรุ่นใหม
1: ่ว่าทำยังไงให้
2: พอหนูโตขึ้นปุ๊บหนูก็จะไม่มีวันไปซื้อชิ้นส่วนของเสือเด็ดขาดค่ะเพราะว่าถ้ามีคนซื้อเยอะมากคนที่เขาฆ่าเขาก็จะไม่หยุดเขาก็จะไม่หยุดล่าไม่หยุดขายเพราะว่าพอทำแบบนี้ปุ๊บแล้วมันได้เงินมีคนซื้อถ้าเป็นหนูหนูจะไม่มีทางซื้อแล้วหนูจะบอกให้เพื่อนๆแม่ซื้อด้วยเพราะว่าถ้าเราซื้อเขาก็จะยิ่งทำฆ่าเสือตลอดเวลา
1: ทุกวันนี้สัตว์สูญพันธุ์ไปเรื่อยๆวันละสปีชีส์นึงวันละ2สปีชีส์เราไม่รู้เลยว่าสูญพันธุ์ไปเท่าไหร่แล้วนะครับก็วันนี้ไงก็ขอขอบคุณคุณหมอสมชัยมากนะครับที่ให้ความรู้กับเรา
3: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
3: ครับผม
2: แล้วก็อย่าลืมมาพบกับหนูและคุณหมออ้อยได้ในรายการ Animal Speak นะคะ
1: สวัสดีครับ

0: ตั้งแต่โมเป็นยูทูบเบอร์มาโมเมนต์ที่ทำให้โมมีความสุขมากที่สุดคือเราเป็นสื่อนึงที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นอะได้ช่วยเหลือร้านอาหารจากร้านธรรมดาให้เขาแบบขายดีมากขึ้นอย่างคนดูที่เขาไม่เคยรู้จักร้านนี้เขาก็ได้ไปกินแล้วเขาก็แฮปปี้ว่าเฮ้ยร้านนี้อร่อยจังเลยเนี่ยคือจุดความสุขที่สุดของโมตั้งแต่ทำยูทูบมาสวัสดีค่ะชื่อธัญญาเลิศสินทวานนท์นะคะชื่อเล่นชื่อโมค่ะเป็นยูทูบเบอร์ค่ะช่องโมจิโกะเนี่ยคือผ่านมา5ปีแล้วตั้งแต่เป็นเบบี้โมจิโกะยันปัจจุบันเป็นโมจิโกะคอนเทนต์ก็ถูกการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามไลฟ์สไตล์ของโมค่ะซึ่งช่วงนี้เลยเหมือนเราเน้นเป็นด้านสายกินด้านทราเวลค่ะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ทั่วไปกว่าจะออกมาเป็น1คลิปเนี่ยมันก็ผ่านโปรเซสเยอะแยะมากมายสมัยก่อนเนี่ยที่โมทำเองคนเดียวเนี่ยคลิปหนึ่งเนี่ยถ่ายชั่วโมงหนึ่งตัดต่อทำปกเนี่ยไม่เกิน5ชั่วโมงแต่พอมีทีมงานเราเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจในการทำโปรดักชันมากขึ้นปัจจุบันคือใช้เวลาคือเกือบ1อาทิตย์กว่าจะมีคลิปวิดีโอออกมาดีๆสักคลิปหนึ่งค่ะกระบวนการเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการที่แบบว่าเอ้ยนั่งหาคอนเทนต์ก่อนเลยว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรดีพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะลงถ่ายทำนะคะถ่ายทำแล้วก็จะส่งคลิปวิดีโอทั้งหมดให้ทีมตัดต่อก็ใช้เวลาประมาณ3วันประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็มานั่งดูคอนเทนต์วิดีโอด้วยกันทุกคนแล้วเราก็จะดูว่าเฮ้ยเราควรจะแก้ไขตรงไหนดีเพื่อให้คลิปมันดูสนุกสนานแล้วก็เหมาะกับคนดูที่สุดแล้วก็จะมีการแก้ไขคิดชื่อคลิปวิดีโอแล้วก็ทำปกคลิปวิดีโอแล้วก็อัปโหลดค่ะก็1อาทิตย์พอดีอันดับแรกเลยค่ะที่เราต้องคำนึงถึงนะคะเวลาทำคลิปวิดีโอก็คือคนดูนี่แหละค่ะคือเราอยากทำคลิปวิดีโอที่คนดูแล้วจะชอบมากที่สุดสนุกสนานมากที่สุดแล้วก็แน่นอนคือเขาดูแล้วเขาต้องแบบเฮ้ยอยากแชร์ให้เพื่อนๆดูต่อจริงๆแล้วโมพูดไม่ได้เลยว่าคลิปอะไรที่ทำแล้วมันจะแบบว่าได้กระแสที่ดีโมว่าเราต้องแบบค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยตัวเองค่ะคือเราทำไปนานๆแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าเอ้ยอย่างเงี้ยคนดูชอบ
1: สังเกตคุณลุงเป็นคนอารมณ์ดีมากร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ยิ้มแย้ม
2: น่ารัก
1: มาเรามาชิมเมนูเด็ดกันเลยดีกว่ามา
3: ดูช้อน
1: ทุกคนโอ้ย
4: มีดีมันจะหนาว
0: สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายในการเป็นยูทูบเบอร์นะคะตั้งแต่5ปีที่แล้วที่โมเป็นยูทูบเบอร์โมก็ใช้กล้องตัวหนึ่งที่มันสามารถฟลิปหน้าจอได้ทุกวันนี้นะคะก็ยังสามารถใช้กล้องตัวนั้นในการผลิตคอนเทนต์ได้อยู่ดีจริงๆหลักๆแล้วเราแค่มีอุปกรณ์ที่ถ่ายวิดีโอได้ซึ่งอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้เหมือนกันค่ะอุปกรณ์ไม่ได้ส่งผลอะไรมากต่อการเป็นยูทูบเบอร์สิ่งที่สำคัญต่อการเป็นยูทูบเบอร์แบบไลฟ์สไตล์แบบโมนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคอนเทนต์ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าได้จากยูทูบเบอร์มาจากไหนนะอันแรกเลยคือเขาเรียกว่าเป็นเหมือน AdSense เป็นเหมือนวิดีโอที่เวลาก่อนดูคลิปมันจะมีขึ้นมาคุณสามารถกดข้ามได้ภายใน5 4 3 2 1อันนี้คือรายได้อันดับ1นะคะก็คือว่า YouTube AdSense อันที่2ก็คือสปอนเซอร์คือเป็นสปอนเซอร์ของคลิปนั้นๆอันนี้คืออันที่2ส่วนอันที่3ก็น่าจะเป็นพวกพรีเซนเตอร์แล้วก็ออกงานอีเวนต์แล้วก็อันที่4อันสุดท้ายเลยคือเมอร์ชานไดซ์ก็คือเราสามารถเปิดร้านค้าเปิดช็อปขายเสื้อยืดขายขนมขายอะไรอย่างนี้ของเราเองได้นี่คือวิธีการที่จะทำให้ยูทูบเบอร์มีรายได้หลักๆก็มี4ช่องทางนี้ค่ะจริงๆเทคนิคเริ่มต้นสำหรับการเป็นยูทูบเบอร์เชื่อป้าว่าตั้งแต่โมเป็นยูทูบเบอร์มาคนถามคำถามนี้กับโมเยอะมากแบบน่าจะเป็น100คนน่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะไม่ใช่เทคนิคไม่ใช่การเกาะกระแสไม่ใช่อะไรมันคือตัวของเราเองอ่ะแค่เราบอกโอเคฉันจะลองทำดูเมื่อไหร่ที่เราแบบลองทำคลิปวิดีโอแรกแล้วอ่ะเราจะได้บทเรียนเราจะเรียนรู้จากการทำคลิปวิดีโอคลิปแรกนี่แหละว่าเราจะพัฒนาคอนเทนต์เรายังไงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากที่เราเริ่มกล้าที่เราจะออกมาทำแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วทุกคนจะได้ค้นพบกับตัวตนของตัวเองไม่จำเป็นที่จะเจอตัวตนของตัวเองในคลิปที่1คลิปที่2คลิปที่3เดี๋ยวเราทำไปสักพักอ่ะเดี๋ยวเราจะรู้ตัวตนเพราะโมอ่ะก็ไม่ได้ตั้งตัวเองเลยว่าโมจะเป็นสายอะไรตั้งแต่แรกค่ะช่วงแรกๆลองผิดลองถูกไปก่อนอย่าเพิ่งกำหนดตัวเองให้ชัดเจนมากเกินไปเพราะนั่นอาจจะเป็นกรอบที่ทำให้เราอ่ะไม่หลุดไปทำคอนเทนต์อย่างอื่น

รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับผมเทรนเนอร์จ๊าบนะครับและนี่คือรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปฟิตร่างกายในยามเช้ารวมถึงการดูแลสุขภาพให้ดีในตลอดวันกันด้วยนะครับและในวันนี้นะครับกลับมาพบกับคลาส Aero Boxing นะครับ Aero Boxing เนี่ยจะเป็นการนำเอาท่าการชกการเตะการต่อยหรือศิลปะการต่อสู้ขั้นแหน่งต่างๆนะครับมาประกอบกับการออกกำลังกายนะครับมีทั้งการใช้แขนใช้ขานะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจัดเตรียมพื้นที่ของเราให้พร้อมเนาะสักประมาณ2ช่วงแขนหรือเราลองก้าวไปด้านข้างประมาณสัก 4-5 ก้าวโดยประมาณนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มวอร์มอัพกันก่อนนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะเล่นด้านบนกันก่อนเนาะมาสไตล์ของแอโรบ็อกซิ่งนะฮะชกมวยกันโอเคมาสะบัดแขนเล็กน้อยนะฮะย่ำเท้าหล่อบนหัวไหล่เราจะเริ่มจากการเพาส์ฮะศิลปะมวยขวาซ้ายนะขวาซ้ายขวาและซ้ายนะครับถ่ายน้ำหนักลงขาข้างใดข้างหนึ่งนะครับทีละขาเนาะทีนี้เท้าขวามาด้านหน้าต่อยขวา2ครั้ง1และ2และถอยเอาใหม่นะขวาขวาทีนี้คอมโบครับแจ็คพอตขวาซ้ายขวาซ้ายขวา2เอาใหม่นะขวาซ้ายขวาซ้ายและขวาเยี่ยมมากครับรอบนี้นะฮะเราวอร์มกล้ามเนื้อหัวไหล่กำหมัดให้แน่นขึ้นเพิ่มการก้าวขาเอาอินเอาอินเกรงหน้าท้องด้านข้างนะฮะยืดหัวไหล่ให้สุดแขนอย่าลืมการก้าวเท้ามาด้านหน้าใน2หมัดสุดท้ายเยี่ยมครับทีนี้อัปเปอร์คัทขวาแล้วค้างเนาะปั้งซ้ายปั้งเล็งไปที่ปลายคางของตัวเองนะครับเร็วขึ้นเล็กน้อยขอ8หมัด8 7 6 5ฮุกขวาฮุกซ้ายสเต็ปทัด1 2ขวาซ้ายทัดทัดหมัดฮุกนะครับข้อศอกสูงกว่าข้อมือแบบนี้บิดสะโพกหน่อยเปิดส้นเท้าเนาะแท็บขวาซ้ายแท็บแท็บรอบสุดท้ายครับเลี่ยงเหงื่อกันหน่อยนะจ็อกกิ้งขวาซ้ายขวาซ้ายมาเมื่อกี้เรา upper body warm up นะฮะมารู้สึกว่าเหงื่อเริ่มมาแล้วหัวไหล่เริ่มพร้อมใช้งานนะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนทิศทางนะไปทางขวา3 2 1สับขา4 3 2 1 3 2 1ชกเอาแบบนี้นะครับระวังสิ่งของที่อยู่ด้านบ้านนะฮะด้านข้างเราเหยียบมายืดให้สุดแขนมากขึ้นในจังหวะออกแรงชกนะฮะแล้วดึงหมัดกลับมาที่ปลายคางตัวเองบ็อกซิ่งการนะฮะสไตล์ของมวยกันก่อนรอบสุดท้ายครับโอเคเพาส์เลฟไรท์ซ้ายขวาซ้ายขวาเย้ รอบนี้นะฮะเราเปลี่ยนข้างบ้างเท้าซ้ายนำหน้าซ้ายซ้ายเพาส์เอาใหม่นะซ้ายซ้ายคอมโบเจ็บคอร์ดครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้าย2 1 and 2ยืดให้สุดแขนฮะชกระดับปลายคางของตัวเองยืนดับเท้านำเท้าตามก้าวเท้าซ้ายดันหน้าเอาอินเอาอินในจังหวะชกดึงหมัดกลับให้ไวนะฮะยืดให้สุดแขนเนาะกำหมัดให้แน่นรอบสุดท้ายครับอัปเปอร์คัทซ้ายเนาะค้างไว้ปั้งขวาสังเกตผมให้ดีนะฮะโยนไหล่มาด้านหน้าเร็วขึ้นนิดนึง4 3สปีดเลย8หมัด8 7 6 5ฮุกซ้ายขวาก้าวขวาซ้ายสเต็ปทัดเราจะมาในสไตล์ของแอโรบิกด้วยเนาะแอโรบ็อกซิ่งครับวันนี้เป็นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแต่เราใส่ลักษณะท่าทางเนี่ยเป็นรูปแบบของมวยเนาะตอนนี้เราวอร์มด้านบนกันอยู่นะครับปึ๊บยกศอกสูงบิดตัวโอเควิ่งจ็อกกิ้งครับไม่ยากเลยนะฮะไปกันแบบช้าๆเบาๆกันก่อนท่านผู้ชมทางบ้านสามารถเปิดเพลงประกอบจังหวะได้นะฮะลองทำแบบนี้1 2 3 4ทีนี้ชกทางซ้าย3หมัด3 2 1สับขาเยี่ยมมากฮะลงน้ำหนักที่ปลายเท้ายืดให้สุดแขนเยี่ยมมากครับปล่อยไกลกว่าเดิม Let's go 3 2 1โยนไหล่ไปด้านหน้ายืดยืดยืดรอบสุดท้ายครับ
ยืนเท้ากว้างนะปักรอบนี้นะครับเรายืดขาหนีบกันหน่อยขวาซ้ายเดี๋ยวในพาร์ทต่อไปนะครับเราจะเน้นวอร์มอัพช่วงล่างกันบ้างโอเคเท้าคู่โรลตีเข่าขวาก้าวขวาสเต็ปเชคซ้ายมาพาร์ทที่1คิกบ็อกซิ่งนะครับเริ่มจากตีเข่ากันก่อนอีก2ครั้งเข่าขวาเตะขวานะดูเข่าเตะแล้วหยุดเปลี่ยนข้างเข่าเตะพาร์ทที่1นะครับเราจะยังเตะไม่แรงมากเอาต่ำๆเท้าขวานำหน้าเซตอัพราวเฮ้าปุ้งรอบนี้มาสไตล์ของเทควันโดย่ำเท้าเพื่ออะไรเซตอัพหาจังหวะนะครับหาบาลานซ์ให้ตัวเองลงน้ำหนักให้เบาทีนี้เตะต่ำโลว์คิกคิกแล้วฮอปฮอป1 2เตะเอาแบบต่ำๆกันก่อนเนาะอกอยู่สูงเข่าอยู่ต่ำรอบต่อไปอกอยู่ต่ำเข่าอยู่สูงระดับสะโพกปุ้งกาดแบบเทควันโดนะครับอยู่ระดับหน้าอกกำหมัดให้แน่นชี้เป้าหมายด้านหน้าเยี่ยมมากฮะรอบสุดท้ายนะเท้าคู่รอบต่อไปไซด์คิกเตะขวาพุชพูลซ้ายบ้างพุชพูลสังเกตไหมฮะในจังหวะที่ผมเล่นท่าไซด์คิกเนี่ยปลายเท้าจะชี้พื้นเกรงกล้ามเนื้อก้นเอาต่ำๆก่อนเนาะเล็งไปที่หัวเข่าคู่ต่อสู้เนาะนึกภาพไว้กำหมัดให้แน่นเยี่ยมมากรอบสุดท้ายฮะฟอนคิกขวาและซ้ายนะเริ่มจากขวาขวาแล้วเปลี่ยนซ้ายแล้วเปลี่ยนแกว่งแขนหาบาลานซ์เกรงหน้าท้องแรงขึ้นอีกสูงขึ้นอีกเยี่ยมมากฮะเตะขวาเข่าเข่าโหขวาเข่าย่อเตะรอบนี้เปลี่ยนข้างนะเตะเข่าเปลี่ยนเตะเข่ากลับมาเทควันโดสไตล์ฮึบเอ็นตัวด้านหลังยืดอกขึ้นหน้าแข้งขนาดพื้นรอบสุดท้ายฮะรอบนี้เล็งพับนายคู่ต่อสู้เตะต่ำ let's go คิกเวลาเราเตะนะครับเกรงต้นขาด้านหน้าไว้ปลายเท้าชี้เยี่ยมมากเริ่มได้เนาะเหงื่อเริ่มมานะรอบสุดท้ายนะครับฟอนสแตนนะเท้าคู่ไซคิกซ้ายถีบแล้วดึงรอบนี้ไซคิกนะฮะขอสูงขึ้นหน่อยเยี่ยมมากในท่าไซคิกเนาะอาวุธไกลเฮ้ยคิกบ็อกซิ่งถีบแล้วดึงเยี่ยมมากฮะพุชพูลอย่างที่บอกครับแอโรบ็อกซิ่งวันนี้เรามาออกกำลังกายรูปแบบของมวยหลากหลายคะแนนมากฟอนคิกซ้ายนะเตะซ้ายแล้วขวาซ้ายเปลี่ยนขาแล้วขวาลองสูงขึ้นเกรงหน้าขาไว้แกว่งแขนข้างเล็กปลายคางคู่ต่อสู้เยี่ยมมากเตะซ้ายแล้วค้างทีเดียวปุ้งวอร์มอัพฟินิชฮะเดี๋ยวรอบต่อไปเรามาเป็นแบบมวยคอมโบกันบ้างเนาะเริ่มจากยืนเท้าคู่นะครับย่ำเท้าไว้เมื่อกี้ฮาร์ดเรทเราเริ่มขึ้นสูงรอบต่อไปนะฮะขอตีเข่าและศอกขวานะขวาแล้วศอกเซตอัพให้พร้อมเข่าและศอกมวยไทยกันก่อนตีเข่าฟันศอกเยี่ยมมากฮะทีนี้เปลี่ยนท่าเข่าสูงแล้วต่อยพื้นปึ๊บกำหมัดให้แน่นยืดอกแล้วชกไปที่พื้นฮาร์ดเรทเราจะสูงขึ้นนะฮะเยี่ยมมากปุ๊บรอบสุดท้ายฮะเท้าขวานำหน้าแจ็บคอร์สฮุกแจ็บคอร์สฮุก1 2 3เล็งไปที่ใบหน้าตัวเองหมัดต้องปิดจมูกเนาะทีนี้ดูเอวผมนะเปิดส้นเท้าเราเปิดส้นเท้าเพื่ออะไรป้องกันเข่าบิดถ้าเราไม่เปิดส้นเท้าเราจะเจ็บเยี่ยมมากครับเพิ่มท่ากันหน่อยเนาะดูผมนะแอดออนคิกอาเกนขวาซ้ายขวาเตะขวาซ้ายขวาเหมือนตอนเราวอร์มมีทั้งหมัดมีทั้งสไตล์เทควันโดเซตอัพราวเฮ้าปลายเท้าชี้ด้านหน้าฮึบกำหมัดให้แน่นเอ็นตัวด้านหลังนะครับเยี่ย
ตีเข่าขวาอย่างเดียวขวาขวาปลายเท้าชี้พื้นจำคอมโบได้ไหมนี่พันทีนี้เทคนิคนะฮะทำไงให้ออกแรงได้มากขึ้นออกเสียงกระแทกไปล็อกเดียวปุ้งไม่ยากเลยแต่เหนื่อยมากมากทีนี้เราเปลี่ยนขากันหน่อยฮะเริ่มจากยืนเท้าคู่ย่ำย่ำย่ำย่ำเข่าซ้ายศอกขวาเชื่อแล้วเบาส์

เข่าเอลโบช็อตท่าใหม่นี่พันช์ดึงเข่าให้สูงทีนี้เวลาเทคนิคในการชกนะฮะยืดอกกำหมัดเหนือศีรษะตัวเองเวลาชกบิดขาเข้าแล้วกระแทกพร้อมย่อขาแบบนี้เข่าต่อยเข่าแล้วชกอย่าลืมออกเสียงปลุกคนทางบ้านมาอุ้ยแรงขึ้นอีกเย้ yeah. รอบเดียวฮะเท้าซ้ายนำหน้าเจ็บคอทุกอีซี่ไปแบบนี้ก่อนยังได้อีกท่าใหม่คิด let's go เราย่อขาแบบนี้เราเปิดปลายเท้าก่อนเตะนะฮะกำหมัดแล้วคิกเก่งหน้าขาให้ดีเอาใหม่นะเน้นความต่อเนื่องฮะคาร์ดิโอยามเช้ารูปแบบไอโรบ็อกซิ่งฮุ่ยเชียวเย้ตีเข่าซ้ายอย่างเดียวซ้ายซ้ายถ้าใครอยากเหนื่อยนะมืออยู่สูงกว่าศีรษะหรือฮอปฮอปจำคอมโบได้ไหมนี่พันช์ดาวนี่ครับตีเข่ามาโกโกโกฮู้เชียวเข่าทีเดียวไอ้เลยแหละนิดนึงนะฮะกูตอนนี้หัวใจเราพุ่งขึ้นสูงปี๊ดเลยถ้าใครทำไม่ทันนะฮะอย่าลืมกับดูย้อนหลังได้ทางทูบเซิร์ชคำว่า T-Sport 7นะครับผมในเพลงที่3นะครับเพลงนี้ผมจะเน้น power บนกับล่างสอดคล้องกันนะฮะเขาเรียกว่าฟอนสแตนยืนขาคู่สโลว์แจ็บขวาซ้ายขา4 4 3 2 1ขวาซ้ายย่อนิดหนึ่งฮะรอบนี้เล่นขึ้นอีกขอ8หมัด8 7 6แล้วขาเหมือนเดิม4 3 2 1รอบนี้ฮะแจ็บอย่างเดียวขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายกำหมัดให้แน่นะฮะคาร์ดิโอพีคท่อนที่1ยืดให้สุดแขนย่อขาเล็กน้อยเก็บคางใกล้คอกำหมัดแน่นขึ้นชกไปที่ใบหน้าตัวเองหมัดต้องปิดจมูกตัวเองและดึงกับอากาศให้ไวโอเคนะ5 4 3 2เย้เยี่ยมมากฮะตบมือให้ตัวเองนิดนึงครับผมโอ้เหงื่อเริ่มมาเยี่ยมมากเดี๋ยวรอบต่อไปนะฮะเราจะออกแรงแบบมัลติเดเรคชั่นมีการเคลื่อนที่ด้านข้างซ้ายขวาเนาะเคลียร์พื้นที่ให้พร้อมยืนเท้านำเท้าตามอัปเปอร์คัตขวา2ก้าวซ้ายก้าวซ้ายขวาจำตอนระวมได้ไหมสเต็ปทัดเยี่ยมมากฮะเพิ่มท่านะครับฮุกซ้ายปั้ง1 2 3แล้ว4จังหวะอัปเปอร์คัตนะฮะเราเล็งแค่ปลายคางเราส่งแรงจากหน้าท้องขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยก้าวแอทแทคเยี่ยมมากฮะเป็นมวยชุดแต่ฝึกรูปแบบ power training รอบสุดท้ายฮะเจ็บคอขวาซ้ายอย่างเดียวแบบนี้ one and two one and two ย่อขาจิกปลายเท้ายืนเท้าให้กว้างอาหารต้องมีเยี่ยมฮะเหนื่อยหรือยังท่านผู้ชมทางบ้านผมว่ายังไหวอยู่กลับไปคอมโบหน่อยนะอัปเปอร์คัตขวา2สเต็ปเอาปังปังพาวเวอร์ฮุกอี้เยี่ยมมากฮะข้อศอกสูงไว้ปึ๊บเราบิดตัวเพื่ออะไรฮะส่งน้ำหนักออกแรงฮุกได้มากขึ้นอย่างที่บอกข้อศอกสูงกว่าข้อมือปังเฮ้ยปุ้งโอเคตบมือให้ตัวเองหน่อยฮะว้าวเงี้ยออกหยดติ๊งติ๊งเลยเมื่อกี้เราเล่นแขนขวารอบนี้เราเปลี่ยนข้างหน่อยฮะเทคนิคในการยืนฮะผมจะบอกให้นะฮะเรายืนแบบกว้างๆถ้ายืนแคบเกินไปไม่มีหลักเท้าซ้ายนั้นหน้าอัปเปอร์ก้าวออกก้าวเข้าทีนี้ทำยังไงให้ออกแรงได้ดีขึ้น

พิ่มหมัดฮุกแล้วบิดตัวปังกำหมัดให้แน่นนะฮะฮึบดูหมัดอัปเปอร์คัทผมนะฮึบแบบนี้ดึงกลับดึงกลับบิดพาวเวอร์ดึงดึงเล็งแค่ปลายคางอึบอึบเย้คาร์ดิโอพีคแจ็คครอสซ้ายขวาซ้ายขวาเยี่ยมมากฮะดึงกลับมากราบเสมอนะฮะป้องกันตัวเองยังไม่ค่อยเหนื่อยเลยว่าไหมอัปเปอร์คัทคอมโบหน่อยไหม Let's go ฮึบปุ๊บเบิร์นได้กี่แคลอรี่กันแล้วว้าวโอเคโอ้แต่ยังไม่จบบล็อกนี้นะฮะจำคอมโบที่1ได้ไหมยืนเท้าคู่ต่อยด้านหน้า8หมัดมาร์ชิ่ง1 2มันเป็นสไตล์ของแอโรบิกผสมมวยเนาะ1 2 3 4ทีนี้เท้าคู่8หมัดขวาซ้าย8 7 6ย่อขาหน่อย4 3เยี่ยมมากฮะว้าวเร็วขึ้นอีกแรงขึ้นอีกเฮ้ยว้าวเป็นไงกันบ้างจำเท้าไว้ฮะเมื่อกี้เราเป็นมวยคอมโบเนาะเราผ่านมวยอันที่1ไปแล้วครับผมย่ำเท้าสบายๆหายใจเข้าลึกๆนะครับถ้าใครทำตามมวยเมื่อกี้นี่รับรองว่าเบิร์นมากขึ้นแคลอรี่สูงขึ้นนะฮะเริ่มจากขวาและซ้ายขวาซ้ายยกเข่าให้สูงเยี่ยมมากครับทีนี้เทคนิคนะฮะดึงเข่าให้สูงยกแขนขึ้นแจ็บ4ฮุกขวาซ้ายโอเคนะบิดตัวมากขึ้นยกศอกให้สูงกว่าข้อมือพุชบิดขาด้วยรอบสุดท้ายฮะกลับไปตีเข่านะขวาและซ้ายซิงเกิลปังปังยกเข่าให้สูงดึงข้างเอวแบบนี้เหมือนเราปั่นจักรยานโยกหัวได้ไม่ว่ากันเอาไหมปังปัง one and two ยกเข่าสูงแขนข้ามศีรษะตัวเองวู้ฮู้เท้าขวานำหน้าอัปเปอร์คัทก้าวซ้ายว้าวอัพอัพก้าวแล้วก้าวออกแรง 50% พอฮะสังเกตไหมเหมือนตอนที่เราวอร์มเลยแจ็บคอร์ดฮุกขวาซ้ายเพาส์อาเกนขวาซ้ายแล้วเพาส์รีคัฟเวอรี่กันหน่อยฮะเมื่อกี้เราตีเข่าเนี่ยหูหน้าท้องด้านล่างทำงานหนักเย้โอเคฮะหมดเวลาเบรกท่าใหม่เตะซ้าย1 2 3เตะ1 2 3จังหวะเตะเกรงหน้าขาแกว่งแขนข้างตัวคิกและดึงกลับปุ้งถ้าใครเจ็บเข่าเอาแค่นี้ก็ได้หัวอัปเปอร์คัทซ้ายขวาก้าวขวาซ้ายปุ้งปุ้งมัดอัปเปอร์คัทจำเทคนิคกันได้ไหมฮะส่งแรงจากหน้าท้องหนีบศอกอย่าให้เลยปลายขาตัวเองนะแจ็บคอร์ดฮุกเล็บไรเล็บพาวส์รอบนี้เราเปลี่ยนฝั่งเนาะว้าวสังเกตได้เลยว่าเหงื่อผมเริ่มมาแล้วไม่รู้กี่ร้อยแคลอรี่แล้วตอนนี้แรงขึ้นอีกฮะ1 2 3 yeah เฮ้ยโอเค marching left right left right กลับมาสไตล์ของแอโรบิก marching อยู่ที่ฮะเสร็จทันหน่อยไหมซ้ายขวา1 2 3 4 easy walk 1 2 3 4Yeah ย่อขาหน่อยเพลงมันเร็วต่อเนื่องฮะแจ็บคอร์ดฮุกแล้วเตะขวา1 2 3 kick again เตะขวาปุ้งท้องด้านล่างไว้เอาใหม่นะชึบเอ็นตัวด้านหลังย

เราไม่ตวัดเขานะเล็งหน้าขาตลอดเย้พุ่งมาชิ่งว้าวเหงื่อเริ่มมาแล้วหรือมากันตั้งนานแล้วก็ไม่รู้รีคอเวอร์เข่าขวาซ้าย Let's go ปังปังกลับมาสไตล์บ็อกซิ่ง3 2 1ย่ำเท้าไว้ฮะว้าวรู้สึกได้เลยว่าเสียงหัวใจผมจะเต้นแรงแล้วเริ่มหายใจแรงขึ้นรอบนี้นะเรากลับไปใช้บ็อกซิ่งกันใหม่แต่รอบนี้ power training ด้วยก้าวขวาต่อยขวาซ้ายและขวายืดก้าวเท้ามาด้านหน้ากำหมัดให้แน่นพาร์ทต่อไปนะครับเก่งกล้ามเนื้อขากันหน่อย squat toes down and up down and up สายตามองผมฟังเสียงผมต่อยขวาก้าวขวาก้าวซ้ายต่อยซ้ายสลับไปสลับมายืดให้สุดยืดแท็บแท็บเย้ yeah. พร้อมไหมฮะกลับไปใช้ขา squat toes down and up down and up whoa จังหวะนี้นะฮะก้นแข็งแรงต้นขาแข็งแรงเน้นความต่อเนื่องไปต่อเอาแบบนี้ single time down up down and up โยแล้วยืดขอเพิ่มแขนหน่อย yeah ฮึบเบรกกล้ามหน่อยฮึยโอเค marching ว้าวเจอพาร์ทของขาไปหนักเลยเดี๋ยวพาร์ทต่อไปนะครับกลับไปบ็อกซิ่งคอมโบกันใหม่เนาะขาขวานำหน้าอัปเปอร์อย่างเดียววันนี้เน้นอัปเปอร์คัทเยอะหน่อยเนาะเราเริ่มตั้งแต่ตอนวอร์มเลยเอนตัวทางขวาเนาะท่าใหม่ one and two one and two upper cross upper cross เอนตัวทางขวาสาวหมัดดึงกลับมากาเสมอบิดขาหน่อย jack your feet out in out in 1 23แล้ว4 1 2สังเกตได้เลยว่าท่าจะต่อเนื่องกับตอนที่เราวอร์มกับตอนที่เราเริ่มต้นเพลง Nothing สะบัดขาหน่อย Marching ย่ำเท้าไว้ Yeah ให้รู้สึกว่าหัวใจเราเหนื่อยช้าลงเท้าซ้ายนั้นหน้า Upper Cross Upper Cross Upper Cross รอบนี้เราเปลี่ยนข้างตัวเราไม่โยกเราไม่ฮิปฮอปแดนซ์แอโรบ็อกซิ่งแจ้งยูฟีดเอาอินคอมโบสควอตอะเกน1 2 3และ4ซิงเกิลไทม์1 and 2 1 and 2 1 and 2โอเคตบมือให้ตัวเองกันหน่อยครับผมเป็นยังไงกันบ้างท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกจิบน้ำกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาทำการคูลดาวน์ร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อกัน

เป็นยังไงบ้างครับกับแอโรบ็อกซิ่งในวันนี้นะครับโอ้โหผ่านมากันอย่างต่อเนื่อง20นาทีนิดๆโอ้ฮาร์เรทพุ่งสูงมากนะครับเป็นการออกกำลังกายอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเอารูปแบบการชกมวยนี่แหละครับมาเล่นเน้นความต่อเนื่องเนาะถ้าอยากขึ้นนะครับท่านผู้ชมเนี่ยลองหาจังหวะเพลงมาเปิดฟังได้นะครับระหว่างที่เราเนี่ยออกกำลังกายไปร่วมกันมันก็จะมี motivation มากขึ้นออกกำลังกายได้หนักขึ้นและสุดท้ายครับเราเวิร์กหนักๆมาแล้วเราจะต้องมีการคูลดาวน์ร่างกายเนาะเริ่มจากบนลงล่างครับเราเริ่มจากยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่กันก่อนมาวันนี้ออกแรงชกใช้หัวไหล่ค่อนข้างเยอะเปลี่ยนกันหน่อยครับสลับข้างนะครับโอ้ถ้าใครชกเต็มที่ออกแรงเต็มที่เนาะจะรู้สึกตึงได้เลยจนถึงช่วงสะบักของเราช่วงปีกใช้งานเยอะนะครับทีนี้ประสานมือด้านหน้าแบบนี้คลายสะบักครับเหมือนมีคนดึงตัวเราไปเนาะเก็บค้างใกล้คอไว้สบายๆครับทำตรงกันข้ามประสานมือด้านหลังกดหัวไหล่เชิดไปทางขึ้นยืดอกหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบนะครับโอเคเราจะไม่เหนื่อยกันแล้วสบายๆในจังหวะนี้เรามีท่าสควอตมีท่าเตะนะครับเรายืดต้นขาด้านหน้ากันหน่อยนะครับกางแขนออกหาบาลานซ์ตัวเองนะครับแบบนี้เข่าเสมอกันเนาะหย่อนเข่าเล็กน้อยวางเท้าด้านหน้ายืดต้นขาด้านหลังนะครับลงเท่าที่เราไหวแบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้เลือกของตัวเองได้เลยครับสลับขาเนาะกางแขนหาบาลานซ์นะครับปึ๊บย้อนเข่าหนีบขาวางเท้าสะบัดแขนสะบัดขาเล็กน้อยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคลาสแอโรบ็อกซิ่งวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเผาผลาญแคลอรี่พร้อมกับท่าออกกำลังกายที่หลากหลายไม่น่าเบื่อไม่จำเจเนาะยังไงฝากติดตามพวกเรานะครับทางรายการ Storm Together นะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาหรือสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับสำหรับใครที่ตื่นมาดูไม่ทันหรือว่ารับชมทางช่องสถานีไม่ทันนะครับทั้ง YouTube และ Facebook นะครับเสิร์ชคำว่า T-Sport 7สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: สวัสดีครับ
1: พบกับผมครับเทรนเนอร์ตอสครับ
2: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: ครับและนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไปแอคทีฟร่างกายยามเช้ากันครับผม
2: รวมถึงการดูแลร่างกายเราให้พร้อมใช้งานตลอดวันกันด้วยครับผม
1: ครับแล้วก็วันนี้ครับเราก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะมาแอคทีฟร่างกายกันในรูปแบบของการฝึกเวทเทรนนิ่งครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับ
2: โอเคครับเริ่มจากอุปกรณ์ตัวที่1นะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีเป็นสเตปหรือว่าเก้าอี้นะครับถ้าใครไม่มีอาจจะใช้บันไดแต่ว่าเลือกที่มีความแข็ง